0: ใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
1: ที่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
2: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้ในเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
3: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
4: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
5: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเด
6: ิ
5: ม
6: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
7: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
8: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
9: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
8: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
2: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้กัน
3: เ
2: ลย
3: พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
2: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อเชื่อคุณไหม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอัชราโพสีครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ
1: สถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้หลายๆจุดก็เริ่มที่จะคลี่คลายนะครับแต่ว่าจุดไหนที่ยังไม่คลี่คลายนี่ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสจริงๆ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้มีประกาศแจ้งเตือนทางเขตสายไหมคือบ้านดิฉันเองเมื่อวาน
1: เป็นยังไงบ้าง
0: สัก16 นาฬิกา
1: แล้วมีผู้ประสบภัยเหมือนกัน
0: ผู้ประสบภัยเหมือนกัน
1: แจ้งเตือนมาแล้ว
0: แจ้งเตือนมาแล้ว
1: นะฮะ
0: ให้ยกของขึ้น
1: ครับยกหรือยังคุณ
0: ยัง
1: ยังด้วยนะครับอย่าประมาทนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ถ้ามีการแจ้งเตือนก็จัดการดูแลทรัพย์สินไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเสียหายขึ้นมาเนี่ยจะมาตามจัดการกันทีหลังโอ้ขั้นตอนเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วเราดูนายกรัฐมนตรีเองช่วงนี้ก็เดินสายไปพบปากกับประชาชนในหลายๆพื้นที่ตอนแรกที่กลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยไปถึงปุ๊บสวดชยันโตกันดังลั่นเลยนะฮ
0: ะ
1: ได้ยินกันทั่วบ้านทั่วเมือง
0: เมื่อวานก็อีก
1: โดนอีกเหมือนก
0: ัน ก็สวดอีก
1: โดนเหมือนกัน
0: โดนเหมือนกัน
1: นะฮะนายกบอกทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพี่น้องประชาชนเจอกับความเดือดร้อนเขาก็ต้องโมโหนะครับเขาก็ต้องไม่พอใจการทำงานหรืออะไรต่างๆเป็นธรรมดาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องรับกันไปแต่เมื่อวานนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่แทรกเข้ามาจริงๆก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเหมือนกันคุณผู้ชมครับคุณชื่อนโยบายไม่ใช่นโยบายโครงการ tomorrow.io ไหมหลายคนไม่เคยได้ยินโครงการนี้มาก่อน tomorrow.io นะครับแล้วก็มีการตั้งประเด็นกันขึ้นมาว่านี่เป็นไอเดียจากเจ้าชาย IT ของรัฐบาลนี้รัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบพี่ประจักษ์ครับ tomorrow.io ตอนแรกเถียงกันว่าอุ๊ยโครงการใช้เงินใช้อะไรอีกแล้วหรือเปล่าจนต้องมาชี้แจงกันวุ่นเลยนะครับว่าไม่ได้ไปต่อ
2: นี่โครงการระดับลูกเทพนะครับ
1: ครับ
2: อ้างว่าเป็นโครงการที่แม้แต่ NASA กับเพนทากอนยังใช้เลยนะครับสำหรับ tomorrow.io นะครับอย่างที่ว่าเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงในช่วงจังหวะเวลาที่มันผ่านพ้นเรื่องของการแจ้งเตือน
1: ครับ
2: เรื่องภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้มันมาจากแนวนโยบายของระดับรัฐมนตรีที่ให้ทางกรมอุตุนำเรื่องนี้มาทดสอบมาเทสพูดง่ายๆนะครับบอกว่านี่เป็นระดับมาตรฐาน NASA จะทำให้กรมอุตุนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นถึงระดับตำบลเลยครับแต่ปรากฏว่าเทสไปเทสมาอธิบดีกรมอุตุสวมบทหมูไม่กลัวน้ำร้อนครับสั่งยกเลิกเลยครับเพราะว่ามันไม่มีประสิทธิผลอย่างที่มีการกล่าวอ้างถึงจริงครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นคำถามที่มันตามมาบอกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณอีกหรือเปล่าเพราะมีสื่อบางสำนักเขาไปขุดว่างบปี70เนี่ยของกรมอุตุเนี่ยได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ 45% เพิ่มขึ้นมา 1,200 ล้านบาทครับมันก็เลยนำมาสู่ประเด็นคำถามสำคัญบอกว่า

0: นานาแนวทางในการที่จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนแต่สุดท้ายมันจะได้ผลจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่นำร่องไปสู่การใช้งบประมาณนี่คือประเด็นคำถามสำคัญนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเดี๋ยวมาติดตามจากพี่ประจักษ์นะครับคุณผู้ชมผมเห็นหลายคนทีเดียวครับที่ตั้งคำถามถึงนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ได้หาเสียงไว้ในช่วงการเลือกตั้งปี2569ที่ผ่านมานะครับนโยบายกองทุนภัยพิบัติเอาแบบสารภาพเลยนะผมว่าหลายคนลืมไปแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะว่าดูเหมือนนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเยอะมากเลย
1: แล้วมันก็จะมีชุดนโยบายที่ใกล้เคียงกัน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณหาเสียงในช่วงต้นปี69เพิ่งผ่านน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วทุกพรรคก็ต้องมีนโยบายภัยพิบัติกันทั้งนั้นแหละภูมิใจไทยก็มีเหมือนกันอันนี้ของเก่านะฮะของเก่าที่ว่าคือช่วงหาเสียงนะกองทุนภัยพิบัติเกิดเหตุ AI จับข้อมูลนั่นแน่ใช้ AI
2: ค่ะ
1: จ่ายทันทีครัวเรือนละ 100,000 บาทครับพูดแล้วทำ plus เป็นไงเท่ไหม
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนที่หาเสียงเนี่ยมันเป็นการเสนอแนวทางพร้อมก่อนภัยเคียงข้างไทยทุกสถานการณ์ยกระดับระบบเตือนภัยด้วยดาวเทียมแล้วก็ AI รวมข้อมูลทุกหน่วยงานแบบโปร่งใสรู้ล่วงหน้าวางแผนแม่นยำรวดเร็วแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วก็มีการจัดทำผังอย่างละเอียดรายตำบลเพื่อการวางแผนจัดการเมื่อประสบภัยใช่ค่ะแล้วก็ตั้งกองทุนภัยพิบัติเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกครัวเรือนรัฐจ่ายค่าประกัน 1,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อทำประกันกองทุนภัยพิบัติเมื่อเกิดภัย AI ตรวจจับข้อมูลจ่ายทันที 100,000 บาท
1: คนก็เลยบอกไหน 100,000 ไหน 100,000 เพราะว่าน้ำเข้าบ้านแล้วจ้าในหลายๆพื้นที่นะครับมีการทวงถามคุณผู้ชมปรากฏว่าโฆษกพรรคภูมิใจไทยสสแนนบุญธิดาสมชายต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับบอกว่าไม่ยังไม่ใช่ 100,000 9,000 บาท 9,000 บาทก่อนยังใช้เกณฑ์เยียวยาเดิมไปก่อน 9,000 บาทเนี่ยนะครับน้ำท่วมตอนนี้ยังเป็นเกณฑ์เยียวยาเดิมครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันนานเกิน7วันส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ 200,000 บาทส่วนที่ตั้งคำถามกันก็คือกองทุนนะครับภัยพิบัติประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้เริ่ม1ตุลาคมนี
2: ้ค่ะ
1: พรุ่งนี้
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่ามันจึงยังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนเมื่อ 3-4 วันที่แล้ว
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงวันที่1ต้องเกิดพรุ่งนี้ก่อนนะถึงจะได้นะ
1: หมายถึงว่าถ้าท่วมคาไว้จนถึงพรุ่งนี้นับเปล่าไม่รู้นะ
2: ใช่นั่นน่ะสิฮะ
1: คือผมไม่รู้ยืดหยุ่นหรือเปล่าไงเดี๋ยวคุณแนนจะบอกว่า
2: ถ้าเขาพูดเนี่ยมันก็บอกว่ายังไม่ครอบคลุมคำนี้ค่ะมันน่าจะยังไม่ย้อนหลังเขาใช้คำว่าจึงยังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
1: เออก็ชวนให้เข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะคุณอัชรา
2: ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องตามต่ออ
1: ดไงคุณเนี่ย
2: ยัง
1: ไม่รู้
2: ยังไม่รู้
1: ยังไม่ประสบยังไม่ขนาดนั้น
2: คือถนนหน้าหมู่บ้านนี่อาจจะเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าบ้าน
1: ครับถ้าอย่างที่คุณอัชราว่าจริงๆคือมันชวนให้เข้าใจว่าไอ้ที่คุณผู้ชมเจอมาเมื่อสุดสัปดาห์ในศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่นับ
2: ค่ะ
1: ตะไว้ก่อนคุณตะไว้ก่อนเขาเริ่มนับกันวันพรุ่งนี้ฮะก็ลองดูแล้วกันผมไม่รู้ว่าเขาจะมีความยืดหยุ่นหรือเปล่านะคือบางทีทางภูมิใจไทยหรือทางรัฐบาลอาจจะพิจารณาแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวยืดหยุ่นให้นะเพราะมันหนักหนาสาหัสจริงๆเราไม่รู้แต่ตอนนี้เบื้องต้นเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเมื่อวานนี้ถกเถียงกันเยอะมากจนคุณแนนบุญธิดาเขาต้องออกมาชี้แจงว่าเพื่อความชัดเจนไงเพื่อความชัดเจนตอนนี้ยังเป็นเกณฑ์เดิมอยู่เกณฑ์ใหม่เนี่ยที่เขานโยบายพูดแล้วทำ plus ของเขาเนี่ยนับพรุ่งนี้แต่อันนี้ผมพูดเองจะยืดหยุ่นแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวรอดูในอนาคตเพราะว่าคนหนึ่งที่ตอนนี้ต้องยืดหยุ่นในการรับฟังมากทีเดียวก็คือนายกรัฐมนตรี
2: ค
1: ุณอนุทินชาญวีรกูลสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยมีภารกิจต่างประเทศไปญี่ปุ่นไปแหมตอนไปญี่ปุ่นต้นสัปดาห์เรายังมาวิเคราะห์อะไรปฏิญญานาฬิกาเพื่อนอยู่เลย
2: ใช่
1: ไหมกลางสัปดาห์ไปสหรัฐอเมริกาแล้วปลายสัปดาห์จะไปสหราชอาณาจักรปรากฏว่าน้ำท่วมกลับมารีบกลับมาประเทศไทยไปลงพื้นที่น้ำท่วมโอ้โหสวดชยันโตกัน
2: ใช่ค่ะที่วันแรกที่ไปของจันทร์ที
1: ่
2: ไม่ได้ใส่รองเท้าก็โดนอีก
1: หาว่าทำไมไม่ใส่
2: ใช่
1: ไม่ใส่ก็โดน
2: ใช่ค่ะแต่นายกบอกว่ากลัวรองเท้าจะอับ

0: ชี้แจงไปแล้ว
1: ก็เป็นไปได้มันรองเท้าท่านแพงหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ค่ะเป็นรองเท้าผ้าใบนะที่ใส่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปอีก
1: ครับ
0: ไปตอนมืดเลยค่ะประมาณ2 ทุ่มแต่ว่าก็โดนอีกคือมีประชาชนที่ไปรอค่ะเขาก็น่าจะแบบเครียดอะเนาะเวลาเจอนายกก็อยากจะระบายก็เต็มที่เลยค่ะเมื่อวานนี
1: ้
0: คำสุภาพนี่ก็เยอะเหมือนกันนะเมื่อวานแต่นายกกับยกมือไหว้ขอโทษอย่างเดียวเมื่อคืนไปอีกที่สายไหม
1: อย่าบอกว่าโดนอีกนะ
0: มามีไม่โดนเท่าไหร่ที่สาย
1: ไม่โดนเท่าไหร่ก็คือโดนนะดิ
0: ไม่โดนเท่าไหร่ไปตอนหลัง3 ทุ่มด้วยนะเมื่อคืนนี้
1: อุตส่าห์ไปดึกยังโดนอีกอะ
0: ค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมครับคุณรัฐมนตรีขาประจำของเราบอกว่านี่นะเหตุมันเกิดก่อนที่ประกันจะเริ่มนับบริษัทประกันที่ไหนเขาจะจ่ายโอเมกเซนถ้าเป็นเรื่องกองทุนประกันภัยพิบัติเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเงินอุดหนุนรัฐแล้วนี่เมกเซนแสดงว่าผมไม่รู้นะรัฐบาลอาจจะยืดหยุ่นเอางบนู้นงบนี้มาอุดหนุนเพิ่มเราไม่รู้ไงตามกติกาเขานะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับถึงไหนแล้วขอโทษ
0: เมื่อวานนี้นายกเองเนี่ยช่วงกลางวันหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ทั้งคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องน้ำท่วมไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปประชุมกตร.เองเนี่ยก็มีเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันเมื่อวานนี้ไปประชุมค่ะแล้วก็นายกเองก็บอกถึงสถานการณ์อุทกภัยนะคะย้ำให้ข้าราชการทุกหน่วยรับฟังปัญหาของประชาชนแล้วก็เร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องรวมไปถึงจัดความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่นายกบอกว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนนะคะแล้วก็ขออภัยต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่รับฟังและปล่อยผ่านแต่จะเร่งหาทางแก้ไขรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดทั้งการสูบน้ำแล้วก็เร่งระบายมวลน้ำพร้อมกับลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็รับรู้ปัญหาจริงจากประชาชนคือเมื่อวานนี้ที่ไปลงพื้นที่สายไหมเนี่ยนักข่าวก็ไม่ทราบนะ มาทราบตอนประมาณ2 ทุ่มละคือน้องนักข่าวเองแจ้งมานี่คือมืดละก็ไม่มีนักข่าวตามไปเมื่อวาน
1: อ๋อก็จะรู้ว่านายกไปใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นี่นะภาพนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำก็ยังเอาเรื่องอ่ะก็ลำบากอ่ะคุณผู้ชม
0: ใช่นะนายกยังพูดถึงการดูแลผู้ประสบภัยก็ขอให้ประชาชนที่เจ็บป่วยเนี่ยเข้ารับการรักษาและหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยจะมีตำรวจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยพร้อมช่วยเหลือทุกด้านขณะที่การฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยรัฐบาลเตรียมความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคแล้วก็การเยียวยาย้ำจะบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์เนี่ยให้คุ้มค่าน
1: ายกรู้สึกว่าโดนเยอะช่วงนี้บอกว่าน้อมรับน้อมรับเสียงวิจารณ์น้อมรับเสียงตำหนินะครับขออภัยแล้วนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยลงพื้นที่ที่บางเขนด้วยบ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนนะครับเขตสายไหมไปมอบถุงยางชีพมอบของจำเป็นให้กับประชาชนคือคนเดือดร้อนตอนนี้เยอะไอ้วันที่หนักๆเนี่ยท่วมกันทั่วแหละแต่พอถึงช่วงน้ำลดแล้วเนี่ยตอนนี้จะเหลือแค่บางจุดที่น้ำยังขังอยู่แต่ไอ้บางจุดที่ว่านั้นก็หนักหนาสาหัสนายกก็ไปเอาให้กำลังใจกันนะครับเขตสายไหมโดยเฉพาะที่หมู่บ้านเอื้ออาทรบางเขนคลองถนนฮะมีประชากรอาศัยกว่า10,000 คนเจอน้ำท่วมขังมาแล้ว5 วันนะครับนายกบอกว่าตั้งใจไปตรวจดูสถานการณ์จริงไม่มีหมายกำหนดการไม่มีกำหนดการล่วงหน้าครับเพื่อให้เห็นสภาพความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนนะครับไปโดยไม่มีกำหนดการล่วงหน้าเพราะเส้นทางเข้าสู่พื้นที่จุดถนนเพิ่มสินถนนวัชรพลมีน้ำท่วมขังตลอดทางสัญจรยากนะฮะทีนี้การประสานเพื่อระบายน้ำจากเขื่อนเนี่ยนายกได้ประสานงานกับกรมชลประทานก็บูรณาการกันร่วมมือกันทุกหน่วยงานต้องพบหน้ากันทุกเช้าเพื่อสรุปสถานการณ์ครับ
2: จากนี้ไปพวกผมก็ต้องประชุมกันทุก8 โมงเช้าเพื่อทำให้มั่นใจว่าการประสานงานของทุกหน่วยงานมันสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำออกไปจากพื้นที่ปัญหาตอนนี้ก็มีตรงนี้นะแล้วก็มี3-4 แห่งนะครับแต่ตอนนี้พวกไอ้เครื่องสูบน้ำผมก็สั่งการแล้วก็ทางกรมโยธาธิการก็ระดมอยู่ได้300-400 เครื่องแล้วแต่มันน้ำข้างนอกมันยังสูงกว่าอยู่ นึกภาพไหมฮะถ้าเราหมดถ้าเราแบบแค่จะเอาใจมาสูบให้ชาวบ้านเห็นแต่พอสูบไปมันก็ออกไปด้านหน้ามันก็ย้อนกลับมาด้านหลัง
0: คือนายกเองก็บอกนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยกำกับดูแลพื้นที่กทม.ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐมนตรีนะคะสามารถสั่งการหน่วยงานราชการนะคะเปรียบเหมือนนายกเนี่ยสั่งการด้วยตัวเองแล้วก็คอยทำงานร่วมกับกทม.ค่ะคือที่ผ่านมาเองพลโทอดุลเองก็ทำงานหนักเหมือนกันถ้าจำได้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็สั่งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์เนี่ยลงพื้นที่ทันทีก็ถือว่าทำงานได้ไวเหมือนกันนะคะทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดหน่วยทหารเองเนี่ยคือทำงานหลายอย่างเหมือนกันทั้งไปช่วยเข็นรถไปช่วยแจกของถุงยังชีพไปช่วยเก็บของที่สนามบินสุวรรณภูมิจำได้ไหมคะล่าสุดเองก็ที่กระเป๋าช้าๆค่ะมาช้าก็ทหารก็เข้าไปช่วยนายกก็เลยตั้งพลโทอดุลนี่แหละค่ะให้เป็นคนดูแลในพื้นที่กทม.
1: ขนาดนี้แล้วความเดือดร้อนก็ยังมีอยู
0: ่นะฮะ
1: เมื่อวานมีบรรยากาศตอนนายกลงพื้นที่ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวกันในวันนี
0: ้ค่ะเมื่อวานนี้ไปก็ที่นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะจากภาพนี่แหละค่ะเพจสายใหม่ต้องรอดนี่แหละค่ะเมื่อวานที่นายกไปเนี่ยไปเดินลุยน้ำท่วมสูงนะก็คือเหนือหัวเข่าเลยค่ะพบประชาชนแล้วก็ไปแจกถุงยางชีพก็มีประชาชนนี่แหละค่ะมาขอถ่ายรูปมาคุยกับนายกนี่เป็นจำนวนมากแต่ปรากฏว่าระหว่างที่นายกเนี่ยยืนคุยอยู่กับประชาชนเนี่ยควักแบงค์พันออกมาจากกระเป๋าเลยค่ะ
1: นี่ขอดูอีกทีฮะเปิดเสียงเลยเชิญครับ
3: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่ต้องขอที่นั่งรถด้านไหนไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายครับขอรบกวนไม่ถ่ายไม่ถ่ายท่านนะครับท่านขอรบกวนไม่ถ่ายนะพี่บอลไม่ต้องถ่าย
4: โทษ
3: ไม่ถ่ายพี่บอลถ่ายมาไหมครับพี่ผมไม่ถ่ายจ้าแต่ชอบพี่มากเลย
1: ควักแบงค์พันน่ะเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะควักแบงค์พันแต่ว่านายกเองเนี่ยบอกว่ามีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอถ้าได้ยินเมื่อกี้ก็น่าจะหลายใบอยู่นะ
1: ก็
0: ที่ถืออยู่เมื่อกี้แต่ว่านายกคงไม่ได้เตรียมมานะ
1: คือภาพมันก็ไม่ชัดก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ปึกที่ท่านถืออยู่มันมีกี่ใบ
0: ใช่ค่ะ
1: ควักหนึ่ง
0: ใช่มีอ
3: ยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอ
0: ไอ้ที่มือปิดอยู่นี่บอกว่าไม่ถ่ายไม่ถ่ายนะครับไม่ถ่ายแต่เขาไลฟ์สดอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทันแล้วครับเพราะว่านายกนอกบทชัวร์เลยเนี่ยไม่ทันแล้วครับ
0: บอกว่าไม่ถ่าย
1: เป็นไรไหมคุณ
0: ไลฟ์สด
1: ผิดกฎหมายไหม
0: เพจสายใหม่ต้องรอดด้วย
1: ผิดกฎหมายไหมเนี่ยผมว่าเดี๋ยววันนี้จะเถียงกันเยอะผมเซิร์ชดูคร่าวๆที่จะมีข้อกฎหมายกำหนดไว้คือไม่ให้อามิสสินจ้างเพื่อหวังประโยชน์อื่นใดไม่ให้มอบสิ่งของมูลค่าทรัพย์สินใดๆเกิน 3,000 บาทอะไรอย่างนี้แต่เรื่องความเหมาะสมนี่เดี๋ยววันนี้ก็คงจะมีคำถามตามมาเยอะนายกก็คงจะชี้แจงได้ว่าก็ช่วยเนี่ยช่วย 1,000 บาทอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะฮะนี่เป็นนี่นำมาฝากกันเพราะว่าก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาเยอะแหละนายกช่วงนี้ก็โดนรุมในแง่ของคำวิจารณ
0: ์ใช่ค่ะก็ต้องอดทนนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาเครียดเนาะนายกเองก็พูดกับผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะว่าไม่เป็นไรชาวบ้านเครียดก็จริงนะเวลาไปลงน้ำท่วมไม่รู้จะคุยกับใครก็ต้องคุยกับนายกนี่แหละ
1: นี่ตอนเหมือนก่อนหน้านี้คุ้นว่าคุณชาดาก็เคยมีมอบตามอะไรอย่างนี้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่
1: นะครับก็ช่วยเหลือประมาณนี้แหละก็คงจะโดนวิพากษ์วิจารณ์กันตามเรื่องแต่ว่าจะผิดกฎหมายไหมก็คงไม่นะครับยิ่งไม่ให้ช่วงหาเสียงด้วย
0: ค่ะใช่ค
1: ่ะเดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่ามันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะในเรื่องการทำหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอีกหนึ่งหน่วยงานที่โดนถล่มหนักในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเมื่อวานนี้มีการตั้งคำถามถึงกรมอุตุว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณอะไรหรือเปล่าใน tomorrow.io เนี่ยเมื่อวานก็เลยมีการเปิดเอกสารครับทางกรมอุตุเขาเปิดเอกสารที่แจ้งทางปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขายกเลิกขออภัยครับเขายกเลิกความร่วมมือในโครงการ tomorrow.io ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศนะครับคุณสุกัญญานียวินชาญครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาลงนามบันทึกข้อความด่วนที่สุดอันนี้ลงวันที่14กรกฎาคม2569นะครับ รายงานผลการทดสอบใช้งานแพลตฟอร์มพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับภาคเอกชน AI นั่นแหละคุณผู้ชมรายละเอียดในบันทึกข้อความครับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าโครงการนี้มันต่อเนื่องมาจากนโยบายเดิมของรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะครับที่มอบหมายให้กรมประสานความร่วมมือกับบริษัท BPSC จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนของ tomorrow.io ประจำประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ครับ proof of concept ในการนำเทคโนโลยีดาวเทียม microwave sounder และระบบ AI ไปใช้ยกระดับระบบพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยเชิงพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ร่วมกับบริษัท The Tomorrow Company ครับบริษัท BPSC ดำเนินการทดสอบแพลตฟอร์ม tomorrow.io ตั้งแต่ธันวาคม2568แล้วเรื่อยมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับทางเอกชนก็สนับสนุนครับสนับสนุนการใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทดลองฟรีใช้จนถึง30มิถุนายนปีนี้แล้วการทดสอบใช้งานแพลตฟอร์มก็เสร็จสิ้นแล้วกรมอุตุยุติการใช้งานกับแพลตฟอร์ม tomorrow.io แล้วเพราะข้อสรุปการทดสอบ tomorrow.io เนี่ยได้ผลดีระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์มันมีส่วนที่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มในเชิงเทคนิคให้สมบูรณ์ก็ให้เป็นข้อมูลเขาก็รายงานไปยังรัฐมนตรีนะครับสรุปผลการทดสอบให้การรับทราบลงนามโดยคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดีอีแล้วก็เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการก็คือคุณชัยชนกชิดชอบเพื่อที่จะมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ต่อไปอันนี้เป็นประเด็นเพราะว่าไอโครงการที่ว่านี้เนี่ยบางคนบอกว่าถ้ามันเวิร์กก็ดีนะสิแต่เมื่อมันไม่เวิร์กแล้วจริงๆก่อนที่กรมอุตุจะเผยแพร่เอกสารฉบับนี้มีคำถามตามมาเยอะว่าเรากำลังใช้เงินกับอะไรแบบนี้อีกแล้วหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะฮะพี่ประจักษ์ครับไอโครงการที่ว่านี้เนี่ยมันก็หมิ่นเหม่เหมือนกันที่จะทำให้คุณชัยชนกโดนดึงลากเข้ามาอยู่ในช่วงมหากาพย์น้ำท่วมนี้นะครับ
4: ครับความจริงคุณชัยชนกก็ตกเป็นเป้าของฝ่ายค้านอยู่แล้วครับเรื่องไทย AI Passport นะครับคราวนี้ก็มาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางกรมอุตุได้รับออเดอร์ก็คือเรื่องของการนำโครงการที่ว่านี้นะครับนำมาใช้ในการทดลองทดสอบนะครับปรากฏว่าอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาสวมบทหมูไม่กวนน้ำร้อนสั่งเลิกการเทสไปเรียบร้อยครับอย่างเหตุผลที่คุณอุรชัยเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นนั้นดูเสมือนว่ามันมาในช่วงจังหวะเวลาที่คนไทยกำลังมีความรู้สึกเดือดร้อนมีความรู้สึกขับแค้นเหมือนกับพยายามที่จะหาแพะมารองรับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่อย่างไรครับนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับสำหรับเรื่องที่คนไทยกำลังเฝ้ารอดูนะครับว่าเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นสุดท้ายจะมีทางออกหรือจบลงอย่างไรฝ่ายที่เกี่ยวข้องใครจะต้องรับผิดชอบหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับก็ต้องเริ่มอย่างนี้นะครับความจริงใครที่เคยติดตามคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าเป็นประมาณสักช่วง10ปี20ปีก่อนเนี่ยก็จะคุ้นชินครับกับสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นการปรามาสด้อยค่ากรมอุตุบอกว่ากรมอุตุก็คือรับอุตุอยู่ที่กรมเนื่องจากคำพยากรณ์ที่ออกมามันไม่ค่อยจะตรงสักเท่าไหร่แต่ในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าคำพยากรณ์ของกรมอุตุนั้นแม่นยำนะครับก็เลยทำให้วลีการด้อยค่านี้มันหายไปจากสารบบนะครับคราวนี้ถ้าเราไปดูจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่3เหตุการณ์สำคัญครับล่าสุดไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่และอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี2568ถัดมาก็คือน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดน่านครับเดือนสิงหาคม2569นี่เองครับและล่าสุดก็คือการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับจะมีเรื่องฟ้าฝนนะครับหนัก 80% ของพื้นที่ในระหว่าง25ถึง27กันยายนรวมทั้งอีกหลายภูมิภาคของประเทศด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง3เหตุการณ์นี้กรมอุตุทำหน้าที่ของตัวเองในการเตือนในการแจ้งว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับเพียงแต่คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือสิ่งที่เป็นคำเตือนของกรมอุตุจะได้รับการขานรับจะได้รับการถอดรหัสหรือสนองต่อคำเตือนจากคำพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงวิกฤตผันผวนได้อย่างไรแค่ไหนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่ต้องรับช่วงต่อ หรือจากหน่วยงานที่จะต้องขยายผล

แปลงผลจากคำพยากรณ์ไปสู่ภาคปฏิบัติครับรวมทั้งการส่งสัญญาณเตือนภัยในระดับพื้นที่ที่มีความเข้มข้นผ่านเซลล์บอร์ดแคสครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะส่งสัญญาณไปยังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหลายครับอย่างน้อยจะได้รับรู้รับทราบล่วงหน้าถ้าเร็วที่สุดได้ยิ่งดีครับจะได้มีเวลาในการที่จะเตรียมพร้อมเตรียมการรับมือเตรียมข้าวของไว้รับกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ถูกแจ้งเตือนมานะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นความสำคัญของเซลล์บอดแคสต์นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าหน้าที่ในการรับคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามาดำเนินการอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่มันไม่ใช่หน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพราะถ้าเราไปดูโครงสร้างไปดูอำนาจหน้าที่ในขั้นตอนที่จะต้องมีการปฏิบัติรวมถึงตัดสินใจต่อจากนั้นมันเป็นเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับ1/5กรมหลักของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้องดูแลเรื่องภัยพิบัติในทุกเรื่องในประเทศไทยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นกรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกรมนี้กำลังจะได้อธิบดีคนใหม่ไปทำหน้าที่สมบูรณ์แบบครับ1 ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับก็คือคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรหรือว่าผู้ว่าเซมเบ้ครับนี่เป็นน้องเลิฟของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินครับจากวลีที่บอกว่ามาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆครับหลังจากที่เจอคำสั่งย้ายจากผู้ว่าภูเก็ตมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับหลังจากที่เจอกับคำขู่ของรองผู้ว่าขู่จะย้ายผู้ว่าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับคราวนี้ปภ.เมื่อได้รับคำเตือนได้รับคำแจ้งจากทางกรมอุตุแล้วปภ.ต้องทำอย่างไรต่อไปปภ.ต้องสื่อสารไปยังกสทช.ครับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมครับจากนั้นก็จะส่งต่อไปยังโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือครับเพื่อที่จะส่งข้อความสั้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือไปยังประชาชนนะครับไม่ว่าจะปิดเครื่องดับเครื่องหรืออย่างไรก็ตามก็จะส่งไปครบนะครับนี่คือหลักการที่วางกันเอาไว้นะครับเพราะจะต้องเดินทางผ่านหน่วยงาน4 หน่วยงานครับมันก็เลยทำให้สัญญาณการแจ้งเตือนนะครับสำหรับเหตุการณ์3 เหตุการณ์ที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดน่านหรือแม้แต่น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพกับปริมณฑลครับ25-27ที่ผ่านมาการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์จึงล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นถึง1 วันครับชาวบ้านโดนภัยพิบัติการไปล่วงหน้าแล้วจึงได้รับสัญญาณแจ้งเตือนนะครับจากแจ้งด่วนจึงกลายเป็นแจ้งแบบล่าช้าแล้วก็ยังไม่มีที่ท่านะครับว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรความจริงมันคาราคาซังมาตั้งแต่สมัยคุณแพทองธารชินวัตรเป็นนายกตอนนั้นก็มีการถามเรื่องแจ้งเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยนะครับกรณีของแผ่นดินไหวหลายคนคงจะจำก็ได้มันไม่เวิร์กครับจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังติดปัญหาอยู่เพราะว่าผ่านหลายขั้นตอนอย่างที่เรียนเอาไว้ครับแต่ถ้าจะกล่าวสำหรับกรมอุตุนะครับก็เห็นได้ชัดว่าการทำหน้าที่ของกรมอุตุนั้นสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเพียงแต่ว่าการทำหน้าที่ของกรมอุตุนั้นก็อยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังมีความพยายามในการที่จะเปิดประเด็นสร้างไปแรงกดดันบอกว่าตอนนี้กำลังถูกประชาชนตั้งคำถามแบบลุกไล่ครับว่าคำพยากรณ์และการเตือนภัยต้องแม่นยำไม่งั้นจะเสียชื่อเสียงไปหมดครับถัดมาสิ่งที่คุณอุรชัยเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ครับกลายเป็นประเด็นที่คนไทยเพิ่งได้ยินครับ tomorrow.io ครับกรมอุตุได้รับนโยบายจากกระทรวงดีอีที่มีท่านรัฐมนตรีครับก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับให้ทำการทดสอบโครงการระบบ proof of concept หรือว่า POC ร่วมกับ The Tomorrow Company Inc. แห่งสหรัฐอเมริกาครับและบริษัทตัวแทนในไทยก็คือ PBPLC จำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้แทนในประเทศไทยเพื่อทำการทดลองใช้เทคโนโลยีดาวเทียมไมโครเวฟซาวเดอร์และ AI นะครับในการวิเคราะห์สภาพอากาศที่เลวร้ายครับโดยอ้างว่าแพลตฟอร์ม tomorrow.io จะช่วยยกระดับและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ
ให้กับกรมอุตุเนี่ย

0: ยาของไทยครับสามารถที่จะติดตามตรวจจับแจ้งเตือนกระจายลึกลงไปถึงระดับตำบลครับคำพยากรณ์ก็จะแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับ Tomorrow.io เนี่ยไม่ธรรมดานะครับถูกเคลมว่าเป็น SpaceX นะครับของวงการพยากรณ์อากาศโลกนะครับมีการดึง3จุดเด่นมารวมกันนะครับก็คือเทคโนโลยีอวกาศ AI แล้วก็ข้อมูลสภาพอากาศณปัจจุบันเนี่ยมีลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่อย่างเช่น NASA ก็ดีครับ Pentagon ก็ดีก็เป็นลูกค้าอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายทางกรมอุตุนะครับโดยสุกัญญานียะวิญญาณครับนี่ท่านอธิบดีครับสวมบทหมูไม่กลัวน้ำร้อนครับแจ้งเตือนกลับไปผ่านทางปลัดกระทรวง DE ยกเลิกการทดสอบแพลตฟอร์มนี้ด้วยเหตุผลนะครับยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอในเชิงเทคนิคและข้อมูลบางส่วนยังไม่ครบถ้วนไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศของไทยอย่างแท้จริงนั่นหมายถึงยังไม่ได้ผลจริงในทางปฏิบัติเหมือนกับที่กล่าวอ้างถึงนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดยังไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับสภาพในประเทศไทยณปัจจุบันความจริงหนังสือแจ้งยุติการเทส Tomorrow IQ เนี่ยลงนามแล้วก็ส่งไปตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2569ครับเพราะฉะนั้นจึงไม่เกี่ยวใดๆครับกับเรื่องคำเตือนหรือเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลหลังสุดนะครับเพียงแต่ประเด็นที่น่าสงสัยก็คือว่าทำไมมันถึงกลายเป็นประเด็นข่าวอยู่บนหน้าสื่อเอาในช่วงจังหวะเวลานี้ในช่วงจังหวะเวลาที่ประชาชนคนไทยอย่างน้อยทั้งในกรุงเทพและอีก20จังหวัดเป็นอย่างต่ำกำลังเจอกับภัยพิบัติครั้งสำคัญเจอหางเลขเจอกับความเดือดร้อนนะครับอันเกิดขึ้นจากเรื่องของสิ่งที่มันเป็นผลพวงนะครับจากเรื่องน้ำท่วมจากเรื่องฝนตกที่โหมกระหน่ำเข้ามาอย่างต่อเนื่องเสมือนหนึ่งว่ากำลังเป็นช่วงเวลาที่คนกำลังเกิดความรู้สึกอารมณ์ร้อนครับน่าจะต้องมีแพะสำหรับมารองรับอารมณ์ความรู้สึกในช่วงจังหวะเวลานี้หรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นตั้งเป็นประเด็นคำถามเฉยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องของ tomorrow.io เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเดียวกับที่รัฐมนตรีกระทรวง DE ครับคุณชัยชนกออกโรงมาชี้แจงออกโรงมาปฏิเสธว่ารัฐบาลยังไม่ได้อนุมัติในโครงการนี้ยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ497ล้านบาทนะครับอย่างที่มีการนำเสนอเป็นข่าวแล้วก็ยืนยันว่า tomorrow.io เป็นเพียงการทดสอบเทคโนโลยีระดับมาตรฐาน NASA เท่านั้นนะครับยังไม่ได้ทำจริงครับการปฏิเสธนี้มีขึ้นหลังจากที่ข่าวบางสำนักครับมีการรายงานนะครับว่ามีการผลักดัน tomorrow.io ผ่านครม.ไปเรียบร้อยใช้งบ497ล้านบาทอย่างที่เรียนไว้แล้วก็จะเริ่มปีงบประมาณใหม่ก็คือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับไม่เพียงการพูดถึง tomorrow.io เท่านั้นครับสำนักข่าวแห่งนี้ยังมีการระบุถึงงบประมาณปี70ที่กระทรวง DE ได้รับการจัดสรรด้วยนะครับ 3,900 ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,200 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณเกือบจะ 45% ครับถ้าเทียบกับงบประมาณปี2569ครับเป็นอีกกระทรวงหนึ่งครับที่งบประมาณได้รับการเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตาอยู่อย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้นการออกลงมาเคลียร์ก็เท่ากับว่าเป็นการออกลงมาชี้แจงป้องกันข้อข้อหาใดๆนะครับที่จะเชื่อมโยงไปถึงคุณชัยชนกซึ่งความจริงท่านก็ตกเป็นเป้าถูกฝ่ายค้านจองกฐินเอาไว้ล่วงหน้าแล้วครับในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจากโครงการไทย AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามามองในเชิงบวกครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นถึงความหวังดีความพยายามในการที่จะยกระดับครับคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในบ้านเราครับให้มีความแม่นยำถูกต้องเพิ่มประสิทธิภาพลงลึกถึงระดับตำบลได้เพราะมีการอ้างอิงว่าได้ถูกนำไปใช้ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งก็จะช่วยให้การรับข้อมูลก็ดีหรือการรับช่วงต่อการส่งข้อมูลนะครับไปยังหน่วยงานอื่นจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีสามารถที่จะนำไปประเมินสถานการณ์ได้ชี้ชัดมากขึ้นนะครับว่าจะต้องมีการรองรับมีมาตรการในการที่จะรับมือภัยธรรมชาติ ในระดับสีไหนครับแดงส้มเข้มหรือจะถึงม่วงเข้มนะครับอันนี้เขาจะวัดกันเป็นมาตรฐานสีนะครับแต่ในทางกลับกันมันก็ถูกปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเรื่องนี้ถูกมองได้ว่าฝ่ายการเมืองมีความพยายามในการที่จะเข้าไปแทรกแซงไปก้าวก่ายฝ่ายข้าราชการประจำผ่านโครงสร้างการบังคับบัญชาหรือไม่ทั้งที่ความจริงอาจจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้อยกว่าข้าราชการประจำก็เป็นไปได้ครับและยิ่งมีเรื่องงบประมาณก็มาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้ภาพพจน์ของระดับรัฐมนตรีลูกเทพนั้นถูกจับต้องเป็นพิเศษเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอย่างที่เรียนไว้ครับเบื้องต้นเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเพียงแค่ต้นทางของการพยากรณ์ของการส่งต่อข้อมูลจากคำพยากรณ์ทั้งหมดไปยังหน่วยงานอื่นนะครับไม่ดีอำนาจในการที่จะไปสั่งการใดๆนะครับเพราะว่าคนที่ตัดสินชี้ขาดว่าจะมีการแจ้งเตือนในระดับสีไหนจะมีการกดปุ่มแจ้งเตือนด่วนหรือไม่ด่วนอย่างไรคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเพราะฉะนั้นครับมันเป็นเรื่อง human error มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพที่อ่อนด้อยของกรมอุตุนิยมวิทยาตัวของระดับอธิบดีพยายามที่จะปกป้องความเป็นอิสระของทางกรมอุตุเอาไว้ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
1: ครับเรื่องแบบนี้มาเกิดเอาช่วงที่คนกำลังเดือดร้อนมากๆเข้าจากภัยธรรมชาติเนี่ยพี่ประจักษ์ไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลแน่ๆยิ่งดับประเด็นได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะ
0: คือเราเห็นการที่นายกลงไปในพื้นที่นะนายกอาจจะหวังดีไปให้กำลังใจแหละแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือทั้งการขอบคุณและก็เสียงโหฮาโหไล่นะครับสำหรับเรื่องความเดือดร้อนมันสะท้อนเห็นความรู้สึกของคนเนี่ยมันคุกรุ่นมากสำหรับเรื่องนี้
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามทีที่ถูกดึงถูกสอดแทรกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่มองข้ามไปไม่ได้ทั้งสิ้นครับ tomorrow.iq ก็เช่นเดียวกันครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ tomorrow.io
2: ค่ะ
1: นะฮะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จัดการพยายามเคลียร์ตัวเองไปเรียบร้อยติดตามเรื่องนี้กันต่อเพราะเดี๋ยววันนี้เชื่อว่าจะมีการชี้แจงออกมานะครับคุณผู้ชมในด้านของการดูแลความเดือดร้อนจากประชาชนเนี่ยนะฮะทางคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการอนุมัติงบกลางออกมา 4,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการนี้นะ
2: ใช่ค่ะเพื่อใช้ในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมทั่วประเทศนะแต่ว่าเหมือน 2,000 ล้านเนี่ยก็คือในส่วนของกทม.ด้วยนะเมื่อวานใช่ค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าบอกภายหลังการประชุมครม.นะบอกว่าครม.เนี่ยเห็นชอบงบกลางปี2569จำนวน 4,000 ล้านบาทเพื่อสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศเบื้องต้นนี่แหละค่ะจะเยียวยาครอบครัวละ 9,000 บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายขณะเดียวกันนายกก็ปฏิเสธข่าวกรณีที่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยโพสต์ข้อความอ้างว่าตำรวจไม่ให้เข้าพื้นที่ไปแจกอาหารเพราะว่าต้องรอนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนโดยยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายแบบนี้ทุกอย่างมีระบบดูแลประชาชนอยู่แล้วก่อนที่จะขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกับประชาชนค่ะ
3: ผู้ภัยเข้ามาอ้างว่าท่านตำรวจรอให้นายกปฏิบัติหน้าที่ก่อนจะเข้าไปแจกข้าวได้เลยอยากเรียนถามท่านนายก
4: ไม่มีครับไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างมั่วซั่วทุกอย่างมันเป็นไปมันมีระบบของมันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็ขอบคุณพวกสมาคมเอกชนอาสาสมัครกู้ภัยอะไรต่างๆที่นำเข้ามาเสริม
1: คุณผู้ชมครับแล้วคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับที่จะเป็นช่องทางในการระบายน้ำแบ่งเบาแม่น้ำเจ้าพระยาวงเงินงบประมาณ 160,000 ล้านบาทครับใช้เวลา8ปีนายกอนุทินเขาย้ำว่าถ้าโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับใช้ตังค์เพื่อที่จะแก้ปัญหาการระบายน้ำการอะไรต่างๆคุณพลพีสุวรรณชวีครับชี้แจงถึงการวิพากษ์วิจารณ์คือรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีพลพีนะวัน2วันที่ผ่านมาก็หนัก
2: ค่ะ
1: โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเมื่อวานใครที่ได้ดูรายการสถานีประชาชนเนี่ยโอ้โหมันแสบท้องแสบคอฮะมันแซบนะวิพากษ์วิจารณ์กันคุณพลพีเนี่ยมีคลิปที่เขาไปสื่อสารฟังและก็ชวนให้คิดได้ว่าไปบอกให้ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนที่จังหวัดนครนายกเจ้าตัวก็เร่งชี้แจงครับบอกว่ามันเป็นการหารือ มันเป็นการหารือร่วมกันกับหน่วยงานท้องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากผอ.เขื่อนด้วยว่าจะสามารถชะลอการปล่อยน้ำรวมถึงสามารถปิดประตูระบายน้ำได้คือเจตนาเนี่ยเขาชี้แจงนะแค่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนเท่านั้นเองฟังคุณพลพีชี้แจงเรื่องนี้หน่อยฮะ
5: ผมไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดถาวรหรือให้ปิดจนให้น้ำมันแห้งสำหรับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเจตนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับความวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับคือวันนี้มันต้องมี escape code อ่ะผมยอมรับผิดให้ไม่ได้มีปัญหานะครับถึงแม้ความรู้ความสามารถผมไม่ได้จบวิศวะหรือการบริหารน้ำแต่มันไม่มีใครที่สามารถจะโง่พอที่จะทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิดเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วลงมาทำลายพี่น้องประชาชนหรอกเพราะนั้นณวันนั้นนาทีนั้นโดยข้อมูลนั้นทุกหน่วยงานที่อยู่กับผมเนี่ยผมถามกลับไปในเชิงของคำถามไม่ใช่คำสั่งการนะครับ
2: ส่วนโฆษกรัฐบาลเองเมื่อวานนี้ก็แถลงหลังการประชุมนะคะบอกว่านายกมอบให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่กทม.เพื่อบริหารจัดการอุทกภัยนำยุทโธปกรณ์และกำลังจากทหารเหล่าทัพเนี่ยไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะส.ส.รัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านก็เตรียมเสนอยติแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็แสดงความเห็นต่อเสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับบริหารจัดการน้ำนะคะว่าจะต้องมองทั้งระบบควบคู่กับการเยียวยาประชาชนและสิ่งสำคัญคือการวางแผนรับมือป้องกันในปีต่อไปด้วยแล้วก็ชี้ค่ะว่าปัญหาการระบายน้ำที่มีขยะผักตบชวาขวางเนี่ยเป็นสิ่งที่หน่วยงานเนี่ยต้องแก้ไขแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้คะแนนรัฐบาลในการจัดการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้ค่ะเพียงแต่ชี้ว่าเป็นอำนาจของประชาชนและสถานการณ์น้ำภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากครั้งก่อนๆโดยฝ่ายค้านมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นตัวกลางในการนำสิ่งของไปให้ความช่วยเหลือกับประชาชนค่ะ
1: หลายคนก็ดูจะนะครับตั้งคำถามกับการทำงานหลายคนก็ให้กำลังใจกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐบาลหรือว่าทางผู้ว่าราชการแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับคุณชาชาติก็โดนไม่ใช่น้อยเถอะเอาตรงๆนะฮะคนให้กำลังใจเยอะคนตำหนิคุณชาชาติก็เยอะ
2: ค
1: ุณชาชาติกับทีมงานอาจารย์ทวิดาก็รับทราบนะครับก็รับทราบดีถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งทางบวกทางลบนะฮะแต่จะขอขมวดปมดูทั้งสองส่วนนี้รอบนี้กรุงเทพเองก็โดนหนักอย่างที่ไม่ได้โดนกันบ่อยๆนะกรุงเทพว่ากันตรงๆจะมาหนักขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เจอกันบ่อยๆเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่จะตรงไปยังผู้ว่าก็ดีตรงไปยังนายกก็ดีมันเลยยิ่งเห็นชัดเราชวนนักวิชาการที่ดูแลดูเรื่องงานพัฒนาเมืองบริหารเมืองมาตัดเกรดกันหน่อยว่าในเบื้องต้นการแก้ไขการรับมือสถานการณ์ของแต่ละฝ่ายทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนะครับจากวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณเก๋ไก่คุณต้นท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
1: ครับอาจารย์ขอเริ่มจากบนลงล่างเอานายกก่อนนายกกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยโอ้โหเจอกันเต็มๆนายกนี่หน้าถอดสีอาจารย์แต่เอาว่ากันตรงๆแล้วอาจารย์ให้การทำงานของนายกรอบนี้ในการรับมือบรรเทาสถานการณ์เนี่ยดีแย่มากน้อยขนาดไหนครับ
6: ผมมันเป็น2 ส่วนนะส่วนที่เป็นตัวบุคคลกับส่วนที่เป็นการจัดการระบบนะครับเพราะการจัดการระบบก็ต้องอยู่ภายใต้การสั่งการของรัฐบาลเอาตัวบุคคลก่อนต
1: ั
6: วบุคคลเนี่ยก็คงไม่มีข้อสงสัยนะเพราะว่าคนที่อดหลับอดนอนจากจอนใช่ไหมฮะมาถึงเนี่ยแล้วก็รีบไปลงพื้นที่ขณะลงพื้นที่ก็มีภาพว่าตาอิดโรยในเรื่องของความตั้งใจเนี่ยก็คงต้องให้เกรดต้องให้คะแนนสูงไว้ก่อนนะครับในเรื่องความตั้งใจแล้วแถมว่าไปแล้วไม่ได้รับคำชมไม่ได้รับดอกไม้แต่รับคำต่อว่าถึง2วัน3วันแต่ว่าก็ยังลุยอยู่อันนี้ก็ต้องให้คะแนนสูงในเรื่องของตัวบุคคลนะความตั้งใจแต่ในส่วนของเรื่องของระบบการจัดการนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยจะต้องแก้ไขเลยนะต้องแก้ไขเพราะว่าอย่างที่ผมเห็นว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขามีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตัวนายกจะอยู่เมืองไทยหรือไม่อยู่เมืองไทยประเด็นที่ผมเห็นข้อสังเกตและช่องว่างคือว่าพอตัวนายกเนี่ยท่านไม่อยู่เมืองไทยอ่ะแล้วน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่นายกจะบินกลับจำได้ไหมครับ
1: คร
6: ับแต่ปรากฏว่าระบบการสั่งการการจัดการในช่วง2วันแรก ที่น้ำท่วมหนักๆเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยแล้วนายกยังไม่ได้กลับมาเนี่ยเมื่อผม

0: เห็นแล้วว่ามันสเปะสปะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการเนี่ยอันนี้ผมว่าต้องปรับปรุงนะต้องแก้ไขมันเพิ่งมาดีขึ้นตอนที่นายกสลึมสลือกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยครับแล้วก็เริ่มมีการเรียกประชุมสั่งการลงพื้นที่เห็นไหมว่าในช่วง2วันกว่า48ชั่วโมงเนี่ยรัฐบาลถึงจะมีความแอคชั่นแอคทีฟซึ่งมันก็เป็นไปตามหลักที่เราเคยคุยในรายการนี้ตลอดหลายเดือนเนี่ยว่าพอมีเหตุการณ์สำคัญเนี่ยคนที่จะเป็นเดอะแบกอ่ะรัฐบาลเนี่ยปรากฏกลับกลายเป็นตัวนายกคนเดียวครับซึ่งคนที่เป็นระดับมือรองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรองรับน้ำหนักในการจะถ่ายโอนการตัดสินใจจากนายกเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบราชการที่มีความตื่นตัวหรือมีประสิทธิภาพมากนักอันนี้ผมก็เลยแยกเป็น2ส่วนในการให้คะแนนนะครับ
1: ครับ
2: อาจารย์คะต้องยอมรับนะคะว่าตลอดน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเยอะเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์มองว่ามันจะกระทบกับความเชื่อมั่นของรัฐบาลนายกอนุทินไหมคะ
0: อ๋อแน่นอนครับว่าประชาชนเดือดร้อนวงกว้างนะคือขณะที่ผมโทรศัพท์เนี่ยผมก็เป็นผู้ประสบภัยไปด้วยในตัวนะได้รับผลกระทบจากน้ำเข้ามาที่บ้านนะครับแน่นอนว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาจะอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีพออยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็ต้องรู้สึกว่ามองไปที่ผู้ที่เหนือกว่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าผู้ที่เหนือกว่ายังแก้ไขปัญหาได้ช้าเนี่ยกระทบต่อคะแนนเสียงรัฐบาลครับอันนี้ก็ต้องขอพูดกันตรงๆนะครับ
1: รัฐบาลยังทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมอาจารย์
0: คือตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นช่วงป้องกันละแต่มันเป็นช่วงที่หลังจากเกิดวิกฤตที่จะต้องฟื้นฟูความรู้สึกสังเกตไหมผมจะใช้ฟื้นฟูความรู้สึกนะไม่ได้ฟื้นฟูเยียวยาเพราะไอ้ฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยมันสามารถจ่ายเงินค่าชดเชยได้อย่างเช่นรัฐบาลเขาตั้งใจทำเมื่อวานน่ะว่าประกาศออกมาว่าครอบครัวเรือนละ 9,000 บาทนะก่อนที่จะถึงวันที่1ตุลาที่จะไปโอนให้กับการประกันภัยเนี่ย
1: ครับ
0: อันนั้นคือฟื้นฟูโดยการที่ใช้มาตราปกติแต่สิ่งที่มันเหนือกว่าฟื้นฟูด้วยเงินเยียวยาด้วยสิ่งต่างๆเนี่ยมันคือความรู้สึกคนเพราะนั้นเนี่ยถามว่ารัฐบาลทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมรัฐบาลก็จะต้องออกมานะครับในการที่จะพูดถึงแผนที่ทำให้รู้สึกว่าเวลาพูดไปแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์คนที่ประสบภัยอ่ะทั้งวงจรเนี่ยไม่ใช่แค่เงินแค่ก้อนเดียว 9,000 บาทหรือบอกว่าถ้ามีอะไรที่มากกว่าความเสียหายก็อาจจะให้อีก 50,000 สี่หรืออะไรก็ว่าไปรัฐบาลจะต้องออกมาโดยการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกคนเวลาจะออกนโยบายแหละครับผมแนะนำอย่างนี้ว่าให้คำนึงว่าถ้าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ประสบภัยแล้วจะพูดอะไรออกมาเนี่ยให้มันรู้สึกดีเนี่ยมันต้องพูดมากกว่าเรื่องของการจ่ายเงินนะเรื่องของความรู้สึกเรื่องของการยอมรับผิดเรื่องของเราจะแก้ไขอย่างไรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำให้คนนั้นจะรู้สึกฟื้นฟูจิตใจขึ้นมาได้ส่วนไอ้เรื่องเงินเนี่ยมันต้องได้อยู่แล้วในอนาคตก็ถ้าให้ทำเพิ่มทำตรงนี้ครับ
1: ตอนถนนยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระที่ใกล้ๆอาจารย์น่ะตอนนั้นนายกรัฐมนตรีรับตำแหน่งปุ๊บไปลงพื้นที่ตอนกลางคืนโอ้โหภาพออกมาเป็นพระเอกเลยแต่พอน้ำท่วมหาดใหญ่มาน้ำท่วมกรุงเทพภาพมันพลิกไปอีกแบบนะครับในเรื่องของการรับมือสถานการณ์นายกขาดกลไกอะไรขาดบุคลากรหรือนายกไม่มีอะไรกันแน่อาจารย
0: ์คือตัวของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าเป็นผู้สูงสุดในการบัญชาการนะและตัดสินใจนะครับทีนี้เนี่ยเราไปดูในเรื่องของแผนแล้วก็กฎหมายเนี่ยเอาเรื่องของแผนก่อนนะแผนเนี่ยมันไปปรากฏในเรื่องของแผนการป้องกันสาธารณภัยนะที่อยู่ในปภ.ของมหาดไทยหรือว่าทางด้านของการรักษาความมั่นคงซึ่งเป็นแผนเรื่องความมั่นคงก็มีเรื่องการป้องกันสาธารณภัยแผนเนี่ยไม่ขาดนะไม่ขาดนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่ายังไม่ครบถ้วนคือไอ้ที่มันต่ำกว่าแผนเนี่ยพอมันมีแผนเสร็จมันจะต้องมีกลไกในการดำเนินการและมีผู้รับผิดชอบและมีการคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่มีการบูรณาการแบบจุดเดียวเป็นระบบตรงนี้ที่ผมคิดว่าในการเห็นรอบนี้มันยังไม่ฟังก์ชันมากแต่ตัวนายกเนี่ยสั่งการถูกต้องแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ทั้งระดับประเทศรวมถึงระดับพื้นที่เนี่ยอันนี้ที่ผมคิดว่าจะต้องเข้มข้นกว่านี้ถ้าถามว่าขาดอะไรผมว่าขาดมือรองครับเพราะว่าตัวนายกคนเดียวคงจะสามารถควบคุมทั้งหมดไม่ได้แต่นายกต้องเป็นคนที่ให้นโยบายและสั่งการและก็มอนิเตอร์กำกับแต่คนที่จะต้องทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนคือคนที่เป็นมือรอง
1: ครับ
0: พวกมือรองนี่แหละที่ผมคิดว่ารอบกายของท่านนายกเนี่ย ที่จะต้องฟังก์ชันมากกว่านี้ตอนนี้มันยังฟังก์ชันไม่เพียงพอครับ
2: อาจารย์คะล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยดูแลพื้นที่กทม.นะคะอันนี้จะไปได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
0: ์คือจริงๆตัวกทม.เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาก็ตกใจนะเพราะว่าผมเองเนี่ยคุยกับทางไม่ว่าจะเป็นทางผอ.สำนักระบายน้ำโดยตรงนะหรือว่าได้ร่วมหารือในฐานะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณรอบที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ได้ฟังข้อมูลตลอดว่าเพราะเรื่องแรกก่อนนะเรื่องการพร่องน้ำเนี่ยผม

0: ที่มันแช่ทีสามวันสี่วันทีนี้พอมันมาปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้การบริหารจัดการที่เคยคาดการไว้ว่าน้ำฝนจะตกขนาดนี้แล้วเตรียมรับมือขนาดนี้เนี่ยมันไม่เคยเจอขนาด300มิลอันนี้แหละที่ทำให้กทม.นั้นรู้สึกว่าเกิดความเดือดร้อนทีนี้พอกทม.เขาบริหารสถานการณ์ต่อหน้าเนี่ยแต่น้ำวงกว้างเนี่ยมันเกิดขึ้นมากกว่าที่มหาสถานการณ์ปกตินะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหากทม.พอนายกเห็นแล้วก็สั่งให้กรกฎาคมเข้ามาช่วยโดยเพราะเรื่องการบรรเทาทุกข์นะเรื่องกรกฎาคมเนี่ยเข้าไปถึงพื้นที่เข้าถึงอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้นนะแต่ผมดูแล้วจากที่ยังเห็นเป็นข่าวก็ยังเห็นการเข้าถึงยังไม่เข้าถึงเต็มที่นะเพราะนั้นเนี่ยกรกฎาคมมาช่วยอะดีครับแต่ว่าอาจจะต้องมีระบบจัดการประสานระหว่างตัวของรัฐบาลกับตัวของท้องถิ่นกทม.เพื่อให้การเข้าถึงทุกโครงเรือนที่ประทบน้ำท่วมเนี่ยมันเข้าถึงได้ดีกว่านี้ครับ
1: อาจารย์พูดถึงรัฐบาลแล้วตอนนี้เหตุเกิดในพื้นที่กรุงเทพจะไม่พูดถึงกทม.ก็ไม่ได้อีกบางคนบอกว่าอาจารย์ชัดชาติกับทีมงานกรุงเทพเนี่ยบกพร่องหรือเปล่าบางคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ชัดชาติเนี่ยมีอำนาจในการสั่งการข้ามหน่วยงานน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆน้อยกว่าปอพอะไรพวกนี้อีกหรือเปล่าจริงๆแล้วโจทย์ของกทม.รอบนี้อาจารย์ว่ามีความบกพร่องเกิดขึ้นบ้างไหมครับ
0: คือจริงๆก็ต้องยอมรับครับว่าสิ่งที่ปรากฏน้ำท่วมเนี่ยมันก็สะท้อนถึงว่าสิ่งที่ทำมามันไม่พอเพราะนั้นจะบอกว่าไม่บกพร่องมันก็ไม่ได้ครับเราก็ต้องคุยกันเป็นที่เนาะแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยต้องแบ่งเป็นสองส่วนถ้าส่วนตัวบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชัดชาติหรือรองทวีจารองวิษณุซึ่ง3คนเนี่ยคือแม่เหล็กและเป็นใจกลางในการดูแลระบบระบายน้ำหร
1: ื
0: ออุทกภัยโดยตรงนะอันนี้ผมว่าเขาค่อนข้างที่จะแอคชั่นนะแล้วก็เห็นตั้งแต่แรกทำให้ดีอะไรที่ผมชมอันแรกเลยรู้ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นว่าเวลาเกิดแบบนี้นะมักจะพวกเมืองต่างๆมักจะกักไม่ยอมที่จะประกาศเหตุสาธารณภัยพอไม่ประกาศเพราะกลัวเสียภาพลักษณ์มันเลยบริหารจัดการองคาพยพทั้งหมดของราชการลงไปได้ไม่เต็มที่แต่รอบนี้ต้องชมกทม.ว่าประกาศเร็วนะครับเขตสาธารณภัย50เขตอ่ะแล้วไม่กล้าเรียกว่าแค่30เขต20เขตประกาศไม่ได้ทั้งจังหวัดมันเลยทำให้เอาองคาพยพลงไปได้อันนี้ชมอันนี้แต่สิ่งที่ยังจะต้องแก้ไขก็คือว่าเรื่องของการคาดการว่ามันมีปริมาณฝนมากกว่าที่เคยคาดการไว้เช่น300มิลเนี่ยและระบบการจัดการเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เทสในบางจุดเพียงพอเลยทำให้เวลาที่จะระบายน้ำออกมาหรือเวลาที่จะทำระบบการช่วยเหลือคนที่ติดเกาะโดยเฉพาะพวกที่อยู่ตึกสูงคอนโดแฟลตต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถจะโทษถึงอันนี้ก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามตรงๆกทม.ก็ต้องรับผิดชอบนะแต่ว่ามันก็จะมีทั้งเรื่องของบุคคลว่าตัวบุคคลก็สามารถทำได้ดีในเรื่องของการประกาศสถานภัยเร็วและแอคชั่นเร็วแต่ในตัวของระบบซึ่งเป็นโครงสร้างใหญ่เนี่ยก็ต้องแก้ไขและผมก็ต้องยอมรับว่าที่ศึกษากฎหมายกทม.มาเนี่ยกฎหมายกทม.เขาก็จะสั่งการประสานงานหน่วยงานราชการอื่นที่เป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้นะได้แต่ขอความร่วมมือนะเพราะว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษจะใช้เฉพาะองคาพยพทรัพยากรและบุคลากรของตัวเองเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าพอใช้ของตัวเองแต่ปริมาณน้ำที่มันเข้ามาเนี่ยมันขยายตัวมากกว่าที่จะรองรับด้วยอำนาจของตัวเองมันก็เลยเกิดผลกระทบเพราะนั้นอันนี้คือบทเรียนว่าในอนาคตก็อาจจะต้องแก้ไขระบบการจัดการเชิงอำนาจที่มากกว่านี้เช่นอะไรรู้ไหมฮะเช่นเรื่องน้ำเนี่ยมันไม่ได้กระทบแต่กทม.ไงมันมีทั้งตัวของนนทบุรีสมุทรปราการเพราะฝนมันบริเวณเดียวกันเพราะนั้นเวลาจัดการมันต้องจัดการเป็นพื้นที่ใหญ่หรือคัสเตอร์จังหวัดเดียวมันไม่พอทุกวันนี้ปทุมธานีก็จัดการของตัวเองนนทบุรีของตัวเองสมุทรปราการตัวเองกทม.ตัวเองที่เหลือได้แค่ประสานกันอนาคตอาจจะต้องมีโครงสร้างใหญ่ที่เรียกว่าการจัดการแบบอนาบริเวณเป็นคัสเตอร์แล้วพอสมมุติ 3-4 จังหวัดกระทบพร้อมกันแล้วจัดการร่วมกันเนี่ยมันทำให้การโฟลว์ของน้ำหรือการช่วยเหลือดีกว่านี้นะครับไม่ได้ผมก็ฝากไว้เลยนะคุณ
2: อาจารย์คะสุดท้ายสั้นๆค่ะอาจารย์ในมุมทางการเมืองนะคะถ้าฝ่ายค้านจะนำไปเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
0: ์ผมว่าฝ่ายค้านเอาแน่นะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นอุทกภัยที่มันกระทบกับคนไม่ว่าในกทม.หรือปริมณฑลหรือจริงๆภาคกลางหลายจังหวัดก็กระทบนะครับตั้งแต่ตะวันออกไปจนถึงภาคกลางตอนเหนือตอนบนแล้วก็ไปถึงภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีเพราะนั้นเนี่ยพอประเด็นมันเป็นวงกว้างครับฝ่ายค้านสามารถจะเอาไปอภิปรายแล้วมองแง่มุมต่างๆผมว่าถ้ารัฐบ

0: ปานเต็มตัวไม่ดีก็กระทบนะ
1: ครับ
0: เนื่องจากคนเดือดร้อนมันวงกว้างมันเป็นล้านคนไงเพราะนั้นถ้ารัฐบาลจะต้องเต็มตัวให้ดีก็คือเงินเยียวยาครับต้องรีบให้ถึงเร็วๆนะมันถึงจะสามารถบรรเทาการที่จะถูกข้อคอรหาในการโจมตีขนาดที่จะถึงการที่ปานไม่วางใจได
1: ้ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นนะครับโดนแน่ในการอภิปรายใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเห็นบอกว่าจะยื่นเนี่ยค่ะไม่เนี่ยก็ต้นเดือนหน้าประมาณนี
1: ้ครับแล้วก็ช่วงที่จะมีการอภิปรายกันดีไม่ดีนะถ้ามีการอภิปรายในเรื่องภัยพิบัติดีไม่ดีตอนนั้นปัญหาอุทกภัยเนี่ยมันเคลื่อนไปภาคอื่นแล้วนะครับโดยตามปีปฏิทินตามปฏิทินในแต่ละปีเนี่ยปกติช่วงปลายปีแบบนี้ภาคใต้ก็จะเป็นช่วงมรสุมเข้านะครับตอนนี้ได้ยินว่าบางพื้นที่อย่างเช่นหาดใหญ่เนี่ยเมื่อสักครู่ถามน้องทีมงานบ้านอยู่หาดใหญ่เขาก็บอกว่ามีการเตรียมพร้อมแล้วล่ะในพื้นที่นะแต่ว่าเราคุยกับคนที่ทำงานวิเคราะห์ด้านภัยพิบัติเองก็อาจจะมีแง่มุมที่เป็นกังวลอยู่บ้างในบางจุดคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มุมการเมืองเคยชวนพูดคุยกับคุณนิตยากิรติเสริมสิงห์ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายวิเคราะห์ภัยพิบัติของไทย PBS ก็เคยแจ้งเตือนแล้วตั้งแต่น้ำเหนือมาไล่มาภาคกลางมาจริงด้วยอย่างที่คุณปุ๋ยบอกเลยคุณนิตยาแล้วเดี๋ยวไปภาคใต้พรุ่งนี้มุมการเมืองจะชวนวิเคราะห์กับคุณนิตยาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้น้ำในกรุงเทพจะเป็นอย่างไรที่ว่าเดี๋ยววันนี้น้ำเหนือมาอีกจะเป็นไงแล้วภาคใต้สุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันพุธที่30กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพุธกลางสัปดาห์ครับอยู่กับน้องยุ้ยชมพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีรานิธิธนันครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live TikTok Live ไทย PBS นะคะรวมถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เลยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วค่ะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ด้วยค่ะ
1: สวัสดีท่านทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันนี้แล้วก็ท่านทายคุณผู้ชมนะครับเช้านี้วันใหม่วันที่ของเรานะครับเปิดภาพมาจากบรรยากาศหน้าสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสของเราถนนเส้นวิภาวดีรังสิตนะครับถ้าเปรียบเทียบนะน้องยุ้ยจากเมื่อ 2-3 วันที่แล้วคนละภาพเลยนะ
0: ใช่แล้วค่ะคนอาจจะสงสัยเอ๊ะพวกเราหายไปไหนกัน 2-3 วันก่อนหน้าน
1: ั้
0: นใช่ค่ะนี่คือสภาพล่าสุดแบบเรียลไทม์เลยนะคะทางหน้าไทย PBS ตอนนี้สัญจรได้ตามปกติแล้ว
1: ปกติแล้วครับจริงๆแล้วยังมีบางจุดที่มีน้ำขังอยู่แต่ว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมระหว่างที่รับชมนี้รายงานมาได้เลยนะว่าตอนไหนตอนนี้เป็นอย่างไรน้ำตรงไหนขังถ้ามาวิภาวดีขาเข้าขาออกเป็นยังไงบอกกันมาได้เลยวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาอัปเดตกันคุณผู้ชมครับโดยทางล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่29เมื่อวานนี้นะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงนามในประกาศอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับได้ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้น29เขตด้วยกันครับมีคลองสามวาคันนายาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระโขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลักสี่แล้วก็ห้วยขวางนะครับที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังคร
0: ับ จริงๆอย่างไทย PBS เราเนี่ยคุณผู้ชมเราอยู่ในเขตบางเขนนะคะบางเขนจริงๆถ้าเกิดว่าบางเขนก็ยังคงมีผลกระทบอยู่ในพื้นที่บางส่วนนี่หลายคนอาจจะไม่คิดว่านี่มันสภาพพื้นที่เดียวกันจริงหรือเปล
1: ่
0: า
1: วันนั้นเนี่ยคือหนักจริงๆนะฮะคือคนก็ไม่คิดเนาะว
0: ่
1: าอุ้ยมันจะขนาดนี้เลยหรือเปล่าเพราะก็คิดว่าฝนตกหนักเนี่ยน้ำมันก็น่าจะระบายได้แต่จริงอย่างที่เห็นหลายจุดเนี่ยนะอย่างคลองจันเนี่ยโหน้องยุ้ยเห็นป่ะขึ้นไปบนหลังคารถเลยเต็มคัน
0: น
1: ่ะ
0: ถูกต้องค่ะก็บางคนนี่ท่วมไม่ใช่แค่ระดับฟุตบาทนะไปถึงเอวบางบ้านนี่มิดชั้น1เลยตามพื้นที่ที่สูงต่ำแล้วแต่ในระดับพื้นที่ที่นี่หลังสถานการณ์ฝนตกหนักยุติลงกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบค่ะคุณผู้ชม21เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบขณะที่14เขตได้รับผลกระทบระดับปานกลางและ15เขตได้รับผลกระทบระดับสูงทั้งนี้การประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยมีผลเฉพาะพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นกรุงเทพมหานครจะยังติดตามและดำเนินการช่วยเหลือต่อไปค่ะพี่ต๊อบ
1: โดยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะมีฝนตกลงมาบ้างในบางแห่งนะครับแต่หลายที่ก็เริ่มระบายน้ำได้ดีขึ้นนี่ดูสิจมขนาดนี้ผมเป็นเจ้าของรถนี่ผมเครียดเลยนะ
0: ร้องไห้แล้วนะ
1: บางคันเนี่ยยังผ่อนไม่เสร็จเนี่ยนี่จะให้คลองจัน
0: นี่คือคลองจัน
1: นะคุณดูสิว่าผมเครียดแทนเลยนะครับอ่ะบางจุดบางที่ตอนนี้ส่งผลให้ถนนแห้งสนิทแล้วเหมือนที่หน้าสถานีของเราทำให้การจราจรในพื้นที่นั้นคล่องตัวขึ้นครับแต่สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางในช่วงนี้เนี่ยข้อมูลจากสำนักการจราจรและขนส่งเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนพบว่ายังคงมีรายงานจุดน้ำท่วมขังในหลายเขตครับถนนสายหลักและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังเนี่ยบางจุด20เซนติเมตรซึ่งรถยนต์ขนาดเล็กไม่ควรสัญจรรวมประมาณ 26-3เส้นทางบ้างครับ
0: ทีนี้เส้นทางวิกฤตที่ควรหลีกเลี่ยงคือระดับน้ำสูง20เซนติเมตรขึ้นไปนะคะอย่างช่วงถนนพหลโยธินช่วงหน้ากรมทหารราบที่11และหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะถนนรามอินทราบริเวณใกล้ซอยรามอินทรา5ถึงซอยรามอินทรา 13/1 ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณใกล้หลักสี่สแควร์และหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเมื่อเช้านี้ขับรถผ่านมาถ
1: ้
0: ายังพอขับได้ขับผ่านได้เพราะว่าในบางพื้นที่มันบางช่วงน้ำมันเริ่มแห้งแล
1: ้วต้องรถสูงหน่อยใช่ไหม
0: ประมาณนั้นนิดนึงวันนี้น่าจะลงกันหลายจุดนะคุณผู้ชมนี่เราอัปเดตกันมาส่วนถนนเทพรักษ์ก็คือช่วงบิ๊กซีสะพานใหม
1: ่
0: ถนนรามคำแหงช่วงซอยรามคำแหง 43/1 หมู่บ้านบดินทร์รักษาถนนนวมินและถนนวัชรพลช่วงซอยวัชรพล8ถนนเจ้าคุณทหารและถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังนั้นมีน้ำท่วมขังสูงนะคะยังมีพัฒนาการสนหลวงบางพื้นที่นะมีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าเนี่ยอย่างลาดกระบังอ่ะอ่วมน้ำเน่าแล้วคุณวินดี้ส่งมาว่าพัฒนาการสวนหลวงหลายๆซอยนี่ยังไม่ลดเลย
1: ใช่นะอยู่ในจุดเสี่ยงที่น้ำสูงกว่า20เซนติเมตรคุณผู้ชมครับพอ3วัน4วัน

0: เนี่ยนะคือแรกๆนะมันยังดูไม่อะไรมากใช่ไหมเพราะน้ำมันยังใสยังใหม่อยู่แต่พอน้ำมันเริ่มขังเนี่ยสักสองสามวันเนี่ยนะครับพวกปฏิกูลพวกเชื้อโรคเนี่ยเริ่มมาแล้วตอนนี้ประชาชนก็เริ่มได้รับผลกระทบนะครับผัดมาอีกนิดนึงครับอย่างเฉพาะถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์เนี่ยแล้วก็ถนนพระราม2เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบ้างในบางพื้นที่ก็จะมีน้ำท่วมระดับสูงจนกระทบกับการสัญจรของรถขนาดเล็กนะครับประชาชนควรติดตามสถานการณ์ก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะเส้นทางที่มีรายงานน้ำท่วมเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่นั้นนะครับหรือถ้าเกิดตรงไหนปิดเนี่ยก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าเข้าไปแล้วกันอย่าทู่ซีไปนะลุยได้แต่ก็ไม่รู้ว่าลุยได้แค่ไหนหรือถ้าต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำนะครับสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม02-248-5115นะครับหรือว่าสายด่วนกทม1555หรือแจ้งผ่านไลน์ก็ได้ที่ @traffifondu แล้วก็ Facebook เพจศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทมส่วนกรณีฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์นะครับหรือว่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยคุณผู้ชมโทรไปได้ที่1669ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะคะทางกรุงเทพมหานครประกาศเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังไหลลงมาสมทบในช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ค่ะโดยมีปัจจัยจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้มีฝนตกในหลายพื้นที่และทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์นี้อาจส่งผลกระทบโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านเรือนริมแม่น้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรจึงควรติดตามประกาศและเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ
0: ทางนี้ครับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดต่อขอรับกระสอบทรายได้ฟรีครับที่สำนักงานเขตทั้ง50แห่งเพื่อนำไปใช้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากปัญหาน้ำท่วมขังโดยแต่ละเขตเนี่ยก็อาจจะมีหลักเกณฑ์ที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นบางเขตจำกัดจำนวนต่อครัวเรือนหรือต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนครับส่วนศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมที่กระทรวงการคลังจะประสานงานกับสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจ7แห่งแล้วก็คปภ.เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระหนี้สินเชื่อฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมบ้านและทรัพย์สินรวมถึงการให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยประชาชนและผู้ประกอบการที่รับผลกระทบสามารถติดต่อได้นะครับที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม1689กด1หรือ4เพื่อสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาหรือขอให้ช่วยประสานงานได้ตั้งแต่วันที่29เป็นต้นไปจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับที่กระทรวงการคลังถนนพระราม6กรุงเทพมหานครครับ
1: ขณะเดียวกันในพื้นที่ที่ประชาชนยังสามารถเดินทางได้นะคะก็มีภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องอาหารและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่การเดินทางยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนึ่งในนั้นค่ะตลาดยิ่งเจริญย่านสะพานใหม่มีการจัดจุดบริการรับส่งประชาชนมีน้ำดื่มและข้าวกล่องให้บริการฟรีค่ะจุดรับส่งรถสาธารณะและรถทหารตามเส้นทางชุมชนตลาดยิ่งเจริญไปกลับวัดเกาะเพิ่มสินตลาดอเงินตลาดยิ่งเจริญไปกลับวงเวียนบางเขนราบ11ตลาดยิ่งเจริญไปกลับแยกคปอค่ะและนอกจากเส้นทางที่ตลาดจัดไว้ให้บริการแล้วสำหรับประชาชนที่เดินทางผ่านเส้นทางเดียวกันหากสะดวกสามารถช่วยรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปด้วยกันได้โดยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่จุดบริการช่วยเหลือตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ค่ะ
0: นอกจากการช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบภัยโดยตรงแล้วนะครับอีกส่วนนึงที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ก็คือการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นเพราะเมื่อเกิดน้ำท่วมต่อเนื่องแบบนี้ครับความต้องการของผู้ประสบภัยไม่ได้มีเพียงแค่อาหารและน้ำดื่มครับแต่ยังรวมไปพวกของใช้ส่วนตัวอุปกรณ์สำหรับเด็กสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดเตรียมไว้ได้เลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งช่องทางสำหรับประชาชนที่ต้องการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะคือโครงการสยามรวมใจไทยช่วยไทยนะคะเปิดจุดรับบริจาคสิ่งที่จำเป็นนำไปส่งต่อให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมสิ่งของที่เปิดรับบริจาคค่ะจะมีข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคนมผงผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ของใช้จำเป็นสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์ทำความสะอาดสามารถนำไปบริจาคได้ Nextopia ชั้น5สยามพารากอนชั้น G ฝั่งเซาบริเวณหน้าห้อง Lost and Found สยามพารากอนและชั้น G ใกล้ลิฟต์ Lobby D Icon สยามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
0: นอกจากนี้ก็ยังสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีของสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์ครับเลขที่บัญชี045304-6370ครับโดยเงินบริจาคสามารถใช้เป็นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งมอบถุงยางชีพให้กับมณฑลทหารบกที่11และกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆแล้วด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับประชาชนบางส่วนที่ยังติดอยู่ในที่พักอาศัยและต้องการอาหารน้ำดื่มและของใช้จำเป็นไทย PBS และเครือข่ายค่ะเปิดรับบริจาคภายใต้แนวคิดส่งให้ตรงความต้องการทุกน้ำใจไปถึงผู้ประสบ บภัยเร่งรับสิ่งของจำเป็นนะคะมีทั้งข้าวสาร

0: ารอาหารแห้งอาหารพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันและกระดาษชำระผ้าอนามัยผ้าอ้อมเด็กผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กรวมถึงยังมีผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับเวชภัณฑ์จำเป็นถุงมือยางรองเท้าบูทหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านนะคะโดยจุดรับบริจาคสิ่งของหากคุณผู้ชมสะดวกไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครติดกันกับสโมสรตำรวจเราเปิดรับทุกวัน9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค
1: ่ะภาพจากที่เห็นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับมาได้แน่นอนใครที่อยากจะมาช่วยเหลือหรือส่งของบริจาค ก็มาได้ที่ไทย PBS ของเรานะครับส่วนไทยท่านไหนไม่สะดวกครับสามารถร่วมบริจาคเงินนะครับเข้าบัญชีมูลที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่ธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมบัญชีออมทรัพย์เลขที่071015635ครับโดยเงินบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะครับสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคของต่างๆหรือเงินหรือช่องทางได้ที่เบอร์02ครับ7902136ครับ
0: ส่วนผู้ประสบภัยหรือผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลและขอความช่วยเหลือนะคะติดต่อที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS ค่ะที่หมายเลข027902111 027902111ค่ะหรือ027902630-2ทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือ LINE @RongTukThaiPBS นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbswithyou นะคะเอามีคุณผู้ชมส่งมาพี่ต๊อบทาง TikTok บอกว่าคุณรังนกน้องอาคินขอสนับสนุนอาหารมียาทาน้ำกัดเท้าแล้วก็น้ำดื่มลาดกระบัง36 1,000 หลังคาเรือนท่วม 100%
1: โอ้โหนะคุณผู้ชมครับช่วงหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคอยดูกันแหละครับว่าตอนนี้น้ำมันก็ค่อนข้างลดใช่ไหมจากน้ำเดิมแต่อย่าลืมว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับมีน้ำเหนือกับน้ำทะเลหนุนเนี่ยที่จะมาเพิ่มโอกาสในการท่วมอีกครั้งนึงหรือเปล่าหลังจากนี้ก็ต้องมาดูเลยครับว่าทางการหรือว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะจัดการอย่างไร
0: อย่างสายใหม่สะพานใหม่อย่างนี้นะ
1: อย่างสายใหม่ตอนนี้ไม่ใช่สีตรงแถวพหลโยธินตรงบ้านคุณเชอสารเนี่ย
0: ใช่
1: จะยังท่วมอยู่เลยยังเข้าไม่ได้เลยอยู่สะพานใหม่ใช่ไหมนะครับก็ต้องรอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับหลังจากนี้คุณผู้ชมครับสิ่งนึงที่ตามมาก็คือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจและแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมากับน้ำด้วยเหมือนกันถ้าระยะยาวแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราเองก็ต้องวางแผนเผื่อไว้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เผื่องานไม่ได้ทำนะถ้าป่วยแล้วขาดงานขาดรายได้อีกใช่ไหม
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเดี๋ยวคนจะบอกว่าเอ๊ะไม่พูดถึงจังหวัดอื่นบ้างหรอทำไมเราพูดถึงแค่กรุงเทพมหานครส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องอีกหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดอย่างรอบนี้อ่ะชลบุรีกับระยองเขาก็อ่วมอ่ะพี่ต๊อบอย
1: ่
0: าง
1: จีนอ่ะ
0: ถูกในพื้นที่แถวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องส่งกำลังใจให้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างระยองเนี่ยฝนตกสูงถึง289มิลลิเมตรอย่างนี้อย่างชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าปกตินะตกเต็มที่ก็คาดการณ์กันได้อยู่เอาแถวพานทองบางบ่อแบบนี้ปรากฏว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนมันตก
1: อย่างทางภาคเหนือขึ้นไปในอย่างแม่สอดที่ตากเองก็หนักเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับทุกที่วันนี้ต้องบอกเลยว่าอีก3เดือนเนี่ยมันจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วปีนี้ขอให้ทุกอย่างมันเสร็จสิ้นในปีนี้นะไม่ต้องลามไปถึงปีหน้าได้ไหม
0: ใช่ค่ะอย่างช่วงนี้เนี่ยต้องส่งกำลังใจอย่างจังหวัดราชบุ
1: ร
0: ีกาญจนบุรีฝั่งตะวันตกของบ้านเราอะค
1: ่
0: ะนะต้องส่งกำลังใจสมุทรสงครามด้วยนะแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่นะคะเราส่งกำลังใจแล้วก็มีความช่วยเหลือช่องทางต่างๆอย่างที่เรียนคุณผู้ชมกันนะคะ
1: ครับก็ตามช่องทางที่เราได้บอกไปในการช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกน้ำใจขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กับทุกคนที่ประสบภัยแล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีครับเราตัดอารมณ์มานิดนึงอัปเดตกันเรื่องความช่วยเหลือไปแล้วคุณผู้ชมมาเสิร์ฟยิ้มกันหน่อยดีกว่าคนไทยเนี่ยจะบอกว่าเป็นเสน่ห์มากนะฮะคือแม้กระทั่งเราเจอวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยฝรั่งแต่ละที่แต่ละคนแต่ละประเทศที่มาเนี่ยเขาบอกเขา Amazing มากเพราะถ้าเกิดเหตุวิกฤตแบบนี้ที่บ้านเขาน
0: ะ
1: ไม่ได้เห็นรอยยิ้มแบบที่คนไทยมีหรอก
0: จริงๆคนไทยเราเนี่ยเป็นคนสร้างสรรค์แล้วก็สร้างรอยยิ้มได้ในทุกสถานการณ์ที่สำคัญเรายังคงมีน้ำใจให้กันอยู่เสมอค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวที่เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
2: บ้านรถเมย์ไม่มีใครนั่งได้เลยบ้านรถเมย์เป็นพิจารณา
0: ไปดูคลิปไวรัลคลิปนี้คุณผู้ชมทำเอาชาวเน็ตเนี่ยยิ้มตามและใจฟูไปตามๆกันเลยค่ะ
3: เป็นฮีโร
2: ่
0: นี
2: ่
0: ผู้ใช้ TikTok นะคะมีชื่อว่าคุณมากแน่เนยหรือเปล่าขออภัยนะ
1: นี
0: ่นะคะก็โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นระบุว่าหลังจากเข้าเมืองไปช่วยคนที่
3: บ
0: ้านขากลับผ่านหน้าเดอะมอลล์งามเลยคิดได้เสี้ยววินาทีว่าอยากรับคนที่กลับบ้านทางเดียวกับเราไปด้วยเมื่อวานนี้เดอะมอลล์งาม
1: ม
0: ายืนขับรถผ่านอยู่นะคุณผู้ชมข
1: ้
0: างหน
1: ้าย
0: ังท่วมฟุตบาทอยู่นะถึงระดับฟุตบาทอยู่นะคะแล้วนั่นก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวความน่ารักค่ะเพราะเจ้าของคลิปพร้อมครอบครัวกำลังขับรถกระบะผ่านหน้าเดอะมอลล์งามวงวานตรงนั้นน้ำท่วมขังสูงมากป้ารถเมย์ไม่มีใครนั่งได้เลยต้องไปยืนออกกันอยู่เกาะกลางถนนลุยน้ำรอรถกลับบ้านกันอย่างทุลักทุเล
1: เห็นแบบนั้นก็ทางครอบครัวเจ้าของรถเนี่ยก็ตัดสินใจทันทีเลยว่าเฮ้ยเราต้องช่วยแล้วตอนแรกก็มีเขินๆอยู่นะ ไม่กล้าเรียกนะสุดท้ายก็เปิดกระจกตะโกนถามไปเอามีใครจะไปบางใหญ่บางบัวทองเวสเกตลาดประดุกไหมคะพอสิ้นคำเท่านั้นแหละนี่ยกมือกันพึบพับเลยนะครับขึ้นท้ายกระบะได้เลยนะครับไปส่งฟรีค่ะพอได้ยินแบบนี้หลายคนที่กำลังเคว้งคว้างล่องลอยอยู่กลางน้ำที่มันท่วมขังเนี่ยนะครับก็ปีนขึ้นไปเลยครับแล้วก็น่ารักด้วยนะเจ้าของรถเนี่ยบอกว่าใครถึงจุดลงตรงไหนให้เคาะกระจกบอกเหมือนสองแถวอะก๊อกตรงนี้พี่เดี๋ยวจอดให้ก็เป็นภาพที่น่ารักน่ารักที่ทำให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่ทิ้งกันจริงๆน
0: ะ
1: น้ำใจคนไทยเนี่ยต่อให้น้ำมันท่วมไม่ลดแต่น้ำใจของเราก็เยอะเหมือนเดิม
0: ใช่แล้วค่ะคือบางท่านน่ะบางทีบ้านอาจจะไม่ไปตรงนั้นหรอกแต่ขอให้หลุดจากตรงนั้นก่อนเพราะไม่รู้อยู่ตรงนั้นแล้วจะมีอะไรที่ดีกว่านั้น
1: แค่ไหน
0: ใช่เอาไปดูเรื่องราวจากน้ำใจบนท้องถนนเมื่อสักครู่อีกหนึ่งคลิปไวรัลค่ะเรียกรอยยิ้มและเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตถล่มทลายไม่แพ้กันนี่คือความน่ารักและมีจิตสาธารณะของน้องนักเรียนคนนึงค่ะโพสต์โดยผู้ใช้ TikTok บัญชีนะคะ NDPHK พร้อมข้อความระบุว่าน้องทิ้งร่มทิ้งกระเป๋าเพื่อเก็บขยะในวันที่ฝนตกค่ะ
1: ปรบมือให้เลยยืน standing ovation ปรบมือให้3นาทีนะครับในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าในซอยแห่งหนึ่งเนี่ยมีน้ำท่วมขังที่เห็นคุณผู้ชมครับแล้วขยะมันก็ลอยแบบนี
0: ้
1: นะน้องเนี่ยยอมวางกระเป๋าทิ้งร่มเอาไว้แล้วก็ไม่กลัวฝนไม่กลัวเปียกครับตัดสินใจวิ่งลุยน้ำท่วมออกไปกลางถนนอย่างที่เห็นก้มลงใช้2มือของเขาแหละครับเก็บถุงขยะที่ลอยออกมาไต่ถังขยะให้มันอยู่ในที่ในทางอย่างตั้งใจก็เป็นภาพของเด็กตัวเล็กๆนะครับที่หัวใจยิ่งใหญ่มากจริงเห็นแล้วก็ต้องขอปรบมือและชื่นชมน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยที่สั่งสอนมาให้น้องได้เก่งและเป็นฮีโร่แบบนี้
0: จริงตัวเองเปียกฝนก็เปียกนะคุณผู้ชมดูสิ
1: เขาก็มาช่วย
0: เก็บเพราะว่ามันจะทำให้คนที่เขาสัญจรนะคะยังสามารถขับได้บางทีมันมีอะไร
1: ไปขวางท่อบางทีมันก็ไปขวางท่อด้วยนะแต่จริงมีหลายคลิปนะฮะที่เราไม่ได้นำเสนอมีคนไปยืนคอยแบบหยิบขยะออกจากท่อระบายน้ำให้
0: ดูคลิปซึ้งๆน้ำใจงามไปแล้วอันนี้หนึ่งคลิปคลายเครียดค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการนะคะตอนแรกเห็นข้อความพาดหัวคลิปนี่ตกใจเลยด่วนสายไหมมีจระเข้หลุดโอ้ตอนแรกตกใจ
1: นึ
0: ก
1: ว่าจระเข้จริงตรงนั้น
0: ชายสองคนใส่ชุดกันฝนลุยน้ำท่วมอยู่หน้าบ้านพากันกระโดดตัวพุ่งหมอบคลานกับพื้นน้ำตะกุยน้ำทำท่าเหมือนจระเข้กันคนละรอบสองรอบกันอย่างสนุกสนานนี่เอามือเข้าไปด้วย
1: ถ้ามันเป็นจระเข้จริงนี
0: ่ประเด็นคืออันนั้นไม่ใช่จระเข้นะคุณผู้ชมอ
1: ะไรอะถังเหรอฝาถังเหรอ
0: มันคือที่อะไรนะเวลางัดยางใช่ไหม
1: แม่แรงอ๋อผมมองไม่เห็นแม่แรงยกรถ
0: นี่ไงคนถ่ายก็เปิดเพลงประกอบสุดฮาไปเลยค่ะยิ้มหัวล้อกันลั่นเลยอันนี้จริงๆมันเป็นอยู่ในดีเอ็นเอคนไทยนะ
1: มันอยู่ในกระแสที่ตอนนี้เขามีกระแสไปเที่ยวฟาร์มจระเข้ไง
0: ต่างชาติงงเขาแซวคนไทยติดเล่น
1: เราสนุกไงฮะจริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยพื้นฐานของเราอ่ะคือเราเครียดไปอะไรก็ไม่ได้ดีขึ้นไงดังนั้นก็ยิ้มแล้วมีความสุขผมว่ามันถึงก็อยู่ใน DNA คนบ้านเราเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: น่ารักดีนะครับปิดท้ายกันอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องราวสุดน่ารักที่ตอกย้ำว่าคนไทยจะขาดชาไทยไม่ได้แม้น้ำจะท่วมยังไงก็ต้องเติมน้ำตาลไว้ก่อนเนี่ยในกรณีที่ผมก็เพิ่งดูเมื่อคืนคือเขาเดินไปซื้อของอ่ะน้องสองคนนี้เขาอยากกินชาไทยมากเขาไปร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าชาไทยไม่มีมีแค่กาแฟดำแต่เขาก็เดินนึกไปตลอดเลยอ่ะเมนิเฟสตัวเองว่าอยากกินปรากฏเดินไปคุณผู้ชมก็มีเพื่อนบ้านแหละฮะในละแวกซอยในที่เขาชงชาไทยแจกฟรีกันน้องยุ้ยก็ได้กินอ่ะ
0: ทีเนี้ยคือมันมีป้ายฟิวจะบอกมาสักครู่นะคุณผู้ชมเขียนไว้ว่ามีชาไทยนมเย็นฟรี
1: โอ้ตาโต
0: แจกกันสดๆจากท้ายรถเขาเลยคุณผู้ชมคือใครเดินลุยผ่านน้ำไปมาอย่างนี้นะพอเจอเอาแน่นอนพอเจ้าของบ้านเขาก็น่ารักเอากวักมือเรียกนะน้องๆชาไทยไหมนมเย็นไหมก็ยื่นชาไทยเย็นๆหวานฉ่ำให้คนละแก้ว2แก้วอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสคนที่เดินลุยน้ำมาเหนื่อยๆพอได้รับชาไทยเย็นๆดูดชื่นใจถึงกระชมไม่หยุดว่าอร่อยมากเลยค่ะคุณป้าที่บ้านก็แซวกลับมาคำๆสงสัยหนูไม่ได้กินหวานมาหลายวันหรือเปล่าลูกมันเลยอร่อยขนาดนี้ก็เดินลุยน้ำไปด้วยดูดชาไทยไปด้วยเอาอย่างน้อยมันก็เยียวยาจิตใจได้แล้วคุณผู้ชม
1: นะเห็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าในทุกๆวิกฤตเนี่ยนะครับที่น้ำท่วมเอ่ยอะไรเอ่ยที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยเราจะได้เห็นพลังใจแล้วก็น้ำใจของคนไทยอยู่เสมอนะแล้วก็เรื่องของการเปิดกระบะรับคนกลับบ้านเนี่ยน้องๆ นักเรียนที่ยอมเปียกเพื่อเก็บขยะพี่ๆที่คอยเขี่ยขยะตามท่อระบายน้ำรวมถึงความเครียดที่โดยหายไปจากการเล่นกับจระเข้ปลอมมันก็ทำให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยยากแค่ไหนเราก็ยิ้มได้เสมอ
0: ค่ะเอาอย่างเพื่อนยุ้ยกับคุณผู้ชมน้ำท่วมอยู่ในซอยนวมินตัวเองอ่ะก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเขาเจอคุณลุงที่คุณลุงในบ้านในซอยนะน้ำท่วมเหมือนกันนะพี่ท็อปแต่แกไปเก็บกล้วยในสวนแล้วก็มาแจกคนในหมู่บ้านเฉยเลย
1: นะ เป็นนิสัยคนไทยแต่ผมไม่รู้แล้วที่อื่นเป็นยังไงแต่คนไทยเนี่ยคือเราจะขี้สงสารนะขี้เห็นใจนะครับอ่ะนี่ก็เป็นภาพน่ารักๆในเสิร์ฟยิ้มเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่ของจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเมนูใหม่ที่เอามาตั้งแต่เป็นเมนูที่เราไปแล้วอยากจะชวนคุณผู้ชมมาอัปเดตตามไปกินหน่อยเผื่อบางคนตกหล่นใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะนะคะ

0: คุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องอัปเดตสถานการณ์ในจานเด็ดวันใหม่ของเราในแต่ละร้านนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเมนูเนี่ยโอเคอาจจะมีเมนูหลากหลายไอ้อย่างข้างหน้านี้เป็นทางก๋วยจั๊บโบราณ
1: มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีผู้ประกอบการโทรเข้ามาเลยโทรมาเรียกแขกเรียกลูกค้าให้เข้าไปกิน
0: อันนี้ก่อนอื่นก่อนจะไปก๋วยจั๊บเราไปอัปเดตสถานการณ์ร้านก่อนเน
1: า
0: ะว่าแต่ละร้านที่เป็นจานเด็ดวันใหม่เราเนี่ยเป็นอย่างไรร้านแรกพี่ต๊อปไปมาเลยอยู่ข้างๆบ้านไทย PBS เราเลยค่ะ
1: ถูกต้องครับนะอย่างที่เราเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยน้ำมันท่วมนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ย64เนี่ยมีร้านขนมจีนหม้อเพ้งอย
0: ู่วิภาวดี64
1: นะฮะมีภาพร้านขนมจีนให้ดูกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ใครเคยไปกินบ้างผมมาไปกันบ่อยมีหลากหลายน้ำครับแหมน้ำมีเยอะนะฮะนะขออภัยครับอยู่ในซอย60ครับ
0: คือ
1: ซอย
0: 60วิภาวดี60
1: ขออภัย64นั้นตลาดอีกทีนึง
0: ซึ่งวิภาวดี60เป็นหนึ่งในเส้นที่ข้างในเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: เลยอยากจะคุยกับเจ้าของร้านสักนิดหนึ่งนะครับคุณสุภวรรณเศรษฐนรงค์นะครับผู้ประกอบการนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างครับครับคุณแม่วันก่อนเราไปเจอกันตอนนั้นน้ำไม่ท่วมแดดแรงทีเดียวแดดแรงมากแต่พอมาเจอกันอีกทีตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมแล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับ
2: ตอนนี้น้ำแห้งแล้วค่ะแต่ว่าตอนหลายวันก่อนน้ำท่วมรอบเลยค่ะ
1: ครับครับแล้วตอนนั้นต้องหยุดร้านไหมอ๋อครับ
2: ไม่หยุดค่ะเพราะว่าคือมีข้างนอกเข้ามาไม่ได้แต่ว่าข้างในหมู่บ้านเนี่ยมีคนสั่งค่ะเอาไปส่งฟรีส่งทุกหลังเลยค่ะ
0: คุณแม่มีบริการส่งฟรีด้วย
1: ขายดีกว่าเดิมคุณแม่บอก
2: เขาออกมาไม่ได้ก็เลยไปส่งตรงเนี้ยแถว6 ปี 6 ปี 8 ปี 6 ปีอะจ้ะ
1: คุณแม่แล้วของที่เอามาแกงมาทำมาวัตถุดิบเนี่ยสั่งยากหายากไหมช่วงตอนน้ำท่วมอะแม
2: ่พอดีที่เหมือนปูทะเลพวกอาหารทะเลอะค่ะสั่งมาจากสุราษฎร์สั่งก่อนหน้านี้ขายดีแล้วก็สั่งมาเยอะค่ะสั่งมาเยอะมีสต็อกเยอะแต่ว่าของที่ผักผลอะไรอย่างเงี้ยเก็บที่หน้าร้านค่ะ
1: ครับ
2: พวกผักของเก็บที่ร้านแล้วก็มีตลาดยิ่งเจริญเขาใช้ยกสูงมาส่งอยู่เจ้าเดียว
1: โอเคโอดีนะ
0: ค่ะคือตอนเราไปร้านอ่ะเราจำได้คุณแม่ว่าที่จอดรถมันค่อนข้างที่จะสูงคือในพื้นที่รอบๆร้านคือตัวร้านอ่ะไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่ารอบร้านเนี่ยสถานการณ์น้ำตอนที่พีคสุดๆนี่มันประมาณไหนคะคุณแม
1: ่สูงแค่ไหนคุณแม่
2: เลยน่องอ่ะเลยเข่าเลยหัวเข่าค่ะรถผ่านไม่ได้
1: สูงนะรถก็จมอ่ะรถผมไปจมแน่นอน
0: ก็น่าจะสูงหรออยู่ว่า60-70เซนได้อ่ะ
1: โอ้นะแต่ตอนนี
2: ้รถ
1: ข
2: ับ
1: ครับตอนนี้คือเปิดร้านปกติทุกอย่างแห้งกริบหมดเลยไหมคุณแม่ครับ
2: ค่ะแห้งกริบค่ะ
1: แห้งกริบหมดเลยนะ
0: ช่วงนั้นมีการปรับตัวยังไงบ้างคะคุณแม่ลูกค้าเราเริ่มกลับมาเต็มที่แล้วหรือยังคะ
2: พอก็เริ่มกลับมาค่ะเริ่มกลับมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าได้ออเดอร์ใหม่อะได้ลูกค้าใหม่เยอะมากจากในหมู่บ้านที่ยังไม่เคยทานของเราเขาสั่งซ้ำ
1: นี่ไงวิกฤตเลยเกิดโอกาส
0: ใช่
1: เกิดโอกาสการเปิดใจให้กับลูกบ้านที่ยังไม่เคยกิน
0: แต่ชมคุณแม่นะว่าคุณแม่คือปรับตัวเร็วมากก็คือใช้ delivery เองคือในเมื่อบรรดา delivery ต่างๆแพลตฟอร์มมันเรียกยากนักทางร้านก็เลยไปส่งฟรีเองเลยถูกไหมคุณแม่ส่งละแวกไหนบ้างคะ
2: ละแวกหมู่บ้านเนี่ยสุขสันต์นะคะหมู่บ้านบางเขนอะไรเงี้ยแล้วก็วงเวียนแถวนู้นแล้ว658แล้วก็6264ค่ะไปส่งแต่วันนี้ก็มีลูกค้าสั่งอีก3หม้อที่หมอชิดไทย BTS อ่ะค่ะไอ้นั้นคือใช่ไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าค่ะ
1: BTS โอเค
2: เนี่ยค่ะ
1: ครับโอเคครับคุณแม่ครับขอให้ขายดิบขายดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะยินดีด้วยที่ร้านยังคงเปิดได้แล้วก็ใครที่อยากจะไปกินย้ำเวลาหน่อยกี่โมงกี่โมงนะครับคุณแม่ร้านอยู่ไหนอีกทีนึงฮะ
2: 7โมงเช้าค่ะแล้วก็เลิก5โมงเย็นค่ะเปิดทุกวันค่ะ
1: ครับไปกันได้ที่วิภาวดี60
2: เปิดได้นะคะไม่มีวันหยุดค่ะ
1: โอเคครับคุณแม่ครับวันนี้ขอบคุณคุณแม
2: ่
1: คร
2: ับรายการน้องป๊อปเนี่ย FC เยอะมากเลยนะ60ตัว
1: อุ้ยหรอ
0: เยอะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณ
2: ม
1: ี
2: หนักแล้วเลยมากินหนักๆ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ต๊อปกับยุ้ยเราไปกินกันเรื่อยๆนะคะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะ
1: ได้ครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: นะแต่วันนั้นไปถ่ายอัดถ่ายแล้วทำรายการเนี่ยคุณแม่เสิร์ฟไม่หยุดจริงๆแล้วผมไปกัน3คนน่
0: ะ
1: ไปกันแค่3คนเลยก็ต้องนั่งกินให้หมด
0: ไม่นั่ง3คนกินให้หมดไม่มีมาแบ่งพุ่งแบ่งเพื่อนอะไรบ้างเรา
1: คุณไม่กินหรอก
0: กินเรากินผักร้านนี
1: ้เดี๋ยวไปกินร้านอื่นเอา
0: ค่ะ

0: เดตดูร้านอื่นกันบ้างนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะคะเอามามี2ร้านมาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาค่ะก็มีหลายร้านที่ได้รับผลกระทบอย่าง2ร้านที่เราไปมาเนาะมีข้าวมันไก่นายโอชินแล้วก็หมูทอดปังๆรวมถึงลิบีโฮมด้วยว่าเป็นอย่างไรเอาไปดูร้านนะเราสอบถามร้านที่สามารถทําการเปิดได้แล้วเพื่อมาอัปเดตข้อมูลให้กับคุณผู้ชมนะคะเอาไปร้านแรกร้านข้าวมันไก่นายโอชินค่ะร้านนี้ในส่วนหลายๆสาขาเปิดให้บริการเป็นปกติแล้วนะคะอย่างถ้าเกิดใครจำได้เราเคยนำเสนอว่าเขามีหลายสาขาขึ้นชื่อเรื่องราคาที่ดีปริมาณที่ให้เยอะส่วนสาขา4แยกคลองขวางยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเปิดพร้อมให้บริการและเปิดตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิม
1: นะไปกินกันได้คุณผู้ชมอ่ะจากไก่ทอดไก่ข้าวมันไก่ไปกันที่ร้านหมูทอดกันไหม
0: ร้านนี้อยู่ไปเองหมูทอดปังๆคือในซอยหมู่บ้านเมืองเอกเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มีการปิดจราจรทั้งทางขาเข้าและขาออกนะคะคุณผู้ชมส่วนสถานการณ์วันนี้อัปเดตนะน้ำลดลงเกือบปกติแล้วใครคิดถึงยังไม่ได้ไปลองชิมหมูทอดปังๆไปรับประทานกันได้แล้วนะคะ
1: อ้าวอีกสักหนึ่งร้านคุณผู้ชมครับร้านลิบบี้โฮมนะครับ
0: ร้านนี้อยู่ไปมา
1: ไปมาที่คุณยุ้ยไปที่เขามี
0: อยู่ใจกลางเม
1: ืองเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่มีพิลาทิสให้เล่นด้วย
0: ใช่ค่ะใช่เป็นสตูดิโอพิลาทิสอยู่ข้างบนนะคะตัวนี้ร้านนี้ค่ะสถานการณ์ที่ผ่านมายุ้ยก็มีโอกาสคุยกับน้องอีฟอีฟเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบคือร้านปิดไปหลายวันมากแม้กระทั่งตัวเจ้าของร้านยังเป็นผู้ประสบภัย
1: หรอ
0: ใช่
1: บ้านเขาเองก็ประสบ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ29กันยายนเพิ่งเปิดทำการเป็นปกติน้องอีฟฝากความห่วงใยมายังคุณผู้ชมว่าร้านตอนนี้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมแล้วอยู่ในซอยเกษมสันต์2นะคะแต่บางพื้นที่บางเส้นทางก่อนถึงร้านอาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างอย่าลืมสำรวจเส้นทางอีกครั้งก่อนออกเดินทางด้วยนะคะ
1: นะครับก็อยากให้ทุกอย่างกลับมาปกติแล้วมาดูที่เมนูตรงหน้าคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งเมนูที่อยากนำเสนอก๋วยจั๊บโบราณเส้นสดขวัญใจคนรักย่าเขาว่าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วค่ะทำเส้นสดด้วยตัวเองตั้งแต่เตรียมแป้งจนถึงทำออกมาเป็นเส้นก๋วยจั๊บไปปรุงเป็นเมนูร้อนๆที่สำคัญที่เขาอยู่ได้ด้วยเรื่องของคุณภาพแล้วราคาที่เข้าถึงผู้บริโภคหลายๆคนติดใจบอกว่านี่เป็นก๋วยจั๊บเส้นสดขวัญใจคนรักย่าทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปดูได้ในจานเด็ดวันใหม่ค่ะ

0: ๋วยจั๊บเริ่มแรกก็จะเป็นที่ป้าที่ขายแล้วก็ย่าที่ขายหน้าโรงเรียนอย่างนี้ครับพอไปเรื่อยๆกันเวลาก็เป็นลูกเป็นหลานก็มาทำอย่างนี้ครับก็จะเป็นเส้นสดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มาทำแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นเครื่องจักรเพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็มาขายก๋วยจั๊บของเราก็จะเป็นตัวเส้นความพิเศษก็คือตัวเส้นสดในที่นี้ก็คือเราจะทำวันต่อวันตอนแรกเลยเวลาทำเส้นเราจะเริ่มจากแป้งแล้วก็เอามาคั้นแล้วไปนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องมาตีเสร็จแล้วก็มานวดเสร็จแล้วค่อยมารีดเสร็จแล้วมานั่งหั่นขั้นตอนมันจะเยอะมากๆเลยแต่ก่อนลูกค้ารอนานมากๆเพราะเส้นสดกว่าจะทำเสร็จกว่าจะได้แต่ละอย่างตอนนี้ก็เราก็ยังเป็นเส้นสดเหมือนเดิมคงความเป็นเอกลักษณ์ของเราก็จะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยขั้นตอนการทำเส้นสดมีความวิถีทันก็คือเวลาที่เราทำเส้นถ้าเราใช้น้ำที่เดือดมากเกินไปอุณหภูมิของน้ำมากเกินไปเส้นก็จะไม่อร่อยเส้นก็จะมีความเหนียวเป็นพิเศษเหนียวมากเกินไปแต่ถ้าใช้อุณหภูมิน้ำแล้วก็ส่วนผสมที่น้องๆนักศึกษามาขอมาช่วยอย่างนี้ครับเส้นก็จะออกมาอร่อยแต่ว่าข้อดีข้อเสียของเราอยู่ก็คือเรายังไม่ได้ใส่สารอะไรหรือสารปรุงแต่งอะไรทำให้เส้นของเราอยู่ได้ไม่กี่วันก็จะอยู่ได้วันถึงสองวันครับที่เลือกเส้นสดก็เพราะว่าความอร่อยความสดใหม่ของอาหารนะครับเวลาที่เราได้ทานอะไรที่ทำใหม่ๆมันจะอร่อยผมก็เลยว่าถ้าเลือกเป็นเส้นสดแล้วมาทำมันก็จะอร่อยมากๆเลยความแตกต่างผมว่าทุกร้านอร่อยหมดแต่ความแตกต่างจะอยู่ที่เนื้อเส้นตัวเส้นเครื่องแล้วก็จะเป็นอาหารเมนูที่ผมเพิ่มขึ้นมามากกว่าก็เป็นตัวเส้นลูกค้าจะประทับใจในเรื่องของตัวเส้นซึ่งเป็นเส้นสดเวลาที่เขาเคี้ยวจะมีความนุ่มหนึบอย่างนี้ครับมันก็จะอร่อยตรงนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะครับเป็นพิเศษหมูไข่ครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นข้าวต้มแห้งอันนี้ก็จะเป็นซิงเกิลเจของทางร้านเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าชอบทานแล้วก็จะมีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแล้วก็จะมีเส้นวุ้นเส้นแล้วก็จะเป็นพิเศษเลยชูโรงของเราก็จะมีเส้นก๋วยจั๊บอันนี้จะเป็นเส้นสดเส้นเราทำเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นสดเหมือนกันของเราก็จะมีพิเศษเริ่มต้นธรรมดา50บาทพิเศษ60บาทพิเศษหมูพิเศษไข่หรือจะเอาทุกอย่างเนี่ยผสมกันได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยหมูในที่นี้เราก็จะตีเองทำเองด้วยมันก็เลยมีความสดใหม่ของทุกวันเราก็จะมีทั้งเรื่องของตัวเส้นที่ทำสดใหม่แล้วก็เรื่องของหมูที่ทำสดใหม่ครับถ้าพูดถึงเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพให้ความคุ้มค่าของเรื่องของอาหารเวลาที่เราทานมันจะมีความสุขผู้ให้กับผู้รับในที่นี้ก็คือการได้ทานอิ่มอร่อยและความสดใหม่ของเรื่องของตัวทั้งเรื่องหมูเส้นสดที่เราทำเองอย่างนี้ครับลูกค้าก็เลยจะชอบในส่วนนี้ทางร้านไม่เคยลดปริมาณหรือเครื่องปรุงลงเลยยังคงความสดความใหม่อยู่ตลอดในเรื่องของน้ำซุปเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพจริงๆครับเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็ในเรื่องของตัวเส้นเราก็จะมีความสดใหม่ทำวันต่อวันเรื่องหมูก็เช่นกันเปิดปิดก็คือเราจะหยุดทุกวันที่2กับ16ครับของทุกๆเดือนเปิดตั้งแต่เวลา7โมงเช้าจนถึง17นาฬิกาแต่ตั้งแต่วันที่3ตุลาเป็นต้นไปเราจะเปิด24ชั่วโมงครับใครที่มาขอนแก่นก็เรียนเชิญนะครับถ้าอยากลองเส้นสดเส้นทำใหม่ๆทำมือนะครับหรือว่าเป็นหมูเด้งนะครับก็เชิญได้ที่ร้านครับ
1: โอ้โห โหเส้นเขาแบบสดจริงๆนะฮะทีมงานบอกว่าเส้นแบบเด้งมากตอนไปดูเนี่ยตอนไปถ่ายทำเนี่ย
2: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ตั้งแต่3ตุลาคมเป็นต้นไปเขาจะเปิด24ชั่วโมงนะคะ
1: ไปกันได้เลยครับ
2: ใช่ค่ะ
1: น้ำซุปเข้มข้น
2: น้องกายส่งมาแล้วก๋วยจั๊บโบราณเมืองเก่าอยู่ที่ขอนแก่น
1: ขอนแก่นใช่ไหม
2: อยู่ที่ขอนแก่นมันจะคล้ายกับก๋วยจั๊บยวนไหม
1: เออ
2: ใช่ไหม
1: ก๋วยจั๊บยวนเส้นมันจะแบบอีกแบบหนึ่งไหม
2: แต่หมายถึงลักษณะเส้นไงคล้ายคุณเวลาใส่มันน้ำมันก็จะแบบว่าเหนียวเหนียว
1: ลองไปกินลองไปกินดูนะครับนะน่าจะอร่อยมีหลายเมนูนอกเหนือจากก๋วยจั๊บเนี่ยก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะคอนเฟิร์มชื่อร้านนะคะชื่อร้านว่าก๋วยจั๊บโบราณเมืองเก่า
1: ดูสิหมูเขาแบบเด้งเหมือนมันยังไม่ตายอยู่ด้วย
2: ค่ะอร่อยแล้วก็ให้เยอะจริงๆนะคะวันนั้นอ่ะจริงๆอ่ะยุ้ยไปไม่ทันเพราะว่าเขาเปิดตอนเช้าไงกระต๊อบว
1: ัน
2: น
1: ั้
2: นยุ้ยติดจัดสดที่นี่ไงแล้วยุ้ยบินตามไปขอนแก่นกับคือยุ้ยตามไปทีหลัง
1: ตามไปทีหลังเขาบินกันไปก่อน
2: ไม่งั้นเราก็ได้กินด้วยร้านแล้วร้านก็
1: ไม่เป็นไรเขาเปิด24นี่3ตุลา
2: ใช่ค่ะ
1: คุณก็ไปกินได้เลย
2: ใครอยากลองไปไปได้เลยแล้วก็ขออนุญาตอัปเดตเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งร้านนะคะที่อยู่ในตลาดราชพฤกษ์ที่อยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกหมูทอดปังๆน้องฟ้าเจ้าของร้านฝากมาบอกพี่เมื่อกี้บอกว่าพี่ยุ้ยคะถ้าคุณผู้ชมหรือท่านไหนที่จะสั่งหมูทอดปังๆไปบริจาคไปส่งให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบไปช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่ว
1: ม
2: หนูขอแถมไข่ต้มให้ไปเลยทุกออเดอร์นะคะ
1: อนุญาตจะฟ้าทำได้เลยแถมหมูเพิ่มก็ได้นะ
2: ใช่คือปกติเนี่ยคือข้าวหมูทอดเนี่ยหนึ่งเสิร์ฟนะคุณผู้ชมประมาณ50บาทปกติถ้าคุณจะสั่งไข่ต้มอ่ะมันจะเพิ่มอีกประมาณ10-15บาทถ้าจำไม่ผิดแต่เนี่ยน้องฟ้าบอกว่าแถมไข่ต้มให้เลยทุกออเดอร์ค่ะ
1: จริงๆนะอาหารเนี่ยพอมันมีไข่ดาวไข่ต้มหรือว่าไข่เจียวแปะลงไปเนี่ยมันจะเพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีก
2: ใช่
1: มันกินแล้วมันชื่นใจ
2: นะคะเอาใครสนใจหาได้เลยเซิร์ชหมูทอดปังๆนะคะเขามีอยู่หลายสาขานี่เป็นสาขาที่ยุ้ยไปคือตลาดราชพฤกษ์ที่เมืองเอกนะคะ
1: คุณผู้ชมอัปเดตกันมาได้นะครับช่วงนี้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเมื่อกี้แอบดูโพสต์ของน้องนุ่นบุษริน
2: ค่ะ
1: นะฮะแถวทางไหนนะเทพรัก
2: ษ์เทพรักษ์สะพานใหม
1: ่น้ำยังท่วมขังอยู่เลยใช่ไหม
2: ยังครึ่งล้ออยู่เลยพี่ต๊อบ
1: โอ้นะคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ใช้พื้นที่ของเรานะครับในการบอกกล่าวได้เลยหลังจากนี้นะครับมีอีกหลายเรื่องราวในสีสันวาไรตี้ติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับคุณผู้ชมครับเช้าวันพุธวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยค่ะ
1: เอาคุณผู้ชมพาไปดูที่นี่กันหน่อยปัจจุบันเนี่ยยุต้องบอกก่อนนะคะว่าที่นี่ที่เขาดอกไม้โฮมสเตย์ที่แก่งกระจานเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากเรื่องภาวะน้ำด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าที่แก่งกระจานเนี่ยเขามีการปล่อยปริมาณน้ำมาที่ค่อนข้างที่จะสูงมากยิ่งขึ้นแต่เอาเป็นว่าตอนที่วิไปเนี่ยเมื่อประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมคะเขาเปิดพื้นที่ให้กับคนที่มาเยือนได้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายใกล้ชิดสายน้ำและผืนป่าและมีเหล่าสมาชิก4ขาที่มาจากความรักของคุณลุงค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามยุ้ยไปเที่ยวด้วยกันที่เขาดอกไม้โฮมสเตย์ค่ะ

0: ู่ความเคว้งคว้างอันไกลโพ้นมากคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะลับค่ะเกาะลับแห่งนี้อยู่แถวๆแก่งกระจานต้องเอารถมาจอดก่อนนะคะแล้วก็นั่งเรือไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเกาะนี้มีทั้งความสวยงามและมีสิ่งที่น่ารักตะมุตะมิรอเราอยู่คุณผู้ชมทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามยึดไปด้วยกันเลยวิแอบเมานิดนึงได้ไหมจะบอกว่าคนที่นี่นะคนแก่งกระจานนะคุยกับใครนะเหมือนร้อยตำรวจโทรปลอมตัวมานี่ข้างหลังนั่งเรือใครเรือรองนายกอบต.ใครจะไปคิดนี่คุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยค่ะไม่ได้นินทาอะไรเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นเรือไปแล้วค่ะ
1: ไปค่ะคุณผู้ชม
0: ไปจ้านุ้ย

0: วงด้วยอ่ะตอนนี้อยู่ที่เขาดอกไม้โฮมสเตย์นะคะที่นี่เขาเรียกว่าเป็นเกาะแมวแล้วก็อยู่กับลุงสมชายแล้วนะคะลุงสมชายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเด็กๆที่นี่มีทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: ทั้งหมด32ครับ
0: 32อันนี้เฉพาะประชากรแมว
1: ครับครับ
0: มากันยังไงคะ
1: เลี้ยงเองบ้างจับมาจากเกาะที่เขาปล่อยไว้ครับ
0: อ๋อเพราะว่าตอนนั้นคือสภาพเห็นว่าแต่ละตัวมาเนี่ยไม่ได้อ้วนท้วนสมบูรณ์อย่างนี้เลย
1: ครับครับใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: เขาปล่อยไว้ตามเกาะตามอะไรผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกินอะไรอ่
0: ะ
1: เห
0: ็
1: นแล้วมันสมเพศผมเลยจับมาเรื่อย
0: ๆ
1: ครับทีแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาขนาดนี
0: ้
1: เจอก็จับเจอก็จับจนไม่รู้ว่ามันจำนวนเท่าไหร
0: ่จำได้ทุกตัวไหมคะ
1: ผมตั้งชื่อผมทุกตัวจำได้หมด
0: อีจำได้ทุกตัวด้วยอย่างตัวนี้อย่างตัวนี
1: ้ทูน่าครับ
0: ทูน่าน
1: ิสวาด
0: นิสวาด
1: ครับ
0: มาจากสีสวาดป่ะคะ
1: ใช่
0: เออนี่เห็นไหมเนี่ย
1: เอาสีเป็นที่ตั้งเลยครับเพราะว่าบางทีมันชื่อพวกผลไม้ก็มีครับมันนึกอะไรไม่ออกมันเยอะจัดนะ
0: เรียกรหัสไหมคะ
1: หัน ถ้าผมเรียกนะฮะแต่มันไม่คุ้นชินมันก็ไม่หัน
0: เสน่ห์ของแมวคืออะไรคะในมุมมองของลุง
1: มันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไม่ยากด้วยแหละครับแล้วมันน่ารักอ่ะใช่ครับคือมันเลี้ยงไม่ยากไม่ดุอะไร
0: ทีเนี้ยแมวเอามาเลี้ยงแต่ละตัวเห็นว่าถ้าลุงเจอแล้วมั่นใจว่าไม่มีเจ้าของอ่ะลุงสมชัยรับทั้งหมดทุกสภาพเลย
1: ครับทั้งหมดเขาบางตัวเนี่ยขาเป็นเหมือนลักษณะโดนยิงมาบ้างงานบ้างก็มี
0: ไหมสักตัวหนึ่งลุงเล่าให้ฟังหน่อยที่แบบสภาพมาไม่น่าจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ได้เลยไม่น่าจะอยู่จนถึงตรงนี้เลย
1: โอ้เนี่ยสวัสดีนี่แหละครับ
0: เจ้าสวัสดีนี่แหละค่ะ
1: ครับเนี่ยเดินขาปัดๆเป๋ๆมาตั้งกับมันที่มาเลยแห้งจัดเลย
0: ค่ะ
1: มันอยู่ที่เกาะนู้นนะครับเกาะที่น้ำท่วมไปแล้วนะฮะตรงที่เกาะเล็กๆผมไปจับมา
0: ค่ะตัวแรกที่มาเลี้ยงลูกจำได้ไหมคะ
1: จำไม่ได้หนูมันหลายรุ่นนะครับถ้ามันตายไปมั่งก็มี
0: หนูถามความรู้สึกลุงอย่างนึงสิคะคืออย่างหนูอะหนูขนาดแบบมีหมามีอย่างแมวของเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยสนิทกันมากๆขนาดเขากลับดาวหนูยังเสียใจเลยอะโหแล้วลุงทำยังไงว่าลุงเลี้ยงเยอะมากเลยอะค่ะเวลาเขาต้องกลับดาวแมวอย่างเงี้ยลุงเสียใจไหมอะ
1: โอ้โหเสียใจหนูครับมันมีตายมาแล้วเมื่อผมไปโรงพยาบาลใช้ไปนอนโรงพยาบาล3วันคงเกินแมวผมตาย
0: ม
1: ันชื่อคกผมเอาฝังไว้ในไร่นะครับ
0: ค่ะ
1: เอาศพกลับมาจากเพชร
0: คือทุกตัวก็คือเราเลี้ยงเหมือนลูกเนาะ
1: ครับยิ่งเลี้ยงมันยิ่งผูกพันเนาะ
0: วันหนึ่งบนเกาะแมวที่นี่ได้รับคุณภาพชีวิตในการดูแลอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ตอนเช้าเนี่ยถ้าผมดักตะข่ายได้ผมก็จะไปดักแล้วเอาปลาสดมาให้มันบางทีถ้ามันไม่พอต้องตัด2

0: ท่อนแบ่งกันนะครับเพราะมันกินปลาสดอยู
1: ่แล้วเขารู้เรื่องไหมคะว่าแบบเนี่ยเขารู้ไหมเวลาเนี้ยลุงสมชายต้องออกไปหาปลาร
0: ู้ครับเพราะเรือผมกลับเขาฝั่งนี่มันจะยืนรอที่ตะลิงเต็มเลยนะครับตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ครับเขารู้ด้วย
0: รู้ครับ
1: เอาตอนเช้ามามีปลาสดแล้วต้องมีอาหารอื่นเพิ่มไหมคะ
0: มีอาหารที่เป็นเม็ดนี่เสริมตอนกลางวันนะแล้วก็ตอนเย็นก็ขยำข้าวกับปลาย่าง
1: ระหว่างโฮมสเตย์กับแมวอันไหนมาก่อนคะ
0: แมวมาก่อนครับโฮมสเตย์ทีหลังมาก
1: ครับ
0: ครับคนละครึ่งทางเลยเพราะว่าแมวนี่ตก40กว่าปีครับโฮมสเตย์ยังไม่ถึง20ปี
1: ทีนี้ทำไมถึงทำโฮมสเตย์ด้วยล่ะคะ
0: ไอ้โฮมสเตย์เนี่ยมันได้งบประมาณจากททด้วยนะครับก็ให้งบมาคนละเท่าไหร่ให้ตัดเป็นกลุ่มไง
1: ค่ะ
0: ที่จริงผมมาอยู่กับแมวกับบ้านผมหลังเดียวนี่มานานแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนโฮมสเตย์เนี่ยค่อยๆขยายออกไป
0: ครับ
1: ลุงทำเองเหรอคะ
0: ครับ
1: โฮมสเตย์ทุกหลังลุงสมชายทำเอง
0: ทำเองครับสองคนกับเมียผมนี่
1: โอ้ทั้งผสมกับภรรยาลุง
0: ครับค่อยๆทำไปทีละเล็กละน้อยอะครับทีละหลังของหลังไปเรื่อยๆ
1: อุ้ยแฮนด์เมด 100% ของแท
0: ้แล้วเราไม่มีเงินนี่จะไปจ้างเขา
1: ค่ะมาอยู่โฮมสเตย์ที่นี่อะไรที่ลุงว่าเป็นเสน่ห์แล้วทำให้คนมาหาลุงเรื่อยๆ
0: อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่เดิมผมเองก็สร้างมาตั้งนานไปเกี่ยวกับตกป่าซะมากนะครับ
1: ค่ะ
0: คือสถานที่มันอาจจะโลเคชั่นมันอาจจะดีตอนพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แล้วก็บรรยากาศมันใกล้ชิดกับธรรมชาติ
0: ครับ
1: ที่นี่จะไม่ได้หรูหราเนาะถูกไหมลุง
0: ใช่หนูไฟฟ้ายังไม่มีเลยขนาดโซลาร์เซลล์เองยังต้องจำกัดวัตต์ใช้ถ้าเกิดเปิดพัดลมเนี่ยมันมืดทั้งเกาะเลยนะ
1: โอ้อะอย่างคนมาที่นี่หมายความว่าไม่มีแอร
0: ์ไม่มีครับ
1: ไม่มีพัดลม
0: ครับ
1: ห้องน้ำนี่ห้องน้ำส่วนตัวไหมหรือห้องน้ำรวม
0: รวมหมดเลย
1: เป็นโฮมสเตย
0: ์ครับ
1: มาพักผ่อนแต่บรรยากาศได้จริงๆ
0: ครับ
1: แต่เขาบอกว่าของเด็ดอีกอย่างนึงอ่ะก็คือกับข้าวฝีมือภรรยาลุงอันนี้เรื่องจริงไหมคะเนี่ย
0: ต้องชมถ้าไม่ชมเดี๋ยวไม่ได้กิน
1: อุ้ยแล้วจัดเซตใหญ่ด้วยนะจัดเซตใหญ่ด้วยนะอันนี้ไม่ได้นะอย่างกับข้าวที่นี่ค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านเลย
0: ครับมันก็เน้นปลาหนู
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างอื่นมันก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าบางทีเขาก็อยู่ข้างนอกเขากินเนื้อกินหมูอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ส่วนมากเขาจะสั่งผมกรณีปลาพิเศษอะไรพวกเนี้ยเน้นปลาเงี้ยส่วนมาก
1: ค่ะเมื่อกี้ถามข้าวโฮมสเตย์บวกกับอาหารด้วยนะฝีมือภรรยาลุงสำรับใหญ่ๆเลยลุงคิดเท่าไหร่นะ
0: ผมเก็บอยู่เป็นรายหัวละ500บาทแหละครับแต่มันจะมีส่วนต่างคือค่าเรือเนี่ยต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับผม
1: แต่เรือก็เป็นแบบผู้ประกอบการเป็นคนในชุมชน
0: ใช่ครับ
1: นะแล้วก็ข้ามาพักผ่อนบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะไม่รู้นะคุณผู้ชมจะตั้งต้นศาลตรงไหนจะมาเล่นแมวหรือว่าจะมาพักผ่อนที่นี่แต่ว่าถ้าเกิดมาเช้าเย็นกลับได้ไหมลุง
0: ได้ครับ
1: แวะมาหาสมมติว่าแบบลุงคือไม่มีเวลาพักแต่ว่าอยากกินกับข้าวฝีมือภรรยาลุงทำกับข้าวกลางวันเอาไว้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: เอาลุงฝากโฮมสเตย์หน่อยค่ะ
0: ครับขอฝากโฮมสเตย์ข่าวดอกไม้ไว้ด้วยนะครับผม
1: ช่องทางเนี่ยคุณผู้ชมในโซเชียลก็จะมีรู้สึกว่าจะเป็น Facebook ที่มีอยู่ใช่ไหมคะที
0: ่
1: เขาดอกไม้โฮมสเตย์แก่งกระจานแต่ถ้าจะติดต่อโทรหาลุงโดยตรงค่ะ
0: ได้ครับ0895487157ครับ
1: โทรมาได้กี่โมงถึงกี่โมง
0: โทรได้ตลอดนะครับถ้าผมไม่หลับไปก่อนก็รับสายแต่ถ้าผมหลับไม่ได้รับสายครับ
1: โทรได้หมด
0: โทรได้หมดครับ
1: ยกเว้นตอนหลังแต่ว่าลองโทรได้อยากลองเทสระบบดูอันนี้ก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมถ้าเกิดมีโอกาสมาพักผ่อนมาเที่ยวที่นี่ให้แมวได้เยียวยาคุณได้นะคะจะมาแบบอย่างยุ้ยก็ได้หรือว่าจะมานอนค้างคืนก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะขอบคุณคุณลุงด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: เอาตอนแรกคุยกันเพียบเลยนี่เบื้องหลังดูกว่าจะเจรจากันได้ทุกคนทุกคนรู้แล้วแต่สวยหล่อเมื่อมีของกินนี่ครบคนเงินมาก็หมดฉันใดครบแมวอาหารแมวหมดก็ฉันนั้นนะถ้ามาแบบไม่มาตัวเปล่าเอาขนมขนมมาฝากได้ไหมหมาแมวลุงอ่ะ
0: ได้ครับได้ครับก็มีที่มาตอนหลังเนี่ยมันก็มีมาอยู่เรื่อยของสื่อติดมือมาแต่อันเนี้ยผมก็เก็บไว้บางทีเขาปรับไปกินไม่หมดหรอกผมเก็บไว้ผมก็ลดค่าใช้จ่ายผมด้วย
1: ได้ค่ะ
0: ครับโอ้โหขอบคุณมากครับสำหรับทุกคนนะที่มีน้ำใจ
1: อ
0: ่
1: ะนี่แหละคุณผู้ชมมากันได้เลยที่นี่นะคะเอาล่ะสวัสดีสวัสดียังอยู่ตัวเดียวเลยอ่ะ

0: โอ้น่ารักมากเลยแต่ว่าเห็นไปช่วงนี้ไม่ได้ใช่ไหมช่วงนี้น้ำยังขึ้นอยู่ไหม
1: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์ที่เขาดอกไม้โฮมสเตย์กันหน่อยนะคะเพราะว่าทางทีมงานน้องกายเนี่ยมีคุยกับหลานของลุงสมชายคือลุงสมชายแกไม่เล่นโซเชียลนะคะคือที่มี Facebook ช่องทางต่างๆเนี่ยหลานแกเป็นคนจองให้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดจุดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ที่นั่งคุยกับลุงสมชายคุยไม่ได้แล้วนะคะถ้าจะคุยจะไม่ต้องคุยบนหลังคาแล้ว
0: คือมันสูงเหรอ
1: คะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยท่วมหมดแล้วซึ่งตรงนี้เดิมทีเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมคะตรงหลังคา
0: ค
1: ือตรงที่วีนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวเมนูอาหารที่ภรรยาลุงสมชายทำเต็มหมดแล้วค่ะน้ำมาเต็มหมดเลยค่ะที่เขาดอกไม้โฮมสเตย์นะคะตอนนี้ลุงกับแมวปลอดภัยดีอบพยพกันขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
0: ดีที่ว่ายกบ้านสูงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าใครที่จะไปหาคุณลุงไปเล่นกับแมวไปเติมแมวช่วงนี้พักก่อน
1: พักก่อนนะอย่าเพิ่งนะคือคนไปมันต้องตั้งใจไปคือจริงๆเนี่ยเดิมทีเขาดอกไม้โฮมสเตย์เนี่ยเอกลักษณ์คือไม่ได้แมวนี่ไม่ได้เป็นแรงดึงดูดนะคือลุงสมชายแกเห็นใจแกเก็บแมวมาเลี้ยงแต่ว่าที่นี่เดิมทีมันเหมาะสำหรับคนที่ผจญภัยคนที่มาตกปลา
0: อัน
1: นี้ต้องบอกก่อนคือสถานที่มันไม่ได้สะดวกสบายแบบโรงแรมนะยี่พูดก่อนแล้วก็อาจจะไม่ได้สะดวกสบายคือโฮมสเตย์บางที่อ่ะคือฟูกก็ไม่มีนะอันนี้คือเสื่อผืนหมอนใบ นอนแบบชาวเขาเลย
0: อ่ะก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศนะถ้านอนสบายกันแล้วอยากนอนแบบชิลๆธรรมชาติจริงๆเนี่ยไปหาคุณลุงได้
1: ใช่ค่ะไม่มีทีวีไม่มีอะไรใดๆนะไฟก็ต้องใช้กันตามเวลาม
0: า
1: จาก
0: แผ
1: งโซลาร์เซลล์เน็ตอันนี้แล้วแต่โทรศัพท์มือถือของแต่ละท่านค
0: ุ
1: ณหวังอะไรรหัส Wi-Fi
0: ไม่เผื่อไงเผื่อแบบมีเน็ตจะต้องแบบอัปเดตเผื่อมีเหตุบ้านการเมือง
1: สัญญาณอินเทอร์เน็ตไปถึงอยู่แต่ว่าอาจจะหายบ้างในบางช่วงนะคะอันนี้เขาดอกไม้โฮมสเตย์ก่อของคนรักแมวยุว่าสิ่งที่มากกว่านั้นคือใจลุงสมชายอ่ะคือก็ถามนะเลี้ยงพอเลี้ยงเยอะๆแล้วพอเขาไปอ่ะลุงโอเคไหมลุงบอกก็มีเศร้ากันเป็นวันๆเหมือนกัน
0: นะไม่เป็นไรครับนี่ก็คือรูปแบบของชีวิตเลยครับนะวันหนึ่งก็มีเรื่องเกิดขึ้นครับนะจะทุกข์จะสุขเนี่ยทุกอย่างมาแค่ชั่วคราวนะครับนะตอนสุขก็สุขเต็มที่ตอนทุกข์ก็รีบให้มันไปไกลๆซะนะไปเก็บมะพร้าวกันต่อคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาครับไปดูบรรยากาศการเก็บมะพร้าวกะทิเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ใครจะเก็บก็ได้นะครับต้องฝึกมาอย่างชำนาญและต้องระมัดระวังด้วยครับจะสักแค่ไหนกันเชียวน
1: ี
0: ่เดี๋ยวผมเสนอพี่โปรดิวเซอร์ดีกว่าไว้คุณยุ้ยอ่ะปีนเก็บมะพร้าว
1: เสนอมาไม่แปลกใจแต่เสนอแล้วส่งดิฉันทำไม
0: ปีนแข่งกับผมไง
1: ปีนแข่งกับคุณ
0: เออ
1: โอ้
0: ไม่คุณปีนอะไรอ่ะเครื่องพิลาทิสอะไรของคุณอ่ะ
1: ขอโทษนะ
0: ห้อยโหนจนทยานเก่งอ่ะผมว่ามะพร้าวเด็ก
1: คอนเทนต์อะไรเซฟข้อเข่าชีวิตคุณเราเป็นแมวก้าวชีวิตกันเหรออ
0: าจจะทำไม่ได้ผมพูดเล่นนะคุณผู้ชมมันอันตรายมะพร้าวกะทิครับเป็นมะพร้าวที่มีลักษณะที่แตกต่างจากมะพร้าวทั่วไปโดยเฉพาะลักษณะของเนื้อที่มีความนุ่มฟูมะพร้าวกะทินี่เขาใช้ในนี่ใช่ไหมทับทิมกรอบ
1: ใช่ค่ะ
0: หนาหนาอร่อยอร่อยตลาดเนี่ยต้องการนะแล้วราคาสูงกว่ามะพร้าวทั่วไปด้วยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะนะคะในพื้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาปลูกมะพร้าวกันอยู่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการทำสวนมะพร้าวนะคะอย่างมะพร้าวกะทิเองเนี่ยเป็นผลผลิตต้องอาศัยการคัดเลือกนะคะไม่ได้หมายความว่ามะพร้าวทุกผลจากต้นจะต้องมีลักษณะเป็นกะทิเหมือนกันค่ะ
0: ดังนั้นการเก็บมะพร้าวในแต่ละสวนเนี่ยก็จะแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับก็ถ้าต้นไม่สูงมากเนี่ยชาวสวนสามารถใช้เครื่องมือที่เห็นเมื่อสักครู่นี้การเก็บเกี่ยวจากพื้นดินได้เลยแต่ถ้าสูงขึ้นมาครับก็ต้องเก็บโดยอาศัยอุปกรณ์ที่มีด้ามยาวขึ้นไปอีกเพื่อให้ใช้สามารถนำผลลงมาได้โดยไม่จำเป็นต้องปีนขึ้นไปครับ
1: ค่ะทีนี้หนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้กันคือมีดเกี่ยวมะพร้าวค่ะลักษณะเป็นใบมีดติดอยู่กับปลายด้ามยาวพออยากจะเก็บก็คือใช้ปลายมีดบริเวณเกี่ยวบริเวณก้านของทลายและปล่อยผลลงมาการเก็บมะพร้าวไม่ใช่แค่นำผลลงจากต้นแต่ต้องรู้จังหวะและเลือกผลที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวและต้องระวังไม่ให้ผลผลิตตกกระแทกจนเกิดความเสียหายนี่คุณละว่าคุณลองวิ่งไปรับมะพร้าว
0: ผลผลิตจะไม่ตกหรอกเราเนี่ยจะตกลงมาถ้าเราขึ้นไปเองเนี่ยนะครับสำหรับราคามะพร้าวคุณผู้ชมครับมะพร้าวกะทิถือว่าเป็นผลผลิตที่มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมะพร้าวทั่วไปเลยครับโดยราคาซื้อขายเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดคุณภาพแล้วก็ปริมาณของผลผลิตและความต้องการของตลาดณเวลานั้นส่วนราคาที่เกษตรกรได้รับจึงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่แต่ละเวลา
1: ใช่ค่ะนะคะแม้การทำสวนมะพร้าวต้องใช้เวลาในการดูแลการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งก็ต้องมีทั้งแรงงานและความชำนาญแต่สำหรับคนในพื้นที่แล้วการเก็บมะพร้าวยังเป็นหนึ่งในงานที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชนด้วยค่ะงานแบบนี้ AI ทำให้ไม่ได้นะจ๊ะ
0: ไม่ได้จ้าต้องใช้แรงงานมนุษย์เท่านั้นและทักษะใช่ไหม
1: นะคะพาไปดูอีกหนึ่งงานค่ะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชเปตะเฟสติวัลครั้งที่3นะคะมาจากประเพณีงานศาสตร์เดือน10มาถ่ายทอดในรูปแบบวัฒนธรรมที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ ปตะเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องผู้ล่วงลับและบรรพบุรุษค่ะเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีศาสตร์เดือน10ของชาวภาคใต้ประเพณีที่ลูกหลานจะทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับและเป็นช่วงเวลาที่คนในครอบครัวและชุมชนจะได้กลับมาพบปะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยค่ะ
0: สำหรับเปตะเฟสติวัลครับถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่นำเรื่องราวเหล่านี้แหละครับมาบอกเล่าในหลายรูปแบบและก็ปีนี้เดินทางมาถึงปีที่3ครั้งที่3แล้วโดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งหมด15วันด้วยกันครับ
2: สำหรับเปตะเฟสติวัลครั้งที่3ประจำปี2569นี้นะครับผมดูยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะว่าได้รับเราได้พัฒนาบูรณาการการมีส่วนร่วมกันของโครงการวิจัยกับประชาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้ง13ตำบลนะครับผมโดยเราได้นำผู้นำของแต่ละตำบลมาประชุมร่วมกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยในการ

0: ทศกาลเปตาแล้วก็กิจกรรมวัฒนธรรมอย่างอื่นของพื้นถิ่นใต้แล้วก็จะมีการเวิร์กช็อปทำกิจกรรมต่างๆกันไปซึ่งวันนี้น้องเขาก็จะทำหนมโคเราต้องการมีเด็กๆ เข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าถ้าเราไม่มีเด็กๆ เข้ามาเรียนรู้สานต่อสืบต่อวัฒนธรรมหรือสิ่งดีๆเราทั้งหลายเหล่านี้มันก็จะเลือนหายไป
1: นอกจากการนำเสนอเรื่องราวผ่านกิจกรรมผู้จัดงานแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมาเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลค่ะกลุ่มเยาวชนจากสภานักเรียนโรงเรียนสตรีทุ่งสงเป็นหนึ่งกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับงานเปตาเฟสติวัลตั้งแต่ปีแรกแล้วพอมาครั้งที่3เนี่ยเด็กๆก็ยังกลับมาร่วมกิจกรรมนะคะแต่เพิ่มบทบาทตัวเองจากการเป็นผู้เข้าร่วมมาลงมือทำแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวจากท้องถิ่นด้วยตัวเองเลยค่ะ
2: สภานักเรียนโรงเรียนสตรีทุ่งสงนะคะก็ได้ร่วมกับเทศกาลงานเปตาเฟสติวัลเนี่ยค่ะตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงตอนนี้ก็เป็นครั้งที่3ในฐานะยุวชนวัฒนธรรมของอำเภอทุ่งสงนะคะเราก็ในปีนี้นะคะเราก็เป็นปีแรกที่เราจะมีการจัดบูธนะคะจะมีเวิร์กช็อปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่ทุกคนเห็นด้านหลังนะคะวันนี้ก็จะเป็นขนมโคค่ะส่วนวันอื่นๆก็จะมีการร้อยกำไลลูกปัดของลูกปัดโนราเป็นลูกปัดทางภาคใต้นะคะแล้วก็จะมีถุงหอมสมุนไพรแล้วก็จะมีการทำของเล่นที่เป็นลูกจักรจันทร์พวกเรานะคะก็อยากจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมของอำเภอทุ่งสงเนี่ยให้มันเป็นที่รู้จักในคนหมู่มากให้มากขึ้น
3: ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็คือแบบต้องเตรียมของก่อนแล้วก็แบบมาจัดงานตรงนี้ทำหน้างาน
4: ตอนต่อไปนี่ก็จะเป็นน้ำตาลก้อนที่เราซื้อมาค่ะเราก็จะทำการหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆประมาณเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปเราก็จะทำการนวดแป้งค่ะเราก็จะบี้แป้งให้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเข้ามาใส่แบบนี้ค่ะแล้วก็นวดต่อไปให้เป็นวงกลมค่ะ
5: สำหรับงานเปตาเฟสติวัลครั้งที่3นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27กันยายนถึง11ตุลาคมนี้ครับที่บริเวณหลาดยิบอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอด15วัน15คืนครับก็มีกิจกรรมเรื่องอย่างที่เห็นครับศิลปะวัฒนธรรมการแสดงการประกวดรวมถึงเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะ15วัน15คืนนะคะถึง11ตุลาคมนี้ค่ะ
5: ไปกันได้เลยนั่นเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ทำอะไรที่เป็นของขวัญจากคนรุ่นเก่า
1: ใช่ค่ะนะคะเอาพาไปดูอีกหนึ่งอันซีนแห่งจังหวัดเพชรบุรีค่ะกับโบสถ์ไม้สักที่วัดกุฏิบางเค็มกับวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีและศิลปะความงดงามของงานช่างเมืองเพชรค่ะวัดกุฏิบางเค็มเป็นวัดราชที่สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นช่วงปลายรัชสมัยอยุธยาหรือว่าต้นสมัยรัตนโกสินทร์ไม้สักนำมาใช้ก่อสร้างโบสถ์มีเรื่องเล่าว่านำมาจากนครสวรรค์แล้วล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองบางเค็มก่อนนำขึ้นที่ท่าน้ำของวัดเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างโบสถ์โดยฝีมือช่างแกะสลักจากเมืองเพชรบุรีค่ะ
5: จุดเด่นที่ทำให้ ขออภัยครับจุดเด่นที่ทำให้โบสถ์แห่งนี้ได้รับความสนใจก็คืองานแกะสลักไม้ที่ปรากฏอยู่โดยรอบทั้ง4ด้านครับทั้งผนังประตูและหน้าต่างซึ่งมีความประณีตและสวยงามแตกต่างกันไปโดยในภาพแกะสลักขนาดใหญ่เนี่ยรวมแล้ว20ภาพก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากทศชาติชาดกมหาชาติชาดกและไซอิ๋วโดยรายละเอียดต่างๆนั้นก็ไม่ได้แกะสลักขึ้นเพียงเพื่อความสวยงามนะครับแต่ยังแฝงเรื่องราวและความหมายเอาไว้ในแต่ละภาพด้วย
1: ค่ะโบสถ์ไม้สักนะแกะสลักทั้งหลังค่ะความงดงามนี้ไม่ใช่แค่คุณค่าทางศิลปะแต่สะท้อนภูมิปัญญาและฝีมือช่างเมืองเพชรค่ะที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวงานไม้ได้อย่างน่าทึ่งเอามีโอกาสลองไปได้เลยนะคะที่โบสถ์ไม้สักวัดกุฏิบางเข็มค่ะ
5: ไปกันอีกสักเรื่องนึงคุณผู้ชมครับไปชวนกันจับกุ้งฝอยกันหน่อยปกติเคยเห็นแต่ตกกุ้งนะฮะกุ้งฝอยผมเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ไปลองจับเหมือนกันไปดูภาพบรรยากาศจับกุ้งฝอยนะครับที่ริมเขื่อนลำแชะสร้างรายได้เสริมกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
1: คือคุณไม่จับเนี่ยคุณกินอย่างเดียวอ่ะ
5: กุ้งฝอยเขาไปทำกุ้งแพใช
1: ่
5: ไหม
1: ใช่กุ้งแพก็ได้ไปทอด
5: กุ้งเต้นนั่นคืออีกอย่างนึงด้วย
1: ใช่กุ้งเต้นคืออย่าง
5: คนละแบบ
1: เป็นกุ้งสดๆไง
5: ที่เห็นนี่ครับก็คือชาวบ้านที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับต่างเดินทางออกไปจับกุ้งฝอยและปลาขนาดเล็กริมชายหาดภายในเขื่อนลำแชะครับโดยอุปกรณ์ที่ชาวบ้านนำมาจับเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเองครับนะมีขนาดที่กว้าง2เมตรยาว2เมตรครึ่งผูกติดกับลำไม้ไผ่ยาว3เมตรเอามาไขว้กันเป็นรูปตัว X ครับและบริเวณด้านล่างของตาข่ายเนี่ยจะติดโซ่ขนาดเล็กเอาไว้ถ่วงน้ำหนักส่วนปลายไม้ไผ่ด้านล่างก็จะติดล้อหรือวัสดุพลาสติกที่มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าเพื่อสามารถดันอุปกรณ์ไปตามแนวชายฝั่งได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยครับก็จะไปติดตั้งนี่แล้วก็จะเล่นไฟล่อไฟแบบนี้ก็จะกวาดเอากุ้งฝอยและปลาขนาดเล็กเนี่ยขึ้นมาอยู่ในกระชังนั่นเองล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณสมหวังนามเพชรชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าช่วงนี้ระดับน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยน้ำท่วมบริเวณต้นหญ้าริมชายหาดนั่นเป็นจุดที่กุ้งฝอยและปลาขนาดเล็กมารวมตัวกันก็เลยจับได้ง่ายขึ้นค่ะทีนี้ปริมาณเนี่ยไม่แน่นอนนะ คุณผู้ชมจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศถ้าฟ้าเปิดลมไม่แรงจะจับได้มากเฉลี่ยเนี่ย 5-6 กิโลกรัมต่อวันถ้าชำนาญหน่อยหรือปัจจัยเอื้อจับได้มากถึงหลัก10กิโลกรัมกุ้งฝอยปลาที่จับได้ก็ไปประกอบอาหารได้หลายเมนูถ้าจับได้มากก็

0: ทำเป็นกุ้งหรือปลาจ่อมรับประทานได้นานขึ้นและนำไปขายด้วยกุ้งฝอยเนี่ยราคากิโลกรัมละ100บาทขึ้นไปนะคะ
1: ไม่ได้ถูกนะเรียกว่าช่วงนี้ระดับน้ำก็เอื้ออำนวยแหละครับชาวบ้านก็สามารถใช้ภูมิปัญญาอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเองเนี่ยออกหาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาประกอบอาหารนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็หากจับได้จำนวนมากเนี่ยก็ไปขายก็ได้เงินเพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย
0: ใช่นี่พี่ปูจะเปิดขวดถามว่า
1: พี่ปูจะเปิดขวดหรอ
0: รสแซ่บไหมครับ
1: อันไหนฮะกินหลายเมนู
0: ถ้ากุ้งแพอร่อยแต่กุ้งเต้นเนี่ยไม่กล้ากิน
1: ผมก็ไม่เคยกินนะ
0: ใช่นะคะมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาหลากหลายเลยอย่าง Facebook เนี่ยมีส่งพี่ทวนพินทุพันธ์นะคะตอนนี้ทีมงานเรารับเรื่องแล้วนะคะส่งกำลังใจให้นะคะหมู่บ้านสากลเสรีไทย57เขตบึงกุ่มตอนนี้สถานการณ์ยังวิกฤตหนักเลยแม้กระทั่งคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ส่งข้อความมาพูดคุยกับเรานะคะทางเราก็มีรับเรื่องแล้วก็มีส่งต่อที่สำคัญก็สามารถที่จะติดต่อไทย PBS ได้ในหลากหลายช่องทางตามที่เราได้เรียนคุณผู้ชม
1: ไปอย่างที่บอกไปที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS นะครับคุณผู้ชมย้ำเบอร์อีกทั้งนะครับ027902111นะครับ027902111นะครับหรือจะ027902630-2ก็ได้ติดต่อมาได้นะครับตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นนะครับหรือที่ @longtukthaipbs นะครับก็ติดตามข้อมูลแล้วก็อัปเดตต่างๆของเราได้รวมถึงการบริจาคการช่วยเหลือก็สามารถมาที่ไทย PBS ได้
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตลอดทั้งในทุกๆรายการของทางสถานีของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้เราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลให้คุณผู้ชมกันเรื่อยๆเลยนะคะก็ส่งกำลังใจค่ะให้เราคนไทยทุกคนสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ด้วยกันนะคะ
1: ที่สำคัญก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทีมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจิตอาสาทุกท่านเรื่องของคนไทยทุกคนนะครับให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันและนี่คือทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้เช้าวันพุธวันนี้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอเป็นวันที่ดีของทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ひと皿から新しいひと皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอให้ดูเกี่ยวกับ
3: โอ้โหสวย
4: ต้อง
3: สวย
4: โอ้โห
3: พลังเยอะมาก
5: ขำแดดเป็นซูเปอร์ฟู้ดมีโปรตีนเกลือแร่วิตามิน
2: ไปชิม
3: อร่อยมาก
6: ม
2: ันใช่ใช่ไปเรียนรู
7: ้ไปกัน
8: อันนี้ครับ
2: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซังและซามูไรเชฟ
9: ในรายการซามูไรเชฟซามูไรรถไถทุกวันอาทิตย์เวลา10 โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
10: よろしくお願いします

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

0: ไม่ว่าต้องพยายามแค่ไหนฉันจะทำให้คุณขำรักฉันให้ได
1: ้หากพระองค์ชายทั้งสองพระองค์จะทรงช่วยเจรจาสู่ขอคุณขำให้เยี่ยงนี้คุณพระคงได้ออกเรือนเร็วๆนี้เป็นแน
2: ่เรื่องนี้คงต้องพูดคุยกันก่อน
3: จะกล้าปฏิเสธหรือในครับ
4: หากคุณพระมีใจต่อฉันจริงก็ควรพูดกับฉันก่อนหากควรใช้อำนาจของผู้ใหญ่ในแผ่นดินมาบังคับใจฉันเช่นนี
5: ้ทางริมน้ำตลาดท้ายสนมมีละครมาเล่นกันอีกแล้ว
6: ไม่น่าเชื่อนะนานเป็นปีแล้วแต่เขาก็ยังจำพ่อขวัญได้
7: ทำไมความรักต้องมีแต่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นล่ะแล้วผู้หญิงกับผู้หญิงละกันมันผิดกงไหน
8: ข้าจะจ้างพ่อครูมาเล่นละครให้เจ้านายและบ่าวไพร่ได้ดูเป็นบุญตา
9: เสียรู้พระองค์หญิงจนได้ทำไมถึงอยากให้ข้าอยู่ในพระนครนะ
10: เอ็งไปหาหมอฝ่ารังมาแล้วหรือยังฮะไอชุ่ม
11: เออไปมาแล้วเจ้าค่ะแต่ไม่ได้เจอกับหมอยอนนะเจ้าคะ
10: หมอยอนหมอมิชชันนารีสอนศาสนานะหรือ
11: เจ้าค่ะรักษาคนเจ็บแล้วก็แจกคัมภีร์ให้ไปอ่านแต่ไม่ค่อยมีคนคิดเข้ารีดดอกเจ้าค่ะอ่านไม่ออกก็โยนทิ้งไปเจ้าค่ะนี่ฉันก็ได้มาด้วยนี่ไงเจ้าคะหมอยอนกับพวกเช่าเรือนของนายกลิ่นอยู่แถววัดตึกใกล้สังเพงระแวกนั้นเฉอะแฉะและสกปรกมากเจ้าค่ะคนที่มาหาหมอฝรั่งก็เป็นกันสารพัดโรคเออฉันเจอเมียนายกลิ่นเจ้าของเรือนที่หมอยอนเช่าอยู่ด้วยนะเจ้าค่ะ
10: เมียนายกลิ่นใครกันหรือคนที่มาก่อน
12: ข้าไม่รอข้าจะเข้าไปข้างใน
10: หมอยอนรีบไป
12: นี่เรือนของข้าเหตุใดข้าจะเข้าไม่ได้
10: เข้าไม่ได้
9: เข้าไม่ได้
10: นะนี่อย่ามาแตะต้องตัวข้านะข้าไม่ได้มารักษาโรคแต่ข้ามาเก็บค่าเช่าหมอฝรั่งเช่าเรือนข้าหากเดือนนี้ไม่จ่ายอัดมาก็ให้ย้ายออกไป
9: ไล่หมอไปแล้วจะเอาหมอที่ไหนรักษาพวกเราไม่ยอม
10: ใช่พวกเราไม่ยอม
11: เรือนนี้ของแม่หรืออ
10: ืมข้าชื่อเผาเคยเป็นหม่อมห้ามของสมเด็จเจ้าวังหน้าแต่ตอนนี้ข้ามีผัวใหม่ชื่อกลิ่นเป็นเจ้าของเรือนหลังนี้และเองล่ะสารรูปเยี่ยงนี้เองเป็นพี่ข้าของใครหรือ
11: ฉันไหว้จ้าฉันชื่อชุ่มฉันเป็นบ่าวของหม่อมแก้วหม่อมห้ามของพระองค์เจ้าสัง
10: หม่อมแก้วหม่อมแก้วที่มีเรื่องกับอีพวกหม่อมห้ามวังหน้าที่เล่นเพื่อนกันนะหรือแล้วเพลานี้นายของเองเป็นเช่นไร
13: ข้าจำได้ไม่เคยลืมวันนั้นพระองค์ชายทรงตำหนิข้าเสียหายทั้งที่ข้าปกป้องเกียรติยศของเจ้านายทุกพระองค์หลังจากวันนั้นพระองค์ชายก็ทรงรังเกียจข้า

0: ทรงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนที่ได้เจอแม่เผาคราวนี้ก็เป็นการดีเหมือนกันเผื่อว่าวันข้างหน้าอาจได้พึ่งพากันบ้างแล้วเรื่องยาเล่ายาที่จะทำให้พระองค์ชายหายประชวร
1: แม่เผาบอกว่าต้องให้พระองค์ชายเสด็จไปเองเจ้าค่ะต้องให้หมอยอนตรวจพระอาการก่อนจึงจะจ่ายยาได้หม่อมน่าจะทูลเชิญให้พระองค์ชายเสด็จไปนะเจ้าค่ะ
0: หากข้าทำให้พระองค์ชายหายได้ก็คงจะดี
1: ไม่รักหม่อมแก้วคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดเยี่ยงไรแล้วเจ้าค่ะ

0: ตั้งเครื่องเสวยถวายพระองค์ชัยเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะวันนี้เสวยได้มากกว่าเมื่อวันก่อนเจ้าค่ะ
1: พระองค์ชายเป็นห่วงลูกในท้องข้าก็เลยทรงเร่งบำรุงพระวรกายนะ
0: แต่
1: กระไรหรือลูกเล็ก

0: แม่แก้วไปรู้จักพวกมิจฉานารีพวกนั้นได้อย่างไรฉันใครรู
1: ้ก็เขาลือกันนักหนาว่าหมอฝรั่งมียาดีรักษาใครก็หายขาดหม่อมฉันเป็นห่วงพระองค์ชายจึงให้ไอ้ชุ่มไปสืบหาจนได้ความมาว่าหมอฝรั่งอยู่ที่ใดคะ
0: การที่เจ้านายระดับพระราชโอรสเสด็จไปพบคงเป็นเรื่องแตกตื่นกันพอควร
2: เห็นทีผู้คนคงนำไปพูดต่อในทางร้ายเสียมากกว่าดี
3: หากแม่แก้วปรารถนาดีต่อพระองค์ชาย
2: แม่แก้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าพระองค์ชายอยู่ในสถานะใดทำกระไรได้แค่ใดและหากความนี้แพร่กระจายไปทั่วพระนครจะเกิดกระไรขึ้นบ้างเล่าพระองค์ชายทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวทั้งข้าราชบริพารทั้งฝรั่งต่างก็คิดว่าจะได้ทรงราชสืบต่อจากพระเจ้าอยู่หัว
3: หากพระองค์ชายทรงเป็นกระไรไปอาจมีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็เป็นได
2: ้การของแผ่นดินซับซ้อนยิ่งนักแม่แก้วคงไม่เข้าใจดอก
0: ขอบใจแม่นิ้วที่เข้าใจฉันส่วนเรื่องหมอยอนนั่นแม่แก้วคงรู้นะว่าหาได้สมควรไหม
4: พระองค์ชายทรงเป็นกระไรไหมคะ
0: ปวดท้อง
4: นั่งพอกำเพลินไหมคะ
0: เร็วไปกระได
2: ประเดี๋ยวหม่อมฉันจะไปบอกหมอหลวงให้นำพระโอสถมาถวายพระองค์ชายนะเพคะพระวายโยจักได้มีกำเริบอีกประเดี๋ยวนะเพคะ
1: ไม่ใช่เพราะหม่อมฉันดอกนะเพคะถึงได้ประชวรฉับพลันเยี่ยงนี้

0: หากพระองค์ชายทั้งสองพระองค์จะทรงช่วยเจรจาสู่ขอคุณทำให้เยี่ยงนี้คุณพระคงได้ออกเรือนเร็วๆนี้เป็นแน
1: ่หากรักจริงฉันจะลองเจรจาให้
2: เสด็จอาช่วยพูดให้แรงหนึ่งแล้วฉันจะช่วยพูดให้อีกแรงหนึ่งจะได้มีน้ำหนักมากขึ้น
3: นับเป็นพระเมตตาสูงสุดแก่ข้าพระพุทธเจ้ายิ่งนักพระพุทธเจ้าค่ะ

0: ับผมหมายความว่าทั้งสองรักกันแล้วกระผมคิดว่าหากควรใช้พระอำนาจของเจ้านายไปบีบบังคับใจคุณขังนะขอรับ
1: เรื่องนี้หาใช่การของกระจงไม่ยายจึงต้องวุ่นวายกับฉันนัก
0: ขอประทานอภัยขอรับ

0: หากฉันไม่ใช่บารมีของเจ้านายแล้วฉันจะได้สมรักกับแม่ขามหรือประจง
1: พระองค์ชายยังประชวรอยู่นี่รอให้หายดีก่อนหรือเพคะ
2: พี่ดีขึ้นแล้วล่ะแม่เงี้ยวแล้วอีกอย่างพี่รับปากคุณพระเจนอภิบาลไว
3: ้คุณพระให้คุณพระสุริยะภักดีมาขอให้พี่กับเสด็จอาช่วยไปสู่ขอแม่ขำคนที่เคยเป็นหม่อมห้ามนะสมเด็จเจ้าวังหน้ามาเป็นเมียพี่จึงว่าจะขอให้เจ้าพี่วิลาช่วยอีกแรง
1: แม่ขำหม่อมฉันจำได้แล้วเพคะที่ในการประสบคืนนั้นมีเรื่องกับหม่อมแก้วแต่ลือกันว่าเป็นคู่เล่นเพื่อนกับหม่อมห้ามที่ชื่อสุดนี่เพคะขอประทานอภัยเพคะหากพูดในการนี้บังควร
4: หม่อมสองคนนี้กิริยาหยาบช้านักหากควรได้เป็นเมียใครดอกโดยเฉพาะคนดีๆอย่างคุณพระเจนอภิบาล
2: ยังเจ็บแค้นเรื่องวันนั้นอยู่อีกหรือแล้วการนี้ก็หาใช่กงการใดของแม่แก้ว
4: หากคิดจะเป็นเมียเอกของเจ้าพี่ก็ควรจะเตือนพระสติของเจ้าพี่บ้างนะหากควรให้ลดองค์ลงไปเกี่ยวข้องกับอีหม่อมห้ามเล่นเพื่อนสองคนนั้นไม
1: ่ข้าคงทำไม่ได้ดอกปากข้ากับปากแม่แก้วต่างกันพระองค์ชายจะทำอะไรก็สุดแท้แต่พระองค์ท่านหาใช่กงการอันใดของเมียเยี่ยงเราทั้งสองไม
5: ่มีอะไรหรือ
6: คุณสุวรรณให้มาบอกว่าวันนี้จัดสำรับเพิ่มอีก2สำรับจ้ะ
5: ใครเสด็จมาเล่า
6: ก็พระอนุชากับเสด็จกรมหมอหลวงนะจ๊ะ
7: แล้วจะเสวยกระไรเล่าข้าจะได้ทำถวายได้ถูกอ้าวคุณสุด

0: มีอะไรหรือเกี่ยวข้องอันใดกับคุณสุดฮะนางยวง
1: นั่นสิข้าก็อยากรู้มีอะไรก็พูดมาเถิดนานางยวง
2: ใครเล่าข้าก็รอฟังอยู
3: ่คือพระอนุชาเสด็จมากับเสด็จกรมหมอหลวงทรงมาขอให้พระองค์หญิงเป็นผู้ใหญ่สู่ขอคุณสู่ขอคุณขำไปเป็นเมียคุณพระเจนพิบาลน่ะ

ื่องนี้หม่อมฉันคงตัดสินใจด้วยกระไรไม่ได้คงต้องให้คุณขำตัดสินใจด้วยเพคะผู้หญิงคนหนึ่งต้องอยู่ร่วมกับผู้ชายคนหนึ่งไปจนตายจากกัน

0: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเพคะหากเกิดเป็นหญิงที่ต้องทำตามใจผู้ชายทุกอย่างด้วยแล้วหากชะตาไม่ต้องกันก็เหมือนตกนรกเพคะ
1: แต่คุณพระรักแม่ขำจริงๆเจ้าพี่หม่อมฉันกับคุณพระสนิทกันหม่อมฉันรู้ใจท่านดี
2: รักกันเยี่ยงนี้มีหรือจะทิ้งขว้างแม่วิลาอย่ากังวลไปเลย
0: รักกันเยี่ยงนี้คงเป็นฝั่งคุณพระฝ่ายเดียวกันมั้งเพคะหากรักกันทั้งสองฝั่งก็คงไม่เกิดปัญหาให้มารวมกันที่นี
2: ่แม่วิลาเห็นใจคุณพระบ้างเถิดผู้ชายน่ะเพลารักใครสักคนมันทรมานมากหนักหนากินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงขนึงหาเช้าเย็นเจียวหนา
0: แต่คุณขำไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเสด็จอาจจะให้หม่อมฉันไปถึงสวนนอกอัมพวาเลยก็นั้นหรือไงคะ
1: หาไม่เจ้าพี่เราต้องหาทางให้แม่ขำเข้ามาที่พระนครต่างหากแล้วเจ้าพี่ค่อยเจรจาให้คุณพระ
0: คุณพระเขาคิดว่าหากกระทำเยี่ยงนี้แล้วคุณขำจะตกลงปลงใจหรือพ่อสังเอาเถิดหากหม่อมฉันได้มีโอกาสพบคุณขำหม่อมฉันจะช่วยพูดเรื่องนี้ให้แต่การตัดสินใจต้องเป็นเรื่องของคุณขำเขานะเพคะเสด็จอา

0: ข้าทนคิดถึงแม่ขำไม่ไหวให้อันตรายยิ่งไรข้าก็ต้องมายิ่งรู้ว่าพวกโจรมันออกปล้นข้าก็ยิ่งเป็นห่วง
1: ใช่ข้าเคยถูกพวกโจรทำร้ายแต่ยังโชคดีที่ได้นายประจงกับลูกน้องคุณพระมาช่วยไว้เสียก่อน
0: คุณพระเจนอภิบาลส่งคนมาอารักขาแม่ขำเลยยิ่งนั้นแล้วแม่ขำก็คงตกลงปลงใจไปกับคุณพระแล้วจะออกเรือนเมื่อไรเล่า
1: ไม่ข้ารู้ตัวดีข้าไม่ได้รักคุณพระ
0: ยิ่งนั้นแล้วแม่ขำรักใครเล่า
1: ข้าไม่รู้ข้าสับสน
2: แม่ขำข้าไม่อยากไปเลย
3: มิได้ดอกแม่สุดต้องกลับไปแล้วสอบเข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์ให้ได
0: ้หากข้าทำได้จริงแม่ขำจะไปอยู่กับข้าหรือไม่แม่ขำตอบข้าหน่อยเถิดนะข้าจะได้มีแรงใจในการรับราชการข้าตั้งใจว่าจะเอาเบี้ยหวัดมาเลี้ยงดูแม่ขำไปจนวันตาย

0: ข้ารู้ว่าคุณสุดเจ็บปวดเพียงใดหากเป็นข้าข้าก็คงปวดร้าวไม่ต่างจากคุณสุดแม้แต่น้อยที่ได้รับรู้ว่ากำลังมีคนพยายามพรากหญิงที่เรารักไป
1: แล้วเหตุใดแม่อื่นถึงเห็นใจข้า
0: แม่ปีกยังอยู่กับข้าหาได้มีเจ้าใดคนใดมาบังคับฝืนใจไม่แต่คุณสุดสิจะขวางอำนาจเจ้านายได้เยี่ยงไรกัน

0: อันนี้ข้าคงต้องสุดแท้แต่วาสนาหากแม่ขำปรองใจไปกับคุณพระข้าก็คงต้องทำใจ
1: อาการป่วยดีขึ้นหรือยังพ่อสังพี่ฟังข่าวเจ้าแล้วก็หวั่นใจนักเป็นห่วงเหลือเกินไหนจะลูกในท้องแม่เงี้ยวอีกเจ้าหมั่นกินยาที่เสด็จอาปรุงให้นะ
2: หม่อมฉันก็หวั่นๆอย่างใดก็ไม่รู้นอนหลับฝันร้ายอยู่บ่อยครั้ง
3: ฝันร้ายหรือกินกระไรผิดสำแดงหรือว่านอนมากไปหรือหรือว่าพ่อสั่งมีสิ่งใดกังวลใจหรือ
2: หาได้มั่นใจสักอย่างข้าอดหมองเศร้าไม่ได้เพลานี้การใดที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเมืองหรือเรื่องของผู้ใดก็ตามข้าก็อยากจะช่วยเหลือทั้งสิ้นหากตายแล้วข้าก็ไม่รู้จะได้ทำคุณให้แผ่นดินหรือผู้ใดหรือไม
1: ่พ่อสั่งอย่าพูดเยี่ยงนั้นมันเป็นลาง
4: เจ้าพี
1: ่พ่อสั่งทำกะไร
3: พ่อสั่งมีกะไรในใจบอกอาบ้างอาจจะได้ช่วยเจ้าได้
4: เจ้าพี่หากข้าตาย
1: ไม่พ่อสั่งอย่าพูดเยี่ยงนั้น
2: ขอให้ข้าได้พูดสักหน่อยเถิดข้าฝากลูกในท้องแม่งิ้วฝากบำรุงดูแลแม่งิ้วเท่าที่เมตตาฝากทูลกระหม่อมพ่อและแผ่นดิน
1: พอได้แล้วพ่อสั่งยืนขึ้น
3: อาการป่วยของพ่อสังรุนแรงหนักมากใช่หรือไม่และพ่อสังไม่บอกอาปิดบังพวกเราไว้ทำไมหรืออาการแท้จริงเป็นอย่างไรหรือพ่อสังหากพ่อสังไม่บอกอาก็ปรุงยาได้ไม่เหมาะแก่โรคนะ
2: อาการของข้าหนักอยู่เสด็จอาแม่แก้วอยากให้ข้าไปหาหมอย้อนพวกมริกัน
3: พวกหมอมิชนารีนะหรือเรื่องมันใหญ่โตมากไปขนาดไหนแล้ว
2: ข้าไม่รู้ดอกแต่ข้าปรามแม่แก้วแล้วหากอาการป่วยของข้าแพร่ไปทั่วพระนครจักไม่ดีต่อการแผ่นดินแน
1: ่โถพระสังหากหมอฝรั่งรักษาได้พี่คิดว่า
2: ไม่ได้ดอก
1: พ่อสังเรามีกันสองคนพี่น้องนะพ่อสังการใดที่พี่จะช่วยเจ้าได้จงบอกพี่เถิดพี่ขอเพียงอย่างเดียวเจ้าต้องบำรุงรักษาตัวเองให้หาย
2: พุทธเจ้าค่ะ
1: ไปกลับตำหนักพ่อสังเถิดจะได้ถนอมพระองค์ให้อาการดีขึ้น

0: จริงอย่างที่รับสั่งหากอาการประชวรของพ่อสังถูกแพร่ไปทั่วพระนครก็จะหาเป็นผลดีต่อแผ่นดินไม
1: ่กล่าวกระหม่อมจะได้ไปเฝ้าพระอาการประชวรที่วังท่าพระและจะได้พูดกับหม่อมแก้วให้เข้าใจพระพุทธเจ้าค่ะ
0: ดีแล้วคุณพระเป็นตำรวจต้องดูแลรักษาเจ้านายและวังหลวงอยู่แล้วถือเสียว่าการนี้เป็นหน้าที่ของคุณพระด้วยก็แล้วกันนะ
1: พระพุทธเจ้าค่ะส่วนเรื่องคุณขำนั้นหม่อมฉันเข้าใจดีพระพุทธเจ้าค่ะ
2: เท่าที่ทราบพระองค์ชายทรงปิดบังพระอาการเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ทรงเก็บความทรมานเอาไว้แต่เพียงพระองค์เอง
3: เมื่อพระองค์ชายรู้ว่าฉันท้องท่านก็แยกตัวไปบรรทมห้องอื่นรับสั่งแต่ให้บ่าวนำพระโอสถไปถวายส่วนพระกายหารก็เสวยบ้างมีเสวยบ้างมีไข้ขึ้นเป็นพัก
2: ๆกระผมขอให้ปิดเรื่องพระอาการประชวรเอาไว้ให้รู้กันแค่ในตำหนักนี้เท่านั้นนะนกเล็ก
4: เจ้าคะ
2: กำชับบ่าวมีให้แพร่งพรายเรื่องนี้ด้วย
4: เจ้าค่ะ
3: ขอบใจคุณพระมากนะฉันขอตัวไปดูพระองค์ชายก่อน

0: คงมีใช่พอพระอาการดีขึ้นก็จะเสด็จไปสวนนอกอัมพวาเพื่อสู่หอหม่อมห้ามที่ชอบเล่นเพื่อนให้แก่คุณพระวันนี้ดอกนะเจ้าคะเอหรือว่าใช
1: ่กระผมไม่มีความจำเป็นจะต้องตอบหม่อมทั้งกระผมทั้งเจ้านายต่างก็ทราบถึงความพยายามของหม่อมแก้วที่จะพาพระองค์ชายไปพบหมอหยอดในฐานะที่กระผมเป็นตำรวจมีหน้าที่อารักขาเจ้านายทุกพระองค์กระผมขอสั่งห้ามหม่อมแก้วมิให้ทำการใดที่จะกระทบต่อพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมดโดยเด็ดขาดหาไม่แล้วจักได้รับโทษอย่างหนัก
0: ความหวังดีของข้ามันทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายถึงเพียงนี้เชียวหรืออ
2: ากำลังคิดว่าอาจจะให้หมอฝรั่งมารักษาพ่อสังนาวิราช
3: แล้วหากพวกฝรั่งเอาไปลือกันว่าพระราชโอรสผู้ที่ถูกคาดหวังจะนั่งบัลลังก์เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปป่วยหนักจะเป็นการดีต่อแผ่นดินหรือไม่คะพวกฝรั่งก็ล่าดินแดนผู้อื่นหมายจะเอามาเป็นเมืองขึ้น
2: แต่หมอฝรั่งปรุงยาใหม่ๆให้เหมาะแก่โรคที่เกิดขึ้นได้เสมอยาฝรั่งจึงต้านโรคได้บางทียาที่อาปรุงให้พ่อสั่งก็อาจจะไม่เหมาะแก่โรคก็เป็นได้วิชาความรู้ที่อาเคยเรียนมากับหมอฝรั่งก็ล้าหลังเก่าไปเสียแล้ว
3: เสด็จอาตรองดีแล้วหม่อมฉันก็ไม่ขัดดอกนะคะแต่หม่อมฉันหวั่นใจงานประสบของสมเด็จเจ้าวังหน้ายังติดอยู่ในหัวทุกคนทูลกระหม่อมพ่อก็ยังไม่คลายทุกข์ถึงกับออกพระโอษฐ์ว่าจะไม่ทรงแต่งตั้งใครเป็นวังหน้าแล้วแต่หาต้องทรงสูญเสียพระโอรสไปอีกคนเล่าแพคะ
2: มาวิราชอย่าร้องไห้ไปเลยจะเป็นลางไม่ดีต่อพ่อสักด้วย
4: พระองค์ชายบรรทมตื่นแล้วแพคะ
2: พ่อสัง
4: พ่อสัง
5: เมื่อพระองค์ชายบรรทมตื่นแล้วรู้ว่าพระองค์หญิงเสด็จมาจึงให้รีบพาออกมาเลยไหมคะ
6: โธ่พ่อสังนี่เห็นต้องรีบออกมาน่าจะพักผ่อนก่อน
7: โ
6: อ้เป็นเยี่ยงไรบ้าง
7: เจ้าพี
8: ่เรื่องที่หม่อมฉันเคยขอร้องเจ้าพี่ไว้หม่อมฉันฝากเจ้าพี่ด้วยนะ
6: พี่ยังจำได้ส่วนที่ขอให้พี่ช่วยพูดเรื่องสู่ขอแม่ขำให้คุณพระนั้นพี่ขอเลื่อนไปก่อนนะพ่อสังหากแต่เราเพิ่งคุยกันพ่อสังยังมาล้มป่วยโบราณว่าเสียเลิกแล้วนะ
2: ใช่เรื่องนั้นอาคุยกับคุณพระแล้วเขาเหมือนจะเข้าใจแต่ก็น่าเจือนไปไม่น้อย
6: หากรักได้ก็ต้องรอได้เพคะ

0: พระอาการของพระองค์ชายไม่ใคร่จะดีนักอยู่คุยกันได้ไม่เท่าไหร่จึงต้องเสด็จกลับพระตำหนักไปก่อน
1: จะมาเจรจาเรื่องสู่ขอกลับต้องมีคนล้มเจ็บเยี่ยนมิตรเป็นลางไม่ดีนะ
0: คุณสุดก็อย่าพูดไปนะอียวงหลังลายแน่พระองค์หญิงมิให้พูดเรื่องนี้แต่นี่เห็นคุณสุดสนิทกับแม่เนียมมิเช่นนั้นแล้วก็ข้าไม่มีวันเปิดปากพูดเป็นแน
2: ่ข้าไม่พูดไปดอกนะยวง
1: หากมีอะไรอีกแล้วก็มาบอกนะข้าอยากรู
0: ้แหมก็รู้แหละว่าแม่เนียมอยากรู้ข้าก็เลยแอบมาเล่าแต่ก็มิได้หมายความว่าข้าจะเล่าได้ทุกเรื่องเรื่องใดมิควรข้าก็คงเล่าให้แม่เนียมฟังมิได้ดอกข้าไปก่อนนะ
1: จ้ะคุณสูตรอย่าเพิ่งดีใจไปเลยคุณพระเจนอภิบาลท่านเป็นผู้ชายจริงจังหากคิดกระทำการใดแล้วย่อมต้องสานต่อจนสำเร็จ
2: เรื่องนี้ก็คงต้องสุดแท้แต่เวรกรรม
1: หากสะสมบุพเพร่วมกันแล้วย่อมไม่แคล้วกันดอกคุณสุด

0: เรื่องยาจากหมอฝรั่งหาตรองดูแล้วอาจจะต้องหาวิธีไปเอามาให้ได
1: ้แต่มันควรหรือเสด็จอา
0: เพลานี้ยาจากหมอฝรั่งอาจเป็นหนทางเดียวที่จะรักษาพ่อสั่งให้ผลก็เป็นได
2: ้เรื่องยาฝรั่งหม่อมชันเคยคิดการนี้จนถึงขั้นให้บ่าวของหม่อมชันไปสืบสอบจนเจอหมอแต่พระองค์ชายทรงห้ามไว้ไปคะ
0: นี่แปลว่าพวกฝาหลังรู้แล้วล่ะสิว่าพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวประชวรใช่หรือไม
2: ่เพคะแต่หม่อมชันทำไปด้วยความรักที่มีต่อพระองค์ชายนะเพคะ
1: แต่หม่อมชันปราบแม่แก้วแล้วหากทรงรู้เช่นนี้เสด็จอาจักทำเช่นไร
0: เมื่อไปพบหมอฝาหลังแล้วได้ความเยี่ยงไร
2: หม่อมชันให้บ่าวเป็นคนไปเอายาไปคะหมอฝาหลังถามถึงคนไข้มันจึงเผลอพูดความจริงไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการไปคะ
0: แม่แก้วนี่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นหม่อมห้างของพ่อสังเลยนะคนคิดน้อยเยี่ยงแม่แก้วมีแต่จะนำพาความเดือดร้อนมาสู่ผู้อื่น
1: ออกไปได้แล้วฉันไม่อยากเห็นหน้าแม่แก้วออกไป

0: การที่พระองค์จะเสด็จไปเรือนของนายกลิ่นนั้นหาควรไม่พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าขออาสาไปพบหมอยอนมาด้วยกันเองพระพุทธเจ้าค่ะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกับคุณพระพระพุทธเจ้าค่ะ
2: ให้พวกตำรวจไปกันจะไม่แตกตื่นกันหรือ
0: ข้าพระพุทธเจ้าจะปลอมตัวไปได้ความเยี่ยงไรข้าพระพุทธเจ้าจะทูลถวายพระพุทธเจ้าค่ะ
2: นี่ขอบใจคุณพระมากนะ

0: คุณพระคุณพระนั่นหร
1: ือคุณพระคุณพระที่อยู่กรมพระตำรวจใช่หรือไม่เจ้าคะมาทำกระไรที่นี่เจ้าคะฉันหม่อมเภาจากวังหน้าฉันจำคุณพระได้เคยเจอที่งานพระศพและมาที่นี่ด้วยเหตุอันใดหรือเจ้าคะ
2: กับผมเป็นตำรวจก็ต้องมีหน้าที่สอดส่องดูแลความเรียบร้อยของแผ่นดินการมาที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่หรือ
1: จริงเจ้าค่ะผัวใหม่ฉันเป็นเจ้าของเรือนนี้ให้หมอฝรั่งเช่าเพื่อรักษาคนป่วยหากคุณพระมีอะไรสงสัยก็ถามฉันได้หรือว่ามีใครเจ็บป่วยหรือเจ้าคะบอกฉันได้นะ
3: แม่เผาเป็นหม่อมห้ามเช่นเดียวกับแม่สุดกันนั้นหรือ
2: เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ
3: แล้วพระสุริยาภักดีบอกแม่เผาไปเยี่ยงไร
2: ข้าพระพุทธเจ้ามิได้บอกว่าผู้ป่วยเป็นพระองค์ชายแต่ปลดไปว่าคนป่วยคือแม่ของกับผมเองคงมาไม่ได้ดอกเพราะชรามากแล้ว
1: หากไม่ได้พามาหาหมอฝรั่งก็คงแจกยาไม่ถูกดอกที่แท้แม่ของคุณพระเองหรือเจ้าคะฉันก็คิดว่าเป็นเจ้านายพระองค์ใดป่วยเสียอีกใช่ที่เขาลือกันหรือไม่เจ้าคะ
2: ลือกันว่าอย่างไรหรือไม่เผ่า
1: พระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรเป็นความจริงหรือไม่เจ้าคะ
4: วันก่อนกับผมยังเข้าเฝ้าหาลือเรื่องการของแผ่นดินอยู่เลยไปเอาข่าวเช่นนี้มาจากที่ใดหรือใครหรือที่ให้ข่าวเช่นนี้และผมจะได้นำตัวมันผู้นั้นไปลงโทษ
2: หรือแม้แต่แม่เผาหากพูดเรื่องนี้ไปโดยหามีมูลไม่ก็ต้องมีความผิด
1: ใจเย็นๆนะคะคุณพระฉันก็แค่ถามตามที่เขาลือกันนะเจ้าค่ะไม่มีกระไรดอกแต่หากแม่ของคุณพระมาไม่ได้ก็ไปซื้อยาที่ห้างหันแตรได้นะเจ้าค่ะ
2: ห้างหันแตรขายยาด้วยหรือ
1: เจ้าค่ะก็ยาตำรับฝรั่งพื้นหากจะให้แน่ใจก็ต้องพามาหาหมอฝรั่งเจ้าค่ะ
3: นายหันแตรเพิ่งเข้ามาสยามไม่นานเหตุใดจึงคุ้นเคยกับพวกมิชชันนารีจนขายยาฝรั่งได
5: ้นายหันแตรผู้นี้มีสำเภาเดินสมุทรขึ้นล่องไปสิงคโปร์พวกฝรั่งที่เข้ามาสยามมักจะเดินทางมากับสำเภาของนายหันแตรผู้นี้กันทั้งสิ้นเขาจึงคุ้นเคยกับพวกฝรั่งเป็นอย่างดีพระพุทธเจ้าค่ะ
6: เมื่อเริ่มแรกเข้ามาในสยามเพลานั้นสยามกำลังมีศึกติดพันอยู่นายหันแตรจึงถวายปืนคาบศิลาถึงพันกระบอกจนได้รับราชทานยศถาบรรดาศักดิ์เป็นหลวงอาวุธวิเศษประเทศพาณิชย์เจียวหนา
3: แต่ก็มีน่าจะตั้งห้างทำการค้าใหญ่โตได้เยี่ยงนี้นี่เพคะ
6: นายหันแตรมีความสัมพันธ์กับขุนนางชั้นผู้ใหญ่อยู่หลายคนรู้เรื่องของสยามดีทุกแง่ทุกมุม
3: เยี่ยงนี้แล้วเราจะไปซื้อยาที่ห้างหันแตรให้เป็นที่สงสัยกันนั้นหรือเปล่าคะ
6: หากยาของหมอฝรั่งช่วยพ่อสั่งได้อาก็จะทำ
7: ได้กราบพาข้าก็สุขใจนักแล้วขอพรให้พ่อสังหายเจ็บหายป่วยกลับมาแข็งแรงจะได้รับราชการช่วยพระเจ้าอยู่หัวได้ดังเดิม

0: พึ่งยาหมอฝรั่งไม่ได้ก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแหละหม่อมฉันเชื่อว่าคำอธิษฐานของพระองค์หญิงจะต้องเป็นจริงเพคะข้าก็เชื่อเช่นนั้นแต่มีหนึ่งคนที่จะทำให้อาการของพ่อสั่งดีขึ้นได้
1: ใครหรือเพคะ
2: ถึงว่าพักนี้พระองค์ชายไม่ได้เสด็จมาหาเลยพระอาการเป็นอย่างไรบ้างเล่าหากอาตมาภาพจะขอไปเยี่ยมพระองค์ชายจะได้หรือไม่เล่า
0: เป็นพระคุณยิ่งนักเจ้าค่ะหากพ่อสั่งเห็นว่าพระอาจารย์ไปเยี่ยมคงจะมีกำลังพระทัยหายวันหายคืนเจ้าค่ะ
2: อาตมาภาพต้องไปเยี่ยมแน่ครั้นยังเด็กก็เคยแต่งกลอนถวายให้เคยสอนหนังสือให้มีหรือจะไม่ไปเยี่ยม
0: พ่อสั่งคงดีพระทัยมากเจ้าค่ะวันนี้ฉันพาแม่สุดมาแนะนำให้พระอาจารย์ได้รู้จักแม่สุดชื่นชมงานเขียนของพระอาจารย์เลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยดูช่วยแนะนำให้หน่อยเจ้าค่ะ
2: เป็นสิทธิ์ด้านใดหรือ
0: แม่สุดเคยเป็นหม่อมห้ามอยู่ที่วังหน้าเมื่อสิ้นสมเด็จเจ้าวังหน้าแล้วจึงมาอยู่ในอุปถัมภ์ของฉันเจ้าค่ะแม่สุดสนใจในเรื่องกาบกรแล้วยังอ่านกรอนของพระอาจารย์มากมายแถมเวลาแต่งกรอนก็ติดลีลากรอนของพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าคะฉันจึงอยากสนับสนุนแม่สุดเจ้าค่ะ
2: เป็นผู้หญิงเล่นกาบเล่นกรอนมีแต่หญิงนักเลงนะโยม
0: หญิงนักเลงหมายความว่าอะไรเจ้าคะ
2: ก็ต้องกล้าโต้กล้าตอบปะค้าร่วมกับชายเวลาเล่นสักวายยังไงเล่าขันจะมาสงบสงบมิกล้าต่อปากต่อคำต่อจะสรรหาคำมาเล่นกลอนมิได้
0: เข้าใจแล้วเจ้าค่ะแต่ไม่น่าห่วงแม่สุดมีนิสัยอย่างที่พระอาจารย์ว่าจริงหรือไม่แม่สุดบอกพระอาจารย์ท่านไปสิ
3: เจ้าค่ะเป็นดังที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะ
2: ฝึกแต่งกลอนทุกวันนะโยมแต่งเสร็จแล้วก็ให้คุณสุวรรณอ่านแต่คนนี้เขาไม่ใช่นักเลงกลอนเพราะไม่ชอบโต้ตอบแต่เป็นพวกเก็บดอกไม้ข้างทาง
0: เก็บดอกไม้ข้างทางคือยังไรเจ้าคะ
1: นั่นสิเจ้าคะ
2: ก็เก็บมาหมดเก็บทั้งอารมณ์เก็บถ้อยคำเก็บเรื่องที่จะแต่งเก็บมากลองเป็นมาลัยที่มีรูปทรงเป็นของตนเองนี่แหละกวีโดยแท้
0: ยิ้มหน้าบานเลยนะแม่สุวรรณ
1: พระองค์หญิง
0: แม่สุดก็เช่นกันเอาอย่างแม่สุวรรณนะเพลานั้นอารักษ์หญิงคนแรกของสยามก็มีไกลเกินหวังดอก
3: เพคะ

0: แม่ขำพระอาจารย์ท่านผู้รับข้าเป็นศิษย์แล้วข้าจะฝึกฝนอย่างเต็มกำลังข้าสัญญาไม่ว่าจะเจออุปสรรคเพียงใดข้าก็จะพยายามจะเข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์ให้ได้เหมือนอย่างที่แม่ขำปรารถนาคุณสุวรรณ
1: คุณสุดดูมีความสุขดีใจที่ได้กราบเป็นศิษย์ท่านผู้ใช่หรือไม่
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: ฉันเองก็พลอยดีใจไปกับคุณสุดไปด้วยคุณสุดเป็นคนที่รู้หนังสือแตกฉานลายมือสวยงามแถมยังเป็นศิษย์ท่านผู้อีกเยี่ยงนี้

0: พระอารักษ์ก็อยู่ไม่ไกลเกินหวังดอก
1: ข้าก็ไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลาจริงตัวข้าจะทำได้หรือไม่เจ้าค่ะเพราะที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีผู้หญิงรับราชการในกรมพระอารักษ์เลยแม้แต่คนเดียวแต่ข้าก็จะพยายามเจ้าค่ะ
0: ดีแล้วคุณสุดความพยายามของเราจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเราได้ทำเพื่อคนที่เรารักข้าเชื่อว่าไม่ได้มีแค่พระองค์หญิงดอกที่รอดูความสำเร็จของคุณสุดหากแต่ยังมีคนอื่นอีกใช่หรือไม่
1: เจ้าค่ะ

0: าอาจารย์ผู้รับคุณสุดไว้เป็นศิษย์แล้วกันนั้นหรือคุณยวง
1: ใช่จ้ะแม่เนียมหูไม่ฝาดดอกฉันได้ยินมากับหูได้ดูมากับตาพระอาจารย์บอกให้คุณสุดฝึกแต่งกลอนให้คุณสุวรรณอ่านทุกวันแล้วท่านยังแนะนำเป็นในอีกด้วยว่าให้คุณสุดเป็นกวีที่เป็นตัวเองเหมือนเยี่ยงคุณสุวรรณอีกด้วยนะ
0: อย่างนี้ในวันข้างหน้าคุณสุดก็จะเก่งเยี่ยงเสมียนมีศิษย์เอกของท่านอาจารย์ผู้น่ะสิ
2: จะไปกันใหญ่แล้วนะแม่เนียมเสมียนมีท่านศึกษาทางธรรมจนเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยบาลีและสันสกฤตสามารถประพันธ์ได้ทั้งกาบกลอนฝีปากเชิงกวีก็เฉียบคมท่านมีบทประพันธ์ยอดเยี่ยมมากมายในแผ่นดินข้าขอละแม่เนียมอย่ายกข้าไปเปรียบกับท่านเลย
0: โอ้ยคุณสุดก็ช่างถ่อมตัวศิษย์ของท่านอาจารย์ผู้ชอบถ่อมตัวเยี่ยงนี้ทุกคนเสมียนมีก็ถ่อมตัวดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าข้าเป็นศิษย์สุนทรยังอ่อนศักดิ์พิไลลักษมิ่งมิตรกนิษฐาเหมือนกันเลยในการถ่อมตัว
2: โทษแม่เนียมนี่ความจำดียิ่งนักแล้วยังจำนิราศถลางของท่านเสมียนมีได้อย่างไม่ตกหล่นอีกด้วย
0: คุณสุวรรณพูดแล้วจะหาว่าคุยถึงข้าจะเท่าชะแลแก่ชะลาแต่ความจำของข้ายังเจิดจ้ายิ่งกว่านางสาวๆยังนางปริกนางอ่อนแม่ยวงก็เถอะจะสู้ข้าได้อย่างไรนี่หากข้าไม่เลือกมาเป็นข้ารับใช้พระองค์หญิงแล้วก็ป่านนี้ข้าอาจจะเป็นกวีหญิงคู่แข่งของคุณสุดแล้วก็เป็นได้
3: เยี่ยงนั้นทดสอบความจำของแม่เนียมให้ทุกคนได้เห็นกับตาเสียหน่อยไม่เล่าฉันเชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนฉัน
4: จริงจ้ะ
1: ใช่จ้ะ
5: ใช่จ้ะแม่เนียม
1: ใช่จ้ะแม่เนียม
0: จักย่าอะไรเล่างั้นข้าจะกล่าวคำกลอนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่ขุนช้างรู้ว่าพลายงามไม่ใช่ลูกจึงลวงไปฆ่าเอาท่อนไม้ทับกะจะให้ตายแต่พลายของขุนแผนช่วยเอาไว้ได้ดูครึ้มครึกพฤกษาป่าสงัดไม่แกว่งกวัดก้านกิ่งประวิงไหวจังหรีดร้องก้องเสียงเคียงเรไรทั้ง

0: อาตมาภาพเพิ่งทราบข่าวพระอาการประชวรก็ได้แต่สงสัยว่าที่พระองค์ชายมิได้เสด็จไปหาอาตมาภาพที่กุฏิคงเป็นเพราะทรงยุ่งเรื่องการของแผ่นดินเป็นแน่ประชวรเยี่ยงนี้ยายไม่ส่งข่าวให้อาตมาภาพรู้บ้าง
1: ดิฉันไม่อยากให้พระอาจารย์ไม่สบายใจ
0: แล้วนี่หมอหลวงวินิจฉัยว่าเป็นพระโรคอะไรแล้ว
1: โรคไข้ป่วงเกี่ยวกับท้องขอรับประเดี๋ยวอืดประเดี๋ยวมีลมขึ้นท้องกินอะไรก็ไม่ได้กินแล้วก็อาเจียนเหมือนไม่ลงท้องทรมานมากชาติที่แล้วดิฉันคงทำกรรมเอาไว้มาก
0: อย่าคิดร้ายให้ดวงจิตต้องเศร้าหมองเลย
1: ดิฉันจะพยายามพระอาจารย์ยังแต่งพระอภัยมณีอยู่หรือไม
0: ่หากเป็นพระประสงค์ของพระองค์ชายอาตมาภาพจะแต่งต่อจนจบ
1: เล่มเก่าๆดิฉันอ่านจนสมุดขาด

0: ่านทวนไปมายามนอนไม่หลับ
1: บุญกุศลที่อาตมาภาพได้สั่งสมไว้ทุกภพทุกชาติแม้เพียงน้อยนิดก็จะขอถวายแด่พระองค์ชายขอให้เป็นเกราะป้อง

0: องหญิงจะทำบุญเลี้ยงพระเป็นงานบุญใหญ่เจียวนะแล้วจะให้ละครของครูไปเล่นให้คนในวังได้ดูกันมีเจ้านายเสด็จด้วยนะ
1: ถ้าแม่ขำอยู่ด้วยก็คงจะดี
2: เก็บของออกจากตำหนักฉันได้แล้ว
0: เราจะให้หม่องฉันไปอยู่ที่ใดเพคะ
2: แค่หาที่อยู่ใหม่คงไม่ยากเย็นแสนเข็ญกระมัง
3: มันน่าอายนะแต่ที่มาแค่จะบอกว่านานนับแรมปีที่คิดถึง
2: ไอ้กวาง

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
2: สี
3: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอโ
4: อ๊ะมีดบาดอะค่ะแม่
2: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
4: หมูแดงจ้ะ
5: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
6: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
7: ้แนวอยู่แนวกินอีสานกำลังงอกงามสู่ล้านนาน
8: ี่ก็เป็นอาชีพแรกนะครับที่ผมทำตอนมาเป็นเขย อยู่ที่นี
4: ่บทพิสูจน์ลูกเขยเจ้า
7: วัฒนธรรมอาหารที่ถูกส่งผ่านชีวิตคู
9: ่ลำมีดี
10: แซ่บขนาด

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
1: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งนึงของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันแตงกวาอัญชลีปสุวรรณค่ะ
1: เค้กกนิษฐาดีมีปฏิรูปนะคะผ่อนพ้นวันหยุดไปเนาะหยุดราชการนะคะถ้าใครมาทำงานวันแรกก็ขอให้งานเบาเหมือนระดับน้ำที่กำลังลดลงแต่จริงๆยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ
0: ค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราติดตามเนาะอัปเดตกันคนบันเทิงใครยังเป็นผู้ประสบภัยนะคะแต่ว่าในส่วนของข่าวแรกวันนี้ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะสำหรับอาเปียโปสเตอร์นะคะคนนี้ต้องบอกว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการเขียนภาพโปสเตอร์ใบปิดหนัง
1: ค่ะก่อนหน้านี้ไปที่หน้าโรงหนังนางเลิ้งที่มีคนที่เขียนโปสเตอร์มารวมตัวกันพอถามไปว่าเป็นสิทธิ์สำนักไหนทุกคนบอกว่าสำนักอาเปียโปสเตอร์
0: ใช่แล้วอีกส่วนหนึ่งท่านก็เป็นผู้กำกับที่โอ้โหทำหนังดังมากมายคุณผู้ชมค่ะก็คือท่านเสียชีวิตตั้งแต่วันที่24กันยายนนะคะที่ปากช่องที่นครราชสีมาแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการสวดพระอภิธรรมที่กรุงเทพกันด้วยซึ่งเราได้เห็นนะคะคนในวงการค่ะที่ยังรักและเห็นท่านเป็นต้นแบบในการทำงานไปร่วมแสดงความอาลัยกันมากมายเลยทีเดียวค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะที่วัดสุนทรธรรมทานหรือวัดแคนางเลิ้งนะคะได้มีการสวดพระอภิธรรมค่ะอาเปียกโปสเตอร์นะคะหรือสมบูรณ์สุขนิยมสิริศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ปี2558เป็นคืนแรกในกรุงเทพค่ะคนบันเทิงไปกันมากมายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะศิลปินแห่งชาติค่ะท่านมุ้ยนะคะหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคลค่ะมีพ่ออีสุประวัติปฐมสูตรนะคะแม่เมาสุดาชื่นบานค่ะโดยมีลูกสาวคนที่3ของอาเปียกโปสเตอร์นะคะคุณกบพัฒนาพรนิยมสิริค่ะคอยต้อนรับบอกเลยนะคะว่ารู้สึกตื้นตันเหลือเกินที่คนในวงการยังรักและคิดถึงคุณพ่อมากขนาดนี้ค่ะเชื่อว่าความรักที่ทุกคนมอบให้มาจากความทุ่มเทความตั้งใจในการทำงานของคุณพ่อนะคะที่ทำให้ชื่อของเปียกโปสเตอร์อยู่ในใจหลายๆคนค่ะคุณกบเล่าให้ทีมงานของเราฟังนะคะว่าคุณพ่อนี่สู้งานจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ยังหนุ่มๆเลยจนถึงวัยชราค่ะซึ่งท่านก็ได้ป่วยนะคะด้วยโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ทำให้เห็นว่านะคะจริงๆการเป็นคนที่ชอบคิดงานวางแผนอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เลิกเป็นภาพจำของคนในวงการด้วยมุมชีวิตมากมายของคุณพ่อคือมีทั้งภาพแล้วก็คลิปคุณกบเขาบันทึกไว้ใน Facebook เปียกโปสเตอร์สมบูรณ์สุขนิยมสิริที่เป็นเหมือนไดอารี่มาตลอด7ปีค่ะ
2: ช่วง7ปีหลังที่ได้มาดูคุณพ่อนะคะก็ได้ทิ้งอาชีพอะไรทุกอย่างเพื่อมาดูท่านเต็มที่เราความพูดคงจะบอกอธิบายอะไรไม่ได้ในเวลาสั้นๆเท่านี้แต่ถ้าทุกคนที่รักคุณพ่อและอยากทราบว่าช่วง7ปีหลังคุณพ่อไปอยู่ที่ไหนโปรดเข้าไปดูได้ใน Facebook นอกจากนั้นถ้าจะพูดมันคงมากมายที่จะพูดได้ในระยะสั้นขอให้ช่วยเข้าไปดูใน Facebook ของเปียกโปสเตอร์สมบูรณ์สุขนิยมสิริสำหรับคนที่คิดถึงพ่อแล้วก็คิดว่าท่านไม่ได้จากไปไหน

0: านก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วท่านก็ยังแสดงและพูดอะไรน่ารักน่ารักแล้วก็ให้คติธรรมแก่ชีวิตหลายๆคนแล้วก็สร้างคนขึ้นมามากมายก็ขอให้คิดถึงท่านว่าท่านมีความสุขท่านไปอย่างสงบแล้วก็ไปคุยกับท่านได้ว่าท่านคุยอะไรบ้าง
1: นี่แหละค่ะเป็นอีกคนนึงนะคะที่เรียกว่าเห็นอาเปี๊ยกเนี่ยเป็นต้นแบบในการทำงานพี่อุ๋ยนนทรีนิมิบุตรค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นผู้กำกับหนังดังแบบทุกวันนี้ไปดูอาเปี๊ยกถึงกองถ่ายทำไปเห็นเบื้องหลังได้เรียนรู้นะคะบอกเลยว่าเปี๊ยกวอสเตอร์คือคนที่มีชั้นเชิงมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานพี่อุ๋ยบอกก็เนี่ยน้อมรับเอามาแล้วก็นำมาปรับใช้กับการทำงานของตัวเองค่ะ
2: คือเรารู้จักท่านเป็นครูนะเป็นลักษณะของครูคือเราก็รู้จักคำว่าโปสเตอร์มาตั้งกับเปียโปสเตอร์นี่แหละใช่ไหมฮะว่าเป็นคนเขียน โปสเตอร์หนังมาก่อนแล้วก็ได้โฆษณาภาพยนตร์แล้วก็มาทำภาพยนตร์อะไรแบบนี้นะจริงๆก็คือการใช้สตอรี่บอร์ดในการทำงานนะฮะการกำหนดเฟรมภาพการกำหนดการว่าจะเล่าเรื่องยังไงไปตามลักษณะของคือคอนโทรลได้อะมันไม่ใช่คือสตอรี่บอร์ดเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่ามันไม่ใช่แค่คอนโทรลแค่เรื่องแค่การกำกับอย่างเดียวมันคอนโทรลงบประมาณได้ด้วยนะถ้าคนรู้มันจริงๆเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าหนังเรื่องแรกผมก็เขียนสตอรี่บอร์ดทุกคัดเหมือนกันนางหน้าก็เขียนสตอรี่บอร์ดทุกคัดเหมือนกันว่าเราก็ได้ต้นแบบมาจากพี่เปียกนี่แหละฮะที่แบบอ๋อการทำสตอรี่บอร์ดมันไม่ใช่แค่การกำหนดภาพยนตร์อย่างเดียวหรือการจะเล่าเรื่องยังไงอย่างเดียวภาพกว้างภาพแคบอะไรอย่างเดียวแต่ว่ามันกำหนดคอนโทรลงบประมาณในการทำงานได้ด้วยเพราะว่าเราจะรู้เลยว่าเราเอาเท่านี้ฉากก็เซตเท่านี้พออะไรแบบนี้
1: สำหรับเปียโปสเตอร์นะคะคนในวงการนับถือเป็นครูใหญ่แห่งวงการภาพยนตร์ไทยผู้ฉีกกรอบการวาดโปสเตอร์หนังค่ะด้วยลายเส้นแล้วก็สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะก่อนก้าวเข้าสู่การเป็นผู้กำกับชั้นครูเลยมีผลงานโดดเด่นสร้างชื่อมากมายนะคะอย่างเช่นเรื่องโทนปี2513ชู้ปี2515ไวโอลวน2519อีกหลายเรื่องเลยค่ะประมาณเกือบ30เรื่องนะคะแล้วก็มีเทคนิคเฉพาะในการถ่ายทำด้วยโดยพิธีสวดอภิธรรมนะคะจะมีถึงวันที่1ตุลาคมค่ะที่วัดแคนางเลิ้งนะคะจากนั้นจะบรรจุร่างไว้100วันเพื่อรอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะก็หลักการในการทำงานอาเปียเคยบอกเอาไว้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้บันทึกเอาไว้ตอนที่ท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านบอกง่ายๆเลยเรียนรู้ฝึกฝนอดทน มีวินัยแม้ฟังดูเหมือนง่ายแต่ต้องใช้ใจและความทุ่มเทอย่างมากเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการนะเค้ก
3: ค่ะพอได้อ่านประวัติหลายคนพูดว่าชีวิตอาเปียโปสเตอร์เริ่มต้นที่ผู้กันแล้วก็จบลงที่ผู้กันเหมือนเดิ
1: ม
3: เพราะว่าตอนช่วงที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดก็ยังคงวาดรูป
1: แบบในศิลปะ
3: แฟ้มภาพที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะคะเป็นภาพของไทยบันเทิงเราเองค่ะก็ร่วมอาลัยอีกครั้งนะคะความทรงจำยังคงอยู่ตลอดไปค่ะไปที่ข่าวต่อไปเรามาอัปเดตสถานการณ์น้ำกันหน่อยพี่ดังกว่าคุณผู้ชมคะตอนนี้บ้านของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์กันได้นะคะที่ไลฟ์เฟซบุ๊กของไทยบันเทิงเราค่ะเราจะพาไปดูค่ะว่าผ่านมาหลายวันแล้วแต่ว่าที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังคุณผู้ชมตรงนี้เป็นอีกจุดนึงที่ยังคงมีน้ำขังแล้วก็เป็นจุดที่เดือดร้อนมากๆเหมือนกันสำหรับน้ำท่วมนะพี่แตงเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาการระบายน้ำเนี่ยระบายได้ก็จริงแต่พอเป็นพื้นที่ต่ำค่ะก็จะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงก่อนน้ำตรงนั้นเนี่ยถึงออกไปได้นะคะซึ่งน้ำก็เลยลดช้ากว่าพื้นที่อื่นๆค่ะบางจุดเขาบอกว่าท่วมสูงแบบระดับคอเลยทีเดียวแบบภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอนะคะทีนี้พอคนจำนวนนึงยังอยู่ที่บริเวณนั้นอยู่ข้าวปลาอาหารน้ำทำยังไงยังคงต้องการอยู่นะคะคนบันเทิงคนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะคือดีกรีนางงามเลยเอมมี่มรกตนะคะลุยน้ำเข้าไปช่วยผู้คนค่ะอย่างที่เห็นค่ะซอยเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังนะคะจนถึงช่วงนี้ระดับน้ำยังสูงถึงครึ่งอกค่ะดังนั้นการลำเลียงอาหารน้ำดื่มและของแห้งเข้าไปด้านในเนี่ยก็ลำบากอยู่ค่ะชาวบ้านบางส่วนต้องนำเรือออกมารับของนะคะแล้วก็พายกลับเข้าไปเองค่ะเอมี่มรกตกิติสาระค่ะพิธีกรและมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สพ.ศ. 2547เป็นหนึ่งในอาสานะคะที่ลงพื้นที่ไปจุดนี้ค่ะเธอนำโจ๊ก500ถ้วยเข้าไปส่งต่อให้ผู้ประสบภัยพบว่าของที่คนในพื้นที่ยังขาดแล้วก็ต้องการเพิ่มเติมค่ะมีตั้งแต่น้ำดื่มขวดใหญ่บะหมี่สำเร็จรูปนะคะปลาและผัก ระป๋องต่างๆยาสามัญประจำบ้านค่ะผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่นมสำหรับเด็กรวมถึงอาหารสัตว์ด้วยนะคะยิ่งพื้นที่ด้านในค่ะบางจุดพบว่าระดับน้ำลึกถึงคอเลยคุณผู้ชมการออกมารับของแต่ละครั้งจึงไม่ง่ายนะคะความช่วยเหลือที่เข้าไปถึงจุดที่คนยังติดอยู่ด้านในจึงยังจำเป็นค่ะเอมี่มรกตค่ะโพสต์ภาพจากการลงพื้นที่นะคะพร้อมข้อความค่ะว่าเห็นใจประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนเวลานี้คงต้องร่วมด้วยช่วยกันและขอให้ทุกคนผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันโดยหลังจากลงพื้นที่ไปวันแรกค่ะเจ้าตัวทิ้งท้ายสั้นๆผ่านอินสตาแกรมว่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่ท่ามกลางสถานการณ์นะคะที่คนในเคหะร่มเกล้าอีกหลายจุดยังรอทั้งน้ำลดและความช่วยเหลือที่ต้องเข้าไปถึงค่ะ
1: ซึ่งในกรุงเทพยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ย่านรามคำแหงย่านนี้นี่คนบันเทิงอยู่กันหลายคนเหมือนกันก็ได้รับผลกระทบนะคะรวมถึงในต่างจังหวัดเป็นไปตามพยากรณ์เลยเคก็คือว่าในภาคกลางภาคตะวันตกตอนนี้น้ำไหลไปมีหลายคนเดือดร้อนนะคะทั้งศิลปินแห่งชาติรุ่นใหญ่เลยก็ต้องอพยพกันไปเอามาดูในย่านรามคำแหงกันก่อนคุณผู้ชมคะบรรยากาศล่าสุดก็คือพี่หนุ่มสันติสุขประสบภัยเหมือนกันค่ะ
4: ตอนนี้พี่หนุ่มก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วนะครับระดับน้ำในหมู่บ้านสูงมากครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับ
1: การใส่ใจคุณผู้ชมเข้าไปชมคลิปสั้นๆไม่ถึง2นาทีของหนุ่มสันติสุขกว่า4ล้านครั้งเค้กคอมเมนต์ให้กำลังใจ 7,000 กว่าข้อความเพราะอะไรเห็นแล้วมันตกใจอดไม่ได้จริงๆเห็นใจนะคะดารารุ่นใหญ่กลายเป็นผู้ประสบภัยค่ะเขาบอกว่าแหมบางที่น้ำลดแล้วแต่ย่านรามคำแหง140ของตัวเองที่กลายเป็นพื้นเดียวกับทะเลสาบใกล้บ้านพี่หนุ่มก็ชี้ไปบอกเนี่ยสูงระดับเอวนะถ้าเดินออกไปนะคะ
3: ลงไปวัดระดับน้ำให้ดูเหมือนเป็นผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งเลย
1: ใช่คือนี่พี่เขาโพสต์ไว้ในเพจปลายเห็ดริเวอร์ฟอนเป็นเพจร้านอาหารของตัวเองที่อ่างทองนะคะแต่ว่าตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านย่านรามคำแหงเมื่อล่าสุดมีคลิปหนึ่งคือบอกว่าน้ำลดลงนิดนึงพี่หนุ่มบอกว่าขอขับรถออกไปซื้อเสบียง
3: ได้ไหม
1: ยังพอได้น่าจะเป็นรถใหญ่นี่ก็คืออัปเดตในสถานการณ์ที่ก็ยังลำบากอยู่นะคะต้องขับรถไปหาเสบียงรามคำแหงเหมือนกันอีกท่านหนึ่งศิลปินแห่งชาติของเราคุณผู้ชมคะอาวินัยพันธุรักษ์โอ้โหคนนี้ก็อยู่มาตั้งแต่ประมาณ4วันแล้ววันนี้เข้าวันที่5แล้วนะคือน้ำท่วมสูงอาวินัยบอกเข้าบ้านเลยนะคะเข้าของคือเสียหายเนี่ยอย่างที่เห็นรถนะคะอาที่ออกมารายงานเองเลยโพสต์ภาพแล้วก็พี่เทวูเทเนี่ยแหละที่ให้ความช่วยเหลืออาบอกเหมือนเป็นฮีโร่นะคะเอาน้ำเอาอาหารเข้ามาให้แล้วไม่ใช่แค่ให้บ้านอาวินัยเท่านั้นพี่เทเขาขับรถเข้ามาแล้วก็ย่านรามคำแหงแจกจ่ายกันด้วยนะคะสิ่งที่อาวินัยบอกห่วงเลยตอนนี้น้ำเริ่มเน่านะ
3: คะ
1: ไฟจะรั่วไหมมีไฟใช้แต่กลัวไฟรั่วรวมถึงข้าวของเสียหายหลายอย่างค่ะ
3: สายลูกกรุงก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
5: ผมอยู่ สุขายบ้าน3ดุรามคำแหงใกล้กับคลองจันทน์อยู่คนละฝั่งคลองจันทน์ครับแต่ว่าบ้านผมก็อยู่ติดคลองแสนแสบน้ำมันก็ไม่รู้จะลงไปไหนนะครับแล้วเราก็ตั้งตัวกันไม่ทันหลังบ้านเนี่ยเข้าไปเยอะมากเลยครับอุปกรณ์พวกเครื่องไฟฟ้าเครื่องดนตรีเรื่องอะไรก็เสียหาย
6: นี่ก็ไม่แน่ใจว่าหนังสือที่อยู่ชั้นแรกจะรอดไหมแต่ว่าก็ขนหนีไปได้มากทีเดียวขนหนีน้ำไปกะว่าไม่ถึง
1: อีกหลายจังหวัดค่ะรับช่วงต่อจากกรุงเทพทันทีนะคะก็เป็นไปตามพยากรณ์ค่ะที่ทุ่งศักดิ์อาสมอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เป็นบ้านพักและโรงเรียนกวีของอาจารย์ศิวการปฐุมสูตรศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีล่าสุดนะคะท่านบอกไว้เลยว่าเจอน้ำท่วมมาหลายปีแต่ปีนี้มามากกว่าทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยตัดไฟไปบางส่วนนะคะนี่ตอนนี้เป็นวันที่ยังอยู่ที่บ้านพักแต่ว่าตอนนี้ครูการบอกว่าย้ายออกไปอยู่ที่ศูนย์สันติศรัทธาซึ่งจะห่างออกไปจากบ้านของอาจารย์เนี่ยไม่มากนักนะคะแต่ว่าอยู่ในสุพรรณบุรีเหมือนกันตรงนั้นจะเป็นที่สูงกว่าก็จะปลอดภัยกว่านะคะก็ขนเสบียงเข้าของอะไรไปทำกินที่นั่นแทนครูการบอกแหมก็มองเรื่องของภัยธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยอ่ะไม่รู้ทำอะไรไว้ก็ได้แบบนั้นแหละค่ะ
6: น้ำก็มา
7: สิ่งที่แต่ละคนนั้นได้รับผลของความกระทบกระทำที่ไม่สอดคล้องกับความควรจะเป็นอันเป็นดุลยธรรมของจักรวาลจักดุลยธรรมของโลกดุลยธรรมของสังคมดุลยธรรมของดินน้ำฟ้าอากาศมันเป็นเรื่องเดียวกันครับทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่สำแดงให้เราเห็นให้เราเรียนรู้
1: อีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมกาญจนบุรีสถานการณ์ก็ไม่สู้ดีนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันหลายอำเภอเลยอิทธิพลจากฝนตกน้ำล้นตลิ่งค่ะนี่เลยค่ะออส 4S นะคะทำร้านอาหารด้วยเจ้าพ่อรำวงชื่อดังของเราทำสวนด้วยแหมร้านของแกชื่อว่าร้านมองดูคลองคาเฟ่ค่ะตอนนี้อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะคะคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นบรรยากาศทั่วไปตอนน้ำยังไม่

0: ท่วมแต่ว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วนะคะออสก็ยังบอกแบบอารมณ์ขันบอกแหมจากลูกออสตอนนี้ต้องกลายเป็นมนุษย์กบซะแล้วนะคะ
1: จะได้ว่ายได้เงี้ยเหรอ
0: นั่นน่ะสิต้อง เอาตัวรอดกันแล้วคือปกติเขาจะปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของร้านที่เป็น
2: มองดูคลองคาเฟ่ป้ายจมหายไปแล้วป้ายมองดูคลองจมหายไปแล้วครับตอนนี้เรือจมน้ำลูกชายอาร์ตมาเอาเรือขึ้นให้แต่ว่าเครื่องยังอยู่ในน้ำเดี๋ยวพ่อต้องลงไปงมเองนี่เป็นไงนะฮะเรือจมไปแล้วไอ้เรือจมน้ำเครื่องจมน้ำเดี๋ยวต้องลงไปงมเองลูกออสจะกลายเป็นมนุษย์กบ อ่ะคือวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับทุกคนนะตอนนี้ต้องเอาเป็นว่าต่างคนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันก่อนเนาะนะครับเพราะว่าก็ทุกระทมกันทั่วหน้ายังไงก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่ๆน้องๆ
0: ปกติก็จะเห็นชุดสีสันลำวงวันนี้ต้องแบบเป็นช่างหน่อยต้องแบบว่าลุยๆนิดนึง
1: จะได้ลุยน้ำได้ค่ะมันดูระบายน้ำได้ง่ายอยู่อันนี
0: ้ก็คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ให้เสียชื่อนักร้องคนดังเหมือนกันตอนนี้คือนอกจากฝากกำลังใจถึงผู้ประสบภัยทุกคนนะคะโพสต์เพลงดังในอดีตให้เข้ากับบรรยากาศด้วยคุณผู้ชม
2: อะไรเนี่ยปัด

0: ียนจดหมาย
1: ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะในกรุงเทพเองที่แห้งไปแล้วก็อาจจะยังไว้ใจไม่ได้ตอนนี้สถานการณ์น้ำก็มาหลายทางเลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็ต้องระวังน้ำหนุนอีกนะคะในช่วงสัปดาห์หน้าก็ใครอยู่พื้นที่ต่ำก็ระมัดระวังเอาไว้ก่อนค่ะไปดูเรื่องราวเบื้องหลังละครของไทย PBS กันค่ะ My Heartbeat Step รักละลายเธอลาจอไทย PBS ไปแล้วนะคะแต่ว่าคุณอัศรีมะมะยังมีเบื้องหลังที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะนั่นคือช็อตที่ตังตังนัทรุจีค่ะไปเจอกับดาวในละครมันพาให้ย้อนถึงละครเรื่องก่อนที่เขาเล่นด้วยกันตอนนั้นเป็นหม่องสะกับแม่ปิ่นเรื่องอะไรนะจักเจ้าพระยา
1: สุอิรวดี
2: เรื่องนั้นเหมือนจะได้รักกันแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้รักกันนะคุณผู้ชมค่ะทีนี้เลยจะพาไปดูค่ะว่าเขามองยังไงทีมผู้จัดเนี่ยพอมาเรื่องใหม่นะคะก็ยังจัดให้คู่นี้เป็นอดีตคนรักอยู่นะคะเหมือนจะแบบเอาเรื่องมาต่อเนื่องกันยังไงอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูกันกับคุณอัศรีมามะค่ะ

0: มากยังไม่พร้อมยังไม่ได้แต่งหน้าแบบเดิมนี่คือปกติไทยรักอย่างนี้เลย
1: ใช่ใช่เพราะว่าเราคุณอุ๊ยนี่ไงเห็นไหม
0: เขามาหาแล้วโอ้ยผู้ชายมาหาหนึ่งทีสวยไหมคะ
2: สวยมาก
1: สมอลใครสวยกว่ากัน
0: เลือกต้องเลือก
1: ใครสวยกว่า
3: แลนคือคนไหน
2: I don't know
1: เป็นคำตอบที่ฉลาดมาก
0: ใช่ถ้าพี่เดาเลือกใครสักคนหนึ่งดิฉันจะไม่ยอมนะคะโอเคนี่แหละ
1: good answer
0: ขอบคุณค่ะพี่ดาว
4: นี่เป็นเพียงโมเมนต์บางส่วนจากเบื้องหลังซีรีส์ My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอที่คู่นี้โคจรมาเจอกันอีกแล้วจากเสียงพี่ดาวยังเรียกนักแสดงสาวตังๆนารุจิว่าเป็นแม่ปิ่นอยู่เลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยร่วมงานกันจากละครเรื่องจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีตอนนั้นค่ะพี่ดาวเนี่ยรับบทเป็นมองสะนักละครของโรงละครหลวงส่วนตังๆก็เป็นแม่ปิ่นนะคะ

0: จากซีนนี้ใน My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอแฟนๆยังคอมเมนต์ว่าแม่ปีนมองสะเอ้าพบกันอีกแล้วจุ๊กค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชอบแม่ปีนเหลือเกินคือยังเรียกว่าแม่ปีนอยู่เลยนะคะซึ่งเป็นบทบาทเดิมจากเจ้าพระยาสู่เอราวดีของสาวตังๆเขาแต่ว่าเรื่องล่าสุดเนี้ยตังๆเขารับบทบาทเป็นหนูดีแฟนเก่าของเรนแล้วนะคะ
1: รู้ไหม
2: แล้วปกติเจอในกองกับพี่ดาวคุยภาษาอะไรกันคะ
3: คุยภาษาอังกฤษ
2: อังกฤษเลย
3: ชาลาว
2: สปีกิ้งได้หรอฉันยืนไม่ได้อ
3: ันนี้จะบิดฟูดฟิตฟอร์ไฟ
2: ได้หรอสามมือภาษากายภาษาใจ
3: เออแต่ว่าเรื่องนี้ได้ใช้ภาษามือไง
2: เธอด้วยหรือเปล่าเธอสื่อสารได้ไหม
3: ได้
2: ไปดูในเรื่องเหอะเพราะจริงพี่ดาวเรื่องนี้เขาเป็นคนแบบขุนหนวกง่าย
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: แบบนี้คือรักครั้งเก่ากับพี่ดาวแล้วปกติจะคุยอะไรคือต้องฝึกภาษามือไปด้วย
3: ใช่เพราะว่าในเรื่องนี้ในเรื่องเนี่ยใช่เขาเป็นคนหูหนวกไงแล้วเราก็เป็นแฟนเก่าเขาเราก็เลยแบบเติบโตมากับเขาก็พูดคุยกันอย่างเงี้ยค่ะจนได้กลับมาเจอกันก็มาร่วมรุ่นละกันว่าแบบจะรีเทิร์นมั้ยหรือยังไงดี
0: เอาดีๆนะคะจากเบื้องหลังที่นางเอกสาวของเรื่องอย่างฟิล์มชัดดาวชอบใกล้ชิดพี่ดาวกันซีนดิฉันในกองละครซึ่งทำทุกรอบที่ดิฉันไปบุกกองถ่ายซีรีส์เรื่องนี้เลยก็อยากจะลุ้นเหมือนกันนะคะให้สาวตังๆเนี่ยกลับมาคืนดีกับพี่ดาวเขาอะค่ะแต่ในเรื่องค่ะสาวตังๆเนี่ยทำให้ผิดหวังจริงๆพอมาเจอกับพี่ดาวอีกครั้งเนี่ยหลังเลิกราและแยกย้ายว่าหนูดีแต่งงานแล้วนะคะพี่โอ้ยเสียดายจริงๆนะคะแต่เพราะว่าเคยร่วมงานกันแบบนี้พอมาเจอกันอีกเรื่องสาวต่างๆเผยว่าแบบนี้ทำงานกับพี่ดาวง่ายเลยเพราะว่ารู้ใจกันหมดแล้วเลยค่ะ
2: จากการร่วมงานครั้งก่อนแล้วก็มาครั้งนี้กับพี่ดาวมันดียังไงมันจูนกันติดง่ายไหม
3: ก็ง่ายนะเพราะว่าครั้งที่แล้วจากเจ้าพญาก็หูระทกระเหินแบบว่าทั้งลุยน้ำลุยไฟลุยป่าลุยอะไรมาหมดแล้วเงี้ยค่ะเรื่องนี้ก็เลยแบบเบาๆชิลๆไปเลย
2: อ่ะจากคำว่าสเต็ปรักละลายเธอเราจะได้เห็นต่างๆโชว์สเต็ปอย่างนี้บ้างไหมล่ะแบบกับเขาอะ
3: รอดูค่ะรอติดตาม
2: สปอยเลยอะ
3: เอาหรอก็เนี้ยสปอยแล้วตอนเนี้ย
2: ก็คือต้องมีแหละซีนหนึ่งซีนใดซีนหนึ่งก็ดูแล้วกันสักตอนหน
3: ึ
2: ่ง
3: มีแห่หน้านาคในเรื่องไม่ใช
0: ่เอาเป็นว่าใครที่พลาดดูสดผ่านจอไทย PBS สามารถดูย้อนหลังซีรีส์เรื่อง My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอได้ทางแอปพลิเคชันวิภานะคะอัศรีมามะไทย PBS รายงาน
4: ชวนคุณผู้ชมมาอัปเดตนะคะพิธีกรรุ่นใหญ่ปากิ๊กซูโม่กิ๊กนั่นเองนะคะคือตอนนี้ก็มีภาพยนตร์เข้าโรงฉายอยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปถามกันจริงๆปากิ๊กบอกโอ้โหร่างกายหลายๆอย่างมันก็ไม่ไหวแล้วสุขภาพร่างกายจะให้มาแบบบูสต์เอเนอร์จีรายการที่มันต้องใช้พลังเยอะๆอย่างเงี้ยเควัย60บวกๆอ่ะไม่ไหวแต่ว่าก็อยากจะดูแลตัวเองนะ
5: แต่เห็นรายการเกมโชว์แกก็ยังปล่อยพลังสนุกสนานอยู่เลยแต่อันนั้นอาจจะเป็นหน้าจอข้างในยังไง
4: ก็พออายุมากขึ้นก็อยากดูแลตัวเองอยากจะอยู่นานๆเพราะว่าแหมหลานกำลังน่ารักนะคะเดี๋ยวไปฟังปากิ๊กกันค่ะ
6: ค
4: ่
6: ะ
4: หากพูดถึงพิธีกรสายฮาอารมณ์ดีสร้างเสียงหัวเราะผ่านจอทีวีมายาวนานจริงๆนะคะปากิ๊กเกียรติกิจเจริญหรือซูโม่กิ๊กค่ะเรียกว่าอยู่ในใจแฟนๆนะแต่ว่าถ้าถามเรื่องของการทำงานหน้าจอก็อาจจะต้องมีพักไปบ้างเพราะว่ารายการเกมโชว์ดังในตำนานจบซีซั่นไปแล้วนะคะจบพอดีกับช่วงที่สุขภาพเนี่ยคือไม่แข็งแรงเหมือนเดิมค่ะปากิ๊กเขาบอกว่าระยะหลังที่จัดรายการอยู่รู้สึกเหนื่อยง่ายสังคัตทีมีนั่งหอบนะคะแม้ใจคือบอกว่ายังสนุกนะ
5: ใจมันได้นะ
4: อยากจะทำต่อไปแต่ว่าร่างกายส่งเสียงแล้วนะคะเริ่มประท้วงค่ะแถมรายการที่ทำส่วนใหญ่คือถ้าเป็นเกมโชว์อะเคก็เราต้องใช้พลังงานเยอะไงเพื่อจะบูททั้งคนดูหน้าจอคนดูในห้องส่ง
5: แล้ว
4: เน
5: า
4: ะ
5: แขกทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นดาราด้วยไงแต่ละคนวัยรุ่นเอเนอร์จีเนาะเจน X เจน Y และเจนปากิ๊กก็ต้องบูสต์
4: กันเองอีกใช่ไหมป่าก็เลยบอกว่าไม่ไหวนะคะประกาศต่อหน้าสื่อเลยว่าตอนนี้จะขอเกษียณจากเรื่องของงานพิธีกรในวัยเลข6ก่อนค่ะ
7: แต่ก็
4: ใ
7: ครกันมากนะ
8: เกษียณแล้วเกษียณแล้วก็ไม่มีนะไม่มีแล้วรายการก็เขาก็หยุดไปแล้วตอนนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวรับจ็อบเป็นนิดหน่อย มันก็พอดีอ่ะแบบเพราะว่ารายการที่เราทำส่วนใหญ่มันก็ใช้แรงเยอะเนาะใช้แรงเยอะแบบว่ามันก็หลังๆแล้วก็เริ่มทำรายการเริ่มแบบนั่งหอบเหมือนกันนะแบบเวลาสั่งคัดทีก็นั่งเหมือนกันสมัยก่อนเราก็ไม่หลังๆแล้วก็รู้สึกตัวแล้วว่าเฮ้ยเราเริ่มแก่อะไรเงี้ยแล้วก็พอดีเขาก็โอเคแบบมันรายการมันหมด

0: วาระอะไรเงี้ยหมดปีพอดีอะไรเงี้ยก็หลายคนก็จะถามว่าเฮ้ยไม่มีแล้วเหรอแบบรายการเขาหยุดไป
1: ในวัยนะคะย่างเข้า63ปีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาปากิ๊กบอกเลยว่าแหมก็ต้องขอหันมาดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเดียวเปรียบตัวเองเหมือนรถเก่ารอเข้าศูนย์เค
2: ้กใช้งานมายาวนานแล้วตอนนี้รอเข้าศูนย์แล้ว
1: เราก็ต้องพบช่างด้วยนะเขาบอกว่าก็เปรียบเหมือนกับการไปเจอคุณหมอเนี่ยแหละคือวัยนี้จะมาคิดเอาเองว่าอาการแบบนี้เดี๋ยวรักษาแบบนี้กินยาแบบนี้ไม่ได
2: ้เปรียบเทียบกับคนในครอบครัวของตัวเองเอาจริงคุณแม่ก็ไม่ค่อยอยากเจอหมอเท่าไหร่ซื้อยาเองไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
1: ต้องเข้าศูนย์นะคะ คุณผู้ชมก็คือปากิ๊กบอกต้องแบบทำตามที่คุณหมอสั่ง
2: ไปเจอผู้เชี่ยวชาญ
1: ใช่กินน้ำกินยานะแต่ก็มองเป็นสัจธรรมของชีวิตคือปากิ๊กคิดไปถึงกับว่าถ้าเกิดแบบเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งขึ้นมาขอแบบไม่รักษาดีกว่าไม่อยากจะยื้อให้ทรมานตัวเองเดี๋ยวลองไปฟังความคิดความเห็นของปากิ๊กกันค่ะ
0: อยู่ในมือเราสิอยู่ในมือเราสุขภาพอยู่ในมือเราแต่ถามหมอให้หมอเป็นคนกำหนดแต่สุขภาพอยู่ให้อยู่ในมือเราถูกไหมล่ะสุขภาพอยู่ในมือหมอเขามาดึงคุณไปไม่ได้นะคุณต้องเดินไปหาหมอนะถูกไหมแต่ว่าอย่าไปรักษาเองนะคืออย่าเป็นคนอย่าปล่อยวางผมคิดว่าอย่าปล่อยวางแล้วก็อย่าตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะสำหรับตัวผมเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยนะผมก็ถามว่าต้องกินยาไหมผมกินยาแต่ผมกินสม่ำเสมอนะพบหมอสม่ำเสมอนะก็คือเฮ้ยใส่ใจกับตัวเองเพราะว่าเป็นรถเก่าแล้วนึกออกไหมเป็นรถเก่าแล้วต้องเข้าศูนย
1: ์ส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ปากิ๊กอยากแข็งแรงตลอดแบบนี้เพราะว่าอยากจะเห็นหลานสาวตอนนี้วัยเพียง2ขวบนะคะแต่ปากิ๊กคิดไกลเลยบอกว่าอยากจะเห็นหลานรับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาในอีก20ปีข้างหน้าค่ะซึ่งอยากอยู่ให้ทันได้เห็นภาพเหล่านั้นนะคะเพราะว่าเลี้ยงมากับมือเลยคนนี้นะแล้วก็ในวันที่ไม่รับงานพิธีกรแล้วก็สำหรับงานในวงการภาพรวมบอกว่า65ปีจะเกษียณแล้วเค้กเสียดายเนาะถ้าอย่างนั้นนะคะเพราะว่านี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ก็โรงฉายเฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆ
2: เฮนรี่จำไม่ได้หนังณเดช
1: ใช่ณเดชมินนี่กระแสพูดถึงค่อนข้างดีนะเรื่องนี้นะคะก็เรียกว่าได้นักแสดงมากฝีมือแหละแล้วถ้ามีปากกิ๊กอยู่อ่ะคิดไปแล้วล่ะขำไปก่อนแล้วยังไม่ได้ดูใช่เห็นหน้าขำแล้วนะ
2: ขำเลย
1: คือจังหวะจากคนในการพูดบางทีโอ้โหเราเห็นท่านมาตั้งแต่แบบดูตั้งแต่เด็กๆกันนะมันเป็นจังหวะที่ขำอ่ะขำแล้วนะไม่ต้องพูดอะไรมาก
2: จ
1: ัง
2: หวะต
1: ก
2: จังหวะชงแล้วแกคุมไงแล้วก็ใส่พลังเยอะอย่างที่บอกก็อย่างที่แกบอกว่าใจยังอยากอยู่เนาะแต่ข้างในใครจะรู้ที่เจนซีเขาพูด
1: ดูแลตัวเองกันไปนะคะ
2: นะคะแล้วก็แนะนำอีกรอบนึงว่าแนะนำให้คนที่อยู่ในวัยเดียวกันเนาะไปตรวจสุขภาพอย่าเดาเองนะคะเป็นความห่วงใยจากปากกิ๊กค่ะคุณผู้ชมเทศกาลไหว้พระจันทร์เพิ่งผ่านพ้นไปช่วงหลังๆช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆดิฉันเองแอบจะได้ขนมไหว้พระจันทร์จากคนจีนรอบตัวจริงคนไทยไงแต่ว่ารอบตัวก็จะมีญาติๆที่เป็นชาวจีน
1: แล้วก็เน้นสายกินอย่างเดียว
2: เน้นกินนะคะแล้วก็ช่วงน้ำท่วมก็ยังมีคนส่งขนมไหว้พระจันทร์มาให้และเราต้องฝ่าน้ำออกไปรับเองเพราะว่ารถเข้าซอยไม่ได้โยงถึงขนมไหว้พระจันทร์พอดีคือมันจบลงไปแล้วแต่ว่ามันจะมีเทศกาลแสงสีคุณผู้ชมยังคงจัดขึ้นอยู่นะคะคือที่ฮ่องกงเขาบอกว่าจุดนี้ยังสว่างสวยคุณผู้ชมเห็นในจอไหมเป็นสวนวิกตอเรียที่ฮ่องกงค่ะเขาเอาโคมไฟหลากสีต่างๆเนี่ยมาประดับนะคะเป็นการจัดแสดงโคมไฟจากหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะเป็นงานศิลปะด้วยนะหัตถกรรมเหมือนเอาแบบผ้าต่างๆมาจัดกับไฟก็สวยงามค่ะงานแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยเขาเล่าผ่านแสงสีอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูภาพกันค่ะรวบรวมโคมไฟค่ะมากมายเลยคุณผู้ชม 3,000 กว่าดวงนะคะมาจาก20ประเทศค่ะที่เห็นคือสีสันของเทศกาลโคมนานาชาตินะคะ World Lantern Boulevard ค่ะมีตั้งแต่โคมผ้าไหมจากเมืองจินจูประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตามธรรมเนียมค่ะใช้ขอพรให้คนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงโคมหลากสีแบบงานต่อผ้าจากบราซิลก็มีค่ะไปจนถึงโคมจากโปแลนด์นะคะใช้เทคนิคตัดกระดาษพื้นบ้านค่ะนอกจากนี้ยังมีโคมจากหลากหลายประเทศเลยในเอเชียค่ะทั้งไทยอินโดนีเซียลาวและเวียดนามค่ะมาร่วมจัดแสดงกันด้วยผู้เข้าชมนะคะจำนวนมากเลยค่ะก็แน่นอนสายถ่ายภาพเนาะนี่ยกมือถือถ่ายรูปกันตลอดเส้นทางนะคะทั้งภาพถ่ายทั้งวิดีโอค่ะบางคนเนี่ยก็เล่าความรู้สึกให้ฟังเลยว่าการเดินผ่านโคมหลากหลายรูปแบบให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์แสงนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ท้องฟ้าเริ่มมืดแน่นอนสวยงามค่ะบรรยากาศและภาพถ่ายก็จะโดดเด่นขึ้นมามีรายงานบอกอีกนะคะคุณผู้ชมว่างานนี้เนี่ยได้รับความนิยมจากคนที่เข้าไปเยี่ยมชมจำนวนมากเลยช่วงที่คนหนาแน่นค่ะต้องรอเข้างานนานถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ

0: ื่อกี้เห็นของเพื่อนบ้านเอเชียใช่ไหมอินโดนีเซีย
1: มีของไทยแลนด์ด้วยเหมือนจะคล้ายโครมภาคเหนือแบบนั้นนะคะเป็นความสวยงามที่เรานำมาให้ชมกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์น้ำเดี๋ยวติดตามกันต่อในไทย PBS รวมถึงไทยบันเทิงในช่วงเย็นด้วย 16:45 นาทีนะรวบรวมนะคะความเดือดร้อนของคนบันเทิงหรือคนในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะตอนนี้วงการหนังสือเสียหายนะคะ
0: แล้
1: วก็มีศิลปินแห่งชาติที่เรียกว่ายังเป็นผู้ประสบภัยอยู่ด้วยเดี๋ยวเรารวบรวมเสียงมาให้ได้ฟังกันวันนี้คือทั้งหมดของไทยบันเทิงในช่วงเช้านะคะเรา2 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาค่ะน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังสูงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนชาวบ้านท้ายเขื่อนหลายจังหวัดเก็บข้าวของขึ้นสูงกระแสน้ำแรงแพหลุดล่องไปชนบานประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเจ้าหน้าที่เร่งกู้ไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำการบินไทยเร่งเคลียร์สัมภาระผู้โดยสารและสินค้าตกค้างจำนวนมากส่งผลเที่ยวบินล่าช้าหลังน้ำท่วมขาดพนักงานปฏิบัติงานปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลกรุงโตเกียวเผชิญฝนตกมาราธอนต่อเนื่องนาน34วันทำสถิติฝนตกติดต่อกันยาวนานสุด

0: ุณผู้ชมสถานการณ์ฝนฟ้าอาจจะบางลงแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าเรื่องของการเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลโดยเฉพาะจุดที่ยังวิกฤตเนี่ยดูจะยังมีความท้าทายอยู่เนื่องจากว่าน้ำเหนือก็เริ่มลงมาถึงแล้วเช่นกันก็ทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่าน้ำเหนือไหลมาเติมต่อเนื่องระดับน้ำท้ายเขื่อนคาดการว่าจะสูงขึ้นอีกประมาณ20เซนติเมตรถึง60เซนติเมตรค่ะซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงต้องเริ่มขนของขึ้นที่สูงอพยพไปพักริมถนนกันแล้วค่ะชาวบ้านบริเวณคันคลองมหาราชตำบลตะลุกและอำเภอและตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทขนเครื่องครัวเครื่องนอนและของใช้จำเป็นมาพักบนถนนซึ่งเป็นพื้นที่สูงหลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากสำนักงานชลประทานที่12แจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา11จังหวัดจากปริมาณน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับยังมีฝนตกในพื้นที่ทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเดิม 2,000 เป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้นอีกประมาณ 20-60 เซนติเมตร
1: นอนถนนนอนอยู่ในนู้น2คืนแต่นี่ฝนก็ลงข้างล่างก็ขึ้นข้างบนก็เติมโอ้โหพอจะออกมาได้รอให้พอเขามาตั้งให้ตั้งไหนตั้งตะกะเช้าแล้วมั้งแล้วก็ไม่รู้ไงมัวแต่รออยู่ข้างใน
2: เทศบาลมาตั้งเต็นท์ให้
1: เทศบาลตั้งให้
0: ขณะที่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาสถานการณ์น้ำอีกด้านเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นนะคะโดยเฉพาะตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองชัยนาทเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนนอกคันกั้นน้ำแล้วนับร้อยหลังบางจุดน้ำสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งแล้วกำลังเอ่อข้ามถนนทำให้ผู้นำท้องที่และชาวบ้านต้องช่วยกันกรอกกระสอบทรายทำแนวป้องกันและอีกหลายครอบครัวก็ต้องขนของขึ้นชั้น2อพยพสัตว์เลี้ยงนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปไว้กันบนถนนการเดินทางภายในชุมชนบางจุดต้องเปลี่ยนมาใช้เรือแทนเนื่องจากว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้ที่ชัยนาทมีรายงานพื้นที่น้ำท่วมแล้วประมาณ5อำเภอก็คือมโนรมเมืองชัยนาทสัพยาวัดสิงห์และหันคารวม22ตำบลมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ581หลังคาเรือนประชาชน 1,652 คนพื้นที่การเกษตรเสียหาย125ไร่ค่ะอีกจังหวัดหนึ่งที่เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือพระนครศรีอยุธยานะคะสิ่งที่ชาวบ้านทำกันในเวลานี้ก็คือการเอาแผ่นสแตนเลสความยาวประมาณ400เมตรเนี่ยมาติดตั้งไว้ตลอดแนวสันเขื่อนริมแม่น้ำเป็นการป้องกันน้ำที่จะเอ่อล้นเข้ามาท่วมภายในวัดพนัญเชิงนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยารวมไปถึงเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำมากขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากว่าเป็นจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันนะคะเราไปติดตามจากคุณสุภชาอินทรฤทธิ์รายงานสดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคุณสุภชาเชิญค่ะ
3: เจ้าหน้าที่เร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารตลอดแนว400เมตรนะคะเพื่อเตรียมรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลเข้ามาสมทบค่ะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะคะมีการเพิ่มอัตราการระบายน้ำ 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้จุดบริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหารถือว่าเป็นจุดเสี่ยงค่ะเพราะว่ามีแม่น้ำสองสายทั้งเจ้าพระยาแล้วก็ป่าสักไหลมาบรรจบกันที่บริเวณแห่งนี้ค่ะบริเวณสันเขื่อนหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารทางเจ้าหน้าที่เร่งรื้อแผ่นปูนแนวกั้นน้ำเดิมเพื่อปรับเป็นผนังกั้นน้ำระบบน็อกดาวน์สแตนเลสความสูง2เมตร40เซนติเมตรถึง2เมตร70เซนติเมตรตลอดแนวหน้าวัด400เมตรค่ะเพราะมีการปักธงแดง2ฝั่งแม่น้ำนะคะแจ้งเตือนประชาชนเพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากมวลน้ำเหนือที่กำลังไหลลงพื้นที่ภาคกลางค่ะโดยผนังกั้นน้ำรูปแบบนี้ก็จะเป็นระบบเดียวกับที่นำมาใช้ป้องกันพื้นที่วัดชัยวัฒนารามปัจจัยสำคัญที่ยังคงต้องติดตามนะคะก็คือปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเร่งพอกน้ำและรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20 ถึง 30 เซนติเมตรค่ะล่าสุดวันนี้เขื่อนพระราม6ก็มีการระบายน้ำอยู่ที่587ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตามเกณฑ์ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตนะคะ ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำอยู่ที่115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำจากลุ่มน้ำป่าสักก็จะไหลผ่านจังหวัดสระบุรีและลพบุรีค่ะจะไหลมาสมทบกันบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำจากทั้งสองลุ่มแม่น้ำนี้ก็จะมาบรรจบกันบริเวณวัดพนัญเชิงทำให้จุดนี้เป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องติดตามระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นน้ำจะไหลไปต่อที่อำเภอบางปะอินและบางไทรก่อนที่จะมุ่งลงสู่พื้นที่ตอนล่างของลุ่มเจ้าพระยาขณะเดียวกันเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะทางเจ้าที่ต้องเร่งแก้ไขจุดน้ำทะลักบริเวณใต้ถนนในชุมชนรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาค่ะหลังชาวบ้านพบกระแสน้ำไหลออกมาจากใต้พื้นถนนและเข้ามาในพื้นที่ชุมชนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณตำบลท่าวาสุกรีติดต่อกับตำบลคลองสะบัวซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ 3,000 หลังคาเรือนทางเจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็คโฮดินและกระสอบบิ๊กแบ็คนะคะเข้ามาปิดกั้นเพื่อชะลอแรงน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าพื้นที่เพิ่มขึ้นเริ่มจากการนำดินลงไปชะลอความแรงของกระแสน้ำค่ะก่อนเสริมด้วยกระสอบบิ๊กแบ็คและตอกเสาเข็มใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมจุดที่น้ำทะลักไว้ได้จากนั้นชุดดำน้ำก็ลงไปตรวจสอบใต้ถนนนะคะเพื่อหาจุดที่น้ำไหลผ่านก่อนพบว่ากระแสน้ำทะลุผ่านบริเวณมุมท่อระบายน้ำซึ่งถูกน้ำกัดเซาะค่ะจนเกิดเป็นวง

0: ประมาณ1เมตรจึงเร่งนำดินและวัสดุเข้าอุดกั้นได้ทันเบื้องต้นก็มีน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณใต้ถุนบ้านบางหลังแต่ชาวบ้านก็สามารถยกของขึ้นที่สูงได้ทันค่ะ
1: ตอนนี้ทะลักเข้าไปแล้วครับตอนนี้น้ำก็ล้นบริเวณท่อนิดหน่อยนะครับตอนนี้นะเพราะว่าเราได้ปภ.มาช่วยดำเนินการสูบอยู่บริเวณด้านหลังของคลองสะบัวประทังไว้ก่อนนะตอนนี้นะครับออกไปตรงคลองบางขวดแต่เดี๋ยวทำตรงนี้เสร็จปุ๊บทางปภ.นะครับยังสแตนบายเอาเครื่องมาลงตรงนี้ต่อนะเพราะจุดนี้ถ้าเกิดว่าพังเข้าไปเนี่ยได้รับผลกระทบ 3,000 กว่าหลังคาเรือนครับ
2: ครับตรงนี้ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยท่วมแน
1: ่ท่วมแน่ 100% ครับตอนนี้นะครับน้ำก็เข้าท่อไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้นบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเล็กน้อยเดี๋ยววันนี้จะทำการให้แล้วเสร็จแล้วก็ตั้งเครื่องดูดน้ำออกก็น่าจะดำเนินการภายในวันนี้ครับ
0: รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาระบุนะคะว่าได้เร่งนำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าปิดกั้นเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงและรวดเร็วพื้นที่ดังกล่าวเป็นแนวคูเมืองค่ะซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำลพบุรีและป่าสักผลกระทบนี้อยู่บริเวณพื้นที่เกาะเมืองซึ่งเป็นหลักนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำและอยู่ติดแนวถนนส่วนพื้นที่ภายในเกาะเมืองก็ยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่วัดพนัญเชิงเนื่องจากเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสองสายทั้งเจ้าพระยาและก็ป่าสักรวมไปถึงรอบๆเกาะเมืองด้วยค่ะที่พบว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจุดนี้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังเช่นกันค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุภัชชา
4: ขอบคุณค่ะขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าไปดูในพื้นที่กาญจนบุรีนะคะปริมาณน้ำที่ไหลแม่น้ำไซแม่น้ำแควน้อยที่ไหลผ่านช่วงอำเภอไซโยกตอนนี้ลดระดับลงแล้วกว่า2เมตรค่ะแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะซึ่งที่ตำบลวังกระแจฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแควน้อยเมื่อ3วันก่อนสะพานแขวงที่สร้างมานานกว่า30ปีเนี่ยปรากฏว่าที่เป็นทางเชื่อมหลักสู่เมืองเนี่ยถูกน้ำซัดจนขาดนะคะพอระดับน้ำลดลงถึงได้เห็นสภาพความเสียหายและผลกระทบหลักๆ ก็คือนักเรียนค่ะเพราะว่าโรงเรียนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามยังไม่ปิดเทอมติดตามกับคุณภควัชโฉมศรีรายงานสดมาจากตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกกาญจนบุรีคุณภควัชคะ
5: คุณผู้ชมครับพื้นที่ที่ผมอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของบ้านหาดงิ้วในตำบลวังกระแจอำเภอไซโยนะครับเป็นพื้นที่อีกฝากหนึ่งของย่านเศรษฐกิจของเมืองไซโยครับก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแควน้อยเส้นทางที่ผมกว่าจะเข้ามาถึงต้องผ่านข้ามสะพานปากแซงนะครับที่อยู่ห่างไปประมาณ30กิโลเมตรเพราะว่าเส้นทางหลักที่เขาใช้สัญจรก็คือภาพด้านหลังผมครับสะพานแขวนที่สร้างมากว่า30ปีถูกน้ำป่าในแม่น้ำแควน้อยนั้นซัดพังทลายไปตั้งแต่กลางดึกของคืนวันอาทิตย์ครับนี่ก็จะเป็นภาพซากเสาและคานะครับที่เป็นโครงสร้างหลักของตัวสะพานแขวนครับยังหักคาอยู่ด้านบนมีสายไฟฟ้าสายเคเบิลและตัวสลิงพาดค้างอยู่กลางแม่น้ำแควน้อยครับซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่สะพานแขวนบ้านหาดงิ้วพังถล่มลงมาเพราะระดับน้ำยกตัวท่วมจนถึงคานด้านบนครับทำให้กระแสน้ำที่พัดผ่าท่อนไม้เข้ากระแทกอย่างรุนแรงและพังถล่มช่วงตีหนึ่งคืนวันอาทิตย์ครับตอนนี้ชาวบ้านทำได้แค่นั่งมองซากที่เหลือไว้ให้ดูต่างหน้านะครับสะพานแขวนแห่งนี้นะครับเป็นทางสัญจรหลักของชาวบ้านในพื้นที่ครับไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอไซโยกริมถนนทางหลวง323แสงชูโตครับเพื่อใช้เดินทางขนส่งสินค้าและที่สำคัญนะครับเด็กนักเรียนที่ต้องออกไปเรียนหนังสือในโรงเรียนบ้านหาดงิ้วที่อยู่ฝั่งตรงข้ามครับโดยตอนนี้นะครับชั้นอนุบาลและประถมของโรงเรียนแห่งนี้นะครับยังไม่ปิดเทอมครับมีนักเรียนกว่า100คนครับจาก2หมู่บ้านในโซนนี้ซึ่งผู้ปกครองกังวลว่าหากโรงเรียนเริ่มเปิดการเรียนการสอนอีกรอบนึงจะข้ามไปยังไงครับเพราะว่าสิ่งที่เขากังวลก็คือความไม่ไว้วางใจให้เรือข้ามฟากฝ่ากระแสน้ำที่ตอนนี้ยังรุนแรงอยู่นะครับแม้ว่าจะลดระดับลงแล้วมากกว่า2เมตรครับซึ่งเรือที่ข้ามไปมาเป็นเรือหางยาวของชาวบ้านและก็เรือของอาสากู้ภัยในพื้นที่ครับ
6: ใช่ปฐมก็คือยังไม่ได้ปิดแล้วน้องยังเล็กพี่ถึงจะมีกู้ภัยมาช่วยน้องไปโรงเรียนข้ามฟงข้ามฝั่งมีชูชีพแต่มันก็ยังอันตรายอยู่เพราะความเป็นห่วงผู้ปกครองนึงแหละแล้วเรือเราไม่ใช่ว่าเรือที่ว่าได้มาตรฐานอะไรมันก็เป็นเรือบ้านๆอย่างเงี้ยพี่มันอันตรายอ่ะพี่ถึงจะใส่ชูชีพมันก็ยังอันตรายครับเด็กเพราะเด็กยังไงมันก็คือข้ามทีเขาไม่ได้ข้ามคนสองคนนะพี่เขาก็ข้ามที5คน10คนอย่างเงี้ยพี่มาตรการมันก็เป็นอย่างเงี้ย
7: แล้วน้องประกาศติดไปเลยตอนนี
6: ้ก็ในความคิดของผมคืออยากให้ผอ.คือดำเนิน

0: การคือยังไงก็ได้คือเร่งรัดอะไรก็ได้คือให้สอบก่อนอะไรก่อนแล้วปิดเทอมไปก่อน
1: การเดินทางอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือรถนะครับแต่นี่ครับนี่คือถนนทางเข้าหมู่บ้านครับลัดเลาะไปตามพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกริมห้วยดงพงเป็นทางดินสลับคอนกรีตครับซึ่งต้องไปข้ามสะพานปากแซงห่างจากนี่ไปประมาณ30กิโลเมตรเพื่ออ้อมกลับมาที่โรงเรียนอีกประมาณ30กิโลเมตรครับแล้วก็ตอนนี้ระบบไฟฟ้าเพิ่งกลับมาใช้งานได้เมื่อเช้านี้นะครับแต่ว่าสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตยังถูกตัดขาดครับนักเรียนบางคนที่ยังเรียนระบบสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตก็ยังใช้การไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเสียงสะท้อนจากมุมของชาวบ้านในพื้นที่ของ2หมู่บ้านในตำบลวังกระแจฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแควน้อยนะครับแต่ว่ายังต้องติดตามต่อไปครับเพราะว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลผ่านอำเภอไซโยกนั้นกำลังที่จะเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งจุดสำคัญหลักก็คือบริเวณเขื่อนที่อำเภอท่าม่วงหรือว่าเขื่อนแม่กลองครับเพราะว่าตอนนี้มีรายงานว่ามีเศษซากไม้แล้วก็กระชังปลาที่อยู่ในทางผ่านของแม่น้ำแควน้อยนั้นหลุดแล้วก็เข้าไปติดบริเวณเขื่อนจำนวนมากครับ
2: ขอบคุณคุณภควัตค่ะ
3: ขอบคุณค่ะกระแสน้ำในแม่น้ำแม่กลองค่ะตอนนี้ไหลเชี่ยวแล้วก็พัดแพพักกับกระสังปลาที่ผูกยึดอยู่กับริมฝั่งจนสลิงขาดนะคะลอยไปติดที่บริเวณประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเสียหายไป2หลังด้วยกันรวมไปถึงกระสังปลาอีกกว่า50กระชังชาวบ้านต้องพยายามหาทางกู้แพออกจากจุดเกิดเหตุเพราะกังวลว่าจะไปกระทบกับการระบายน้ำค่ะแพพักอาศัย2หลังและกระชังปลากว่า50กระชังลอยไปติดอยู่บริเวณประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะหลังจากถูกกระแสน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลเชี่ยวซัดหลุดออกจากริมฝั่งจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณหน้าวัดนางโนตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาคือกระแสน้ำไหลแรงแล้วทำให้สลิงที่ใช้ยึดกับแพรและกระชังปลาไว้กับฝั่งขาดแพรวมถึงกระชังปลาถูกกระแสน้ำพัดลอยออกไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านพยายามชักลากกลับเข้าฝั่งแต่ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวแพกับกระชังปลาก็ถูกพัดไปตามแม่น้ำแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองทั้งแพพักทั้งกระชังปลาถูกกระแสน้ำพัดเข้ามาติดบริเวณบานประตูระบายน้ำนะคะทำให้แพพักทั้งสองหลังเสียหายกระชังปลากว่า50กระชังก็ถูกแรงกระแทกเสียหายเช่นกันภายในกระชังมีปลาทับทิมอยู่เต็มรวมไปถึงอาหารปลาอีกจำนวนมากค่ะ
4: มาจากข้างวัดนางโนค่ะ
5: แล้วที่ลอยมามีอะไรมั่งเราพอจะ
4: ถ้าฟาร์มแรกมีกระชังกับมีปลาค่ะพี่แต่ว่าอีกฟาร์มนึงฟาร์มที่สองมีบ้านด้วยค่ะมีออฟฟิศชั้นสองด้วย
5: ที่บ้านที่ดูนี่นี่มูลค่าเยอะไหมครับ
4: ก็เยอะค่ะเพราะว่าปลามันเต็มกระชังด้วยมีอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นทั้งออฟฟิศเป็นทั้งบ้านเป็นครัวทุกอย่างก็ทั้งสอง
5: เดี๋ยวรอเจ้าที่อาจจะขอช่วยให้มันความเสียหายน้อยลง
4: มากเลยค่ะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะปิดประตูน้ำช่วยก่อน
3: เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายมากกว่า1ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งประเมินสถานการณ์แล้วก็หาวิธีที่จะลากจูงแพออกจากบริเวณประตูระบายน้ำป้องกันไม่ให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีระดมกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสภาพของกระแสน้ำแล้วก็วางแผนเก็บกู้แพที่ติดอยู่บริเวณประตูระบายน้ำลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับตัวของประตูระบายน้ำเพิ่มด้วยค่ะ
2: พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณชวลิตจันทรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ำและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมกรุ๊ปนะคะถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำต่างๆที่ตอนนี้ค่อนข้างจะวิกฤตทีเดียวเขื่อนเขาก็เร่งระบายน้ำเพื่อที่จะรับมวลน้ำเหนือซึ่งจะมาเติมในอีกช่วงวันสองวันนี้นะคะแล้วก็มีน้ำทะเลหนุนสูงอีกหลายฝ่ายเขาก็เลยเริ่มกังวลกันเหมือนกันกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในคลองในประตูระบายน้ำต่างๆสวัสดีค่ะคุณชวลิตคะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้เนี่ยจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนค่ะหลายคนค่อนข้างที่จะกังวลอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวน้ำเหนือมาเติมแล้วมันจะทำให้ระดับน้ำที่ตอนนี้หลายจุดเขาก็เริ่มที่จะระบายกันออกได้แล้วจะมีปัญหากลับขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะ
7: ตอนนี้ก็เหลือแต่พื้นที่แอ่งกระทะเป็นแอ่งนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ต่ำนะก็ไล่ตั้งแต่อย่างเนี่ยรามคำแหงนะครับรามคำแหงก็รวมไปถึงบางกะปิด้วยนะครับแล้วก็แถวลาดกระบังนะลาดกระบังร่มเก้าอะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วบางบัวนะบางบัวก็ยังเป็นที่ลุ่มอยู่ก็ยังมีปัญหาก็เป็นหย่อมๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆโดยระบบโดยรวมนี่ก็ระบายน้ำออกไปได้

0: ดเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าส่วนที่ขังอยู่ในที่ลุ่มนะครับต้องเร่งใช้เครื่องสูบน้ำระดมกันไปสูบให้มากขึ้นกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้ฝั่งทนนี่ฝั่งทนฝนน้อยครับเขาหายไปแล้วก็ต้องย้ายเครื่องบางเครื่องที่สามารถเคลื่อนที่ได้มาใช้ตามจุดอ่อนต่างๆตามจุดที่เป็นแอ่งกระทะเนี่ยแหละครับแอ่งรามคำแหงนี่ก็ใหญ่กว่าเพื่อนครับ
1: ทางสายไหมล่ะคะที่ติดกับปทุมอันนี้จะมีความน่ากังวลไหมถ้าเกิดว่าน้ำเหนือลงมาเติมนะคะ
0: คืออันนี้เมื่อวานก็ไปตรวจสอบนะเพราะว่าอย่างก็วิ่งสายไหมหาไทยราชเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เรียกว่าก่อนโน้นก็มีน้ำเข้ามาเยอะนะโดยเฉพาะปี54คราวนี้เรียกว่าสามารถกรมชลประทานนะครับสามารถควบคุมระดับน้ำในคลองหกวาสายล่างได้โดยตลอดนะครับไม่ได้มีเรียกว่ายังเหลือต่ำกว่าตลิ่งอีก20เซนติเมตรนะครับแต่ส่วนที่ไปรั่วออกเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นส่วนที่ไปซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าอยู่ในระดับนี้ก็ถ้าพูดถึงคนในกรุงก่อนนะฮะก็ไม่ตึงเครียดนะครับแต่ว่าคนลำลูกกาเนี่ยคนปทุมธานีเนี่ยครับเพราะว่าน้ำในคลองรังสิตนะตั้งแต่คลอง1 2 3 4 5เนี่ยเขาก็เยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนบนหนองเสือตอนล่างลำลูกกาเนี่ยครับไอ้ตรงนี้นะฮะเขาจะตึงเครียดมากเลยครับเพราะนั้นจะต้องช่วยกันดูแลคันกั้นน้ำนะครับคือคันกั้นน้ำที่อยู่แม่น้ำป่าสักนะฮ
1: ะ
0: คันใหญ่ไปเลยนะครับหมายถึงว่าคันกั้นน้ำสองข้างแม่น้ำป่าสักคันกั้นน้ำสองข้างแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับอบต.ทุกแห่งนะต้องช่วยกันดูแล้วครับตอนนี้ต้องจัดเวรยามไปดูแล้วฮะอย่าให้รั่วเหมือนคันของกรุงเทพเมื่อวานนะครับ
1: ค่ะถ้าไม่อย่างนั้นคงจะแบบว่าน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างใช่ไหมคะและจะยากที่จะบริหารจัดการใช่ไหมคะ
0: ครับก็อยู่ที่ว่าอันที่หนึ่งนี่เวลามาเกิดว่าผนังพังลงเนี่ยมันพังแบบรุนแรงไหมนะครับอย่างเมื่อวานนั้นมันพังแบบไม่รุนแรงแต่ว่าวงก็พอสมควรนะฮ
1: ะ
0: ก็โดยเฉพาะคลองสามวาสะพานสูงเนี่ยครับก็จะเยอะหน่อยของสายไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมีผลกระทบแต่พออุดได้หยุดได้เร็วเนี่ยครับมันก็จะทำให้ไม่แผ่กระจายเป็นวงกว้างนะครับ
1: ค่ะถ้าดูเส้นทางน้ำที่มาจากทางด้านเหนือนะคะตอนนี้มันมีความน่ากังวลมากน้อยขนาดไหนการปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างเช่นผ่านเขื่อนเจ้าพระยามาประจบกับทางเขื่อนป่าสักค่ะตอนนี้ถือว่าอยู่ในวิสัยที่พอจะบริหารจัดการได้หรือมันน่ากังวลคะ
0: ก็ต้องบริหารอย่างประณีตแต่ว่าประณีตในกรมชลเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นว่าจริงๆแล้ววันนี้เองนะครับถึงเมื่อเช้าเองนี่น้ำจากทางปิงยมแล้วก็หน้านะยังเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มจาก 2,000 2,000 เป็น 2,300 แล้วนะครับเนี่ยฮะพอ 2,300 เขาก็พยายามจัดการเข้าทุ่งตรงไหนที่ทำได้นะครับแล้วก็ระบายลงมานะระบายลงมาที่ชัยนาทนี่ก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 นะฮะตามที่ได้รับอนุมัติจากครม.แล้วนะครับก็เลยทำให้ตรงบริเวณที่จะเข้ากรุงเทพก็คือจากบางไทรนะฮะจากบางไทรมาสามโคกนะเพิ่มจาก 1,800 เป็น 2,000 แล้วนะครับตอนนี
1: ้
0: นะพอเป็น 2,000 ปุ๊บนี่แต่จริงๆถ้าเทียบกับประสิทธิภาพหมายถึงว่าเทียบกับตัวลำน้ำเจ้าพระยาเลยสามารถรับได้ 2,800 นะครับยังรับได้นะครับส่วนที่จะมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับก็เท่าที่ทราบตัวเลขเขาก็จะปล่อยมาไม่เกิน400นะครับไม่เกิน400นี่ก็ลงไปที่อำเภอท่าเรือได้นะก็ไม่ได้ติดขัดอะไรก็ไปสมทบกันนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการการจราจรได้นะครับส่วนพ่อแม่พี่น้องที่เป็นห่วงนะคือเมื่อกี้นะครับหนองเสือลำลูกกานะครับซึ่งหลายคนก็ไปลือกันว่าเดี๋ยวคลองระพีพัฒน์จะปล่อยน้ำลงมาคลองรังสิตมากขึ้นอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องปริมาณการระบายน้ำลงนี่ก็ได้ลดลงแล้วนะครับวันเมื่อวานนะตั้งแต่เมื่อวานนี่ไม่ปล่อยลงเลยนะครับไม่ปล่อยลงเลยเพราะว่าเข้าใจอยู่แล้วว่าคลองรังสิตกับคลอง1คลอง3นี
1: ่ปริ่มมาก
0: ตุงอยู่แล้วน้ำตุงเลยนะครับ
1: อย่างที่อยุธยาที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปลงตามแก้มลิงตามพื้นที่รับน้ำนั่นหมายความว่าคนที่อยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์ไปอีกยาวนานแค่ไหนนะคะมันจะเหมือนปีที่แล้วไหมที่อยู่กันกับน้ำมา 2-3 เดือนไม่ลงสักทีเนี่ยค่ะ
0: ใช่ครับก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวคนก็จะต่อว่ามาคอยดูแลแต่คนกรุงเทพอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับเป็นแก้มลิงนะ
1: ฮะ
0: แก้มลิงอยู่9แห่งนะ9แห่งที่อยู่ในเขตทั้งอยุธยาลพบุรีนี้นะ

0: นะครับ
1: ก็
0: เป็นส่วนที่เดี๋ยวก็จะต้องมีเริ่มระบายน้ำเข้าแล้วนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะฮะเดือนกลางเดือนกันยาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะระบายน้ำเข้าไปเก็บในแก้มลิงนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับปริมาณน้ำมันก็เพิ่มขึ้นอีกนะฮะอย่างที่เรียนว่าเพิ่มจาก 1,300 1,500 1,700 1,900 แล้วก็นี่ 2,000 แล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นส่วนที่จะ

0: ไปข้างล่างนี่น้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับช่วงตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นมาน้ำทะเลหนุนสูงนะครับขอให้เดี๋ยวน้ำทะเลมันหนุนต่ำนะมันก็จะไหลลงมากกว่านี้อีกนะครับ
1: ทางตะวันออก
0: ไปเลยระบายออกจากคนอยุธยาได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ยาวเป็นสองเดือนอยู่แล้วครับเพราะว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนหน้าฝนนะฮะของภาคกลางตอนล่างภาคกลางตอนล่างก็หมายถึงว่านี่แหละครับตั้งแต่อ่างทองอยุธยาลงมาถึงกรุงเทพเนี่ยครับ
1: ค่ะอาจารย์ทางตะวันออกล่ะคะตอนนี้สถานการณ์เขาจะดีขึ้นได้เร็วแค่ไหนนะคะ
0: ทางตะวันออกก็ไปตกหนักอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับปราจีนบุรีแล้วก็แปดริ้วนะฮะเพราะว่าทางปราจีนนี่เวลาคราวที่แล้วตัวหย่อมความกดอากาศต่ำวิ่งผ่านนี่ก็ทำให้น้ำท่วมกบิลบุรีนะฮะพอท่วมกบิลบุรีเสร็จก็มาท่วมประจันตคามตอนนี้ประจันตคามก็วิ่งมาท่วมที่บ้านสร้างนะบ้านสร้างคราวนี้เนื่องจากว่าฝนที่นครนายกตกเยอะนะครับก็มีความจำเป็นนะว่าจะต้องระบายน้ำออกจากอ่างขุนด่านประการชนออกมานะครับซึ่งก็จะมาสมทบกันกับน้ำที่มาจากประจันตคามนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคนปราจีนนะครับก็จะได้รับน้ำสองทางเป็นสามแยกนะฮะก็จะได้รับมากขึ้นนะครับแล้วคนแปดริ้วก็เหมือนกันครับลงไปถึงบางคล้าแปดริ้วเลยนะครับแล้วก็มีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เจอสภาวะคล้ายๆกันแต่ว่าทางปราจีนนี่ถึงกับท่วมนะฮะท่วมแล้วก็บางคล้าในบางพื้นที่ก็จะท่วมครับ
1: ค่ะการระบายน้ำลงทะเลตอนนี้ก็คือยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมคะสำหรับโซนตะวันออกอะค่ะ
0: ครับก็เหมือนกันเลยครับเพราะว่าน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นมานะครับคราวนี้มันก็ต้องใช้จังหวะหลังจากนี้นะถึงจะระบายคลี่คลายลงเพราะว่าเดือนตุลานี่น้ำทะเลจะสูงกว่านี้อีกนะครับ
1: ค่ะทีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ออกมาว่าประมาณวันที่5ถึง10ตุลาคมฝนจะมาอีกระลอกหนึ่งตรงนั้นมันมีความน่ากังวลขนาดไหนคะเนี่ย
0: อีกระลอกหนึ่งนี่ก็เนื่องจากภาวะเอนินโยเนี่ยครับก็จะทำให้ถ้าฝนต่างประเทศนะฮะเราเรียกว่าฝนในประเทศนี่ยังตกต้องตามฤดูกาลก็ตามร่องมรสุมซึ่งไปพาดผ่านนครสวรรค์มาถึงชัยนาทนะครับช่วงนี้นะครับนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีนะฮะก็ตกไม่มากนะครับก็ตกตามตกน้ำในประเทศนะฮะน้ำนอกประเทศนี่คิดว่าจะส่งเข้ามาไม่ถึงครับก็จะไม่ได้ไปนำเข้าน้ำจากต่างประเทศมาเหมือนที่ผ่านมานะครับเหมือนวันที่25ที่ผ่านมานะครับน้ำต่างประเทศเท่าที่ดูความแรงของลมนะฮะความแรงของลมซึ่งเอนิโยนี่มันแรงขึ้นนะเอนิโยเดือน จะเข้าเดือนตุลาเดือนพฤศจิกานี่เอนิโยมันรุนแรงนะครับพอรุนแรงปุ๊บนี่แรงลมนะแรงลมที่ส่งให้ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทะเลจีนใต้นะจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามเหนือนะคราวนี้ไม่ใช่เวียดนามใต้นะครับขึ้นฝั่งที่เวียดนามเหนือก็จะอ่อนกำลังลงเร็วนะครับอ่อนกำลังลงเร็วเพราะฉะนั้นก็ได้รับน้ำจากภาคอีสานแต่แล้วติดน้ำโขงเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำจากต่างประเทศนะจะไม่มาเสริมครับ
1: ค่ะดังนั้นทางอีสานเนี่ยอาจจะเป็นช่วง5ถึง8ที่ต้องระวังกันนิดนึงแต่ว่าอาจจะยังไม่น่าหนักใจสักเท่าไหร่ทีนี้ทางตะวันตกค่ะคุณชวลิตที่เมืองการตอนนี้ที่กำลังลุ้นๆกันอยู
0: ่ทางตะวันตกก็เพราะไอ้หย่อมความกดอากาศลูกนี้นะครับเวลาผ่านกรุงเทพไปนะตกวิ่งผ่านตัวนครปฐมกับสุพรรณบุรีเร็วมากเลยนะครับก็ดีครับคนสุพรรณไม่โดนซ้ำหนักเพราะคนสุพรรณก็น้ำท่วมนะครับอันนี้คนเมืองการเนี่ยคนเมืองการนี่ปรากฏว่าอ่างเก็บน้ำคือทางด้านติดกับพม่านะครับเรามีฝนดีมาโดยตลอดนะครับทางอันดามันนี่เรียกว่าฝนแรงลมแรงมาตลอดนะตลอดเดือนเลยนะครับตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์นะครับน้ำในอ่างเก็บน้ำเ
1: ขื่อน
0: วชิราลงกรณ์นะสองเขื่อนนี่ใกล้เต็มนะพอใกล้เต็มแล้วคราวนี้ฝนที่ตกนะตกด้วยพายุตกด้วยหย่อมนี้นะครับมันตกใต้เขื่อนด้วยทั้งบนเขื่อนทั้งใต้เขื่อนเพราะตกเป็นผืนใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นจะต้องมันก็น้ำมันก็ระบายฮะพอระบายลงมานี่ก็เรียกว่าเป็นก้อนใหญ่เลยนะก้อนใหญ่เลยนะครับเพราะก้อนใหญ่นี่ก็เรียกว่ากาญจนบุรีนี่ก็โดนก่อนเพื่อนนะแพทั้งหลายก็ต้องถูกกระทบกระแทกอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวลงไปราชบุรีนะพอถึงราชบุรีนี่ก็ตามลำน้ำครับไม่ได้อาบเอิบออกมามากนะครับ

0: 2ตลิ่งข้างลำน้ำนะครับตอนนี้น้ำมันจะไหลแรงแล้วก็ไหลเร็วนะครับแล้วก็สูงขึ้นเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านเรือนร้านอาหารที่อยู่ข้างๆหมายถึงรวมถึงร้านอาหารที่เป็นแพต่างๆด้วยนะครับก
1: ็
0: ตลอดตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีลงไปเลยครับ
2: ค่ะได้ค่ะ
3: ดูเหมือนว่ามีหลายจุดเหมือนกันที่ต้องเฝ้าระวังกันตอนนี้ใช่ไหมคะมันมีจุดไหนที่ดูแล้วคุณชลิตบอกว่าดูน่าเป็นห่วงบ้างไหมคะ
0: คือน่าเป็นห่วงนี่จริงๆเป็นห่วงคันกั้นน้ำครับเพราะคันกั้นน้ำเวลามันพังปั๊บแบบเมื่อวานเนี่ยนะพอพังปุ๊บน้ำมันจะพุ่งปุ๊ดเลยนะครับ อย่างเช่นว่าถ้าพังที่วังน้อยนะก็จะเข้ามาที่เรียกว่าวิ่งเข้ามาถึงหนองเสือเลยนะครับอันนี้หนองเสือก็คือรังสิตตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่คลอง1 2 3 4 5 6ที่อยู่รังสิตตอนบนนะครับก็ต้องระวัดระวังเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอบต.นะอบต.ตอนนี้ต้องจัดเวรยามดูแล้วครับว่าข้างแม่น้ำป่าสักเนี่ยคันกั้นน้ำมันแข็งแรงดีใช่มั้ยนะอันนี้จะเป็นอ่อนสุดเลยนะครับส่วนอีกอันแถวอยุธยานะอยุธยาก็แถวบ้านป้อมนะแถวบ้านป้อมเพราะบ้านป้อมนี่เป็นคอคอดด้วยนะมีโอกาสที่คันกั้นน้ำจะมี2ชั้นนะฮะคันกั้นน้ำชั้นนอกที่ติดกับแม่น้ำไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นอบต.อบจ.ต้องไล่ตรวจคันกั้นน้ำแถวบริเวณบ้านป้อมอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองอำเภอเมืองอยุธยาครับอันนั้นก
2: ็
0: น่าเป็นห่วงอยู่ครับมี2พื้นที่เนี่ยครับ
2: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณชวลิตค่ะ
0: ครับด้วยความยินดีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมีหลายจุดเหมือนกันนะคะที่ต้องเฝ้าระวังแต่ว่าที่เน้นย้ำเนี่ยอาจจะเป็นคันกั้นน้ำในช่วงที่น้ำเหนือกำลังลงมาสมทบด้วยแต่ทีนี้ในพื้นที่ภาคตะวันตกเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากหย่อมเดียวกันเนี่ยละค่ะที่ตกผ่านตะวันออกผ่านกรุงเทพไปทางตะวันตกแล้วตอนนี้น้ำในอ่างของเขื่อนต่างๆก็เริ่มแน่นเริ่มเต็มกันแล้วนะคะอย่างที่เมืองการเนี่ยเจออิทธิพลจากทางฝั่งเมียนมาไปด้วยก็ไอหย่อมเดียวกันเนี่ยละค่ะแล้วก็ตกทั้งเหนือเขื่อนใต้เขื่อนดังนั้นอาจจะเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังกันเพิ่มเติมแต่ถ้าน้ำเหนืออย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้เลยนะคันต่างๆจากแนวอยุธยาลงมาถึงพื้นที่รังสิตด้วยนะคะอันนี้จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแต่ทีนี้ทางตะวันตกเนี่ยถ้าไปดูที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะล่าสุดน้ำในเขื่อนเต็มความจุแล้วนะคะเริ่มล้นออกจากสปิลเวย์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ชุมชนท้ายเขื่อนแก่งกระจานเขาเริ่มได้รับผลกระทบกันแล้วติดตามจากคุณทอฝันช่วยชูค่ะรายงานสดมาจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณทอฝันคะ
4: คุณผู้ชมคะเรียกว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิดละค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแก่งกระจานค่ะหลังจากเมื่อค่ำคืนนี้นะคะปริมาณน้ำได้เต็มความจุและล้นออกผ่านทางสปินเวย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านหลังของดิฉันค่ะเป็นชุมชนท้ายเขื่อนนะคะซึ่งจะเป็นจุดแรกที่ได้รับผลกระทบค่ะตอนนี้ผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงชาวบ้านบางส่วนนะคะก็ได้มีการนำกระสอบทรายเอามาป้องกันน้ำท่วมไว้แล้วบางคนค่ะมีการยกของขึ้นที่สูงแล้วด้วยพร้อมทั้งยังต้องติดตาม SMS การแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะที่นี่คือบริเวณชุมชนในซอยปู่ศาสตร์หมู่1ตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะอยู่ใกล้กับท้ายเขื่อนแก่งกระจานซึ่งเป็นจุดแรกที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล้นออกจากสปิลเวย์เมื่อคืนที่ผ่านมาจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่ะตรงนี้คือฝ่ายน้ำล้นที่ผ่านสปิลเวย์จากเขื่อนแก่งกระจานโดยตรงค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่าน้ำทะลักลงมาบริเวณฝ่ายน้ำล้นจนท่วมบริเวณถนนที่เป็นทางเชื่อมให้รถสัญจรผ่านค่ะตอนนี้ดินบางส่วนถูกน้ำซ้อไปแล้วค่ะรถไม่สามารถผ่านได้ผู้ประกอบการรีสอร์ทในพื้นที่ให้ข้อมูลค่ะว่าได้รับแจ้งเตือนจากเซลบอสแคทในช่วงประมาณ2ทุ่มเมื่อคืนนี้ว่าน้ำล้นสปินเวแล้วให้เตรียมรัวยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะตอนนี้ในพื้นที่มีรีสอร์ทที่น้ำเกือบจะท่วมถึงทางเข้าแล้วนะคะโดยก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการนำกระสอบทรายมากั้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังปภ.และกรมชลประทานลงพื้นที่แจ้งข่าวให้เตรียมตัวล่วงหน้าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีค่ะที่น้ำล้นสปิลเวย์
5: สิ่งที่เราทำได้ก็คือมอนิเตอร์รีพอร์ตจากชลประทานอินกับเอาท์นะฮะถ้าอินแต่ณวันนี้เทียบเท่าที่เราดูฮะน้ำจากต้นน้ำปงลึกบางกอยฮะก็เข้ามาค่อนข้างระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนั่นแสดงว่ามันจะมาเติมเต็มที่เขื่อนอ่ะค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยแล้วก็เราก็หวังว่าระดับน้ำจากที่สปิลเวย์ก็จะลดระดับลงมาเรื่อย

0: ส่วนที่สปิลเวย์เขื่อนแก่งกระจานทีมข่าวไปสำรวจเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็ยังพบว่าน้ำยังล้นอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมโดยมวลน้ำเนี่ยจะไหลไปตามแม่น้ำเพชรบุรีในอำเภอแก่งกระจานไปลงที่เขื่อนเพชรที่อำเภอท่ายางนะคะจากนั้นไหลผ่านบ้านลาดอำเภอเมืองก่อนลงทะเลที่อำเภอบ้านแหลมค่ะซึ่งอาจทำให้ชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำได้รับผลกระทบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานกรมชลประทานอัปเดตสถานการณ์น้ำช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 715.88 ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ 100.83 ค่ะมีการระบายน้ำ100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอยู่ในสถานการณ์วิกฤตขณะที่ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานได้วางแผนการรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมประสานข้อมูลเขื่อนเพชรซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากเขื่อนแก่งกระจานอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะกรมชลประทานแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะได้มีการมาช่วยกันนำสิ่งกีดขวางนะคะที่เป็นพวกทั้งใบไม้ต้นไม้ที่มันหล่นลงมาออกจากตัวลำเขื่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนี้นะคะจะเป็นการขัดขวางน้ำไม่ให้น้ำลงไปสู่ที่แม่น้ำเพชรบุรีได้โดยเร็วนะคะและอาจจะทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้สิ่งที่ต้องจับตาค่ะคุณจิรัชตาและคุณพิมพิมลคุณผู้ชมคะก็คือปัจจัยของปริมาณฝนค่ะเพราะว่าถ้าหากตกลงมาเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะทำให้มวลน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ซึ่งกรมชลประทานก็บอกนะคะว่ายังไม่ไว้วางใจเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าฝนจะอาจจะมีการตกลงมาเพิ่มในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทอฝันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะไปดูที่สระแก้วนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่นั่นเริ่มคลี่คลายไปบ้างหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะเทศบาลเมืองอรัญญประเทศที่น้ำลดลงไปกว่า1เมตรส่วนที่อำเภอเมืองค่ะยังมีชุมชนริมคลองพระปรงที่ถูกน้ำท่วมสูงตัดขาดเส้นทางเข้าออกมีชาวบ้าน500กว่าคนที่กำลังขอความช่วยเหลืออยู่ค่ะก็หั่นแบ่งเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่สดแล้วก็น้ำดื่มนะคะแจกจ่ายให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบกันหลังจากที่ถูกน้ำท่วมต่อเนื่องนานถึง5วันนะคะนี่เป็นกลุ่มชาวบ้านห้วยหมู่7ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสระแก้วนะคะคือชุมชนนี้อยู่ติดกับคลองพระปรงเป็นหนึ่งในลำคลองสายหลักที่ไหลต่อไปยังพื้นที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพอระดับน้ำเพิ่มสูงกระแสน้ำไหลแรงการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านนั้นทำได้ยากแล้วค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งบอกว่าตำบลบ้านแก้งมีทั้งหมด16ชุมชนมีพื้นที่ประสบภัยอยู่8หมู่บ้าน4หมู่บ้านนั้นได้รับผลกระทบหนักนะคะโดยเฉพาะหมู่6บ้านโรงเรื่อยและหมู่7บ้านห้วยเป็นชุมชนริมคลองพระปรงคือน้ำเข้าท่วมสูงจนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาดบางจุดสูงถึง5เมตรนะคะแล้วก็มีกระแสน้ำไหลแรงชาวบ้านออกมาจากพื้นที่ไม่ได้ก็เลยต้องร้องขอความช่วยเหลือจากอบต.ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดน้ำดื่มค่ะ
3: มันชุลมุนจนเกินไปครับทางผมก็มองดูแล้วก็ต้องคุยกับทีมงานทั้งปลัดทั้งรองนายกผู้ใหญ่บ้านกำนันช่วยกันนะครับเราจะหาวิธีแก้ช่วยเหลือชาวบ้านยังไงเบื้องต้นไปก่อนนะครับบางคนติดเกาะบางคนนอนอยู่บนหลังคานะครับก็ได้ประสานจากหน่วยกู้ภัยต่างๆมาช่วยนะครับแล้วขนมาไว้ที่พักพิงอยู่ที่อบต.บ้านแก้ง
2: และในช่วง5วันที่ผ่านมานะคะทางอบต.บ้านแก้งตั้งโรงครัวที่บริเวณที่ทำการอบต.ประกอบอาหารทำข้าวกล่องแจกจ่ายผู้ประสบภัยกว่า 1,300 ครัวเรือนหรือว่าประมาณเกือบ 3,000 คนใช้เรือท้องแบนกับเรือหางยาวลำเลียงอาหารเข้าไปในพื้นที่แต่ว่าระหว่างที่ทีมข่าวได้ร่วมเดินทางไปกับทางทีมแจกจ่ายอาหารปรากฏว่ากระแสน้ำในคลองพระปรงไหลแรงค่ะแล้วก็ทำให้ใบพัดเรือไปเกี่ยวกับเศษกิ่งไม้เสียหายไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได้นะคะนายกอบต.บ้านแก้งก็เลยประสานกลุ่มเจ็ตสกีสระแก้วไปช่วยเหลือนำอาหารแห้งอาหารสดน้ำดื่มเข้าไปส่งให้ชาวบ้านที่ยังติดอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า500คนแทนสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสระแก้วผู้ประสบภัยมีอยู่ 11,997 ครัวเรือนประชาชนอยู่ในศูนย์พักพิงกว่า900คนใน3อำเภอนะคะระดับน้ำไหลพื้นที่เริ่มลดลงต่อเนื่องแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักในอำเภออรัญญประเทศเขาฉกันและอำเภอเมืองค่ะ

0: ย่างที่รับฟังข้อมูลจากคุณชวลิตไปเมื่อสักครู่นะคะปราจีนบุรีเนี่ยเจอน้ำสองทางเลยดังนั้นภารกิจหนักๆณขณะนี้ก็คือต้องดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะทีมแพทย์และทหารเดินหน้าลำเลียงผู้ป่วยกลุ่มสีแดงเด็กทารกแรกเกิดนำไปรักษาและพักฟื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะคะหลังจากสถานการณ์น้ำในเมืองปราจีนบุรีแนวโน้มยังสูงอยู่ติดตามจากคุณรัตนกรโตมัดรายงานสดจากโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีค่ะคุณรัตนกร
1: คุณพิมพิมลคุณจิรชตาครับเพราะว่าทุกวินาทีของผู้ป่วยนั้นมีความสำคัญครับขณะนี้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครับไฟฟ้าไม่มีใช้ซึ่งการรักษาผู้ป่วยนั้นจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการวัดชีพจรการดูแลค่าของหัวใจต่างๆนะครับวันนี้แพทย์มีการตั้งเป้าคุณผู้ชมครับว่าจะต้องย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมาที่ค่ายจักรพงศ์ให้ได้ทั้งหมดครับทีมแพทย์ทหารเคลื่อนย้ายคุณแม่15คนพร้อมทารกแรกเกิดจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมาพักในพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ซึ่งการเคลื่อนย้ายคุณผู้ชมเป็นไปด้วยความยากลำบากครับทีมแพทย์ทหารต้องเคลื่อนย้ายทารกและคุณแม่ขึ้นรถบรรทุกทหารแบบขับเคลื่อน4ล้อฝ่าน้ำท่วมออกมาครับซึ่งการเคลื่อนย้ายในแต่ละครั้งนั้นคุณผู้ชมต้องใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงครับหลังจากในพื้นที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีนั้นนะครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับโดยเมื่อคืนนะครับกองกำลังเนี่ยได้จัดกำลังพลเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะรองรับคุณแม่หลังคลอดผู้ป่วยหนักตลอดทั้งคืนครับนอกจากนี้ทีมแพทย์ยังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กแรกเกิดซึ่งมีอาการวิกฤตขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครครับเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
2: ครับในปัจจุบันนี้ผู้ป่วยหลังคลอดนะครับมีคุณแม่ที่แรกเกิดอยู่จำนวนที่15รายครับที่มาพักอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ครับ
3: แล้วเราเตรียมพื้นที่เพียงพอใช่ไหม
2: ครับตอนนี้เราเตรียมพื้นที่ให้รองรับสำหรับแยกเป็นหอผู้ป่วยหลายๆหอผู้ป่วยเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นหอผู้ป่วยแม่และเด็กหอผู้ป่วยเด็กนะครับและเพิ่มหอผู้ป่วยวิกฤตรวมถึงห้องฉุกเฉินเพิ่มเติมครับ
1: ขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์น้ำท่วมปริมาณฝนในพื้นที่ลดลงคุณผู้ชมครับแต่สถานีวัดน้ำ KGT 6 ศรีมหาโพธิ์บ้านทามระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนทางกันนะครับกับสถานีวัดน้ำ KTG 1อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับพบว่าปัจจุบันระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรี7อำเภอ61ตำบล625หมู่บ้าน20ชุมชนนะครับมี 39,977 ครัวเรือนได้รับผลกระทบและจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนครับอำเภอกบิลบุรีได้รับผลกระทบ14ตำบล188หมู่บ้าน20ชุมชน 11,082 ครัวเรือนคุณผู้ชมปัจจุบันนะครับระดับน้ำในภาพรวมนะครับของเมืองปราจีนบุรีของประจันตคามและก็บ้านสร้างระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับและก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังส่วนพักพิงครับที่บ้านสร้างคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ที่ต้องจับตาอีกจุดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ำและจะรับมวลน้ำจากข้างบนเนี่ยมาลงมาอยู่ที่บ้านสร้างเนี่ยทั้งหมดครับระดับน้ำตอนนี้เพิ่มขึ้นครับประชาชนได้รับผลกระทบทุกตำบลและก็เริ่มอพยพประชาชนเข้าศูนย์พักพิงแล้วเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันศูนย์พักพิงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนั้นมีทั้งหมด66แห่งครับประชาชนเนี่ยเข้าพักในศูนย์พักพิงแล้ว 1,866 คนนอกจากนี้ยังมีศูนย์พักพิงของมูลนิธิและสมาคมต่างๆอีก29แห่งนะครับมีการจัดชุดปฏิบัติการพร้อมกับเรือยานพาหนะต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วยครับคุณผู้ชมครับแผนของวันนี้นั่นก็คือต้องย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดเพราะตอนนี้ระดับน้ำในโรงพยาบาลนะครับเข้าท่วมสูงขึ้นต่อเนื่องไฟฟ้าไม่มีให้ใช้

0: นะครับวันนั้นวันนี้นะครับงานหนักของเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์บุคลากรแล้วก็ทหารนะครับก็คือต้องเร่งดําเนินการซึ่งการขนย้ายแต่ละครั้งคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความยากลําบากและต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าทุกวินาทีคือชีวิตของผู้ป่วยครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนากรค่ะ
2: ขอบคุณค่ะข้ามไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งคือปทุมธานีนะคะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ที่ต้องเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าระดับน้ำในคลองตอนนี้ยังเต็มพื้นที่เลยในชุมชนทรงตัวนะคะระดับน้ำเส้นทางสัญจรนั้นก็มีผลกระทบกับผู้ใช้ทางเพราะว่าน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่นะคะติดตามเพิ่มเติมกันกับคุณคำคุณยมนารายงานสดจากแยกลำลูกกาปทุมธานีค่ะคุณคำคุณคะ
3: คุณจิรัชตาคุณพิมพ์พิมลครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลำลูกกายังคงทรงตัวนะครับส่วนระดับน้ำบริเวณแยกลำลูกกาสูงสุดอยู่ที่90เซนติเมตรส่งผลต่อการจราจรบนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกส่วนรถยนต์ขนาดเล็กรถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ครับ
4: อันนี้90หรือ80คนเนี่ย
5: 90เ
4: กือบ90
3: จุดที่เจ้าหน้าที่วัดระดับน้ำเป็นช่องทางซ้ายนะครับระดับน้ำยังสูงสุดถึง90เซนติเมตรซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ครับซึ่งในขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่ก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์หลายคันเครื่องยนต์ดับไปขณะขับขี่รุยน้ำครับนายพีรพลโต๊ะเนาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เปิดเผยว่าพยายามจะขับขี่รถไปทำงานซึ่งที่ทำงานอยู่ในย่านวิภาวดีรังสิตแต่ก็ไม่คิดว่าระดับน้ำจะสูงขนาดนี้ครับ
6: เหลือรถยนต์ที่ไปทำงานคันเดียวครับตอนนี้ที่เป็นรถจักรยานยนต์ใช่ครับ
3: ก็เลยต้องตัดสินใจใช้รถจักรยานยนต์ไปทำงาน
6: ใช่ครับ
3: แล้วเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทำไงต่อ
6: ต้องเอารถไปซ่อมครับเลยต้องโทรลาที่ทำงานครับ
3: ที่ทำงานไม่ได้ประกาศเป็นวันหยุดใช่ไหมครับ
6: ประกาศเป็นวันหยุดวันจันทร์วันเดียวครับ
3: จำเป็นต้องไปทำงาน
6: ใช่ครับแต่ว่าก็ลาได
3: ้เราได้ศึกษาเรื่องระดับน้ำบริเวณนี้ไหมครับก่อนที่จะขับรถออกมา
6: ศึกษาบ้างครับแต่ไม่คิดว่ามันจะลึกขนาดนี้ครับ
3: เช่นเดียวกับนางสาวปาริชัดประหยัดศิลพนักงานขับรถจักรยานยนต์รับส่งอาหารจอดเสียอยู่บนถนนพหลโยธินทีมข่าวก็ได้เข้าไปช่วยเข็นรถออกมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยนางสาวปาริชัดเปิดเผยว่าหยุดงานไปหลายวันแล้วนะครับเพราะน้ำท่วมพอฝนหยุดตกก็เริ่มที่จะออกมาทำงานโดยขับขี่รถส่งอาหารแต่ก็คงต้องหยุดอีกรอบเพราะรถเสียหาย
7: ตอนแรกคิดว่าน้ำน่าจะลงหน่อยนึงแล้วจริงๆก็ดูตามพวก TikTok ก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้พี
3: ่แหมรถมาเสียแล้วตอนนี้เราต้องไปส่งของถูกไหมคร
7: ับ ใช
3: ่แก้ไขสถานการณ์ยังไงครับตอนนี
7: ้ก็จะมีลูกค้าอยู่ตรงนู้นจุดนึงแล้วก็ฝั่งนู้นหนูน่าจะต้องยกเลิกออเดอร์พี
3: ่ต้องยกเลิกออเดอร์ไปเลย
7: ใช่
3: สถานการณ์แบบนี้เราทำมาหากินไม่ได้ขาดรายได้ไปเยอะไหมครับ
7: ก็แต่จริงๆก็สามวันวันนี้ที่ฝนตกไม่ได้ทำงานเลยพี่
3: ระดับน้ำที่ท่วมบริเวณแยกลำลูกกาบนถนนพหลโยธินรถยนต์ขนาดกลางและรถยนต์ขนาดใหญ่ยังสัญจรผ่านเข้ามาได้นะครับแต่รถเก๋งขนาดเล็กและก็รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายได้ครับท่านผู้ชมครับส่วนการจราจรบนพหลโยธินขาออกนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางรังสิตนั้นก็เช่นเดียวกันครับการสัญจรค่อนข้างจะเคลื่อนตัวได้ช้าและติดขัดครับปริมาณน้ำยังท่วมขังสูงอยู่นะครับรถขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยเช่นกันหากจำเป็นต้องใช้เส้นทางพหลโยธินนะครับแนะนำให้ไปใช้ถนนวิภาวดีรังสิตแทนเพราะอาจจะวิ่งได้สะดวกและก็ปลอดภัยกว่าครับ
1: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะจุดที่ติดกันกับปทุมธานีก็คือสายไหมค่ะคุณผู้ชมสายไหมเนี่ยก็เป็นจุดล่าสุดนะคะที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมื่อคืนนี้หลังจากชาวบ้านเขาพยายามผลักดันเรียกร้องให้ช่วยเหลือกันและกันมาตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมกันแล้วค่ะ
8: เอาสายมาลงให้เราตอนนี้เราได้สายทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งเช้าและเย็นเนี่ยตอนนี้ได้600กระสอบ
9: Big Bag
8: แต่ยังไม่พอไม่ใช่ Big Bag ค่ะเป
10: ็นสายปกติแล้วเรา
8: เรียกชาวบ้านมาช่วยกันก่อนจะทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่รอดเราจะไม่ช้ำเหมือนปี54
10: ครับ
1: ตอนนั้นชุมชนแถบนี้จมน้ำอยู่2เดือนนะคะแล้วจะทำยังไงไม่ให้ช้ำเหมือนเดิมเบื้องต้นคือช่วยเหลือตัวเองกันก่อนค่ะแต่มาถึงวันนี้เนี่ยน่าจะต้องขอความช่วยเหลือในการเร่งระบายน้ำให้ได้มากที่สุดละเพราะว่าจมมา5วันละนายกก็เข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ
11: สายไหม
12: เตรียมพร้อมในการสูบออกอย่างเดียวแล้วก็หวังว่าถ้าไม่มีฝนมาเติมตอนนี้ก็ประสานกับทางกรมชลประทานว่าให้เขาต้องประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบนอกกรุงเทพด้วยไม่ใช่ลดสูบน้ำออกไป แทบตายแล้ว

0: คืนก็มาเติมอีกตอนนี้วันนี้ที่ประชุมทุกวันจากนี้ไปพวกผมก็ต้องประชุมวันทุก8โมงเช้าเพื่อทำให้มั่นใจว่าการประสานงานของทุกหน่วยงานมันสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำออกไปจากพื้นที่ปัญหาตอนนี้ก็มีตรงนี้นะแล้วก็มี 3-4 แห่งนะครับแต่ตอนนี้พวกไอเครื่องสูบน้ำผมก็สั่งการแล้วก็ทางกรมโยธาธิการก็ระดมอยู่ได้300-400เครื่องแล้วแต่มันน้ำข้างนอกมันยังสูงกว่าอยู่นึกภาพไหมฮะถ้าเราแบบแค่จะเอาใจมาสูบให้ชาวบ้านเห็นแต่พอสูบไปมันก็ออกไปด้านหน้ามันก็ย้อนกลับมาด้านหลังเพราะนั้นเรารอให้พร้อมจังหวะสูบปุ๊บตอนนี้ผมไปไหนผมก็พกไอ้ปั๊ม 3-400 เครื่องไปที่คน
1: แต่จากข้อมูลของกทม.ผู้ว่าพูดจากปากนะคะว่าสายใหม่เนี่ยเป็นหนึ่งในจุดที่น่าห่วงเพราะว่าเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดปริมณฑลอย่างปทุมธานีด้วยตรงนั้นก็ท่วมเยอะไม่ต่างกันค่ะพื้นที่ที่กทม.ให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือคลองจันทน์ร่มเกล้าลาดกระบังตอนนี้อยู่ระหว่างการวางแผนจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำจะได้เร่งดึงน้ำออกทันทีเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงแล้วก็มีศักยภาพในการรองรับการระบายได้ข้อมูลจากผู้สื่อข่าวไทย PBS นะพูดคุยกับรองผู้ว่าวิษณุทรัพย์สมพลก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกทม.เร่งระบายน้ำลงเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องค่ะจะให้ถนนสายหลักกลับมาใช้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะแต่ว่าสำหรับคนหาเช้ากินค่ำล่ะอย่างถนนสายหลักสายรองแห้งช้าโอกาสในการทำมาหากินมันก็ลดลงรายได้รายวันเขาก็ไม่มีเงินก็ต้องจ่ายออกเพื่อจะได้เอาตัวรอดทุกวันท้ายที่สุดก็เลยมีภาพที่นายกควักเงินสดออกมาให้ชาวบ้านบางส่วนด้วยค่ะนี่แหละค่ะเป็นจังหวะที่นายกก็ให้เงินกับชาวบ้านแต่ให้ได้ไม่มากกลัวเงินไม่พอแล้วภาพก็ตัดไปเพราะว่าทีมงานเขาห้ามถ่ายแต่ไม่ทันนะคะเพราะว่าจังหวะนั้นเพจสายใหม่ต้องรอดเขาไลฟ์กันอยู่พอดีสถานการณ์ที่ไม่คลี่คลายก็ทำให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ปิดสถานศึกษาในสังกัดกทม.ชั่วคราวตั้งแต่30กันยาไปจนถึง2ตุลาคมเลยค่ะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูงมี15เขตตัวอย่างเช่นคลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกแล้วก็หลัก4ด้วยค่ะอุทกภัยรอบนี้คุณผู้ชมเฉพาะกทม.เนี่ยดูแล้วมีคนได้รับผลกระทบหลักๆอยู่ประมาณ 700,000 คนนะคะแล้วก็ครอบคลุมทั้ง50เขตด้วยนี่ยังไม่นับรวมจังหวัดอื่นๆที่เขาได้รับผลกระทบโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกที่ก็หนักหนาสาหัสไม่แพ้กันค่ะในการประชุมครม.เมื่อวานมีการอนุมัติงบฉุกเฉินที่เหลืออยู่ 4,700 กว่าล้านจะได้เยียวยาประชาชนแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนะคะแต่ว่าการเยียวยาประชาชนครัวเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งก็รวมถึงปภ.ให้นับจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบเสนอครม.กันภายหลังความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจมีการประเมินโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยค่ะบอกว่ากระทบราวๆ 0.03 ถึง 0.11 ของ GDP ถ้าคิดเป็นตัวเงิน7,000 ถึง 17,000 ล้านบาทนะคะที่น่าห่วงที่สุดก็ SME แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันยืดเยอะเกินกว่า7วันอาจจะเริ่มส่งผลกระทบไปยังภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาสที่4อันนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวด้วยมีการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นในประเทศช่วงไตรมาสที่4รออยู่อีก2รายการค่ะทีนี้ก็มีคำแนะนำนะคะบอกว่างบที่มันเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านเนี่ยเอามาช่วยเอามาเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเป็นลำดับแรกนะคะไทยช่วยไทยพลัสลดขอบเขตกลุ่มเป้าหมายแคบลงหน่อยเน้นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเป็นพิเศษค่ะ
2: ถ้าเราโฟกัสไปที่ซอยเพิ่มสิน 24/1 นั่นก็อยู่ในเขตสายไหมเช่นกันนะคะกำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเหมือนกันคือระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรระยะทางกว่า400เมตรคือหลายคนต้องยืนรอรถยกสูงจากคนที่สัญจรผ่านเดินทางเข้าออกความลำบากก็คือไม่สามารถเดินฝ่ากระแสน้ำได้สะดวกและเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรคลองถนนหลายพันคนด้วยติดตามกับคุณชาติชายถุงเงินรายงานสดจากเพิ่มสิน 24/1 ค่ะเชิญค่ะคุณชาติชาย

0: กับทั้งสองท่านครับบรรยากาศที่บริเวณซอยเพิ่มสิน24/1ก็แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับแต่ว่าณขณะนี้ผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางเข้าออกพื้นที่นี้ครับเพราะว่ายังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ที่ระดับน้ำประมาณ30-40 เซนติเมตรครับบรรยากาศภายในซอยเพิ่มสิน24/1เขตสายไหมกรุงเทพมหานครยังคงพบว่ามีน้ำท่วมขังบนถนนระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30-40 เซนติเมตรนะครับระยะทางกว่า400 เมตรส่งผลให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับชาวบ้านบางส่วนต้องยืนรอรถยกสูงจากผู้ที่สัญจรผ่านเพื่อขออาศัยเดินทางเข้าไปในบ้านนะครับเนื่องจากว่าการเดินฝ่าน้ำเป็นระยะทางไกลเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่เดินทางไปทำงานหรือออกไปหาอาหารมารับประทานพื้นที่ซอยเพิ่มสิน 24/1 นะครับมีโครงการบ้านเอื้อทอนคลองถนนซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับมีประชาชนพักอาศัยอยู่หลายพันคนเมื่อเกิดน้ำท่วมจึงส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างครับ
1: แต่ว่าโอ้ใช้ชีวิตลำบากครับผมจะมากินข้าวกินอะไรก็ต้องลุยน้ำมาซื้อกัน
2: มันไกลเน
1: า
2: ะ
1: มันไกลครับดีนี่ทหารก็รถทหารมาช่วยแล้วก็ชุมชนเขาเป็นคนคือพูดง่ายว่าความเดือดร้อนปั๊บเนี่ยชุมชนก็ช่วยเหลือดีว่าคนที่พักอาศัยเนี่ยมีรถคือมีรถปิกอัพสูงก็ใครจะไปไหนมาไหนเขาให้ผ่านหมด
2: ช่วย
1: กันเองครับ
0: แม้ระดับน้ำจะมีแนวโน้มลดลงมาจากเมื่อวานนะครับแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ยังคงได้รับผลกระทบท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตชาวบ้านยอมรับนะครับว่ายังได้เห็นความพยายามในการช่วยเหลือกันเองของคนในชุมชนทั้งการทำอาหารแจกจ่ายและทำอำนวยความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอาจยังไม่ครอบคลุมผู้ที่อาศัยในซอยยังพูดถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีและคณะนะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าต้องการให้ฝ่ายบริหารเข้ามาติดตามและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลากลางวันนะครับเพราะว่าจะสามารถเข้าถึงพื้นที่และประชาชนได้มากกว่าขณะที่ช่วงกลางคืนประชาชนส่วนใหญ่กลับเข้าไปพักอาศัยอยู่ภายในบ้านแล้วครับ
1: นายกเขาขอมาแจกมาแจกทำไม5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มมาแจกทำไมอ่ะโอ้หลับไปแล้วครับผมไปบอกนายกด้วยนะครับถ้าจะมาแจกให้ไปแจกตอนวันหน่อยไม่ใช่ว่ามาแจก4 ทุ่ม 5 ทุ่มเขานอนหลับกันหมดแล้วประชาชนเขาจะลงมากินยังไงล่ะครับ5 ทุ่มเที่ยงคืนใช่ไหมถ้ามาแจกก็แจกตั้ง4 โมง 5 โมงมาเฮ้อเขาไม่ว่าหรอกครับ
2: กระทบอยู่นะ
1: กระทบอยู่มาแจกที5 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มไม่เชื่อไปถามใครได้ในหมู่บ้าน
2: อ
1: ะเรื่องจริงนี่ผมพูดเรื่องจริงนะถ้าท่านนายกจะมาแจกให้ไปแจกวันๆหน่อยครับรัฐมนตรีจะเข้ามาดูแลประชาชนให้มาแต่วันๆไม่ใช่มา4 ทุ่ม 5 ทุ่มไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ
0: ขณะที่ร้านค้าและร้านอาหารริมถนนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังปิดให้บริการนะครับเนื่องจากบริเวณหน้าร้านยังมีน้ำท่วมขังส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเปิดร้านค้าตามปกติได้ผู้ค้าหลายคนยังคงคาดหวังนะครับว่าอยากให้มีการระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัวนะครับเพื่อให้ระดับน้ำลดลงและสามารถกลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งหลังต้องหยุดขายจึงขาดรายได้เข้าสู่วันที่5แล้วนะครับสำหรับโครงการบ้านเอื้อทอนคลองถนนพบว่ามีประชาชนพักอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 5,000 คนขณะที่ทางกายภาพพื้นที่บริเวณจุดนี้เป็นพื้นที่ราบต่ำนะครับทำให้เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำไหลมารวมตัวและระบายออกได้ช้าครับกับแม้ว่าสถานการณ์จะมีฝนหยุดตกไปแล้วพอสมควรนะครับเหลือแต่การระบายน้ำเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่คาดหวังว่าจะสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างคล่องตัวนะครับปัญหาอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินทางเข้าออกในพื้นที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับว่าเป็นอุปสรรคพอสมควรของชาวบ้านในที่นี่นะครับเนื่องจากว่าไม่มีรถยกสูงครับเพราะว่าระดับน้ำยังคงอยู่ที่ประมาณ40 เซนติเมตรนะครับระยะทางจากบ้านเอื้อทอนมาหน้าปากซอยนั้นอยู่ที่ประมาณ400 เมตรครับทั้งสองท่านครับ
3: ขอบคุณคุณชาติชัยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะระดับน้ำที่ในพื้นที่เคหะคลองจันตอนนี้เริ่มลดลงไปบ้างนะคะหลังจากที่สำนักการระบายน้ำเพิ่มจุดสูบน้ำออกจากพื้นที่เคหะคลองจันระบายไปยังคลองแสนแสบเพิ่มอีก1 จุดก็คือบริเวณแยกนิด้าคาดว่าวันนี้น่าจะระบายน้ำรวมได้ประมาณ3 ล้านคิวนะคะไปติดตามกับคุณเจษฎาต้นจำปารายงานจากเคหะคลองจันค่ะเชิญค่ะคุณเจษฎา
5: ครับคุณพิมพิบูลคุณจิรชดาครับสถานการณ์ในพื้นที่เคหะคลองจันตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าพอระดับน้ำลดลงนั้นการระบายน้ำด้วยตัวของพื้นที่เองอาจจะเริ่มมีความลำบากนะครับวันนี้ทางเอกชนจึงได้มีการนำเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังตอนนี้2 ท่อนะครับมาช่วย

0: ำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครในการระบายน้ำจากเคหะคลองจันทน์ไปยังคลองแสนแสบครับนี่เป็นเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งของเอกชนที่ถูกนำมาติดตั้งบริเวณแยกนิด้านะครับตั้งแต่ช่วงตีห้าที่ผ่านมาโดยจะเป็นการสูบน้ำออกจากพื้นที่เคหะคลองจันทน์ผ่านถนนเสรีไทยเพื่อไปลงที่คลองแสนแสบบริเวณใต้สะพานศรีบุรพาคลองแสนแสบนะครับขณะที่เครื่องสูบน้ำอีกตัวครับเป็นของสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครเป็นเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโพซึ่งจะสามารถระบายน้ำจุดนี้ได้ประมาณ2ล้านคิวในวันนี้ครับอีกจุดครับเป็นสถานีสูบน้ำหลักของพื้นที่นี้คือสถานีสูบน้ำนิด้านะครับมีเครื่องสูบน้ำติดตั้งแบบถาวรจำนวน4เครื่องและมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมอีก1เครื่องปริมาณการระบายจุดนี้อยู่ที่ 800,000 คิวต่อวันนะครับผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครระบุนะครับว่าตลอดทั้งวันนี้คาดว่าจะสามารถระบายน้ำทั้งหมดได้ประมาณ3ล้านคิวซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เคหะคลองจันทน์รวมถึงถนนนวมินทร์ลดลงครับ
1: ในเรื่องของเครื่องสูบน้ำด้านของแสนแสบเนี่ยมีเครื่องสูบน้ำที่บ่อสูบตรงโรงเรียนพอมมิตรนะครับทั้งฝั่งที่จะลงคลองแสบอยู่5คิวแล้วก็มีสถานีสูบน้ำลำบางทวยตรงข้างนี้ได้อีก10คิวนะครับตัวนี้ก็สูบน้ำลงคลองแสนแสบนะครับในส่วนนี้ก็จะสูบน้ำในท่อระบายน้ำเนี่ยรวมทั้งในคลองเนี่ยลงคลองแสนแสบนะครับส่วนในแขกเกหาคลองจันเนี่ยแล้วก็จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยมีกรมชลเนี่ยเขาสนับสนุนเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟมานะครับก็จะสูบน้ำในพื้นที่เคหะเนี่ยลงไปตามช่องระบายน้ำนะครับเมื่อวานมีการเปิดเกาะกลางเพื่อให้น้ำได้สามารถไหลข้ามไปได้นะครับวันนี้ก็เริ่มสูบเมื่อประมาณตีห้าของวันนี้ครับแต่ที่พี่ท่านว่ามาครับก็เดี๋ยวต้องรอดูผลนะครับคิดว่าวันนี้ก็น่าจะเห็นผลนะครับ
0: ขณะที่หลายพื้นที่ในเคหะคลองจันทน์ตอนนี้นะครับระดับน้ำเริ่มลดลงบางจุดนั้นลดลงไปกว่า30เซนติเมตรแล้วนะครับแต่ปัญหาที่น่ากังวลครับหลังจากระดับน้ำเริ่มลดแล้วโรคที่มากับน้ำนั้นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำมากว่า4วันแล้วหลายคนเริ่มมีอาการน้ำกัดเท้าและกังวลเรื่องไข้เลือดออกครับ
2: สิ่งที่จะตามมาตอนนี้ก็จะมีเรื่องของไข้เลือดออกมีเรื่องของโรคระบาดที่มากับน้ำตอนนี้เนี่ยประชาชนหลายรายมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อจากการเดินลุยน้ำท่วมนะคะแม้กระทั่งอาสาสมัครที่มาช่วยงานก็ประสบปัญหานี้เหมือนกัน
0: สำหรับการระบายน้ำในพื้นที่เคหะคลองจันทน์เพื่อผลักดันลงไปสู่คลองแสนแสบก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับนอกจากจะส่งผลให้พื้นที่ในเคหะคลองจันทน์นั้นน้ำลดลงแล้วอีกหนึ่งพื้นที่ที่สำคัญก็คือถนนวมมินรวมไปถึงชุมชนแฮปปี้แลนด์ที่จะลดลงไปด้วยครับคุณผู้ชมครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้าที่ผ่านมาก็มีความพยายามนะครับในการที่จะเร่งสูบน้ำอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่แอ่งกระทะหากน้ำลดลงในระดับที่เสมอกับคลองแสนแสบจะไม่สามารถระบายไปต่อได้พอไม่สามารถระบายไปต่อได้พื้นที่แอ่งกระทะนั้นยังคงจมน้ำอยู่ดังนั้นจึงมีการที่จะนำเครื่องสูบเข้ามาเติมบริเวณนี้ที่จะระบายคลองแสนแสบคาดว่าวันนี้ระดับน้ำน่าจะลดลงไปอีกครับ
3: คุณเจษดาค่ะ
4: ค่ะคือจากคลองแสนแสบก็ต้องลงเจ้าพระยาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีรายงานเพิ่มเติมมาว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะอันนี้อาจจะทำให้ปัจจัยที่น้ำในเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นก็ยังมีโอกาสอยู่ด้วยเหมือนกันช่วงที่น้ำยังมาไม่ถึงเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ต้องเร่งระบายให้มากที่สุดค่ะทางกทมเองตอนนี้เขาก็เร่งระบายน้ำสายหลักนะคะโดยที่คุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกทมบอกว่าสถานการณ์น้ำณขณะนี้น้ำเหนือและน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยมีแนวคันกั้นน้ำและเขื่อนริมแม่น้ำที่ช่วยป้องกันเตือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นและรอยรั่วซึมส่วนการระบายน้ำในพื้นที่กทมตอนนี้น้ำในคลองแสนแสบลดลงต่อเนื่องค่ะก็ทำให้การระบายน้ำจากคลองย่อยทำได้ดีขึ้นถนนรามคำแหงรถยนต์กลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจนถึงช่วงมอเตอร์เวย์และวงแหวนลาดพร้าวยังมีน้ำขังบริเวณซอยลาดพร้าว122ถึงบางกะปิกทมเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขส่วนลาดกระบังศรีนครินทร์การระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก็เป็นไปอย่างช้าสายไหมสะพานใหม่กทมยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากคันกั้นน้ำแตกแต่ว่าเป็นปัญหาน้ำล้นคันค่ะมีการเสริมแนวคันแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายแล้ว คหะคลองจันทน์กทมระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กับท่อพญานาคมาเร่งระบายน้ำอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่โดยหลังระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงก็มีการเปิดเครื่องสูบที่สถานีข้างนิด้ากับลำคลองพังพวยทำให้น้ำลดลงมากกว่า50เซนติเมตรจากถนนเมื่อสายหลักแห้งก็จะส่งทีมเข้าไปสูบน้ำที่ค้างตามซอยย่อยตามหมู่บ้านตามชุมชนให้ระบายสู่คลองสายหลักค่ะ
5: ก็ยังหนักตรงคลองแสนแสบดีขึ้นนะแต่วันนี้พวกคลองแสนแสบเราระบายได้ดีนะก็จะมีช่วงอย่างเมื่อคืนเนี่ยรามคำแหงเนี่ยวิ่งได้ต่อทั้งเส้นละนะรถเล็กวิ่งผ่านได้หมดหลังรามเรียบร้อยหมดลาดพร้าวเหลือแค่ช่วงนึงร้อยสามบางกะปิที่เหลือก็น่าจะดีขึ้นนะก็เนื่องจากแสนแสบทำได้ดีเป็นคลองย่อยที่ลงแสนแสบพื้นที่ที่ระบายน้ำแสนแสบก็จะระบายได้ดีขึ้นวันนี้ก็นายเคลียร์นะทั้งหมดที่ลงแสนแสบนะครับก็รวมถึงบึงกลุ่มพวกที่พวกค้างอยู่ตามพวกซอยทั้งหลายก็จะเคลียร์ที่วางแผนกันวันนี้ต้องลงเนี่ยรวมแค่คลองจันทร์แค่คลองจันทร์เริ่มสูบได้เมื่อคืนเพราะว่าแสนแสบระดับลงได้ละแค่คลองจันทร์เร่งสูบอยู่ก็คิดว่าคืนนี้น่าจะเห็นผลนะครับ
4: ส่วนข้อวิจารณ์เรื่องการพร่องน้ำรองผู้ว่ากทม.ชี้แจงบอกว่ามีการพร่องน้ำในคลองต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำนะคะส่วนสถานีสูบน้ำพระโขนงยืนยันเดินเครื่องเต็มประสิทธิภาพแต่มีข้อจำกัดเรื่องสภาพคลองประเวศกับคลองพระโขนงที่เป็นคอขวดอยู่ระหว่างเร่งโครงการอุโมงค์รับน้ำวัดมหาบุตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายในระยะยาวค่ะ
6: แม้ว่าประชาชนบางพื้นที่จะรู้สึกว่าน้ำท่วมปีนี้รุนแรงไม่แพ้มหาอุทกภัยปี54นะคะแต่ถ้ามองในภาพรวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มูลค่าความเสียหายยังถือว่าแตกต่างกันอยู่มากค่ะติดตามจากคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ในจับสัญญาณเศรษฐกิจค่ะ

0: เปรียบเทียบกันที่มูลค่าความเสียหายหลักหมื่นล้านบาทที่คาดว่าจะเกิดขึ้นปีนี้ยังน้อยกว่าล้านล้านบาทในปี54อยู่มากนะคะแต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมปีนี้เป็นกลุ่ม SME ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมีความเปราะบางมากอยู่แล้วค่ะย้อนดูที่มาของสถานการณ์น้ำปี54นะคะเกิดจากมวลน้ำเหนือส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศสร้างความเสียหายสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทนะคะกระทบหนักในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตค่ะขณะที่ปีนี้เกิดจากฝนตกหนักระบายไม่ทันมีการรายงานพื้นที่ประสบภัยรวม42จังหวัดนะคะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ประเมินผลกระทบต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยความเสียหายหลักกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีกภาคบริการและผู้ประกอบการ SME ค่ะผู้ประกอบการสะท้อนปัญหาน้ำท่วมทำให้ค้าขายไม่ได้นะคะต้องมาตั้งร้านเล็กๆเพื่อระบายสินค้าหลังลงทุนซื้อวัตถุดิบมาหลายหมื่นบาทค่ะ
1: แล้วไม่มีการแจ้งเตือนไม่รู้อะไรรุ่งขึ้นเช้าวันเสาร์แล้วเจ๊ลงของวันหยุดไว้อ่ะหมู 2-300 โลอ่ะ2วันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดจะต้องเตรียมของเยอะมากถัง20กว่าถังของเต็มทุกถังคิดดูเป็นเงินเท่าไหร่ผลกระทบเสียหายเยอะมากลูกชิ้นส้มตำหมูเตี๋ยวเส้นทุกอย่างเหลือทำอะไรไม่ได้เลยลูกน้องก็มาทำงานไม่ได้ก็ไม่มีกินก็โทรมายืมตังเจ๊ยืมตังเจ๊เนี่ยที่เจ๊มาตั้งขายไม่ใช่เหลือกินเหลือใช้นะเพราะว่ามันต้องระบายของออกไม่งั้นทุกอย่างมันจะเสียหายหมดดีกว่าเราแช่ถังไว้เฉย
0: กระทรวงอุตสาหกรรมพบสถานประกอบการได้รับผลกระทบกว่า 1,200 รายใน40จังหวัดนะคะมูลค่าความเสียหายกว่า22ล้านบาทซึ่งกลุ่มที่หนักที่สุดก็คือ SME ค่ะมีมุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์นะคะบอกแบบนี้ค่ะว่าแม้ความเสียหายทางเศรษฐกิจจะต่ำกว่าในปี2554มากแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือผลกระทบเกิดขึ้นโดยตรงกับผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
2: ตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าคนที่ได้ผลกระทบเนี่ยเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วตั้งแต่แรกใช่ไหมครับภาวะหนี้ครัวเรือนภาระปัญหาว่า SME ไปไม่ค่อยไหวอยู่แล้วนะครับรอบนี้น้ำท่วมก็มาซ้ำเติมกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนโลจิสติกอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะได้ผลกระทบบ้างแต่ว่าผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแบบที่ต้องหยุดการดำเนินโรงงานอะไรเลยเนี่ยนะครับเราไม่เห็นนะครับรอบที่แล้วเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยนิคมในอยุธยานี่โดนอย่างหนักมากนะครับรอบนี้ก็ยังไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับแต่คนนี้ผลกระทบอย่างที่เราเห็นภาพกันนะครับธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดเล็กคนที่อยู่ในพื้นที่ปัจจุบันที่ยังดูใต้น้ำอยู่นะครับ
0: ถ้าลงลึกมาดูกันที่กรุงเทพมีการประเมินนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดมูลค่าความเสียหายอยู่ที่กว่า 7,000 ล้านบาทนะคะซึ่งคิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ยังคงน้อยกว่าในปี54นะคะแต่ทำไมบางคนรู้สึกว่าปีนี้หนักกว่าเดิมภาพจากดาวเทียมของจิสตาภาพนี้จะเห็นนะคะว่าพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในปี54นะคะซึ่งครอบคลุมเกือบทั้งกรุงเทพโดยเฉพาะทางตอนเหนือตอนตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะคะแต่ว่ามาในปีนี้รูปแบบน้ำเปลี่ยนไปค่ะฝนตกหนักระบายไม่ทันจุดที่กระทบหนักบางส่วนแตกต่างไปจากเดิมนะคะโดยเฉพาะในโซนฝั่งลาดกระบังประเวศบางกะปินะคะที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกว่ากระทบรุนแรงมากกว่าปี54นะคะในขณะเดียวกันถ้ามาดูฝั่งทนนะคะที่ได้รับผลกระทบหนักในตอนนั้นมาปีนี้ได้รับผลกระทบน้อยกว่าค่ะอีกความแตกต่างคือศักยภาพในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าน้ำท่วมปี54จะทำให้ GDP ทั้งปีโตไม่ถึงร้อยละ1แต่สิ่งที่น่าสนใจคือในปีถัดมาเศรษฐกิจกลับฟื้นตัวขยายตัวขึ้นมาได้ถึงร้อยละ6นะคะแต่ว่าในปีนี้เศรษฐกิจมีความเปราะบางค่ะดังนั้นการจะกลับไปฟื้นตัวแบบนั้นอาจจะทำได้ยากแล้วนะคะคุณพิมพิมลคุณจีรัชตาคะแม้ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อนะคะแต่ต้องยอมรับว่าคนไทยยังมีข้อจำกัดในการกู้ดังนั้นหมายความว่าถึงเศรษฐกิจจะได้รับผลทบไม่รุนแรงเท่ากับปี54แต่ความเปราะบางสูงขึ้นค่ะ
3: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะมีการกล่าวย้ำถึงความเป็นเอกภาพในการบูรณาการการทำงานร่วมกันไม่โยนเป็นอำนาจบริหารพิเศษของผู้ว่ากทมหรือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้นติดตามกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณศิรประภาคะ
4: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในรอบ15ปีนะคะโดยเน้นย้ำเรื่องของการบูรณาการทำงานร่วมกันค่ะไม่ใช่โยนให้แค่ผู้ว่ากทม.เท่านั้นค่ะ เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งแรกในรอบ15ปีหลังจากที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมครั้งล่าสุดปี2554ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำนะคะว่ามุ่งหมายอุดรอยรั่วของปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นและสิ่งสำคัญคือการดูแลสวัสดิภาพของความปลอดภัยของประชาชนและยอมรับเสียงตำหนิจากประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานและตอบสนองความต้องการให้ตรงจุดขึ้นค่ะและเรียกร้องให้รวมศูนย์การทำงานเพื่อควบคุมสถานการณ์ได้รัดกุมยิ่งขึ้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ได้จะบอกว่าตรงไหนเป็นเขตพิเศษหรือจุดไหนเป็นพื้นที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบนะคะแต่หากเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ว่ากทมจะเป็นฝ่ายตัดสินใจโดยตรงและกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะ
5: ฐานะที่วันนี้เราเป็นรัฐบาลเราไม่สามารถที่จะบอกว่าตรงนี้เป็นเขตพิเศษสำหรับกทมเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่ากทมก็รับไปคนเดียวนะครับตรงนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ว่ากทมก็ได้ตัดสินใจประกาศให้เขตกทมเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วเพราะฉะนั้นภารกิจของกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็สามารถที่จะเข้ามาสนับสนุนได้อย่างเต็มที่นะ
4: ส่วนการลงพื้นที่สายไหมและปมปัญหาการแจกเงินให้ประชาชนเมื่อคืนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธและตอบโต้ส.ส.พรรคประชาชนที่หยิบมาโจมตีว่าเป็นเรื่องที่เอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองพร้อมกับระบุนะคะว่าเงินที่แจกนั้นเป็นเงินเดือนที่ได้มาจากการทำงานจึงเป็นเงินที่สะอาดค่ะ
6: ต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาที่บอกคนอื่นนะ
7: ไม่ถึงไอ้เหรอไม่ถึงไอ้เหรอ
8: ไม่ถึงไอ้เหรอ
6: ใช่
9: นายกวันนี้พี่โตไปด้วย
6: ผมมีพ่อแม่สอนมาดีว่าให้ด
10: ู
6: แลพ
10: ี่
6: น้องประชาชน
10: โอเคแล้วพี่ทบอก
4: ขณะที่พลเรือเอกธดาวุฒิทัศพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือยืนยันถึงความพร้อมในการเตรียมเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือซึ่งขณะนี้มีอยู่อีกประมาณ100กว่าลำค่ะหากมีการประสานก็พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายในทันทีและมีกำลังพลเพียงพอโดยการบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ค่ะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังที่ศาลากลางกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการทั่วประเทศนะคะเพื่อหารือถึงแนวทางและก็วางกรอบป้องกันค่ะเนื่องจากว่าปัญหาอุทกภัยขยายไปหลายจุดค่ะ
3: ขอบคุณคุณศิรประภาค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขณะเดียวกันครม.ก็มีมติเห็นชอบอนุมัติงบกลางฉุกเฉินปี69รวม2000

าดการว่าน้ำเหนือนั้นอาจจะมาถึงย่านกรุงเทพมหานครประมาณ 1-2 วันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำลังเผชิญกับข้อจำกัดในการระบายน้ำเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังนะคะเดิมในหลายชุมชนอย่างเช่นเขตลาดพร้าวนะคะเขตบางกะปินะคะเขตลาดกระบังเขตคลองจันทน์สายไหมชุมชนต่างๆทั้งคลองทั้งถนนหน่วยงานต่างๆทั้งกรุงเทพมหานครและส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งสูบน้ำอย่างต่อเนื่องคาดการว่าถนนสายหลักส่วนใหญ่จะทยอยแห้งและกลับมาสัญจรได้ตามปกติในช่วง 1-2 วันแต่ว่าปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้จะเป็นช่วงที่หลายคนอาจจะต้องเฝ้าระวังเพราะจะเกิดน้ำทะเลหนุนสูงเป็นช่วงเวลาซึ่งอาจจะเกิดภาวะน้ำย้อนดันกลับเข้ามาส่งผลให้การระบายน้ำเหนือลงสู่อ่าวไทยได้ช้าลงค่ะคุณผู้ชมคะท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันท่วมในหลายอำเภอในพื้นที่ทางด้านของภาคกลางตอนนี้ต้องบอกว่าการเตรียมพร้อมรับมือนะคะในช่วง 2-3 วันนี้นะคะอาจจะต้องลุ้นกันหน่อยเพราะว่าน้ำเหนือนั้นกำลังจะมาแล้วนะคะแต่ที่น่าห่วงที่สุดนะคะดิฉันจะชวนคุณผู้ชมนะคะว่าสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นน่ากังวลขนาดไหนหลายคนสอบถามกันเข้ามานะคะว่าเรื่องของเส้นทางน้ำนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างจากที่คุณผู้ชมเห็นจากภาพนี้นะคะจะพบว่าปกติแล้วนะคะเราจะมีแม่น้ำนะคะหลายสายมากก่อนที่จะลงสู่ทะเลค่ะจากภาพนี้จะเห็นว่าทางด้านของแม่น้ำปิงแม่น้ำยมแม่น้ำวังแม่น้ำน่านส่วนต่างๆนะคะที่อยู่บริเวณตอนบนนั้นต้องทางด้านของตอนบนเนี่ยกว่าจะไหลลงมาทางด้านเขื่อนตอนล่างนะคะอย่างเช่นเส้นแม่น้ำปิงที่ไหลมาจากเชียงใหม่ลำพูนนะคะแล้วก็ตากเนี่ยจะลงเขื่อนภูมิพลส่วนแม่น้ำวังเนี่ยนะคะจะลงมาแถวๆทางด้านของเขื่อนอีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อเข้ามาสมทบกันกับเขื่อนภูมิพลส่วนแม่น้ำยมเนี่ยไม่มีเขื่อนนะคะแล้วก็จะไหลลงมาที่แม่น้ำเจ้าพระยาเลยและแม่น้ำน่านจะไหลลงเขื่อนศิริกิติ์แต่พอมาพื้นที่ตอนล่างวันนี้ปัญหาก็คือว่าที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะตอนบนที่นครสวรรค์จุดนี้เป็นจุดรวมน้ำจากตอนบนนะคะจากเห็นในแผนที่เมื่อรวมน้ำจากตอนบนเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำเขื่อนทดน้ำจะมีหน้าที่ทดน้ำเพื่อขยับนะคะระบายกระจายน้ำออกไปคุณผู้ชมขยับมาดูด้านล่างนะคะพื้นที่ที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกนะคะตั้งแต่ทางด้านของสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครจุดนี้จะมีแม่น้ำท่าจีนค่ะแม่น้ำท่าจีนก็กำลังเป็นกังวลเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ปภ.ก็ได้มีการเรียบเรียงสถานการณ์นะคะว่าอาจจะมีบางจุดได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อท่วมขณะเดียวกันวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาค่ะก็มีการระบายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาดูอีกภาพกันหน่อยนะคะว่าแนวโน้มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะกระทบกันที่จุดไหนจะพบว่าถ้าแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ปรับระบายเพิ่มนะคะวันหนึ่ง220ขออภัยนะคะ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้หลายจังหวัดตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองจากภาพที่เห็นนี้เลยค่ะพระนครศรีอยุธยานะคะปทุมธานีนนทบุรีนะคะอีกหลายส่วนรวมถึงอ่างทองได้รับผลกระทบและมีอำเภอและจังหวัดที่คุณผู้ชมเห็นได้รับผลกระทบค่ะต่อมาถ้าแยกเป็นลำน้ำแต่ละจังหวัดนะคะเตือนคนในพื้นที่กันหน่อยค่ะอีกภาพนึงนะคะจะพบว่าถ้าไล่เรียงมาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทนะคะก็จะได้รับผลกระทบที่สัพพยาที่สิงห์บุรีนะคะที่อำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภออินบุรีนะคะส่วนที่อ่างทองที่อำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญค่ะถัดมานะคะหลังจากมาที่จังหวัดอ่างทองแล้วมาดูจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจุดลุ่มต่ำนะคะจะได้รับผลกระทบทั้งบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินนะคะลาดบัวหลวงรวมถึงบางไทรพอมาพื้นที่ตอนล่างไปที่ปทุมธานีกันนะคะจุดที่ปทุมธานีที่จะต้องเฝ้าระวังหลังจากมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยานะคะปทุมธานีและนนทบุรีภาพต่อจากนี้ที่สามโคกค่ะใครอยู่ริมน้ำแล้วก็เมืองปทุมด้วยนะคะขณะเดียวกันที่จังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีและก็บางกรวยปักเกร็ดส่วนใหญ่แล้วติดริมน้ำอาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำในครั้งนี้ด้วยต่อมาค่ะมาดูอีกภาพหนึ่งนะคะก็คือเป็นภาพชุดหนึ่งที่จะอธิบายให้เห็นภาพว่าเราจะได้รับผลกระทบที่ทางฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไล่เลียงมาตั้งแต่ที่เขื่อนแก่งกระจานจุดนี้จะไหลไปที่จังหวัดเพชรบุรีจุดนี้มีคอคอดหลายจุดนะคะส่วนอีกลุ่มน้ำหนึ่งนะคะก็คือลุ่มน้ำแม่กลองไปดูที่ลุ่มน้ำแม่กลองกันเลยค่ะลุ่มน้ำแม่กลองนะคะจุดที่จะได้รับผลกระทบและมีการประกาศแจ้งเตือนจะมีการระบายน้ำนะคะที่เขื่อนแม่กลองอยู่ที่มากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทำให้หลายส่วนนั้นนะคะมีน้ำเอ่อล้นได้ในหลายส่วนนะคะจนทำให้บางจุดนั้นสูง80เซนติเมตร

0: นะคะแล้วก็มีหลายพื้นที่เสียงที่คุณผู้ชมเห็นส่วนที่แม่น้ำท่าจีนค่ะก็3อำเภอทั้งบางเลนนครชัยศรีสามพรานนะคะอาจจะมีบางส่วนนะคะที่ล้นเข้ามาบ้างก็ได้ค่ะแต่ว่าสถานการณ์ที่ท่าจีนนี้หลายคนเป็นห่วงเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำเกือบท้ายๆแล้วนะคะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หลายคนกังวลใจค่ะแต่ว่าวันนี้สถานการณ์แนวโน้มจะเป็นอย่างไรจากปรากฏการณ์นี้วันนี้ดิฉันได้เชิญทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะคะอาจารย์ประเชิญคนเทศผู้จัดการมูลนิธิลุ่มน้ำท่าจีนที่จังหวัดนครปฐมสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณปุ๋ย
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะตอนนี้สถานการณ์แนวโน้มของลุ่มน้ำท่าจีนเป็นอย่างไรคะอาจารย์คะ
1: สถานการณ์แนวโน้มขณะนี้สิ่งที่เรากระทำอยู่สองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเฝ้าระวังแม่กลองอันที่สองก็คือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนที่เราเรียกว่าเป็นระบบเปิดผ่านนครบางเลนนครชัยศรีสัมพันธ์ซึ่ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่22 23 24เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีหย่อมความกดอากาศต่ำหมุนทวนเขียนนาฬิกาเนี่ยพัดผ่านน้ำเข้ามาซึ่งโจมตีเราก็วันที่25เต็มๆครับใน25นี้ทั้งสุพรรณบุรีนครปฐมย่านนี้โดนทั้งหมดเพราะฉะนั้นรางวัลจากวันที่26 27เนี่ยเราจะพบว่าสุพรรณบุรีเองเนี่ยก็รับน้ำเยอะมากๆโดยเฉพาะทุ่งสองพี่น้องนะครับแต่วันนี้นะครับเราประเมินกันว่าประมาณวันที่1หรือวันที่2เนี่ยนะครับน้ำจากห้วยกระเจาเราขวัญนะครับจากเมืองการซึ่งแถวนั้นก็ตกหนักมากเราก็รู้ว่าเมืองการเนี่ยตกกันทั้งจังหวัดเหมือนนครปฐมเหมือนกันมวลน้ำเนี่ยกำลังเดินทางจะมาถึงทุ่งสองพี่น้องผ่านคลองจระเข้สามพันซึ่งคลองจระเข้สามพันก็รับน้ำจากท่าม่วงเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปล่อยมา150ลูกบาศก์เมตรที่ประตูจระเข้ 3,000 แล้วก็มาบวกกับน้ำในพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำอยู่แล้วดังนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนครปฐมเก่งมากครับรับภาระน้ำ600 700ถึง800ซึ่งหนักมากในขณะที่แม่น้ำท่าจีนรับได้แค่เต็มที่250ถึง300นิโรเต็มกรีนแต่การเตรียมการบริหารจัดการพร้อมรับปรับตัวก็ถือว่าดีมากเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็ปรากฏว่าเราเตรียมพร้อมรับน้ำเหนือจากพื้นที่ตอนบนของเราครับซึ่งในพื้นที่ของเรามีสตาร์ทเกตในชาวบ้านดูแลเข้าใจตอนนี้ก็เตือนภัยกันเป็นเชิงระบบรับมือกันมานานส่วนทางด้านตะวันตกนั้นขณะนี้เราทราบจากเครือข่ายของเราว่าน้ำอยู่ในสภาวะทรงตัวถึงแม้ว่าจะปล่อยถึง 2,200 แล้วก็พีคสุดน่าจะถึง 2,400 แล้วก็น่าจะหยุดอยู่แค่นี้เท่าที่รับฟังรายงานจากเครือข่ายมาล่าสุดตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางคลองดำเนินสะดวกเนี่ยเขาช่วยมากๆเลยเนี่ยพี่น้องสมุทรสาครพี่น้องดำเนินสะดวกเอาพญานาคมาสู่ช่วยทำให้สถานการณ์นครปฐมยังอยู่ในขั้นเฝ้าระวังในพื้นที่เมืองนครชัยศรีและก็สามพรานครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเห็นว่านครปฐมดูเหมือนว่ามีการเตือนกรมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมันหนักหนาแบบนั้นไหมคะและระบบการจัดการที่มีการเฝ้าระวังเห็นว่ามีศูนย์ด้วยอาจารย์ช่วยคลี่คลายประเด็นนี้ให้หน่อยค่ะ
1: ครับเราช่วงผ่านหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยบปท.ให้ทุนเรามาสร้างคนสร้างเครือข่ายสร้างศูนย์ข้อมูลเนี่ยเราก็ได้ใช้ทดลองใช้ศูนย์ข้อมูลและการใช้ศูนย์ข้อมูลนี้ตามที่ปป.ได้เตือนภัยมาเป็นระยะนี่เราถือว่าทำตามขั้นตอนมีสิ่งที่ถูกต้องที่ปป.จะเตือนแล้วก็เราทำงานประสานร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการฝ่ายภาคประชาสังคมและฝ่ายราชการที่เรามีกลไกอยู่แล้วดังนั้นสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยเราเรียกว่าพร้อมรับปรับตัวแล้วก็เผชิญเหตุได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เศรษฐกิจนะที่ผ่านมาเนี่ยน้ำโจมตีเรา25ใน26เราทรงตัวสู้เต็มที่เผชิญเหตุเต็มที่27นี้คลี่คลายได้เชิงระบบเนี่ยถือว่านครปฐมเนี่ยอำเภอเมืองนครชัยศรีและสามพรานที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยแต่ละช่วงรับมือกันได้อย่างดีมากเลยครับและการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติก็ถือว่าดีมากเพราะว่าการประกาศภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นปปท.และท้องถิ่นและอำเภอเนี่ยจะเข้าสามารถใช้เงินเนี้ยกู้สถานการณ์อะไรอย่างนี้ได้ครับก
0: ็
1: ถือว่าดีมากครับถือว่าเราก็โดนหนักนะโดนฝน214 128 120 177ใน4อำเภอตอนล่างเนี่ยถือว่าไม่เคยเกิดมาก่อนครับผม
0: ค่ะอาจารย์ประเชิญคะถ้ามุมมองในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือเข้าใจว่านครปฐมเนี่ยรับมือได้พอสมควรแต่ตอนนี้เนี่ยหลายจังหวัดอาจจะรับมือไม่ทันดังนั้นแล้วช่องว่างเชิงนโยบายต่อจากนี้อาจารย์มองว่าการจัดการเรื่องระบบเตือนภัยและการจัดการภัยในลักษณะนี้ควรปรับแก้อย่างไรบ้างเพราะตอนนี้มันมีประเด็นมากเลยจริง
1: ใช่ผมเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยให้ความสำคัญกับฮาร์ดแวร์เยอะมากและซอฟต์แวร์เนี่ยเรามีทั้งกฎหมายเรามีทั้ง AI เรามีทั้งข้อมูลมหาศาลและแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าผมชี้เป้าได้นะอยากให้รัฐเนี่ยกันงบส่วนหนึ่งมาทำ peopleware มาสร้างผู้นำเครือข่ายชุมชนสร้างซูเปอร์คอมมูนิตี้แวร์คืออาจจะไม่ได้ต้องทำทุกตำบลหรอกครับแต่ทำทุกตำบลที่มันเป็นเชิงระบบมันเป็นตัว driving force ซึ่งมันเชื่อมโยงหากันแต่ละพื้นที่เนี่ยเราลองประเมินดูนะครับว่าพื้นที่ไหนเขาต้องทำงานร่วมกันเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะเจอว่าฉันป้องกันตัวฉันเองแต่ที่อื่นเป็นอย่างไรไม่รู้ซึ่งในอดีตนครปฐมเป็นอย่างนั้นครับแต่จังหวัดเราเองท่านผู้ว่าเองท่านอะไรเองเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าการก่อนท่วมเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากแล้วก็มหาวิทยาลัยเองจะต้องทำงานร่วมกับกรรมการลุ่มน้ำอนุกรรมการลุ่มน้ำคืออย่างไรก็ตามให้พื้นที่เขาลุกขึ้นมาจัดการและเรียนรู้เชิงระบบดินตาฟ้าอุตุนิยมวิทยาตาน้ำคือชลประทานทำงานด้วยกันตาดินตาท้องถิ่นตาราชการตาสับปะรดเนี่ยเจ็ดตาเนี่ยมันต้องมาทำงานร่วมกันเหมือนนครปฐมนะตอนนี
0: ้ช
1: ลประทานก็ร่วมมือกับเราปภ.ก็ร่วมมือกับเราทุกคนร่วมมือกับเราหมดมันก็เลยทำใหเกิดความขี้คลายไปในทางที่ดีไม่ใช่เราหนีภัยนะเราหนีภัยไม่ได้หรอกเราไม่สามารถกันได้แต่เราต้องพร้อมรับปรับตัวครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็ถือว่าเป็นชุดข้อมูลที่ดีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องว่างที่ควรจะไปเติมเต็มค่ะต้องขอบคุณอาจารย์เผชิญมากนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะลดความตื่นตระหนกได้พอสมควรขอบคุณมากค่ะอาจารย์เผชิญค่ะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่ชุมชนเคหะล้มเกล้ากันบ้างนะคะขยับมาที่จุดนี้ยังคงเป็นจุดที่ประชาชนกว่า 30,000 คนยังคงเดือดร้อนนะคะบางส่วนได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ศูนย์พักพิงหนึ่งในนั้นก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.นะคะเวลานี้มีผู้ประสบภัยกว่า700คนและเริ่มพบปัญหานะคะสิ่งของขาดแคลนแล้วค่ะนอกจากผู้ประสบภัยแล้วหลายคนก็พาสัตว์เลี้ยงทั้งหมาแมวนกเข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งเดียวกันนี้ด้วยขณะที่นักศึกษาสจล.เองหลายคนก็พากันเดินลุยน้ำเข้ามายังศูนย์เพราะว่าหอพักไม่มีข้าวขายค่ะแม้ขณะนี้จะมีการบริจาคสิ่งของและทยอยส่งมาที่ศูนย์พักพิงบ้างแล้วแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มโดยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและอาสาสมัครก็ช่วยกันขนย้ายแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแต่ผู้ช่วยอำนวยการสำนักงานเขตลาดกระบังก็ยอมรับนะคะว่ายังไม่เพียงพอเพราะขณะนี้มีผู้ประสบภัยอยู่ในความดูแลประมาณ700คนขณะเดียวกันนะคะด้วยจำนวนคนบริเวณเคหะล่มเกล้ารวมถึงชุมชนใกล้เคียงมีจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 30,000 คนการจัดตั้งศูนย์พักพิงขนาดใหญ่ที่หอประชุมนะคะเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์นะคะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังส่งผลให้ความยากลำบากที่ตามมาก็คือบริเวณรอบศูนย์พักพิงก็มีน้ำล้อมเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นลดยกสูงนะคะแต่ว่าจุดนี้จะได้รับผลกระทบยังไงเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันก่อนค่ะ
2: ที่ศูนย์พักพิงค่ะที่สจล.ค่ะมีคนพักอยู่ประมาณ700กว่าคนแล้วค่ะแล้วก็อาจจะมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆค่ะตอนนี้สิ่งที่ขาดแคลนก็จะเป็นพวกผ้าอ้อมของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ผ้าอนามัยแล้วก็สิ่งของสิ้นเปลืองพวกนี้ค่ะแล้วก็ชุดเครื่องนอนสำหรับผู้พักพิงก็ยังขาดอยู่ค่ะถ้ามีการสนับสนุนเข้ามาเพิ่มค่ะก็จะช่วยค่ะได้ก็ถ้าท่านเข้ามาเองได้ก็เข้ามาที่สจล.ได้เลยนะคะที่หอประชุมใหญ่ค่ะของทางสถาบันค่ะหรือว่าถ้าท่านมาไม่ได้ท่านมาได้แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งก็คือประสานมาที่สำนักงานเขตลาดกระบังค่ะเดี๋ยวเราก็จะจัดรถไปรับสิ่งของบริจาคค่ะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกว่าน้องนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างยากลำบากค่ะจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับการจัดการที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้เมื่ออยู่ในความดูแลของสจล.เป็นหลักก็ทำให้การบริการจัดการและแจกจ่ายสิ่งของสำหรับผู้ประสบภัยไม่สับสนและตรงจุดแต่สำหรับพื้นที่ประสบภัยอย่างเคหะร่มเกล้าก็ต่างออกไปนะคะสำหรับคนที่อยู่เคหะล่มเกล้าต้องใช้คำว่าอยู่กับน้ำไปอย่างน้อย 3-5 วันตลอด2วันนี้นะคะทีมข่าวได้ติดตามสถานการณ์นั้นนะคะเริ่มเห็นว่ามีสิ่งของบริจาคมากขึ้นแต่ก็เป็นคอขวดในพื้นที่เพราะการกระจายของเข้าไปยังคงยากลำบากอยู่นะคะไม่มีทางด้านของอุปกรณ์ที่ลำเลียงคนที่ช่วยกระจายของนะคะแล้วตอนนี้นะคะคุณอัญชันอัญชัยศรีติดตามอยู่ในพื้นที่แล้วไปติดตามกับคุณอัญชันได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้เรากำลังเคลื่อนตัวเข้าไปในชุมชนแฟลต

0: ของเคหะร่มเกล้านะคะจากที่สังเกตด้วยตาก็จะเห็นว่าระดับน้ำลดลงไปแล้วนิดนึงเนาะซึ่งถ้าเกิดใครจะมาในพื้นที่นี้นะคะก็อาจจะต้องจอดรถไว้ด้านนอกตรงนู้นแล้วก็เดินเข้ามา
1: อาบน้ำเหรอคะ
2: อาบข้างใน
1: อ๋อข้างในเป็นยังไงคะ
2: ข้างในแล้วเริ่มมีเหงื่อแล้วเริ่มเหม็นแล้วว
0: ันนี้เป็นวันที่4ชาวบ้านก็บอกนะคะว่าน้ําเริ่มเหม็นแล้วแล้วก็หลายคนก็เลือกที่จะออกมาอาบน้ําข้างนอกนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคเนี่ยจะอยู่ด้านนอกซึ่งเดินออกไปอีกประมาณ400เมตรเนาะซึ่งก็มีชาวบ้านที่ส่งตัวแทนแต่ละแฟลตออกไปเอานะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องขนผ่านน้ําตรงนี้ไปค่ะ
3: ส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะมาได้แค่ตรงนี้ค่ะข้างหน้าแล้วพวกเราก็ต้องลุยน้ำออกไปในส่วนหนึ่งเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอะค่ะเพราะว่าเราเองก็ไม่สามารถที่จะรอหน่วยงานไหนที่เข้ามาช่วยเราได้เราต้องพยายามที่จะช่วยตัวเองก่อนร่มเกล้าเราอะหนักสุดที่อยู่มาที่เนี่ย25ปีไม่เคยเจอน้ำแบบนี
1: ้นอกจากนี้ก็ยังพบว่าภายในแฟลตต่างๆก็ยังมีการเข้าไม่ถึงน้ำที่เพียงพอนะเพราะว่าก็จะมีแฟลตที่อยู่ในพื้นที่ไกลๆที่มันไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้หรือแม้กระทั่งในชุมชนที่อยู่ด้านหลังมากๆอะค่ะที่จริงๆน้ำไม่ได้ท่วมเยอะแต่ว่ามันทำให้การเอาเรือเข้าไปเนี่ยยากก็เลยทำให้คนกลุ่มนั้นก็อาจจะเข้าไม่ถึง
3: ก็ยังมีบางจุดที่ขาดค่ะบางตึกอะคือมันไม่มีจิตอาสามันมีคนแก่เยอะไม่สามารถออกมาได้ยากลำบากไม่มีเรือไม่มีอุปกรณ์อะไรที่จะลอยคอมาได้ก็ต้องรอหน่วยงานเข้าไปเพราะว่าบางทีพูดตรงๆนะคะส่วนใหญ่ที่มาน่ะก็คือจะวิ่งเส้นหลักวิ่งโซนวิ่งเส้นหลักซึ่งตึกข้างในบางทีอะในสุกอะมันยังไปไม่ทั่วถึงบางทีไปก็ไม่พอน้ำไปได้สี่ห้าแพ็คมันแจกจ่ายไม่พอค่ะตอนนี้มันไม่รู้ว่าจุดส่วนกลางที่เขาจะช่วยเหลือเราจริงๆอะที่เขารับรู้ว่าตอนนี้พวกเราอยู่กันยังไงอย่างเงี้ยมันไม่รับรู้ได้ไม่ได้อ่ะค่ะ
2: ม
3: ัน
2: ไม่มีใช่มั้ยคะ
4: ผมไม่นั่งผมไม่นั่ง
5: กระเป๋าลงไป
4: กล้าลงเลยกล้าลงเลย
1: อีกหนึ่งกลุ่มที่เราสังเกตเห็นหลังจากลงพื้นที่2วันก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มเบาบางอย่างเช่นกลุ่มเด็กเล็กที่เขาจําเป็นจะต้องดื่มนมผงซึ่งนมผงตอนนี้มีความจําเป็นมากนะคะแล้วก็นมกล่องก็ยังมีความจําเป็นต่อกลุ่มนี้อยู่
6: ถัดมาเราไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดที่เคหะร่มเกล้ากันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วที่ชาวบ้านอยู่กับน้ำท่วมบางจุดนั้นยังเข้าออกยากลำบากขณะที่การกระจายสิ่งของบริจาคนะคะก็สามารถจัดการได้ดีขึ้นค่ะหรือว่าตอนนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศสดนะคะกับทางด้านของคุณอุษาผมออดอยู่ในพื้นที่สวัสดีค่ะคุณอุษาคะเชิญค่ะ
7: ค่ะคุณนิตยาคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ทางเข้าชุมชนเคหะร่มเกล้าค่ะจุดนี้ค่ะยังคงมีประชาชนนะคะได้รับผลกระทบจำนวนมากเลยเนื่องจากว่าด้านในเนี่ยต้องบอกว่าปริมาณน้ำเนี่ยสูงอยู่ที่มากกว่า1เมตรเลยล่ะค่ะนั่นเลยทำให้จำเป็นจะต้องอาศัยการจัดการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าจุดบัญชาการของพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีด้วยกัน2จุดค่ะจุดแรกก็คือจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณซอยร่มเกล้า24นะคะตรงนี้จะดูแลโดยกรุงเทพมหานครค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นการดูแลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะอยู่บริเวณถนนศรีนครินทร์ตัดใหม่ค่ะเพื่อที่จะนำอาหารนะคะเข้าทั้งสองทางค่ะแต่ว่าจากบรรยากาศด้านหลังของดิฉันอยากให้ทุกคนได้ดูตอนนี้นะคะแม้ว่าปริมาณน้ำเนี่ยจะลดลงจากเมื่อวานเนี่ยเล็กน้อยค่ะแต่ก็ยังคงเห็นประชาชนนะคะเดินกันเข้าเดินออกมาจากภายในชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นเดินลุยน้ำหรือว่าติดเรือติดรถของเจ้าหน้าที่ออกมาค่ะจากการพูดคุยค่ะหลายคนก็บอกว่าอยากจะออกมาซื้ออาหารเข้าไปทำด้านในหรือบางคนก็อยากจะตั้งใจที่จะมารับอาหารบริจาคด้านนอกค่ะสำหรับบริเวณศูนย์บัญชาการของกรุงเทพมหานครตรงร่มเกล้า24ของกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้รองปลัดกทมคุณไทยวุฒิขันแก้วเป็นหัวหน้าศูนย์บัญชาการค่ะโดยมีคุณบุญยืนคุณเจริญผู้ช่วยผอ.เขตลาดกระบังเป็นรองหัวหน้าค่ะจากการที่ดิฉันได้พูดคุยกับคุณบุญยืนค่ะได้อธิบายถึงระบบการจัดการกระจายความช่วยเหลือเบื้องต้นว่าปัจจุบันมีการนำอาหารและเครื่องดื่มน้ำดื่มนะคะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจากทั้ง2ทางค่ะก็คือจุดถนนร่มเกล้าตรงซอย24ค่ะแล้วก็ฝั่งถนนศรีนครินทร์ตัดใหม่

0: โดยทั้ง2จุดนะคะก็จะมีครัวตั้งอยู่ส่วนผู้ที่ต้องการนําอาหารและน้ํานะมาบริจาคนะคะในส่วนของกทม.ค่ะก็ขอความร่วมมือว่าอยากให้มาลงทะเบียนค่ะเพื่อสํารวจจํานวนแล้วก็พื้นที่แจกก่อนที่จะนําเข้าไปช่วยเหลือค่ะนั่นก็เป็นไปเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือนะคะหรือว่าถ้าหากใครไม่มีเรือไม่มีรถเข้าพื้นที่กทม.ก็จะเป็นผู้ดำเนินการให้ค่ะสำหรับแนวทางการกระจายอาหารเข้าสู่พื้นที่เบื้องต้นค่ะก็จะใช้วิธีการประสานผ่านประธานชุมชนเพื่อที่จะนำอาหารเข้าไปภายในแล้วก็กระจายให้กับลูกบ้าน
1: นี่เราวางระบบก็คือเราทำจุดบริการทางร่ม924นะแล้วก็ไปทําตรงเส้นศรีนครินทร์ตัดใหม่ตรงเคหะร่ม933อันนั้นก็คือเราจะโหลดอาหารเนี่ยเข้าทั้ง2ทางก็มีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลส่วนหนึ่งแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักป้องกันภัยนะฮะคอยโหลดอาหารเข้าไปตามชุมชนก็ส่วนใหญ่เราก็จะติดต่อประธานชุมชนติดต่อผ่านประธานชุมชนแล้วก็เอาอาหารไปมอบให้แล้วก็ประธานชุมชนก็กระจายกับลูกบ้าน
0: และเมื่อวานนี้นะคะรองผู้ว่าทวิดาก็ได้ลงพื้นที่ค่ะเพื่อจัดระบบการทำงานและประสานความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษพร้อมสำรวจและส่งต่อความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละจุดนะคะพร้อมกำชับให้การทำงานนั้นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนและสามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังคงได้รับเสียงสะท้อนว่าประชาชนบางส่วนนั้นไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือแล้ววันนี้ค่ะก็มีการส่งทีมนะคะลงมาในพื้นที่อีกครั้งเพื่อที่จะประเมินแล้วก็วางแผนกันอีกรอบซึ่งเราจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าระบบการช่วยเหลือที่ชัดเจนนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะทางนี้ก็เนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำขังในพื้นที่น่าจะต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เลยค่ะถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะสามารถระบายน้ำออกมาได้หมดค่ะนอกจากนี้วันนี้มีการวางแผนเพิ่มเติมนะคะว่าจะเข้าไปในโซนหลังคาแดงแล้วก็จุดที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือค่ะโดยเน้นการเอาถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งเข้าไปค่ะเพื่อที่จะไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่นะคะเข้าเอาไปให้อาหารสดไปให้ข้างในทุกมื้อนั่นเองค่ะค่ะคุณนิตยาคะเมื่อการดูแลพื้นที่บริเวณร่มเกล้านะคะจะต้องมีหน่วยงานหลักถึง2หน่วยงานอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็กระทรวงทรัพย์ค่ะรวมไปถึงมูลนิธิอาสาต่างๆค่ะทำให้การช่วยเหลือตรงนี้เป็นโจทย์สำคัญที่ว่าจะต้องมีการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งทีมข่าวเราจะเกาะติดบริเวณนี้แล้วก็รายงานให้ทราบต่อไปค่ะ
2: ขอบคุณคุณออนอุตสาเป็นอย่างมากเลยนะคะเราจะเห็นว่าทั้ง2สถานการณ์ที่ฉายให้เห็นภาพปัญหาการกระจายสิ่งของที่เคหะร่มเกล้าที่เราไปดูมานะทั้งเคหะคลองจันเผชิญข้อจำกัดแบบเดียวกันอยู่กลไกอะไรจะเข้ามาเติมเรื่องนี้ได้อาจจะเริ่มต้นจากข้อมูลทางด้านความต้องการของผู้ประสบภัยและทรัพยากรที่มีอยู่ในเวลานี้ของหน่วยงานค่ะอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เสนอให้มีบัญชี2เล่มนะคะก็คือบัญชีความต้องการรู้ว่าแต่ละตึกแต่ละชั้นมีใครโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนคนอยู่ลำพังและบัญชีทรัพยากรรู้ว่าเรือเครื่องปั่นไฟรถพยาบาลหรือพื้นที่พักพิงอยู่ที่ไหนนะคะสำหรับวิธีการช่วยเหลือที่สำคัญก็คือว่าการเคาะส่งต่อแยกคือเคาะทุกห้องเพื่อรู้ว่าใครยังอยู่ส่งน้ำส่งยาไฟฉายและของจำเป็นขึ้นไปต่อนะคะก็คือไปต่อที่ไฟเฉพาะจุดสำหรับปีนี้นะคะปั๊มน้ำเป็นอย่างไรไฟทางเดินหรือลิฟต์เมื่อปลอดภัยอยู่ตรงไหนแยกนะคะออกมานะคะโดยเฉพาะการอพยพคนที่อยู่ต่อไม่ได้อย่างเช่นผู้ป่วยหรือครอบครัวที่มีเด็กเล็กไม่จำเป็นต้องย้ายทั้งตึกค่ะบทเรียนระยะยาวก็คือโครงการนะคะที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ควรมีผู้ประสานงานประจำตึกนะคะฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางแผนภัยพิบัติระดับอาคารและระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำสำรองอยู่ในพื้นที่ที่ต้องพ้นระดับน้ำท่วมค่ะ
3: คือหลักการของการจัดการภัยพิบัติเราต้องมีตั้งศูนย์บริจาคนะคะแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปรับบริจาคอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นประโยคและก็คำพูดที่เราชอบพูดว่ายังไม่ได้รับของชาวบ้านเนี่ยมันก็จะจริงว่าชาวบ้านไม่ได้รับของจริงๆนะคะอันที่สองประโยคที่ว่าส่งไปแล้วมันก็จริงๆเพราะว่ากทม.ก็ส่งของไปจริงๆทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้พูดอะไรผิดปัญหาคือ คือมันไม่ได้มีใครบอกว่าฉันไปตึกนี้แล้วนะปึกตึกนี้แล้วนะความช่วยเหลือมันก็เลยเป็นคอขวดความช่วยเหลือมันกระจุกตามแนวราบนะคะความเดือดร้อนมันอยู่ในแนวตั้งนะคะมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าเออบัญชี2เล่มมันควรจะต้องมี
2: กทม.ก็มีการประเมินนะคะว่าเคหะร่มเกล้าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย7วันกว่าระดับน้ำในชุมชนจะเริ่มทยอยลดลงนะคะปัจจัยทางกายภาพที่เป็นแอ่งต่ำเนี่ยแหละค่ะก็คือข้อจำกัดของเส้นทางระบายน้ำถ้าหากว่าคุณผู้ชมเรามองนะคะภาพรวมการเดินทางบนถนนสายหลักต่างๆพบว่าหลายจุดนั้นสัญญาณดีแม้ผิวจราจรบางจุดนะคะจะมีระดับน้ำอยู่นะคะแต่ว่าน้ำมันยังคงท่วมอยู่ที่ประมาณ 5-20 เซนติเมตรแต่ถนนทางทิศเหนืออย่างถนนเสรีบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางชันมันแห้งสนิทนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมขังแล้วมีเพียงถนนสีหบุรานุกิจนะคะช่วงซอย14เท่านั้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่คุณผู้ชมคะเส้นทางสายหลักทิศทางใต้อย่างถนนหลวงนะคะหลายจุดนะคะแถวโลตัสลาดกระบังนะคะเชื่อมต่อฝั่งตะวันตกแถวแถวนวมินทร์บริเวณหน้าสน.ลาดพร้าวก็ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่เช่นเดียวกันส่วนที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าค่ะก่อสร้างมากกว่า40ปีมีผู้อาศัยเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและมีตัวเลขจากกรุงเทพมหานครนะคะว่าได้รับผลกระทบนะคะท่วมสูงกว่า 20,000 คนโดยโครงสร้างนะคะต่างๆที่ก่อสร้างนี้มานานแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าแนวโน้มของสถานการณ์การก่อสร้างของตึกและโครงสร้างที่แข็งแรงก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเพราะหากว่าตึกเก่าแล้วมีโครงสร้างเก่าเนี่ยนะคะเรื่องของความแข็งแรงการฝังเสาเข็มลงลึกไปกว่า20เมตรแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องระบบไฟฟ้าที่เสียหายจากน้ำท่วมค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่านะคะการช่วยเหลือในรอบนี้ยังมีความแตกต่างระบบการจัดการก็ยังมีช่องว่างดังนั้นแล้วนะคะประเด็นสำคัญก็คือว่าหลังจากนี้อาจจะถอดบทเรียนซึ่งกันและกันวันนี้รายการตรงประเด็นจบลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวลานี้ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยคือจุดที่เราจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและสถานการณ์ฝนนะครับล่าสุดเขื่อนแม่กลองได้เพิ่มการระบายน้ำครับมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปแล้วแล้วก็ยังมีน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเข้ามาสมทบด้วยนะครับสถานการณ์ในเวลานี้ก็ทำให้พื้นที่ชุมชนริมน้ำแม่กลองในจังหวัดราชบุรีเริ่มมีน้ำที่ไหลย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำผุดขึ้นมาแล้วก็ท่วมตัวเมืองแล้วด้วยนะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณภัทราชวนชมรายงานสดมาจากจังหวัดราชบุรีนะครับเชิญครับ
1: ถนนราษฎรยินดีในตัวเมืองราชบุรีในเวลานี้มีน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรแล้วนะคะเป็นน้ำที่ล้นมาจากท่อระบายน้ำค่ะทำให้ร้านค้าต่างๆต้องเร่งวางกระสอบทรายป้องกันนะคะเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วค่ะน้ำท่วมถนนราษฎรยินดีตำบลหน้าเมืองเทศบาลเมืองราชบุรีตั้งแต่บริเวณซอย1ถึงซอย7ค่ะเพราะน้ำในแม่น้ำแม่กลองเริ่มเพิ่มสูงขึ้นมวลน้ำดันย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำบริเวณถนนราษฎรยินดีทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรได้อย่างลำบากนะคะควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อป้องกันแรงกระเพื่อมจากรถที่วิ่งผ่านทำให้น้ำบนถนนไหลเข้าร้านค้าและบ้านเรือนบริเวณนี้ค่ะร้านขายวัสดุอุปกรณ์ช่างในถนนราษฎรยินดีเร่งวางกระสอบทรายป้องกันน้ำนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักในพื้นที่ประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจนล้นท่วมถนนสายหลักตั้งแต่เมื่อวานค่ะและเทศบาลได้แจ้งให้ประชาชนเตรียมรับมือน้ำล่วงหน้านะคะผู้ประกอบการร้านค้าเร่งตั้งแนวป้องกันน้ำเพื่อป้องกันทรัพย์สินเนื่องจากไม่ทราบแน่ชัดว่าระดับน้ำจะปล่อยมาเพิ่มอีกหรือไม่หรือน้ำท่วมขังจะนานกี่วันเพราะกังวลทรัพย์สินเสียหายและมองว่าภัยพิบัติเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะที่ต้องเตรียมรับมืออย่างรวดเร็ว
2: เรื่องทรัพย์สินแหละเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะอันนี้ถ้าเกิดมันเข้ามาจนแบบยังไงอะเกิดความเสียหายนะพูดกันตามตรงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับการค้าอะไรต่างๆแล้วมาประจวบเหมาะกันในเรื่องภัยพิบัตินะครับอันนี้เราเรื่องเบื้องต้นเราต้องช่วยตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับก่อนที่ส่วนราชการเขาจะช่วยก็โดยการที่เราได้มานั่งกั้นแนวนะฮะเพื่อให้พ้นนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าน้ำจะอยู่กี่วันแล้วก็ปล่อยเพิ่มมาอีกเท่าไหร่
1: เจ้าของร้านค้าหลายคนยังคงกังวลกับสถานการณ์ค่ะต่างมาเฝ้าสังเกตระดับน้ำและวางแผนป้องกันเนื่องจากถนนราษฎรยินดีเป็นถนนเส้นสำคัญหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจของตัวเมืองราชบุรีนะคะและผู้ที่อาศัยที่นี่บอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมนับตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาค่ะ
3: เส้นสำคัญเส้นหนึ่งนะฮะในตัวเมืองตลาดตัวเมืองราชบุรีครับ
1: แล้วตอนน
3: ี้
1: สถานการณ์น้ำเป็นย
3: ัง
1: ไงบ้างคะม
3: ัน
1: ข
3: ุ
1: ดจาก
3: มันก็ครับผมตอนนี้น้ำที่แม่น้ำแม่กลองเขาปิ่มแล้วมันก็เลยดันน้ำขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะครับ
1: มันเริ่มเข้ามา
3: เริ่มจากทางท้ายซอยนะฮะท้ายถนนราษฎรยินดีนะครับมันก็มาเรื่อยๆ
1: ตรงน
3: ี้
1: ม
3: ี
1: ก
3: ี่
1: ซอยอะคะ
3: ตรงนี้มีถ้าซอยทางฝั่งทางนี้ก็7ซอยที่เป็นชื่อซอย
1: ซอย7ใช่ไหม
3: มันขึ้นมาจากทางท่อระบายน้ำอะฮะส่วนใหญ่ก็ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำ
1: แล้วตรงนี้เคยเกิดน้ำท่วม
3: เคยครับผมประมาณปี38-39ครับลักษณะคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆแบบนี้ฮะ
1: บริเวณใต้สะพานจุฬาลงกรณ์หรือสะพานดำเจ้าหน้าที่เร่งปิดประตูน้ำทุกจุดที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลองพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องค่ะเป็นของเทศบาลเมืองราชบุรี1เครื่องและอีกเครื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7ขนาดท่อ28นิ้วนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และป้องกันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองไหลย้อนเข้าสู่คลองและชุมชนค่ะ นอกจากนี้ยังมีการนำกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันบริเวณประตูน้ำพร้อมสำรวจจุดเสี่ยงที่อาจมีน้ำไหลย้อนเข้าพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองนะคะเขื่อนแม่กลองเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขณะที่มวลน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีจะทยอยสมทบส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะจากการระบายน้ำของเขื่อนนะคะมีผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นค่ะในเวลานี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นค่ะทั้งในเขตเมืองแล้วก็พื้นที่ริมน้ำค่ะคุณเชิงสารคะ
0: ขอบคุณมากครับคุณพัทราครับส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ต้องจับตาที่เหนือตอนล่างนะครับ2จังหวัดที่ต้องจับตาคือที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชรครับเพราะว่ายังคงมีน้ำที่หลากลงมาอย่างต่อเนื่องครับชาวบ้านบางส่วนเองก็ต้องปรับตัวออกจับปลานำปลามาขายนะครับขณะที่บางส่วนเป็นกลุ่มเปราะบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดครับนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและผู้เกี่ยวข้องเดินทางไปยังศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรครับเพื่อมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำในคลองสวนหมากไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลตำบลนครชุมหลายหมู่บ้านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรอให้ระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกตินะครับจากนั้นผู้ราชการจังหวัดกำแพงเพชรและคณะก็ได้เดินทางไปลงพื้นที่ตำบลท่าขุนรามอำเภอเมืองกำแพงเพชรเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งจากการสำรวจก็พบว่าระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลท่าขุนรามยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับส่วนสถานการณ์ในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วเช่นเดียวกันอย่างที่โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาคลองแม่ลายตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน้ำหลากเข้าท่วมขังภายในพื้นที่ของโรงเรียนแล้วนะครับส่งผลให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนต้องตัดสิน

0: ใจสั่งย้ายนักเรียนและคณะครูออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยเป็นภาพนี้เลยฮะคุณผู้ชมต่อกันที่นครสวรรค์ครับขณะนี้น้ำยังท่วมในหลายอำเภอแต่ว่าชาวบ้านที่ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงเข้าไปออกจับปลาตามแม่น้ำและลำคลองในพื้นที่หลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนำปลาสดจากธรรมชาติมาวางขายริมถนนแบบนี้ครับเป็นการสร้างรายได้อีกทางให้กับครอบครัวที่กบก็มีนะคุณผู้ชมขณะที่นอกจากชาวบ้านและคนในพื้นที่ที่ขับรถสัญจรแวะซื้อแล้วปรากฏว่าล่าสุดนะคุณผู้ชมพ่อค้าจากต่างจังหวัดที่เดินทางไปรับซื้อถึงที่กันเป็นจำนวนมากปลาหลากหลายชนิดที่ชาวบ้านตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงนำมาวางขายบริเวณถนนสายชุมแสงเก้าเลี้ยวได้รับความสนใจมากจากคนที่ขับผ่านไปมานะครับมาสอบถามราคาแล้วก็เลือกซื้อกันเนื่องจากเป็นปลาที่ชาวบ้านจับได้ตามธรรมชาติสดใหม่ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยนักข่าวได้คุยกับนางโสภาจ่าอยู่เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่มาขายปลาก็เล่าว่าก่อนหน้านี้พื้นที่ตำบลบางเคียนประสบปัญหาภัยแล้งน้ำในแม่น้ำและลำคลองหลายแห่งแห้งขอดมากแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มมีฝนตกลงมาประกอบกับมีน้ำมาจากทางภาคเหนือหลากลงมาสมทบทำให้แม่น้ำยมแม่น้ำน่านและคลองสาขามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านจึงออกไปหาปลาครับเพื่อนำมาขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเนื่องจากในช่วงนี้ยังไม่สามารถทำนาได้ตามปกติแล้วปลาที่เอามาขายเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยนะครับทั้งปลากดอันนี้ไปต้มยำนี่อร่อยมากคุณผู้ชมต้องเผ็ดๆหน่อยนะปลาขาวปลาเนื้ออ่อนปลาไหลปลาหลดปลาหลดนี่ทอดกรอบนี่อร่อยนะแล้วก็มีปลาช่อนด้วยครับคุณผู้ชมรวมถึงยังมีปลาน้ำจืดชนิดอื่นๆอีกที่เป็นปลาที่ชาวบ้านเขาจับได้ตามธรรมชาตินะครับ
1: มันเป็นฤดูของมันอะเนี่ยทะเลน้ำก็จะมีปลาเยอะหลากหลายอะ
2: แล้วทำไมนิยมมาซื้อปลาที่นี่อะ
1: อร่อยมั้งก็มาตื้อประจำมาลูกค้านี่ถ้านั่นก็จะโทรสั่งเลยเราทำรอได้เลย
2: มันเป็นปลาประเภทไหนเนื้ออ่อนอะไรเงี้ยราคาม
1: ีเนื้ออ่อนปลากดปลาข้าวทุกปลาที่เนี่ยมีทุกปลา
0: แหมคุณพี่โสภาบอกคุณดูไปแล้วว่าอร่อยนะพี่จะมาอร่อยมั้งไม่ได้สิเออมีคนขับรถไปซื้อข้ามจังหวัดนี่แสดงว่าต้องอร่อยจริงสดจริงส่วนที่เห็นอยู่นี้ครับที่จังหวัดตากครับเจ้าหน้าที่ศูนย์สะพานแขวงทางหลวงตาก1ก็ได้ทำการติดตั้งสะพานเบลลี่นะครับเส้นทางที่ถูกน้ำป่าพัดขาดเส้นทางบริเวณบ้านตากแม่ระมาตอนนี้สามารถเปิดสะพานให้รถยนต์ไม่เกิน10ตันสัญจรไปมาได้แล้วตั้งแต่ 8:30 นเช้าวันนี้ครับส่วนกรณีเส้นทางขาดตอนห้วยส้มป่อยเจดียุทธหัตถีถนนสายแม่ระมาบ้านตากที่เห็นอยู่นี้นะครับตอนนี้ยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกำลังเร่งแก้ไขกันอยู่นะครับพอเราพูดถึงสถานการณ์น้ำมาดูความพยายามในการบริหารจัดการน้ำด้วยการสร้างเขื่อนกันหน่อยนะครับตอนนี้ผืนป่ากว่า 10,000 ไร่ในจังหวัดจันทบุรีกำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดครับท่ามกลางการตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับหากจะต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไปคุณสุภัชชาอินทรฤทธิ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องนี้อย่างรอบด้านมาครับ
3: บ้านหลังนี้คือที่อยู่อาศัยของชายคนนี้ปักหลักอยู่ในตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีมานานเกือบ40ปี
4: คือเราเรียกร้องอะไรเขายอมหมดตอนนั้นอ่ะแต่ว่ามาพักหลังมันไม่มี
3: พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นป่าดงดิบก่อนมีการสัมปทานป่าไม้เข้ามาทำไม้และชาวบ้านเริ่มทยอยเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี2529หลังยกเลิกสัมปทานในปี2532ชุมชนค่อยๆขยายตัวมีการจัดสรรพื้นที่ปลูกบ้านครอบครัวและสองงานทำให้ชุมชนอยู่ใกล้ผืนป่าต้นน้ำคลองวังตะโหนดเขตอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่เคยขาดแคลนน้ำแม้ในหน้าแล้ง
5: มีคลองอยู่เนี่ยคลองตะโหนดแล้วนี่แหละ
6: แต่ถ้าช่วงแล้งอะค่ะ
5: ช่วงแล้งมันไม่เคยขาดน้ำคร
3: ับแต่วันนี้บ้านที่อยู่มานานเกือบ40ปีกลับอยู่ในแนวโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดหากโครงการเดินหน้าบ้านและที่ทำกินของครอบครัวอาจต้องรื้อออกจากพื้นที
5: ่ก็ถกเถียงกันอยู่เนี่ยถ้ายังไงมันสรุปไม่ได้เลยสุดท้ายก็ต้องโดนลอยแพมันอ่างนี้แล้วนะ
6: ก็ถ้าเขาให้เราออกเรายอม
5: มันก็ต้องไปใช่ไหมล่ะเพราะว่าไปคัดค้านเขาได้
3: ผลกระทบจากโครงการยังครอบคลุมหลายหมู่บ้านในตำบล

0: ขุนซ่องกว่า300ครัวเรือนบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่อาศัยทำให้การรื้อย้ายไม่ใช่เพียงแค่ค่าชดเชยแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือการหาที่อยู่ใหม
1: ่ก็เหมือนอย่างเส้นอ่างหางแมวอ่างปากแกดที่ผ่านๆมาเนี่ยบางคนเขาก็โดนผลกระทบบางทีทั้งๆที่เขาเองก็อยู่บ้านตัวเองสุดท้ายเขากลับไปเช่าบ้านอยู่ถ้าไม่มีที่สำรองจะทำอ่างเหมือนอย่างที่เคยทำมาน่ะผมว่าอย่าทำซะดีกว่า
0: โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดถูกพูดถึงมานานกว่า30ปีเป้าหมายให้เป็นแหล่งน้ำสำคัญครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้น 6,191 ไร่และป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่องอีก 5,791 ไร่มีการตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านว่าอ่างเก็บน้ำความจุกว่า99ล้านลูกบาศก์เมตรจะไปถึงคนที่ต้องการใช้น้ำมากแค่ไหน
2: ไอ้ข่าวว่าเสียตังค์เนี่ยเมื่อก่อนชาวบ้านหน้าแล้งอ่ะมีบ้างนะไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันมีแบบมันระดับของอากาศอ่ะสวิงบางทีก็ไม่มีซื้อน้ำเลยก็อยู่กันได้ก็ซื้อน้ำไปก็รถถังก็วิ่งกันเนาะคนเดือดร้อนมีกี่คนก็ไปซื้อไอ้คนไม่เดือดร้อนก็ไม่ซื้อเจาะบ่อบาดาลก็ได้แก้ไขก็แก้ไปอันเนี้ยคือเสียตังค์แต่ทีนี้คุณบอกว่าให้เราน้ำต้องไม่เสียสิ
0: ข้อมูล EHIA ทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าถูกตั้งข้อสังเกตว่าไม่ตรงกับข้อมูลในพื้นที่แม้โครงการจะปรับลดขนาดอ่างลงแล้วแต่ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินยังยึด EHIA ฉบับเดิม
3: เราค้านเรื่องของ EHIA มาตั้งแต่แรกแล้วในการประกอบรายงานเนี่ย EHIA เนี่ยไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามข้อเท็จจริงแต่คุณก็ยืนยันจะเอาแบบนี้เพราะฉะนั้นช้างป่าที่คุณสำรวจ20ถึง30ตัวมันมีชื่อมีเสียงมีเลียงมีนามอยู่เนี่ยเขามีชื่อประกอบมีรูปประกอบทั้งหมดเนี่ย
0: ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าหากอ่างเก็บน้ำทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อาจเป็นหลักประกันได้ว่าพื้นที่จะมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปี
4: ผมสนับสนุนการโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดอย่างมีเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือน้ำเนี่ยต้องมาถึงประชาชนคือถึงคนอย่างผมเนี่ยนะครับคนที่เดือดร้อนต้องกระจายน้ำต้องถึงนั่นหมายความว่าระบบกระจายน้ำเนี่ยรัฐต้องมีให้เราเห็นชัดเจน
0: อ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจึงไม่ใช่เพียงคำถามว่าจะสร้างหรือไม่สร้างงบประมาณกว่า 7,200 ล้านบาทต้องแลกกับพื้นที่ของชาวบ้านท้ายสุดแล้วอาจไม่ใช่เพียงการมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แต่คือความมั่นใจว่าน้ำทุกหยดจะเกิดประโยชน์และไปถึงคนที่ต้องการใช้น้ำมากแค่ไหนสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
5: ดูเรื่องของการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์กันหน่อยนะครับล่าสุดพบแล้วมากกว่า200ตัวนะครับกรมประมงยังคงขอความร่วมมือเครือข่ายประมงพื้นบ้านให้ช่วยกันสังเกตและจับมาทำลายครับซึ่งทางเครือข่ายชาวประมงเองเขายอมรับว่าเขาไม่ได้จับแบบรายวันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการถ่ายรูปหรือรายงานอย่างเป็นทางการครับ
6: นี่ลักษณะคอแตกต่างระหว่างปลานิ่นกับปลาหมอคางดำมันจะมีให้แบบนี้ตลอดครับแต่ว่ามือนี้ผมกะสีมือนี้ผมกะสีขอคัดแยกแล้วไปคัดแยกระหว่างปลานิ่นกับปลาหมอห้างดำครับในเลือดสิมีปลาอย่างนี้ครับ
5: นี่เป็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ความรู้วิธีการสังเกตลักษณะของปลาหมอคางดำที่ทางเครือข่ายประมงพื้นบ้านเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์เขาทำขึ้นแล้วก็เผยแพร่ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงให้ช่วยกันสังเกตปลาที่จับได้พร้อมกับถ่ายรูปรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดครับนายยุติธรรมภูบัวนาคชาวประมงบ้านหนองสวงตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์คนที่พบปลาหมอคางดำตัวแรกเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่ายังคงมีชาวประมงหลายคนแจ้งข้อมูลกับเขานะว่าสามารถจับปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำได้แต่หลายคนก็ไม่ได้ถ่ายรูปหรือว่ารายงานไปยังเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดให้มาตรวจสอบครับซึ่งเขาขอให้ชาวประมงช่วยกันหน่อยเพราะการตรวจสอบจำนวนว่าพบเพิ่มมากน้อยแค่ไหนมันสำคัญต่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเพื่อที่จะมีการกำหนดมาตรการกำจัดอย่างทันท่วงทีซึ่งข้อมูลจากสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์29กันยายนนะครับพบว่าพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวแล้ว238ตัว โดยอยู่ในพื้นที่อำเภอสามชัย207ตัวอำเภอหนองกรุงศรี29ตัวและอำเภอสาดสะขัน2ตัวทางกรมประมงยังคงขอความร่วมมือเครือข่ายประมงพื้นบ้านให้ช่วยกันสังเกตแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็จับปลาหมอคางดำมาทำลายต่อครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้ครับตอนนี้ผ่านมากว่า1ปีแล้วครับสำหรับปัญหาเรื่องของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำพื้นที่จังหวัดสงขลาเชื่อมต่อไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับตอนนี้ยังเป็นปัญหาที่มันแก้ไม่ตกนะครับล่าสุดครับทีมข่าวไทย PBS ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติในอำเภอระโนดที่สงขลาและในแม่น้ำปากพนังก็ยังพบการขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำอยู่เลยนะครับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ไปติดตามเรื่องนี้มาครับ
7: มีที่ลมเห็นชัดเลย
8: ปลาหมอคางดำหลายพันตัวลอยหัวโผล่พ้นน้ำออกหากินในแหล่งน้ำธรรมชาติที่บ้านรับแพรกอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาโดยบริเวณนี้ถูกเปิดเป็นร้านขายอาหารซึ่งมีปลาหมอคางดำเติบโตอย่างชุกชุมเจ้าของร้านบอกว่าเคยพบปลาหมอคางดำก่อนจะตกเป็นข่าวมาก่อน 1-2 ปีและในช่วง1ปีหลังพบว่าปลาหลายชนิดที่พบได้ในธรรมชาติก็เริ่มหายไปพร้อมๆกับการขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำทำให้ตลอดแนวแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแอ่งน้ำทั่วไปที่จะไหลลงสู่ทะเลจะมีปลาหมอคางดำเข้ามาแทนที่ทำให้ชาวบ้านหรือกลุ่มวัยรุ่นก็จะมาทอดแหเพื่อนำไปแปรรูปหรือนำไปขายเป็นการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงนี
9: ้เราก็กินปลาที่ยันตินก็จะห้ากัน
10: แต่ทุ่งตอนแรกทุ่งมันโตไวไหมมันใช้ใหญ่ไวไหม
9: จะได้
10: ยังชุดในประมาณเท่าไรได้ดีกว่า
9: ประมาณจี้นิ้วได
10: ้ครับปิ้งหรือว่าปูมังวันนี้ก่อนข้าวอ่ะแล้วเนี่ยมันเป็นทุกสร้างจะเป็นตบ
9: ก็เหมือนนึกติ้งเป็นเบื่อมันมีจบไม่เร็วนี่จะไปตรงนั้นเบิดตามโบก็มีเป็น
8: ชาวบ้านรับแพรกบางคนยังเห็นว่าการกำจัดปลาหมอคางดำที่ปะปนในแหล่งน้ำธรรมชาติอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอย่างที่บ้านรับแพรกแม้ทุกปีจะมีน้ำท่วมสูงจนไหลเข้าท่วมแหล่งน้ำจืดในธรรมชาติให้ชะล้างลงไปในทะเลแต่เมื่อน้ำลดกลายเป็นแหล่งน้ำขังหรือคูคลองต่างๆปลาหมอคางดำก็จะกลับมาอีกครั้งและจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่เดือนไม่แตกต่างไปจากในแม่น้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านหลายคนรู้สึกกังวลหลังพบปลาหมอคางดำเพิ่มขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเพราะแม่น้ำปากพนังถือเป็นแม่น้ำสายหลักของชุมชนแม่ค้าพ่อค้าขายสัตว์น้ำและสินค้าแปรรูปจากสัตว์น้ำในตลาด100ปีเมืองปากพนังบางคนให้ข้อมูลว่าปลาหลายชนิดเริ่มหาได้ยากขึ้นในธรรมชาติและราคาขายก็แพงขึ้นเกือบเท่าตัวโดยเฉพาะปลากระบอกซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยทั้งการเติบโตของชุมชนความต้องการสัตว์น้ำที่มีมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของโครงการต่างๆของรัฐรวมถึงสิ่งเร้าอย่างการขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
10: ว่าเจ้าสาวแล้ว
11: กา
10: อ๋อ
11: มันมาว่ายอยู่เด้ปลาคางดำมัน
10: มากว่าเดิมไหม
11: มันก็มากเรื่อยได้เพราะมันใหญ่ปันเรื่อยลูกนะ
10: ค่ะแต่ว่าแต่นี่มันทำให้ปลาอื่นๆมันหายากขึ้นไหมในโครงปลาห
11: มอมันอยู่โดมือเม็ดปลากับมือลูกเล็กอะตัวตาวิจะวุ้ยโก้ก็หนาเม็ดพิจารณาเล็กถึงคนมาแต่ก็มันน้อยลงลูกเล็กแต่องค์จะน้องให้จมเม็ดกระทุนไปเห็นวันยุ่มมือตาได้ฟ้อง
8: แม่น้ำปากพนังเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่ไหลผ่านอำเภอเชียนใหญ่อำเภอปากพนังก่อนจะไหลลงสู่ทะเลจึงเป็นแม่น้ำที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติสูงและมีพันปลาถึง88ชนิดทั้งปลาน้ำจืดปลาน้ำกร่อยรวมถึงปลาทะเลโดยเฉพาะปลาประจำถิ่นที่พบเห็นโดยทั่วไปเช่นปลากระบอกหรือปลาหมอทะเลแต่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในน้ำมากขึ้นติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
5: ดูอีกประเด็นที่ไทย PBS เราติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โปแตสที่จังหวัดนครพนมครับล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเรนูนครเขาให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้มีการลักลอบเจาะสำรวจแร่ความลึก350เมตรแล้วในขั้นตอนการเจาะใช้เกลือเกือบ8ตันเทลงไปในหลุมนะครับทำให้พวกเขากังวลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับนี่คือกระสอบเกลือมากกว่า20ถุงครับ แมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่หลงเหลือจากการสำรวจโพแทสครับบริเวณทุ่งนาบ้านทุ่งสว่างตำบลเรนูใต้อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมช่วงธันวาคมปี68ถึงเดือนมกราคมปีนี้เกือบ2เดือนที่กลุ่มชายชะกันอ้างว่ามาจากกรมทรัพยากรธรณีและทหารไม่เปิดเผยสังกัด

0: เข้ามาเจาะสำรวจทั้งช่วงกลางวันกลางคืนเจ้าของที่นาบอกว่าการขุดเจาะสำรวจโพแทสเนี่ยเริ่มจากใช้หัวเจาะขนาดเล็กเจาะนำร่องก่อนขยายด้วยท่อขนาดกลางและขนาดใหญ่พร้อมกับนำตัวอย่างชั้นดินและชั้นหินขึ้นมาตรวจวิเคราะห์และในขั้นตอนการสำรวจก็ยังได้นำสารเคมีต่างๆลงไปใต้ดินโดยเฉพาะเกลือบริสุทธิ์เกือบ8ตันเทลงไปในหลุมเจาะก่อนจะเทซีเมนต์อีก6ตันปิดปากหลุมการเจาะครั้งนี้ลึกประมาณ350เมตรนะครับแต่ชาวบ้านเขายังกังวลว่าจะกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดินหรือไม่ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นการสำรวจไม่ผ่านการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ยื่นขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่หรือไม่ครับ
1: ชุดขุดเจาะกับประมาณ10คนนั่นแหละมันเที่ยวกลับไปกลับมาแล้วคนที่ทำงานจริงๆก็กลางคืนก็4คน
2: โอ้เจาะทั้งวันทั้งคืนเลย
1: ทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเลย
2: 24ชั่วโมง
3: คนที่มาขุดเจาะนี่ฟังดูสำเนียงเขาเป็นคนทางไหนครับ
1: คนหนึ่งก็อยู่สกลคนหนึ่งก็อยู่จังหวัดเลย
0: นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่าการใส่เกลือในหลุมเจาะสำรวจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอุดหลุมเจาะหลังเสร็จสิ้นการสำรวจนะครับป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปละลายชั้นเกลือใต้ดินและหลังจากนั้นก็จะเป็นต้องอุดทับด้วยซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเค็มจากชั้นเกลือใต้ดินพร้อมกับย้ำว่ากระบวนการอุดหลุมต้องควบคุมได้ 100% เพราะหากเกิดความบกพร่องแม้เล็กน้อยก็อาจจะทำให้น้ำเค็มจากชั้นหินเกลือรั่วไหลขึ้นมาปนเปื้อนในระบบน้ำใต้ดินได้ครับ
4: การลักลอบขุดเจาะเนี่ยมันก็มีข้อความผิดทางกฎหมายแสดงว่าเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวกฎหมายเมืองไทยคือหมายความว่ากลุ่มทุนที่มาเนี่ยเขาไม่กลัวกฎหมายเมืองไทยเขาคิดว่าเขาสามารถควบคุมกฎหมายเมืองไทยได้เพราะฉะนั้นมันนักธุรกิจต่างประเทศอย่างที่ท่านเห็นนะครับอิสราเอลก็มาก็ไม่ได้กลัวกฎหมายเมืองไทยกลุ่มทุนจีนเข้ามากลุ่มทุนจีนมีทั้งดีทั้งไม่ดีเนาะถ้ามาลักลอบงี้แสงกลุ่มทุนจีนนี่ไม่ดีเขาก็ไม่กลัวกฎหมายเมืองไทยเหตุที่เขาไม่กลัวเนี่ยเขาคิดว่าทุกสิ่ง

0: โคกหินแห่และเรนูใต้อำเภอเรนูนครเนื้อที่กว่า 8,900 ไร่ยังไม่อนุมัติท่ามกลางเสียงคัดค้านจากคนในพื้นที่ครับลงใต้พาไปดูความพยายามของกลุ่มนักดำน้ำอนุรักษ์ครับที่ร่วมกันดำน้ำลงไปเก็บกู้อวนและทำความสะอาดบ้านปลาใต้ทะเลที่สุราษฎร์ธานีครับขาแท่นปิโตรเลียมนี้ถูกนำไปทิ้งไว้กลางทะเลตั้งแต่ปี2563ครับบริเวณเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก่อนทิ้งก็ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เป็นแหล่งพักให้ตัวอ่อนปะการังมาเกาะเจริญเติบโตปัจจุบันอย่างที่เห็นเลยครับมีฝูงปลาเข้ามาอาศัยอยู่เป็นชุมชนเป็นบ้านหลังใหม่ที่ความลึกประมาณ 20-50 เมตรและผ่านมากว่า6ปีมีการใช้ประโยชน์จากประมงแต่ก็พบว่าอวนจับปลาเนี่ยมันเข้าไปพันรัดติดกับแท่นจนเป็นเหมือนกับดักใต้ทะเลด้วยทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและนักดำน้ำจิตอาสาก็ช่วยกันปฏิบัติภารกิจนะครับลงน้ำดำน้ำไปเก็บกู้อวนผีที่ไม่ทราบที่มาซึ่งมันจะส่งผลต่อระบบนิเวศครูดำน้ำลึกบอกว่าระหว่างการเก็บกู้อวนพบปลาและสัตว์น้ำสัตว์ทะเลจำนวนหนึ่งที่ติดซากอวนบางตัวยังมีชีวิตจึงรีบแกะออกเพื่อช่วยชีวิตครับ
1: ก็คงอยากจะมาตัดมันนะอยากจะเก็บมันทำความสะอาดมันเช่นเดียวกันในทีมที่มาทำงานวันนี้ทั้งหมดเนี่ย8คนเนี่ยทุกคนก็มีความแฮปปี้กับการได้งานนี้เพราะเราได้มีกระบวนการเหมือนคลีนอัพใต้น้ำขึ้นมาปลาที่ติดเราก็บางตัวยังไม่ตายเราก็ตัดออกนะก็มีชีวิตเราก็มีความแฮปปี้อยู่แล้วแหละแล้วเราก็เอาพวกนั้นขึ้นมานะไออวนนั้นขึ้นมาที่มันติดปะการังเราก็ค่อยๆตัดขึ้นมาเราก็คิดว่าสามารถที่จะอนุรักษ์ตรงนั้นได้เพื่อให้เป็นแหล่งดำน้ำในอนาคตที่สวยงาม
0: ภารกิจเก็บกู้เศษอวนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การนำขยะออกจากทะเลนะครับแต่เป็นภารกิจสำคัญในการคืนพื้นที่ให้ระบบนิเวศใต้ทะเลได้ฟื้นตัวเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำสิ่งมีชีวิตได้กลับเข้าไปใช้ประโยชน์จากปะการังเทียมได้เต็มที่สะท้อนความร่วมมือในการดูแลและรักษาทะเลไทยให้เกิดความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนครับและส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพของสะพานมอนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นภาพที่อาจจะไม่คุ้นตาครับหลังจากที่ฝนตกหนักก็ทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นภาพที่เราไม่ได้เห็นบ่อยๆครับสำหรับสะพานมอนเกิดขึ้นช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเองนะครับจะเห็นว่าน้ำเนี่ยโอ้โหปริ่มขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับและล่าสุดก็ยังทำให้บ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่ริมน้ำในพื้นที่บ้านหลังเขาหมู่1และบ้านวังกะหมู่2ตำบลหนองลูถูกน้ำท่วมไปด้วยเนี่ยครับเรือที่จะสัญจรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากปกตินี่ลอดผ่านได้สบายๆแต่ตอนนี้น้ำสูงมากก็เสี่ยงที่หลังคาของเรือมันจะไปโดนบริเวณใต้สะพานด้วยนะครับในอำเภอสังขละบุรีพร้อมเทศบาลตำบลวังกะกำนันผู้ใหญ่บ้านและทหารจากกองพลทหารราบที่9ได้จัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ไปช่วยขนย้ายทรัพย์สินประชาชนออกจากพื้นที่บ้านที่ถูกน้ำท่วมไปยังพื้นที่ปลอดภัยและจัดพื้นที่พักพิงชั่วคราวให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ไม่ว่าจะเป็นแจ่วบองที่มีความหอมเครื่องสมุนไพรครับกินแหนมกับผักหรือว่าจะเป็นตำบักหุ่งหรือว่าส้มตำที่เผ็ดนัวจัดจ้านไปจนถึงอาหารประเภทชามแกงน้ำคลุกคลิกอย่างแกงอ่อมเมนูเหล่านี้ล้วนมีพื้นฐานความอร่อยที่เป็นเสาหลักมาจาก

รรมดาบ้านๆครับที่มองดูแล้วไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่กระบวนการเกิดขึ้นของมันนั้นกลับสร้างรสชาติที่มีความซับซ้อนมากพอที่จะคลองใจผู้คนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันเหนียวแน่นครับวัตถุดิบที่ใช้เวลากว่า7เดือนในการพัฒนาเป็นรากฐานให้อาหารไทยนับ10นับ100เมนูครับเรากำลังพูดถึงความโหน่งความนัวเรากำลังพูดถึงปลา

0: เรื่องนี้ผมจะไม่รอให้เข้าเรื่องลึกลงไปครับเพราะว่าผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะต้องพูดมันตั้งแต่ตอนนี้เลยเปิดเรื่องมาเนี่ยศิลปะในการทำปลาร้าที่สามารถเชื่อมโยงกับการทำเครื่องดื่มยอดนิยมอย่างกาแฟและก็เบียร์คราฟต์มันคือเรื่องของการกำหนดคาแรคเตอร์ในรสชาติซึ่งก็หมายถึงกลิ่นสีรสของปลาร้าครับคืองี้ในการทำกาแฟเนี่ยเราจะเอาเมล็ดกาแฟมาคั่วให้ได้ระดับที่เราต้องการเช่นคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนแม้กาแฟจะมาจากสายพันธุ์เดียวกันครับแต่ระดับการคั่วจะกำหนดกลิ่นรสของกาแฟอย่างชัดเจนตามความชอบของคนกินส่วนในการทำเบียร์คราฟต์นั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าการมอลติ้งนั่นคือผู้ผลิตจะควบคุมอุณหภูมิและสีในการคั่วข้าวมอลครับเพื่อกำหนดคาแรคเตอร์และก็สีสันของเบียร์ขวดนั้นๆสิ่งที่เหมือนกันในปลาร้าก็คือข้าวคั่วนั่นเองครับข้าวคั่วที่คั่วเข้มกลางอ่อนก็ส่งผลต่อสีรสกลิ่นหรือว่าเฟลเวอร์ของปลาร้าด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าคนที่หมักปลาร้าแล้วเป็นคนเลือกระดับในการคั่วข้าวคั่วเนี่ยก็คือคนที่กำหนดflavor profile หรือเอกลักษณ์ในรสชาติของปลาร้าแต่ละไหนั่นเองครับเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงนะ
1: ใส่เพื่อความนัวครับผมเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้เลยถ้าอีสานก็เรียกความต่วงความต่วงก็เหมือนกลิ่นของมัน
0: นัวกับต่วงเนี่ยไม่เหมือนกันนัวเนี่ยคืออูมามินั่นแหละคืออร่อยกลมกล่อมส่วนต่วงเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากกว่านัวครับมักจะพูดถึงในกรณีที่อาหารมีความอร่อยพร้อมกับปลาร้าเสมอพอจะสรุปได้ว่ามันคืออร่อยแบบปลาร้าเข้มข้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรื่องราวสุดต่วงเบื้องหลังไห่ปลาร้านี่ทำพูดเป็นไงใช้คำเปรียบเปย
2: โอเคครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับพี
1: ่กำลังเดินทางจะไปจังหวัดศรีสะเกษครับปลาร้าไปส่งลูกค้าครับอันนี้เป็นลูกค้าของพี่ชาย500-600โลอาทิตย์ละ
3: เอ้ยไปทำส้มตำตำแจ่วมันจะหอมมันจะอร่อยแล้วมันก็สะอาด
1: แต่ก่อนทำแต่นาเนาะ
2: ครับ
1: ทุกวันนี้ก็เป็นปลาร้าเป็นอาชีพหลักครับแต่ก่อนแม่ทำใส่ไหตอนนี้เป็นอุ่ม
0: วันนี้เรามากันที่จังหวัดศรีสะเกษครับบ้านดงตาดทองมากันที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านดงตาดทองครับคนนี้คือพี่พร้อมพงษ์ครับจริงๆเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับลูกชายของคุณแม่สุชาดาไกรวิเศษ
4: ปกติปลาร้านี่เราทำกันช่วงเดือนไหน
5: ต้นเนาะต้นพฤศจิกา
1: แม่เป็นประธานแต่ว่าใช้ต้นทุนตัวเองก็หน่วยงานบางหน่วยงานก็มาสมทบบางหน่วยงานครับ
5: เกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเว้นบ่อ
0: ลูกชายคนหนึ่งของคุณแม่สุชาดาก็คือคุณพี่ภูธรครับ
6: ไปหวานแหครับผม

0: ันนี้คุณพี่ภูธรจะพาเราไปดูสถานที่หาปลาครับ
1: มันต้องล่อก่อนครับเพื่อให้มันจะเข้ามาเยอะๆเราจะได้หวานได้ง่าย
0: ตัวผมในวัยเยาว์นั้นจินตนาการภาพการทำปลาร้าไว้ก็คือเอาปลามาสับใส่ไปในไหใส่เกลือปิดฝาได้แล้วปลาร้าแท้จริงแล้วมีขั้นตอนอีกมากมายครับ
2: พอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเขาจะเว้นบ่อสูบปลาเขาจะสูบปลาพ่อค้าก็จะสูบปลาไปขาย
0: ปลาที่พ่อค้าจับมาได้แล้วเอามาขายให้กับกลุ่มทำปลาร้าเนี่ยจะถูกนำมาแช่น้ำเกลือไว้ก่อนครับ1คืนคร่าวๆคือปลา100กิโลกรัมเนี่ยจะใช้เกลือประมาณ20กิโลกรัม
2: แต่นี้มันมีนาเมษาแล้วเนาะมันก็จะหมดแล้ว
0: การที่เขาทำปลาร้าเป็นจริงเป็นจังเนี่ยมานั่งหาปลาแบบนี้เองอาจจะไม่ทันนะครับสุดท้ายแล้วจริงๆปลาคือซื้อนะอันนี้คือทำให้ดูให้เห็นว่าเอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยนี่คือการได้ปลามา
1: เนี่ยครับผม
0: คือจริงๆแล้วอ่ะ
1: ส่วนมากจะถ้าเน้นเราจะเน้นเป็นปลาหมอกับปลาสลิดเหรอครับ
0: จริงๆปลาร้าเนี่ยใช้ปลาอะไรก็ได้ครับมีคนเคยทำปลาฉลามด้วยอ่ะแต่ทีนี้ที่นิยมกันเลยก็คือเป็นปลาน้ำจืดท้องถิ่นปลานิลปลากระดี่แล้วก็ปลาสวายเวลาได้ยินสำนวนข้าวใหม่ปลามันเราจะนึกถึงคู่แต่งงานใหม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้พี่ก็เล่าให้เราฟังว่าข้าวใหม่ปลามันนึกถึงปลาได้เหมือนกันนะคือจังหวะที่ข้าวเก็บเกี่ยวแล้วน้ำในนามันก็ลดลงใช่ไหมครับปลาก็จะมารวมกันช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวปลากำลังมันเลยชาวบ้านก็จะมาเก็บปลากันช่วงนี้แหละ
1: วันนี้ไม่ถึงกับหมันมากครับแต่ก็พอได้
3: ทอดแหโชยเฉยใช่ไหมพี่
1: ทอดแหโชยเฉยมันต้องนี่ครับทีเด็ดของเรา
3: ปลาสลิด
1: ปลาสลิดครับผม
3: ครับ
0: พอเช้ามานะครับภาพที่เห็นก็คือเอาปลามาสับกันสับทิ้งหัวไส้ไม่เอาแต่ตัวปลา
1: เวลาเขาตัดจะตัดสวยครับเวลาตัดคนตัดหัวออกจะตัดสวยแล้วก็ก้างมันจะไม่เยอะเหนียงหลังอะไรตรงมันจะไม่เยอะครับแล้วมันจะทำปลาร้าสวยอีกอย่างนึงก็คือมันกินง่ายโครนมันจะอยู่ตามครีบแล้วทำไงล่ะเราจะล้างได้สะอาดก็คือเราต้องตัดหัวทิ้งเลยต้องตัดหัวคอกไส้แล้วก็ล้าง
0: ปลานี่ก็เป็นปลาเล็กที่ยังมีเกล็ดอยู่นะครับขั้นตอนต่อมาจึงต้องมีการล้างครับพอล้างเสร็จแล้วก็จะเอาไปใส่เครื่องนี้เครื่องนี้คือเครื่องตีเกล็ดครับเกล็ดมันถูกขอดด้วยการตีออกตอนนี้นั่นเองคือปลามันตัวเล็กอ่ะจะให้ไปขอดเกล็ดทีละตัวคือยากลำบากมากอันนี้ทีมงานขอเปิดฝาดูครับเพื่อถ่ายมันเลยกระเด็นกระดอนแบบนี้พอขอดเกล็ดโดยคร่าวออกไปแล้วครับก็ต้องนำมาล้างอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นการล้างผ่านเครื่องที่2ครับก็คือเครื่องเขย่า

0: ่อมาเครื่องกลมๆนี้ไม่ใช่เครื่องโม้ปูนครับแต่เป็นเครื่องเคล้าเกลือครับ
1: ตัวนี้ก็คือขั้นตอนที่การผสมเกลือครับหมักเกลือเพื่อที่จะเอาลงโอ่งครับปลา20กิโลต่อเกลือ2กิโลแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวปลาอีกบางทีถ้าปลาเกิดปลาเน่ามากเราก็ต้องเพิ่มเกลือปลาสดเราก็ลดเกลือลงมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยเป็นเกลือทะเลครับเกลืออินทรีย์เกลือเม็ดละเอียดครับ

0: เมื่อคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการหมักได้เลยก็จะนำไปใส่ในโอ่งเมื่อก่อนเป็นไหใช่ไหมครับเราจะได้ยินคุ้นเคยไหปลาร้าอยู่แล้วอันนี้คือโอ่งปลาร้า
1: ขั้นตอนนี้ก็คือเอาปลาลงโอ่ง
0: 6เดือนผ่านไปคุณผู้ชมครับเรามาผ่านเวลาแบบรายการทีวีกันครับสมมติว่า6เดือนทำยังไงเอาไอ้หนูเอาภาพต้นไม้มาใส่ลูกแล้วเดี๋ยวเอาคนขับรถผ่านทุ่งนาสักหนึ่งทีเอาไก่มาใส่ด้วยเนี่ยผ่านไปแล้ว6เดือนมาถึงตรงนี้ครับเรามาย้อนกระบวนการวิทยาศาสตร์กันครับได้ปลาสดมาน็อกน้ำเกลือข้ามคืนนี่คือปฏิกิริยาออสโมซิสครับด่านแรกที่เกลือเนี่ยจะไปช็อกแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มันไม่ดีที่มันไม่ชอบเกลือด้วยติดมากับปลากับเมือกปลาเนี่ยจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญก็คือการตัดหัวควักไส้นี่คือการตัดวงจรเน่าเสียที่ได้ผลเยอะจัดๆนะครับมันคือการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคหรือสปอยเลสแบคทีเรียที่กระจุกตัวอยู่ในระบบทางเดินอาหารของปลาทิ้งและคลีบปลาเนี่ยเอาออกไปให้หมดนี่คือทำความสะอาดกันขยัก2แล้วนะครับขยัก3คือปลาจะถูกส่งเข้ามาที่เครื่องตีเกล็ดเพื่อทำลายเกาะป้องกันและซอกหลืบของเชื้อโรคที่อาจจะซ่อนตัวอยู่ตามด้วยการล้างน้ำไหลในเครื่องเขย่าเพื่อให้แน่ใจว่าสะอาดทุกอณูก่อนจะพุ่งตรงเข้าสู่เครื่องเขาเกลือครับเพื่อเจอกับเกลือรอบที่2ในสัดส่วนที่มีเกลือสูงถึง 10-20% การเขาเกลือด้วยเครื่องเนี่ยทำให้เกลือเนี่ยเคลือบติดผิวปลายครั้งหนึ่งเพราะมันโดนล้างน้ำมาก่อนไงครับเพื่อเตรียมเข้าสู่การหมักระยะยาว6เดือนแห่งการสร้างกลิ่นและก็สภาวะอากาศน้อยครับเมื่อปลาคุกเขาเกลือถูกอัดลงโอ่งปิดฝาและมีเกลือโปะคลุมผิวด้านบนสุดเนี่ยเกลือจะทำหน้าที่ดึงน้ำออกจากเนื้อปลาจนเกิดเป็นเหมือนกับเป็นฉนวนน้ำเกลือปิดทับผิวหน้าและก็สร้างภาวะไมโครแอโรฟิลิกคอนดิชันครับหรือสภาวะออกซิเจนต่ำมากๆให้เชื้อกลุ่มที่ต้องการอากาศเนี่ยได้พอทำหน้าที่พวกกลุ่มบาซิลัสในช่วงสั้นๆครับจากอากาศช่องว่างแก๊ปด้านบนเนี่ยเพื่อย่อยโปรตีนเบื้องต้นก่อนพอมันหมดสภาพไปก็จะเข้าสู่ทีของ LAB Lactic Acid Bacteria แบคทีเรียก่อรสเปรี้ยวชนิดทนเค็มครับตัวเนี้ยมันจะรับไม้ต่อเป็นผู้ครอบครององค์นี้เป็นระยะเวลา6เดือนเอนไซม์ไลเปสจะค่อยๆ ย่อยสลายไขมันจากตัวปลาครับให้กลายเป็นฟรีแฟตตี้แอซิดซึ่งนี่แหละต้นกำเนิดของกลิ่นหอมที่เกิดจากปลาร้าที่มันมีความเฉพาะตัวนั่นเองครับ6เดือนปุ๊บเราเปิดโอ่งเติมรำข้าวอ่อนและก็ข้าวคั่ว1เนี่ยเพื่อปรุงรส2เนี่ยคือแหล่งคาร์บอนหรือว่าแป้งแล้วก็ไนโตรเจนชุดใหญ่จัดเต็มให้กับเชื้อจุลินทรีย์ LAP ครับในลำข้าวอ่อนก็จะมีเอนไซม์ออกมาช่วยย่อยอาหารให้จุลินทรีย์มันกินง่ายขึ้นพร้อมทั้งย่อยโปรตีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนจังหวะนี้คือต้นกำเนิดรสอูมามิมาแล้วนะครับ
1: แล้วข้าวคั่วก็ประมาณ2กิโลต่อองค์
0: ข้าวคั่วเนี่ยข้าวที่ผ่านความร้อนจนเกิดปฏิกิริยามาหยาดเรีแอคชั่นมาแล้วจะปลดปล่อยสารที่ให้กลิ่นเรียกว่าไพราซีนครับทำให้ปลาร้าเนี่ยมีกลิ่นหอมแบบสโมกกี
1: ้คนนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณสักขั้นต่ำก็ประมาณสัก20วันนะครับถึงจะตักได
0: ้หรือว่าคล้ายๆกับรมควันอะตามแต่ปริมาณที่แต่ละบ้านจะอยากใส่จังหวะนี้ครับแบคทีเรียดีหรือว่าเจ้า LAB เนี่ยเจริญเติบโตอย่างมหาศาลครับมันก็จะผลิตกรดแลคติกแอซิดออกมาก็คือกรดรสเปรี้ยวสร้างบรรยากาศความเปรี้ยวค่า pH ในโอ่งก็จะลดลงต่ำกว่า 4.5 อ่ะขอผ่านเวลา25วันแล้วกัน
1: ถึงเวลาจำหน่ายนะครับตักจำหน่าย
0: ปลาร้าทั้งโอ่งก็จะปลอดภัยจากแบคทีเรียเลวนั่นเองครับจบปึ้งพร้อมกิน
1: ก็จะประมาณนี้ครับ
0: ผมในศิลปะการหมักดองมีวิทยาศาสตร์ครับและในวิทยาศาสตร์ก็เต็มไปด้วยศิลปะของการหมักดองพูดอะไรวนไปวนมาแต่มันถูกต้องนะครับเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยไม่ได้ทำโดยคำนึงนึกถึงไอ้ความเป็นวิทยาศาสตร์อะไรเหล่านั้นนักหรอกครับแต่ว่ามันไม่ได้หายไปไหนแล้ววันนี้เราเข้าใจมันมากขึ้นครับแต่ที่สำคัญให้มันอร่อยยังไงไปทำเป็นเมนูแบบไหนคนที่คุ้นเคยปลาร้าอยู่แล้วเชิญเอนจอยครับส่วนคนที่ยังไม่คุ้นเคยนี่แหละการกินปลาร้าให้อร่อยจากแม่
2: แม่จะทำแจ่วบองสูตรดั้งเดิมก็จะมีหอมกระเทียมเอาคั่วให้มันสุก
0: หอมกระเทียมนี่ศรีสะเกษดังอยู่แล้วครับแหล่งอยู่แล้ว
2: ถ้ามันนิ่มนิ่มแล้วก็พอทีนี้เราก็จะเอาไปตำ ปลาร้าจะมีหลายอย่างเนาะบางคนเขาก็เอาไปตำส้มตำจะบองบางคนก็เอาไปทำแกงอ่อมน้ำพริกหลายๆอย่าง
0: ที่พูดขึ้นมาเดี๋ยววันนี้คุณแม่ทำให้ดูหมดทุกเมนูเลยคือจริงๆรู้อยู่แล้วว่าจะทำเมนูเหล่านี้อันแรกนี่แจ่วบองก่อนเลย
2: พริกป่นใส่เข้าไปแล้วจะหาตัวช่วยเด้อเอามาตำช่วยแม่หน่อยแม่แก่แล้ว
0: ความสนุกของการเข้าครัวก็แบบนี้แหละครับช่วยกันทำนะครับหอมกระเทียมเนี่ยเมื่อโดนความร้อนแล้วก่อนเอาไปตำอะครับทำให้มันหวานขึ้นด้วยนะ
2: แม่ทำตั้งแต่แม่ยังเป็นสาวเลยจากที่ไม่มีอะไรเลยก็ได้ปลานี่แหละพอได้ส่งให้ลูกเรียนบ้างแล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวข่าตะไคร้คั่วรวมกันเลยตัวนี
0: ้ข่าตะไคร้ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของความเป็นอาหารไทยครับที่หอมแบบไทยๆดมเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะ
2: พอได้ที่แล้วก็จะไปตำเหมือนกัน
0: หลายคนที่เพิ่งเริ่มทำอาหารครับก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยถ้าแบบไม่อยากตำไปปั่นได้ไหมจริงๆได้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน
2: ตัวนี้คือปลาสับ
0: อันนี้คือคัดมาแล้วมาแบบเป็นเนื้อปลาจริงๆมาเลยไม่ใช่แค่น้ำ
2: ปลาที่สามเมื่อกี้เทใส่เลย
0: ปลาร้าเปล่าๆเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันค่อนข้างแรงมากใช่ไหมครับแต่พอมันรวมกับเครื่องสมุนไพรที่ตำมาแล้วอ่ะมันช่างเข้ากันซะเหลือเกิน
2: น้ำตาลประมาณ2ช้อนตอนนี้ผงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลาย
0: ผงนัวพูดกันตรงๆผงชูรสเนี่ยแหละเป็นของปกติที่รับประทานได้นะครับในปริมาณที่เหมาะสมมันช่วยสร้างรสอูมามิใส่ได้เลย
2: ขั้นตอนสุดท้ายคั่วให้ปลามันสุกเพราะว่าเราไม่กินปลาดิบเราต้องมาคั่วด้วยไฟอ่อนๆ
0: จานนี้ต้องบอกว่ากลิ่นหอมของข่ารวมกับความนัวของปลาร้าครับจึงออกมาเป็นแจ่วบองที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้สามารถกินได้หลากหลายครับก็คืออ่ะให้คิดซะว่ามันคือน้ำพริกเราจะมีผักเราจะมีโปรตีนเราจะมีแป้งใดๆเนี่ยรสชาติความจัดจ้านของมันยกชูความอร่อยของมื้ออาหารเหล่านั้นแน่นอนครับต่อกันด้วยแกงอ่อมเครื่องในไก่ครับ
2: แกงอ่อมเครื่องในไก
0: ่ได้สดกันแล้ววันนี
2: ้ตำพริกแกงอ่อมเนาะ
0: ขึ้นกันตั้งแต่พริกแกงอ่อมเลยครับ
2: มีกระเทียมมีหอมแดงและมีตะไคร
0: ้เปิดกันด้วยเครื่องสมุนไพร
2: ตำพอหยาบ
0: ๆคือการตำเนี่ยมันจะเป็นการบดขยี้ครับซึ่งมันจะรีดน้ำมันหอมระเหยออกมาจากสมุนไพรได้ดีกว่าการปั่น
2: หม้อเดือดแล้วก็ลง
0: หลายครั้งในการทำอาหารเราก็อาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราใช้เป็นน้ำซุปสต๊อกน้ำซุปไก่ได้ไหมใช้ได้ครับแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวจะมีปลาร้านัวๆตามเข้าไปด้วยนะนี่ไงมาแล้วเจียวบองเนี่ยมาเป็นเนื้อครับแกงอ่อมเนี่ยมาเป็นน้ำปลาร้าหอมๆ
2: เครื่องในไก่
0: จริงๆจะเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้ครับเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ไก่ส่วนอื่นวันนี้เรามีเครื่องในไก่คือเอามาจากตู้เย็นของคุณแม่จริงๆเหลือเครื่องในไก่อยู่ก็จัดไปครับจังหวะนี้น้ำใกล้เดือดครับผักมาหรือยังผักต้องมาหรือยังครับ
2: พอนั้นเดือดแล้วเราก็มาใส่มะเขือ
0: เสน่ห์อย่างหนึ่งของมะเขือเปราะก็คือมันเหมาะกับแกงแบบนี้เพราะว่าตัวมันจะเหมือนเป็นฟองน้ำครับดูดซับเอาน้ำซุปที่มันมีความนัวจากปลาร้าเข้าไปด้วยเวลาเรากินทุกคำมันก็จะมีความฉ่ำของน้ำนะครับหลายคนตอนเด็กๆไม่ชอบนะตอนเด็กๆผมก็ไม่ชอบกินพอโตขึ้นมามะเขือเปราะมันยอดเยี่ยม
2: ผงนัวผงนัวนิดนึงขาดไม่ได้พ่อมะเขือเปื่อยอ่อนเราก็จะอันนี้ใส่ลงไปทั้งผักชีทั้งนางตู่ทั้งต้นหอมบึ๊บ
0: ผักนางตู่คืออะไรคือใบแมงลักครับเสน่ห์ของมันก็คือกลิ่นถ้าเราดูสารคดีการทำอาหารของฝรั่งเขาจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นแบบซีทรัสซี่ก็คือกลิ่นหอมเปรี้ยวแบบมะนาวถ้าดูสารคดีไทยเขาบอกนี่ช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
2: ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วเพื่อความหอมความนัว
0: สน่ห์ของข้าวคั่วครับก็ยกชูอาหารอีสานไม่แพ้ปลาเหมือนกันเพราะว่านอกจากจะได้เรื่องความหอมแล้วรสสัมผัสก็ช่วยเต็ม
2: เป็นอันว่าเสร็จแกงอ่อมแล้วนะคะร้อนอร่อยกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยอร่อยมาก
0: ภาษาวิทยาศาสตร์บอกว่านี่คือการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายครับเมื่อคุณให้ความร้อนจน H2O ระเหยออกไปถ้าถามคุณแม่คือเคี่ยวจนมันงวดอ่ะลูกพอมันงวดขึ้นมันก็จะอร่อยนัวขึ้นไงและนี่คืออ่อมเครื่องในไก่ครับที่ได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งผักได้ทั้งความเข้มข้นอูมามิจากน้ำซุปที่มีปลาร้าหอมๆอยู่ข้างในทุกคำครับต่อกันด้วยปลาร้าจะขาดส้มตำได้ไงอันนี้ไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวเขาจะใส่ความเปรี้ยวลงไปอย่างน้อย4อย่างครับก็จะมีมะเขือเทศมีมะนาวมีมะขามเปียกแล้วก็มีมะกอกด้วยคือในอาหารไทยมันต้องเปรี้ยวกี่แบบถึงจะสะใจในความอันนี้ปลาร้าขาดไม่ได้ถึงจะสะใจในความซับซ้อนทางรสชาติถ้าจะให้ผมเปรียบเปยอ่ะคือมันเหมือนเปรี้ยวกันคนละหน้าที่ให้เรานึกถึงว่าการตำส้มตำครกเนี่ยมันคือวงดนตรีขนาดใหญ่อ่ะแล้วมันมีเครื่องดนตรีที่สอดรับกันไปมาอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามะนาวเปรี้ยวแหลมเนี่ยผมให้เป็นทรัมเป็ตแบบเสียงสูงเลยและความเป็นเบสความแบบเสียงต่ำเปรี้ยวทุ้มมีแทนนินแทนนินก็คือความฝาดไอ้ผมยกให้มะกอกเว้ยเปรี้ยวแบบมะขามเปียกก็อาจจะเป็นอะไรที่มีความทุ้มความกว้างเปรี้ยวคุ้มคุ้มมะเขือเทศเปรี้ยวเคี้ยวได้สัมผัสได้ราวกับเป็นนักร้องนำคือมันสอดประสานกันจนผลลัพธ์กลายเป็นความน่าอภิรมย์ทางรสชาติจากนั้นเราก็ใส่บักหุ่งบักหุ่งก็คือมะละกอจริงๆคลุกๆตำๆตรงนี้ก็จบแล้วนะฮะกินได้แล้วนะครับแต่ทว่าคุณแม่บอกว่าวันนี้ฉันมีอาหารทะเลด้วยมีวัตถุดิบทะเลก็คือมีปูม้ามีกุ้งกลายเป็นตำปลาร้าทะเลไปเลยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอาหารทะเลก็ไปด้วยกันได้ดีกับปลาร้าเช่นเดียวกันครับอูมามิอ่ะให้เจอกับวัตถุดิบดีๆอ่ะเวิร์คนี่แหละครับของหมักดองที่เรียกได้ว่าเป็นเสาหลักแห่งความอูมามิของภาคอีสานประเทศไทยของเราครับทำได้อีกหลากหลายเมนูเลยถ้าแนวตำแนวยำนี่ก็นอกจากตำบักหุ่งแล้วตำซั่วนะครับยำขนมจีนแนวแกงก็ทำได้ครับแกงหน่อไม้แกงอ่อมต้มเปรตปลาไหลถ้าไปทำเป็นเครื่องจิ้มแจ่วบองที่ทำให้ดูกันครับปลาล้าหลนปลาล้าสับอีกบ้างมาจะทอดจะหมกอะไรก็ต้องนึกถึงอะไรหมกหน่อไม้หมกปลายันปลาราทอดถ้ารายการยาวกว่านี้แล้วก็ไปต่อได้ทั้งวันวันนี้ต้องขอขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาที่นี่มากเลยนะครับขอบคุณคุณแม่แล้วก็พี่ๆที่พาเราไปดูขั้นตอนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะเป็นปลาร้านั้นครึ่งปีอ่ะก่อนจะได้กินกันมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ต้องบอกว่าวิธีการทำปลาร้าแท้จริงแล้วยังมีอีกหลากหลายเวอร์ชันนะครับแล้วแต่บ้านแล้วแต่ท้องถิ่นอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเรื่องเลยการใส่ส่วนผสมอื่นๆที่มีผลต่อการหมักดองอย่างรำข้าวแล้วก็ข้าวคั่วที่คั่วกันคนละระดับเนี่ยจะคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนแบบกาแฟเนี่ยก็มีผลเหมือนกันจากการกินเพื่อเพียงแค่รักษาชีวิตในอดีตนะครับเป็นการถนอมอาหารไว้กินยามยากในเวลาที่ทรัพยากรมันล้นเกินออกมาเนี่ยจนทุกวันนี้ปลาร้ากลายเป็นศิลปะไปแล้วนะครับเป็นเสน่ห์เป็นช่องว่างที่เราสามารถเติมความคิดสร้างสรรค์ในแบบของเราเข้าไปได้ก็หวังว่าเรื่องราวของหมักดองในมุมมองของรายการแดนกินดองจะส่งได้ถึงทุกคนและเข้าใจของหมักดองได้มากขึ้นและกินมันได้อร่อยมากกว่าเดิมสวัสดีครับ

0: นี่คือผลไม้แช่อิ่มครับเป็นกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นมากกว่าครับเพื่อถนอมอาหารไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่มะดันมะม่วงเปรี้ยวแบบนี้ทุกอย่างเปรี้ยวหมดเพราะฉะนั้นการแช่อิ่มที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การถนอมอาหารอย่างเดียวครับแต่เป็นการปรับรสชาติให้ถูกใจมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามได้ในแดนกินดองครับ
1: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: ในกระเป๋าจะมีรูปคุณพ่ออยู่ค่ะก็แค่บอกเขาว่ามาด้วยกันนะแค่รู้สึกว่าเสียรักมาก
3: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
2: ่เราเคยเห็นจดหมายฉบับนี้มันวางอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่เคยคิดว่าเอ๊ะมันมาจากไหนแต่เรารู้ว่ามันมาจากจีนแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มไปตามหาข้อมูลต่างๆที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่จากญาติคนอื่นๆที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเตี่ยหรือว่าคุณพ
3: ่อทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
4: เขาโทรไปหาคนที่อยู่ปลายสายคือคนที่เขียนจดหมายมาหาเตี่ยคุณคิมในสมัยก่อนจดหมายฉบับนี
3: ้รายการนี้พร้อมบริการออดิโอเดสคริปชันเสียงบรรยายภาพและโคลสแคปชั่นคำบรรยายแทนเสียง
5: ติดตามชมเรื่องราวของคนร่มเมืองจังหวัดพัทลุง
6: ไปต่างไหนก็เจอเด็กพลูนี
5: ่ที่ยังใช้วิถีชีวิตในการพึ่งพาต้นพลูในการสร้างรายได้
7: ไม่จ่ายค่าคนบ้านเราแล้วนี่มันตรงนอก
5: มากกว่านั้นหมากพลูก็ยังเป็นสิ่งสำคัญมากๆในวิถีงานบุญต่างๆ
6: ถ้าไม่มีพลูก็แม่ลูกเจ้าร
5: ายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นทางไทย PBS ครับ
8: สมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้เปิดศึกแม่ครัวไทยทรงดำ
9: เข้าออกและโยกครับโยก
10: เอาก็เอามือนี้มาจับดิ
9: เหนื่อยไหมครับ
10: ไม่เหนื่อยค่ะมีคนช่วย
9: นี่ไงข้าวหน้าแม
10: ่ผักจุ๊บ
11: ลองชิมดูลองกัดดู
6: อร่อยแม่
12: จะให้ติอะไรสำหรับพี่คงไม่มีในเมนูนี
9: ้ต้องมาวัดกันที่สมรภูมิที่สาม
8: ลุ้นกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 17:05 นาทีสมรภูม
13: ิสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 นาทีเริ่ม3ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

0: ถ้าพูดถึงซีฟู้ดนะครับหลายๆคนก็จะต้องนึกถึงกุ้งปูปลาและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือหอยครับโดยเฉพาะหอยแครงครับเมนูยอดนิยมของคนไทยครับดูสิครับนี่ปอกออกมาแล้วแกะออกมาแล้วช่ำๆเลยครับผมนี่คือหอยแครงลวกหอยแครงเผานะครับหรือว่าจะเป็นยำหอยแครงแกงคั่วหอยแครงก็มีครับอ่ะดูฮะน่าทานมากใครเป็น FC หอยแครงยกมือขึ้น
1: จริงๆหอยแครงลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเด็ดสุดแล้ว
2: จริงจิ้มกับน้ำจิ้มที่มันแบบแซ่บๆเนี่ยผมว่ามันรสชาติมันถึงใจมากครับ
3: เป็นคนชอบกินอะไรที่มันสุกๆดิบๆอยู่แล้วแล้วก็หอยแครงมันมีความหวานในตัว
0: นอกจากจะลวกหรือเผายังมีเมนูหอยแครงอีกมากมายให้เราได้เลือกสรรทั้งยำหอยแครงตำหอยแครงหอยแครงดองน้ำปลาหรือแม้แต่แกงหอยแครงโอ้โหโดนใจ FC หอยแครงสุดๆดูสิครับโอ้ช่ำๆเยิ้มๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่กรอบหวานฉ่ำกับเท็กซ์เจอร์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเหมือนหอยแครงกำลังเต้นรำอยู่บนลิ้นฟินสุดๆแต่เอ๊ะทำไมหลังๆมานี้ความฟินของ FC หอยแครงอย่างเราถึงน้อยลงก็เพราะราคาหอยแครงมันพุ่งทะแยงแซงทะลุกราฟขึ้นทุกปีแพงขึ้นทุกปีจากสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตลาดไทยและสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในปี2551ราคาหอยแครงขายปลีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ43.26 บาทผ่านไป10ปีในปี2561ราคาหอยแครงขายปลีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ151.60 บาทขึ้นมากว่า3เท่าเลยนะฮะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยซื้อหอยแครงราคาเท่าไหร่กันบ้าง
4: ช่วงเด็กๆก็สัก15-20 บาทครับ
5: จากอดีตที่ว่าผมเด็กๆก็หลัก10แต่ตอนนี้ก็ผมซื้อมาก็200 กว่าบาท
1: เมื่อก่อนนี้โลแค่20-30 บาทเองอีกสัก10ปีต่อมาก็จะขึ้นเป็น60-70จนมาถึงณปัจจุบันเนี้ยหอยแครงขึ้นมาถึงโล200 กว่าบาทจนแม้ตกใจราคามาก
0: เออนั่นสิครับทำไมหอยแพงเอ้ยหอยแครงถึงแพงขึ้นหลายเท่าตัว
1: อาจจะเป็นเพราะความนิยมมากกว่าค่ะคือเดี๋ยวนี้คนนิยมกินของสดกันมากขึ้น
6: คนเราทำการประมงมากขึ้นหรือเปล่าครับเพราะว่ายิ่งจับมากแล้วหอยแครงเขาไม่สามารถจะโตได้ทันให้เราทานหรือเปล่าครับ
7: ไม่แน่ใจพี่ต้องถามชาวประมงอะครับ
0: คำตอบเราเนี่ยจะใช่สาเหตุที่ทำให้หอยแครงแพงขึ้นหรือไม่การบริโภคหอยแครงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเราอย่างไรราคาหอยแครงจะย่อลงมาเหลือแค่หลัก10เหมือนเมื่อก่อนได้อีกหรือเปล่าวันนี้ผมเลยอยากจะชวนทุกคนไปสำรวจเพื่อหาคำตอบด้วยกันในรายการจานนี้มีเรื่องโลก

0: 180 220 240 260ครับ
1: ราคาสูงสุดที่เคยขายเท่าไหร่คร
0: ับจัมโบ้260บาท
1: ราคาน้อยสุดที่เคยขาย
0: 180บาท
1: แพงที่สุดที่เราเคยขายโลเท่าไหร่คะ
2: 240
1: ถ้าถูกที่สุดล่ะ
2: เนี่ยโลนี่จะได้การป้าพูด160 180ครับ
3: สามสิบสี่สิบปีสมัยก่อนโลไม่กี่บาทเองปัจจุบันนี้ร้อยกว่า
4: ร้อยกว่าบาท
5: โอ้ราคาหอยแครงในท้องตลาดเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ160ถึง260บาทตามขนาดความเล็กความใหญ่นะฮะและถ้าลองเทียบเล่นๆกับการปรับขึ้นราคาระหว่างหอยแครงกับทองคำปี2551เนี่ยราคาทองอยู่ที่บาทละ 15,000 กว่าบาทและปัจจุบันราคาทองอยู่ที่ประมาณ 64,000 บาท18ปีราคาทองขึ้นมาถึง 416.94% ส่วนหอยแครงในปี2551ราคาขายปลีกอยู่ที่กิโลกรัมละ43บาท26สตางค์ปัจจุบันราคาขายปลีกเฉลี่ยแบบคละไซส์อยู่ที่ประมาณ200บาทก็แปลว่า18ปีที่ผ่านมาราคาหอยแครงก็ขึ้นมา 462.50% เท่ากับว่าการปรับขึ้นของราคาหอยแครงมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าการปรับขึ้นของราคาทองคำอีกนะครับเนี่ยแต่เท่าที่คุยกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้รับซื้อหอยแครงก็มีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าตกใจไม่แพ้ราคานั่นก็คือผมเพิ่งรู้นะครับว่าหอยแครงส่วนใหญ่ที่ขายกันอยู่ทั่วไปในท้องตลาดไม่ใช่หอยแครงไทยเอ้าแต่เป็นหอยแครงที่โตมาจากการเพาะลูกหอยที่อิมพอร์ตมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: หอยที่ว่ามาจากต่างชาตินี่มาจากที่ไหนบ้างนะคะ
0: หอยมีหอยพม่าหอยมาเลพวกนี้ครับ
3: เพราะเราซื้อลูกหอยแพงลูกหอยเราซื้อเข้ามาแพง
6: ที่ราคาหอยมันขึ้นเพราะว่าเราซื้อจากต่างประเทศเข้ามา
3: ใช
7: ่กระสอบละ 25,000 30 โลถูกมั้ยล่ะ
3: ของเดียวนี้มันหายากมันไม่ค่อยมี
5: เอ้าแล้วหอยแครงสัญชาติไทยแท้ๆที่เคยมีอยู่ในอ่าวไทยหายไปไหนซะล่ะครับ
8: หอยแครงไทยไม่ได้หายครับแต่ว่าลดน้อยลงพอหอยแครงในธรรมชาติที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยเก็บได้ทั้งตัวใหญ่นะที่เป็นหอยแครงตัวใหญ่เอามาบริโภคกับเราไปเก็บเอาลูกหอยในธรรมชาติเนี่ยมาย้ายที่เลี้ยงเขาก็ไปเอาลูกหอยจากธรรมชาตินะครับมาเลี้ยงในบ่อแต่ว่าปัจจุบันนี้ธรรมชาติมันก็ไม่มีพอมันไม่มีตัวเต็มวัยที่เป็นหอยตัวโตมันก็เลยไม่มีลูกหอยมันก็เลยต้องไปหาลูกหอยจากต่างประเทศมา
5: ในอดีตย้ำนะครับว่าในอดีตหอยแครงที่คนไทยกินกันเนี่ยก็คือหอยแครงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะอยู่อาศัยตามพื้นที่ดินเลนชายฝั่งในประเทศไทยก็มีอยู่หลายพื้นที่ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยแต่จะเยอะมากหน่อยก็แถวแถวพื้นที่อ่าวตัวกอสมัยก่อนเนี่ยชาวประมงเขาจะอาศัยการเก็บหอยแครงจากธรรมชาติถ้าได้ตัวใหญ่ก็จะมาขายกิโลกรัมละไม่กี่สิบบาทถ้าได้ตัวเล็กก็เอาไปเลี้ยงต่อแต่ต่อมาครับเมื่อหอยแครงธรรมชาติมีปริมาณลดลงหอยแครงตัวใหญ่ก็หาไปขายได้ยากขึ้นส่วนหอยแครงตัวเล็กที่เคยเก็บไปเลี้ยงต่อก็แทบจะไม่มีผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงก็เลยต้องสั่งซื้อลูกพันธุ์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจวบจนทุกวันนี้แล้วหอยแครงธรรมชาติที่เคยมีมากในอ่าวไทยเนี่ยมันลดจำนวนลงไปได้ยังไงนะครับ
8: จริงๆจากการที่เราได้พูดคุยกับทางนักวิชาการแล้วก็พูดคุยกับภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะเราก็พบว่าไออาการของการลดลงของหอยแครงเนี่ยมันลดลงตั้งแต่ประมาณปี2510แต่พอมาถึงระยะช่วงประมาณปี2519 20 21อะไรเนี่ยเราเริ่มพบว่าการหายของหอยแครงเนี่ยมันชัดเพราะว่าการบริโภคมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะสมัยก่อนปี2510เนี่ยเราธรรมชาติเรายังไม่มีการสร้างเขื่อนที่ต้นน้ำพอสร้างเขื่อนเนี่ยเราก็ปิดเขื่อนพอปิดเขื่อนเนี่ยน้ำที่เป็นน้ำจืดที่มันจะต้องลงมาผสมกับน้ำเค็มกลายเป็นน้ำก่อยเพื่อที่จะให้หอยมันเจริญเติบโตและขยายพันธุ์เนี่ยมันก็ถูกตัดตอนนะครับพอมันถูกตัดตอนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอ้กระบวนการขยายพันธุ์ของหอยแครงเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปนอกจากนั้นเนี่ยพอบ้านเมืองเราเจริญขึ้นเรื่อยๆเนาะเราก็เริ่มมีการขยายการผลิตนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการปล่อยน้ำเสียมันก็เลยส่งผลให้ไอ้ตัวมลภาวะพวกนี้ครับมันออกมายังพื้นที่ชายฝั่งทะเล อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเราจะพบว่าอุณหภูมิของโลกเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเวลาที่น้ำลงเราลงแห้งเนี่ยบริเวณดอนมันจะเป็นดอนที่แห้งพอแดดเผาหอยแครงฝังตัวมันก็ถูกแดดเผามันก็ทำให้หอยแครงเนี่ยเรียกว่าแทบจะเก็บไม่ได้เลย
5: นอกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะฮะอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ปริมาณหอยแครงในธรรมชาติลดลงก็คือการลักลอบคลาดหอยโดยราคาที่เย้ายวนของหอยแครงเนี่ยทำให้คนกลุ่มหนึ่งอยากได้หอยแครงไปขายทีละมากๆโดยลงทุนต่ำๆใช้เพียงแค่เรือติดเครื่องและอุปกรณ์คลาดหอยมาลักลอบคลาดหอยแครงตามธรรมชาติไปได้ครั้งละเป็นตันเลยนะฮะซึ่งนี่ก็เหมือนเป็นการซ้ำเติมให้หอยแครงธรรมชาติที่มีอยู่น้อยนิดอยู่แล้วยิ่งน้อยลงไปกว่าเดิม
8: จริงๆการคลาดหอยเนี่ยผมคิดว่ามันมีผลกระทบต่อเขาเรียกว่าห่วงโซ่ของธรรมชาติอ่ะการที่เราไปเก็บหอยหรือคลาดหอยแล้วโกยไปหมดเลยทุกขนาดมันก็มีผลต่อคนในชุมชนเนาะซึ่งในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงขนาดจะต้องต่อสู้การยิงกันซึ่งปัจจุบันเนี้ยพอมันไม่มีหอยมันก็เขาเรียกอะไรก็อดด้วยกันทั้งคู่อ่ะ
5: เมื่อหอยแครงธรรมชาติน้อยลงนะฮะหลายชุมชนที่มีพื้นที่ติดชายเลนจึงหันมาเพาะเลี้ยงหอยแครงซึ่งฟาร์มเลี้ยงหอยแครงก็มีทั้งฟาร์มระบบเปิดที่เลี้ยงในพื้นที่ชายเลนโดยปักเสาและล้อมอวนเพื่อสร้างอาณาเขตและระบบกึ่งปิดที่เลี้ยงในบ่อดินแล้วผ่านน้ำทะเลเข้าไปลูกพันหอยแครงตัวจิ๋วๆก็จะถูกปล่อยลงไปในฟาร์มแล้วรอไปอีก6เดือนถึง1ปีถึงจะสามารถเก็บขายได้ซึ่งการเลี้ยงหอยแครงทั้ง2แบบเนี้ยต้องอาศัยทั้งคุณภาพน้ำและธาตุอาหารจากธรรมชาติอยู่ดีครับ
7: การตามปั๊มหอยแบบบ่อชายเลนนะก็หวานเอาคือลูกหอยมาหวาน
1: แล้วปล่อยไว้นานแค่ไหนแล้วให้อาหารยังไงบ้างคะ
7: ไม่ต้องให้อาหารอะไรปล่อยไปเลยแล้วก็คอยดูแลว่ามันผลผลิตมันติดดีไหมได้ไหม
1: ทำไมราคาหอยแครงมันถึงที่ตัวจากอดีตสูงขึ้นถึงทุกวันนี้ได้คะ
7: ก็มันเลี้ยงไม่ค่อยได้ผลน้ำเสียมาตายน้ำเสียมาตายผลผลิตมันน้อยไงในบ่อดินก็ตายด้วยในทะเลก็ตายด้วยผลผลิตมันขาดแคลนของอะไรที่มันมีน้อยมันก็จะแพงหอยธรรมชาติมันเกิดน้อยมันไม่ค่อยเกิดบ้านเราหน้าร้อนก็ร้อนหน้าดูเลยแล้วน้ำเสียก็มาบ่อยมันไม่สมดุลกันพันหอยก็แพงถ้าพันหอยไม่ดีเสียหายไป 10% 20% ในวันดวงละ2ก็คือเลี้ยงไปแดดร้อนไหมแดดร้อนก็มีเสียหายเหมือนกัน3ก็คือน้ำเสียที่จะมานี่แล้วปัญหาที่มันมีผลกระทบคือน้ำขี้หมูกับน้ำเสียโรงงานเพราะชุมชนก็ต้องมีโรงงานต้องสารเคมีทุกอย่างที่พัฒนาขึ้นมาหมายก็กระทบกระเทือนกับสัตว์อยู่แล้วครับยาฆ่าหญ้าเราก็ต้องฉีดมันสารตกค้างมันมีมันก็มาสภาพน้ำก็เปลี่ยนไปแล้วอุณหภูมิน้ำหรือความเค็มของน้ำมันเปลี่ยนไปมันก็ไม่ไหวแล้วมันจะอ่อนแอแล้วพออ่อนแอปั๊บน้ำเสียมาด้วยตายเลยมันไม่มีในทะเลมันวัดดวงมันธรรมชาติเราไปคุมน้ำคุมอะไรไม่ได้ลูกพันธุ์ที่ซื้อมาปล่อยต้องถูกลงมันไม่ได้อะไรเลี้ยงมันไม่ได้อะไรใครจะเลี้ยงขาดทุนแล้วเสี่ยงก็เสี่ยง
5: แล้วอย่างนี้จะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้การเพาะเลี้ยงหอยแครงมีความเสี่ยงน้อยลงหรือมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้หอยแครงในธรรมชาติฟื้นตัวกลับมาเผื่อว่าเราจะได้ซื้อหอยแครงในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันนี้ครับ
9: Let's go
5: ที่นี่อาจจะเป็นหนึ่งคำตอบและเป็นเสมือนความหวังของ FC หอยแครงอย่างผมเพราะพี่วรเดชเจ้าของฟาร์มหอยแครงแห่งนี้สามารถเลี้ยงหอยแครงแบบลดต้นทุนและควบคุมความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมได้ทำไงอ่ะ
3: เราเป็นบ่อเพาะวันนี้ของเราเองทำงานวิจัยเกิดปัญหาที่ของเราเองเอาพันหอยมาแล้วมันมีปัญหาคือปรับสภาพน้ำกับบ้านเราไม่ได้อย่างต่างประเทศอย่างเพื่อนบ้านเอามาเลี้ยงแล้วปรับสภาพน้ำไม่ได
6: ้
3: ทำให้หอยอ่อนแอให้หอยอ่อนแอมาปุ๊บปล่อยแล้วตายเสียหายต้นทุนก็เกิดแล้วก็เราเองก็อยากทำยังไงให้ต้นทุนเราถูกลง
6: ครับ
3: แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ผู้บริโภคได้กินหอยถูกลงด้วยก็คือเราก็เพาะพันธุ์เอง
6: ก็เลยเกิดการเพาะพันธ
3: ุ์ใช่ครับ
6: ขึ้นมาเอง
3: ใช่ครับ
6: การเลี้ยงแบบระบบปิดแบบนี้เนี่ยมันข้อดียังไงป้องกันความเสี่ยงได้อะไรได้บ้าง
3: อย่างน้อยๆเนี่ยเลี้ยงระบบปิดเนี่ยนะครับป้องกันความเสี่ยงที่มาจากภัยธรรมชาติ
6: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นฝนตกมาก มีน้ำเสียลงแล้วก็น้ำจืดเยอะช่วงน้ำหลากนี่คือความเสี่ยงของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามาเลี้ยงในระบบติดหรืออึ่งติดเนี่ยสามารถที่จะควบคุมระบบได้เราไม่เอาน้ำเข้าเราปิดได้ระบายน้ำบนออกรักษาคุณภาพได้ได้ดีกว่ามั่นใจกว่าเยอะ
6: ในประเทศไทยเนี่ยมีฟาร์มที่เป็นระบบปิดแล้วก็เพาะหอยแครงเองแบบนี้เยอะไหมพี
3: ่ที่นี่เป็นที่แรกครับเป็นที่แรกของประเทศไทยครับ
6: โอ้แล้วหอยที่พี่วรเดชเพาะเนี่ยเป็นหอยสายพันธุ์อะไรครับ
3: ของเราเองทำสายพันธุ์ไทยโดยเป็นหลักหอยแครงไทยเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่กับน้ำปรับสภาพน้ำได้ง่ายทนสภาพการเปลี่ยนแปลงของน้ำและอุณหภูมิได้ง่ายด้วย
6: โอกาสรอดเยอะกว่า
3: ใช่รอดเยอะกว่า
6: ปรับตัวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะหน้าน้ำไทยได้ดีในระบบน้ำไทยๆอย่างนี้ได้ดี
3: ใช่ครับ
9: ปัญหาเรื่องลูกพันธุ์หอยแครงเนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะเรื้อรังแล้วก็เป็นปัญหาที่มีปัญหามาหลัก10ปีแล้วแหละอีกทั้งเราก็ใช้ลูกพันธุ์จากต่างถิ่นเข้ามาเสริมซึ่งก็สามารถทดแทนได้แต่ในขณะเดียวกันในอนาคตไอ้เรื่องนี้มันจะไม่มีความยั่งยืนเอาในธรรมชาติเนาะต้องคิดภาพในธรรมชาติก่อนลูกหอยแครงมันเกิดในธรรมชาติมันก็มีขนาดตั้งแต่เล็กๆอ่ะเนาะแต่ทีเนี้ยมันอยู่ในธรรมชาติในธรรมชาติก็มีแพลงก์ตอนให้มันกินทีนี้พอเราหอยเข้ามาเพาะครับเราต้องเตรียมน้ำให้สะอาดน้ำนี่สะอาดฆ่าเชื้อไม่มีแบคทีเรียไม่มีอะไรนะครับทีนี้พอกรองขนาดนั้นเนี่ยอาหารหอยก็ไม่มีครับเพราะหอยมันกินแพลงก์ตอนจึงต้องมีการเตรียมอาหารให้เขาเพราะฉะนั้นการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสำหรับเป็นอาหารสัตว์น้ำไวอ่อนสำคัญมากๆในกระบวนการเพาะของโรงเพาะฟักไม่ใช่วรเดชฟาร์มอย่างเดียวนะครับเกษตรกรเลี้ยงหอยแครงในประเทศถ้าทำสำเร็จจริงๆเกษตรกรเลี้ยงหอยแครงในประเทศจะมีบางคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่เลี้ยงแล้วเว้ยเพาะดีกว่าก็มาฝึกเพาะธุรกิจใหม่ก็อาจจะเกิดขึ้นซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ฝันนะครับเวียดนามทำไว้แล้วว
5: ันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นหอยแครงสายพันธุ์ไทยกลับมาพังงาดในท้องตลาดอีกครั้งแต่ก็คงจะดีมากขึ้นไปอีกนะครับถ้าหอยแครงสายพันธุ์ไทยในธรรมชาติฟื้นคืนกลับมาให้ชาวประมงพื้นบ้านได้เก็บขายเหมือนในอดีตซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ความฝันลมๆแรงๆของผมนะครับเพราะว่ามีชุมชนประมงพื้นบ้านแห่งหนึ่งเขาสามารถทำให้หอยแครงธรรมชาติที่เคยหายไปค่อยๆทยอยฟื้นคืนกลับมาได้ในทุกวันนี้จนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดหอยแครงธรรมชาติแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่นี่บางขุนไทรอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
10: หอยแครงที่นี่เมื่อก่อนมันค่อนข้างเยอะๆนะเพราะมันเป็นทะเลที่ธรรมชาติ
6: ใหญ่ไหม
10: ใหญ่สุดก็จริงๆมันอยู่ประมาณพูดถึงเมื่อก่อนนะมัน11ตัวหรือ10ตัวโหลในขนาดแบบนั้นมันค่อนข้างใหญ่ๆเปลือกมันอยู่ขนาดเนี้ย
6: ฮะหอยแครง
10: หอยแครงใหญ่จัดนะใหญ
6: ่พี่ธัญยงเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังหน่อยว่าเมื่อก่อนมันเยอะขนาดไหน
10: ชาวบ้านก็จะใช้กระดานทีบ
6: ครับ
10: กระดานทีบเก็บแล้วหอยถังลูกนึง
6: ครับ
10: แล้วจะเก็บตลอดเนี่ยมันจะเปิดรูเต็มไปหมดเลย
6: เห็นเลยเลย
10: เห็นพ่นมันจะเปิดรูมันจะพ่นน้ำออกมาเห็นว่าตรงนี้รูหอยนะ
6: ครับผม
10: จับตรงไหนก็ติดตรงนั้นแล้วตับเป็นคำขึ้นมานะมันไม่จะหยิบทีละตัว
5: เมื่อ30ปีก่อนครับที่บางขุนไทรเนี่ยก็เคยประสบปัญหาหอยแครงหายไปจากชายเลนครับทั้งจากปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาจากการจับหอยแครงแบบไม่เลือกไซส์และใช้อุปกรณ์ตาถี่รวมทั้งยังมีเรือมาลักลอบคราดหอยส่งผลให้คนในชุมชนต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นเลยนะเพราะว่าการเก็บหอยที่เป็นอาชีพหลักเนี่ยไม่สามารถทำต่อได้
10: ในจะหนีไปหมดในบ้านเหมือนบ้านร้างเลยจะอยู่จริงๆก็มีคนแก่ปู่ย่าตายายกับเด็กปีเดียนหนังสืออยู่ต้องคอยดูลูกดูหลานนะ
6: ครับ
10: ไอ้คนที่ทำกินได้ก็ไปซะ
6: ครับ
10: ธรรมชาติมันให้มาสมดุลกันหมดทุกอย่าง
6: ครับ
10: มนุษย์เราเพิ่มขึ้นทรัพยากรเท่าเดิ
6: ม
10: และอีกอย่างเนี่ยอย่างที่ว่าวิวัฒนาการรุ่นใหม่มาทำเนี่ยไอ้การที่บำบัดน้ำเตี่ยพอมันปล่อยก็จะมีกักนั่นขังไว
6: ้
10: ถึงเวลาตัวไหนเขาก็ปล่อยทิ้งเลยทิ้มก็ทำลายโดยแม่งที่ว่าจะไม่ได้สังเกตไม่ได้เห็นบรรลุติดตัวอีทีก็หมดแล้ว
5: ในฐานะผู้ใหญ่บ้านที่ต้องแก้วิกฤตครั้งใหญ่ให้ชุมชนครับพี่จันยงจึงชักชวนชาวบ้านและเพื่อนพ้องมาช่วยกันแก้ปัญหาเรือคลาดหอยเป็นอย่างแรกด้วยการจัดเวรยามเฝ้าระวังและจัดเรือตรวจตะเวนเพื่อไล่ล่าเรือคลาดหอยที่มาลักลอบแย่งชิงทรัพยากรของชุมชนในชื่อกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งตำบลบางขุนไทร
10: ทำกันแบบนี้ได้อยู่ประมาณสักครึ่งปี
6: ครับ จับได้ไหม
10: จับได้สองวันสามวันลำสองวันสามวันลำจับอยู่งี้ละ
6: และตอนจับได้เยอะๆตั้งแต่ตรงนั้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี่การจับหอยแบบการใช้เรือคลาดเนี่ยลดน้อยลงไหมครับ
10: ไม่มีเลยช่วงนั้นนะจะไม่มีให้เห็น
6: เพราะว่าชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตาจริงจัง
5: เมื่อปัญหาเรือคลาดหอยบรรเทาลงนะฮะพี่จันยงและกลุ่มก็ช่วยกันสร้างกฎกติกาในการเก็บหอยแครงขึ้นมาให้คนในชุมชนปฏิบัติร่วมกันคือห้ามใช้อุปกรณ์จับหอยแครงชนิดอื่นใดนอกจากสองมือเปล่า
10: วิธีการเก็บตอนนี้พี่นี่เขาจะถือว่าเก็บหอยด้วยมือ กระดานแผ่นหนึ่ง
6: ครับ
10: ตั้งลูกหนึ่ง
6: แล้วหลังจากนั้นหอยมันเพิ่มขึ้นไหมครับ
10: เพิ่มดิหอยจะเริ่มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลเหมือนที่ก่อนก็เลยนะมันต้องช่วยกันเราจะเห็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆ
6: ครับ
10: ทำยังไงก็ได้วันนี้ออกไปหอยเยอะๆหมดเก็บมาเนี่ยเอาเต็มที่ไปเลย

0: ตอนนี้ผมแล่นเรือออกมาเพื่อที่จะมาดูวิถีการเก็บหอยแครงของชุมชนแห่งนี้กันนะฮะและที่สำคัญคือเขาใช้สองมือนี่แหละครับในการเก็บหอยไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการกอบกลวยหอยไปจำนวนมากๆเหมือนอย่างในอดีตนะครับนี่เป็นกติกาที่ชุมชนแห่งนี้ตั้งขึ้นมาสำหรับการเก็บหอยที่นี่ฮะโอ้ยได้เยอะเลยแล้วดูอุปกรณ์ในการเก็บนะครับก็จะมีอะไรบ้างแม
1: ่มีตะกร้า
0: พ
1: ี่ถุงนิ้วยางรัดแล้วก็มีหม้อ
0: ถุงนิ้วขอด่วนไม่ใช่ถุงมือนะ
1: ถุงนิ้ว
0: ใช้แค่นิ้วก็พอ
1: ใช
0: ่แล้วกติกาก็คือในการเก็บเนี่ยก็คือใช้ต้องเก็บด้วยมือ
1: ใช่
0: ห้ามมีอุปกรณ์อย่างอ
1: ื่
0: น
1: ใช่ใช
0: ่แต่เราใช้มือเก็บนี่ก็พอได้ไหม
1: ก็พอได
2: ้ให้เราถีบกระดานเก็บมือเปล่านี่ดีไหมคะพี
3: ่มันดีเพราะมีเก็บทั้งปีมีเก็บตลอดมีกระดานกับถังนี่ก็ทำมาหากินได
4: ้มีคนเฒ่าคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงก็คือมาทำงานได้หมด
5: ถ้าลงมาแล้วต้องได้แน่ๆต้องเป็นเงินแน่ๆต้องได้เงินแน
6: ่ๆไม่เพียงแค่ชุมชนบางขุนไซในฝั่งน้ำเค็มเท่านั้นนะครับที่รักษาและปกป้องพื้นที่แนวชายเลนชุมชนบางขุนไซด้านฝั่งน้ำจืดที่อยู่ห่างกันเพียงถนนกั้นก็รวมรักษาทรัพยากรของชุมชนด้วยการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนทำการเกษตรทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแบบลดการพึ่งพาสารเคมีทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือเพื่อรักษาและส่งเสริมให้ระบบนิเวศในชุมชนและพื้นที่ชายเลนตลอด27ตารางกิโลเมตรกลับมาสมดุลและสมบูรณ์เพื่อเป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้คนในชุมชนได้อาศัยทำมาหากินกันต่อไป
7: ของโซนน้ำจืดผมเนี่ยถามว่าทะเลเสียหายแต่โซนน้ำจืดผมขาดรายได้ด้วยเพราะว่าคนต้องไปทำอาชีพเก็บหอยดักปลาในทะเลด้วยนะ
0: ไปใช้ทะเลเหมือนกัน
7: ไปทะเลเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเสียหายไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามน้ำจืดหรือฝั่งทะเลก็ได้รับผลกระทบ
7: เป็นลูกโซ่เลยเป็นลูกโซ่เลยเป็นลูกโซ่
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาแหล่งต้นน้ำของเรา
7: ใช่รักษาแหล่งต้นน้ำไว้ให้ดีคือเราต้องช่วยด้วยช่วยธรรมชาติด้วย
0: ครับผม
7: เดี๋ยวธรรมชาติเขาจะกลับคืนมาให้เราเอง
0: ให้พี่จันยงสรุปวิธีการที่จะทำให้หอยแครงกลับมาได้เหมือนเดิมโดยดูจากชุมชนเราเป็นตัวอย่างมีวิธีไหนบ้าง
8: อย่าทำลายธรรมชาติเสียหายธรรมชาติก็ให้มาภาพและก็สมดุลอยู่แล้วเราเป็นผู้ดูแลรักษาและต้องทำหอยเล็กเราจะเก็บเราแกะหอยใหญ่เราได้อะไรได้ภาพเนี่ยอย่าให้มีเรือคาดเข้าช่วยกันดูแลคือต้องเก็บไว้ได้ตลอด
0: ครับ
8: แล้วจะเราจะมีกินทั้งปีทั้งชาติแล้วครับ
0: แล้วจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้หอยแครงราคาถูกลงมากว่านี
9: ้ปัจจัยแรกก็คือครับอย่างที่ผมบอกอ่ะเพาะพันธุ์ให้สำเร็จ
10: มีอีกวิธีหนึ่งอาจจะทำให้หอยเนี้ยราคาลงมาก็ต้องหอยธรรมชาติมันเกิดแอมทั้งทะเลแหละครับมันต้องปรับความแบบว่าแต่ธรรมชาติถ้าหอยธรรมชาติมันกลับมามันถูกมันเกิดเยอะชาวบ้านไม่ต้องลงทุนนั่นแหละถูกแน่นอน
11: ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยเนาะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเรายังเขาเรียกอะไรเราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมเราไม่ดูช่วยกันดูแลโลกอ่ะไม่ช่วยกันลดอุณหภูมิของโลกหอยแครงก็ไม่มีทางที่จะราคาลดต่ำไปฝั่งนี้ถ้าเรายังปล่อยให้โลกอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสัตว์น้ำเกือบทุกชนิดที่เรากำลังเผชิญชะตากรรมตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะหอยแครงมันคือสัตว์น้ำทุกชนิดหอยทุกชนิดที่มันได้รับผลกระทบจากไอการปล่อยของเสียออกมาปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำนะครับแล้วก็อุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้นมันจะส่งผลถึงการดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้หมดเลย
6: ก็นี่นะครับเรื่องราวของหอยแพงเอ้ยหอยแครงถึงวันนี้เนี่ยจะยังไม่สามารถคาดเดาได้นะว่าในอนาคตหอยแครงธรรมชาติจะฟื้นตัวกลับมาได้หรือไม่แต่สิ่งที่พอจะคาดเดาได้ก็คือถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาให้ระบบนิเวศของพื้นที่ชายเลนได้มีแรงฟื้นตัวกลับมาหอยแครงธรรมชาติก็น่าจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นใช่ไหมส่วนหอยเลี้ยงก็น่าจะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียน้อยลง FC หอยแครงอย่างผมก็ได้แต่หวังว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความแพงของหอยแครงเพื่อที่เราจะไม่เพียงได้กินหอยแครงในราคาย่อมเยาแต่เพื่อให้เราได้มีหอยแครงอาหารทะเลและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อยู่กับเราไปอีกนานๆและส่งต่อความมั่นคงทางอาหารให้คนรุ่นหลังต่อไปครับ

一皿から新しい一皿へ食から文化へジャッジャンスーちゃんジャッアハンスーワタナタンプロทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอให้ดูเกี่ยวกับ

0: ไปชิม
1: ร้อนอร่อยมากเปโร
2: โอ้ยสุดยอด
0: ไปเรียนรู
3: ้ไปกัน
4: อันนี้ครับ
0: และ

0: ที่ผมทำตอนมาเป็นเขยอยู่ที่นี
1: ่บทพิสูจน์ลูกเขยเจ้า
2: วัฒนธรรมอาหารที่ถูกส่งผ่านชีวิตคู
3: ่ลำลำมีดี
4: แซ่บขนาด
2: ติดตามรายการคุกเคาเจอร์บ่าวไทยบ้านอีสานล้านนาอาทิตย์ที่4ตุลาคมเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
5: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
6: ทุกบาทก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
7: ผมยิ้มอยู่แล้วเนี่ย
5: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
8: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
9: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
10: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิม
11: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
12: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
13: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
14: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
13: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
5: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้ดังนี
8: ้พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
5: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเชื่อคุณไหม

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว14นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะกรมชลประทานยืนยันนะคะว่าเขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกระแสข่าวค่ะเพจกรมชลประทานยืนยันนะคะว่าเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสะพยาจังหวัดชัยนาทตอนนี้ยังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มและยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือแต่การปรับเพิ่มการระบายน้ำก่อนหน้านี้นั้นก็ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายน้ำต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาขณะที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือได้ขึ้นธงแดงแจ้งเตือนประชาชนบริเวณหน้าเทศบาลริมแม่น้ำป่าสักในเขตชุมชนตลาดท่าเรือค่ะหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องพื้นที่บริเวณนี้อยู่ริมแม่น้ำป่าสักและเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนและพื้นที่เศรษฐกิจอยู่ใกล้กับแนวแม่น้ำสถานการณ์น้ำในพื้นที่ท่าเรือยังมีปัจจัยจากทั้งระบบแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักที่ไหลมาบรรจบกันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานท้องถิ่นต้องรีบแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะผู้นำฝ่ายค้านได้มีการประเมินการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลนะคะว่าสอบตกค่ะพร้อมกับเน้นย้ำว่าไม่ต้องการเห็นภาพที่นายกรัฐมนตรีนั้นไปแจกเงินให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าต้องการเห็นการเยียวยาที่ทั่วถึงเท่าเทียมค่ะขณะที่นางสาวรักชนกศรีนอกค่ะก็ทักท้วงเรื่องของเงื่อนไขนะคะการยื่นเยียวยาของกทม.ค่ะรัชนกศรีนอกค่ะแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะที่มีการแบ่งสีแดงสีเหลืองสีเขียวว่าเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องการถามคือการบริหารจัดการหน้างานพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมสูงค่ะเช่นเคหะร่มเกล้าหรือคลองจันทร์ล้วนมีแต่ภาคประชาสังคมมูลนิธิที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่ายังคงมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการหน้างานค่ะไม่มีกทม.เข้าไปควบคุมดูแลพร้อมกันนี้ก็ทักท้วงเรื่องการขอเงินเยียวยาของกทม.ค่ะที่มีการเพิ่มขั้นตอนการแจ้งความที่สน.ค่ะจึงฝากถามไปยังนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะว่าสามารถที่จะลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในยามที่ยากลำบากได้หรือไม่เพราะขณะนี้

0: นี้ก็ลำบากมากพออยู่แล้วค่ะแต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับภาพเหตุการณ์ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแจกเงินให้ชาวบ้านช่วยเหลือน้ำท่วมเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาในบริเวณเขตสายไหมค่ะสอดคล้องกันนี้ค่ะครม.เงาพรรคประชาชนก็แถลงถึงปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่ส.ส.ต่างได้ลงพื้นที่ค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านก็ประเมินค่ะรัฐบาลสอบตกทำงานล้มเหลวพร้อมกับชี้ว่าไม่จำเป็นต้องถอดบทเรียนค่ะเพราะว่าทุกอย่างควรจะมีองค์ความรู้โดยเฉพาะจะต้องมีการสั่งการบริหารให้ตรงจุดค่ะส่วนภาพที่นายกรัฐมนตรีแจกเงินที่เขตสายไหมนะคะนายณัฐพงษ์มองว่าปัญหาในขณะนี้ประชาชนต้องการได้รับเงินเยียวยาจากรัฐโดยตรงทั่วถึงเท่าเทียมค่ะและสิ่งที่ไม่ต้องการเห็นนั่นก็คือภาพที่ประชาชนบางส่วนค่ะได้เจอคนใหญ่คนโตและได้รับเงินแจกเช่นนี้พร้อมกับเสนอแนะว่าการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ต้องมีตั้งแต่ระดับพื้นที่ภาพรวมจังหวัดและระดับประเทศค่ะเพราะว่าสภาพภูมิศาสตร์แต่ละพื้นที่ที่เจอปัญหานั้นก็แตกต่างกันค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการถกยติด่วนเรื่องของน้ำท่วม8ยติมีผู้อภิปรายมากถึง108คนค่ะคาดว่าก็จะแล้วเสร็จในเวลา20นาฬิกาค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งว่านางสาววีด้าบ้านเก่งอายุ16ปีสัญชาติเมียนมาค่ะสูงประมาณ150ซมรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นเปิดหูหายจากบริเวณหมู่ที่2บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันที่17สิงหาคมญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดท่านใดพบเห็นแจ้งได้ที่ศูนย์คนหายไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการสถานีประชาชนที่ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะส่วนช่วงนี้ที่ฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะเราเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นาทีโดยประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวนั่งอยู่กับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: น้องแป้งเอาอีกแล้วอ่ะ
1: เขตหลัก4ฝนตกลงมาแล้วค่ะเพิ่งตกลงมาเลยก่อนเข้ารายการ
0: มาดูสิคะอยู่ๆก็ครึ้มอย่างนี้เมื่อเช้าเห็นแดดมาแวบนึงเด้นใจชื้นค่ะ
1: ยังวางใจไม่ได้
0: เหรอ
1: วางใจไม่ได้นะคะความจริงแล้วถ้าหากหลักการเตือนของนักวิชาการเวลานี้ด้วยรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการว่าประมาณสักช่วงวันที่5ตุลาคมอาจจะมีฝนเข้ามาเติมแต่ปริมาณมากขนาดไหนเดี๋ยวต้องคุยกับนักวิชาการด้วยคุณผู้ชมขาหลายท่านถามเข้ามาบอกว่าอยากให้รายการเตือนภัยแบบว่าอ่านแล้วเข้าใจง่ายฟังแล้วแบบเตรียมตัวเตรียมอพยพได้เลยเมื่อสักครู่นี้ไปอ่านมา Facebook ของอาจารย์สิตังนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สิตังพี่ไลล่าค่ะอาจารย์ได้ประกาศแจ้งเตือนเอาไว้แบบนี้เขาบอกว่าวันนี้หนักที่สุดนะคะคือแม่กลองค่ะไล่ลงมาเลยตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและพื้นที่บางส่วนของสุพรรณบุรีนครปฐมที่รับน้ำจากแม่กลองค่ะเที่ยงวันนี้นะคะจะมีการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณเวลานี้นักข่าวของเราก็อยู่ตรงพิกัดนั้นด้วยนะคะเขาบอกว่าสถานการณ์จะหนักพอๆกันกับปี2525เวลานี้ใครฟังอยู่ให้ยกของย้ายอพยพเลือกการจั

0: การตัวเองแล้วแต่เราจะพึงพอใจพื้นที่ที่2ที่น่ากังวลของวันนี้ก็คือที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะน้ำที่หลากท่วมอยู่จะสูงขึ้นอีกประมาณครึ่งเมตรค่ะพื้นที่บ้านสร้างปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราที่ท่วมอยู่แล้วคืออำเภอบางคล้าอำเภอราชสารคลองเขื่อนจะยังหนักกว่าเดิมกว่าจะคลี่คลายน่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เลือกเอานะคะว่าจะยกของขึ้นที่สูงหรือจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ค่ะตอนนี้เขื่อนค่ะปริมาณน้ำเต็มอยู่ที่ 100% หรือว่าเฉียด100หลายเขื่อนเช่นเขื่อนป่าสักแก่งกระจานขุนด่านวชิราลงกรณ์ต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนพื้นที่ริมน้ำแพท่องเที่ยวต้องจัดการตัวเองค่ะณเวลานี้ค่ะ
1: แปลว่าอะไรอ่ะอพยพขนย้ายเคลื่อนตามความพอใจมีใครพอใจคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้น้องแป้ง
0: คือบางคนนะคะเวลาฟังประกาศแล้วเขาก็บอกว่าเขายังอยากอยู่ในบ้านของตัวเองเพราะว่ายังห่วงทรัพย์สินแต่อาจจะต้องประเมินค่ะว่าแต่ละหลังจะไม่เหมือนกันอาจารย์ยิ่งศักดิ์บางหลังชั้นเดียวย้ำว่าถ้าหากเป็นชั้นเดียวอยากจะให้ออกแต่ถ้าหากสองชั้นบอกว่าสามารถจัดการตัวเองอยู่ชั้นสองได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะนี่น้องแป้งดูทางติ๊กต็อกเตี้ยนอยู่ที่ยูทูบสงสัยอะไรพิมพ์มาค่ะมีอะไรที่อยากจะแจ้งพวกเราทราบพิมพ์มาค่ะแล้วถ้าเราบอกว่าอพยพนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยฉันนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยมาบอกอพยพอันนี้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะบ้านคุณผู้ชมไม่ใช่ที่เดียวที่เรียนพูดนะเรียนพูดเป็นวงกว้างค่ะ
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กต้องนะคะ
0: รวมถึงวันนี้ค่ะเราเลยส่งนักข่าวของเราลงหลายพื้นที่นะคะเบื้องต้นมี3พื้นที่พื้นที่แรกค่ะคุณพควัชโฉมศรีนะคะผู้สื่อข่าวเราจะรายงานจากเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่นี้ก็ถือว่าวิกฤตพอสมควรเหมือนกันต้องมีวิธีการรับมือเบื้องต้นด้วยที่ที่2นะคะเป็นพี่เปิ้ลวันนิสาศรีรื่นค่ะรายงานสดนะคะมาจากที่ประตูน้ำบางนกแขวกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามและที่ที่3ค่ะคุณชานนท์ขุมทรัพย์อันนี้รายงานมาจากอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ3พื้นที่ต้องติดตามกันวันนี้ค่ะ
1: ส่วนวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะท่านเป็นนักการวันนี้เดนได้มีโอกาสเจอกันครั้งแรกนะแป้งแนะนำสิคะ
0: ด้านขวามือของดิฉันนะคะขอต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนค่ะภาควิชาวิศวกรรมชลประทานคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมเกษตรศาสตร์อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มเกษตรนี่มีคนเก่งเรื่องน้ำท่าภูมิอากาศเยอะนะคะ
2: ก็เราเป็นมหาลัยแรกในประเทศที่ตั้งหน่วยงานเรื่องน้ำขึ้นมา
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีสาขาวิชานี
2: ้ครับ
0: เดี๋ยวอีกสักครู่จะให้อาจารย์วิเคราะห์ด้วยนะคะเพราะว่าหลายท่านที่รับชมของเราอยู่นะเวลานี้ส่งคำถามกันเข้ามาเยอะมากอยากให้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวถ้าหากฝนตกลงมารวมถึงตอนนี้เนี่ยกรุงเทพตกแล้วแล้ววันที่5ที่จะตกมาเนี่ยมันจะอ่วมขนาดไหนเดี๋ยวจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะแต่ระหว่างนี้อยากชวนคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่เพียงแค่เกาะติดสถานการณ์กรุงเทพมหานครอย่างเดียวที่จังหวัดฉะเชิงเทราอ่วมค่ะคือเขาอ่วมแบบนี้มา 4-5 วันแล้วเกษตรกรนอนร้องไห้เลยค่ะจากที่จะได้เงินนะกุ้งปลาไหลลงคลองทั้งหมดนะคะรวมถึงปริมาณน้ำไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยแม้แต่น้อยมีแต่เพิ่มระดับสูงขึ้นอาจารย์สีตังบอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรด้วยคุณชานนท์ขุมทรัพย์ค่ะเฝ้าเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่าย2แบบนี้นะคะ คุณชานนท์สถานการณ์ณเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
3: ทุกท่านครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราหลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับบางจุดเนี่ยท่วมต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่5แล้วประชาชนบางคนก็อพยพออกไปอยู่พื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงนะครับขณะที่บ้านบางหลังจุดที่มีน้ำท่วมเนี่ยมีบ้านบางหลังที่น้ำท่วมไม่ถึงก็ยังมีคนอยู่อาศัยอยู่นะครับแต่พวกเขาก็ออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าถูกน้ำล้อมรอบเอาไว้เส้นทางการสัญจรก็ถูกตัดขาดครับและคุณผู้ชมได้ดูภาพเส้นทางจราจรทางหลวงหมายเลข304นะครับบริเวณแยกหนองปลาตะเพียนซึ่งใช้สัญจรจากจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งหน้าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและไปยังอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาได้ครับจุดนี้จะมีส่วนที่เป็นงานก่อสร้างอยู่ด้วยนะครับก็พบว่าเส้นทางจราจรฝั่งขาเข้าจังหวัดฉะเชิงเทราน้ำท่วมผิวถนนเต็มทุกช่องทางจราจรนะครับเจ้าที่ปรับให้มาใช้ฝั่งขาออกจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งหน้าอำเภอพนมสารคามปรับให้เป็นการเดินรถสวนเลนกันครับซึ่งเส้นทางจราจรของทางหลวงหมายเลข304จะมีปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรสลับทั้ง2ฝั่งขาเข้าขาออกครับผู้ใช้รถใช้ถนนต้องคอยสลับสับเปลี่ยนช่องทางจราจรอยู่เป็นระยะนะครับแน่นอนว่าการจราจรตรงจุดนี้ชะลอตัวครับขณะที่ผู้ประสบภัยบางส่วนนะครับซึ่งขาดรายได้เนื่องจากบ้านถูกน้ำท่วมก็อาศัยโอกาสนี้ครับในการออกมาหาปลาบริเวณทางหลวงเส้น3121บางคล้าแปลงยาวครับเพื่อใช้ประกอบอาหารยังชีพบางครั้งผู้ที่สัญจรผ่านไปมาก็เข้ามาติดต่อขอซื้อปลานะครับสร้างรายได้ได้บางส่วนครับ

0: ปลานิลครับ
1: ได้ไปเยอะไหม
0: ได้เยอะครับ
1: เหรอ
0: ครับ
1: โอ้ทุกมันก็น้ำท่วมนะไม่รู้ทำไง
0: ไม่รู้จะทำไง
1: ครับเป็นไงแล้วที่บ้านท่วมไหม
0: ท่วมครับ
1: โอ้แล้วทำไงบ้างที่บ้านอ่ะ
0: ไม่รู้จะทำอะไร
1: ปกติทำอาชีพอะไรพี
0: ่ครับ
1: ปกติอยู่ที่บ้าน
0: กรีดยางครับ
1: กรีดยาง
0: ครับ
1: เอาแล้วท่วมไหมล่ะสวนยางนะ
0: ท่วมครับ
1: แล้วเรามาเจอไอ้น้ำไอ้มหาปลาตรงนี้ได้ยังไงมาเจอได้ยังไงมาตรงนี
0: ้ก็บอก
1: เขาบอกกันมา
0: ครับ
1: มาตั้งแต่กี่โมงพี
0: ่ประมาณหกโมงเย็น
1: อีกจุดที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตนะครับมีหลายหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกบางจุดน้ำท่วมสูงต้องอพยพคนไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงแต่ก็มีประชาชนบางส่วนครับที่ยังอาศัยอยู่บ้านเนื่องจากน้ำท่วมไม่ถึงแต่พวกเขาก็เดินทางออกไปไหนไม่ได้นะครับเนื่องจากเส้นทางจราจรถูกตัดขาดครับผม
2: 26ตอนประมาณ3โมงเย็นน้ำมาน้ำ3โมงเย็นก็คือน้ำยังไม่มีเดินข้ามไปฝั่งโน้นน้ำมันมาแค่หน่อยๆใช่มั้ยประมาณ2ชั่วโมงน้ำมาแบบเต็มร้อยตกใจมากเลยอ่ะไม่คิดว่ามันจะมาไวก็มั่นใจว่าตรงนี้สูงสุดแล้วสูงที่สุดแล้วนะตรงเนี้ยแต่ไม่ได้นอนมา2คืนนะแต่เมื่อคืนทำใจได้ยังไงก็อยู่ได้ไม่เป็นไร
1: บ้านอื่นเป็นไงบ้างเน
2: ี่
1: ย
2: บ้านอื่นก็ถ้าชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวก็คือจะเหลือแต่คือมองเห็นหลังคาริบ
1: ๆสำหรับพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตครับเป็นจุดที่ต้องรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและอ่างเก็บน้ำคลองระบมก็ระดับน้ำนะครับวันนี้ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าท่วมสูงกว่าทุกวันที่ผ่านมาน้ำไหลทะลักข้ามถนนหลายจุดนะครับก็ยิ่งทำให้กระแสน้ำมีความรุนแรงมากขึ้นครับและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับนี่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าสี่แยกลมโชยนะครับอย่างที่เห็นครับมันเป็นระดับถนนที่สูงต่ำต่างกันกลายเป็นการเร่งให้น้ำไหลแรงขึ้นฝั่งโน้นเนี่ยเห็นว่าถนนแห้งๆถ้าขับตรงออกไปอีกก็เจอน้ำท่วมอีกเดินทางเข้ามาไม่ได้นะครับชุมชนตรงนี้กลายเป็นเหมือนเกาะกลางที่ถูกน้ำล้อมเอาไว้พวกเขาก็ไม่ทราบนะครับว่าระดับน้ำจะคงอยู่ในลักษณะนี้ไปอีกนานแค่ไหนแต่พวกเขาก็ยังคงต่อสู้กันต่อไปและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดครับที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
3: ขอบคุณคุณชานนท์นะคะมีการแจ้งเตือนจากในพื้นที่ด้วยนะคะว่าอย่าหากินบนความทุกข์ของคนอื่นในพื้นที่เกิดกระแสดราม่าแล้วค่ะโดยเฉพาะตรงจุดที่คุณชานนท์ยืนอยู่เส้น304ชาวบ้านไปหาปลากันบนถนนตำรวจบอกว่าไม่ผิดแต่บางคนนับ10คนก็ว่าได้เดินเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมแต่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นบ่อกุ้งแล้วไปทอดแหเขาผิดกฎหมายนะคะข้อหาลักขโมยนะคะย้ำว่าบนถนนหาปลาหากุ้งไม่ผิดห้ามเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคลเด็ดขาดค่ะ
4: และที่สำคัญเดนขอเตือนนะคะเดนแม่ครัวเก่าค่ะปลาประหลาดประหลาดอะไรลอยมามาหลับหูหลับตากินนะคะเดี่ยงไม่รู้นะคะต้องดูด้วยนะคะ
3: ค่ะ
4: อันนี้เดนพูดตรงๆ
3: เดี๋ยวให้อาจารย์มีครอสนิดนึงค่ะอาจารย์บัญชาค่ะเอาเฉพาะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราแบบสั้นๆก่อนว่าจุดที่ชานนท์ยืนอยู่อีกนานไหมกว่าน้ำจะยุบค่ะ
5: ก็ถ้าดูตามสถานการณ์ก็น่าจะหลายวันถ้าตามทางเงี้ยฝันจะมันจะแห้งนั่นอย่างน้อยก็สองสามวัน
4: นะครับ2 3วัน
5: ครับยังประมาณเนี่ยครับเพราะว่าน้ําคือตอนนี้ฝนไม่ตกน่าจะอีกสัก2วันน่าจะแห้งได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยน้ําไม่ลงมาจากเขื่อนสียัดเพราะเขื่อนสียัดเนี่ยไม่เคยเต็มเลยตั้งแต่สร้างมาทุกวันนี้น้ําก็มีประมาณสักไม่ถึงครึ่งนะครับอันนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าแนวคลองระบมนะครับอันนี้ก็น้ําจะอาจจะลงมานะครับคลองระบมมีสาขาอีกสาขานึงที่ลงกับสียัดถ้าอันนี้เป็นฝั่งที่ลงไปน้ำบางประกงตอนล่างนะครับถ้าตอนบนเนี่ยมันจะมาจากปราจีนบุรี
4: ค่ะ
5: ลงมาจากปราจีนบุรีเนี่ยมันจะมาจากแนวเขาใหญ่ของปราจีนบุรีต่อกับฉะเชิงเทรา
3: ค่ะ
5: ตรงนี้ถ้าตกในเขื่อนนฤบดินทร์ทะเลจินดาอันนี้ก็ยังอยู่ในเขื่อนอยู่เขื่อนยังไม่ได้ระบายออกมาแต่ว่ามันก็จะมีตกในท้ายเขื่อนของปราจีนบุรีแถวศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถแถวนี้มันลงมาทั้งหมดใช่ไหมครับแต่สิ่งสำคัญมากคือน้ำซึมมาสมทบจากแม่น้ำนครนายกเพราะในนครนายกท่วมมา2วันแล้ว
4: เกิน
5: ตั้งแต่วันอาทิตย์ครับตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่3วัน
4: เสาน้ำก็มาแล้ว
5: ครับเพราะว่าน้ำจากเขื่อนพื้นด่านนะครับระบายมาตั้งแต่ประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยนะครับมันก็ลงมาแล้วก็มาท่วมเข้าใจว่าเป็นเมตรเลยที่ตัวเมืองนครนายกนะครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นบ้างนะครับแต่ก็ยังเป็นน้ำจากนครนายกตอนนี้ก็จะเร่งมาสมทบที่ฉะเชิงเทรานะครับเพราะฉะนั้นฉะเชิงเทราในตัวลำน้ำหลักเนี่ยมันก็ยังต้องสูงอยู่เพราะในคนลดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คาดว่ามันจะดีขึ้นสัก 2-3 วันละแต่หลังจากนั้นก็ต้องรอ

0: รอบถัดไปรอบถัดไปเนี่ยฝนมันจะตกแนวภาคกลางเนี่ยจากการที่กรมอุตุคาดการณ์นะครับ5-6แต่ปริมาณเนี่ยยังไม่แน่แต่น่าจะไม่มากเท่ารอบที่แล้วแต่ก็อาจจะมากได้แต่ไม่มากเท่ารอบที่แล้วแน่นอนแล้วก็วันที่7เนี่ยมันจะออกแนวภาคตะวันออก
1: ค่ะ
0: ตะวันออกคืออะไรแนวฉะเชิงเทราชลบุรีระยองอีกรอบนึง
2: มันตกแล้วมันหมุนไหมคะหรือว่าตกแช่อีกเที่ยวนี
0: ้ก็ถ้าถามพฤติกรรมฝนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมักตกนาน
2: ตกนานตกแช่
0: เพราะว่าอะไรครับร่องมรสุมมันไม่เคลื่อนคือปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยร่องมรสุมเนี่ยมันลงภาคกลางไม่นานมันลงมาภาคเหนือใช่ไหมครับภาคเหนือตกเยอะแล้วภาคกลางก็ผ่านไปลงไปภาคใต้เลยไปท่วมหาดใหญ่เลยใช่ไหมครับหาดใหญ่ไปส่งหาดใหญ่ใช่ครับแต่ทีนี้ปีนี้ร่องมรสุมแช่ตรงนี้อยู่เกือบเดือนแล้วมันก็เลยทำให้เราคาดไม่ได้ว่าฝนไม่ได้ตกมากขนาดนี้รู้แต่ว่าถ้ามีความชื้นสะส
2: ม
0: มันจะเข้ามาที่เขาใช้แบบจำลองคือเขาใช้เรดาร์วัดเมฆใช่ไหมครับวัดอะไรก็จะรู้แล้วว่ามันสะสมแล้วมันจะตกแต่ว่าการที่จะรู้ฝนตกเท่าไหร่เนี่ยปกติไม่ต้องใช้เรดาร์ใช่ไหมครับแต่เรดาร์เนี่ยมันคาดการได้6 ชั่วโมง12 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะมีเรดาร์อยู่ไม่กี่ตัวหรอกที่วัดฝนเนี่ยมีที่กรุงเทพที่บางนามีโคราชมีอะไรเงี้ยเราก็ยังใช้ไม่มากเพราะถ้าทำเงี้ยต้องมีคนสแตนบาย24 ชั่วโมงนะเราเตือนตลอดเลยว่าตอนนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่ผมคิดว่ามันก็พอมีประโยชน์แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรามีอัตรากำลังที่เตรียมไว้แบบนี้หรือเปล่าที่ให้คนสแตนบาย24ชั่วโมงเพื่อทำเรื่องแบบนี้ครับ
1: เดี๋ยวจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องนี้ต่อนะคะในส่วนภาคตะวันออกนะคะขยับเคลื่อนมาจากฉะเชิงเทรามาดูสถานการณ์เวลานี้กันหน่อยนะคะบ่าย 2 โมงกว่าของกรุงเทพมหานครเมื่อเช้านี้อาจารย์ได้ผ่านเส้นสายไหมไหมคะอาจารย
2: ์ไม่ได้ผ่าน
1: วชิรพลเส้นนั้นยังอ่วมอยู่นะคะอาจารย์นักข่าวรังบางคนบอกว่าออกจากบ้านเนี่ยต้องเดินลุยมาเสร็จแล้วค่อยมาขึ้นรถตรงบริเวณที่แห้งยังระบายไม่ออกเลยค่ะอยู่ใกล้ๆกับไทยพีบีเอสด้วยนะคะวันนี้ค่ะพี่ปัดพัทรพรตั้นงามนะคะตระเวนอยู่ตรงเส้นนั้นนะคะเขาบอกว่าเส้นนี้ฝนตกลงมาเมื่อสักครู่นี้เช่นเดียวกับที่เขตหลักสี่นะคะพี่ปัดช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
3: คุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คะแดดร้อนแดดเปรี้ยงอยู่ดีๆนะคะสำหรับครึ่งเช้าที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะตรงบริเวณที่ฉันอยู่ค่ะก็คือตรงประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้นะคะอยู่ตรงพื้นที่สายไหมกรุงเทพมหานครค่ะก็เรียกว่าเป็นน้ำที่จะไหลต่อไปยังลาดพร้าวนะคะแล้วก็จะไหลเข้าเมืองในกรุงเทพมหานครนี่ค่ะฝนตกลงมาถล่มทลายเลยนะคะในช่วงประมาณ20นาทีที่ผ่านมาค่ะและตอนนี้ภาพสดๆเนี่ยค่ะทางทีมพี่เอกนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำเนี่ยก็ต้องออกมายืนดูน้ำกันแบบนี้ด้วยนะคะพี่เอกคะสวัสดีค่ะประมาณเท่าที่20นาทีที่ผ่านมาน้ำขึ้นอีกไหมคะตรงจุดนี้
4: ขึ้นประมาณเซนนึงครับผม
3: ขึ้นประมาณเซนนึงนะคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไปว่าด้านขวาของดิฉันเนี่ยจะเป็นคลอง2สายใต้เข้ากรุงเทพนะคะต้นทางของทางน้ำของลาดพร้าวน้ำตอนนี้อยู่2เมตรนะข้างตรงประตูระบายน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็ด้านนอกค่ะด้านนอกก็คือที่ติดกันเลยรอยต่อลำลูกกาปทุมธานีค่ะน้ำจากฝั่งปทุมธานีเนี่ยสูงอยู่กว่า60เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามดูค่ะว่าทิศทางของกรุงเทพโซนเหนือจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปดูความพร้อมด้วยเหมือนกันว่าคนที่เขาเกี่ยวข้องแล้วอยู่พื้นที่ริมน้ำริมคลอง2แบบนี้ค่ะเขามีการจัดการอย่างไรเพราะว่า 3-4 วันที่ผ่านมาเขาก็โดนน้ำถล่มหนักด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้แม้ว่าจะลดแต่ก็ยังไม่ปกติแล้วไหนจะต้องรอน้ำใหม่ที่อาจจะต้องมาเพิ่มด้วยนะคะไปติดตามดูกันค่ะว่าพวกเขามีการจัดการกันอย่างไรคะและสะท้อนเรื่องนี้อย่างไรคะ
5: การที่เราอยู่ชายคลอง
6: เราเห็นน้ำ
5: ใช่เราจะเห็นน้ำเช็คน้ำตลอด
6: เชื่อเอง
5: เชื่อค่ะเชื่อตัวเองมากกว่าภาครัฐ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะ
6: แล้วจริงๆรัฐมีเตือนไหมแบบเสียงตามสายหรือมันช้าหรือว่ามันยังไงอะ
5: ไม่มีนะคะแต่มีบอดแคสต์ทางมือถือมาอยู่ค่ะช่วง 3-4 วันเนี้ยมีมา 2-3 ข้อความว่าจะมีฝนต่อเนื่องอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
6: ทันมั้ยพวกบอดแคสต์เซลบอดแคสต์เหล่านี้เวลาเตือน
5: อ๋อเราไปก่อนเขาแล้วค่ะเพราะเรา
6: ท่วมก่อนแล้ว
5: เราระวังตัวมากกว่าก่อนที่ทางภาครัฐจะเตือนอีกเพราะว่าเราอยู่กับน้ำใช่เราเห็นไง
7: กังวลกลัวน้ำจะมาอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าบ้านมันพื้นมันเตี้ยกลัวเก็บของไม่ทันเพราะว่าเขาไม่มีแบบแจ้งภัยอะไรเงี้ยให้เที่ยวถึงเราไงเราก็เลยกังวลว่าเผื่อเรานอนอยู่น้ำเข้ามาถึงบ้านเงี้ยอย่างปี54เราก็โดนเยอะอยู่
6: ปี54นี่น้ำมีประสบการณ์แต่ว่ามันก็ยังมีความกังวล
7: ใช่เมื่อก่อนนั้นมันเป็นน้ำบ้านชั้นเดียวด้วยแล้วนี้พื้นเราก็บางทีบางหลังก็ต่ำกว่าถนนอะไรเงี้ยไงเข้าบ้านก็นอนกันไม่ได้
6: แล้วเดี๋ยว
8: ถ้ากลับมานี่ไม่รู้จะทำไง
6: ได้ติดตามข่าวยังไงบ้างไหมคะหรือว่าการแจ้งข้อมูล
8: โทรศัพท์ ไม่อยากพูด
6: แล้วเหมือนก็เราตามของเราเอง

0: ามเองดูนะครับดูใน
1: เข้าไม่ถึงข้อมูล
0: เขาอะเพราะว่ามันต้องลุยทําตามเองตามเองเขาต้องนี้ห่วงเขาว่าน้ําป่าจากไอ้น้ําทางเหนือจะมาอีก3วันใช่มั้ยค่ะก็ยังไม่รู้ยังไงเลยต้องห่วงทํางาน
1: งานก็ต้องทําบ้านก็ต้องห่วง
0: บ้านต้องเช่า
2: และอย่างที่บอกไปนะคะนั่นก็คือเสียงสะท้อนของคนที่เขาอยู่ริมคลอง2นะคะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมที่อยู่กรุงเทพโซนเหนือค่ะต้องติดตามกันดีๆด้วยเพราะว่าล่าสุดที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนผ่านทางเซลบอร์ดแคสต์มานะคะว่าน้ำจากทางปทุมธานีเนี่ยอาจจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีผลนะคะต่อ3เขตของกรุงเทพโซนเหนือค่ะก็คือสายไหมค่ะคลองสามวาและหนองจอกนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อน้ำที่อยู่ในคลอง6วาสายล่างด้วยนะคะแล้วก็มีผลต่อน้ำที่อยู่ในคลอง2ตรงจุดนี้สายใหม่ที่เรามารายงานกันอยู่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะขณะที่กรุงเทพมหานครเองก็บอกว่าแม้ว่าจะมีฝนจัดแดกออกซักผ้าได้ตากผ้าได้แต่ว่ายังคงมีฝนตกอยู่นะคะประมาณร้อยละ 30% ของพื้นที่ค่ะรวมถึงสถานการณ์ขณะนี้นะคะคุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คะอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าแดดยามเช้าเปรี้ยงมากค่ะแต่ตอนนี้คือเปียกปอนไปตามๆกันแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางพี่เอกสำนักระบายน้ำก็ได้มีการแจ้งกับทางผู้บริหารของสำนักระบายน้ำด้วยนะว่าฝนตกถึงขนาดไหนปริมาณเท่าไหร่เพื่อให้ทางส่วนกลางนะคะต้องประเมินและวิเคราะห์ร่วมกันค่ะสำหรับการตัดสินใจในเรื่องของวางแผนการบริหารจัดการน้ำของทางกรุงเทพมหานครกับรอยต่อปริมณฑลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ปัดนะ
4: ธรรมะทะแมงมากแต่ฟังไปฟังมาเหมือนน้ำกำลังจะขึ้นในทุกเขตอีกเหรอคะ
3: อาจารย์สายไหมเขาสาบเลยค่ะเขาไม่ได้แค่บ่นนะคะเขาสาบเลยว่าทำไงรัฐบาลรวมถึงท้องถิ่นเองอะกรุงเทพมหานครบริหารจัดการยังไงสายไหมมันแช่แบบนี้มานานจนน้ำมันเน่าบางคนบอกว่าเดินลุยเอาขาจุ่มไปในน้ำคันยิบยิบเลยแล้วน้ำเนี่ยลอยไปด้วยไขมันเต็มไปหมดลงก็ช้ายุบก็น้อยอาจารย์มันเกิดเพราะอะไรคะแบบนี
5: ้ก็เรียนอย่างนี้แต่เดิมเนี่ยเรามีเฉพาะคลองมีคลองแสนแสบมีคลองประเวศมีคลองอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันแล้วกรุงเทพมันทรุดตรงไปเรื่อยโดยเฉลี่ยระดับกรุงเทพตอนนี้คือเท่ากับระดับน้ำทะเลหมายความว่ากรุงเทพไม่สามารถให้น้ำไหลออกไปน้ำเจ้าพระยาได้ต้องสูบอย่างเดียวสูบก็มี2ทางแต่เดิมสูบปากคลองบางเขนปากคลองหลายๆเส้นที่มีอยู่ใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่พอใช่ไหมครับเราก็มาสร้างอุโมงค์หลายๆเส้นอุโมงค์ตั้งแต่ตรงแถวรัตนที่วิภาวดีตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่อุโมงค์เนี่ยตอนสร้างเนี่ยมันสร้างจากกรุงเทพก่อนแล้วก็ไปลงเจ้าพระยาครับแล้วขยายไปเรื่อยๆจนล่าสุดในอุโมงค์ถึงหนองบอนหนองบอนคือใกล้ๆบางกะปิแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เขตที่อยู่นอกเนี่ยก็คือบางกะปิบางส่วนมีนบุรีทั้งเขตก็รวมทั้งเขตที่แตกจากมีนบุรีไปด้วยก็จะมีสายมุงสายใหม่เพราะนั้นน่าจะแตกจากแถวมีนบุรีไปใช่ไหมครับที่หนักก็คือหนองจอกนี่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์หรอกแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นปีนี้ผมคิดว่าน้ำต้องออกตามแม่น้ำนี่แหละก็คือคลองแสนแสบก็จะช้าหน่อยเพราะมันไม่รู้จะเข้าอุโมงค์ยังไงมันไม่เชื่อมกับอุโมงค์มันยังไม่มีนะครับก็ต้องรอลงแสนแสบตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาถึงวันศุกร์นี้ระดับทะเลจะสูงสุดของเดือนตุลาคมของเดือนกันยายน
4: แล้วมันจะออกไปได้ยังไง
5: เพราะฉะนั้นระดับทะเลแต่มันจะเริ่มลดลงแต่วันเสาร์นี้จะเริ่มลดระดับลงเป็นรอบต่ำสุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก
4: ็ไอ้ตัวแล้วออกได้
5: จะสูบง่ายขึ้นจะสูบจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาง่ายขึ้นนะครับ
3: วันนี้วันอะไรครับ
4: พุธวันนี้วันน้ำพุธ
3: พฤ
4: หัสศุกร
3: ์
4: ลอยถึงตรงนี้คอ
5: ก็มันเป็นแล้วก็จริงๆแล้วมันยังมีเหตุอีกนะครับว่าเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็จริงๆกทมเนี่ยได้ขออนุมัติจากกรรมการแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็กนช.เมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายจากหนองบอนจะไปมีนบุรีตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาบริษัทประมูลไปแล้วกำลังพิจารณาบริษัทถ้าก่อสร้างน่าจะได้ก่อสร้างปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าผมว่าเข้าใจว่าน่าจะปี2ปีเสร็จ2ปีเสร็จอะไรเงี้ยครับ
4: มีกว่าจะประมูลได้นี่กว่าจะคุยกันเสร็จกินเวลาไปกี่ปีคะ
5: ก็เขามายื่นเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมคร
4: ับ 2ปียังคุยกันไม่เสร็จ
5: เมืองไทยมันมีปัญหาเรื่องงบประมาณแต่บริษัทเมืองไทยงบประมาณเนี่ยต้องล่วงหน้า1-2ปีนะไม่งั้นของงบประมาณไม่ได้
3: เราไม่มีตังค์
5: คือระบบงบประมาณเรายังเร็วสุดคือ1ปีแต่ปกติก็คือ2ปี
4: งบฉุกเฉินไม่มีหรอคะเขามีงบฉุกเฉินอันนี้เรื่องความเป็นความตายของประชาชน
3: พี่ปุ๋ยมาแล้วด้วยค่ะ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
4: มาได้ยินพอดีเลยเธอได้ยินไหมงบฉุกเฉินไม่มีหรอง
6: บฉุกเฉินก็มีนะคะอาจารย์บัญชาก็อยู่ในหนึ่งในคณะกรรมการด้วยนะคะต้องถามอาจารย์ด้วย
5: คืองบฉุกเฉินมันแก้ภัยพิบัติเฉพาะหน้าแต่ลักษณะแบบนี้มันเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วไปหมดอะมันมีอีกหลายเขตมันก็
4: อันนี้ไม่เรียกว่าเฉพาะหน้าง
5: บฉุกเฉินมันจะใช้ได้ตอนนี้คื

0: าดใหญ่พอถือเกิดตอนนี้ถ้าใช้ก็ใช้มีมารีแล้วถ้าจะเร่งน้องแต่น้องมีมารีหนองบอลมาเล่นเอิ่มเร่งงบไปแล้วถ้าตอนนี้มีมารีหนองบอลยังไม่ได้งบอ่ะถ้าเกิดเหตุกับในนี้จะเร่งงบทันทีแต่ตอนนี้บังเอิญไม่ได้งบมาประมาณปีแล้วแต่เมืองไทยต้องใช้ก่อนกระบวนการที่จะทำสัญญาประมูลคัดเลือกแล้วจนก่อนเพราะประมูลทำสัญญานี่ของเราตามกระบวนการปกติก็ไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับมันก็ใช้เวลาตรงนี้
1: ผมคุยเขาแช่น้ำ6เดือนแล้วถึงค่อยไปช่วยมันเป็นไปไม่ได้มั้ยคะอาจารย
0: ์ก็มันก็เป็นผมคิดงี้เรายังมีปัญหาเรื่องไอ้ขั้นตอนการระบบทางราชการเนี่ยอยู่เยอะก็ต้องเข้าใจเนี่ยนะเพราะเป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยมันจะต้องเจอกระบวนการอย่างนี้หมดหรอครับ
2: เอางี้มีนบุรีกว่าจะอุโมงค์จะได้ใช้ปีหน้าปีถัดๆไปน้ำจะยุบไม่ท่วมเนี่ยอีกนานไหมคะ
0: น่าจะสัก2ปีครับ
2: 2ปีกว่าจะเสร็จชาวมีนบุรีทนกับน้ำท่วมขังแบบนี้ไปก่อน
1: แช่อีก2ปีเหรอแป้ง
2: ไม่ใช่เดี๋ยวมันยุบอาจารย์มันยุบแต่ถ้าตกมาแล้วมันจะแช่แบบนี้อีก
1: เหรอคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พอดี2ปีนะคะสร้างเสร็จเรียบร้อยก็พอดีเลยค่ะน้ำมันไม่ท่วมแล้วไม่ต้องใช้อีก
2: อาจารย์เขาจะมั่นใจได้ไงในอนาคตอาจจะท่วมแล้ววิกฤตกว่าเดิมก็ได้โลกเรามันเปลี่ยนไปเยอะกรุงเทพมันก็ซุดลงไปเรื่อย
1: ๆแต่เด่นไม่เข้าใจอาจารย์คะเด่นฝากอาจารย์ถ้าเวลาอาจารย์ไปประชุมอ่ะเด่นตัวเล็กตัวน้อยเด่นมีเสียงอยู่แถวๆนี้ค่ะเด่นไปไม่ได้ไกลอะค่ะไอ้เรื่องงบประมาณการพิจารณาตามความเดือดร้อนของประชาชนน่ะไอ้ตะแกรงที่มีอยู่บางทีมันไม่ทันกับเหตุการณ์นะคะเรียกว่าสงสารประชาชนที่ลอยคอค่ะ
0: คือผมว่างี้ตอนนี้เราต้องปรับระบบราชการของประเทศครั้งใหญ่เพราะว่างบประมาณของประเทศเนี่ย 80% มันเสียไปกับค่าใช้จ่ายประจำ มันทำให้งบประมาณเพื่อการพัฒนาเหลือไม่กี่แสนล้านบาทตอนนี้จะต้องลดข้าราชการลงเป็นแสนคนควบรวมกระทรวงก็ถามว่าประเทศไหนที่เขาทำแล้วสำเร็จก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำมาแล้ว3รอบตั้งแต่เขาแพ้สงครามใหม่ๆเขาก็ปฏิรูปครั้งแรกใช่ไหมครับตอนนั้นจาก20กระทรวงเหลือสัก10มั้งแล้วก็จังหวัดแต่เดิมนะครับเขามีอยู่ประมาณสัก40กว่าจังหวัดเขาปฏิรูปมา2ครั้งตอนนี้ญี่ปุ่นนะครับประชากร120ล้านมีอยู่20กว่าจังหวัดเองเขาทำให้งบประมาณมันใช้กับระบบราชการลดลงแต่ใช้กับการพัฒนากับคนมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราจะจัดการก็คือว่าเราต้องลดจำนวนกระทรวงลดจำนวนคนลดจำนวนความทับซ้อนของส่วนราชการ
1: อุ้ยอาจารย์พูดแบบนี้เดี๋ยวทัวลงนะข้าราชการก็จะโกรธไหมอาจารย์มาพูดอะไรแบบนี
0: ้ท่านรองนายกได้เคยแถลงข่าวเรื่องนี้แล้วว่าเราไปไม่ได
1: ้ต้องสเกลดาวลง
0: เพราะว่าเองงบประมาณประจำมันเยอะผมเรียนง่ายๆนะงบเรื่องน้ำเนี่ยนะปีนึงก็ไม่เกินแสนสองแสนล้านได้แค่นี้มันหาไม่ได้งบเรื่องสารพวกอื่นก็ได้แค่นี้ไม่ว่าประเทศมันจะโตไปขนาดไหนหรือประชากรมัน
1: ก็มีแค่นี
0: ้งบแค่นี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายประจำมันใช้ไปหมด
1: และไอ้เครื่องสูบน้ำที่เสียก็เสียอยู่ก็ยังไม่มีงบซ่อม
0: เข้าใจว่าตอนนี้เขาจะซ่อมกันหมดแล้วล่ะเพราะว่าอย่างเช่นครับผมยกตัวอย่างเจ้าพญาเนี่ยนะเดือนพฤษภาเนี่ยจะต้องรายงานผมเห็นว่าเป็นประธานเรื่องนี้นะต้องตรวจสอบเลยว่าจังหวัดไหนไม่พร้อมแล้วต้องไปพร้อมเขาจะแจ้งยอดเลยว่าเครื่องที่น้ำเสียมีกี่ตัวแล้วเครื่องสูบน้ำเนี่ยเวลาขนย้ายเขาจะแจ้งว่าจะย้ายไปที่ไหนก่อนคาดการว่าจะเกิดที่ไหนย้ายเงี้ยแล้วก็แม้แต่คันกั้นน้ำริมเจ้าพระยาเนี่ยเราตรวจสอบให้จังหวัดทุกจังหวัดท้องถิ่นตรวจสอบและรายงานมาถ้าซ่อมไม่ทันเราบอกว่าจะใช้งบใครจะใช้งบอบต.ใช้งบท้องถิ่นให้ซ่อมไม่เสร็จภายในอันเนี้ยระบบจัดการเจ้าพระยาเนี่ยดีขึ้นเยอะสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ใครสั่งนี้กรรมการเจ้าพระยาจะบอกได้ว่าให้อบต.ขอเชิญอบต.เข้าคุยเลยแล้วก็ประชุมตอนนี้เราประชุมเนี่ยจะมีทั้งผู้ว่ามีทั้งอบต.มีทั้งส่วนท้องถิ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ถิ่นที่ไหนมีปัญหาเนี่ยเชิญเข้าประชุมเลยนะครับก็ดีขึ้นเยอะครับอย่างเจ้าพญาสังเกตว่าหลังๆเนี่ยริมแม่น้ำเนี่ยไม่มีเรื่องคันแตกแบบงงๆนะครับมันจะเริ่มรู้ชัดเจนแล้วก็มีการเตรียมการอย่างสิงห์บุรีเนี่ยสังเกตเมื่อก่อนแตกประจำจะ2ปีที่ผ่านมาเราตรวจสอบเรารู้แล้วว่าจุดอ่อนอยู่ที่นี่แล้วก็แจ้งให้ท้องถิ่นจัดการก่อนแถวอำเภอพรมบุรีอินบุรีปีแล้วก็ซ่อมใหญ่ก็คือบอกว่าเอ้ยท่านทำไมซ่อมนานเสียหายนะครับก็เรียนว่ามีการจัดการดีขึ้นครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันไม่นำสู่พับบิกภายนอกเท่าไหร่นะครับเพราะเราให้ท้องถิ่นอบจเป็นคนช่วยจัดการ
1: ไม่เป็นไรอาจารย์เล่าแค่นี้เราก็มั่นใจแล้วล่ะค่ะว่าอาจารย์ทำตรงนี้แล้วก็มันดีขึ้นแต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่เราต้องแก้ไขนะคะ
0: ค่
1: ะ
2: แต่ฟังอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่างบประเทศไทยมันมีแบบจำกัดจริงๆค่ะแสดงว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่มันเยอะเกินไป ทำงานคุ้มค่า
1: แป้งก็พูดแบบนี้ก็ไม่ได
2: ้ที่จริงงบประมาณเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ว่างบแค่จำกัดจริงๆนะคะมันยังแยกงบประมาณของหน่วยงานไปด้วยอย่างงบจัดการน้ำนะคะอย่างที่เราเคยเห็นปกติแล้วนะคะจะต้องมีการบริหารจัดการปกติใช้ในการป้องกันงบก่อสร้างเขื่อนคันกั้นน้ำมันเยอะกว่างบจะพูดว่ายังไงดี
3: พูดเลย
2: งบเนี่ยมันมากกว่างบป้องกันซึ่งจริงๆแล้วปัญหาของภัยพิบัติเนี่ยเรื่องของการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ทีนี้พอมันถูกแบ่งสัดส่วนปันส่วนเรื่องนี้มันก็เลยมันจะต้องดูกันอีกทีนึงว่าหน่วยงานไหนที่ไหนเขาของงบกันบ้างเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเพราะเรื่องนี้มันอีกยาวค่ะน้องแป้ง
1: ใช่ค่ะสร้างกระตับพึดตับอือ
2: ค่ะ
1: พูดแค่นี้ถูกไหมคะ
3: เอางี้ค่ะระหว่างที่เราจัดรายการคุณผู้ชมค่ะมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่ากังวลมากๆนะคะก็คือพื้นที่ที่คลองดำเนินสะดวกค่ะเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนไปตั้งแต่เมื่อวานเราจัดรายการเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนระหว่างที่เราจัดรายการเลยนะคะพี่นักข่าวลงพื้นที่ไปก็บอกว่าได้ข้อความเหมือนกันบอกว่าให้ชาวบ้านต้องอบพยพก่อนเพราะว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มเติมมากขึ้นปรากฏว่าชาวบ้านบางส่วนนักข่าวของเราไปเจอวันนี้เขาบอกว่าเขาได้รับข้อความแล้วนะเก็บของมาที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะอพยพแต่บางคนบอกว่าก็ขอรอดูสถานการณ์น้ำก่อนถ้าขึ้นไม่สูงก็อาจจะอยู่บ้านเหมือนเดิมเห็นไหมสองมุมคราวนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปวันนี้ก็เลยไปยืนอยู่นะคะที่ประตูระบายน้ำบางนกแขวกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดณเวลานี้พี่ปั้นเชิญค่ะมีฝนตกลงมาบ้างไหมคะ
4: น้องแป้งธิดารัตน์และค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะต้องบอกค่ะเมื่อวานนี้เราติดตามสถานการณ์น้ำนะคะตั้งแต่ปลายน้ำก็คือที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเราก็ไล่พื้นที่นะคะขึ้นมาที่จุดต้นน้ำค่ะก็คือจุดระบายน้ำนะคะที่บางนกแขวกค่ะซึ่งอยู่ในจังหวัดของสมุทรสงครามจุดนี้ถือเป็นจุดแรกนะคะที่รับน้ำจากเขื่อนของเขื่อนแม่กองค่ะก่อนที่มวลน้ำทั้งหมดเนี่ยค่ะจะไหลลงสู่คลองดำเนินสะดวกค่ะต้องบอกว่าณจุดนี้นะคะน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนเต็มพื้นที่แล้วค่ะนี่คือภาพสถานการณ์น้ำในคลองดำเนินสะดวกล่าสุดณประตูน้ำบางนกแขวกตำบลบางนกแขวกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามจุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำแม่กองไหลลงสู่คลองดำเนินสะดวกแสดงให้เห็นนะคะว่าถึงน้ำที่มีสีขุ่นส้มและระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบางคนทีไปแล้วกว่า4วันค่ะขณะที่พื้นที่ปลายน้ำอย่างประตูระบายน้ำบางยางอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครกรมชลประทานมีการเดินเครื่องสูบน้ำประจำจุดเต็มกำลังที่ประตูน้ำบางยางควบคู่กับความร่วมมือของกลุ่มชาวบ้านและเกษตรกรที่นำเรือซิ่งหางยาวจำนวน22ลำนะคะมาจอดลอยลำช่วยเร่งผลักดันน้ำกันตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้ค่ะเพื่อที่จะดึงมวลน้ำออกสู่แม่น้ำท่าจีนให้เร็วที่สุดแม้สถานการณ์คลองดำเนินณขณะนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้แต่ทางเทศบาลต่างๆค่ะก็ยังคงแจ้งประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างจุดนี้คือเทศบาลตำบลหลัก5ค่ะได้มีการนำกองทรายพร้อมกับถุงทรายมาเตรียมไว้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้กอกทรายนำไปป้องกันน้ำท่วมโดยทางเทศบาลตำบลหลัก5บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะมีประชาชนตื่นตัวมาติดต่อลงชื่อเบิกถุงทรายอย่างต่อเนื่อง
5: แล้วก็ในเรื่องของทรายเนี่ยช่วงที่น้ำขึ้นมาเยอะครับทางเทศบาลเราก็เปิดให้ชาวบ้านเนี่ยเบิกทรายได้ตลอดรวมถึงมันจะมีทรายกองอยู่ที่เทศบาลด้วยแล้วก็จะมีทรายกองตามจุดตามชุมชนโดยตามชุมชนเนี่ยด้วยความที่ระเบียบครับทรายต้องวางที่จุดกลางเพราะนั้นคนที่กำหนดจุดกลางของเราเราจะให้ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดในเทศบาลเนี่ยเป็นผู้กำหนดจุดถ้าหมู่ไหนผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้กำหนดจุดไม่สะดวกกำหนดจุดก็จะเป็นผู้ช่วยดำเนินการแทนซึ่งทุกหมู่จะมีจุดกลางของเขาอยู่อาจจะ1จุด2จุด3จุดแล้วแต่หมู่เพราะว่าด้วยความที่เทศบาลตำบลหลัก5พื้นที่ทั้งหมดมี125ตารางกิโลเมตร41หมู่บ้าน41ชุมชนพื้นที่มันกว้างก็เกือบครึ่งอำเภอบ้านแพ้วทำให้วางทรายจุดเดียวเนี่ยชาวบ้านไม่สามารถมาเอาได้หมดจึงต้องกระจายไปตามจุดต่างๆบางหมู่ก็เล็กบางหมู่ก็ใหญ่ก็จะมีจุด 1-2 จุด
4: นอกจากนี้ค่ะหากสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะทางอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและน้ำทะเลหนุนสูงโดยล่าสุดได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมทั้งหมด9แห่งกระจายครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อรองรับการอพยพช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะ
6: รณีที่เราสามารถเปิดบานระบายได้นะคะก็คือน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนก็จะเร่งผลักดันน้ำในส่วนของชุมชนนะคะก็

0: ใช้เรือนะคะเรือที่เป็นเรือซิ่งเรือของชาวบ้านนะคะในการที่จะช่วยระบายน้ำให้ออกบานประตูโดยเร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการที่ว่าจะทำให้น้ำในพื้นที่ลดลงนะคะ
1: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากหากเข้าสู่ช่วงน้ำทะเลหนุนสูงทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำทันทีเพื่อป้องกันน้ำเค็มดันย้อนกลับและปรับแผนมาใช้วิธีเดินเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่แทนแต่ถึงแม้ว่าคลองดำเนินสะดวกนั้นจะมีคลองสาขาย่อยต่างๆเยอะนะคะสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำได้จำนวนมากแต่พื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองตลอดจนสวนเกษตรกรรมยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกน้ำล้นท่วมเข้าบ้านเรือนค่ะนี่จึงอยากให้ประชาชนในพื้นที่นะจากการติดตามสถานการณ์ค่ะคุณธิดารัตน์ค่ะและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะต้องบอกค่ะว่าที่ผ่านมาเราดูสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องค่ะเราไม่ได้สร้างความตระหนกหรือว่าตื่นตระหนกให้คนในพื้นที่แต่เราอยากจะให้คนในชุมชนค่ะได้มีการตื่นตัวแล้วก็มีการป้องกันตัวเองค่ะเพราะว่าจุดพื้นที่จุดนี้นะคะย้อนกลับไปค่ะเมื่อปี2539ชาวบ้านบอกไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีคนจากหลายพื้นที่หลายอำเภอแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามเองสาครเองค่ะได้มีการเดินทางมาดูปริมาณน้ำที่นี่ค่ะซึ่งสถานการณ์อีกจุดนึงนะคะที่จะบอกว่าเป็นที่น่ากังวลก็คือว่าทางตัวของชาวบ้านเองบอกว่าในการผ่านน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำทะเลหนุนจากรายการเราอยากเตือนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่ามีการแจ้งผ่านเซบอร์ดแคสแล้วก็อยากให้เตรียมของสองของใช้จำเป็นแล้วก็ยารักษาโรคจำเป็นนะคะเอกสารสำคัญพร้อมที่จะอพยพออกจากพื้นที่ค่ะหากมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะคือข้างหลังเห็นแล้วแดดออกแต่ว่าปริมาณน้ำดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีคุณผู้ชมถามมาค่ะจันบอกว่าบอกให้ออกบอกให้ออกอพยพไปเลยออกไปอยู่ไหนมีข้อมูลมาให้นะคะ
3: ใช่อยากรู้ศูนย์พักพิงมีไหมตรงไหน
2: มีค่ะอาจารย์ขาฟังนะคะคนในพื้นที่ณเวลานี้ค่ะของอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเปิดศูนย์พักพิงทั้งหมด9แห่งนะคะอย
3: ู
2: ่ที่วัดธรรมจริยะจริยาภิรมย์ตำบลหลัก3อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครรองรับประชาชนได้มากกว่า500คนส่วนใครจะนำรถไปจอดรองรับได้ถึง300คันนอกจากที่ดิฉันเล่าไปแล้วนะคะยังมีเพิ่มเติมอีกคือศูนย์พักพิงตำบลยกระบัดศูนย์พักพิงตำบลโรงเข้
3: โรงเข้
2: ค่ะศูนย์พักพิงตำบลสวนส้มนะคะตำบลอำแพงก็มีตำบลคลองตันตำบลหลัก2ตำบลบ้านแพ้วค่ะแล้วก็ศูนย์พักพิงตำบล7ริ้วตำบลหนองบัวจัดตั้งที่อาคารหอประชุมประจำตำบลค่ะแล้วก็วัดในชุมชนทั้งหมดมีส่วนหน้าจอทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉินค่ะเตรียมตัวนะ
3: อ่านถูกแน่นะ7ริ้ว
2: ค่ะ7ริ้วค่ะ
3: ไม่ใช่8ริ้ว
2: ไม่ใช่7
3: ริ้วนะคะ
2: ใช่แล้วนิดนึงคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญเหมือนกันเวลาที่เราจะอบพยพออกจากบ้านถึงแม้จะมีการยกของพื้นที่สูงแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมนะคะยารักษาโรค
3: ยาประจำตัว
2: ค่ะหยิบทั้งหมดใส่กระเป๋าไปใส่ไปให้หมดนะเสร็จสิ่งที่2ก็คือบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่อันนี้ข้อมูลส่วนบุคคลน่ะเก็บไปด้วยนะคะเผื่อจะต้องใช้ใน
3: โทรศัพท์
2: ใช่ค่ะ
3: พร้อมทั้งแบตสำรองติดตัวไปสายชาร์จเอาไปให้ครบ
2: น
3: ะเปิดไปจิ้มที่ศูนย์ยังติดต่ออะไรได
2: ้ค่ะพี่กัดเมื่อสักครู่นี้พี่เปิ้ลรายงานเข้ามาเดี๋ยวกลัวคนจะตื่นตระหนกลุ่มน้ำสองลุ่มน้ำการผันน้ำต่างๆในพื้นที่มันมีความคาบเกี่ยวกันยังไงพี่ปุ๋ย
4: ตอนนี้นะคะแต่ละลุ่มน้ำนะหลายคนกังวลดิฉันก็เลยนำผังน้ำนะคะชวนอาจารย์วิเคราะห์ไปพร้อมกันด้วยนะคะแต่ว่าเราเห็นผังน้ำภาพรวมกันก่อนค่ะอยากให้ขึ้นกราฟิกที่เป็นผังน้ำภาพรวมนะคะจะเห็นว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนเนี่ยค่ะเปิดเส้นทางน้ำภาคเหนือเห็นไหมคะเราจะมีนะคะลุ่มน้ำนะคะหลายแหล่งแล้วก็มีเขื่อนนะคะที่คอยที่จะรับน้ำอยู่เห็นข้างบนไหมคะปิงวังยมน่านนะคะไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าแม่น้ำปิงอย่างที่เห็นนะคะไหลมาเขื่อนภูมิพลนะคะแล้วก็แม่น้ำวังมาที่เขื่อนกิ่วลมแล้วก็แม่น้ำยมไม่มีเขื่อนนะคะส่วนที่แม่น้ำน่านอย่างที่เราเห็นไปลงเขื่อนสิริกิติ์แต่จุด การระบายน้ำที่หลายคนก็กังวลแล้วก็มาบอกว่าอยู่ที่นครสวรรค์เนี่ยมันเป็นปากแม่น้ำเจ้าพระยาจุดนี้เห็นไปพร้อมกันเลยค่ะเพราะปากแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ถามอาจารย์บัญชาปากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณสถานีตรงนั้นระบายเท่าไหร่คะ
5: ก็ณเวลานี้มันประมาณ 2,600 แต่พรุ่งนี้น่าจะขึ้น 3,000
6: ฮะ 2,200 ไป 3,000
5: ไม่ใช่ครับที่ยังไม่ระบายครับก็คือการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยาทุกวันนี้ 2,200
6: ค่ะ
5: เพราะว่ารองนายกให้แค่ 2,200 จริงๆอาจจะต้องระบายมากกว่านั้นเพราะว่า
6: ทำไมท่านรองนายกมาสั่งอะไรล่ะ 2,200
5: ก็เพราะว่าจริงๆตอนนี้น้ำมันเกินระดับที่ควรเก็บกักหน้าเขื่อนเอาไว้มันเริ่มไม่ค่อยดีคือเขื่อนเก็บกักน้ำไว้เกินระดับที่มั่นคงเนี่ยนานๆเนี่ยเขื่อนมันจะหมดเสถียรภาพไม่เขื่อนไม่ค่อยดีก็คือตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ 17.6 เมตรถ้าถามผมเนี่ยระดับที่เราเคยคิดเจรจากันไว้แม่เจ้าพระยาคุยว่าไม่เกิน 17.5ถ้าไปถึง18นี่ผมบอกผมจะไม่เป็นหาแล้วผมไม่เสี่ยงแล้วนะครับมันมากเกินไปน้ำน่าเขื่อนมากเนี่ยเขื่อนมันรับหนักมากเกินไปม
6: ัน
5: มีความเสี่ยงมากนะครับแล้วก็มันจะทำให้จังหวัดที่อยู่ทั้งบนน่ะจนบริเวณมโนรมของไชน่าเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปย้อนกลับแม่น้ำสะแกกลางที่อุทัยธานีมันจะเจอน้ำย้อนกลับไปกระทบกันมาก
4: อาจารย์ดูแผนผังด้วยกันเลยไหมคะเมื่อกี้นี้แผนผังที่ว่านี้ก็คือว่าที่อาจารย์พูดอยู่ตรงหน้านครสวรรค
5: ์
4: ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะไหลออกไปตรงสะแกกรังฝั่งทางลุ่มน้ำด้านข้างซ้ายตรงที่เห็นในกราฟิกนั้นใช่ไหมคะอาจารย
5: ์ก็เลยอย่างนี้ทุกวันนี้ที่ผมเช็คตอนนี้น้ำที่ผ่านเจ้าพระยาที่สถานีปากน้ำโพนะที่C2นะวันนี้มันก็อยู่ประมาณสักเดี๋ยวผมเช็คก่อน2,000 กว่าๆนิดนึงแหละครับแต่ว่า2,000 ประมาณ 2,300 2,400 เองตอนนี้จริงๆแล้ว
4: 2,300 2,400
5: แต่ว่ามันมีแม่น้ำที่น้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำสะแกกลางกับห้วยขุนแก้วห้วยขุนแก้วเนี่ยมันเป็นแม่น้ำเส้นหนึ่งที่มาจากบ้านไร่แล้วลงมาหาแม่น้ำเจ้าพระยา2เส้นเนี้ยฝนตกหนักมายาว
4: ค่ะอาจารย
5: ์แต่ละวันเนี่ยน้ำลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 4-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมแล้ว 2,300 ลงมาหน้าเขื่อนนี่ก็จะ 3,000 แล้ว 2,800 2,900 2,700 2,800 แล้วเพราะหน้าเขื่อนทุกวันนี้ปล่อยอยู่ 2,200 เนี่ยไปฝั่งตะวันตกแล้วได้ก็ไม่เกิน 4-500 เพราะว่าฝั่งแม่น้ำท่าจีนเองลงก็ไม่ได้ลงไปเดี๋ยวก็จะไปท่วมบ้านแพ้วต่อ
6: แสดงว่า 2,200 นี่คืออั้นแล้วนั้นเนี่ยมันควรปล่อยเยอะกว่านี้แล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าภายวัน2วันเนี่ยจะขึ้นถึง 2,500 เพราะว่าตามที่เราคาดการณ์กับกรมชลประทานเนี่ยน้ำที่หน้าเขื่อนหน้าสถานีนครสวรรค์เนี่ยพรุ่งนี้น่าจะใกล้ 2,900 3,000
6: ใครจะเป็นคนกำหนดและสั่งการเวลาไหนปล่อยเท่าไหร่
5: เข้าใจว่าทางด้านกนช.เนี่ยหรือเราพรุ่งนี้น่าจะต้องสั่งให้เปิดได้แล้วครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีผลต่อเสถียรภาพความมั่นคงของเขื่อน
4: งั้นแปลว่าวันนี้ปล่อย 2,500 อยู่
5: 2,200
4: หน้าเขื่อนเจ้าพระยา
5: ใช่
4: หน้าเสร็จแล้วดูกราฟิกพร้อมกันนะคะว่าหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อย 2,500 แต่ว่ามันระบายนะคะ
5: 2,200แต่พรุ่งนี้อาจจะเป็น2,000
4: 2,200กระโดดครึ่ง 2,500 ซึ่งเยอะนะคะเพราะว่ามันมีผล
5: น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับไม่ใช่วันนี้หรอก
4: ไม่ใช่วันนี้อ่ะแต่ว่าทีนี้มันจะกระทบค่ะสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมดูผลกระทบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจะพบว่าจากการระบาย 2,200 ที่อาจารย์บัญชาพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือการระบายน้ำ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะกระทบจังหวัดชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานะคะนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีบางจุดที่เป็นลุ่มต่ำด้วยนะคะแยกให้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแยกให้เห็นเป็นในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะจากกราฟิกถัดไปจะพบว่าที่ชัยนาทนะคะอ่ะกระทบแน่ก็คือที่อำเภอสัพพยาถ้า 2,200 กระทบใช่ไหมคะอาจารย์กระทบลุ่มต่ำนะคะถัดมาก็คือที่จังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภอพรมบุรีนะคะอำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วก็อำเภอกบินบุรีค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือที่อ่างทองอ่างทองนี่ก็เขาก็รู้อยู่แล้วมันเป็นอ่างใช่ไหมคะที่อำเภอเมืองอ่างทองบางจุดที่ติดริมน้ำอำเภอชัยโยแล้วก็ป่าโมกค่ะรวมถึงวิเศษชัยชาญอ่ะมาดูอีกจุดหนึ่งนะคะจะพบว่าหลังจากนั้นพื้นที่แอ่งต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คือคนอยุธยานี่แหละค่ะที่รับกันอยู่ทุกปีอาจารย์เห็นไหมคะอยุธยามีหลายอำเภอที่จะกระทบถ้าเกิดว่าอยู่ในขอบกับริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะถ้าระบายอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คืออำเภอบางซ้ายอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะบางส่วนแล้วก็อำเภอบางปะอินอำเภอลาดบุหลวงแล้วก็อำเภอบางไทรค่ะอ่ะมาดูตอนล่างกันหน่อยนะคะใครบอกว่าไม่มาปทุมมาปทุมนะคะที่สามโคกค่ะแล้วก็มาที่เมืองปทุมธานีรวมถึง
2: ที่จังหวัดนนทบุรีอาจารย์มีสวนทุเรียนใช่ไหมคะที่เมืองนนทบุรีบางกรวย
6: ตัก
2: เ
6: ตะค่ะ
2: ไปนานแล้วใช่ไหม
6: ไปนานแล้วค่ะ
2: ไปนานแล้วอ่ะอย่างน้อยๆตรงจุดที่จะได้รับผลกระทบจากลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะก็เตรียมพร้อมรับมือไว้แต่เชื่อมั่นว่าคนลุ่มน้ำเจ้าพระยายกของขึ้นที่สูงอยู่แล้วทั้งดีดบ้านดีดเดือนนะคะดังนั้นเวลานี้เรียนถามอาจารย์ตรงๆว่าถ้าปล่อย 2,500 กับฝนที่มันเติมในพื้นที่อยู่แล้วระดับน้ำความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ประชาชนอยากรู้ความสูงน้ำอาจารย
5: ์พรุ่งนี้ผมไม่ได้ตารางมาเนี่ยนะแต่ยืนยันว่างี้ตอนนี้ผมได้เขาให้เขาอัปเดตตารางน้ำตัวใหม่นะตัวทีละปีแล้วมันผิดนะเพราะว่าเขาไม่ได้อัปเดตปีนี้ถูกแล้วจะรู้เลยว่าไอ้นอกขันกั้นน้ำตั้งแต่ชัยนาทจนถึงอยุธยาเนี่ย2,200ทุ่มบอกไปหลายตำบลเลยนะตำบลไหนท่วมบ้าง
2: เช่นได้ไหมคะ
5: รีบผมเอิญขออภัยที่ไม่ได้เอาตารางกันนั้นมาแต่ว่ากูพูดผิดเพราะว่าผมเป็นคนให้อัปเดตเองตอนนี้แจกจ่ายไปทุกจังหวัดทุกท้องถิ่นโดยที่อยู่ริมเจ้าพระยาเขารู้หมดแล้วว่าถ้า2,200จะท่วมใครบ้าง2,500ท่วมใครบ้าง
6: อาทิตย์นี้กินนิดปุ๋ยฉันนั่งอยู่เนี่ยฉันนั่งฟังแล้วฉันงงแล้วนะถ้าเกิดปล่อยมา 2,500 วันพรุ่งนี้เนี่ยยังไงก็เข้าถึงนนทบุรีกรุงเทพจะมีอะไรอีกไหมคะยังสูบไม่ออกเลยแช่อีกไหมคะ
2: ที่จริงเตรียมประเด็นกรุงเทพไว้แต่อยากอุดไว
6: ้เธอไม่ต้องอุดฉันอยู่กรุงเทพ
2: เพราะว่าถ้าจะพูดว่ากรุงเทพอะเตือนกันหน่อย
6: ค่ะ
2: ว่าคนรังสิตมีกระแสมาคนรังสิตต้องถามอาจารย์บัญชาคนรังสิตจะปิ่มน้ำไหมเพราะว่าติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงประตูระบายน้ำจุฬาตรงนั้นน่ะอาจารย
5: ์ค่ะคืออย่างนี้ตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยตอนนี้เขาก็พยายามสุดกำลังแล้วก็คือตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ล้นไปแล้วแต่ว่ามันมีบัฟเฟอร์ข้างบนอีก100 ล้านเนี่ยนะเขาก็แทบไม่ปล่อยลงมานะวันนี้ปล่อยมาเพิ่งหารือเมื่อเช้าเนี่ยปล่อยมาประมาณ10 ล้าน10 ล้านนี่ต่ำมากเลยนะเพราะตอนนี้น้ำเกินระดับเก็บกักสูงสุดแล้วนะแต่มันยังได้อีกสักพักนึงนะครับแต่ว่าเขื่อนป่าสักเนี่ยน่าจะไม่เกินวันที่7อ่ะจะต้องปล่อยลงมาอีก40 ล้าน40 ล้าน
6: ตกลงแถวรังสิตให้บอกถ้าเราบอกว่าให้เขาเตรียมตัวเนี่ยผิดไหม
2: ไม่ผิดค่ะ
5: ก็
2: เตรียมตัว
5: เตรียมตัวว่าคือจริงน้ำจากเจ้าพระยาทะลุมา2,500ใช่ไหมครับมันก็จะมาประมาณวันที่6ที่7เนี่ยจะต้องเจอแม่น้ำป่าสักจะต้องลงมาแล้วเพราะแม่น้ำป่าสักตัวนี้อั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเดือดร้อนมาก
6: เตรียมวันไหนเตรียมวันนี้เลยใช่ไหม
2: เตรียมวันนี้พักหายใจไงคะอาจารย์พักหายใจแล้วทีนี้ที่บอกว่าเตรียมเนี่ยก็คือที่อาจารย์เล่าคือป่าสักเนี่ยมันอยู่ตอนบนตรงนี
6: ้
2: นะคะเจ้าพญามันอยู่ตรงนี้แล้วกรุงเทพมันอยู่ตรงนี้นะคะข้างบนเนี่ยมันไหลจากตรงนี้มาหาเขื่อนป่าสักก็ไหลตรงนี้ป่าสักดันล้นอาจารย์บอกป่าสักมันล้นมันก็เลยจะไหลมารวมกันที่พระเจ้าพญาตรงด้านล่างและเจ้าพญาข้างบนที่จะ2,500ก็จะไหลลงมาอีกแล้วจุดที่มันเป็นแถวๆคลองระพีพัฒน์ประตูระบายน้ำจุฬาตรงนั้นน้ำมันก็จะเถอขึ้นเรายังไม่ได้พูดหมายรวมถึงเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงที่มันขึ้นตาม
6: กำลังจะตกอยู่อย่างนี้เอง
2: ก็เออค่ะ
5: เดี๋ยวผมให้ข้อมูลนิดนึงน้ำทะเลหนุนสูงตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยเพราะว่าม
6: ัน
5: จะจบ
6: ว
5: ันศุกร์นี้ละ
6: ศุกร์นี้ไม่มี
5: ก็คือน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณขึ้น15 ค่ำถึงแรม6 ค่ำลิ้นสูงสุดจะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินจาก1 อาทิตย์ช่วงนี้15 ค่ำที่ผ่านมาคือวันเสาร์แรม6 ค่ำก็คือวันศุกร์นี
2: ้
5: หลังจากน้ำทะเลจะเริ่มลดระดับเพราะฉะนั้นที่เขาจะกะปล่อยให้มันมาถึงกรุงเทพเนี่ยตอนแรกเกินแรง6 ค่ำไปก็คือว่าจังหวะที่น้ำทะเลลงพอดีก็ดึงเอาไว้ก่อน
2: อ๋อเป็นช่วงจังหวะพอดีกันอาจารย
6: ์เออจะโชคดีอะไรขนาดนี้แต่รังสิตเต็มขน
5: อันนี้ไม่โชคดีนะอาจารย์เขาวางแผนเขาตั้งใจแล้ว
6: ตั้งใจแล้วนะคะ
5: เพราะถ้าลงมาก่อนนี้2 วันเนี่ยกรุงเทพมันจะเออ
2: ลดไม่ใช่อาจารย์ยิ่งสักเวลาน้ำที่เขาปล่อยมามันมีระยะเวลาในการที่เดินทางมาย
5: ัง
2: ไม่ใช่วันนี้ยังไม่ใช่วันนี้
5: เช่นเขื่อนเจ้าพระยามากรุงเทพมัน2 วัน
2: 2 วัน
5: เขาต้องรู้ว่าถ้าปล่อยวันพรุ่งนี้ปุ๊บมันก็จะมาถึงวันเสาร์มันก็จะผ่านน้ำสูงสุดไปแล้ว
2: อะไรอย่างน้อยเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าตอนนี้ฝนน้อยแหละเขาก็อาศัยจังหวะใช้ข้อมูลในการ
5: จริงๆเขาก็พยายามช่วยมากกว่านี้นะครับอย่างล่าสุดเราตัดสินใจกันเมื่อวานเนี้ยวันนี้กับพรุ่งนี้คืนภูมิพลปิดตายเลยนะไม่เคยปิดมา10 ปีนะปิดไม่เปิดน้ำเลย
2: ได้ข่าวว่าอาจารย์แอบบอกให้ปิดหรือเปล่า
5: ก็เขาขอความเห็นว่าจะสั่งจะให้ปิดกันไหมเขาปิดได
6: ้ยังรับน้ำได้อยู่ใช่ไหมคะที่ปิด
5: คือพื้นคนมีน้ำแค่64%ครับเลยมหาศาล
2: เลยมหาศาล
5: แต่ว่าปิดมันต้องปิดโดยมติครับเขื่อนไปสั่งปิดเองไม่ได้เพราะมันมีคนทายน้ำที่เขาจะต้องใช้อุปโภคบริโภคใช้ทำอะไรเงี้ยก็ต้องให้เขารับรู้ว่า
6: ถ้าปล่อยนิด
5: ถ้าปิดก็ต้องปิดเขาเปิดนิด เพราะจริงเขาเปิดแค่3-4ล้านนี่ครับปกติเขาเปิด10ล้านนะครับ3-4ล้านก็น้อยแล้วช่วงที่ผ่านมาตัวนี้จะปิดเลยประมาณ2วันและเขื่อนศิริกิติ์ตอนนี้ก็เปิดน้ำต่ำสุดเท่าที่จำเป็นเพราะว่าจริงๆมันปิดได้แต่ว่าคนท้ายน้ำจะต้องใช้น้ำก็ปิดเหลือ7ล้านทุกวันเมตรนะครับก็จริงๆแล้วถ้ามันวันที่6-7หรือไม่กินจริงเนี่ยเขื่อนพลอาจจะลดการปิดอีกรอบก็ได้ก็คือปิด2วันแล้วอาจจะเปิดอีก3-4ล้านอีกช่วงนึงและถ้าเกิดจะเป็นก็ปิดได้ถ้าเกิดอันเนี้ยกรรมการเจ้าพระยาได้ให้อำนาจกรมชลประทานกับการไฟฟ้าผลิตไปตกลงกันว่าถ้ามันวิกฤตที่นปันโพและท่านดูการเดินทางของน้ำแล้วจำเป็นต้องปิดก็ปิดได้อีกรอบนึงเกินเศรษฐกิจถ้าจำเป็นต้องลดจริงๆไปเจรจาแล้วกันลดได้ถือว่าอำนาจของกรรมการเจ้าพระยาเนี่ยเห็นชอบเพราะอันเนี้ยผมว่าจริงๆตอนเนี้ยหลังจากเรามีพรบน้ำมีกรรมการแล้วก็มีต่างๆเนี่ยผมว่าการบริหารจัดการมันดีขึ้นเยอะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะส่วนการจะตัดสินใจได้มันมีกรรมการส่วนอื่นที่สามารถตัดสินใจได้เพราะกรรมการน้ำแต่ว่าปัญหาของเราคือกรรมการน้ำส่วนใหญ่ไม่มีขีดความสามารถที่กล้าตัดสินใจ
4: ทำไมไม่กล้าตัดสินใจล่ะคะในเมื่อทุกคนก็ร่วมกันแล้วก็
5: ไม่ผมว่างี้คือเราอาจจะไม่เข้าใจมากพอแล้วก็โมเดลเองก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่เข้าใจไม่กล้าตัดสินใจนะประธานอันตรายในการตัดสินใจก
4: ็แต่เราคงมีข้อมูลมากมายเลยนะคะอาจารย์คะ
5: ก็ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ประธานลุ่มน้ำส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นผู้ทรงบ้างเป็นผู้ว่าบ้างแล้วแต่ลุ่มน้ำต่างๆนะครับแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะพร้อมแต่ว่าจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาในโชคดีนะตั้งแต่เรามี2วาระมาเนี่ยท่านผู้ว่าก็พร้อมท่านรองต่างๆก็พร้อมเพราะเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเริ่มแรกของประเทศนะที่ประกาศกติกาการจัดการน้ำเรารู้แต่เติมตัวแล้วผมประชุมแต่ไม่ถึง 2,000 นะที่อะไรเนี่ย
6: มันมีกฎหมายอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ทุกคนกลัวการตัดสินใจแล้วก็เลี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบ
5: ก็คืออย่างนี้ทุกคนกลัวเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบของการตัดสินใจ
4: เนี่ยเห็นนะอาจารย์พูดถูก
6: แล้วครับโบตารีเราไม่กล้าตัดสินใจก็เลยลอยคอกันหมด
5: แต่เจ้าพญาเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยไม่มีปัญหาเพราะเราตัดการจัดการตามสถานการณ
6: ์
5: มันเป็นเหตุธรรมชาติมันมีความเสี่ยงหรอกแต่ว่าเข้าใจใช่ไหมหลายคนเนี่ยก็วนเอาปลอดภัยอย่างเดียวปลอดภัยไว้ก่อน
6: คุณประกาศสิผมไม่ยุ่งคุณสิอะอย่างนี้เหรอ
5: ก็ผมว่างี้ครับเรามักจะมีคนอยากเป็นกรรมการกันเยอะแต่คนรับพร้อมรับผิดชอบมันไม่มากพอ
6: รับชอบมีรับผิดไม่เอาหรอคะ
2: เอางี้แล้วคุยมาเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าตามไม่ทันตามไม่ทันเลยสรุปยังไงวันที่6นี้เนี่ยฉันขอญาตย้อนและขีดเส้นใต้อีกครั้งนึงพี่ปุ๋ยและอาจารย์ช่วยด้วยนะคะเท่ากับว่าวันพรุ่งนี้จะมีการปล่อยน้ำมาเพิ่มเติมที่ 2,500
5: ยังไม่แน่ใจแต่ว่าย
2: ังไม่แน่ใจ
5: เพราะว่าก นช.ยังไม่
4: ต้องเสร็จวันนี้ค่ะ
5: ต้องถึงวันนี้ถึงวันนี้จะปล่อยได
2: ้สมมุติก่อน worst case ถ้าหากปล่อยจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก็คือจะไล่ไปตั้งแต่ช่วงวันศุกร์วันเสาร์หนูใช้คำนี้นะ
5: วันศุกร์ก็จะเป็นถ้าปล่อยวันพรุ่งนี้ใช่ไหมกระทบก็จะเป็นตัวชัยนาทก่อนชัยนาทตัวท้ายเขื่อนน
2: ะ
5: แล้วก็ตัวของสิงห์บุรีถึงประมาณนั้นแหละครับแล้วก็อาจจะส่วนหนึ่งของอ่างทองเล็กน้อยวันถัดไปก็จะก็เป็นอ่างทองอายุยาปทุมธานีแล้ว
2: เดี๋ยวหนูช่วยเล่าสมมุติถ้าหากปล่อยวันพรุ่งนี้จริงวันศุกร์คนที่จะได้รับผลกระทบต้องเตรียมยกของนะคะคือชัยนาทสิงห์บุรี
5: อ่างทอง
2: เสร็จแล้วจะไล่มาต่อมาคือช่วงของวันเสาร์อยุธยาปทุมธานีรังสิตนนทบุรี
4: แต่ที่จริงตอนนี้มันก็ท่วมปริบแล้วจากฝนในพื้นที่ตัวเองเนาะมันก็อาจจะเพิ่มเติมขึ้น
5: แต่มันจะเพิ่มทุกคนต้องรู้ว่ามันจะเพิ่มแน่ๆ
2: โอเค
6: เพิ่มเป็นเมตรเลยไหมคะ
2: ศุกร์และเสาร
5: ์ไม่ถึงครับเพราะว่าน้ำ100เนี่ยเพิ่ม20เซน
6: เพิ่มประมาณ20
5: ไม่100ลูกบาศก์เมตรเพิ่ม20เซนถ้า300ก็คือ60เซน
6: อันนี้ก็เต็มตัวไว้ค่ะน้ำอาจจะขึ้นอีกครึ่งเมตรจากวันนี้
2: อันน
6: ั้น
2: ดาว
5: อันนี้เราเคยทำสเกลไว้แล้วชาวบ้านในพื้นที่เขาจะเริ่มเข้าใจแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าโอเคน้ำตั้งแต่ประมาณ 1,500 ขึ้นไปเนี่ยนะ100ลูกบาศก์เมตรที่ประกาศนี่นะหมายถึงประมาณ20เซน
2: โอเค
5: โดยประมาณนะไม่เป๊ะนะแต่ว่าทุกคนจะเริ่มเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าเราเพิ่มจาก 2,500 ทุกคนไม่รู้ไปไหน
2: งั้นถามต่อแบบนี้ที่หนูเตือนมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือวันเสาร์เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมถามต่อแล้วอย่างนี้วันอาทิตย์จะเข้ากรุงเทพหรือไม่
5: คือผมว่ากรุงเทพเนี่ยมันมาถึงเนี่ยมันเป็นช่วงน้ำลงพอดีใช่ไหมครับก็จะไม่กระทบมากเพราะว่าน้ำขนาดตามประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มากรุงเทพนะครับมันหายไปที่อยุธยา700
6: ไปแช่อยู่ในนั้นเหรอคะ
5: มันเข้าคลองผงเพงคลองบางบานไปเข้าทุ่งผักไห่ทุ่งบางบาน
4: เขาปล่อยเขาทุ่งเหรอคะไม่มีกระแสได้ยัง
6: ไงการปล่อยเขาทุ่งยังไงครับมันอยู่
5: จริงๆเราไม่ได้ปล่อยเขาทุ่งนะมันต้องเข้าทุ่งโดยธรรมชาติ
6: อ่า
5: เพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยให้ไหลยังไงมันก็ได้พันสามส่วนหนึ่งมันจะไหลออกฝั่งตะวันตกไปเข้าทุ่งทุ่งตั้งสมัยกรุงศรีอ่ะ
2: ทุกอะไร
5: ทุกเล็กทุกก็คลองพงเพงจะเป็นทุ่งตรงนั้นนะครับเขาเรียกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งอะไรพวกนี้นะครับทุ่งโบราณเลยนะครับพวกนี้โดยธรรมชาติมันต้องท่วมนะครับแล้วก็ผมย้อนไปแล้วก็ตั้งแต่60ปีที่ผ่านมาทุ่งนี้ไม่เคยท่วมประมาณปีไม่กี่ปีหรอกที่เหลือเกือบทุกปีมันจะท่วมเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มโดยธรรมชาติมันต่ำกว่าที่เหลือของจังหวัดเยอะแล้วเพราะนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาเองตัวที่ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยมันได้แค่พันสองพันสามยังไงส่วนที่เกินมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องเข้าฝั่งตะวันตกหมดเลยก็คือณวันนี้คือคลองบางบานคลองหงเพงเท่าถุงตัวหรือคลองหงเพงเมื่อวานเนี่ย700

0: บอกว่าปีแล้วเอากรมชลไปเจรจาเนี่ยไม่ไหวหรอกตอนนี้มีทั้งผู้ว่าทั้งสทรช
1: รับรู้กันหมด
0: ทั้งกรมชลรับรู้ร่วมกันเอาชนท้องถิ่นนายอำเภอมาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเวลามาชดเชยกันมาอะไรกันจะได้ไม่ทะเลาะกันอีก
1: อาจารย์เรามีทุ่งแบบนี้อยู่ตรงไหนอีกไหมคะที่มันพอจะช่วยประวิงได้แบบนี
0: ้มันก็มีทุ่งมหาราชที่อยู่ฝั่งของตัวฝั่งตะวันออกของเจ้าพระยานะครับแล้วก็จะมีทุ่งตอนบนแหละทุ่งผมจำเชียงรากทุ่งอะไรเงี้ยนะครับอีกหลายอันรวมแล้วมันประมาณ10ทุ่งนะครับและจริงๆมันก็จะมีที่แม่น้ำน่านต่อแม่น้ำยมคือทุ่งบางระกำแต่ปีนี้ไอ้ทุ่งนั้นมันแทบไม่ได้ใช้หรอกเพราะฝนมันไม่ตกแม่น้ำยมปีนี้แม่น้ำยมแห้งแล้งจัดฝนไม่ตกเลยถ้าไปดูก็ได้ปีนี้แม่น้ำยมจะเป็นแม่น้ำที่ฝนตกน้อยที่สุดของภาคเหนือตลอดถึงภาคกลางเลยนะครับท่านสังเกตเลยว่าสมุทรอุทุกโขทัยไม่ได้พูดเรื่องน้ำเลยนะครับบางระกำก็น้ำไม่เข้าเลยกลายเป็นฝนเสียอีกต่างหากไม่รู้เจ้าน้ำไม่รู้จะหาน้ำดูแรงนี้ยังไงแต่ว่าก็เรียนว่าแต่มันก็จะมีประเด็นครับว่าทำไมทุกวันนี้ทุ่งรับน้ำเราถึงรับภาระมากขึ้นเพราะทุ่งรับน้ำเราหาย
2: น
0: ้
2: อยลง
0: น้อยลงเพราะว่าเมืองเราโตมากขึ้นอย่างเช่นทุ่งรังสิตเหนือรังสิตใต้หายไปแล้วทุ่งพญาบลือที่เชื่อมกับนนทบุรีนครปฐมก็หายไปแล้ว
2: อ
0: ันนี้ก็เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าต้องเห็นใจคนพนักงานศรียาคนอ่างทองคนลพบุรีที่รับภาระมากขึ้นครับ
2: เดี๋ยวจะให้อาจารย์มาวิเคราะห์ต่อเรื่องของทุ่งรับน้ำที่มันหายไปตามบริบทภูมิประเทศรวมถึงมันเจริญขึ้นไงอาจารย์หมู่บ้านจัดสรรก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไปขวางทางน้ำต่างๆด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้คุณผู้ชมขากาญจนบุรีคือ 2-3 วันที่ผ่านมาฝนมันตกหนักมากๆเลยค่ะคราวนี้น้ำมันก็เยอะนะคะตรงบริเวณเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมันมีแพค่ะที่เป็นแพท่องเที่ยวแพเอกชนต่างๆตรงนั้นมากอาจารย์เคยไปเที่ยวใช่ไหมปรากฏว่าน้ำมันเยอะน้ำมันไหลแรงเมื่อคืนนี้แพขนาดใหญ่ค่ะมันไหลลงไปตามน้ำ
1: ม
2: ัน
1: หลุดออกมาเหรอ
2: มันหลุดแล้วมันไปชนกับประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีตอนนี้ต้องเร่งกู้ออกมาค่ะภาพค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวค่ะ
1: กู้แพหรือกู้เขื่อน
2: กู้แพ
1: กู้แพไปกู้
3: เขื่อน
1: ใน
3: เม
1: ือง
3: กู
1: ้ค่ะอันนี้ก็กลัวไปทำเขื่อนเป็นอะไรไป
2: นั่นแหละค่ะต้องถามนักข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่นะคะคุณพักวัฒน์โฉมศรีนะเวลานี้ค่ะไม่แน่ใจว่าเขื่อนหลังจากที่โดนแพชนไปได้รับผลกระทบเสียหายเรื่องของโครงสร้างหรือไม่เชิญค่ะ
4: กับพิธีกรทั้ง3ท่านครับตอนนี้ภารกิจที่ผมอยู่ณตรงนี้ก็คือบริเวณเขื่อนแม่กลองในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเป็นภารกิจที่ไม่ง่ายนะครับในการที่จะต้องกู้กระชังปลาขนาดใหญ่นะครับที่ลอยมาติดประตูน้ำเพราะว่าในพื้นที่อุปสรรคตรงนี้ก็คือกระแสน้ำที่ไหลรวมกันระหว่างแม่น้ำแควใหญ่กับแควน้อยที่มาเป็นแม่น้ำแม่กลองนั้นค่อนข้างจะไหลเชี่ยวในตอนนี้ที่ผ่าทางเขื่อนแม่กลองครับแล้วก็อุปสรรคจากการลอยเข้ามาของกระชังปลาขนาดใหญ่หลายลูกเข้ามาติดทำให้ประตูน้ำทั้ง8บานไม่สามารถที่จะเปิดระบายน้ำแบบโฟลว์ได้เต็มที่นะครับแม้ว่าจะมีข้อมูลจากกรมชลประทานในสำนักในพื้นที่ว่าระบายน้ำได้ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นก็แต่ก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าจะสามารถเปิดได้มากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าส่วนพื้นที่ที่กระชังเข้าไปติดนั้นประตูน้ำต้องปิดอย่าง 100% ครับเพราะว่าอาจทำให้กระชังนั้นเข้าไปติดประตูน้ำและเกิดพังเสียหายครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในเวลาตอนนี้เลยนะครับจะเห็นว่านี่คือตัวกระชังน้ำที่เป็นกระชังที่เลี้ยงปลาทับทิมนะครับเข้าไปลอยติดบริเวณประตูน้ำหลายจุดมากกว่าถ้ากะความยาวเนี่ยประมาณประตูน้ำ4บานเนี่ยไม่สามารถใช้การได้ครับอีกบานที่5นี่ก็เปิดได้ไม่ถึงครึ่งเท่านั้นครับการระบายน้ำก็เลยทำได้แค่บานฝั่งซ้ายมือของผมหรือว่าซ้ายมือของหน้าจอนี่ก็คือ3บานนี้ครับที่เปิดได้ประมาณสัก 100% 2บานประมาณ 80% อีก1บานครับตอนนี้ภารกิจมีอุปสรรคอย่างนึงก็คือการลากจูงของเรือและการผูกเชือกโยงในการที่จะดึงตัวอาคารที่คุณผู้ชมเห็นก็คือตรงนั้นเป็นอาคารสำนักงานของแพปลาทับทิมนะครับแล้วก็กระชังปลานั้นมีกระแสน้ำที่ยังคงดันเข้าไปในประตูน้ำนะฮะเพราะว่าตอนนี้ต้องคำนวณกำลังเรือที่จะมาลากจูงในพื้นที่ว่าต้องมีกำลังเรือมากพอสมควรที่จะสามารถดึงทวนกระแสน้ำออกมาให้พ้นจากจุดที่ห่างออกจากประตูน้ำของเขื่อนแม่กลองได้ครับภาพมุมไกลที่เห็นเต็นท์สีขาวตรงนั้นนะฮะจะเป็นทีม ปฏิบัติภารกิจโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็หน่วยงานทั้งชลประทานทั้งกรมเจ้าท่าแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ในการที่จะร่วมมือในครั้งนี้เพื่อที่จะนำกำลังเข้ามาออกแบบหรือทำแผนดำเนินงานต่างๆทำให้การกู้สภาพตรงนี้ที่ติดตั้งแต่ช่วงประมาณตีสี่ถึงตีห้าของเมื่อเช้ามืดนะครับสามารถที่จะจัดการได้นะครับเพราะว่าน้ำที่เติมมาจากแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อยที่รวมมาเป็นแม่น้ำแม่กลองนั้นตอนนี้ก็พอดูตัวเลขข้อมูลการรายงานของสำนักงานชลประทานในพื้นที่นั้นยังไม่ลดระดับลงนะครับทำให้อุปสรรคตอนนี้การระบายน้ำลงไปท้ายเขื่อนของแม่น้ำแม่กลองที่จะไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างของกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและก็สมุทรสงครามนั้นทำได้ยากนะครับซึ่งตัวเลขการรายงานเนี่ยผมไปดูที่จอมอนิเตอร์ที่สำนักการระบายน้ำทางฝั่งนู้นที่เป็นอาคารสีขาวนะครับแจ้งบอกว่าตอนนี้ระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรนะครับเดี๋ยวจะให้กล้องขยับไปทางขวานะครับคุณผู้ชมจะไล่ไปตามเชือกที่ลากจูงอยู่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นจะเป็นเรือที่เป็นสำนักชลประทานนะครับในพื้นที่ที่จะคอยตรงนี้จะเป็นเรือที่กำกับดูแลคอยคอมมานเดอร์ทั้งหมดอยู่ที่ผิวน้ำนะครับส่วนเรือรากจูงจะเป็นเรือไม้ทั้งสองลำทั้งสองลำนี้นะครับทำภารกิจในการที่จะไปกู้ตัวกระชังที่ไปติดบริเวณวัดนางโนมาก่อนหน้าที่บริเวณท่าม่วงแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นนะฮะที่มีกระชังหลุดมาเขาทำการจมกระชังไปเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้ขวางลำน้ำครับตอนนี้ก็กลับเข้ามายังบริเวณหน้าเขื่อนแม่กลองเพื่อที่จะทำภารกิจสำคัญก็คือดึงกระชังออกจากแนวการระบายน้ำทั้งหมดครับครับและถ้ากลับเข้ามาบริเวณนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าการระบายน้ำในพื้นที่ตรงนี้ก็จะทำได้สามารถทำได้แค่บริเวณประตูน้ำฝั่งนี้แค่3บานเท่านั้นครับซึ่งก็มีผลครับมีผลต่อการคำนวณระยะน้ำที่เข้ามาเติมในพื้นที่ว่าตอนนี้น้ำดังตอนบนเนี่ยยังไม่ลดระดับลงนะครับทำให้การระบายน้ำยังติดอุปสรรคอยู่บริเวณตรงนี้ครับซึ่งตอนนี้ภารกิจของเจ้าหน้าที่ก็จะคาดว่าจะต้องทำให้เสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งมีรายงานว่าเกิดอีกหนึ่งอุปสรรคก็คือบริเวณไฟฟ้าที่ต้องใช้สั่งงานบริเวณอาคารสำนักงานทั้งหมดตอนนี้ยังไม่ทราบปัญหาว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าไฟฟ้าดับในพื้นที่นะครับต้องรอมีการกู้สภาพอีกรอบหนึ่งครับถึงจะสามารถจะสั่งการในพื้นที่ได้อีกทีนึงครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณพี่ปัดมากๆคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ณเวลานี้ก็เป็นกำลังใจให้ดูเหมือนว่าเรือลากก็จะลากจูงลำบาก
1: แพ
2: มันขนาดใหญ่มาก
1: เรือใครอ่ะแล้วเขาต้องรับผิดชอบไหมอ่ะไม
2: ่
1: ผ
2: ู
1: กอะแพไม่ผูกให้มันดีๆแล้วมันหลุดนะ
2: เขาก็คงผูกดีแต่น้ำมันไหลเชี่ยวขนาดนี้คงเอาไม่อยู่จริงๆค่ะอาจารย์มันไม่ใช่เพียงแค่แพปลากระชังไปทั้งหมดไปกองอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: นั่นแหละสิมันก็เลยขวางทางน้ำ
2: อาจารย์ขาคุณผู้ชมถามว่าอาจารย์ถ้าหากแบบนี้ปิดเขื่อนก่อนให้น้ำมันนิ่งแล้วก็ดึงออกมาจะง่ายกว่าไหมคะ
3: เขื่อนปิดไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำไหลลงมาจากหน้าเขื่อนอัตรามากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าปิดน้ำมันจะล้นเขื่อนทันทีครับยิ่งเสียหายหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกมันไม่มีทางปิดได้ครับเพราะว่าจริงๆน้ำหน้าเขื่อนไม่ใช่ 2,500 นะครับน
2: ้
3: ำหน้าเขื่อนมันเกือบ 2,800 2,900 แต่ว่ามันเอาเข้าคลองฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกมาเข้าคลองประปากรุงเทพมาต่างๆอีกประมาณสัก300กว่าเพราะจริงๆมันทั้ง 2,800 2,900 ครับ
1: เดี๋ยวฟังอาจารย์พูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวคนกรุงเทพเรากำลังถูกน้ำล้อมทุกทิศไหมคะเรากำลังอยู่ในกะละมังหรือเปล่าคะเดี๋ยวถามหน่อยค่ะ
3: อย่างนี้ครับอาจารย์ก็คือว่าฝนมันตกหนักในช่วง2ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วมันตกสะสมมาก่อนนั้นเรียกว่าร่องมรสุมแช่มาเกือบเดือนแล้วมันก็เป็นสภาพที่มันตกอย่างนี้ล่ะเพียงแต่ว่าผมยกอย่างนะเมื่อปี26เราก็เจออย่างนี้แหละแต่เราจำกันไม่ได้26กรุงเทพพายเรือตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับอาจารย์อาจจะไม่เคยดูผมย้อนภาพไปดู
2: อาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจารย์อาจจะไม่เคยดูคิดว่าได้ดูหรือได้พายเรือไหมคะอาจารย์คะ
1: โอ้ยมีแค่วันเก่าๆแน่นอน
3: แต่ช้ำแล้วก็ปี39จำได้เสียหายหนักใช่ไหมครับและหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเกิดว่าน้ำคลองเทพจนมาถึงปี54ใช่ไหมครับเพราะเรามีคันกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อก่อนคันเจ้าพระยามันสร้างไม่สำเร็จเพราะขนไม่ยอมบ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็คนก็รู้สึกว่าไม่ยอมไม่ได้แล้วต้องก็คันเจ้าพระยาก็เสร็จแล้วก็ฝั่งกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างไม่มีปัญหาฝั่งทนอาจจะเดือดร้อนอยู่บ้างนะครับก็เรียนว่าจริงๆแม้แต่น้ำในช่วงอาทิตย์นี้ผมก็ไม่กังวลกรุงเทพเลยก็ไม่ล้นเพราะว่ามันไม่ใช่น้ำทะเลสูงสุดแล้วก็กรุงเทพเนี่ยคันเนี่ยกั้นน้ำไปผมว่าถึง 3,000 กว่ากรุงเทพยังไงก็รอดครับ
1: รอดค่ะ
3: เพียงแต่ว่านนทบุรีปทุม ขันกั้นน้ำมันเป็นของอบต.แต่ละแห่งท้องถิ่นแต่ละแห่งอันนี้ขึ้นอยู่ความแข็งแรงของแต่ละแห่งแต่ถ้าวันถุดน้ำมากผิดปกติเนี่ยไม่น่าแบบนั้นครับน่าจะตกประมาณสัก 2,000 กว่าเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าลงมาเจ้าพระยา 2,500 ตัดเข้าไปทุ่งอยุธยา 7-800 นะครับเหลือแค่ไม่ถึง 2,000 รวมกันป่าสักก็เหลือแค่ 2,000 นิดๆเองเพราะฉะนั้นรังสิตน่าจะแทบไม่ขึ้นเลยเพราะว่าขึ้นก็ร้อยสองร้อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันถูกตัดเข้าทุ่งแต่คนร้อนมากที่สุดคือคนในทุ่งรับน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งต้องเตรียมตัวหนักมากเพราะว่าขึ้นอีก60เซน
4: ค่ะ
1: โอเค
2: ให้พี่ปุ๋ยวิเคราะห์น้ำในเขื่อนต่อค
4: ่
2: ะ
4: มากันต่อค่ะที่เราคุยกันเมื่อกี้เขื่อนแม่กลองใช่ไหมแล้วเขื่อนแม่กลองไหลไปไหนจากจุดไหนนะคะลองมาดูพร้อมกันเลยนะคะว่ากราฟิกของเขื่อนแม่กลองขึ้นให้หน่อยค่ะเนี่ยค่ะอย่างที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่วันนี้ยังระบายอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์แล้วเวลานี้ 2,500 ผลิตไป
4: ณเวลานี้ 2,500 นะคะเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กองไปแล้วจากภาพนะคะแต่ว่าจุดที่จะได้รับผลกระทบนะคะใครที่ฟังอยู่ทางนี้แคปไว้ก่อนเลยนะคะจังหวัดพื้นที่เสียงจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครค่ะอย่างที่บอกไปใครที่อยู่ริมน้ำนะคะยกของขึ้นที่สูงทันทีเฝ้าระวัดระวังนะคะในพื้นที่เอาไว้ด้วยนะคะอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้ยกของขึ้นที่สูงยกกี่เมตรดี
3: อันนี้ผมตอบไม่ได้เลยเพราะว่า
1: สูงแค่ไหนคำว่าสูงอ่ะ
4: สูงแค่ไหนคะนี่พอบอกนะคะ
3: ไม่ผมตอบไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมแม่น้ำแม่กลองเนี่ยไม่เคยเกิดมาแล้ว30ปีมันย้อนกลับไปนานมากซึ่งไม่มีใครจำได้ว่ามันเท่าไหร่แล้วแม่น้ำไอตัวรักตัดแม่น้ำก็เปลี่ยนไปเยอะถนนหนทางทุกอย่างเปลี่ยนหมด
2: คลองตื้นด้วย
3: คลองอะไรเงี้ยครับแล้วก็คลองไม่ได้ล็อกแม่น้ำไม่ได้ขุดลอกแรงต่างนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเท่าไหร่เนี่ยผมว่าต้องถามประสบการณ์ตัวเองว่าเคยเจอน้ำท่วมหนักมาตอนปี2500ประมาณ
1: ภาษาสื่อ
3: 30อ่ะประมาณนั้นนะเพราะตอนนี้ประสบการณ์แม่กลองเนี่ยผมเรียนนะปีนี้วิกฤตสุดรอบ20-30 ปีเลย
4: 30ปีแต่ว่าหนูเคยไปที่แม่กลองอาจารย์ไปที่แม่กลองไปที่พื้นที่นะคะปี54เขาบอกว่าเขาสูงอยู่ที่ประมาณชั้น2ในจุดต่ำสุดนะคะตอนนั้นไปสำรวจพื้นที่แต่ปีนี้มีชาวบ้านโทรแจ้งมาบอกว่าน้ำกำลังขึ้นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถึง54หรือเปล่ามันพื้นที่สูงต่ำเหมือนที่อาจารย์บอกไม่เท่ากัน
1: พูดว่าชั้น2
4: ชั้น2คือ2เมตรกว่าอาจารย์
1: บ้านชั้นเดียวเพราะฉะนั้นยกของขึ้นชั้น2ก็ยกไม่ได้เพราะบ้านชั้นเดียว
4: ต้องเอาตัวเองออกมาก่อน
1: ต้องอธิบายว่าเมตรหรือ2เมตรแต่ชั้น2
4: มันมีอีกจุดนึงเป็นดราม่าก
1: ็
4: คือลุ่มน้ำท่าจีนเมื่อวานเตือนกันหนักมากหนักกันจริงๆที่ว่าเตือนหนักคือไม่ใช่ว่าน้องแป้งเตือนหนักนะปภ.ท่านเตือนมาแบบนั้นน้องแป้งก็เตือนตามข้อมูลอาจารย์ก็เตือนตามข้อมูลเอามาดูพื้นที่ของท่าจีนก่อนหน่อยนะคะเพราะว่าท่าจีนหลายคนกังวลแต่เมื่อเช้านี้ดิฉันโทรไปเช็คอาจารย์เผชิญอาจารย์เผชิญบอกว่ายังรับไหวแต่อย่างน้อยๆนะคะแม่น้ำท่าจีนที่บอกว่าเตือนระดับน้ำล้นตลิ่งเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่3อำเภอนะคะที่จะได้รับผลกระทบริมน้ำบางเลนนครชัยศรีอำเภอสำพรานนะคะเฝ้าระวังแต่ว่าตอนนี้เห็นอาจารย์เผชิญท่านบอกว่าตอนนี้ยังรับไหวและตอนนี้เขาเว้นนะคะการจัดการน้ำเหมือนที่อาจารย์บัญชาได้บอกว
1: ัน
4: นี้อาจารย์เป็นคณะกรรมการด้วย
3: คือเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าพญาตอนนี้ช่วยฝั่งตนออกตรงตกมากที่สุดที่ทำได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยนะแม่น้ำท่าจีนเนี่ยจะต้องรับน้ำอีก100กว่าลูกบาศก์เมตรต้องท่วมแต่สุพรรณบางเลนนครชัยศรีสัมผัสหนักกว่านี้เยอะครับปีเราพยายามขอให้ว่าเจ้าพญารับภาระเป็นหลักไปเถอะอย
4: ่
3: าผักมาที่ท่าจีนเลยเพราะว่าก่อนๆ นะครับตอนที่ยังไม่มีกฎหมายเนี่ยนะสั่งออกทางไหนก็ได้ครับแต่นี่ก็ดีขึ้นเยอะตอนนี้ก็มัน80ลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะสมัยก่อนท่าน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพญาคันเลยนะมา100กว่าแล้ว
4: ตอนนี้80ลูกบาศก์เมตรแต่เห็นอาจารย์เผชิญบอกว่าให้ดูกราฟนะตั้งแต่สมุทรตั้งแต่ทางด้านตอนล่างเนี่ยมันขึ้นไม่เยอะอ่ะอาจารย์งั้นแปลว่ามันก็มีท่าทีที่ดีขึ้นสิคะอาจารย
3: ์มาถึงตรงนครชัยศรีผมว่าประมาณสัก200ประมาณเท่านั้นเพราะว่ามัน
4: ถ้า200เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันแผ่หรือเปล่าอาจารย์อ๋ออ
3: ย่างนี้ถ้า200เนี่ยมันจะล้นตลิ่งที่นครชัยศรี
4: 200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: ใช่ล้นตลิ่งที่นครชัยศรี
4: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็ไปวัดเอาว่าถ้าวันนี้ปล่อย200
3: มีตัวเลขอยู่พี่มีตัวเลขอยู่แต่ผมจะไม่แน่ตรงนี้เพราะผมเช็คตัวนี้อยู่ตลอดตัวที่บางเลนก็ประมาณสัก200กว่าก็จะล้นบางเลนตอนเนี้ยถ้าท้องถิ่นเขาป้องกันดีก็ไม่เข้าถ้าป้องกันไม่ดีก็เข้าแต่แถวบางที่ที่อาจจะร้อนมากก็คือบางเลนมีบางตำบลบางระกำตำบลพวกนี้ชื่อตำบลมันก็บอกอยู่พอสมควร
4: บางระกำ
3: อะไรเงี้ยก็จะท่วมอยู่นะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าชาวบ้านเขาจะรู้ว่า น้ำขนาดนี้มันทุกข์ไหนแต่ว่าถ้าที่ดูคือปากคลองมาสวัสดิ์คือตรงที่นครชัยศรีนะครับถ้า200เนี่ยมันจะเริ่ม

0: ขึ้นแล้ว
1: แต่อาจารย์บอกว่าน้ำเทอะออกมาทางฝั่งของข้างแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่มันไม่ไปอยุธยามันจะมาอีก2วันเนี่ยมันจะเติมแล้วค่ะ
0: ก็อย่างนี้ผมเรียนว่าจริงๆแล้วแม่น้ำท่าจีนตอนนี้ที่มันท่วมมากเพราะว่าน้ำทะเลมันหนุนอยู่มันไหลออกปากแม่น้ำไม่ออกมันเทินน่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอีก2 3วันเนี่ยตอนน้ำทะเลหนุนลดลงเนี่ยมันน่าจะไหลออกเจ้าพระยาดีขึ้นแล้วก็ฝนจะเบาไปหลายวันใช่ไหมครับฝาจะมาอีกทีอาจจะวันที่6วันที่7อะไรวันที่5 6อะไรเงี้ยก็จะมีเวลานิดนึงให้น้ำลงทะเลไปบ้างครับ
2: งั้นหนูขอแทรกเวลานี้ได้ไหมคะพี่ปุ๋ยและอาจารย์ทั้ง2ท่านคะเมื่อตอนเวลา 14:45 น. 30 กันยายนเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนแล้วนะคะระดับแม่น้ำท่าจีนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพื้นที่ประตูระบายน้ำโพพยาและประตูระบายน้ำจระเข้ 3,000 ระบายน้ำ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำท่าจีนและคลองระบายน้ำใหญ่2พี่น้องเพิ่มสูงขึ้นอีกขอให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ริมน้ำท่าจีนและคลองระบายน้ำใหญ่2พี่น้องในพื้นที่อำเภอศรีประจันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องและอำเภออู่ทองต้องยกของขึ้นพื้นที่สูงณเวลานี้เคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินที่มีค่าทันทีเก็บเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดและแนะนำให้อพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุค่ะเวลานี้เลยนะคะ
3: บอกว่าเคลื่อนย้ายรถนี่ก็แสดงว่ามันจะต้องมิดรถ
1: ตอนนี้เขาเตือนดี
3: ถ้าบอกให้เพื่อนย้ายรถแสดงว่าน้ำต้องเข้ารถ
0: ก็เรียนจารย์อย่างนี้ก็คือว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่เขื่อนพระยามันปล่อยอยู่200
3: ครับ
0: แสดงว่าฝนมันสะสมที่ลงมาจากตรงตัวจังหวัดสุพรรณเองกับจังหวัดชัยนาทสุทธิชัยคือ
3: ตกค่ะตกทั้งวันเลย
0: ตกมาจากสุพรรณกับชัยนาทเองนะครับแล้วก็ลงมาหน้าเขื่อนพระยาเพราะจาก200มันก็ไม่พอแล้วมันก็มากมันต้องมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก็เลยผมคิดว่านี่ก็ให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันว่ามันมีฝนในพื้นที่ที่มันตกหนักแล้วไม่ได้ทำให้เพิ่มจากเมื่อเช้าที่เขาเปิด207อ่ะตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นทะเล250ใช่ไหมครับ240
2: โอ้ยเซลบอดแคสก็แจ้งเตือนอีกแล้วนะคะขอแทรกตรงนี้แล้วกันค่ะ
3: เตือนอีกแล้วเหรอคะ
2: เตือนอีกแล้วค่ะอาจารย์ขออ่านข้อความนี้ก่อนสักครู่นะคะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งแจ้งเตือนมาเลยนะคะในพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์ให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาทันทีเคลื่อนย้ายรถและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ค่ะเวลานี้นะคะ
0: อุทัยใช่ไหม
2: อุทัยธานี
1: เขาเตือนก็ดีแล้วนะคะอาจารย์เป็นการป้องกันล่วงหน้าเพราะเรามีประสบการณ์เยอะ
0: ก็อุทัยธานีก็คืออย่างนี้มันเป็นนี่เป็นลำแม่วงอุทัยสว่างอารมณ์นะมันก็คือมันไหลมาจากตรงตัวอำเภอแม่วงอำเภอลาดยาวนะครับแล้วก็ลงมาเข้าเขตจังหวัดอุทัยธานีก็เรียนว่าตรงนั้นไม่มีตัวกักเก็บน้ำอยู่แล้วก็คือมาก็ท่วมครับ
3: ค่ะน้องแป้งคะที่บอกให้ไปที่ศูนย์อพยพเดี๋ยวนี้ไปยังไงมีรถมารับไหมเนี่ยเมื่อฉันไม่มีรถแล้วฉันออกไปอยู่ในสวนสักไกลเนี่ยฉันวิ่งไม่ทันนะทำยังไง
1: แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาจะชอบประเมินสถานการณ์ก่อนล่วงหน้านะคะว่าตัวเองจะอยู่หรือว่าตัวเองจะไปแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะไปกันหรอกค่ะแต่ถ้าคนเคยมีประสบการณ์ว่าบ้านชั้นเดียวเหมือนที่จันบอกก็อาจจะ
3: ไม่แต่เขาอยากจะไปใครๆก็กลัวตายแต่ไปแล้วไปอยู่ตรงไหนกินตรงไหนนอนตรงไหน
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันมีกฎหมายที่อปท.รับผิดชอบเรื่องศูนย์อพยพ
3: ค่ะ
0: คืออปท.ทุกแห่งเนี่ยจริงๆต้องทำนะครับอปต.อปท.ต้องทำศูนย์อพยพ
3: อาจารย์อธิบายให้ประชาชนเขามั่นใจสิครับว่าเขาไม่ได้ออกไปตายอยู่ที่ศูนย์พักพิง
0: คือผมว่าประสบการณ์หลายปีก่อนเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยอาจจะมีเครื่องนอนมีอาหารไม่พร้อมแต่ตอนเนี้ยเข้าใจว่าหลังจากเหตุภัยพิบัติในช่วงหลังๆหลายปีเนี่ยและปภ.เนี่ยมันใช้มาสัก10ปีแล้วคนก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วว่า
3: ที่นอนเก่า10ปีเหรอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าอบกฎหมายมันใช้มาพัก
3: กฎหมายใช้มานาน
0: ตอนใช้ใหม่ทุกคนกลัวว่าใช้กฎหมายใช่ไหมครับไปซื้อของมาซื้ออาหารมาผิดหรือเปล่าจะถูกเล่นงานวินัยจะถูกทุจริตย้อนหลังหรือเปล่าเข้าใจไหมครับคือเกิดกฎพรบนี้ใหม่ทุกคนกลัวว่าทำไปแล้วจะโดนย้อนหลังหรือเปล่ากลายว่าทุจริตตอนนี้ทุกคนเริ่มมั่นใจว่าทำได้เพราะไม่มีเหตุภัยพิบัติประกาศภัยผู้ว่าประกาศภัยพิบัติแล้วปุ๊บจบ
3: ซื้อของได้เลยที่นอนหมอนมุ้งอาหารการกิน
0: ซื้อใหม่ได้อาหารกินซื้อใหม่ได้ศูนย์ก็ตั้งเตรียมได้หมดผมคิดว่าท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยสามารถใช้งบที่มีอยู่ประจำทำดำเนินการทันทีโดยไม่มีอะไรผิดเลย
3: คนเฒ่าคนแก่แบกปุเรงมามดหมอพยาบาลมีมาดูใช่ไหม
0: รถขนส่งก็ทำได้มีพยานอันนี้หมดครับอยู่ใน
3: เขามีนะคะ
2: ค่ะอาจารย์คุณผู้ชมน้อยใจบอกว่าเงินจะซื้อข้าวให้ประชาชนยังไม่มีต้องมาขอรับบริจาคตลอด
3: ว่าใคร
1: เอางี้มันมีแบบนี้มันมีที่มีการจัดการเรื่องของข้าวปลาอาหารถ้าเกิดว่าไม่ออก ย้อนกลับมาที่กรุงเทพกันหน่อยมันเห็นการจัดการที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนะคะอ่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่เคหะร่ม9ชวนไปดูนะคะเคหะร่ม9เนี่ยยังอยู่เพราะว่ากระทบกันเกือบ 10,000 ครอบครัวขณะเดียวกันนี้นะคะคนที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าคนเยอะนะคะคุณผู้ชมเสียงสะท้อนเรื่องการช่วยเหลือการนำอาหารเนี่ยบางจุดเข้าไปไม่ถึงแต่บางจุดก็มีการจัดการแต่อย่างน้อยๆนะคะตอนนี้น้ำท่วมหน่วยงานภาครัฐบอกว่าให้ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้ไปวันนี้คุณออนอุสานะคะพรมออสลงพื้นที่ไปพูดคุยกับรองหัวหน้าศูนย์บัญชาการนะคะเหตุการณ์กรุงเทพมหานครว่ามีการจัดระบบการกระจายความช่วยเหลืออย่างไรไปดูระบบเขาหน่อยเผื่อว่าจะไปใช้ในศูนย์อพยพเชิญเลยค่ะ
4: ต้นซอยร่ม924ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครค่ะเนื่องจากว่าบริเวณในซอยนี้นะคะมีชุมชนเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะแล้วก็ตลอดหลายวันที่มีน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้ยินเสียงสะท้อนจากประชาชนเรื่องความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงค่ะจากการสอบถามข้อมูลนะคะเราก็พบว่ามีประชาชนในที่นี่เนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าคนเลยละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าระบบบริหารจัดการของจุดนี้เป็นยังไงตามกันมาเลยค่ะ
5: บางชุมชนนี่ท่วมสูงประมาณหน้าอกครับเมตรถึงเมตรห้าสิบ
4: ตอนนี้ค่ะก็มีเสียงสะท้อนประชาชนว่าการช่วยเหลือเรื่องน้ำเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยังไปไม่ทั่วถึงแล้วก็เราจะเห็นว่ามีคนมาบริจาคแล้วก็มีครัวอยู่หลายจุดเลยทีเดียวตรงนี้มีการวางระบบยังไงบ้างคะเพื่อที่จะทำให้อาหารแล้วก็น้ำเนี่ยเข้าถึงประชาชนทุกคนนะคะ
5: คือตอนนี้เราวางระบบก็คือจุดบริการร่ม924นะแล้วก็ไปทำตรงเส้นศรีนครินทร์ตัดใหม่เคหะร่ม933อันนั้นก็คือเราจะโหลดอาหารเนี่ยเข้าทาง2ทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับถ่ายรูปไว้ว่าได้รับข้าวของอะไรได้รับความเสียหายบ้างอันนี้เราก็ต้องมีการเยียวยานะฮะเพราะว่าประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอยู่แล้วนะก็มีการจ่ายค่าชดเชย
4: นะคะเป็นคลอง2ต้นนุ่นซึ่งเป็นจุดที่รถเล็กเนี่ยคือเข้าได้ถึงแค่ตรงนี้แต่ถ้าเข้าไปข้างในอาจจะต้องอาศัยรถใหญ่ค่ะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็จะเหมือนแบบมารอขึ้นรถถ้าสมมติว่าจะเข้าไปข้างในก็จะใช้รถของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไป
6: แต่แม่ออกไปแล้ว
4: แปดปักบึงก็คือต้องเดินออกมาเพราะว่าความช่วยเหลือเข้าไม่ถึง
6: ครับ
4: พอที่เห็นว่าเดินลุยคลองข้างๆมาน
7: ี่เนี่ยลุยน้ำออกมาเลยบ้านริมคลองเนี่ยมีคนพิการอยู่ยายก็ขอเขาไปทีละกล่องสองกล่องไปให้เขาอยู่ทุกครั้ง
4: ก็คือ
7: ใช่
4: ไม่ได้
7: เลยค่ะเขาด้วนค่ะ
4: เสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะคะที่อยู่บริเวณริมคลองก็บอกว่าความช่วยเหลือมันเข้าไปไม่ถึงข้างในจริงๆเพราะว่าจากที่เราเห็นก็จะมีทางเดินเล็กๆที่จะเป็นแบบเรียบคลองเข้าไปค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยจะต้องลุยน้ำออกมาค่ะรวมถึงชุมชนตรงนู้นด้วยคือตอนนี้ด้วยความที่ความช่วยเหลือเนี่ยพยายามจะเข้าไปข้างในให้ลึกที่สุดเนาะแต่ว่าชุมชนที่อยู่รอบนอกแล้วก็บริเวณด้านข้างเนี่ยที่รถหรือว่าการเดินเท้าเนี่ยอาจจะเข้าไปไม่ถึงเนี่ยทำให้ชาวบ้านอาจจะต้องแบบลุยน้ำออกมาเราก็จะเห็นว่ากรุงเทพมีการวางระบบการช่วยเหลือทั้งเรื่องของการเอาอาหารและน้ำเข้าไปในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องของการดูแลผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเปราะบางค่ะแต่จากการที่เราได้เดินพูดคุยกับทั้งชาวบ้านเองรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มาให้การช่วยเหลือที่นี่ก็จะเห็นข้อจำกัดอยู่หลายอย่างนั่นเลยทำให้บางส่วนเนี่ยเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือนั้นค่ะทำให้ประชาชนเนี่ยก็ต้องพยายามค่ะที่จะดิ้นรนออกมาหาข้าวหาน้ำหรือออกมาขอความช่วยเหลือด้วยตัวเอง
1: เอาละค่ะเห็นไหมคะน้องอนุสาก็สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงและกับการเข้าไม่ถึงมันมีความยากลำบากแล้วก็มีเรื่องของการจัดการในท้องถิ่นด้วยจริงๆมันมีระบบเรื่องนึงที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเชิงนโยบายนะคะอาจารย
3: ์ค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยการจัดการภัยพิบัติเราเนี่ยสิ่งที่เราเข้าไปคือทุกคนรุมเข้าไปช่วยพอรุมเข้าไปช่วยปรากฏว่าวันนี้ได้มาม่าวันนี้ได้ปลากระป๋องได้ซ้ำอยู่5คนแล้วค่ะคนที่รออีกหลายชุมชนเนี่ยนะคะก็รอก็มีไม่ได้ก็มีแต่กำลังจะหมายความว่าอะไรหมายความว่าการจัดการภัยพิบัติรอบหน้าเนี่ยมันควรที่จะมีการจัดการข้อมูลชุมชน
3: รอบหน้า รอบหน้ามันเกิดอีกเหรอ
1: รอบหน้าความผันผวนของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปข้างหน้าต่อไปเนี่ยการจัดการข้อมูลเช่นชุมชนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3,000 ครอบครัวหรือ 30,000 ครอบครัวนะคะ
3: ต้องมีข้อมูลครบ
1: ข้อมูลคุณไม่ครบแต่ถ้ามีข้อมูลครบคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยรัฐมาถามว่าชุมชนนี้มีกี่คนรับอะไรไปแล้วบ้างนะคะจัดการได้ส่วนชุมชนรับต่อยอดจากสิ่งที่ส่งต่อในขณะเดียวกันพอชุมชนนี้บริบูรณ์แล้วจากการจัดการอยู่ได้3วันไปอีกชุมชนนึงเถอะเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครไม่ได้แช่แค่แอ่งเดียวค่ะไม่ได้แช่แค่ล่มเก้าไม่ได้แช่แค่คลองจันทน์มันยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหมู่บ้านคนจนคนรวยก็มนุษย์นะคะอาจารย
3: ์ค่ะ
1: บางทีคนมีเงินไม่มีเงินเราก็จะเห็นว่าโอเคละมันดูเหมือนไม่เท่าเทียมนะแต่คนที่มีสตางค์จริงๆก็น่าสงสารไม่น้อยทรัพย์สิน
3: ไม่กล้าจะบ้านยอม
1: ศิลปะแล้วมีอุโมงค์ใต้ดินเก็บรถเก็บราราคาสูงเก็บภาพที่มีราคาเป็นล้านไม่มีการเตือนภัยแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มันเสียหายเชิงเศรษฐกิจนี่คือพื้นที่เศรษฐกิจที่ไม่ควรที่จะได้รับผลกระทบเขาปกติเขาจะเว้นพื้นที่ไข่แดงเลยพื้นที่เศรษฐกิจไม่ควรได้รับผลกระทบเรื่องนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากจะปกป้องเหมือนที่อาจารย์บัญชาบอกว่ากรุงเทพมหานครเรามีคันครอบกรุงเทพมหานครนะคะแต่บังเอิญฝนตกรอบนี้เนี่ยมาตกข้างในพอดี
3: มันไม่มีอะไรเหนือป้าชนะธรรมชาติได้หรอกค่ะเดี๋ยวพูดแค่นี้ใช่ไหมคะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ยังติดค้างอยู่ในใจเรื่องแม่กลองอาจารย์พูดความจริงมาเลยไหมคะว่าถ้าฝนตกอีกที่เมืองกาญเนี่ยแม่กลองแย่แล้วพูดไปเถอะค่ะ
8: ก็อย่างนี้ถ้ามีฝนตกอีกซึ่งแนวโน้มถ้าตกเลยนะมันจะตกแถวตอนบนของแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตกก็คือแควน้อยจะตกแถวผาทองผาภูมิตกแถวไซโยกอะไรนะครับตอนนี้เขื่อนวชิรลงกรณ์เนี่ยเก็บน้ำเหลือได้แค่180ล้านช่วงที่ผ่านมาวันๆเนี่ยน้ำลงเขื่อนวชิรลงกรณ์วันนึงลง100ล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะรับน้ำได้อีกไม่เกินสักวัน2วันหรอกตอนนี้เขื่อนวชิรลงกรณ์เนี่ยเข้าใจวันนี้จะเริ่มเปิดน้ำเพิ่มแล้วจากเปิดวันละ15ล้านนะก็คือประมาณ150วันเมตรต่อวินาทีน
1: ะ
8: จะเปิดเป็น30และถ้าจำเป็นเนี่ยจะต้องเปิดเป็น40นะครับวิกฤตสุดต้องเปิดถึง50
1: ค่ะ
3: ค่ะ
8: แต่ว่าเขาก็พยายามจะดึงให้น้ำช่วง2005หน้าเขื่อนเนี่ยมันผ่านไปก่อนแต่นั่นหมายว่าน้ำหน้าเขื่อนจะรักษาระดับปริมาณการปล่อยประมาณ 2,000 กว่าอยู่ยาวเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับฝนข้างบนจะตกไหมซึ่งคาดการณ์ว่าเราก็ดูว่าผลกระทบวันที่5 6เนี่ยที่มันจะตกตรงภาคกลางนี่นะมันจะกระทบฝั่งตะวันตกด้วยเปล่าถ้าไม่กระทบกันแล้วไปให้ตกฝั่งตกอีกบ้างไปเติมเขื่อนวชิรลงกรณ์อีกไปเติมไปตกท้ายอินตกท้ายน้ำนี่จบเลยยังไงก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ความเป็นห่วงของอีกอันคือวันที่7อย่างที่เรียนไปตอนแรกแล้วก็คือว่าฝนออกจากเชิงเซาก็เตรียมไว้นะครับแต่ฝั่งฝนตกนี่ก็คือรอดูก็แล้วกันว่าถ้าในช่วงท่านเช็คดูแถวไซโยกทองผาภูมิถ้ามีฝนตกตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามีฝนตกเพิ่มเขื่อนวชิรลงกรณ์ต้องปล่อยน้ำลงมาเพิ่มแน่นอน
1: โอเคค่ะอาจารย์พูดครอบคลุมไปแล้วขออน
3: ุ
1: ญาตเจาะในพื้นที่หน่อยคุณผู้ชมค่ะระหว่างที่เราจัดรายการนี้มานะคะก็มีคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าเดือดร้อนอยากจะให้เราเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการโฟนอินเข้าสายโทรศัพท์เนี่ยเพื่อจะบอกเล่าแล้วก็ขอความช่วยเหลือผ่านทางหน้าจอนะ
3: คะ
1: สายหนึ่งนะคะเป็นตัวแทนของผู้ประสบภัยค่ะชื่อว่าคุณถาพลค่ะคุณถาพลเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษาลำลูกกาคลองสองค่ะแล้วก็หมู่บ้านฟ้าครามนะคะตรงนั้นเนี่ยน้ำท่วมมาแล้ว5วันมีคนอยู่มากกว่า 3,200 ครัวเรือนขณะนี้ขาดแคลนสิ่งของเยอะเยอะมากรวมถึงข้าวสารอาหารแห้งด้วยสท.1ค่ะเป็นตัวแทนชาวบ้านอยู่ในสายกับเรา สท.1 สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและพิธีกรทุกท่านครับผม
1: สิ่งที่ต้องการเวลานี้คืออะไรคะเชิญค่ะ
9: คือสวัสดีครับผมเป็นผู้ประสบภัยด้วยเนาะอยู่ทางในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลคูคตอำเภอลำลูกกานะครับซึ่งตอนนี้น้ำท่วมขังมาหลายวันแล้วนะครับบางจุดก็ท่วมสูงเอวก็มีนะครับแล้วก็หัวเข่าก็มีนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือขาดแคลนพวกเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที
8: ่
9: ยารักษาโรคนะครับครับผม
1: ค่ะเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มสะอาดค
9: ่
1: ะ
9: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็พวกยารักษาโรคแพมเพิร์สเด็กด้วยนะครับผมนมเด็กพวกนี้ด้วยครับผม
1: ค่ะนมเด็กค่ะนมเด็กขอเป็นนมกล่องหรือว่านมผงคะ
9: ขอเป็นนมผงดีกว่าครับผมนมผงนะครับ ครับผมแล้วก็เป็นการช่วยผู้ใหญ่และก็เด็กด้วยนะครับเพราะว่ามีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเนี่ยนะครับจำนวนมากเลยนะครับในหมู่บ้านครับผมครับ
2: ค่ะเรียนถามนิดนึงค่ะในพื้นที่หมู่บ้านที่ยังติดค้างกันหลายพันครัวเรือนเนี่ยค่ะมีกลุ่มเปราะบางเยอะไหมคะการนำสิ่งของเข้าไปจะได้พิจารณาเป็นพิเศษค่ะ
9: อ๋อมีกลุ่มเปราะบางก็น่าจะสัก 2-300 ครอบครัวนะครับผมครับผมครับ
2: ค่ะ
9: เพราะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ครับผมใช
2: ่ค่ะกลุ่มเปราะบางในกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นเด็กผู้สูงอายุนะคะต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าอนามัยผู้หญิงนะคะนมผงเด็กนะคะ
9: ใช่ครับ
2: ถ้าหากมีการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งไปชาวบ้านมีไฟฟ้าในการหุงหาไหมคะ
9: ตอนนี้ไฟยังใช้ได้อยู่ปกติครับผม
3: อ๋อไฟใช้ได้
9: ไฟยังใช้ได้ปกติครับผมครับ
2: ค่ะถ้าหากต้องการบริจาคเพิ่มเติมเดี๋ยวยังไงแจ้งหลังบ้านกับทีมงานของเรานะคะเบื้องต้นรับทราบพิกัดลำลูกกาคลอง2นะคะ
9: ใช่ครับหมู่บ้านพฤกษา20ลำลูกกาคลอง2ครับผม
2: ระดับน้ำตอนนี้ช่วงบ่ายเป็นอย่างไรบ้างคะ
9: ระดับน้ำช่วงบ่ายก็น่าจะอยู่ประมาณหัวเข่าครับในหมู่บ้านพฤกษา20
2: โอเคเท่ากับว่ารถตอนนี้ยังสัญจรได้เฉพาะรถยกสูงเท่านั้นนะคะ
9: ถูกต้องครับผมถูกต้องครับ
2: ค่ะ
9: ครับผมครับ
2: รับทราบได้เลยค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งของเข้าไปช่วยเหลือนะคะขอบพระคุณค่ะ
9: นิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดนึง
2: คร
9: ับผมเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้วด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ออกแจกจ่ายสิ่งของผู้อุปโภคบริโภคให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับถ้าส่วนเอกชนหรือว่าส่วนผู้ใจบุญต่างๆจะร่วมด้วยช่วยกันในพื้นที่ก็ยินดีนะครับในเทศบาลเมืองลำสามแก้วเราก็ยินดีนะครับผม
3: ประสานงานให้ค่ะโอเคค่ะ
9: ได้ครับได้ครับโอเคนะ
3: ขอบคุณค่ะ
9: โอเคครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมค่ะณเวลานี้ไทยพีบีเอสเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเหล่านี้ด้วยนะคะใครเองที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งน้ำใจไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งหมู่บ้านนี้และอีกหลายๆหมู่บ้านที่กำลังเดือดร้อนณเวลานี้กรุงเทพปริมณฑลเราจะนำสิ่งของเหล่านี้ส่งไปให้นะคะคุณผู้ชมเองสามารถติดต่อเข้ามาที่รายการได้นะคะหรือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ของเราไทยพีบีเอสค่ะนำสิ่งของมาได้เลยรบกวนทีมงานขึ้นรูปกราฟิกให้อีกครั้งหนึ่งได้สิ่งของจำเป็นณเวลานี้นะคะที่ต้องการมากๆเลยคือน้ำดื่มนมผงสำหรับเด็กข้าวสารอาหารแห้งนะคะอันนี้จะนำไปแจกจ่ายบางครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ถ้าหากใครไม่สะดวกนำบริจาคเป็นสิ่งของนะคะสามารถบริจาคได้เป็นตัวเงินนะคะบริจาคเงินได้เลยเลขบัญชีขึ้นให้หน้าจอณเวลานี้071015-6235ค่ะ
10: อีกสายหนึ่งกันหน่อยนะคะสายนี้ดิฉันเป็นคนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะคะรับน้ำอยู่4น้ำดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของท่านส.ส.ท่านบอกว่าน่าสงสารมาก4น้ำจะเป็นอย่างไรวันนี้นะคะสายของคุณชนสิทธิ์ยอดฉิมนะคะคุณต้องนะคะส.ส.พรรคประชาชนอยู่กับเราในสายแล้วนะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรปราการพรรคประชาชนสวัสดีค่ะคุณต้องคะ
11: ครับสวัสดีท่านพิธีกรทั้ง3ท่านและท่านนักวิชาการครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ค่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรในพื้นที่สมุทรปราการคะ
11: สมุทรปราการ2วันที่ผ่านมาสถานการณ์ฝนไม่ตกลงมาต่อแต่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็การระบายน้ำเนี่ยยังไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำได้ครับ
10: ค่ะพอเห็นสภาพแบบนี้แล้วเห็นคุณชนสิทธิ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มของคนสมุทรปราการดูเหมือนรับกำหนักกว่ากรุงเทพมหานครนะคะเป็นอย่างไร
11: สมุทรปราการเป็นพื้นที่ตอนท้ายสุดท้ายเลยก่อนที่น้ำทั้งหมดจะลงอ่าวไทยนะครับเรารับน้ำเหนือมวลก้อนใหญ่เรามีภาวะน้ำทะเลหนุนที่เป็นอุปสรรคต่อการสูบเรามีการได้รับผลกระทบจากเรนบอมนะครับ3วันที่ต่อเนื่องมาแล้วหลังจากสถานการณ์ทั้งหมดผ่านไปเรายังจะต้องรับน้ำที่เรียกว่าน้ำเทพหรือน้ำจากกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจะเป็นการท้าทายนะครับอย่างมากๆที่ผู้บริหารจัดการน้ำเนี่ยจะต้องแม่นยำในการที่จะคำนวณปริมาตรน้ำจากบนลงล่างให้ได้เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนครับ
10: พอฟังแบบนี้แล้วดูเหมือนว่ามันเป็นช่องว่างการบริหารจัดการดังนั้นแล้วนะคะในฐานะที่ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงๆเนี่ยคุณชนสิทธิ์มองว่าการจัดการแก้ปัญหาต่อจากนี้มันต้องมีแผนอะไรบ้างคะ
11: ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจำเป็นต้องมีแผนที่เรียกว่าแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ worst case scenarioเพราะว่าในสถานการณ์โดยทันทีเนี่ยการจัดทำโครงการขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่สำเร็จโดยเร็ววันภายในปีหรือ2ปีแต่สิ่งที่ทำได้เลยก็คือการสร้างนะครับเครื่องมือทำนายอย่างแม่นยำ พื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็การซักซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพของพี่น้องประชาชนเมื่อเผชิญกับเร็งบอม3วันนี้ยกตัวอย่างถ้าเรามีการฝึกซ้อมในอนาคตมีการนำรถหรือว่าของที่มีมูลค่าทรัพย์สินที่มูลค่าเนี่ยเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นฉากทัศน์ worst case หรือย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ตรงนี้เราจะป้องกันได้เยอะเลยนะครับอันนี้เรื่องที่1อันที่2ก็คือว่าเรื่องการ

0: จัดการนั้นเนี่ยต้องมาคุยกันอย่างจริงจังทั้งในภาคส่วนของส่วนกลางนะครับในระดับกระทรวงหรือกรมนะครับที่มีศักยภาพสูงทั้งในระดับท้องถิ่นที่เป็นทั้งระดับอบจ.ระดับจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นในระดับเทศบาลหรือว่าอบต.ครับ
1: ค่ะพอมองแบบนี้แล้วดูเหมือนว่าเราเป็นพื้นที่ที่อยู่ปริมณฑลอาจารย์คะระบบการจัดการบริหารอย่างคุณชนสิทธิ์ที่ว่ามานี้อาจารย์คุยกับคุณชนสิทธิ์ได้เลยนะคะถามได้เลย
2: คืออย่างนี้ผมก็เคยหาเรือกสม.นะว่าไอ้คลองจากสามวาลงเดี๋ยวเราลงสู่ทางด้านจังหวัดสมุทรปราการต่อเนี่ยให้เขาทำโครงการร่วมกันให้มันไปถึงอ่าวไทยหรือถึงแม่น้ำเจ้าตอนล่างนะ
3: ครับ
2: แต่เข้าใจว่ามันยังไม่ค่อยสะดวกที่เขาจะไปคุยผมว่าต้องมีระดับมหาดไทยครับไปบอกว่าให้กสม.เนี่ยไปคุยกับสมุทรปราการและทำโครงการเอาน้ำจากกรุงเทพผ่านสมุทรปราการลงอ่าวไทยหรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเอาน้ำจากสมุทรปราการลงเจ้าพระยาผ่านคลองจากสามวามันจะเข้าตัวทุนประกันทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะตอนนี้มันการว่าน้ำพอหลุดจากกรุงเทพเข้าทุนประกันก็จบหน้าที
1: ่อ๋อค
2: ่
1: ะ
2: ส่วนน้ำทุนประกันเองก็ไม่มีก็แทบไม่มีใครรับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของผมไม่ได้ว่าหน่วยงานไหนนะเพราะกรมชลประทานก็ไม่มีหน้าที่ป้องกันน้ำท่วมของจังหวัดทุนประกันนะครับกรมชลประทานมีหน้าที่แก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำนะครับน้ำท่วมในงานประเทศตรงไม่มีนะครับมันก็เป็นโครงการของรัฐเข้าไปว่ารัฐจะทำจังหวัดนี้ไม่ท่วมไหม
1: โอเคพูดน่าคิดมากเลยค่ะคุณชนสิทธิ์พอฟังแบบนี้แล้วระบบบริหารจัดการในฐานะที่เป็นส.ส.การขับเคลื่อนเรื่องนี้ในสภามีการพูดคุยกันไหมคะกับการจัดการภัยพิบัติรอบนี้เพราะดูเหมือนว่าเราก็จะไม่ได้ทันการมากนัก
0: ครับก็วันนี้ครับในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีการยื่นยัตติด่วนแล้วก็ผมก็ได้ตัดสินใจที่จะอภิปรายหารือนะครับครั้งสำคัญครั้งนี้ผมมีตัวเลขที่น่าสนใจให้กับทุกท่านครับในหน้าที่นี้บางทีครับตรงสุวรรณภูมิเนี่ยจะมีคลองส่งน้ำที่ท่านรู้ก็คือคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิสะพานข้ามถนนสุขุมวิทเรียกว่าคลองร้อยคิวตัวเลขที่ผมอยากจะให้ทุกท่านทราบก็คือเรามีตัวเลขที
2: ่20
0: ล้านลูกบาศก์เมตรในสภาวะปกติที่จะต้อง alert เตรียม alert และก็คือนะครับเตรียมพร้อมในการที่จะรับสภาวะถ้าเกิดน้ำสูงกว่านี้ถ้าเกิดตัวเลขขึ้นต่อไปเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรในลำคลองของพวกเรานี่คือวิกฤตน้ำท่วมทุกท่านทราบไหมครับวันที่25ผ่านมานะครับตัวเลขนะครับแจ้งเตือนนะครับกระโดดจากนะครับ27ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งนะครับเกินจุดวิกฤตแล้วขึ้นไปเป็น34ล้านลูกบาศก์เมตรตรงนี้คือวิกฤตของวิกฤตเนี่ยแหละครับมันทำให้น้ำเนี่ยล้นจากคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิล้นจากคลองสำโรงล้นจนมานะครับในถนนหนทางบางนาตราดซอยหลวงพ่อโตหมู่บ้านวินมิลหมู่บ้านนะครับเดอะคิวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมเห็นว่าแน่นอนที่สุดชลประทานไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้จัดการน้ำท่วมแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบริหารจัดการให้แม่นยำส่วนมหาดไทยปกครองปภที่อยู่ตรงนี้จำเป็นต้องทำแผนเผชิญเหตุจำเป็นต้องทำแผนประเมินหรือว่าทำนายจักรทัศน์ให้อย่างแม่นยำเพราะว่าตรงนี้ปกครองมีเครือข่ายนะครับต้องช่วยกันครับทุกหน่วยงานครับแยกส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้นะครับ
1: แต่ในเวลานี้ดูเหมือนว่าตอนนี้คนกำลังจมน้ำแล้วท่อสูบน้ำในพื้นที่บริเวณต่างๆที่อยู่ในบริเวณที่มันท่วมขนาดนี้มันพอไหมคะ
0: ท่วมขนาดนี้เนี่ยยังไงนะครับผมไม่ได้ยินเมื่อกี้ไม่ทัน
1: อ๋อตอนนี้นะคะสถานการณ์มันยังท่วมอยู่สิ่งที่ประชาชนอยากได้ที่สุดก็คืออยากจะให้น้ำแห้งท่อสูบน้ำของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ชุมชนตอนนี้มันเป็นยังไงในสถานการณ์สมุทรปราการคะ
0: สมุทรปราการตรงโซนบางพีสนามบินนะครับตัวช่วยที่ดีที่สุดก็คือคลองร้อยคิวสุวรรณภูมิแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์เนี่ยเครื่องสูบ4ตัวเนี่ยนะครับดับไป2สูบได้2พูดง่ายๆคือซ่อม2สูบ2วันนี้เพิ่งกู้มาได้1ตัวเป็นสูบ3วันนี้ระดับน้ำทุก2ชั่วโมงตรงคลองสำโรงนะครับลดไปเพียง1ซมทุก2ชั่วโมงครับลดไปเพียง1ซมตอนนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่บ้านลุ่มต่ำน้ำท่วมอยู่หลาย10แห่งมากนะครับน้ำนิ่งเคลื่อนตัวไม่ได้และน้ำกำลังเน่าเสียการจัดการเก็บขยะของท้องถิ่นนะครับไม่สามารถที่จะเข้าเก็บจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้ผมเป็นห่วงเรื่องของสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่จะตามมาณปัจจุบันครับ
2: ครับผมมีข้อเสนออย่างนี้ตรง อบจ.สมุทรปราการโดยเฉพาะยิ่งสำนักโยธาเนี่ยมันต้องทำงานเหมือนสำนักระบายน้ำกรุงเทพ

0: คือมันต้องมีหน่วยงานระดับนี้แล้วล่ะเพราะว่าเป็นมหาเป็นนครแล้วล่ะสมุทรปราการเป็นนครแล้วเพราะมีประชากรเยอะแต่ปรากฏว่ามาทำงานอบจก็ทำงานเฉพาะโยธาพื้นๆอบตแต่ละแห่งก็ทำงานไม่มีใครทำงานประสานกันเรื่องการจัดการน้ำเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสมุทรปราการถูกละเลยจริงๆไม่มีคนพูดถึงเลยแล้วพอน้ำหลุดจากกรุงเทพมาถึงคลองสำโรงคลองต่างๆผมไปเช็คไอ้ตัวการไหลของสำโรงมันน้อยมากแล้วก็ไม่มีการขุดลอกเลยไม่มีการแก้ไขเลย
1: ค่ะที่ว่าทั้งหมดตรงนี้การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบการบริหารควรเป็นดุลพินิจของท่านผู้ว่าราชการไหมครับว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว
0: ก็ตั้งแต่การขุดลอกการซ่อมแซมการต่างๆครับเพราะมันผู้ง่ายคอนสำโรงน่าจะไม่ขุดลอกมานานแล้ว
2: ครับผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยครับตรงนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับว่าผู้ว่าควรจะเป็นเจ้าภาพเรียกทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันส่วนท้องถิ่นเขาจะแม่นยำในพื้นที่ท้องถิ่นก็สำคัญมากๆเหมือนกัน
1: เดี๋ยวก็เรียนคุณไปพบท่านผู้ว่าแล้วไปปรึกษาประชุมกันเลยดีไหมคะ
2: ดีครับอย่างนี้ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านนักวิชาการมากๆนะครับเพราะว่าตรงนี้ในบทบาทขั้นต่อไปเนี่ยเราต้องมาคิดแล้วว่าพื้นที่เศรษฐกิจใหญ่ชุมชนหนาแน่นนะครับไม่กะบางนาห้างสรรพสินค้าสนามบินชุมชนเมืองเข้าไปอยู่เวลาน้ำมันท่วมทั้งเมืองแบบนี้มันอิมแพคนะครับน้ำมันท่วมทั้งเมืองแบบนี้มันอิมแพคนะครับอันนี้ซอยมหาชัยนะครับตรงนี้ก็โอ้โหสุดยอดมากครับ
3: ค่ะเอาละเบื้องต้นตรวจสอบกับทางคุณชนสิทธิ์เท่านี้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก
4: ขอบคุณมากค่ะ
3: คุยกับอาจารย์บัญชานิดนึงความจริงวันนี้หนูตั้งหัวข้อนี้นะอาจารย์การบริหารจัดการน้ำของรัฐไทยล้มเหลวหรือไม่ในมุมอาจารย์นะคะ
1: ก็ใช้คำว่าล้มเหลว
0: มันไม่ล้มเหลวหรอกครับมันดีขึ้นกว่าก่อนเยอะคือถ้าล้มเหลวเนี่ยก็คือตอนปี54หลังจากนั้นมาก็ล้มคลุกคลานอยู่พักนึงตั้งแต่ปี62 63มันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ
3: ค่ะ
0: แล้วตั้งแต่เรามีกรรมการลุ่มน้ำมาประมาณสัก4ปีกว่าๆเนี่ยผมว่ามันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเพียงแต่ว่ากระบวนการตัดสินใจกระบวนการกู้ภัยกระบวนการภัยฉุกเฉินเนี่ยถ้าเป็นภัยวิกฤตฉับพลันเนี่ยเรายังปรับตัวไม่ทันเพราะว่ามันเป็นอำนาจท้องถิ่นอำนาจแรงต่างเนี่ยแล้วก็สุดท้ายการตัดสินใจเราเหมือนก็เอาโอเคจะตัดสินใจว่าจะประกาศอพยพใช่ไหมครับไอ้คนท่านผู้ว่าต้องประกาศท่านพร้อมหรือเปล่าเพราะว่ามันก็กังวลว่าคุณให้ข้อมูลมาบอกว่าฝนจะตกมากคุณไม่บอกว่าเท่าไหร่อ่ะบอกมากก็เพราะว่าเราเองเนี่ยยังไม่แม่นเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมตัวอย่างนะเมื่อตอนหาดใหญ่อ่ะใช่ไหมครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าประมาณ 4-500 จริงๆปาก็ไป 5-600 อะไรเงี้ยมันเยอะมหาศาลแล้วก็ข้อมูลทางวิชาการเราไม่ชัดว่าใครคือเซ็นเตอร์ของแต่ละจังหวัด
1: โอ้แย่นะคะเดี๋ยวมาทำไมเดี๋ยวกลับเรียนถามอาจารย์เดี๋ยวไม่ขัดนะคะตรงนี้แต่เย็นอาจารย์ทำไมไม่บอกกับเขาไปล่ะคะมาทำงานกันระดับนี้ประชาชนชีวิตลมหายใจมันไม่ควรมันต้องมาพร้อมกับคำว่าความรับผิดชอบและกล้าตัดสินใจด้วยมั้ยคะเย็นอยากรู้อะค่ะ
0: ก็อันนี้ผมว่ามันก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานเนี่ยสื่อสารกับท่านหน่วยงานต่างๆบางคนนะครับให้ข้อมูลเฉยๆบอกว่าฝนจะตกมากนะแล้วก็ไม่บอกว่าเอ้ยท่านทำไงต่ออะบอกฝนตกมากแล้วให้ผมทำต้องมากยังไงมากแค่ไหนอะไรเงี้ย
1: เ
0: พราะว่าบางคนเนี่ยพอมีความเข้าใจอยู่บ้างก็จะเรียกกระดมคนเลยว่าเอาไงตัดสินใจยังไงดีเพราะว่าบางคนไม่แน่ใจก็บอกงั้นคุณไปพิจารณากันมาก็แล้วกันแต่จริงๆมันไม่ได้มันต้องตัดสินใจเลยนะครับอย่างเช่นผมว่างวดนี้เราก็รู้ว่าฝนมันจะตกน้ำมันจะท่วมแต่ว่าฝนตกจริงมากกว่าและยาวนานกว่าซึ่งจริงๆระหว่างทางเนี่ยมันต้องมีการประชุมด่วนทุก6ชั่วโมงแต่เราเนี่ยใช้ข้อมูลเรดาร์น้อยเกินไป
3: อาจารย์นิดนึงถามนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นที่ฉันไปทำข่าวนะกรุงเทพมหานครเขามีฉากกระทัดค่ะฉากกระทัดฝน100มิล200มิล300มิลแบบเวิร์สเคสสูงสุดในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วฉากกระทัดสุดท้ายทำไมไม่เอามาใช้ล่ะคะ
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปติดขัดตรงไหนนะว่าทำไมมันถึงยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทั่วถึงอย่างที่ควรจะเป็น
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็รู้แล้วว่าระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์แล้วคือตรงไหนบ้างภายหนึ่งวันแห้งใช่ไหมครับที่เหลืออาจจะต้องหลายวันเนี่ยเพราะฉะนั้นการลงความช่วยเหลือมันจะต้องกระจายไปแล้วผมยังไม่แน่ใจว่าเขาเอาคนข้ามเขตไปช่วยเหลือกันได้หรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเป็นจังหวัดมันต้องข้ามได้ใช่ไหมครับแต่กรุงเทพไม่รู้ว่าเอาคนจะเคลนหนึ่งไปช่วยอีกเคลนหนึ่งมันจะดีขึ้นก็คือต้องระดมผลได
1: ้ก็ต้องไปถามท่านผู้ว่าของเราท่านผู้ว่าเราก็ออกไปเดินดูงานเอาอย่างนี้

0: แล้วกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวไม่ได้เบรกนะคะแต่เดี๋ยวอยากค่ะตอนนี้สายมาพร้อมแล้วอีกหนึ่งสายอะค่ะชุมชนร่วมกันสร้างลาดพร้าว101ซอย40เขาบอกมีทาวน์เฮาส์อยู่ประมาณ180ครัวเรือนก็ลำบากลำบนกันมากเลยนะคะอยากได้เรืออยากได้อะไรตอนนี้อาจารย์จำเนียนวรรัตน์ชัยพันธ์นะคะผู้ก่อตั้งโครงการร่วมกันสร้างอยู่ในสายแล้วล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จำเนียน
1: อาจารย์จำเนียนสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับค่ะนะครับที่ทางสถานีประชาชนได้มีโอกาสได้ฟังประชาชนและก็ประชาชนอยากแสดงความคิดเห็นนะครับในวิกฤตอยู่ในครั้งนี้ด้วยครับ
1: เชิญค่ะอาจารย์ค่ะอัปเดตสถานการณ์หน้างานณเวลานี้ลาดพร้าว101ซอย40เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: เมื่อสักครู่นะครับนะผมเพิ่งออกจากชุมชนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็สถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลายนิดหนึ่งหลังจากที่มีเครื่องสูบน้ำจากเขตนะครับมาช่วยสูบน้ำออกเพราะว่าชุมชนของพวกเรานี้เนี่ยเป็นชุมชนซึ่งไม่ได้ถมดินนะฮะเพราะว่ามันเป็นชุมชนนะครับสร้างบ้านตัวอย่างและก็ชุมชนตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของในการที่จะเอาเทคโนโลยีของการก่อสร้างมาให้ช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับแต่ผมได้บทเรียนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับนะผมไม่ทราบมันมีภาพขึ้นหรือเปล่าครับพอดีผมไม่ได้ดูทีวีนะครับมีใช่ไหมครับนะฮะอันนั้นคือความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะครับอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมมีในฐานะที่เป็นนักผังเมืองเนาะนะครับนะและทำเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระบบของชุมชนนะครับชุมชนได้เข้ามาช่วยเหลือหมายความว่าได้มามีส่วนร่วมนะฮะในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ผมก็บอกกับชุมชนอยู่ว่าอย่าคาดหวังมากนักจากองค์กรภายนอกนะครับนะจนมากเกินไปนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาคอยความเดือดร้อนนี้เนี่ยความเดือดร้อนทั่วหน้านะครับแต่ทีนี้ถ้าหากพวกเราคาดว่าองค์กรภายนอกนี้จะสามารถที่จะมาช่วยเหลือตัวอย่างนี้เนี่ยนะฮะคงจะไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นี้เนี่ยเขาก็ช่วยเหลือจริงๆนะครับนะฮะชุมชนร่วมกันสร้างนะครับอยู่ที่นี่เพราะว่าพวกเราอยู่ร่วมกันมา45ปีแล้วก็การทำงานนะครับอยู่กับชุมชนนี้เนี่ยเขามีความผูกพันกับชุมชนนะครับเพราะว่าบ้านที่เขาสร้างนี้เป็นบ้านของเขาเองเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยยกตัวอย่างเขาก็ซื้อเครื่องสูบน้ำนะครับมานะครับนะฮะนะสองวันที่แล้วหลังจากที่รอจากเขตนะครับมา3วันนะครับเขาเพิ่งออกมาเมื่อคืนนี้เองโทษทีไม่ใช่2คืนนะครับนะฮะมาเริ่มสูบน้ำออกได้แล้วนะครับนะนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าสูบอยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็คงใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับนะเพราะว่าเครื่องสูบมันเล็กนะครับแล้วก็เครื่องสูบของทางเขตบางกะปินี้เนี่ยเขาก็ไปใช้นะครับให้การบริการอยู่ในเขตอื่นค่อนข้างเยอะครับนะฮะ
1: อาจารย์คะนิดนึงนะคะอาจารย์คะดังนั้นแล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการสูบน้ำคิดว่าลดลงเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าท่านเป็นนักผังเมืองด้วยถ้าจะมองบริบทชุมชนจากชุมชนย่อยลักษณะนี้กับชุมชนที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครผังเมืองตอนนี้เรารับน้ำไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
2: คือว่าเพราะเราไม่มีโอกาสหมายความว่าออกแบบไว้เพื่อการรับน้ำฝนถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าการพัฒนาเมืองเท่าที่แล้วมานี้เป็นการพัฒนาเมืองแบบไร้ทิศทางนะครับนั้นจริงๆไร้เทียมทานจริงๆนะครับนะอยากจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าอยากที่จะสร้างหมู่บ้านจัดสรรก็ค่อยสร้างนะครับโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเมื่อเราสร้างหมู่บ้านนี้เนี่ยนะครับของพวกเราไปทำลายระบบนะฮะการไหลของน้ำหรือเปล่านะครับขัดขวางทางน้ำหรือเปล่านะครับหรือว่าเทคอนกรีตเป็นบทโดยที่ไม่มีพื้นที่สีเขียวมารองรับนะครับน้ำมันก็ไม่ทะลุนะฮะลงไปอยู่ที่ใต้ดินได้นะครับนะก็เพียงแต่น้ำแช่เอาไว้นะครับเพื่อจะรอระบายเท่านั้นเองไอ้นี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทางผังเมืองทั้งหมดเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นบทเรียนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับกับการน้ำท่วมของพวกเราอยู่คราวนี้นะครับว่าพวกเราต้องใช้มาตรการเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองมาใช้แล้วแหละครับ
1: ค่ะในเมื่อมันเกิดไปแล้วนะคะอาจารย์คะแล้วทีนี้ผังเมืองมันก็เปลี่ยนไม่ได้หรอคะแล้วการจัดการต่อจากนี้เนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอะคะอาจารย์แล้วต่อจากนี้จะแก้ยังไงคะขอข้อเสนออาจารย์เลยค่ะ
2: มีชั้นๆคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีอะไรที่สร้างแล้วเนี่ยแก้ไขมันไม่ได้แน่นอนนะครับบางที่มันจะลำบากมากเพราะฉะนั้นการจัดเมืองใหม่แล้วก็การจัดพื้นที่ใหม่นะครับนะอยู่ที่เดิมเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจานะฮะถ้าหากว่านะครับการสร้างถนนก็ตามหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรเองก็ดีนี้เนี่ยนะฮะนะอย่าไปขวางทางน้ำออกจากทางน้ำได้ไหมนะครับผมคิดว่าตัวนี้ยังเจรจาได้นะฮะนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนี้เนี่ยนะฮะพวกเราต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือว่าพื้นที่นะฮะ

0: ที่น้ำมันสามารถที่จะนะครับไหลลงไปอยู่ที่ตามคลองได้สะดวกนะครับไม่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำนะครับและไม่ทำลายระบบนิเวศนะครับเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่สีเขียวเองก็ตามหรือว่าการที่จะไปสร้างคับผมนะครับทางเดินของน้ำตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้ครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์คะขอบคุณอาจารย์เพียงเท่านี้นะคะ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับครับให้ท่านพูดเลยไหมหรือยัง
2: อีกสักครู่ก็ได้ค่ะคือเมื่อสักครู่นี้ดูสีน้ำของลาดพร้าวแล้วสีน้ำไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะส
3: ีเน่าแล้วไหมคะ
2: เน่าและมีกลิ่นเหม็นฉะนั้นคุณผู้ชมคะชุมชนนี้ยังมีคนอยู่อีกนับพันครัวเรือนนะคะต้องการสิ่งของบริจาคอีกจำนวนมากอาจารย์ขาอ้อนลูกอ้อนหน่อยได้ไหมคะอยากจะให้เปิดรับบริจาคอีกรอบ
3: ก่อนเข้ามานั่งรายการที่ยกโทรศัพท์ไปหลายบริษัทเขาจะไม่รับโทรศัพท์ฉันแล้วก็ยังไงก็ยังคงต้องการนะคะคุณผู้ชมคะของจำเป็นค่ะน้ำดื่มนะคะของวัสดุสิ้นเปลืองไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะผ
2: ้
3: าอ้อมอนามัยสำหรับผู้สูงวัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นกระดาษเปียกหรืออะไรพวกนี้เพราะบางทีมันไม่มีน้ำในการทำธุระเย็นว่าบางทีอาบน้ำก็ไม่ได้เปียกๆเช็ดตรงนู้นเช็ดตรงนี้ก็ยังพอนอนได้เดี๋ยวคิดแบบนี้นะคะ
2: ค่ะดิฉันขอเพิ่มเติมค่ะนมผงสำหรับเด็กนะคะหลายหมู่บ้านตอนนี้ต้องการเป็นอย่างมากรวมถึงน้ำดื่มน้ำสะอาดตอนนี้ขาดแคลนอยู่เยอะนะคะนำมาบริจาคได้เลยที่ไทย PBS ค่ะเมื่อสักครู่นี้เกาะติดเรื่องของกรุงเทพมหานครไปแล้วมีอีกหนึ่งพิกัดชวนไปเกาะติดย้อนหลังกลับไปหน่อยคือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีในพื้นที่ก็ถือว่าอ่วมพอควรเหมือนกันนะคะทีมงานต่อสายค่ะไปที่ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในสายกับเราท่านรองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านคะ
2: ท่านคะ
4: สวัสดีครับ
2: ช่วยอัปเดตสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีขออนุญาตไล่ไปแต่ละอำเภอที่อ่วมหนักๆหน่อยได้ไหมคะ
4: ครับตอนนี้สถานการณ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับในบรรยากาศวันสองวันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะครับแต่สถานการณ์ยังมีน้ำที่ยังค้างอยู่นะครับในลุ่มน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ่อพลอยนะครับที่ยังมีน้ำรอการระบายลงมานะครับสู่แม่น้ำแควน้อยไอ้แควใหญ่นะครับในส่วนสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะครับก็คือแควน้อยตอนนี้มวลน้ำที่ตกเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ตกหนักนะครับที่อยู่ในบริเวณด้านทองผาภูมิอำเภอไชโยกสังขบุรีนะครับไหลลงมาที่กาญจนบุรีแล้วก็ลงผ่านเขื่อนแม่กลองไปสู่ราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามตอนนี้น้ำก็กำลังยกตัวสูงขึ้นนะครับในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่อำเภอด่านมะขามอำเภอไชโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับแล้วอำเภอเมืองอำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงนะครับที่อยู่บริเวณริมน้ำนะครับทั้งสองริมน้ำแล้วก็ที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับก็คือท้ายเขื่อนแม่กลองก็จะมีในส่วนของอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกานะครับพอข้ามไปจังหวัดราชบุรีก็จะไปตั้งแต่จังหวัดราชบุรีที่อยู่ตามริมน้ำและสมุทรสงครามครับตอนนี้สถานการณ์นะครับก็มวลน้ำก้อนนั้นกำลังเดินทางมานะครับก็ทำให้น้ำยกตัวสูงขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ได้มีการอพยพพ่อแม่พี่น้องอยู่ริมตลิ่งนะครับมีการย้ายขนสิ่งของมีการแจ้งเตือนภัยอะไรต่างๆผ่านเซลล์บอร์ดแคสของสำนักงานปภ.ไปแล้วนะครับก็ได้เปิดนะครับให้รองรับกับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็ได้แก้ปัญหาไปส่วนหนึ่งแล้วครับ
2: ศูนย์อพยพตอนนี้เพียงพอไหมคะ
4: ตอนนี้ศูนย์อพยพเพียงพอนะครับส่วนหนึ่งก็ยังชาวบ้านก็อาศัยอยู่ตามบ้านญาติที่ไม่ท่วมถึงส่วนหนึ่งก็มีนะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาในศูนย์อพยพที่เราเตรียมไว้ก็ยังรองรับเพียงพอครับท่านครับ
2: ค่ะ
3: แต่เรียนอยากถามท่านในศูนย์อพยพท่านเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
4: ในส่วนศูนย์อพยพนะครับในส่วนของเราเรื่องห้องน้ำห้องท่าเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำให้เป็นอย่างดีเรื่องความสะอาดเรื่องห้องน้ำน้ำท่าเพียงพอไฟนะครับส่วนที่หลับที่นอนนะครับก็จะมีหมอนนะครับผ้าห่มนะครับในศูนย์อพยพแล้วก็มีการประกอบเลี้ยงให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาใช้ศูนย์อพยพครับในเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับเราก็จัดเจ้าหน้าที่รอพสตนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งโรงพยาบาลหลักนะครับส่งเจ้าหน้าที่นะครับลงมาดูแลหากมีคนที่มาอยู่ในพื้นที่ได้เกิดการเจ็บป่วยอะไรต่างๆก็จะได้มีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้เราวางแผนกันอย่างชัดเจนโดยท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีนะครับท่านได้กำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับท่านครับ
2: ค่ะ
3: อาหารการกินมีพอนะคะไม่ขาดเหลือ
4: พอครับก็ส่วนหนึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถใช้งบประมาณของตัวเองได้รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ประกอบการนะครับที่ใจบุญก็ส่งเสบียงอาหารมาเราก็มีโรงประกอบเลี้ยงนะครับก็ดำเนินการไม่ได้ติดขัดอะไรครับท่านครับ
3: โอเคครับ
2: ท่านค่ะ

0: ขออนุญาตสั้นๆใช้พื้นที่ตรงนี้สื่อสารไปถึงคนในจังหวัดกาญจนบุรีหน่อยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็ฝากย้ำเตือนนะครับที่พ่อแม่พี่น้องที่ยังอยู่ริมน้ำที่ยังไม่ออกมานะครับก็ฝากนะครับที่ห่วงทรัพย์สินอะไรต่างๆท่านสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอในพื้นที่ซึ่งเรากระจายลงพื้นที่ทุกบ้านแล้วนะเพียงแต่ว่าเจรจาว่าถ้าท่านไม่ปลอดภัยนะครับขอให้เราได้เอาออกมานะครับเพราะว่าถ้าจะไปตอนน้ำมาเยอะแล้วการขนส่งการดำเนินการจะออกมาลำบากนะครับอันนี้ก็ได้บอกทางพ่อแม่พี่น้องทราบแล้วขอเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเพื่อความสบายใจของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้านท้ายนะครับก็คือจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามที่มีข่าวว่ามีโป๊ะเรือกับกระชังปลาอะไรต่างๆมาติดอยู่ที่หน้าเขื่อนแม่กลองนะเขื่อนแม่กลองอาจจะมีความเสียหายหรือเปล่าตอนนี้เราได้ดำเนินการเก็บกู้ลากแพออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดประตูระบายน้ำไม่ได้มีผลกระทบกับบานเปิดที่จะทำให้เสียหายครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะเห็นว่าทางพ่อแม่พี่น้องทางราชบุรีกับสมุทรสงครามกังวลครับผม
0: ท่านคะทิ้งท้ายค่ะอัปเดตตอนนี้ท่านประกาศเขตภัยพิบัติพื้นที่ไหนไปแล้วบ้างสำหรับกาญจนบุรีเพราะมีผลต่อเงินเยียวยาค่ะ
1: อ๋อครับตอนนี้เราประกาศทั้ง13อำเภอ90ตำบลนะครับ884หมู่บ้านนะครับครบหมดแล้วในส่วนที่จะต้องได้รับการชดเชยเยียวยานะครับรวมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านต่างๆตามกฎหมายต่างๆนะครับอันนี้เราครอบคลุมทั้งหมดแล้วไม่ต้องห่วงนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้ฉีดตามกฎหมายที่มีฉีดได้รับนะครับตามกฎหมายไม่ได้มีตกบกพร่องอะไรต่างๆครับผมก็ต่อไปก็เหลือแต่เรื่องกระบวนการในการเอกสารและการประชุมแล้วก็เร่งรีบในการขออนุมัติเงินผ่านทางรัฐบาลต่อไปซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการกำชับนะครับให้กระทำอย่างรวดเร็วเพื่อเงินจะได้ไปถึงพ่อแม่พี่น้องอย่างทันท่วงทีครับ
2: โอ้ยดิฉันชอบท่านรองผู้ว่าจังเลยฉับกระเฉงชัดเจนดิ้นปลื้มใจกับท่านขา
1: ครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับ
2: ค่ะกราบขอบพระคุณท่านนะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณ
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
0: เป็นกำลังใจให้ทำงานเพื่อประชาชน
2: ให้ท่านได้เป็นผู้ว่าเถอะเป็นแค่รองตอบชัดเจนแบบนี้นี่เลยตุลานี้ผู้ว่าเลยนะดีเธอว่าไง
0: เห็นด้วยค่ะชัดเจนค่ะ
2: เป็นผู้ว่าได้เลยก่อนที่เวลาของเราจะเหลือไม่เยอะเดินถามอาจารย์คุณผู้ชมทางบ้านหลายคนสงสัยเมื่อกี้นี้อาจารย์เขาบอกว่าไปสร้างบ้านปิดทางน้ำเนิ่มอะไรคนก็ยังสงสัยแก้มลิงหายไปตั้งเยอะตั้งแยะเอาแก้มลิงไปทำบ้านไปออกโฉนดแล้วก็ไม่ยอมให้น้ำเข้าไปขังโวยวายแก้มลิงหายไปเยอะใช่ไหมคะ
3: ก็โดยสภาพเนี่ยเกือบทุกจังหวัดของประเทศ
2: หายหมดเลย
3: แก้มลิงหายมันก็ร่วมกันนะครับสมประโยชน์ในการออกโฉนดเพราะไม่ใช่ฝ่ายเดียวนะครับมันต้องมีทั้ง
2: แล้วไปออกโฉนดได้ยังไงเนี่ยเมื่อมันไม่ใช่ที่ที่ควรออกโฉนด
3: ก็หลายฝ่ายครับเอาแล้วกันครับมันเป็นการพูดง่ายว่าถ้าไม่มีคนสรุปคิดกันเนี่ยทำไม่ได
2: ้มหาดไทยต้องรู้สิค่าการออกโฉนดมันอยู่ที่มหาดไทยท่านนายกรู้เรื่องไหมเนี่ย
0: รู้เรื่องค่ะท่านอยู่มหาดไทย
2: ท่านอยู่มหาดไทยแต่เรื่องมันไปถึงโต๊ะท่านหรือเปล่าหัวท่านจะตอบว่ายังไม่ถึงโต๊ะแต่อันเนี้ยไม่ควรนะคะเห็นไหมคะเห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองทำให้ประเทศชาติ
3: ตอนน
2: ี้อ
3: าจารย์ยิ่งศักดิ์ที่กำลังจะดีอย่างนึงก็คือว่าเมื่อก่อนมีบุกทางน้ำเยอะด้วย
2: ค่ะ
3: ตอนเนี้ยไอตัวทางน้ำผังน้ำประกาศไปแล้วตั้งแต่ปี2ปีเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นก็คือประกาศชัดเจนว่านี่คือขอบของแม่น้ำนะขอบของทางน้ำนะใครบุกจากเนี้ยมีความผิดต้องรื้อเมื่อก่อนไม่เคยมีผังนะครับบุกกันอยู่เรื่อยๆอันนี้จะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าที่บุกไปแล้วตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา
2: เอาคืนได้ไหมอ่ะ
3: มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าโดยเขาเรียกอะไรไปแล้วคือบุกเพิ่มไม่ได้แต่ถ้ามีการแก้ไขก็ต้องถอยออกมาแต่ว่ามันสั่งหรือถอน
2: จำเป็นก็เวรคืนมาก็ได้ก็ต้องยอมจ่ายเงินเข้าไปนะทำยังไงล่ะ
3: อันนี้ก็ผมก็เคยเสนอไปนะวังลุ่มน้ำของประเทศที่เป็นคอขวด
2: มันจะเป็น
3: อย่างหลายจังหวัดบางลุ่มน้ำเนี่ยจำเป็นครับ
0: แต่เงินเวรคืนก็น้อยพื้นที่รองรับในการที่อยู่อาศัยก็ไม่มีอาจารย์มันก็เลยเป็นปัญหาต่อเนื่องอาจารย์บัญชาสั้นๆนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าบางพื้นที่เกิดกระแสดราม่าถึงแม้ว่าจะเกิดน้ำท่วมขังมาแล้วหลายวันแต่บางจังหวัดไม่ยอมประกาศเป็นเขตภัยพิบัติให้ครอบคลุมทุกตำบลและอำเภอมันติดขัดประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการหรือเปล่าคะ
3: ก็อันเนี้ยมันเป็นการตัดสินใจของท่านผู้ว่าเพราะท่านผู้ว่าจะพร้อมมีท่านเห็นว่ามันสมควรหรือยังอำเภอนี้ตำบลนี้ก็ถ้าท่านผู้ว่าเห็นชอบว่ามันเหมาะสมก็ประกาศได้เพราะว่าท่านผู้ว่ายังบอกว่ายังไม่ถึงการยังน้อยเกินไปหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังประกาศไม่ได้ครับ
2: ถ้ายังไม่ท่วมบ้านผู้ว่าก็ไม่ประกาศเหรอ อันนี้ถามประชาชนลำบาก
3: อันนี้ผมไม่ได้จ
2: ำว่าเขาไม่เห็นอะไรนะ
3: เพียงแต่ว่าถ้าดูกรอบเพราะผมเคยหารือกับผู้ว่าแต่ละจังหวัดเขาบอกว่าเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาอยู่ว่าประมาณนี้จะเริ่มประกาศครับ
2: โถเดียนว่าขยับเกณฑ์บ้างก็ได้ไหมครับเดียนไม่ได้มีความสุขว่าจะล้างผ่าน

0: บาทค่ะอาจารย์คะมันเอาไปช่วยประชาชนได้ทันทีแต่ก่อนนั้นมันมีงบประมาณของอบต.อบต.ที่สามารถไปทำเรื่องของการป้องกันการจัดการเรื่องภัยพิบัติในชุมชนได้อันนี้มันมีหลายส่วนร่วมกัน
1: มันไปอยู่ตรงไหนล่ะเงินตอนนี้
0: ตอนนี้มันไม่ได้พอมากสำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติเพราะว่ามันมีเกณฑ์อยู่อย่างหนึ่งคือว่าถ้าเกิดไม่เกิดเหตุภัยพิบัติแล้วทีนี้พอเราไปใช้เงินในการจัดการก่อนนะคะมันถูกตรวจสอบโดยทางด้านผู้ควบคุมเงิน
1: เด่นถามว่าฝนตก7หาใหญ่แช่3วัน3คืน เราไม่เรียกว่าภัยพิบัติใช่มั้ยคะมหาอุทกภัยก็ห้ามพูดให้พูดว่าท่วมจิ๋วๆอย่างนั้นเหรอคะ
2: ก็ ของเรามีปัญหาว่าต้องมีเดือดร้อนจริงก่อน
1: อันนี้ยังไม่เดือดร้อน
2: ไม่ใช่คือในบางประเทศแหละถ้าเขาคาดการว่ามันท่วมแน่ๆเขาประกาศก่อนได้ของเราถ้ายังไม่ท่วมประกาศก่อนไม่ได้
0: แต่เราไม่ได้แม่นถึงขนาดนั้นเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาคือข้อมูลเรามีแต่ขาดคนวิเคราะห์ข้อมูลที่เป๊ะเรามีทุกอย่างค่ะอาจารย
1: ์ต่อให้เป๊ะน้ำท่วมแล้วก็ยังไม่กล้าประกาศไม่กล้ารับผิด
0: งั้นเดี๋ยวสถานีเราประกาศเองไหมคะอาจารย์
1: ก็ไม่รู้เดียนก็พูดไปแล้วค่ะขนของค่ะขนของค่ะนี่ถ้าหากกฎหมายจะจับเดียนที่พูดขนของนี่เดียนคงเข้าปิ้งแล้วค่ะ
0: อ่ะก่อนที่จะประกาศก่อนจบรายการนิดนึงนะคะขออัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศกันหน่อยนะคะว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ฝน 30% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครโอกาสดีการระบายน้ำนะคะขณะเดียวกันหลังจากนั้นฝนจะกลับมา 70% ของพื้นที่ดูว่าจะตกลงไหนนะคะอันนี้คือภาพรวมกรุงเทพมหานครส่วนภาคอื่นๆค่ะระยะนี้แนวโน้มฝนยังมีอยู่ค่ะ
3: เอาล่ะเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกคนนะคะ
1: พรุ่งนี้เราจะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ข้างๆประชาชนทุกคนนะคะเราไม่ทิ้งกันค่ะเพราะที่นี่คือสถานีประชาชนค่ะวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมนะคะและกราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพิณภาคล้องพยาบาลค่ะยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันอยู่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดด้วยกันซึ่งก็ทำให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างประชาชนในบ้านเอื้อทอนคลองถนนซอยเพิ่มศิลป์24/1เขตสายไหมค่ะทั้งเด็กและผู้สูงอายุต่างออกมาต่อแถวยาวเหยียดค่ะเพื่อที่จะรอรับอาหารพระราชทานท่ามกลางน้ำท่วมขังที่สูงอยู่นะคะอยู่ที่ระดับ30-40เซนติเมตรนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณชาติชายถุงเงินรายงานสดจากบ้านเอื้อทอนคลองถนนเพิ่มศิลป์กรุงเทพค่ะคุณชาติชายคะ
1: กับคุณพึ่งนภาครับแม้ว่าระดับน้ำได้ลดลงจากเดิมจากเมื่อวานพอสมควรนะครับจนทำให้บริเวณชั้น1ของอาคารเอื้ออาทรคลองถนนนั้นลดลงนะครับขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากการเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับโดยช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางทหารได้มีการทำครัวพระราชทานชั่วคราวนะครับเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ครับชาวบ้านเอื้ออาทรคลองถนนภายในซอยเพิ่มศิลป์24/1เขตสายไหมนะครับทั้งเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่างต่อแถวยาวเพื่อรอรับอาหารพระราชทานท่ามกลางระดับน้ำบริเวณทางเข้าออกซอยที่ยังท่วมขังอยู่ประมาณ30-40เซนติเมตรอย่างเช่นยายวัย75ปีคนนี้นะครับที่ต้องฝืนความเจ็บปวดบริเวณหลังเดินออกจากบ้านมาต่อแถวรับอาหารพระราชทานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกหลานที่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ครับ
2: ไม่มีแล้วนอกจากลูกเขาอาหารมาให้นี่เขาไปออกไปกันหมดเลยไม่อยู่
3: ก็เลยมาต่อแถวรับอาหารนะครับ
2: เขาประกาศ
3: อ๋อเขาประกาศเขาบอกว่าประกาศให้ออกมา
2: ประกาศว่ามีอาหารพระราชทาน
3: มันอย่างนี้เราเมื่อยขาไม่หลังเจ็บ
2: โอ้ยเนี่ยหลังเนี่ยหลังมันเคยตอนอายุ40อ่ะรถมาขายอาหารตับสั่งใช้รถมันกระแทกหลัง
3: โอ้โหแล้วนี่ต่อแถวยาวเลยไหมคุณยายเห็น
2: เนี่ยยาว

0: จากแล้วก็ทนดอกไม้นะเพราะมันไม่มีอะไรกินใช่ไหมครับโอเคครับผม
1: ไม่ต่างจากหญิงคนนี้นะครับที่อุ้มลูกชายวัยขวบ5เดือนออกมารับอาหารนะครับโดยแม่มือใหม่ยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตหลายอย่างและหาวิธีรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น
0: เราใช้ชีวิตลำบากเลยมีลูกเล็กด้วย
2: ใช่ค่ะลำบากควอเตอร์นี้ต้องไปหาหมอทุกวัน
0: อ๋อเลยเขาบอกว่าลำบากด้วย
2: ใช่
0: เขาบอกว่าเขาจะแจ้งว่ามีอาหารมาใช่ไหม
2: ใช่
0: ใ
2: ช่
0: เหลืออีกนานเลยทน
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ตอนนี้กี่ขวบนะ
2: ขวบ5เดือนค่ะ
0: ลูกหม
1: อ ส่วนบรรยากาศภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรคลองถนนระดับน้ำลดลงนะครับส่งผลให้บริเวณชั้น1ของอาคารไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนะครับแต่การเดินทางเข้าออกโครงการยังเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีรถยนต์ขอไปครับเนื่องจากมีรถยนต์จอดอยู่เป็นจำนวนมากประกอบกับโครงการมีผู้อาศัยมากกว่า 8,000 คนทำให้การสัญจรภายในพื้นที่ยังมีข้อจำกัดนะครับเพราะว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไปสัญจรลำบากท่ามกลางสถานการณ์น้ำที่ยังคงต้องติดตามการระบายน้ำของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องครับกับคุณผู้ชมคุณพึ่งนภาครับตอนนี้ทางด้านของโซนสายไหมและก็โซนของสะพานใหม่นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานเพื่อที่จะทยอยระบายน้ำออกนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาโซเลนเพิ่มอีก10เซนติเมตรนะครับเพื่อที่จะประคองน้ำให้อยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยครับ
3: ขอบคุณคุณชาชัยค่ะขยับไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางโซนเหนือที่อยู่ทางกรุงเทพมหานครก็คือที่จังหวัดปทุมธานีค่ะระดับน้ำในย่านลำลูกการังสิตยังคงทรงตัวนะคะขณะที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางค่ะติดตามจากคุณคำคุณยมนาถรายงานสดจากอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณคำคุณคะ
4: ใช่ครับในระหว่างที่ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจชุมชนก็พบกับผู้ป่วยติดเตียงต้องการความช่วยเหลือในหมู่บ้านรินทองซึ่งมีระดับน้ำท่วมขังสูงถึง70เซนติเมตร
5: ระวังลื่นนะครับ
6: ลื่นนะครับลื่นนะครับจำหนึ่ง
7: แล้วก่อนแล้วก่อนค่ะ
6: มีป่ะใช่พี่เขาป่ะ
5: ไม่ใช่
6: โดนลื่นนะ
5: ค
6: ือเจ้าที่เจ้าม
5: าลื่นมันต่างระดับนะ
7: ลื่นต่างระดับ
6: ที่ประคองที่มา
5: ล
6: ื่น
5: น
6: ะครับ
5: เอาล่ะข้างบนยึดติดยึดปีก
6: ขึ้นไปคน
5: ขึ้นไปคนที่ประคองหลัง
6: โอเค
4: ทีมข่าวพร้อมกับผู้นำชุมชนหมู่บ้านรินทองเข้าช่วยเหลือชายสูงวัยอายุประมาณ72ปีป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยเข้าช่วยเหลือในระหว่างการลงพื้นที่สำรวจตามชุมชนน้ำท่วมขังในย่านลำลูกกาครับภรรยาของผู้ป่วยบอกว่าอยู่ในบ้านกันมาตั้งแต่น้ำท่วมเพราะว่าเคลื่อนย้ายลำบากตั้งแต่1-2วันแรกระดับน้ำทรงตัวและไม่ลดระดับลงจึงเริ่มกังวลว่าจะประสานเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่ได้จึงเร่งประสานเจ้าหน้าที่เทศบาลมารับผู้ป่วยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ยังคงต้องรอคิวเพราะเจ้าหน้าที่มีจำกัดครับเมื่อเจอทีมข่าวไทย PBS จึงขอความช่วยเหลือครับซึ่งทีมข่าวเราก็ได้นำการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงด้วยความปลอดภัย
8: เราไม่ได้ห่วงพี่เราพี่ห่วงเขาพี่กลัวเดี๋ยวน้ำมาเดี๋ยวเอาเขาขึ้นไม่ได้พี่ก็เลยต้องเอาเขาออก
9: ตอนเราเอาเขาอยู่ชั้นแรกใช
8: ่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะเดี๋ยวเราเอาขึ้นไม่ได้พี่ก็เลยต้องรีบเอาเขาออก
9: อย
8: ู่
9: กันสองคนเหรอ
8: ใช่ใช
9: ่คือที่ผ่านมาความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้าง
8: ก็ลำบากอยู่แต่พอดีมีพี่อามพี่อีกคนหนึ่งเขาคอยช่วยเอาข้าวไปให้
9: คือแต่พี่ก็ออกไปหาข้าวเองไหมหรือว่าต้อง
8: สองวันแรกก็ไปได้สองวันต่อมาก็ไม่ไปเพราะน้ำมันสูงเราตัวเตี้ยแล้วน้ำมันก็ขึ้นสูงแล้วน้ำเริ่มเน่าแล้วไงคะ
10: เราอยู่กันสองคนในบ้านเราก็ต้องที่ทางแต่ละสอง
8: ใช่ใช
10: ่ถ้าน้ำมาเร็วแล้วจนเตียงพี่คิดวางแผน
8: ก็ตอนแรกก็โทรที่เทศบาลแล้วเขาบอกว่ารอให้น้ำมันขึ้นกว่านี้ก่อนเขาถึงจะมาเอาออกเพราะว่าถ้าเกิดมาเอาออกตอนนี้เขาก็ขอไปดูแลผู้ป่วยที่แบบว่าฉุกเฉินกว่านี้กว่าที่หนักกว่าเราเขาก็บอกว่าเตียงเรามันยังสูงอยู่อะไรอย่างเงี้ย
4: นอกจากนี้ในขณะที่ตระเวนสำรวจดูความเสียหายในพื้นที่ก็พบกับหญิงสูงอายุอีกคนขับขี่รถเข้ามาในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขังสูงจนทำให้ท้ายรถยนต์ยกตัวขึ้นและเครื่องยนต์ดับโดยทันทีซึ่งทีมงานก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ทางได้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยไม่เกิดอันตรายครับ
11: ก็จริงๆเข้ามาจะออกซอยอะไรอะซอยในช่วงไง
12: โอ้ซอยพุ่งไปไม่ได้ครับ
11: ก็
12: ข้างหน้าผมไปไม่ได้เลย
13: ตั้งรับตรงนะ

0: ตั้งร้านต้มเลย
1: ต้องศึกษาต้อง
0: โอเคต้องยาวมาก
2: เพราะว่ามันเป็นปีก็ไม่ได้เป็นอย่างอยู่ใจบ้างไง
3: นี่ตรงเนี้ยสูงกว่าเพื่อน
1: เรียบร้อย
2: แล้ว
1: ครับ
2: แล้วจะทำยังไงอย่างเงี้ย
3: รอน้ำแห้งหรือไม่ก็ต้องเอารถสไลด์มาลากเข้าอู่ด่วน
2: ลากเข้าอู่ด่วน
4: คือมันเข้าไปในน้ำนี้ไม่ได
2: ้ใช่ใช่
0: ทำท็อปแล้วทำแรมได้ยกรถอย่างเดียว
5: นายประดิษฐ์อัศวพรไพบูลย์ประธานชุมชนรินทองซึ่งเป็นตัวแทนคนในพื้นที่สะท้อนความเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่านอกจากขาดแคลนอาหารแล้วสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดขณะนี้คือเรื่องของยาสามัญและยารักษาโรคที่มากับน้ำท่วมซึ่งทั้งหมดยังต้องการรับบริจาคเพราะในพื้นที่ยังคงมีผู้ที่อยู่อาศัยหนาแน่น
6: ประมาณสัก 2,000 ครับประมาณ 2,000 คนนะครับที่อยู่เพราะว่าที่เขาไม่ออกกันเนี่ยเพราะว่าเขาไม่นึกว่ามันจะท่วมนะครับบนฝนตกปกติมันไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยว่าน้ำจะท่วมนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่บ้านกันเยอะมากนะครับกรรมการเนี่ยก็ทำข้าวกล่องแจกอยู่นะครับสองสามวันนี้แจกมาประมาณสัก1,000กล่องแล้วนะครับก็ไม่เพียงพอเทศบาลก็เอามา500ชุดนะครับซึ่งมันก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับฝากหน่วยงานด้วยแล้วกันนะครับหรือจิตอาสาหรือกลุ่มไหนก็แล้วแต่นะครับก็ระดมลงมาก่อนนะครับผมคาดว่าตรงนี้น่าจะประมาณสัก10วัน
5: การให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคทางเทศบาลเมืองรำสามแก้วจะเข้าพื้นที่หมู่บ้านรินทองและหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นนะครับรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเย็นวันนี้รวมถึงจะมีจิตอาสาเข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อแจกอาหารให้กับประชาชนด้วยไม่เพียงแต่อาหารและยาสามัญประจำบ้านรวมถึงยาที่มากับ ที่รักษาโรคมากับน้ำนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือระดับน้ำครับประชาชนยังคงกังวลว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีฝนตกหนักลงในพื้นที่นานนับชั่วโมงครับ
7: ขอบคุณค่ะการปรับเพิ่มการระบายน้ำก็ทำให้ชุมชนริมน้ำวัดสะตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมค่ะหลังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ติดตามจากคุณสุภชาอินทริศรายงานสดจากชุมชนวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณสุภชาคะ
8: ค่ะคุณพึ่งนภาคะชุมชนวัดสะตือถือว่าเป็นชุมชนแรกๆนะคะเป็นชุมชนลุ่มต่ำและอยู่ท้ายเขื่อนพระราม6และเป็นชุมชนแรกที่กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะหลังจากแม่น้ำป่าสักยกตัวสูงขึ้นชาวบ้านจึงต้องเร่งเก็บของขนย้ายขึ้นมาบนที่สูงและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะนี่เป็นสภาพชุมชนวัดสะตือตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นล้นเข้าท่วมชุมชนริมแม่น้ำซึ่งอยู่ด้านท้ายเขื่อนพระราม6ขณะนี้บ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้วกว่า10หลังคาเรือนค่ะจุดนี้ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะหากเขื่อนพระราม6เพิ่มการระบายน้ำเกิน550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นและก็กระทบกับชุมชนริมน้ำล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะทางเขื่อนพระราม6ระบายน้ำอยู่ที่587ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเข้าขั้นวิกฤตนะคะโดยคาดการณ์ว่าระดับน้ำในพื้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรถึง2เมตร20เซนติเมตรค่ะขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีก็มีปริมาณน้ำกักเก็บ931ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินความจุจึงต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มจะระบายเพิ่มสูงขึ้นอีกกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักใน8ตำบลของอำเภอท่าเรือให้เฝ้าระวังสถานการณ์ค่ะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ต่างเร่งขนย้ายสิ่งของมีค่าและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมเตรียมอพยพไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่บริเวณโดมวัดสะตือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะ
9: ถ้าตอนนี้มันอยู่ใน40กว่าครัวเรือนแล้วถ้าขึ้นมาถึง800น่ะน่าจะเยอะพอสมควรแล้วค่ะค่อนข้างจะเยอะมากด้วยค่ะแต่เราก็มีความเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องกระสอบทรายเรื่องถุงยางชีพเรื่องอาหารการกินเพราะทุกวันนี้เราก็แจกอาหารการกินกันอยู่แล้วค่ะศูนย์พักพิงมี3ที่นะคะมีที่โดมวัดสะตือและตอนนี้แล้วก็มีที่เค้าเรียกสวน80ของหมู่5ตำบลท่าหลวงแล้วก็มีหมู่1ของตรงสะพานวัดบึงอะค่ะอ๋อตอนนี้นะคะเรารองรับได้ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเรามีความเตรียมพร้อมไว้แต่ถ้าในเรื่องเต็นท์ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็จะสั่งเต็นท์เข้ามาเรื่อยๆค่ะ
8: ีกจุดที่ยังคงต้องจับตานะคะก็คือบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารทางเจ้าหน้าที่เร่งรื้อแผ่นปูนแนวกั้นน้ำเดิมเพื่อปรับเป็นผนังกั้นน้ำระบบน็อกดาวน์สแตนเลสยกขึ้นตลอดแนวหน้าวัดระยะทางประมาณ4เมตรค่ะป้องกันน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมพร้อมกับปักธงแดงทั้งสองฝั่งแม่น้ำเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังนะคะปัจจัยสำคัญที่ยังคงต้องติดตามค่ะคุณผู้ชมก็คือการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทซึ่งกรมชลประทานได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเว้นช่องว่างรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะหลังจากนี้ยังคงต้องจับตาการระบายน้ำของเขื่อนพระราม6นะคะและมวลน้ำที่กำลังไหลลงมาสู่พื้นที่ภาคกลางตอนบนปัจจัยนี้ก็อาจจะทำให้พื้นที่แม่น้ำทั้งสองแห่งก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก
7: ค่ะขอบคุณคุณสุภาชาค่ะไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งขณะนี้ทีมแพทย์ทหารต่างเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงค่ะโดยจะลำเลียงผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลให้หมดภายในวันนี้นะคะส่วนผู้ป่วยวิกฤตอาจจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะติดตามจากคุณรัตนากรโตมัดรายงานสดจากโรงพยาบาลค่ายจักรพงจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณรัตนากรคะ
1: คุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับวันนี้ตลอดทั้งวันทีมแพทย์และก็ทหารนะครับได้เร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรนะครับไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เนื่องจากว่าระดับน้ำที่เข้าท่วมในพื้นที่ของโรงพยาบาลนั้นยกระดับสูงขึ้นต่อเนื่องชีวิตของประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญครับแพทย์จึงต้องเร่งเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลไม่มีไฟฟ้าและไม่มีน้ำใช้แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือรถยนต์บรรทุก FTS ยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนนะครับถูกนำมาใช้รับส่งผู้ป่วยวิกฤตจากโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังจากพื้นที่ของโรงพยาบาลถูกน้ำท่วมไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำใช้ส่งผลให้ไม่สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยได้ครับสาเหตุที่ผู้ป่วยวิกฤตบางกลุ่มต้องถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นคุณผู้ชมครับเนื่องจากความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ในการรักษาไม่เพียงพอเนื่องจากว่าโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กการผ่าตัดเช่นผ่าตัดผู้ป่วยวิกฤตเด็กนั้นไม่สามารถรองรับได้ครับจึงจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจังหวัดนครนายกโรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานครครับพันเอกอิทธินันโชติช่วงผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์บอกว่าผู้ป่วยที่ต้องเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาจำนวน250คนครับทั้งหมดซึ่งมีทั้งผู้ป่วยเคสสีแดงสีเหลืองและสีเขียวครับเบื้องต้นสามารถย้ายผู้ป่วยจำนวนหนึ่งได้แล้วครับตอนนี้ยังคงเหลืออีกประมาณ115คนที่อยู่ระหว่างเร่งเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากว่าโรงพยาบาลตอนนี้ไม่สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยได้เพราะไม่มีความพร้อมด้านไฟฟ้าและน้ำครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองปราจีนบุรีคุณผู้ชมครับมีรายงานว่าระดับน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองบางจุดสูงถึง1เมตรถึง 1.5 เมตรครับมีประชาชนจำนวนมากติดค้างอยู่ในตัวอาคารไม่สามารถออกมาได้นะครับขาดแคลนอาหารเครื่องดื่มของใช้จำเป็นบางคนประสงค์จะออกจากพื้นที่ได้พยายามประสานอาสากู้ภัยผู้สื่อข่าวเพื่อให้ช่วยหาทางอพยพออกนะครับซึ่งการช่วยเหลือคุณผู้ชมเป็นไปด้วยความยากลำบากแม้กู้ภัยจากหลากหลายจังหวัดจะระดมทีมเข้ามาช่วยนะครับแต่เมื่อมาถึงก็ยังคงมีอุปสรรคเรื่องของความชำนาญเส้นทางต้องให้ประชาชนนะครับที่ต้องการออกจากพื้นที่ส่งแมปโลเคชันมาให้นะครับแล้วก็ขับเรือไปตามโลเคชันดังกล่าวครับคุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีนั้นยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะตัวเมืองและก็ที่อำเภอบ้านสร้างนะครับซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็เร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับ
7: ขอบคุณคุณรัตนากรค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลายแห่งนั้นก็ใกล้ที่จะเต็มความจุของอ่างแล้วนะคะอย่างน้ำในเขื่อนแก่งกระจานค่ะที่เต็มความจุไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มที่ระดับน้ำนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะผลกระทบตอนนี้ค่ะเริ่มเห็นได้ชัดมากขึ้นกับชุมชนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะคะติดตามจากคุณทอฝันช่วยชูรายงานสดจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณทอฝันคะ
8: ค่ะหลังมวลน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานเต็มความจุและล้นสปินเวย์เมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะตอนนี้ค่ะผู้ประกอบการและชุมชนท้ายน้ำก็เริ่มที่จะระดมวางแผนการรับมือมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่กรมชลประทานแก่งกระจานค่ะก็ต้องวางแผนและเร่งการระบายน้ำออกจากเขื่อนค่ะเพราะคาดว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะผู้ประกอบการรีสอร์ทท้ายเขื่อนแก่งกระจานและกรมชลประทานพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเคลียร์พื้นที่เปิดทางให้น้ำบริเวณฝายลำน้ำซึ่งไหลลงมาจากเขื่อนแก่งกระจานไหลลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีให้เร็วที่สุดค่ะหลังน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล้นสปินเวย์ตั้งแต่เมื่อค่ำช่วงวันนี้ผู้ประกอบการท้ายเขื่อนส่วนใหญ่ทำธุรกิจรีสอร์ทค่ะซึ่งเป็นจุดแรกที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล้นออกจากสปิลเวย์เนื่องจากอยู่ใกล้กับท้ายเขื่อนแก่งกระจานนะคะตอนนี้หลายรีสอร์ทนำกระสอบทรายมาวางป้องกันน้ำท่วมเอาไว้แล้วผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานยอมรับว่าปริมาณน้ำอาจจะเกิดผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนที่อยู่ท้ายเขื่อนคือตำบลท่าหมายรวกอำเภอท่ายางค่ะรวมถึงรีสอร์ทท้ายเขื่อนซึ่งได้มีการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับตัวเลขปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานล่าสุดปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ร้อยละ 101.14 นะคะมีการระบายน้ำอยู่ที่105ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสาเหตุที่ต้องเร่งระบายเป็นเพราะคาดการว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มอีกค่ะนอกจากนี้ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานได้วางแผนการรับมือสถานการณ์น้ำและประสานข้อมูลกับเขื่อนเพชรซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากเขื่อนแก่งกระจานอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้การผ่านน้ำของทั้งสองเขื่อนไม่กระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ไม่เพียงแค่ชุมชนในพื้นที่ท้ายน้ำที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าเริ่มมีชุมชนและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ที่ริมเขื่อนแก่งกระจานมวลน้ำก็เริ่มทะลักเข้ามาบางส่วนแล้วค่ะนอกจากนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้มวลน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มระดับสูงขึ้นค
7: ่ะขอบคุณคุณทอฝันค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นวงกว้างก็ทำให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้ร่วมถก8ยติด่วนนะคะเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมทั้งหมดเลยค่ะโดยฝ่ายรัฐบาลนั้นต่างมีประเด็นที่เห็นสอดคล้องกันก็คือการสนับสนุนท้องถิ่นเป็นกลไกในการรับมือน้ำท่วมในพื้นที่และการเยียวยาประชาชนค่ะพร้อมกับแนะว่ารัฐบาลนั้นควรที่จะเตรียมรับมือกับฝนตกหนักอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้านะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
10: ค่ะคุณพึ่งนภาคะผู้นำฝ่ายค้านยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าสภามานั่งฟังส.ส.ที่จะให้ข้อเสนอแนะในวันนี้ด้วยค่ะส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านค่ะจับมือถกยติด่วนการแก้ไขปัญหารับมือสถานการณ์น้ำท่วมรวม8ยติค่ะที่จะเสนอแนะให้รัฐบาลดำเนินการโดยนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาเสนอให้รัฐบาลตั้งรับมือน้ำท่วมด้วยวิธีเชิงรุกและให้ใช้ท้องถิ่นค่ะเป็นกลไกหลักในการช่วยเหลือประชาชนเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาถึงและเสนอแนะให้รัฐบาลสนับสนุนแนวทางการทำงานของท้องถิ่น2แผนคือเตรียมความพร้อมก่อนถึงฤดูน้ำช่วยเหลือรายชุมชนกับข้อมูลเตือนสถานการณ์น้ำค่ะนำไปสู่การเตรียมพร้อมในพื้นที่สอดคล้องกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจเป็นหลังพิงให้กับท้องถิ่นในการดำเนินการมาตรการเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นชี้ว่าท้องถิ่นบางส่วนค่ะมีเงินพร้อมจ่ายแต่ว่ายังกังวลเกี่ยวกับสตง.ตรวจสอบจึงเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ด้วยค่ะโดยขอรัฐบาลอย่าเพิ่งรีบถอดบทเรียนค่ะเนื่องจากเหตุการณ์ยังไม่จบยังมีฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดค่ะโดยสถานการณ์ฝนในช่วงวันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปที่จะมีฝนตกหนักจึงต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดค่ะตั้งแต่การแจ้งเตือนเผชิญเหตุเยียวยาฟื้นฟูและแผนในอนาคต
11: ผู้นำประเทศที่ดีคืออะไรท่านประธานเห็นตัวอย่างที่ดีใช้อำนาจของท่านครับแค่เซ็นหนังสือสั่งการอำนาจในปลายปากกาท่านเนี่ยแหละฮะสั่งการลงไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศเขาสบายใจครับว่าสามารถจ่ายเงินเยียวยาแบบนี้ได้สตง.ไม่เล่นงานเอาอำนาจนายกเป็นหลังพิงให้กับท้องถิ่นสิครับแล้วเงินเยียวยามันจะถึงประชาชนเร็วยิ่งขึ้นท้องถิ่นเขาบางส่วนเขามีเงินเขาก็พร้อมจะจ่ายครับและรัฐบาลไปเยียวยาอย่างอื่นอย่างเช่นค่าซ่อมบ้านอย่างอื่นว่าไปอันนั้นก็เป็นการเยียวยาอีกระดับหนึ่งก็ว่าไปครับ

0: ประธานแต่วันนี้ยังไม่เห็นคำตอบแบบนี้อย่างชัดเจนจากคนที่ชื่ออนุทินชาญวีรกุลครับ
1: ให้ท้องถิ่นนั้นมีความชัดเจนในการลงมือและมีงบประมาณพร้อมดำเนินการทั้งสองแผนจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าดำเนินการได้เมื่อไหร่ทำอะไรได้บ้างและใช้งบประมาณอย่างไรเพื่อให้ผู้บริการนั้นตัดสินใจได้ทันต่อสถานการณ
2: ์ส่วนส.ส.พรรคก้าวธรรมค่ะนายปิยวัฒน์กิติธเนศวรค่ะนครนายกก็ทักท้วงเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะที่แม้จะมั่นใจว่าสถานการณ์น้ำเอาอยู่แต่ว่ามีปัญหาทุกครั้งค่ะก่อนจะทักท้วงไปยังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการที่เปลี่ยนตัวอธิบดีกรมชลประทานค่ะโดยเปรียบเทียบว่าเป็นการเปลี่ยนม้ากลางศึกนั่นทำให้บริหารน้ำผิดพลาดก่อนจะเสนอแนะว่าให้ลองโทรปรึกษาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะที่เคยนั่งว่าการกระทรวงนี้มาก่อนค่ะคุณพึ่งนภาคะขณะนี้นะคะสสทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างลุกขึ้นนะคะสลับกันอภิปรายให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้เลือกที่จะใช้วิธีการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแล้วนะคะมีการประชุมกันนัดแรกวันนี้ค่ะก็มีการกล่าวย้ำเรื่องความเป็นเอกภาพบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
4: ค่ะเรียกได้ว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีแน่นตลอดทั้งวันนะคะโดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเป็นหลักค่ะและการบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะตลอดทั้งวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังคงมีภารกิจแน่นเริ่มที่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นโครงสร้างในการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์อำนาจโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะและนับเป็นครั้งแรกนะคะในรอบ15ปีที่บก.ปปช.ถูกหยิบมาใช้ในการบริหารจัดการปัญหาอีกครั้งหลังจากที่เคยหยิบมาใช้ในปี2554กับน้ำท่วมใหญ่ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำนะคะว่าเพื่อเป็นการอุดรอยรั่วของการจัดการปัญหาระหว่างรัฐบาลกับกทม.ซึ่งเป็นเขตปกครองรูปแบบพิเศษค่ะนั่นเพื่อให้การดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนนั้นเป็นไปอย่างบูรณาการพร้อมยอมรับเสียงตำหนิจากประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานและตอบสนองต่อการให้ขึ้นตรงและกล่าวย้ำในการบูรณาการร่วมมือของทุกฝ่ายค่ะผ่านความร่วมมือของบก.ปปช.โดยไม่เกี่ยงกันค่ะ
5: ตัวผมเองผมก็ได้ไปเผชิญมากับทุกสถานการณ์ต้องกราบเรียนว่าพวกเราทุกคนก็ต้องมีความใจกว้างอดทนนะครับแล้วก็อย่าไปถือสาในเรื่องของคำพูดต่างๆนะครับแต่ตรงกันข้ามขอให้นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับมาหาวิธีหาหนทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นการตอบสนองซึ่งกันและกันมันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผมขอเรียนย้ำนะครับไม่มีการขัดแข้งขัดขากันเกี่ยงกันนะครับทุกคนก็พยายามใช้อำนาจหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของตนเองอย่างเต็มที่ในการเข้าแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้นะครับ
4: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569แผน14เปลี่ยนไทยไปให้ไกลกว่าเดิมของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมกับกล่าวปาฐกถาภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ด้วยการเน้นย้ำถึงบทเรียนจากภัยพิบัติและน้ำท่วมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและบ้านเรือนประชาชนรวมถึงการสร้างรายได้และความมั่นคงของครอบครัวเป็นจำนวนมากค่ะที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนรวมไปถึงผลของการพัฒนาเมืองเพื่อรับมือภัยพิบัติและการพัฒนาประเทศที่เป็นโจทย์สำคัญที่ต้องแก้ไขค่ะและจากคำเปิดเผยล่าสุดของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.กล่าวถึงการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยอมรับนะคะว่าก่อนหน้านี้มีการเสนอขออนุมัติให้มีการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแต่กนช.นั้นไม่เห็นชอบค่ะ ค่ะขณะนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ทำการพรรคภูมิใจไทยนะคะเพื่อตรวจครัวภูมิใจไทยค่ะที่จะมีการทำ

0: าหารส่งผ่านเดลิเวอรี่ค่ะและต้องจับตานะคะว่าคืนนี้นายกรัฐมนตรีจะไปลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ใดบ้างค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะกระทรวงการคลังได้เคราะห์ยอดผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ11ล้าน2แสนคนแล้วนะคะพร้อมกับโยกผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้นเข้าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60 40อัตโนมัติเลยค่ะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกับประชาชนทั่วไปในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่ไม่ผ่านการอุทธรณ์สามารถกดยืนยันการรับสิทธิ์บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่หลังคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นเป็นประธานเห็นชอบผลการคัดกรองผู้อุทธรณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 1,750,000 คนค่ะจากจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ประมาณ5ล้านคนรวมผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะคะ 11,250,000 คนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์เข้าโครงการดำเนินการยืนยันตัวตนค่ะที่แอปพลิเคชันเป๋าตังหรือสาขาธนาคารที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้พร้อมกับกำชับให้ผู้ที่เคยใช้เอกสารมอบอำนาจในการยืนยันตัวตนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงต้องดำเนินการทำเอกสารมอบอำนาจใหม่ทุกรายค่ะเพื่อความต่อเนื่องในการรับสิทธิ์ในโครงการและยังคงได้รับเงินอยู่นะคะและได้รับการช่วยเหลือจากโครงการของรัฐเป็นเวลาอีก1เดือนค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว 16:00 น.แล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: มรดกทางธรรมชาติเรียนรู้ที่จะปรับตัวเสมอท่องโลกกว้าง30กันยายนส่งความอัศจรรย์ของผืนป่าที่ดูเหมือนดินแดนแห่งเทพนิยายผ่านมุมมองของนกเรเวนเรื่องเล่าในป่าของเชกเกีย
3: กระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของธรรมชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ล้วนมีความเชื่อมโยงที่มองไม่เห็น
2: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยาวนานหลายสิบปีส่งผลให้นาคใหญ่ขนเรียบบริเวณอ่าวไทยตอนบนต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้ภายใต้ความขัดแย้งกับมนุษย์สารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
5: จากแม่ทัพที่ยืนอยู่แถวหน้าในสนามรบสู่การเป็นพระสงฆ์บวชใหม่ที่เดินบิณฑบาตท้ายแถว
6: เป็นสายธรรมยุทธ์บวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมื้อเดียวกวาดลานวัดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
7: เปลี่ยนรูปแบบการสู้รบ
6: พอบวชแล้วก็ต้องสู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
7: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
6: สู้กับตัวเองยากกว่าน
5: ักรบนักบวชชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร1 ตุลาคมนี้ 16:00 น.

สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม30กันยายน2569หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะทั้งแถบภาคฝั่งตะวันตกค่ะกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามรวมไปถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากแม่น้ำสายหลักที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นควบคู่กับระวังน้ำฝนน้ำป่าไหลหลากที่จะตามมานะคะและยังมีแนวโน้มว่าช่วงตลอด

0: สัปดาห์หน้าจะมีฝนระลอกใหม่เคลื่อนที่เข้ามาโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกต้องระวังน้ำเหนือจากเขื่อนที่จะระบายลงมาเพิ่มมาเติมกับน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่ค่ะแต่ที่น่าเป็นห่วงวันนี้อยากเจาะดูที่ฝั่งภาคตะวันออกในเวลานี้ภัยซ้อนภัยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องระดับน้ำที่สูงขึ้นเท่านั้นนะคะแต่เจอสารพิษกากอุตสาหกรรมที่มันเป็นของเสียในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยมันไหลลงมาพร้อมกับน้ำที่ท่วมในบางจุดค่ะไหลไปสู่ชุมชนลองดูภาพนี้ที่หนองพวาอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเดิมจุดนี้ก็ต้องใช้คำว่าเป็นสุสานมลพิษของโรงงานวินโปรเซสถ้าใครจำกันได้โรงงานนี้เคยมีปัญหาการรั่วไหลและปนเปื้อนสารเคมีสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและชุมชนก่อนจะเกิดไฟไหม้หลายครั้งในช่วง 2-3 ปีมานี้นะคะแม้ก่อนหน้านี้หน่วยงานรัฐจะเคยวางระบบป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลผ่านพื้นที่ปนเปื้อนจุดนี้ไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติภายนอกทุ่มงบประมาณในการขนย้ายพวกถังที่เห็นนี่สารเคมีทั้งนั้นนะคะขนย้ายกันแล้วแต่ก็ไม่หมดค่ะในพื้นที่ยังมีสารพิษของเสียอันตรายตกค้างอยู่เยอะนี่คือภาพล่าสุดหลังจากฝนตกหนักเมื่อช่วง5วันที่ผ่านมาน้ำมันก็ไหลซึมค่ะคุณผู้ชมชะล้างตะกอนสารเคมีอันตรายที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่โผล่ไปปนเปื้อนกับน้ำด้านนอกไหลออกสู่ด้านนอกกลายเป็นคราบสีส้มๆ สีลุ้งบนถนนเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสร้างความกังวลใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะน้ำปนเปื้อนสารเคมีกำลังกระจายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่ประชาชนในพื้นที่ใช้อุปโภคบริโภคค่ะ
1: ครับผมวันนี้ก็เข้ามาดูพื้นที่บริเวณโกดังโรงงานวินโปรเซสเพราะฝนตกมา 4-5 วันติดต่อกันนี่นะครับพอฝนตกลงมารวมกับน้ำปนเปื้อนสารเคมีเหล่านี้ก็จะพากันไหลลงไปเติมพื้นที่ด้านล่างซึ่งได้รับผลกระทบอยู่แล้วนี่นะครับก็จะไปกับน้ำฝนลงไปเติมด้านล่างชาวบ้านหนองพะวายังรอให้พวกท่านนำไปกำจัดบำบัดให้ถูกต้องเพราะเราได้เห็นภาพแบบนี้ซ้ำๆมานานถึง2ปีแล้วหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้
0: ล่าสุดมีรายงานเข้ามานะคะจากบริเวณหนองพวาเมื่อสักครู่ที่เห็นในภาพค่ะมีปลายี่สกในบ่อเลี้ยงของชาวบ้านเนี่ยลอยตายเป็น10ตัวรอบที่ดินของชาวบ้านก็ไปเจอคราบสีเหลืองๆแบบสีสนิมอะค่ะกระจายอยู่เต็มไปหมดอีกจุดหนึ่งเป็นพื้นที่วิกฤตเหมือนกันวิกฤตสารเคมีปนเปื้อนที่ปราจีนบุรีค่ะบริเวณบ่อฝังกบขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีปริมาณฝนที่ตกหนักจนเกิดน้ำท่วมแล้วไปท่วมลานขยะค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้น้ำมันไหลออกมาด้านนอกอะค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือการลงพื้นที่ลุยน้ำตากฝนของคุณสุเมธเหรียญพงนามและเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งนะคะลงพื้นที่บริเวณรอบๆบ่อฝังกลบขยะอุตสาหกรรมที่มีใบอนุญาตโรงงานลำดับที่105และ106ในตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีคือจุดนี้ห่างจากชุมชนแค่500เมตรบริเวณรอบๆก็เป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านแล้วก็มีบ่อฝังกลบขยะตั้งอยู่ตรงนั้นคุณสุเมธบอกว่าพอฝนตกลงมันหนักน้ำมันก็ท่วมแล้วชะกากขยะปนเปื้อนออกมาทะลักออกมาสู่ด้านนอกคือเห็นคาตาเลยค่ะว่าทะลักออกมาสู่ด้านนอกมันเชื่อมต่อกับแม่น้ำสายหลักอย่างแม่น้ำปราจีนบุรีด้วยค่ะ
2: ก็เราเห็นด้านหน้าจะเป็นสระน้ำใหญ่นะครับเป็นสระน้ำใหญ่สระเดียวนะครับสระเดียวซึ่งตรงนี้ช้างเชิงก็มาอยู่เนี่ยแหละครับมากินน้ำที่นี่เนาะซึ่งเราจะเห็นว่าตรงโน้นนะครับตรงโน้นจะมีน้ำมาจากด้านหัวมุมนะครับออกไปโน้นลงด้านโน้นนะครับนะน้ำกำลังไหลเนาะส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะไหลมาจากทางโน้นนะครับไหลมาจากมุมโน้นนะครับไหลออกมานี่นะครับมาดูตรงนี้ก็ได้ครับเนาะจะได้เห็นนะครับน้ำก็ไหลลงมาเนี่ยครับเป็นน้ำตกเลยครับเหม็นมากครับตอนนี้ปวดหัว

0: ครับก็คือน้ำท่วมบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับท่วมไปบนพื้นนะครับเนี่ยนะครับร่องลู่มาหมดเลยมันทำให้น้ำเนี่ยไปท่วมบ้านหนองตลาดนะครับแล้วก็ไหลลงแม่น้ำปราจีนบุรีอย่างที่บอกอันนี้เราไม่น่าจะข้ามได้นะ
1: จุดเดียวกันไปดูอีกภาพหนึ่งนะคะสร้างความตกใจให้กับคนในพื้นที่ศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีน้ำที่ไหลล้นออกมามีลักษณะผิดปกติค่ะคราบเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าสวยนะคะมันกังวลว่าสารเคมีปนเปื้อนออกมาด้วยลักษณะเป็นแบบคราบเหมือนฟิล์มน้ำมันสีลุ้งๆลอยฟ้องไหลไปตามน้ำค่ะภาพที่เห็นนี้จาก Facebook ของคุณชำนาญสิริรักษ์นะคะนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมที่โพสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่พร้อมฝากอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนฝากกรมโรงงานเข้าไปตรวจสอบโดยด่วนค่ะซึ่งมีข้อมูลจากมูลนิธิบูรณนิเวศหรือว่าเอิร์ธนะคะระบุว่าจากการตรวจสอบพบร่องรอยเชื่อมโยงว่าคราบสีลุ้งคล้ายน้ำมันนี้มาจากบ่อฝังกบกากในพื้นที่ของบริษัทกรีนเอนไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดค่ะซึ่งมีใบอนุญาต105คัดแยกฝังกบสิ่งปฏิกูลและใบอนุญาต106นำน้ำมันหล่อลื่นหรือสารทำละลายมาผ่านกรรมวิธีเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทดแทนไหลเป็นแนวยาวกำลังไหลผ่านพื้นที่ของชาวบ้านบ้านสะมะเขือบ้านคูลำพันแล้วก็บ้านโคกวัดในพื้นที่อำเภอศรีมโหสถแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ทุ่งบางพลวงสิ่งที่น่ากังวลคือมันไม่ได้มีแค่จุด2จุดนี้ค่ะแต่ว่าดูเหมือนในพื้นที่มีโรงงานอีกเยอะเลยนะคะจากข้อมูลของบูรณนิเวศพบว่ามีจุดลักลอบทิ้งกากพิษและน้ำเสียในปราจีนบุรีกว่า67จุดก็สร้างความกังวลใจคุยเรื่องนี้กันต่อว่ามันจะเป็นความรับผิดชอบของใครและใครควรจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้นะคะวันนี้ออนไลน์ในรายการกับทนายใหญ่นะคะคุณชำนาญสิริรักษ์ทนายความและนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและคดีสิ่งแวดล้อมทนายใหญ่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: เมื่อวานทนายใหญ่โพสต์ค่ะวันนี้รายการของเราหยิบภาพมาคราบสีลุ้งที่ปราจีนบุรีฝากให้หน่วยงานรัฐเข้าไปตรวจสอบที่ผ่านมาเขาไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยใช่ไหมคะ
2: คือจริงๆอันนี้เป็นปัญหาที่ชาวบ้านในพื้นที่ปราจีนบุรีเขาตรวจสอบแล้วก็แจ้งขอให้ความช่วยเหลือมานะครับเพราะว่ามีการพยายามแจ้งไปที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรแล้วก็ไปพบกับอุตสาหกรรมจังหวัดโดยร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบโดยเร็วเนื่องจากชาวบ้านไม่สบายใจกับกังวลในปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าครับจนในที่สุดเขาก็เลยส่งข้อมูลมาให้ทางผมเนี่ยช่วยมีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้เป็นสาธารณะออกมาเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยตื่นแล้วก็มาช่วยกันทำงานครับปัญหาตอนนี้ค่อนข้างน่ากังวลมากครับ
1: ค่ะทีนี้มันเป็นภัยซ้อนภัยค่ะเดิมเป็นภัยปนเปื้อนในพื้นที่อยู่แล้วมาเจอกับภัยน้ำท่วมที่เป็นภัยเฉพาะหน้าเลี่ยงไม่ได้ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐที่ทนายใหญ่มองว่าต้องทำทันทีคืออะไรคะ
2: ครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าตัวบ่อฝังกบขยะแห่งนี้นะครับมันมีลักษณะของการตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มที่รับน้ำนะครับพอทีนี้เกิดการน้ําท่วมเนี่ยมันก็เกิดการน้ําที่ไหลบ่าเข้าไปในพื้นที่บ่อฝังกลบแล้วก็ชะเอาน้ําทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่โรงงานเนี่ยออกมาชาวบ้านก็กังวลครับว่าน้ําตรงนี้มีความปลอดภัยหรือไม่มีการปนเปื้อนอะไรบ้างนี่คือข้อห่วงกังวลซึ่งผมคิดว่าการแอคชั่นของหน่วยงานราชการเนี่ยควรจะต้องเข้าตรวจสอบโดยเร็วที่สุดนะครับคือจะมาอ้างว่าอยู่ในสถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยคงไม่ได้แล้วครับเพราะตอนนี้อาจจะต้องเข้าไปเพื่อควบคุมสถานการณ์หรือไปหาวิธีการทำการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับในเบื้องต้นก่อนนะฮะ
1: ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนอะไรในพื้นที่ใช่ไหมคะทนายใหญ
2: ่ยังไม่เห็นแอคชั่นอะไรจากทางส่วนราชการที่ชัดเจนนะครับ
1: ค่ะค่ะเทียบกับกรณีวินโปรเซสด้วยค่ะที่หนองพะวาที่ระยองซึ่งเดิมก็เป็นพื้นที่ปนเปื้อนอยู่แล้วยังขนความปนเปื้อนออกไปไม่หมดเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ยิ่งสร้างความกังวลใจทนายใหญ่มีข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ระยองไหมคะ
2: ครับจริงๆวินโปรเซสเป็นพื้นที่หนึ่งที่ผมเองก็เฝ้าระวังมาโดยตลอดนะครับหลังจากที่เกิดช่วงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากต่างๆเนี่ยก็ได้ติดต่อไปยังในพื้นที่แล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเราทราบอยู่ว่าปริมาณน้ำที่เป็นของเสียเนี่ยถูกกักเก็บอยู่ในพื้นที่วินโปรเซสเนี่ยยังมีอยู่ปริมาณมากทั้งที่เป็นสารเคมีแล้วก็อยู่ในบ่อที่เรียกว่าบ่อดำนะครับคือเป็นบ่อที่มีความเป็นกรดสูงเนี่ยผมเกรงที่สุดคือก็จะเกิดการปนเปื้อนออกสู่ภายนอกลักษณะของการไหลบ่าหรือล้นหรือฝายที่ทำอยู่พังทลายซึ่งผมคิดว่าปัญหาเหล่านี้เราปล่อยมานานเกินไปนะครับแล้วก็งบประมาณที่มีเนี่ยก็ได้แค่ย้ายของบางส่วนออกไปเท่านั้นเองก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ได
1: ้ค่ะค่ะขอคำถามสุดท้ายเลยค่ะคือถ้าเราจะปิดช่องโหว่ตอนนี้การจัดการทั้งกากอุตสาหกรรมการจัดการทั้งของเสียที่มันอาจจะมากับน้ำ

0: วมเนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงก่อนคะ
1: ถ้าแยกก่อนก็คือว่าประเด็นของน้ำท่วมเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันเปิดเผยขึ้นหรือมันก็เรียกว่ามันลอยตัวขึ้นมาให้เราทุกคนได้เห็นนะครับแต่ในความเป็นจริงในการจัดการเรื่องของกากของเสียอันตรายเนี่ยเรามีทั้งเรื่องของปัญหาคือการลักลอบทิ้งซ
0: ึ่
1: งเราก็จะเจออยู่ในจำนวนมากพอสมควรกับอีกอันนึงคือลักษณะของการที่ประกอบกิจการที่ถูกต้องนะฮะแต่ว่าขาดการกำกับดูแลหรือการควบคุ
0: ม
1: ซึ่งเวลาการดูแลอาจจะต้องแยกกันนะครับว่าถ้าเป็นสถานประกอบการที่มีการกำกับดูแลควบคุมเนี่ยผมคิดว่าความเข้มงวดในการตรวจสอบดูแลหรือการเลือกพื้นที่ในการที่จะประกอบกิจการเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับว่าควรจะตั้งอยู่ที่ใดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีประเด็นเรื่องของผังเมืองหรือความพร้อมของอุตสาหกรรมประเภทนี้แต่เราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันเลยแล้วในที่สุดเนี่ยอุตสาหกรรมประเภทนี้ก็เข้าไปอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของชุมชนนะครับหรือในพื้นที่ที่ว่าติดคลองอย่างโรงงานเนี่ยนะฮะก็อยู่ไม่ไกลจากคลองนะครับดังนั้นการปนเปื้อนเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้อีกประเภทหนึ่งคือการที่ลักลอบทิ้งเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานรัฐคงต้องกำกับดูแลทั้งสถานประกอบการต่างๆที่เป็นไม่ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆเพื่อคัดกรองนะครับแล้วก็ตรวจสอบที่สำคัญที่ผมมองคือหลายๆที่ที่ลักลอบทิ้งเรายังไม่พบการเอาไปกำจัดเลยนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่พอสมควรครับ
0: ค่ะก็ชัดเจนว่าก่อนจะอนุญาตให้ทำเนี่ยอาจจะต้องดูด้วยว่าไหวไหมแต่ภาพที่เกิดขึ้นที่ระยองและปราจีนวันนี้ต้องบอกว่าการกำกับดูแลไม่ให้มลพิษรั่วไหลน่าจะไม่ไหวอะค่ะทนายใหญ่ดังนั้นในยามนี้ต้องฝากคุณผู้ชมนะคะในยามที่ท้องถิ่นเผชิญกับภัยทางธรรมชาติการบริหารความเสี่ยงจากมลพิษอุตสาหกรรมไม่ควรต้องให้ประชาชนแบกรับแต่ฝ่ายเดียวจะยังคงติดตามเรื่องนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลารายการพร้อมทนายใหญ่และความกังวลใจจากพื้นที่สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงรอบเย็นนะคะเค้กกฤตฐาดีมีปฏิรบค่ะภัยพิบัติก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องที่ร้อนใจตอนนี้ของผู้ประสบภัยคือเรื่องการสื่อสารจากภาครัฐที่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมสูงมานานค่ะอย่างเช่นที่หมู่บ้านนักกีฬาชุมชนใหญ่ค่ะที่กลายเป็นเหมือนหมู่บ้านที่ถูกลืมความช่วยเหลือเข้าถึงน้อยค่ะเทียบกับความเดือดร้อนนี่เป็นเสียงสะท้อนจากคนในวงการน้ำหมึกค่ะอาจารย์ชมัยพรบางคมบางศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะคะที่อาจารย์ต้องทิ้งบ้านและสำนักพิมพ์เองก็มีหนังสือจำนวนมากได้รับความเสียหายค่ะบ้านนะบ้านเล็กใหญ่หรือก็คือบ้านครั้นจากนานก็โดยดิ้นถวิลหาด้วยเคราะห์ซ้ำน้ำมาพรากเราจากลายิ่งนานเหมือนยิ่งว่าภาพยิ่งชัดส่วนหนึ่งของบทกวีค่ะที่อาจารย์ชมัยพรบางคมบางศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์รายยาวเอาไว้ของจริงยาวกว่านี้อีกนะคะอยู่บนหน้า Facebook ค่ะแทนใจในวันที่ต้องทิ้งบ้านเข้าสู่วันที่5แล้วหลังบ้านพักค่ะที่หมู่บ้านนักกีฬาถนนกรุงเทพกรีฑาน้ำท่วมสูงค่ะเข้าไปในตัวบ้านเลยจนต้องเดินเท้าเป็นกิโลอบพยพไปอยู่บ้านลูกสาวค่ะซึ่งตรงนั้นพื้นที่สูงกว่านะคะและทำให้สำนักพิมพ์คมบางเองตอนนี้ประกาศงดการจัดส่งหนังสืออย่างไม่มีกำหนดค่ะนักเขียนอาวุโสยังโพสต์ความเห็นตั้งคำถามนะคะว่าประชาชนเดือดร้อนมหาศาลขนาดนี้นายกสั่งคนในเครื่องแบบที่มีอุปกรณ์พร้อมมาช่วยไม่ได้เลยหรือเห็นแต่ประชาชนเอกชนช่วยกันเองทุกหัวระแหงหรือเขาช่วยอยู่แต่ไม่มีใครโพสต์และเมื่อน้ำท่วมใหญ่ปี26ตัวเองยังจำความได้ค่ะว่าได้ปีนขึ้นรถทหารที่ออกมาวิ่งช่วยรถเมล์ตลอดเวลาเทียบกับสถานการณ์ในปีนี้นะคะอาจารย์ชมัยพรมองว่าความช่วยเหลือมาช้าและยังไม่ทั่วถึงค่ะอีกทั้งภาครัฐแทบไม่มีการสื่อสารกับคนที่ยังรอน้ำลดค่ะ
1: ถ้าสมมติว่ากทม.หรือคนที่รับผิดชอบออกมาอธิบายว่าที่ฝั่งตะวันออกมันไม่ลงเนี่ยเพราะอะไรเหตุผลคืออะไรแล้วฟังดูมีเหตุมีผลคนก็จะได้รู้สึกว่าเออจะได้เตรียมตัวถูกว่าอ๋อฉันต้องรับน้ำต่อไปอีกกี่วัน3วัน5วัน8วัน10วันเดือนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเหมือนมันเงียบมันอาจจะได้เห็นมากนะกทม.ก็โพสต์ของเขาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเวลาเขาโพสต์กทม.เขาโพสต์อ่ะมันจะเป็นแบบนี้น้ำลง21เขตน้ำยังอยู่อีก29เขตแล้วก็ทำลิสต์29เขตเราก็รู้แค่นั้นแต่เราไม่มันไม่มีวิธีที่จะทำให้ง่ายหรือทำให้เห็นชัดว่ามันคืออะไรแล้วตัวหน่วยเล็กๆที่เป็นตัวรองลงมาเนี่ยก็ต้องเข้ามาดูก็ต้องรู้เนาะไม่ใช่ปล่อยให้มันเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วคนอยู่ในภาวะที่มันสิ้นหวังปั่นป่วนไปทั่วไม่ใช่สื่อสารไม่เห็นอะไรใครมาชัดเจนตรงไหนเลยรถทหารอะไรก็น้อยกว่านะใครๆก็บอกว่าน้อยมันก็เราก็ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมมันก็ต้องดูแลเขาสิคนเขาจะเข้าจะออกนะหมู่บ้านนี้มีกี่จำนวนคนเท่าไหร่แล้วใครบ้างที่เขาจะออกไปตอนเช้าพี่โพสต์แล้วมีคนตอบมาว่าอ๋อหมู่บ้านเรามีรถทหาร1คันค่ะ
0: สำนักพิมพ์ในกรุงเทพส่วนหนึ่งก็ต้องประกาศพักการจัดส่งเช่นกันนะคะอย่างเช่นสำนักพิมพ์ทางอีสานค่ะตั้งอยู่ย่านรามอินทราซอย5แยก3โพสต์แจ้งว่าน้ำยังคงสูงเหนือเข่าภายในมีน้ำเข้าเล็กน้อยจึงไม่สามารถเปิดทำการได้ขออภัยนักอ่านที่สั่งหนังสือเข้ามาเมื่อสถานการณ์กลับมาปกติจะรีบจัดส่งหนังสือให้นักอ่านและสมาชิกเป็นอย่างแรกค่ะน้ำท่วมกรุงเทพ2569ยังกระทบไปถึงหอจดหมายเหตุของศิลปินแห่งชาติและกวีอังคารกัลยาณพงษ์นะคะตรงนั้นอยู่ในเขตน้ำท่วมหนักเลยค่ะงานเขียนบางส่วนเสียหายแต่ผลงานอีกชุดนึงก็รอดจากน้ำเพราะว่าถูกนำไปจัดแสดงที่นิทรรศการก่อนหน้านี้ค่ะลูกสาวเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้กำลังกอบกู้ความเสียหายหลังน้ำเข้าบ้านหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาค่ะน้ำเข้าบ้านสูงถึง50เซนติเมตรนะคะดูจากสายตานี่ระดับเข่าเลยค่ะนี่เป็นภาพและข้อมูลความเสียหายที่ส่งมาจากลูกสาวศิลปินแห่งชาติอาจารย์อังคารกัลยาณพงษ์นะคะลูกสาวคือคุณขวัญอ้อมแก้วกัลยาณพงษ์ค่ะรับสายผู้สื่อข่าวเมื่อช่วงเที่ยงขณะกำลังเร่งวิทย์น้ำออกจากบ้านโดยเล่าค่ะว่าตั้งแต่พ่อมีบ้านที่นี่ไม่เคยเกิดเหตุน้ำท่วมเข้าไปถึงด้านในแบบนี้มาก่อนสิ่งที่ไปกับน้ำค่ะมีทั้งงานเขียนและหนังสือบางส่วนที่ขนย้ายไม่ทันนะ คะส่วนผลงานชิ้นสำคัญไม่ได้รับผลกระทบค่ะจากภาพเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าหนังสือต่างๆเนี่ยแม้ว่าถูกยกขึ้นไปแล้วอะไปวางบนโต๊ะที่สูงหน่อยแต่ว่าจากนี้ยังต้องระวังปัญหาเชื้อราที่จะตามมากับความชื้นค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างกอบกู้นะคะจนต้องเนี่ยขึ้นเพจนะคะประกาศพื้นที่เข้าชมว่าปิดค่ะยังไม่มีกำหนดค่ะที่ตรงนี้คือบ้านที่กวีและศิลปินใหญ่พำนักและสร้างสรรค์ผลงานจนวาระสุดท้ายก่อนรีโนเวทค่ะเป็นหอจดหมายเหตุและผลงานของอังคารกัลยาณพงษ์ค่ะตั้งอยู่ตรงถนนพระราม9ซอย59ค่ะติดศรีนครินทร์สวนหลวงโดยเขตสวนหลวงค่ะได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยหรือเขตน้ำท่วมหนักนั่นเองค่ะโดยหลังวงการศิลปะทราบข่าวนะคะก็มีความเห็นจากแฟนเพจที่อยากส่งความช่วยเหลือหรือว่าขอโอนเงินสนับสนุนค่ะแต่ว่าแอดมินก็เข้าไปตอบนะคะยืนยันว่าทาง Archive เนี่ยจะดำเนินการเท่าที่พอจะทำได้ก่อนค่ะส่วนภาพสเกจงานวรรณกรรมและจดหมายเหตุบางส่วนของอาจารย์อังคารกัลยาณพงษ์ที่กำลังเห็นอยู่บนหน้าจอนะคะนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รอดจากน้ำท่วมกรุงเทพ2569ค่ะเพราะว่าถูกนำมาจัดแสดงนะคะอยู่ที่ JWD Art Space อยู่ตรงซอยจุฬาลงกรณ์16ค่ะเป็นนิทรรศการทานเก่าและกลายกลับซึ่งยังเข้าไปชมได้นะคะตอนนี้เปิดให้เข้าชมถึง25ตุลาคมนี้ค่ะการฝ่าฟันเส้นทางดนตรีมายาวนานค่ะทำให้นักร้องสาวฝ้ายสัจจาพันพุกค่ะเธอได้ทั้งโอกาสและก็ประสบการณ์นะคะในฐานะนักร้องนำของบูมบูมแคสค่ะวง EDM สุดฮิตแต่ว่าน้อยคนจะรู้ค่ะว่าเบื้องหลังแสงไฟบนแดนซ์ฟลอร์และภาพลักษณ์ที่หวือหวาเธอเองมีภาระค่ะที่ต้องแบกทั้งความฝันของตัวเองทั้งครอบครัวของเธอด้วยจนถึงวันที่เธอตั้งคำถามนะคะว่าจะสู้แบบเดิมไปเพื่ออะไรติดตามในดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะ
2: ตอนนั้นที่เราพยายามพิสูจน์ตัวเองแล้วไม่มีความสุขเลยถึงแม้ว่าหน้าเวทีมันจะดูเหมือนเราแบบเพอร์เฟกต์สวยงามหรือว่าดูเหมือนเรามีความสุขไปเจอผู้คนจริงๆข้างในมันไม่มีความสุขเพราะเรารู้สึกว่าอันนี้มันใช่ตัวเราจริงๆหรอเราเป็นใครอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่ทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมเราต้องอยากเป็นเหมือนคนอื่นทำไมต้องอยากพิสูจน์ตัวเองมันเหนื่อยเหลือเกิน

เราไม่สามารถทำงานอย่างอื่นอะไรได้เลยก็คือชอบร้องเพลงเราต้องเป็นนักร้องพยายามไปทำงานอื่นๆมาแล้วเป็นเซลล์เป็นนู่นเป็นนี่เป็นผู้ช่วยหมอฟันเป็นอะไรมาแล้วมันก็ไม่มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ฝ้ายก็เลยเริ่มต้นจากการไปออดิชั่นเพื่อที่จะไปเป็นนักร้องกลางคืนมันคือโอกาสที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตฝ้ายแล้วแหละเพราะว่าฝ้ายก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าก็จะมีโอกาสได้มาอยู่กับ EDM band number 1ของประเทศไทยโปรไฟล์เราห่างไกลด้วยแล้วเราเองตัวเราก็อยู่มาเก๊าด้วยไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเมืองไทยแล้วมาทำอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เราก็คว้าโอกาสนั้นไว้เพราะเรารู้สึกว่ามันก็คืออะไรใหม่ๆในชีวิตเราแล้วมันก็เป็นอีกก้าวนึงที่เราจะได้ไปเรียนรู้การทำงานกับคนที่เขาเก่งอยู่แล้วมีชื่อเสียงอยู่แล้วเลยนะ

เราสู้ด้วยตัวเองมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคือนอกจากที่เราจะต้องสู้เพื่อความฝันของตัวเองแล้วเรายังต้องสู้เพื่อความฝันของคนในบ้านด้วยก็คือฝ้ายมีแม่แล้วก็มีน้องใช่ไหมคะคือด้วยความที่ครอบครัวมีปัญหาก็ทำให้เราต้องดูแลครอบครัวมาตั้งแต่เล็กแล้วเราก็ต้องหาเงินด้วยทำนู่นทำนี่หาเงินมาดูแลน้องดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นมันเหมือนแบกอะไรไว้หนักมากๆทั้งที่ตัวเองก็มีความฝันคือเราแบกความฝันตัวเองแล้วเราก็ต้องแบกภาระที่เรามีด้วยอย่างน้อยถึงบูมบูมแคทอาจจะไม่ได้ไปต่อในแบบที่เราตั้งใจไว้แต่มันเป็นช่วงเวลาทำให้ไฟได้เจอตัวเองเหมือนได้คนพบตัวเองแล้วก็ได้คนพบอะไรอีกหลายๆอย่างจากการที่อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับวง

พลงนี้มันค่อนข้างที่จะทำให้ฝ้ายนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านอะไรมามากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความทุกข์ความเหนื่อยล้าอะไรในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอะคำว่าไม่เป็นไรของแต่ละคนอะความหมายมันไม่เหมือนกันนะที่อาจจะกัดฟันพูดแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแต่ความหมายข้างในใจคือเป็นแหละแต่ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้อะไรเงี้ย

ก็คือเรื่องนี้แหละค่ะสิ่งที่เราทำได้ก็แค่บอกตัวเองไม่เป็นไรจริงๆกัดฟันก็เป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่เราเห็นแม่เราต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่มันยากลำบากมาตลอดหลายๆปีหลายครั้งมากที่ต้องใช้คำนี้เยียวยาตอนแรกเราได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาเรายังมีพลังใจเรายังมีกำลังใจแต่ว่าพอเราห่างกับเขาออกไปค่ะแย่มากคือการที่เห็นแม่กับน้องต้องเขาต้องลำบากในที่ที่เขาต้องไปอยู่แล้วเขาลำบากกว่าเราอะแต่เขายอมที่จะลำบากเพื่อที่อยากจะให้เราอะเบาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากตรงนั้นเราก็ได้เห็นความรักที่เรามีต่อแม่ต่อน้องแล้วก็ได้เห็นความรักที่เขามีกับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยขอติดชู้หน่อย แต่ข้างนอกก็ยังสู้อยู่หมายถึงชีวิตภายนอกก็ยังสู้อยู่แต่ภายในอ่ะเราพาตัวเองออกมาจากความทุกข์ต่างๆได้แล้ว

ุกวันนี้ฝ้ายไม่ได้อินกับการต้องเป็นคนดังหรือการต้องมีเพลงดังหรือการต้องไปทำงานกับศิลปินดังๆก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะเราเริ่มรู้สึกว่าเราได้ทำงานกับคนที่เรารักกับเพื่อนเราพี่เรากับคนที่คุยกันเข้าใจไม่มีตังค์ใช่ไหมเออแต่ต้องสู้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีความสุขกว่าเราต้องเลิกคิดว่าเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นหรือใครรู้ว่าเราเก่ง

เราแค่ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราถนัดที่สุดแล้วก็เลิกพิสูจน์ตัวเองแต่เป็นตัวเองดีกว่าไม่ต้องไปพิสูจน์ว่าเราเป็นใครอะไรหรอกเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารัก

0: สวัสดีครับได้เวลาไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของป่าธรรมชาติในประเทศเช็กเกียกันครับซึ่งที่นี่เนี่ยเปรียบเหมือนเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายเลยก็ว่าได้ครับโดยเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวนะครับผ่านการเล่าเรื่องของนกเรเวนที่เป็นสัตว์ที่ได้ชื่อว่ากินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ปรับตัวได้เก่งมากและในป่านี้นะครับก็ยังมีสัตว์อีกหลากหลายชนิดด้วยกันครับที่ล้วนใช้ชีวิตยากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศครับนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องราวความน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติอีกมากมายที่สามารถพลิกฟื้นป่าขึ้นมาใหม่หลังจากถูกเผาทำลายโดยไฟป่าครับแต่ก็ยังมีข้อกังขานะครับว่าธรรมชาติเนี่ยจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงขึ้นนี้ได้อีกนานแค่ไหนกันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ The Raven's Tale เรื่องเล่าในป่าของเช็กเกียครับ
1: Once upon a time, there was a land of raw, wild beauty. They say that giants shaped it and breathed special magic into every stone, every living thing. It was a wonderful place.The seasons came and went, and with them the sun, rain, and snow. Humans also lived in this country. According to legend, they came with old father Czech. From then on, the land was known as Czechia. I know it put a spell on poets and writers.Bewitched by the magic of nature, they dreamed up fantastic stories of giants, dwarves, witches, and wizards. In those stories, animals talk like people and behave like them too. There are cunning and kindly ones.Some are greedy, others evil, and there are those who are both clever and devious. And if they haven't died out, they're all still here, living happily ever after. But an evil curse fell on the world, and it changed everything. I am a raven, and this.Is my tale. Like all fairy tales, this one begins with the magic words, "Once upon a time, there was a forest, a masterpiece of nature. The animals and plants seemed."Invisibly linked, from the smallest to the biggest, each had its place.

ashes, death, desolation. But not all life had disappeared.

0: คุณผู้ชมครับเรเวนเป็นนกชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงอีกานะครับแต่พวกมันมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีอายุไขระหว่าง10ถึง15ปีแล้วก็ยังเคยพบนกเรเวนเนี่ยที่มีอายุมากที่สุดที่ได้ทำการบันทึกเอาไว้ว่ามีอายุถึงประมาณ40ปีเลยทีเดียวครับนกเรเวนนะครับเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการหาแหล่งอาหารได้ด้วยตนเองครับแล้วก็มีการศึกษาค้นพบด้วยนะครับว่านกเรเวนเนี่ยและอีกานั้นเป็นนกที่มีความเฉลียวฉลาดมากที่สุดในโลกครับน่าสนใจมากทีเดียวครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อนะครับอาจจะมีข้อเสนอแนะข้อแนะนำข้อติชมรายการก็อย่าลืมนะครับส่งเข้ามาได้ตลอดเวลาที่ Facebook นะครับในแฟนเพจของเรานั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้ทุกเมื่อนะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเรายังคงมีสารคดียอดเยี่ยมชวนให้ติดตามชมกันอย่างแน่นอนอีกมากมายส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับกับรายการท่องโลกกว้างของเราแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม3ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

0: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
1: ลูกปากก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
2: นี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
0: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
3: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
4: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
5: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิม
6: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
7: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
8: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
9: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
8: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
0: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้ดังนี
3: ้พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
0: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อเชื่อคุณไหม

0: ามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
2: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
3: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
4: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
3: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุก

0: ับคนข่าวไทย PBS
1: การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
2: สี
3: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที่
1: ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

0: กังวลจนว่าตอนนี้มันลงแล้วใช่ไหมกลัวมันจะขึ้นอีกตอนนี้ก็เลยยังไม่ขนของลงก็รอให้มันพ้นไปก่อนค่อยขนลง
1: อยากให้ยุบตั้งแต่วันนี้แล้วแหละแต่เขาว่ามันจะมาอีกอย่างนี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ตอนนี้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ในความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมครับน้ำท่วมเนี่ยเป็นปัจจัยหลักมาจากน้ำเหนือ2สายด้วยกันครับที่ตอนนี้หลากลงมายังพื้นที่ภาคกลางครับ
1: วันนี้เราจะกางให้คุณผู้ชมเห็นภาพก่อนนะคะว่าในภาพรวมของทั้งประเทศตอนนี้มีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงจุดไหนวิกฤตอยู่บ้างจุดไหนที่มีคำเตือนให้เฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะเพื่อฉายให้เห็นภาพรวมทั้งหมดก่อน
0: ครับ
1: เริ่มต้นจากแผนที่ของเราเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมดิฉันชวนดูจากตอนบนก่อน
0: ครับ
1: ก็คือน้ำเหนือเนี่ยนะคะโฟกัสที่แม่น้ำปิงก่อนเลยตอนนี้น้ำปิงค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีฝนตกด้านบนนะคะฝนตกในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์มีมวลน้ำอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์และคาดว่ามวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยค่ะตัวเลขการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ตัวเลข 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ว่าทางสทนชจะเสนอให้เพิ่มการระบายน้ำปรับเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่ารองนายกทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งดูแลเรื่องน้ำยืนยันอยากให้คงอัตราการระบายน้ำเอาไว้ที่ 2,200 นะคะให้ได้แค่นี้เพราะว่าเป็นห่วงพื้นที่ท้ายน้ำ อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำที่ปรับเพิ่มขึ้นทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไล่มาตามพื้นที่สีเขียวเลยนะคะก็จะลงมาที่แม่น้ำป่าสัก

0: ปรากฏว่าแม่น้ำป่าสักเยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารับน้ำอยู่ก่อนหน้านี้นะคะทำให้มีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมก่อนหน้านี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทำหน้าที่ในการหน่วงน้ำเอาไว้ค่ะเพราะว่าเป็นห่วงพื้นที่ท้ายน้ำแต่ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำเต็มความจุนะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ความจุอยู่ที่102%ทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำลงมานะคะก็จำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำสูงสุดคาดว่าไม่เกิน400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตัวเลขนี้จะเริ่มระบายกันวันที่2ตุลาคมแล้วก็จะระบายไหลลงสู่เขื่อนพระราม6นะคะทีนี้จุดสำคัญมันก็จะทำให้แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบไหลมาเจอกันก็คือทั้งเจ้าพระยาแล้วก็ป่าสักเนี่ยนะคะจะมาเจอกันที่ท้ายน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวอีกสักครู่นึงคุณสุพัชชาผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานพื้นที่ท้ายน้ำพื้นที่รับน้ำจากเขื่อนพระราม6อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่จุดนั้นมีคำเตือนถ้ามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำแล้วชุมชนท้ายน้ำที่รับน้ำจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่หนึ่งติดตามรายละเอียดกันนะคะ
1: น้ำเหนือสองสายครับที่มารวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแน่นอนครับมันก็จะหลากลงมาในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ด่านหน้าก่อนถึงจังหวัดกรุงเทพมหานครครับนั่นก็คือปทุมธานีนะครับที่ปทุมเนี่ยท่านผู้ชมจะเป็นด่านแรกครับในการรับน้ำจากน้ำเหนือทั้งสองสายที่บรรจบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งตอนนี้ปทุมธานีต้องเร่งระบายน้ำทั้งคลองระพีพัฒน์แล้วก็คลองรังสิตครับปกติเนี่ยท่านผู้ชม2คลองนี้การระบายน้ำมันต้องตัดน้ำออกทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยแต่ตอนนี้มันไม่ง่ายฮะการผันน้ำออกฝั่งตะวันออกเนี่ยไปทางนครนายกนครนายกก็น้ำท่วมอยู่ครับดังนั้นจึงมีความพยายามในการจะตัดเข้ากรุงเทพนิดนึงก่อนจะผันไปทางบางปะกงแล้วก็ลงไปอ่าวไทยแต่การที่จะผ่านน้ำผ่านกรุงเทพเนี่ยท่านผู้ชมผ่านคลองสาขาต่างๆไม่ง่ายครับตอนนี้มีเสียงคัดค้านจากคนในพื้นที่ทำไมพวกเขาต้องรับน้ำทำไมพวกเขาจะต้องมาอยู่กับน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่มีนบุรีสายไหมหนองจอกพื้นที่เหล่านี้แหละครับที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันว่าจะยอมให้น้ำผ่านลงไปหรือไม่อีกลุ่มน้ำหนึ่งที่เราจับตาวันนี้ครับก็คือลุ่มน้ำแม่กลองนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสาเหตุหลักๆที่น้ำแม่กลองตอนนี้วิกฤตก็คือต้นน้ำครับอยู่ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์หรือว่าเขื่อนเขาแหลมที่กาญจนบุรีเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้พื้นที่ท้ายน้ำครับตั้งแต่เขื่อนแม่กลองเขื่อนแม่กลองเนี่ยอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับไล่ไปจนถึงราชบุรีแล้วก็ไปที่สมุทรสงครามลงอ่าวไทยดังนั้นพื้นที่ตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งสิ้นคนในพื้นที่ฟังข่าววันนี้อาจจะดีใจฮะท่านผู้ชมครับเพราะเขื่อนแม่กลองเขาปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,200 แต่ไว้วางใจไม่ได้บอกเลยคนท้ายเขื่อนนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพราะมันจะมีน้ำก้อนใหม่จากเขื่อนวชิราลงกรณ์อีก2ก้อนครับที่จะไหลมาที่เขื่อนแม่กลองดังนั้นคนลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยยังต้องเจอกับน้ำท่วมไปอีกพักใหญ่ๆเลย
0: วันนี้ทีมข่าวไทย PBS ของเรายังกระจายปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ในหลายๆจุดครอบคลุมในลุ่มน้ำสำคัญจุดสำคัญที่เราแจ้งเตือนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมอีกสักครู่นึงจะรายงานสดเข้ามาหลายจุดเลยนะคะคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าจะระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยท้ายเขื่อนพระราม6เป็นอย่างไรชาวบ้านที่นั่นต้องอพยพด้วยนะคะอีกสักครู่นึงจะติดตามรายงานสดเพราะว่าตามคำเตือนบอกว่าน้ำจะยกตัวสูงขึ้นประมาณ1เมตรคุณคำคุณไปอยู่ที่ปทุมธานีเรารับน้ำเหนืออยู่ค่ะคุณรัตนกรโต๊ะหมัดปราจีนบุรีจุดนี้ก็น่าห่วงน้ำเยอะอยู่แล้วมีการอพยพผู้ป่วยด้วยส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทั้ง3ท่านคุณชาติชายปักหลักอยู่ที่เขตสายไหมคุณออนอุตสาเดี๋ยวจะรายงานจากเคหะร่มเกล้าและคุณเจษดารายงานมาจากเคหะคลองจันชาวบ้านที่นั่นก็ยังเดือดร้อนอย่างหนักค่ะ
1: ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยครับต้นน้ำกาญจนบุรีคุณพักวัตรยังอยู่ที่การนะครับคุณพัทราชวนชมเนี่ยอยู่ที่ราชบุรีและท้ายน้ำครับสมุทรสาครคุณวันนิสานะครับอยู่ที่สมุทรสาครครับส่วนน้ำเพชรแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยเรายังมีคุณทอฝันช่วยชูนะครับเกาะติดสถานการณ์ที่นั่นหลังจากเขื่อนแก่งกระจานน้ำล้นสปีลเวย์ตามที่เราคาดการณ์กันไว้ตอนนี้ท้ายเขื่อนท่วมละแต่ยังโชคดีว่ามีการอพยพผู้คนออกไปก่อนหน้านี้แล้วครับ
0: นี่คือภาพรวมนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกสักครู่หนึ่งเราจะเจาะลึกลงไปในรายพื้นที
1: ่
0: รายลุ่มแม่น้ำแล้วก็จะชี้ให้เห็นกันชัดๆพื้นที่ที่มีคำเตือนที่บอกว่าจะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าต้องรับน้ำจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำคือจุดไหนกันบ้างนะคะไล่กันที่ลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคตะวัน

0: ตกกันก่อนในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงไปแล้วค่ะหลังฝนเริ่มซาแต่ว่าบางจุดปรากฏว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์กลับมาใช้งานได้ในบางส่วนนะคะอำเภอศรีสวัสดิ์เองบางพื้นที่ตอนนี้น้ำกัดเซาะสะพานขาดจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้โดรนมาช่วยในการส่งถุงยังชีพให้กับชาวบ้านค่ะเจ้าหน้าที่ใช้โดรนส่งมอบถุงยังชีพยารักษาโรคจำนวน30ชุดค่ะเอาไปมอบให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านตีนตกพื้นที่หมู่ที่1ตำบลเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะคะหลังจากสะพานที่ใช้ในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านถูกน้ำป่ากัดเซาะจนสะพานขาดเป็นระยะทางกว่า30เมตรและนั่นทำให้ชาวบ้านรวมแล้ว28หลังคาเรือนไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้คล้ายกับการติดเกาะค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถเดินทางเข้าถึงพื้นที่ได้ด้วยเช่นกันการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปก็เป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนนี้เป็นภาพมุมสูงคุณผู้ชมในอำเภอสังขละบุรีนะคะก็จะเห็นว่าระดับน้ำซองกาเลียบริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญค่ะกำลังหลากเข้าท่วมชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญและชุมชนริมน้ำได้รับผลกระทบแล้วตอนนี้161หลังคาเรือนวันนี้เจ้าหน้าที่วัดระดับน้ำบริเวณกลางสะพานซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดพบว่าเหลืออีกประมาณ1เมตรระดับน้ำก็จะแตะถึงพื้นสะพานนะคะแต่ว่าเวลานี้ยังเปิดสะพานให้ชาวบ้านใช้ในการสัญจรได้ตามปกติชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำมามากกว่าปีที่แล้วค่ะทำให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำโดยเฉพาะตอนกลางคืนปัญหาก็คือไฟฟ้าถูกตัดกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันมา3วันแล้วค่ะ
1: ของ
2: คุณ
1: ยายของ
2: ครับตอนคืนน้ำยังขึ้นไหมครับเมื่อคืน
1: ขึ้น
2: ขึ้นเยอะขึ้นเยอะไหมลุง
1: คืบหนึ่ง
2: ประมาณคืบหนึ่งเนาะแล้วตอนนี้อยู่ยังไง
1: อยู่แบบนี
2: ้
1: ลำบาก
2: ลำบากกลางคืนไฟไม่มา
1: ไม
2: ่มีไฟใช้ด้วยครับกี่คืนแล้วที่ไม่มีไฟ
1: สามคืน
2: สามคืนแล้วครับ
1: มันตัด
2: มันถูกตัดครับไฟไม่มาเลย
1: กลัวมันช็อตแหละแบบนี้ก็แหละมันตัดไป
3: ทีมข่าวครับลงพื้นที่บริเวณจุดเล่นน้ำซองกาเลียนะครับอยู่ที่หนองลูครับซึ่งเป็นจุดต้นน้ำซองกาเลียก่อนจะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์บริเวณสะพานมอญนะครับปรากฏว่าตอนนี้ที่สะพานมอญเนี่ยเจอว่าระดับน้ำซองกาเลียลดลงจากวันที่27กันยายนครับตอนนี้น้ำลดลงไป 2-3 เมตรสังเกตนะครับเพราะในพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาเติมครับสภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นวันแรกในรอบสัปดาห์นะครับส่วนปัญหาระบบการสื่อสารและสัญญาณโทรศัพท์ครับตอนนี้เริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วในบางจุดหลังระบบล่มนานกว่า15ชั่วโมงครับเนื่องจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะครับทำให้ต้นไม้หักโค่นและเสาไฟฟ้าล้มทับสายสื่อสารเสียหายกว่า30จุดตลอดแนวทางหลวงหมายเลข323พื้นที่ทองผาภูมิสังขละบุรีครับ
0: สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมของกาญจนบุรีนะคะตอนนี้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งหมด13อำเภอชุมชนได้รับผลกระทบ 9,635 ครัวเรือนนะคะเกือบหมื่นครัวเรือนบ้านเรือนเสียหาย 4,000 กว่าหลังคาเรือนทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหายไปด้วยกว่า 30,000 ไร่แม้ว่าปัจจุบันในพื้นที่จะไม่มีฝนตกลงมาเติมระดับน้ำเริ่มทรงตัวและบางจุดเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะจุดที่มีประกาศเฝ้าระวังคือริมแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองค่ะเพราะว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแม่กลองยังปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะ
3: หัวใจสำคัญของสถานการณ์น้ำภาคตะวันตกครับตอนนี้ก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่เป็นต้นน้ำในกาญจนบุรีซึ่งจะผ่านน้ำลงไปที่เขื่อนแม่กลองอยู่ในกาญจนบุรีเหมือนกันแล้วก็ส่งผลกระทบต่อท้ายน้ำตั้งแต่ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับเมื่อสักครู่เราเห็นสถานการณ์ต้นน้ำแล้วเริ่มคลี่คลายลงมาบ้างนะครับแต่ที่แม่กลองเป็นอย่างไรติดตามกับคุณภควัตชมศรีครับ
4: คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือประมาณสัก5โมงเศษๆนะครับท้องฟ้าในจังหวัดกาญจนบุรีก็คือตัวอำเภอเมืองแล้วก็ตัวอำเภอท่าม่วงนั้นก็มีฝนถล่มลงมาอย่างหนักต่อเนื่องครับแล้วก็เพิ่งจะสาลงไปประมาณไม่ถึง10นาทีนี้เองครับพื้นที่ที่ผมอยู่ก็คือเขื่อนแม่กลองในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีจุดนี้ต้องมีการเฝ้ารองเป็นพิเศษครับเพราะว่ารับมวลน้ำขนาดใหญ่จากแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่ตอนบนของจังหวัดนะครับที่จะไหลมารวมกันที่เป็นแม่น้ำแม่กลองในบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จะไหลผ่านลงไปด้านล่างที่จะมี3

0: จังหวัดท้ายน้ำก็ได้รับผลกระทบครับอุปสรรคสำคัญในเขื่อนท่าม่วงตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานั่นก็คือกระแสน้ำเมื่อมารวมเป็นเส้นทางเดียวกันก็คือแม่น้ำแม่กรองปรากฏว่าความรุนแรงของน้ำนั้นได้พัดพากระชังปลาทับทิมจำนวนมากกว่า50หลังครับพัดพามากองที่บริเวณเขื่อนแม่กรองตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนั่นเป็นอันตรายในการระบายน้ำและอาจจะทำมีผลกระทบต่อโครงสร้างของเขื่อนแม่กรองครับบ้านหลังนี้นะครับก็คือแพสำนักงานกระชังปลาที่จุดเดิมนั้นอยู่บริเวณใกล้วัดดังโนหรือว่าวัดมโนธรรมารามครับตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงครับห่างออกจากบริเวณนี้ประมาณ3กิโลเมตรครับกระแสน้ำได้พัดพาจนลอยมาติดตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ซึ่งต้องพยายามลากให้พ้นทางน้ำไหลและยิ่งปล่อยไว้อาจจะอันตรายต่อโครงสร้างเขื่อนแม่กรองครับไม่ใช่แค่แพพักนะครับมีกระชังปลาหลายแห่งนะครับที่ขาดจากเชือกโยงนะครับลอยมาติดยังไม่ได้เอาออกครับมีทั้งถังน้ำความจุ200ลิตรที่ใช้เป็นทุ่นลอยโครงสร้างเหล็กตะข่ายกระชังนะครับติดรัดอยู่กับประตู3บานทำให้สำนักงานชลประทานที่13นะครับไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้เต็มที่ครับตัวเลขการระบายน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้จึงอยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเปิดประตูแบบแขวนบานได้4บานครับส่วนอีก3บานซ้ายมือนั้นที่มองจากท้ายเขื่อนยังปิดอยู่ครับเพราะว่ากระชังปลาไปติดขวางแต่การระบายน้ำด้วยตัวเลขนี้ทางการประกาศแล้วว่าจะกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ3จังหวัดก็คือกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามครับส่วนปริมาณน้ำที่ทยอยไหลมาจากแม่น้ำด้านบนนะครับก็คือแควน้อยและแควใหญ่ตอนนี้ลดระดับลงแล้วนะครับโดยสำนักงานชลประทานที่13รายงานว่าจะทรงตัวแบบนี้แล้วค่อยๆลดลงใน 3-5 วันครับเมื่อวานนี้นะครับมีคำถามจากประชาชนในอำเภอไซโยนะครับต่อหน่วยงานในจังหวัดว่าไม่พร้อมที่จะรับมือกับปริมาณฝนหรืออย่างไรนะครับทำให้ครั้งนี้น้ำท่วมมากกว่าที่เคยพบมานะครับเรื่องนี้ผมสอบถามไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้ชี้แจงระหว่างไปเยี่ยมประชาชนที่บ้านทุ่งกลางยางจุดที่น้ำป่าไหลตัดถนน323ไซโยทองผาภูมินะครับซึ่งผู้ว่าเองก็ระบุว่าถ้าจำเหตุการณ์น้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ช่วงกลางปีนี้ได้นะครับมีการพร่องน้ำจนเห็นพื้นที่วัดชุมชนเก่านี่คือการเตรียมตัวล่วงหน้าไว้แล้วครับแต่ว่าปริมาณฝนที่มามากตกต่อเนื่อง3วันติดตั้งแต่วันศุกร์ที่25กันยายนโดยตัวเลขไทยวอเตอร์นะครับรายงานวันที่28กันยายนฝนตกสะสมถึง 241.2 มิลลิเมตรครับมากที่สุดของประเทศน้ำที่ท่วมจึงเป็นน้ำนอกระบบไหลจากภูเขาครับ
1: ในส่วนของถามว่าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยคงได้เคยเห็นมาช่วงสักหลายเดือนก่อนเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะมีการระบายน้ำออกจนเห็นอะไรอะร่องรอยประวัติศาสตร์ต่างๆก็อันนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการมีผลต่อเนื่องถึงการจัดการน้ำในวันนี้ตอนนั้นคือเขื่อนเขาก็มีการระบายน้ำออกเพื่อดูแลซ่อมบำรุงประจำวงรอบก็ระบายไปจนหมดจังหวะที่ดีมากเมื่อมีฝนหรือพายุก้อนใหญ่นี้เข้ามาเนี่ยทำให้เขื่อนมีสามารถกักเก็บน้ำในรอบนี้เอาไว้ได้แต่เมื่อไอ้รอบเนี้ยมันมาเติมให้มากยิ่งขึ้นก็มีผลให้การบริหารรอบเนี้ยคือว่าเรายืดเวลาในช่วงของการที่จะมีผลกระทบต่อความจุของเขื่อนได้พอสมควรเลยทีเดียว
0: ถ้าดูตามข้อมูลที่เป็นข้อกังวลตามข้อมูลของผู้ว่ากาญจนบุรีนะครับในตอนนี้ก็คือน้ำที่ไหลเพิ่มเติมจากภูเขาซึ่งขนาบข้าง2ฝั่งทั้งแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ซึ่งจะมาไหลรวมที่แม่น้ำแม่กลองนะครับผ่านเขื่อนแม่กลองในอำเภอท่าม่วงซึ่งเป็นด่านสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับถ้าอิงจากข้อมูลที่เราได้คุยกับทางผู้ว่ากาญจนบุรีนั้นตอนนี้ปริมาณน้ำในระบบที่ไหลในแม่น้ำต่างๆนะครับเป็นค่อนข้างจะอยู่ในปริมาณที่เป็นลักษณะของน้ำล้นตลิ่งนะครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือน้ำจากภูเขาด้านข้างที่เป็นลำห้วยสาขาต่างๆนะครับที่จะไหลลงมาไม่หมดแต่ก็จะทุเลาลงเรื่อยๆครับซึ่งก็จะเข้าระบบในแม่น้ำแม่กลองครับที่จะลงไปท้ายเขื่อนครับ
2: ขอบคุณครับคุณภควัตครับ
3: อย่างที่คุณภควัตรายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองจากกระทบ3จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามนะคะไปกันที่จังหวัดราชบุรีตอนนี้ชุมชนรอบวัดมหาธาตุอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองเลยนะคะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรหลังเขื่อนแม่กลองเพิ่มการระบายน้ำตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณภัทราชนชมรายงานสดเข้ามาจากเทศบาลเมืองราชบุรีคุณภัทราเชิญค่ะ

0: ค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะจะกลับไปติดตามรายละเอียดกับคุณพัทรานะคะที่ตอนนี้ปักหลักอยู่ที่ชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองนะคะก็จะฉายให้เห็นภาพมุมสูงของแม่น้ำแม่กลองที่ไหลเข้าท่วมชุมชนอยู่รอบๆวัดมหาธาตุวรวิหารแล้วก็อยู่ในตัวเมืองด้วยนะคะชีวิตของชาวบ้านที่นั่นตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวเข้ากับผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นแล้วพร้อมๆกับการเข้ามาช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่นด้วยนะคะมีการขนย้ายแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงด้วยอีกสักครู่หนึ่งจะกลับไปติดตามบรรยากาศกันค่ะ
1: จากราชบุรีเราจะข้ามไปที่ท้ายน้ำเลยนะครับที่สมุทรสงครามครับตอนนี้คุณวันนิสาอยู่ในพื้นที่ครับเชิญครับ
2: ค่ะสำหรับจุดที่ที่ฉันยืนนะคะก็คือคลองระบายน้ำค่ะของบางแวกนะคะต้องบอกค่ะว่าจุดนี้เป็นจุดรับน้ำค่ะจากคลองโดยของเขื่อนมาแม่กลองโดยตรงนะคะก่อนที่มวลน้ำทั้งหมดค่ะจะไหลลงสู่คลองดำเนินสะดวกค่ะซึ่งบริเวณจุดนี้นะคะจากการที่ลงสำรวจตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะพบว่าชาวบ้านได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่ามีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะทีมข่าวไทย PBS ค่ะลงพื้นที่สำรวจชุมชนตลอดเก่าบางนกแควกตำเภอของบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นชุมชนริมน้ำแม่กองตอนที่เข้าไปสำรวจนะคะพบว่าระดับน้ำประมาณหัวเข่าและยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องชาวบ้านเล่าค่ะว่าน้ำท่วมครั้งนี้มีความรุนแรงใกล้เคียงกันเมื่อปี2539อย่างบ้านหลังนี้เปิดขายอุปกรณ์ก่อสร้างเบ็ดตกปลาและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆสินค้าบางส่วนถูกน้ำท่วมเสียหายเจ้าของบอกว่าแม้จะมีการแจ้งเตือนภัยแต่น้ำมาเร็วเก็บของไม่ทันจำใจต้องปล่อยสินค้าเสียหาย
3: แต่ณปัจจุบันนี้ถนน2ฝั่งเราทำสูงขึ้นฉะนั้นน้ำจะดันไปทางนั้นเยอะสมัยก่อนปี39น้ำยังไม่ล้นสปริงเวย์วัดเจริญนะคะแต่ปีนี้ล้นแล้วค่ะสมุทรสาครเขาก็ตื่นตัวกันเต็มที่นะคะพวกในคลองก็เตรียมตัวเถอะค่ะอย่าให้เกิดเหตุเรือวิ่งแล้วยิงกันตายกันขึ้นอีกเลยนะคะ
4: แสดงว่ามวลน้ำตรงนี้จะเข้าไปที่สมุทรสาครแน่นอนพี่
3: เข้าแน่ค่ะตอนนี้เข้าแล้ว
4: แล้วด้วยใช่ไหม
3: คะค่ะเพราะจะเข้าไปทางนี้แหละค่ะอ
4: ยากให้เขาตื่นตัวยังไงตอนนี
3: ้ช่วยเถอะค่ะดูแลกันเถอะว่าอันนี้เราขนาดว่าเราเตรียมตัวกันมา 2-3 วันเรายังเป็นสภาพนี้นะคะถ้าคุณไม่เตรียมตัวเลยคุณอาจจะเจ็บยิ่งกว่าเราขนาดว่าเราเคยเจ็บมาแล้วทั้ง5 ปี 5 ปีก่อนเนี่ยมันยังไม่เข้าบ้านแต่ปีนี้ไม่เหลืออะไรเลยถ้าคุณยังทำอย่างนี้อีกเดี๋ยวคุณก็อาจจะนั่งร้องไห้ทีหลังว่าไม่ควรเลยไม่น่าเลย
2: การสอบถามพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนตลาดเก่ายังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งเป็น2ชั้นโดยหลายคนสะท้อนว่าอยากให้ภาครัฐแจ้งเตือนตัวเลขการปล่อยน้ำที่ชัดเจนเพื่อคาดการณ์ว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงแค่ไหน
5: เคยเจอตอนปี39ค่ะก็คือจะท่วมเยอะกว่านี้นิดนึงแต่ปี54ที่ผ่านมาก็คือยังไม่ท่วมถนนนี้เท่าไหร่ค่ะ
4: ตอนนี้เราเตรียมตัวยังไงบ้าง
5: ก็ฟังประกาศค่ะเตือนจากปภ.แล้วก็ข่าวสารที่ได้แต่ก็งงอยู่ว่าจะรับแบบเดี๋ยวมา 2,500 เดี๋ยวมา 3,000 มาช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากให้เจาะไปเลยว่าบ่ายโมงนะน้ำจะสูงขึ้นอีก30เซน5เซน10เซนอะไรอย่างงี้ไปบอกปริมาณลูกบาศก์อะค่ะเขาคำนวณไม่ได
6: ้งงๆ
4: ย
6: ัง
4: ไงคะ
6: ก็คือเขาจะบอกว่าปล่อยเท่านี้ใช่ไหมบางทีอ้าวปล่อยแล้วน้ำทำไมมันมาแบบมาเร็วอะไรประมาณนี้คือบางทีชาวบ้านเขาก็ยังไม่ทันตั้งตัวว่าเขาก็ยังสงสัยว่าอ้าวแจ้งตัวนี้ทำไมมาอีกตัวนึงอะไรประมาณนี้
4: คือมวลน้ำแจ้งตัวเลขเท่านี้
6: ประมาณสมมติว่า 1,500
4: ค
6: ่ะอ้าวมันมา 1,600 หรือว่า 2,000 ไม่รู้คือมันมาแบบว่าเราก็อาศัยดูใช่
4: ส
6: ู
4: งข
6: ึ
4: ้น
6: ใช่ก็อาศัยดูแบบว่าเฮ้ยน้ำมันมาเร็วไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูระดับน้ำก็วัดกันอย่างเงี้ย
2: หลายพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะยังถือว่าต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเขื่อนแม่กลองเพิ่มระบายน้ำเกินกว่า2บาทลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะทำให้น้ำท่วมริมแม่น้ำกลองและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณตำบลบางนกแวกค่ะซึ่งเป็นจุดรับน้ำด่านแรกที่เชื่อมต่อกับคลองดำเนินสะดวกค่ะ ตลอดช่วงบ่ายนะคะชาวบ้านก็ยังคงสับสนนะคะกับการที่ปภ.มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ผ่าน SMS เข้ามือถือประชาชนในท้องที่ค่ะช่วงแรกมีการแจ้งเตือนว่าจะมีการปล่อยน้ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีการแจ้งเตือนอีกครั้งว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะนี่จึงกลายเป็นปัจจัยนะคะที่ทำให้ชาวบ้านนั้นกังวลใจและอยากให้หน่วยงานภาครัฐนั้นมีการแจ้งเซลล์บอดแคสต์และให้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นได้มีการเตรียมตัวเพื่อที่จะอพยพออกจากพื้นที่หากเกิดสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณิษาครับ
0: เราจะกลับไปที่ชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่น้ำมาแบบไม่ทันตั้งตัวชาวบ้านบางส่วนอพยพบางส่วนยังสมัครใจอยู่ในบ้านแล้วก็รับมือด้วยการเสริมกระสอบทรายนะคะเราติดตามบรรยากาศล่าสุดในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีกับคุณพัทราเชิญค่ะ
7: แม่น้ำแม่กลองในตัวเมืองราชบุรีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ30เซนติเมตรนะคะทำให้ในเวลานี้เทศบาลต้องเร่งป้องกันพื้นที่สำคัญค่ะทั้งการสูบน้ำออกและการวางแนวกระสอบทรายนะคะเพราะว่าในเวลานี้ก็มีชุมชนริมน้ำถูกน้ำท่วมแล้วค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นระดับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองท่วมชุมชนโดยรอบวัดมหาธาตุวรวิหารเขตเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะบริเวณนี้มีทั้งหมด3ชุมชนได้แก่ชุมชนมหาธาตุสุมันตาถูกน้ำท่วมร้อยละ70ของพื้นที่นะคะชุมชนมหาธาตุสมังคีท่าเสาและชุมชนมหาธาตุสมานาทั้ง2ชุมชนนี้ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองค่ะชาวบ้านช่วยกันขนย้ายที่นอนโซฟาและเครื่องใช้ไฟฟ้าใส่เรือเหล็กนำออกจากบ้านด้วยความยากลำบากนะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำค่ะมีผู้สูงอายุบางส่วนยังอาศัยอยู่ในบ้าน2ชั้นนะคะเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินชาวบ้านเล่าว่าน้ำเริ่มเข้าชุมชนตั้งแต่วันจันทร์ที่28กันยายนแต่ระดับน้ำยังไม่สูงมากค่ะจนกระทั่งเช้ามืดเมื่อวานน้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ2ชั่วโมงน้ำก็สูงขึ้นมากจนท่วมบ้านไม่ทันตั้งตัวเก็บสิ่งของไม่ทันค่ะต้องย้ายไปอาศัยนอกพื้นที่เพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะที่ผ่านมาแม้ฝนตกหนักหรือมีการระบายน้ำเพิ่มน้ำก็ไม่เคยเอ่อล้นเข้าบ้านครั้งสุดท้ายที่เคยเจอน้ำท่วมหนักลักษณะนี้ก็คือเมื่อปี2539ค่ะ
8: เก็บไม่ทันค่ะพอแค่ช่วงกลางคืนมันก็เข้ามาหมดแล้วเราเก็บคนเดียวมันไม่ทันอ่ะ
4: ค
8: ื
4: นไหนคะ
8: คืนวันอังคารค่ะช่วงเที่ยงคืนขึ้นไปอ่ะมันก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะใช่ค่ะพอตีหนึ่งก็เริ่มท่วมมากแล้วค่ะยกไม่สามารถยกอะไรออกมาได้เลยค่ะใช่ค่ะ
7: เทศบาลเมืองราชบุรีตั้งเต็นท์กองอำนวยการด้านหน้าชุมชนวัดมหาธาตุเพื่อประสานความช่วยเหลือชาวบ้านทั้งการอพยพออกจากพื้นที่ขนย้ายทรัพย์สินและเป็นจุดรวบรวมอาหารและน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชนนะคะบริเวณใต้สะพานจุฬาลงกรณ์หรือสะพานดำเจ้าหน้าที่เร่งปิดประตูน้ำทุกจุดที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลองพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องจากเทศบาลเมืองราชบุรี1เครื่องและอีกเครื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และป้องกันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองไหลย้อนเข้าสู่คลองและชุมชนค่ะนอกจากนี้ยังนำกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันบริเวณประตูน้ำพร้อมสำรวจจุดเสี่ยงที่อาจมีน้ำไหลย้อนเข้าพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองนะคะสำหรับมาตรการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญเทศบาลเมืองราชบุรีร่วมกับทหารสร้างกำแพงกระสอบทรายยาว1กิโลเมตรเพื่อบล็อกน้ำไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจชั้นในและเตรียมแนวทางการระบายน้ำออกจากเขตเมือง2ช่องทางหลักค่ะคือจากคลองฝรั่งระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองโดยมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่24นิ้วและทางที่2คลองอู่เรือระบายน้ำจากจุดรวมบริเวณถนนเท้าอู่ทองผ่านเครื่องสูบน้ำเพื่อผ่านออกสู่คลองอู่เรือค่ะ
9: แล้วก็ตัวนั้นจะมีจุดรวมน้ำนะฮะของโครงการป้องกันน้ำท่วมอยู่นะครับก็กำลังจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับในการผ่านน้ำนะครับออกสู่คลองอู่เรืออีกหนึ่งทางครับก็จะทำให้ในเขตเมืองราชบุรีเราจะมีจุดที่สามารถ ระบายน้ำออกนอกเขตอยู่2ทางก็คือ1ตรงคลองฝรั่งลงสู่แม่น้ำแม่กอครับจุดที่2ก็คือตรงคลองฝรั่งลงสู่คลองอู่เรือต่อไปครับ
7: อำเภอเมืองราชบุรีตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองเมื่อพื้นที่ต้นน้ำในจังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกหนักเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์รวมถึงเขื่อนแม่กลองจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยของเขื่อนปริมาณน้ำมหาศาลนี้จึงไหลหลากลงสู่พื้นที่เมืองราชบุรีโดยตรงค่ะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลทหารและชาวบ้านก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันน้ำค่ะเพื่อป้องกันน้ำล้นจากท่อระบายน้ำขึ้นมาท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาค่ะ
0: ขอบคุณคุณพัทราค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่เป็นน้ำเส้นแรกที่เราไล่เรียงกันมานะครับก็คือลุ่มน้ำแม่กลองครับตั้งแต่เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแม่กลองกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามจนท้ายน้ำนะครับตอนนี้ยังมีน้ำท่วมเมื่อสักครู่เนี่ยจากการรายงานเราได้ยินชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนริมน้ำบางคนยังลังเลใจว่าจะอพยพดีไม่อพยพดียกของหรือเปล่าระหว่างการระบายน้ำจาก 2,000 2,500 3,000 นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองไม่ปลอดภัยนะครับวันนี้สถานการณ์น้ำอาจจะทรงตัวเพราะเขื่อนแม่กลองนั้นลดการระบายน้ำแต่ยังมีมวลน้ำจากต้นน้ำที่กาญจนบุรีอีก2ก้อนดังนั้นท่านยังจะต้องเจอน้ำท่วมต่อไปแน่ๆดังนั้นยังไม่ปลอดภัยครับยกของได้ยกไปอยู่ที่ปลอดภัยได้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับ
0: เขื่อนแม่กลองเนี่ยเขาตีการแจ้งเตือนออกเป็น3สีก็คือสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงตอนนี้เนี่ยเตือนเป็นสีแดง ระดับสีแดงธงแดงเนี่ยนะคะก็คือการระบายน้ำถ้ามันมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะอยู่ในระดับวิกฤตเตือนเป็นสีแดงตอนนี้มัน 2,000
1: ก็คือยังวิกฤต
0: ค่ะนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะ
1: อีกลุ่มน้ำหนึ่งครับลุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับที่น้ำเพชรท่านผู้ชมครับจุดนี้หลักสำคัญก็คือต้นน้ำเนี่ยอยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานมาที่เขื่อนเพชรก่อนที่จะเข้าตัวเมืองเพชรนะครับมีรายงานในพื้นที่ว่าน้ำล้นเขื่อนตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตอนนี้พื้นที่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบนะครับเราจะติดตามความคืบหน้าที่นั่นกับคุณทอฝันช่วยชูครับ
10: ค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะหลังน้ำเต็มความจุที่เขื่อนแก่งกระจานและล้นสปินเวย์ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะตอนนี้ไม่เพียงพื้นที่ชุมชนบริเวณท้ายน้ำเขื่อนแก่งกระจานที่กำลังได้รับผลกระทบนะคะแต่รวมไปถึงพื้นที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานและยังมีอีกหนึ่งจุดสำคัญค่ะก็คือบ้านโป่งลึกบางกลอยที่กำลังเผชิญกับผลกระทบไม่ต่างกันค่ะสำหรับการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานตอนนี้น้ำล้นสปิลเวย์อยู่ที่ระดับ20เซนติเมตรนะคะอัตราการระบายน้ำอยู่ที่8ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเมื่อรวมกับช่องทางระบายน้ำปกติเท่ากับว่าตอนนี้ระบายน้ำอยู่ที่108ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะสาเหตุที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นเพราะคาดการณ์ว่าอาจจะมีปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้ค่ะ
11: อาการระบายลงลำน้ำเดิมก็คือระบายอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนอีกช่องทางก็คือน้ำที่ส่วนเกินที่เกินจากระดับเก็บกักก็จะล้นผ่านสปินเวย์ซึ่งปัจจุบันก็ประมาณ19เซนติเมตรหรือประมาณตอนนี้ก็ประมาณ8ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการฝนอาทิตย์หน้าก็ยังมีฝนมาเติมบ้างอีกช่วงวันที่5ที่6เราก็เลยจะปรับเพิ่มการระบายก็คือจะเอาตัวล่างเป็น100เต็มไปเลยส่วนข้างบนก็จะปล่อยให้ไหลตามระดับน้ำของสปินเวย์ผ่านไป
10: พื้นที่ท้ายเขื่อนตอนนี้ค่ะชาวบ้านและผู้ประกอบการกำลังระดมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากระสอบทรายที่วางเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้พบว่ายังช่วยป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมอาคารได้อยู่ค่ะอีกจุดที่ต้องจับตาไม่แพ้กันก็คือบริเวณชุมชนเหนือเขื่อนแก่งกระจานนะคะตอนนี้บ้านและร้านค้าหลายหลังที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนต้องเผชิญกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบางจุดเริ่มท่วมบริเวณพื้นที่ชั้นล่างของตัวบ้านแล้วผู้ประกอบการร้านนี้เล่าว่าระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะแต่ก็ไม่กังวลเพราะทางกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้และวางแผนการรับมือเอาไว้แล้ว
12: ใช่ปี61มากกว่านี้เยอะถ้าเรายืนก็ประมาณนี้เวลาน้ำนะจากเนี้ยหน้าอกเราใช่อ๋อถ้าน้ำเข้ามาเราก็ต้องเก็บของเอาไว้ที่สูงแล้วก็

0: ไปนอนได้ขึ้นมาเยอะครับปริมาณน้ำก็ถือว่าเยอะแต่ถามว่าแม่กังวลไม่กังวล
1: อีกจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือบ้านโป่งลึกบางกลอยค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำเขื่อนแก่งกระจานช่วงเช้าวันนี้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานช่วยกันลากหินที่หล่นลงมาขวางทางบริเวณจุดถนนเตี้ยหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันนะคะขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ก็มีรายงานว่าน้ำเริ่มลดลงแต่รถยังสัญจรผ่านไม่ได้เจ้าหน้าที่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และประเมินระดับน้ำจากต้นน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากนี้มวลน้ำทั้งหมดจากเขื่อนแก่งกระจานจะลงไปที่เขื่อนเพชรนะคะซึ่งเขื่อนเพชรมีศักยภาพในการระบายน้ำอยู่ที่300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะหลังจากนั้นจะผันน้ำไปที่คลองดี9นะคะซึ่งคลองดี9นี้แหละค่ะที่จะทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมชุมชนเศรษฐกิจค่ะแต่ตอนนี้ทางกรมชลประทานของทั้ง2เขื่อนก็ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำฝนอย่างใกล้ชิดซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญนะคะว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ค่ะ
2: ขอบคุณคุณเฮาฝันครับ

0: ติดตามลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะคุณผู้ชมณเวลานี้คงจะต้องติดตามการประกาศอัตราการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่มหรือไม่นะคะขึ้นไปที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้น้ำเยอะน้ำที่ท่วมจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มลดลงก็จริงแต่ว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงมาที่จังหวัดนครสวรรค์ยังเยอะค่ะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์มากกว่า 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตัวเลขด้านบนเหนือเขื่อนนะคะและปริมาณน้ำก้อนนี้ก็จะไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะชาวบ้านพยายามช่วยกันชักลากต้นไม้ที่ถูกน้ำพัดมากีดขวางกลางลำน้ำที่บ้านโลโคจุดสะพานลิงก์ที่1และ2ค่ะเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครกับตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะย้ายออกไปเพราะว่ามันกีดขวางทางน้ำเพื่อให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้นและเตรียมฟื้นฟูเส้นทางสัญจรหลังฝนตกหนักน้ำป่าพัดสะพานขาดมีถนนเสียหายหลายจุดส่วนพื้นที่อำเภอคลองขลุงและตำบลนครชุมในอำเภอเมืองกำแพงเพชรที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้ระดับน้ำลดลงเรื่อยๆค่ะบางจุดชาวบ้านสามารถเข้าไปทำความสะอาดได้แล้วชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วและมาแรงกว่าทุกครั้งที่เคยเจอเก็บข้าวของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก
1: แล้วข้าวของพวกนี้เสียหายไหม
2: เสียดิ
1: ของหายอะ
2: หายค่ะน้ำลอยหมดเลยเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยกองอยู่ตรงเนี้ยค่ะเพราะมันลุตู้มันล้มหมดเลยเนี่ยแล้วก็กำลังล้างตู้อยู่แล้วก็ไอติมเนี่ยค่ะโซนเนี้ยไอติมละลายหมดไม่เหลือต้องรอน้ำลงแล้วก็เดี๋ยวต้องค่อยเปิดเคลียร์ตู
1: ้
2: ก็เสียหายเยอะอยู่
3: ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ครับครูนักเรียนโรงเรียนวิชาวดีอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับเร่งเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนข้าวสารอาหารแห้งและของมีค่าขึ้นไปเก็บบนชั้น2ของอาคารครับหลังระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับบางจุดน้ำสูงกว่า60เซนติเมตรครับคาดว่าถ้าน้ำยังสูงขึ้นเรื่อยๆอาจจะต้องหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยครับ
4: ก็ได้เด็กๆช่วยกันนะคะเก็บข้าวเก็บของวันนี้น้ำขึ้นเร็วมากตั้งแต่ตีสี่ขึ้นมาเยอะมากค่ะตอนแรกก็ยังอยู่ชายหลิงตีสี่ได้พ้นตะหลิงมาจนเห็นเป็นสภาพอย่างนี้แหละค่ะก็ประมาณขณะนี้ก็ประมาณ6-7เซนนะจากพื้นตะหลิงอะค่ะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
0: ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จุดวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นนะคะล่าสุดไหลผ่านอยู่ที่ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงในจังหวัดกำแพงเพชรไหลลงมาเติมเรื่อยๆค่ะส่วนบึงบาระเพชรตอนนี้มีน้ำอยู่ที่255ล้านลูกบาศก์เมตรเกินความจุที่234ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือตอนนี้ปริมาณกักเก็บอยู่ที่ 108% นะคะน้ำที่เกินความจุนี้ก็จะไหลระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกันค่ะ

0: ช่วงต้นรายการนะครับเรารายงานไปว่ามีความพยายามจากสทนชที่เสนอไปยังรองนายกทรงศักดิ์ครับให้อนุมัติเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับจากปัจจุบันระบายอยู่ที่อัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่รองนายกทรงศักดิ์เนี่ยห่วงว่าพื้นที่ท้ายน้ำจะได้รับผลกระทบก็ยืนยันให้คงอัตรานี้ไว้ล่าสุดครับผมได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเมื่อเวลา 18:30 ที่ผ่านมาครับรองนายกทรงศักดิ์เนี่ยเซ็นอนุมัติแล้วให้เพิ่มการระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ให้ค่อยๆเพิ่มนะครับดังนั้นที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทตอนนี้ต้องรอลุ้นครับว่าจะเพิ่มการระบายน้ำอย่างไรแต่มันจะไม่ขึ้นฮวบภาพทีเดียวเขาจะค่อยๆปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับเพราะน้ำเหนือเขื่อนก็คือน้ำจากกำแพงเพชรนครสวรรค์ที่คุณว่ามาเมื่อสักครู
1: ่
0: น้ำมันมาเยอะจริงๆครับมันเอาน้ำระหว่างทางมาด้วยถ้าไม่ระบายตอนนี้และเรารอระบายทีเดียวเนี่ยสถานการณ์มันอาจจะวิกฤตกว่าเดิมดังนั้นวันนี้เรามีแจ้งเตือนเลยนะครับว่าพื้นที่ไหนบ้างถ้าเพิ่มการระบายเป็น 2,500 แล้วน้ำจะท่วมหนักที่นั่นสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีน้ำก้อนใหญ่จากแม่น้ำปิงนะครับที่เกิดจากฝนตกหนักที่กำแพงเพชรนครสวรรค์ไหลลงมาที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ครับจุดผ่านนครสวรรค์เนี่ยมีน้ำมากกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแม้จะมีความพยายามในการผ่านน้ำออกทางฝั่งตะวันตกของเจ้าพระยาหรือว่าฝั่งซ้ายและฝั่งตะวันออกของเจ้าพระยาหรือฝั่งขวาแต่รวมแล้วผ่านน้ำออกไปได้แค่ประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับซึ่งมวลน้ำที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจะไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาในวันพรุ่งนี้ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับท่านผู้ชมครับที่ในอนาคตต้องเพิ่มการระบายน้ำแล้วก็ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนที่จะถูกน้ำท่วมเพิ่มขึ้นนะครับแม้ว่าข้อมูลจากกรมชลเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเราเช็คข้อมูลนะครับพบว่าน้ำไม่ล้นตลิ่งแต่พอส่งผู้สื่อข่าวไทย PBS ไปสำรวจพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนแต่ละจุดเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ท่วมแล้วหลายจังหวัดนะครับพื้นที่ท้ายเขื่อนที่ได้รับผลกระทบก็คืออำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองกระทบหลายอำเภอครับตั้งแต่อำเภอเมืองอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกส่วนอยุธยาหลายอำเภอครับเช่นอำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งพื้นที่ที่เราพูดไปเนี่ยน้ำท่วมอยู่แล้วนะครับตอนนี
1: ้ทีนี้มาเจาะกันไปรายพื้นที่แจ้งเตือนในพื้นที่น้ำท่วมแบบเป็นภาษาชาวบ้านเลยก็แล้วกันเจาะลงไปในแต่ละอำเภอเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาอยากจะรู้ว่าถ้าระบายมาที่ 2,000 ถึง 2,500 ที่บอกว่าจะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสรุปแล้วพื้นที่ท้ายน้ำที่บอกให้รับน้ำเนี่ยมันจะท่วมกี่เมตรนะคะจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพพยาน้ำท่วมสูงกว่าระดับตลิ่งเฉลี่ย 2.06 เมตรจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภอพรหมบุรีน้ำท่วมเฉลี่ย 2.3 เมตรอำเภอเมืองสิงห์บุรีน้ำท่วมเฉลี่ย 2.12 เมตรและอำเภออินบุรีน้ำท่วมเฉลี่ย 2.11 เมตรจังหวัดอ่างทองที่อำเภอชัยโยน้ำท่วมเฉลี่ย 2.33 เมตรอำเภอป่าโมกน้ำท่วมเฉลี่ย 2.06 เมตรอำเภอเมืองอ่างทองน้ำท่วมเฉลี่ย 2.3 เมตรและอำเภอวิเศษชัยชาญน้ำท่วมเฉลี่ย 2.22 เมตรค่ะ
0: ที่อยุธยาครับท่านผู้ชมครับอำเภอบางซ้ายนะครับประมาณ1เมตรอำเภอบางไทรประมาณ 1.90 เซนอำเภอบางบานประมาณ 2.42 เซนอำเภอบางปะอินประมาณ 1.70 เซนอำเภอผักไห่ประมาณ2เมตรครับอำเภอพระนครศรีอยุธยาประมาณ 1.80 เซนอำเภอลาดบัวหลวงน้ำท่วมประมาณ90เซนนะครับอำเภอเสนาน้ำท่วมประมาณ2เมตรครึ่งซึ่งพื้นที่เหล่านี้ถ้าเป็นพื้นที่ริมตลิ่งมันถึง2เมตรอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ท่วมอยู่แล้วหลายคนบอก2เมตรเนี่ยจะทำให้ประชาชนตื่นตระหนกหรือเปล่าเราแจ้งเตือนเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยเตรียมตัวเอาไว้เลยนะครับยังไงเนี่ยมันน้ำท่วมแน่ๆส่วนพื้นที่ปลายน้ำแล้วครับอันนี้ใกล้ปริมณฑลและกรุงเทพปทุมธานีครับอำเภอเมืองปทุมธานีน้ำท่วม1เมตร60เซนประมาณนะครับอำเภอสามโคกน้ำท่วมประมาณเกือบ2เมตรส่วนนนทบุรีที่อำเภอบางกรวย น้ำท่วมเมตร20เซนครับอำเภอปากเกร็ดน้ำท่วมเฉลี่ยที่เมตร44เซนแล้วก็อำเภอเมืองนนทบุรีน้ำท่วมประมาณเมตร40เซนครับ
1: เขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำตอนนี้อยู่ที่584ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเป็นผลที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ริมน้ำในแม่น้ำป่าสักอยู่ในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้บางชุมชนน้ำท่วมแล้วนะคะน้ำท่วมอยู่ประมาณ10หลังคาเรือนด้วยกันบางครอบครัวเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไปไว้ที่สูงเก็บของบางบ้านต้องตัดสินใจอพยพนะคะท้องถิ่นก็เตรียมแผนสำรองกรณีฉุกเฉินเอาไว้แล้วตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณสุภชาอินทรฤทธิ์รายงานสดมาจากเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
2: สถานการณ์ที่นี่ถือว่ายังคงต้องเฝ้าระวังนะคะหากเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำขึ้นมาค่ะแม่น้ำป่าสักและก็ระดับน้ำในชุมชนก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลเองก็เตรียมแผนรองรับประชาชนทั้งรถขนย้ายส่วนพักพิงและแผนอพยพรองรับประชาชนหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะนี่เป็นภาพบ้านเรือนริมแม่น้ำป่าสักในชุมชนวัดสตือตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจะเห็นว่าน้ำเข้าท่วมบริเวณชั้น1และใต้ถุนบ้านหลายครอบครัวต้องย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะบางหลังก็ต้องออกจากบ้านชั่วคราวนะคะชาวบ้านบอกว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและอยู่ท้ายเขื่อนพระราม6หากมีการระบายน้ำเกิน500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะได้รับผลกระทบทันทีค่ะ
3: ตอนนี้มันลงแล้วใช่ไหมกลัวมันจะขึ้นอีกตอนนี้ก็เลยยังไม่ขนของลงก็รอให้มันพ้นไปก่อนค่อยขนลง
4: แต่พระราม6ก็มีแนวโน้มจะปล่อยเพิ่มอีก
3: ปล่อยเรื่อยมาเช้าเปิด3ครั้งแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก็เปิดอีกแต่ตอนนี้น้ำมันจะเสมอกันแล้วไงตอนนี้เปิดมามันก็มาเยอะก็ขึ้นบางแต่ขึ้นมาเยอะไม่เหมือนที่แรกถ้าแรกขึ้นทีละเมตร2เมตรเลย
4: วันนี้ขึ้นมาประมาณกี่เซน
3: วันนี้ขึ้นมาประมาณสักครึ่งศอกอ่ะ
4: 30
3: 30กว่านะชาวบ้านประชามันกระไดขั้นนู้นยังโผล่นี่จมไปแล้ว
4: แล้วมีแนวโน้มจะเพิ่มอีกไหม
3: เพิ่มก็อีวันอีสองวันที่แล้วนะถึงนี่นะเนี่ยท่วมเนี่ยท่วมหมดเลยเนี่ยอัน
4: นี้คือท่วมน้ำฝน
3: น้ำนี่เลย
4: น้ำเข
3: ื่อ
4: น
3: จะเขื่อนอยู่พักแล้วมาตอนนั้น3โมงเช้าแล้วก็ลงไปหน่อยลงไปเรื่อยแล้วเมื่อคืนนี้ก็ลงไปนู่น
4: เพิ่มลดเลย
3: และวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว
4: เป็นยังไงบ้างคนไทยน้ำลำบาก
3: มันก็ธรรมดาแล้วเพราะวันทุกปีเราก็เก็บทุกปีแล้วอย่างเราเมื่อก่อนมีตู้มีอะไรเงี้ยเราไปซื้อแล้วเราใช้ถุงปุ๋ยอย่างเดียวพอตู้ไม่อาจจะโพะได้ก็พังแล้วแล้วมันใหญ่ยกยากเลยเล่นถุงปุ๋ยใส่มัดเตรียมตัวว่าขนาดให้ย้ายแล้วก็ขนเลย
5: สองศูนย์สามห้าสามสี่หนึ่งศูนย์สี่สองนะคะเราก็พร้อมแตนบายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราจะฝ่าสถานการณ์น้ำท่วมไปด้วยกันนะคะ
2: ด้านเทศบาลตำบลท่าหลวงได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งเสียงตามสายเฟซบุ๊กและก็กลุ่มไลน์พร้อมจัดรถเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของและอพยพประชาชนค่ะหลังเขื่อนพระราม6ปักธงแดงและมีการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ587ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า40ครัวเรือนโดยเทศบาลเตรียมศูนย์อพยพไว้3แห่งหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นค่ะ
6: ไอ้น้ำวัดสตือเนี่ยถ้าตอนนี้มันอยู่ใน40กว่าครัวเรือนแล้วถ้าขึ้นมาถึง800เนี่ยน่าจะเยอะพอสมควรแล้วค่ะค่อนข้างจะเยอะมากด้วยค่ะแต่เราก็มีความเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระสอบทรายเรื่องถุงยางชีพเรื่องอาหารการกินเพราะทุกวันนี้เราก็แจกอาหารการกินกันอยู่แล้วค่ะศูนย์พักพิงมี3ที่นะคะมีที่โดมวัดสตือและตอนนี้แล้วก็มีที่เขาเรียกสวน80ของหมู่5ตำบลท่าหลวงแล้วก็มีหมู่1ของตรงสะพานวัดบึงอะค่ะ
7: รองรับได้ประมาณเท่าไหร่อ๋อ
6: ตอนนี้นะคะเรารองรับได้ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเรามีความเตรียมพร้อมไว้แต่ถ้าในเรื่องเต็นท์ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็จะสั่งเต็นท์เข้ามาเรื่อยๆค่ะ
2: สำหรับแผนรองรับประชาชนนะคะหากต้องอพยพเทศบาลตำบลท่าหลวงเตรียมจุดพักพิงไว้แล้วโดยจุดหลักจะอยู่ที่บริเวณโดมจอดรถวัดสะตือค่ะรองรับประชาชนได้ประมาณ

0: าณ 200-300 คนภายในมีไฟฟ้าห้องน้ำและก็อาหาร3มื้อนะคะพร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพและก็น้ำดื่มโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะส่วนประชาชนที่ยังไม่ต้องการออกจากบ้านเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินทางเจ้าหน้าที่เตรียมจัดเต็นท์พักพิงไว้ใกล้บ้านและมีรถสำหรับช่วยขนย้ายสิ่งของและพาประชาชนออกจากพื้นที่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยขณะที่ในอำเภอท่าเรือได้มีการแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาไม่มีฝนตกในพื้นที่เพิ่มเติมแต่ก็ยังมีน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่เตรียมเพิ่มการระบายจากเดิมประมาณ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะทำให้น้ำในแม่น้ำป่าสักก็เพิ่มขึ้นมาอีก1เมตรจนถึง1เมตร20เซนติเมตรและอาจมีการระบายท้ายเขื่อนสูงสุดอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในรอบสัปดาห์นี้นะคะอำเภอจึงประสานท้องถิ่นผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมทั้งการแจ้งเตือนการขนย้ายสิ่งของและการอพยพประชาชนและเตรียมพื้นที่รองรับมวลน้ำก้อนใหม่ซึ่งคาดว่าจะมาถึงพื้นที่ในช่วง3ทุ่มคืนนี้ค่ะ
1: ก็ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำนะครับก็ให้ทำการอพยพที่ขนไปแล้วยังไม่ให้กลับนะครับก็ต้องดูความปลอดภัยก่อนก็เลยยังไม่ขนนะครับช่วงนี้ก็ประมาณ1อาทิตย์นะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเขานะครับ
0: ขณะนี้อำเภอท่าเรือมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว8ตำบลกว่า70หมู่บ้านนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในตำบลท่าเรือตำบลท่าหลวงตำบลท่าเจ้าสนุกแล้วก็วังแดงรวมไปถึงท่าเลค่ะหลังจากนี้ยังคงต้องจับตาการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างต่อเนื่องนะคะหากแม่น้ำป่าสักหรือว่าระดับน้ำในชุมชนเพิ่มสูงขึ้นแจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักนะคะให้อพยพเก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงซึ่งจะมีเจ้าที่เทศบาลและก็ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นบรรยากาศเกิดขึ้นที่อำเภอท่าเรือค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุภชาค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับไล่กันมาตามลำน้ำเลยนะครับเมื่อกี้เลาะน้ำป่าสักลงมาที่อยุธยาเข้าใกล้มาที่ปทุมธานีครับจุดนี้สำคัญไม่แพ้กันนะครับเราติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณคำคุณครับ
4: ครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับสถานการณ์น้ำในชุมชนรินทองและชุมชนใกล้เคียงยังไม่คลี่คลายนะครับและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยทำให้ชาวบ้านกังวลว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านยังบอกอีกว่านอกจากความลำบากในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแล้วอาหารและยายังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ในขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนำอาหารและเครื่องดื่มกว่า 1,000 ชุดบรรทุกเรือเข้าไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนรินทองหลังระดับน้ำสูงเข้าออกลำบากนอกจากนี้ยังมีชุมชนทรงพลและชุมชนทับทองซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมเข้าสู่วันที่6แล้วระดับน้ำบางจุดลึกกว่า80เซนติเมตรต้องใช้เรือเข้าพื้นที่ซึ่งหลายครอบครัวมีทั้งเด็กและคนชราครับนางสาวณัฐนันท์ต้นศึกษาอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊งพร้อมทีมงานอาสาสมัครกู้ภัยจุดคูบางหลวงจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่านำอาหารมาแจกจ่ายในพื้นที่เป็นวันที่3แล้วอาหารที่นำมาไม่สามารถแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึงจึงพยายามที่จะบริหารจัดการและเข้าพื้นที่ที่เข้าถึงยากและสะท้อนว่าน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอลำลูกกาในขณะนี้ยังต้องการความช่วยเหลือทางภาครัฐและจิตอาสาอีกมากครับ
5: แต่ว่าตอนนี้ที่นี่ค่ะในเขตพื้นที่เนี่ยหลังจากที่เรามาตั้งแต่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีหน่วยงานเข้ามาบ้างแล้วค่ะแต่ก็อาจจะยังไม่ทั่วถึงเพราะ 2,000 ครัวเรือนท้ายๆก็อาจจะมีปัญหาดังนั้นเราพยายามที่จะพาเข้ากล่องหรือของอุปโภคบริโภคเนี่ยเข้าไปให้ถึงท้ายให้ได้คือมันต้องเดินพี่มันต้องเดินอย่างเดียวถือของแล้วก็เดินหมดปุ๊บเราต้องวิ่งกลับมาเอาแล้วก็เดินกลับไปอีกเดินกลับมาเอาหนูจบงานจากที่นี่เมื่อวาน 4-5 ทุ่มทุกวันบางทีเราต้องแจกดึกเราต้องแจกดึกบางทีเที่ยงคืนเพราะว่ากว่าเราจะทำงานกว่าเราจะเข้าไปถึงสุดท้ายปลายซอยมันใช้เวลาพอสมควรเนี่ยค่ะอุปสรรคของเราน
4: อกจากอาหารและเครื่องดื่มที่นำมาแจกจ่ายในพื้นที่ยังมีผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่ยังอยู่ในชุมชนอีกจำนวนหนึ่งนะครับขณะที่ทีมข่าวสำรวจในพื้นที่ชุมชนรินทองได้เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในบ้านพักออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้กับรถพยาบาลออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย ถ้าจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมเห็นได้ชัดนะครับว่าระดับน้ำขนาดไหนสูงระดับไหนทีมข่าวจำเป็นต้องใช้รถออฟโรดหรือรถกระบะยกสูงเข้าพื้นที่เพื่อเข้าไปสำรวจภายในชุมชนและก็ได้เห็นภาพของประชาชนส่วนใหญ่นำเข้าของใส่ถังพลาสติกหรือกะละมังใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการใส่สัมภาระอาหารที่ออกมาซื้อเพื่อกักตุนเข้าไปยังที่พักอาศัยครับนายชูเกียรติจงเจริญชัยพรรองประธานหมู่บ้านรินทองเปิดเผยว่าภายในหมู่บ้านยังมีประชาชนประมาณ 2,000 คนส่วนใหญ่ยังอยู่ในบ้านและยังต้องการเสบียงอาหารโดยเฉพาะวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแทนอาหารปรุงสุกเพราะสามารถที่จะกักเก็บไว้ได้ซึ่งในชุมชนก็มีโรงครัวของชุมชนอยู่อีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาขยะที่ลอยอยู่ในน้ำและยังไม่มีรถขยะเข้ามาเก็บจึงขอให้ชาวบ้านเก็บขยะเอาไว้และดูแลความสะอาดในพื้นที่เพราะการทิ้งลงแม่น้ำยิ่งทำให้น้ำเน่าเสียครับ
6: น้ำมันเริ่มเน่านะครับยาเวชภัณฑ์ก็เป็นสิ่งสำคัญตอนนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับก็ลูกบ้านก็ร้องขอมาอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนถ้ามีข้าวสารอาหารแห้งก็จะเป็นสิ่งดีแต่ก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามานะครับแต่ก็ถามว่าเป็นข้าวกล่องนะฮะข้าวกล่องผมว่าวันนี้ถ้าเราเป็นข้าวสารอาหารแห้งเขาอาจจะไม่ต้องเดินออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของอาหารสัตว์นะครับก็หมากับแมวก็เป็นสิ่งความจำเป็นของลูกบ้านอยู่เหมือนกันนะครับ
4: ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมได้นำอาหารแปรรูปผักและอาหารสดนำใส่ลังโฟมนำมาต่อกันเป็นแพขายในชุมชนรินทองแห่งนี้เพื่อหารายได้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตจะได้รับผลและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีครับ
7: เป็นการปรับตัวทางร้านใหม่พี่ทุกทีต้องไปตลาดใช่ไหมวันนี้มันไปไม่ได้ของเรามันก็อยู่ในโกดังมีพอมีก็เลยมาเข้าถึงประชาชนดีกว่าเพราะบางคนเขาเดินไม่ได้พี่ไปไม่ได้น้ำมันลึกเกินอย่างเงี้ยเราก็มาบริการถึงบ้านเลยเพื่อให้ทุกคนได้กินไง
8: อ
7: ๋
8: อม
7: ัน
8: เป็นเรือหรอ
7: ใช่มันเป็นเรือเป็นแพพี
9: ่
7: ใช่กล่องโฟมมาต่อกันแล้วก็ลอยตามหมู่บ้านอ่ะหนูก็จะอยู่หมู่บ้านแอร์วิลล่าส่วนเป็นหลักแล้วก็จะมาลินทองค่ะ
8: ก็ไปหลายที่
7: ก็ไปหลายที่ไปตามบ้านคนที่เขาไม่มีสามารถเดินได
9: ้ลึกไหมครับ
7: ลึกพี่บางที่เมื่อวานหนูไปซอย7ลึกประมาณหน้าอกหนูแล้วบ้านหมู่บ้านหนูก็ประมาณเอวอย่างงี้พี่ประมาณขาเงี้ยเดินคนแก่เดินไม่ได
9: ้ผลประกอบการเป็นไงบ้างครับ
7: ก็โอเคนะพี่เพิ่มมากขึ้นจากการเราอยู่ตลาดมันก็พอประมาณใช่ไหมอันนี้มันก็เพิ่มขึ้นเพราะว่ามีสแกนบริการสแกนคนละไทยช่วยไทยด้วย
4: แน่นอนครับว่าการอยู่อาศัยกับน้ำท่วมขังเกือบ1สัปดาห์สิ่งที่ประชาชนเริ่มมีอาการคือโรคน้ำกัดเท้ายารักษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในขณะนี้นอกเหนือจากอาหารและอุปโภคบริโภคครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับผู้ชมเห็นภาพอยู่ใช่ไหมครับว่าระดับน้ำในขณะนี้เหมือนจะดูลดลงไปจากเดิมครับหลังจากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่ในขณะที่ภาคอาสาและประชาชนนะครับก็ลงพื้นที่นำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านรินทองกันแล้วและวันนี้อาหารพอประชาชนมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ประชาชนต้องการคือยาเวชภัณฑ์โรคน้ำกัดเท้าต้องการอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอยู่นะครับเพราะว่าอยู่เกือบหนึ่งสัปดาห์
3: ขอบคุณครับคุณคำคุณครับ
2: ค่ะขออภัยคุณผู้ชมสำหรับในช่วงท้ายๆนะคะสัญญาณอาจจะตกไปบ้างแต่ว่าเราก็ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมาจากการรายงานของคุณคำคุณระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะที่คุณคำคุณให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เทียบกับระดับของรถเข็นก็เกือบคือเกินครึ่งคันเหมือนกันสำหรับรถเข็นนะคะขยับมาดูในกรุงเทพมหานค รจุดที่หนักแน่นอนค่ะยังเป็นกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็ตอนบนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะอย่างเขตสายไหมชาวบ้านริมคลองพระยาสุเรนในเขตสายไหมตอนนี้ต้องเฝ้าระวังหลังจากเจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำประมาณ10เซนติเมตรนะคะขณะเดียวกันหลายจุดในเขตสายไหมตอนนี้น้ำก็ยังท่วมขังสูงอยู่ตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณชาติชายถุงเงินรายงานสดจากประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนค่ะคุณชาติชัยคะเชิญค่ะ
10: กับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับแม้ว่าหลายจุดในพื้นที่เขตสายไหมจะมีระดับน้ำลดลงนะครับแต่มีชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ริมคลองประตูน้ำพระยาสุเรมีความกังวลนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่การระบายน้ำได้มีการเปิด ให้มีการระบายน้ำประมาณ10เซนนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เชื่อมโยงจากคลอง6วาในพื้นที่ลำลูกกาซึ่งขณะนี้พบว่ามีน้ำเอ่อท่วมอยู่ครับนี่คือระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิด

ประตูระบายน้ํา10เซนติเมตรเพื่อควบคุมและบริหารจัดการมวลน้ําจากคลอง6วาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตสายไหมกรุงเทพมหานครกับอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ริมคลองพระยาสุเรนยังคงเฝ้าติดตาม

0: เขาปล่อยน้ำออกมา10เซนนี่ถือว่าแบบยังจุดพอ
1: ก็ดีฮะเนี่ยพอระบายดี
0: แล้วมันเราต้องใช้ชีวิตยังไงกับการที่แบบอยู่บ้านริมคลองบ้างครับป่ะ
1: มันน้ำท่วมก
0: ็ปรับตัวไหม
1: ปรับมันก็ยากเหมือนกันนะเคยอยู่แห้งแล้วมาอยู่น้ำอ่ะ
2: จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนะครับขยับมาที่แยกวงศกรใกล้กับตลาดวงศกรนะครับยังพบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรรถยนต์ที่ผ่านเส้นทางจะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นะครับสถานการณ์น้ำท่วมยังต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาล CGS สายไหมนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับพบว่ายังมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรด้วยเช่นเดียวกันทีมข่าวไทย PBS ยังสำรวจบริเวณถนนเลียบคลอง6วานะครับฝั่งสายไหมมุ่งหน้าผ่านโรงเรียนสายไหมนะครับยังพบว่ายังมีน้ำท่วมขังตลอดแนวถนนบางช่วงนะครับระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-40 เซนติเมตรนะครับเป็นผลมาจากน้ำเอ่อล้นในคลอง6วาส่งผลให้การสัญจรผ่านเส้นทางเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อาจทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายหากฝ่าน้ำในจุดที่มีระดับน้ำลึกครับกับคุณเจษดาคุณวิสาครับนี่จึงเป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่การระบายน้ำนะครับที่จะต้องวิเคราะห์มวลน้ำและก็พิจารณาเกี่ยวกับการปล่อยน้ำระบายน้ำจากคลอง6วาซึ่งอยู่ฝั่งของลำลูกกามาที่ฝั่งประตูน้ำพระยาสุเรนนี่ครับในพื้นที่ของเขตสายไหมครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณชาติชาย
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับพื้นที่สายไหมตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะน้ำเดิมยังไม่ลดแล้วก็มีโอกาสที่น้ำใหม่จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเป็นหัวใจสำคัญนะครับจุดนี้ถ้าช่วยพร่องน้ำออกไปจากกรุงเทพมหานครได้มันก็จะรับน้ำเหนือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะมาเติมใน 1-2 วันนี้ได้สายไหมต้องรอดรอบนี้สายไหมจะรอดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้คุณจิรพรครับสายไหมรอดไหมครับ
3: จะรอดหรือร่วงนะคะจุดนี้ไม่ได้อยู่แค่สายไหมเท่านั้นเพราะว่าคลองหกวาสายล่างเนี่ยจุดที่ต้องรับน้ำมาสู่พื้นที่สายไหมยังมีพื้นที่คลองสามวาหนองจอกมินบุรีอีกค่ะที่อยู่ในเส้นทางน้ำนี้ด้วยนะคะถ้าคิดว่าวิกฤตของน้ำท่วมกรุงเทพมหานครกำลังจะเริ่มคลี่คลายค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าสำหรับชาวสายไหมแล้วกำลังเป็นพื้นที่เปราะบางน้ำจากคลองหกวาสายล่างที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้กำลังล้นตลิ่งค่ะชาวบ้านจึงต้องเริ่มขนย้ายเข้าของทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงเมื่อวานนี้กลหนกันเลยทีเดียวค่ะผู้ให้บริการรถสไลด์บอกนะคะว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีประชาชนติดต่อเข้ามาเพิ่มเติมอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้เลยค่ะเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนนี่แหละค่ะเริ่มกังวลกับมวลน้ำที่จะเข้ามาสมทบเช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่สายไหมกรุงเทพมหานครที่เร่งขนย้ายทรัพย์สินแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นรถยนต์แบบนี้แหละค่ะแล้วก็นำรถออกจากพื้นที่ผู้ให้บริการบอกว่ารถสไลด์ลายนี้เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะตั้งใจนำรถเข้ามาช่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงโดยบอกว่าแม้ทุกวิกฤตจะมีโอกาสแต่ต้องการช่วยเหลือประชาชนด้วยราคาที่สมเหตุสมผลค่ะ
5: ผมก็มีรถสไลด์อยู่ที่เพชรบุรี
6: น
5: ะถือว่าจริงๆแล้วก็งานน้อยครับก็เลยลองเข้ามาดูแต่ว่าที่ผมเข้ามาก็ไม่ได้กลับมาฟันมาอะไรเลยมาแบบเป็นราคามาราคายุติธรรมเลยก็ไม่ได้คิดแพงเพราะว่าก็สงสารคนที่เดือดร้อนเหมือนกันครับ
3: ส่วนผู้ใช้บริการนะคะจากนักข่าวไปสำรวจมาระบุค่ะว่าติดตามการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำเหนือที่จะไหลเข้าพื้นที่ของภาคกลางปทุมธานีซึ่งก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังด้วยค่ะขณะเดียวกันน้ำในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังคงท่วมขังต่อเนื่องมาประมาณ5วันแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงจึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายทั้งรถยนต์และก็ทรัพย์สินออกจากพื้นที่ก่อนนะคะทีนี้เราจะมาดูภาพใหญ่กันค่ะว่าน้ำที่ชาวสายไหมต้องกังวลเนี่ยทำไมต้องกังวลแล้วจะเดินทางไปไหนมาอย่างไรค่ะภาพใหญ่อยากฉายภาพให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆก่อนนะคะว่าน้ำจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดตอนนี้ที่มีอยู่ในระบบมีมากถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคิดภาพไม่ออกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมากขนาดไหนอยากจะให้เปรียบเทียบกับสระว่ายน้ำโอลิมปิกมาตรฐานเลยนะคะอยู่ราวๆประมาณ 100,000

0: 20,000 สระด้วยกันซึ่งจึงทำให้สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครต้องมีการเร่งระบายน้ำให้ออกไปฝั่งตะวันออกให้ได้มากที่สุดหรือลงสู่อ่าวไทยนี่แหละค่ะซึ่งตอนนี้สำนักระบายน้ำระบายน้ำได้มากถึง 50% แล้วนะคะทีนี้แล้วทำไมชาวสายไหมต้องกังวลกับน้ำที่จะล้นมาจากคลองวาสายล่างซึ่งอยู่รอยต่อปทุมธานีกับกรุงเทพมหานครคลองแห่งนี้ค่ะมีระยะทางประมาณ6กิโลเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็จุดนี้เองพบว่าน้ำจากคลองหัววาสายล่างกำลังล้นตลิ่งด้วยค่ะเมื่อน้ำเข้ามาเติมที่คลองหัววาสายล่างตรงนี้มากๆนะคะน้ำก็จะเข้ามาสู่ระบบและน้ำก้อนนี้จะล้นมายังที่เขตสายไหมคลองสามวาค่ะแล้วก็หนองจอกต่อเนื่องไปจนถึงลาดกระบังด้วยนะคะซึ่งอยู่ในเส้นทางน้ำนี้ด้วยค่ะและน้ำก้อนนี้ทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะจะไหลไปยังพื้นที่ปลายทางฝั่งตะวันออกผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เมื่อสักครู่เราเช็คมาแล้วนะคะว่าคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยล้นตลิ่งอยู่ที่40เซนติเมตรค่ะดังนั้นเมื่อปลายทางมันยังวิกฤตอยู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าน้ำก็ยังคงค้างสะสมอยู่ในระบบของพื้นที่ของสายไหมมากขึ้นดังนั้นหลายคนที่เป็นชาวสายไหมก็จะบอกว่าทำไมน้ำบ้านฉันไม่ลดทำไมน้ำยังคงเหมือนเดิมก็เนื่องจากว่าปลายทางน้ำยังคงสู่ทะเลไม่ได้นั่นเองค่ะนี่ก็ทำให้เห็นนะคะว่าสายไหมก็ยังคงจะทรงตัวแบบนี้แล้วก็จะยังคงวิกฤตอยู่ค่ะทั้งนี้เราตรวจสอบไปยังสทนชรวมไปถึงสำนักระบายน้ำกทมยืนยันนะคะว่าขณะนี้ระดับน้ำของคลองหัววาสายล่างที่กำลังล้นตลิ่งในขณะนี้ยังคงต้องจับตาค่ะและจากการตรวจสอบปริมาณน้ำว่ามากขนาดไหนตอนนี้ก็ยังคงไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะแต่ถามว่าแล้วแจ้งเตือนทำไมทางกทมบอกนะคะว่าอ้าวถ้าไม่แจ้งเตือนก็จะหาว่าทำไมไม่แจ้งเตือนเร็วกว่านี้ดังนั้นจึงเป็นการแจ้งเตือนให้เตรียมรับมือไว้ค่ะดังนั้นกทมบอกนะคะว่าสำหรับชาวสายไหมเนทีฟแบบดิฉันเองอยู่ในพื้นที่สายไหมนะคะต้องรอกู้ถนนก่อน3วันคุณเจษดาคุณวันวิสาคะน้ำที่อยู่บนถังบนถนนก็จะลดลงแต่ว่าพื้นที่แอ่งกระทะลึกๆอย่างที่คุณชาติชายไปอาจจะต้องรอเป็น1สัปดาห์เลยทีเดียวค่ะ
1: เราหวังว่า3วันนี้จะเคลียร์ได้จริงๆนะครับเพราะถ้าน้ำใหม่มาเติมหลังจากฝนตกเสาร์อาทิตย์นี้มันก็น่าเป็นห่วงมากๆไหนจะน้ำเหนือน้ำฝนและการระบายน้ำที่ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วนะคะวันนี้มีฝนตกลงมาบ้างในกรุงเทพนะคะแต่ว่าก็ยังน้อยอยู่แต่ทีนี้พื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ลักษณะมันเป็นแอ่งกระทะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องใช้การสูบน้ำเท่านั้นวันนี้ในการประชุมสภากทมประเด็นหลักๆแน่นอนต้องเป็นเรื่องน้ำท่วมนะคะสกของเขตสายไหมและเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็น้ำระบายได้ช้ามีข้อเสนอไปยังผู้บริหารของกทม.อยากให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำและจัดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งรองผู้ว่ากทม.ยืนยันตอนนี้เร่งสูบน้ำเต็มกำลังค่ะนายสมชายเวสารัตตระกูลสก.เขตสายไหมลุกขึ้นอภิปรายระหว่างการประชุมสภากรุงเทพมหานครสะท้อนถึงปัญหาน้ำท่วมขังบอกว่าคลอง6วาคลอง2และคลองอองเงินมีระดับน้ำสูงการระบายน้ำก็ทำได้ล่าช้าบางจุดเริ่มเน่าเสียจนมีปัญหาโรคน้ำกัดเท้าเช่นเดียวกับนายสุรจิตพงษ์สิงห์วิทยาสก.เขตลาดกระบังอภิปรายในประเด็นเดียวกันบอกว่าหลายชุมชนโดยเฉพาะที่เป็นซอยลึกยังมีน้ำท่วมสูงการเดินทางก็ถูกตัดขาดขยะสะสมตอนนี้กระทบต่อสุขภาพซึ่งทั้งสองพื้นที่ก็เรียกร้องให้ผู้บริหารกทม.เร่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำกำจัดขยะและผักตบชวาที่ไปกีดขวางทางน้ำรวมไปถึงเสนอให้จัดเรือรถยกสูงอาหารน้ำดื่มและยาเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าถึงไม่ได้ค่ะรองผู้ว่ากทม.ยืนยันตอนนี้กทม.เร่งเดินหน้าเต็มที่บอกว่าเดินเครื่องสูบน้ำแบบเต็มกำลังโดยพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังจากระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงทำให้การระบายน้ำจากคลองสายย่อยคลองสาขาต่างๆดีขึ้นตามไปด้วยส่วนแฟลตคลองจันมีน้ำค้างสะสมอยู่ที่ประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตรเพราะว่าอยู่ในพื้นที่แอ่งกระทะและระบบท่อเดิมระบายน้ำได้อย่างจำกัดล่าสุดกทม.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปรับแผนสูบน้ำจากคลองจันทน์ขึ้นไปบนผิวถนนแล้วก็ใช้ระบบท่อช่วยระบายน้ำเพิ่มโดยระดับน้ำลดลงไปประมาณ50เซนติเมตรภายใน2ชั่วโมงส่วนลาดกระบังและศรีนครินทร์ยังต้องเร่งระบายน้ำเพราะว่าคลองประเวศบุรีรมย์มีข้อจำกัดเรื่องการไหลของน้ำค่ะ
3: ก็เป็นส่วนลาดกระบังนะที่ยังหนักอยู่ศรีนครินทร์ ที่พวกอาศัยที่คลองประเวศเนี่ยคลองประเวศยังก็ลงแต่ลงช้ากว่าแสนแสบเพราะแสนแสบมีอุโมงค์ที่ช่วยนะประเวศนี่ยาวก็ต้องใช้ระบบดึงเข้ามาใช้ทอนบ้างก็ยังสู้แสนแสบไม่ได้ครับ
2: รองผู้ว่ากทม.ยังชี้แจงกรณีคันกั้นน้ำสายใหม่นะคะยืนยันไม่ได้แตกแต่เป็นลักษณะน้ำล้นคันและเจ้าหน้าที่ได้เสริมความแข็งแรงแล้วสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวกทม.เตรียมผลักดันโครงการอุโมงค์รับน้ำบริเวณวัดมหาบุตรเพื่อดึงน้ำเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงโดยตรงก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเพื่อลดข้อจำกัดของคลองประเวศบุรีรมย์ที่มีลักษณะคดเคี้ยวค่ะ
1: อีกจุดหนึ่งครับที่เรากำลังเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้นะครับก็คือที่แฟลตคลองจันทน์ครับมีคนอยู่หลายร้อยหลายพันหลังคาเรือนมีหลายชีวิตนะครับที่ต้องเจอกับน้ำท่วมท่านผู้ชมครับที่คลองจันทน์เนี่ยเจอน้ำท่วมมา5วันแล้วครับแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงไปแล้วแต่น้ำเน่าครับตั้ง5วันแล้วอ่ะน้ำเน่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคที่มากับน้ำเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณเจษดาต้นจำปาครับ
4: อย่างที่คุณวันวิสาคุณเจษดาบอกนะครับว่าชาวบ้านหลายคนตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องน้ำกัดเท้าแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้แม้จะระบายน้ำออกไปได้บางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าน้ำที่ท่วมสูงถึง1เมตร50เซนติเมตรการระบายน้ำยังคงมีน้ำตกค้างภายในเคหะคลองจันทน์ซึ่งวัน2วันนี้ชาวบ้านยังคงต้องฝ่าน้ำออกมาซื้ออาหารอยู่ครับหลังต้องเดินลุยน้ำจากเคหะคลองจันทน์อาคาร2ออกไปซื้ออาหารมาตลอด5วันเท้าของชายคนนี้มีแผลพุพองแสบคันจากน้ำกัดเท้าแต่โชคดีครับที่ผู้พักอาศัยภายในอาคารเดียวกันซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมียาที่พอช่วยบรรเทาอาการได
5: ้คล้ายว่าน้ำกัดเท้าอะครับมันจะตอนก่อนนอนมันจะแสบๆหน่อยนึงแต่พอตอนเช้าอ่ะมันจะเหมือนตึงๆ ตึงแบบตึงสุดๆอ่ะตึงแบบตึงรัดๆอ่ะครับแล้วก็มันจะมีเลือดซิบๆออกมาตามแผลเล็กๆอ่ะครับ
6: นี่เป็นมากี่วันแล้วพี่เหร
5: อก็2วันแล้วครับ
7: แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เขาจะเข้ามาแบบว่ายาต้องอย่างนี้ต้องแบบให้เบื้องต้นอ่ะ
6: กลัวโรคอะไรกันบ้างครับ
7: มันจะมีฉี่หนูด้วยใช่ไหมแล้วก็น้ำกัดเท้าน้ำกัดเท้าอันดับแรกใช่เริ่มเป็นกันหมดแล้วแต่หน่วยงานยังไม่เข้ามาอะไรเลย
4: จากการสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังรอบๆ อาคารพบว่าบางจุดเริ่มมีกลิ่นเหม็นมองเห็นขยะจำนวนมากลอยบนผิวน้ำทั้งสิ่งของที่เก็บหนีน้ำไม่ทันและขยะพลาสติกรวมถึงพบถังขยะอันตรายซึ่งนี่เป็นอีกปัญหาที่ชาวชุมชนระบุว่าต้องเร่งจัดการตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงหลังน้ำลดส่วนแผนการระบายน้ำวันนี้มีเอกชนนำท่อซิ่งมาช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่เคหะคลองจันทน์โดยมีเครื่องสูบน้ำรวมกันทั้งหมด4เครื่องนะครับ2ล้านคิวนะครับสวัสดีครับดูจากกราฟิกภาพรวมการระบายน้ำจะเห็นว่าหลังจากท่อซิ่งสูบน้ำออกมานะครับจะถูกส่งผ่านถนนเสรีไทยไปยังใต้สะพานศรีบูรพาคลองแสนแสบก่อนจะมีเครื่องสูบน้ำอีก2จุดบริเวณหน้าโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาเพื่อสูบน้ำส่งไปยังคลองแสนแสบอีกจุดที่เป็นสถานีสูบน้ำคลองลำพังพวยมีเครื่องสูบน้ำติดตั้งแบบถาวรจำนวน4เครื่องและมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมอีก1เครื่องปริมาณการระบายอยู่ที่ 800,000 คิวต่อวันซึ่งน้ำที่ถูกระบายลงไปในคลองแสนแสบจะถูกระบายต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านอุโมงค์สูบน้ำคลองแสนแสบหรืออุโมงค์ยักษ์พระราม9
8: ที่หาคลองจันทน์เป็นแอ่งกระทะนะครับมันต่ำกว่าพื้นที่ต่ำกว่าท่อระบายน้ำนั้นการเอาน้ำออกก็ต้องมีใช้วิธีเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกมาครับให้ระบายน้ำลงระบบระบายน้ำเรานะครับแล้วลงที่คลองแสนแสบครับครับ
9: ปัจจัยคลองแสนแสบมีผลต่อการระบายน้ำจากพื้นที่เคหะไหมครับ
8: คลองแสนแสบจะมีคลองหลักนะครับที่ระบายน้ำออกในพื้นที่ทั้งหมดนะกรุงเทพเป็นคลองที่อยู่แนวตะวันออกตะวันตกนะครับก็มีผลนะครับตอนนี้คลองแสนแสบก็ระดับน้ำก็ลดลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นผลดีต่อการระบายน้ำนะครับและยิ่งต่ำก็ยิ่งระบายได้เร็วครับ
4: ขณะที่ระดับน้ำในคลองลำพังพวยวันนี้ลดลงเห็นได้จากคือช่วง7โมงเช้าของวันที่25ระดับน้ำในคลองลำพังพวยอยู่ที่ความสูง1เมตร90เซนติเมตรก่อนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่26โดยไปแตะระดับสูงสุดที่2เมตร80เซนติเมตรก่อนจะเริ่มปรับตัวลดลงหลังวันที่28เป็นต้นมาล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ระดับน้ำลดลงมาอยู่ที่2เมตร40เซนติเมตรขณะที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบบริเวณสถานีวัดน้ำสำนักงานเขตบางกะปิซึ่งเป็นจุดรับน้ำต่อจากคลองลำพังพวยพบว่าระดับน้ำค่อนข้างทรงตัวและเพิ่งปรับระดับสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับชาวบ้านสะท้อนตรงกันนะครับว่าแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงตอนนี้แต่ความเดือดร้อนยังคงอยู่ชาวเคหะคลองจันยังคงรอความช่วยเหลืออยู่นะครับ
1: ขอบคุณคุณเจษดาครับ
2: อีกจุดหนึ่งนะคะที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือชีวิตของผู้คนที่เคหะร่มเกล้าตอนนี้น้ำยังท่วมสูงนะคะและแช่ขังนานกว่า5วันแล้วมีท่าทีที่จะลดระดับลงอย่างช้าๆเหมือนกันสำหรับระดับน้ำแต่ว่าสำหรับชีวิตของผู้คนที่นั่นส่วนใหญ่พวกเขาเป็นคนหาเช้ากินค่ำนะคะก็บอกว่าตอนนี้เจอกับปัญหาที่ตามมาทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องของความเป็นอยู่ที่เป็นไปอย่างยากลำบากชาวบ้านก็พูดตรงๆบอกว่าต้องการเรือเพราะว่าอยากจะอาศัยจะได้ออกไปทำงานนะคะถ้าเขาไม่สามารถทำงานได้รายได้มันก็ลดลงหนี้สินก็เพิ่มสูงขึ้นไหนจะค่าใช้จ่ายที่จะตามมาหลังจากน้ำลดอีกนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณออนอุตสาพรมออสรายงานสดมาจากเคหะร่มเกล้าค่ะคุณออนอุตสาคะเชิญค่ะ
10: ค่ะเรื่องที่หนักมากๆตอนนี้ค่ะก็คือว่าน้ำท่วมหลายวันไม่ยอมลดก็เลยออกไปทำงานไม่ได้สิ่งที่ตามมาค่ะก็คือว่ารายได้ขาดหายไปและแน่นอนว่าช่วงสิ้นเดือนแบบนี้บางคนก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่รออยู่ค่ะก็กังวลกันหลายคนเลยนะคะว่าไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปจ่ายหนี้จากการที่ดิฉันได้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านข้างในนะคะคนแรกก็คือคุณพงศักดิ์เป็นคนขับแท็กซี่อายุ78ปีค่ะเขาอาศัยอยู่ที่นี่กับภรรยา2คนนะคะเขาบอกว่าวันแรกเนี่ยที่เริ่มรู้ว่าน้ำขึ้นแล้วเนี่ยก็พยายามเอาแท็กซี่ที่เช่ามานะคะก็ไปจอดในที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงค่ะเขาบอกว่าถ้าหากรถเสียเนี่ยเขาอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยและที่สำคัญนะคะตลอด5วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าไม่สามารถออกไปไหนได้เลยไปขับรถก็ไม่ได้นั่นก็เลยทำให้อาจจะต้องเอาเงินค่ะที่จะต้องเอาไปจ่ายค่าเช่ารถเนี่ยมาจ่ายค่าที่พักซะก่อนไปฟังเสียงกันดูค่ะ
11: ผมโทรไปคุยกับเขาบอกว่าผมมาเฝ้ารถเนี่ยตั้งแต่ผมไม่มีรายได้ผมขอยืมเงินที่ค่ากะผมยังไม่จ่ายเขาเนี่ยเอามาจ่ายค่าห้องก่อนเพราะว่าค่าห้องถ้าไม่จ่ายเขาก็ไม่มีที่สุขหัวนอนแล้วเดือนนี้เอามาจ่ายเขาก่อนแล้วก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับก็มาอาศัยขอข้าวเขาเนี่ยมาเนี่ยครับ
10: อีกคนค่ะก็คือคุณจุไรพรเป็นแม่ค้าขายของทอดอายุ40ปีค่ะเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนอุบลค่ะแต่ว่าย้ายมาทำงานที่กรุงเทพเพื่อหาเงินส่งเสียให้พ่อแม่นะคะซึ่งขายของทอดมาตั้ง4ปีแล้วนะคะแต่ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งแรกเป็นครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เธอต้องเผชิญค่ะแล้วเธอก็บอกว่าจากเดิมเนี่ยที่เคยจะขายของได้วันละ 7-800 บาทตอนนี้รายได้ทั้งหมดหายไปกับน้ำและสิ้นเดือนแบบนี้ค่ะรายจ่ายที่เธอรออยู่ก็คือว่าจะมีทั้งค่าเช่าที่พักรวมถึงเงินที่เป็นหนี้ธนาคารและเงินที่ต้องส่งให้พ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเอามาจากไหนเธอเลยบอกว่าทุกวันนี้ทำได้แค่รอน้ำลดค่ะแล้วก็อยากจะขอให้มีมาตรการเยียวยาจากภาครัฐไปฟังเสียงดูกันค่ะ
12: ตอนนี้ก็เป็นอาหารตามสั่งก็เสียหายหมดเลยเนี่ยตรงนี้ตามสั่งใช่คนเยอะตรงนี้ขายของดีมากเลยตรงนี้
13: พอน้ำท่วมแล้วมันเปลี่ยนไปเลย
12: เปลี่ยนไปหมดเลยของก็หายไปหมดเลยลอยไปกับน้ำหมดเลยต้องลงทุนใหม่หมดอ่ะ
10: ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ที่น้ำยังไม่ลดลงนะคะก็ชาวบ้านหลายคนก็ต่างรอคอยความหวังค่ะเพราะว่าอยากจะกลับไปใช้ชีวิตกลับไปทำงานตามเดิมได้แล้วตอนนี้ก็เลยอาจจะต้องอาศัยอาหารแล้วก็น้ำที่เอามาแจกตรงนี้เพื่อประทังชีวิตค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการปรับแผนค่ะในการแจกจ่ายอาหารนะคะโดยเพิ่มถุงยางชีพเข้าไปเพื่อที่จะให้ชาวบ้านสามารถทำอาหารทานเองได้เนื่องจากว่าหากต้องรอเจ้าหน้าที่เอาเข้าไปให้เนี่ยอาจจะล่าช้านะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็กทม.ตั้งเป้าไว้แล้วก็คาดว่าจะลดปริมาณน้ำในชุมชนนี้นะคะภายในประมาณ1สัปดาห์ถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ ชวนวิเคราะห์กันต่อนะครับถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครับปัญหามันเกิดขึ้นแล้วครับแน่นอนครับสาเหตุเราคงต้องใช้เวลาในการตรวจหาสาเหตุแต่เวลามันเกิดผลกระทบขึ้นแบบนี้ครับสิ่งแรกที่คนคิดถึงก็คือการช่วยเหลืออย่างเช่นศูนย์พักพิงเราประกาศกันตลอดนะครับว่ามีศูนย์พักพิงแต่คำถามก็คือมีแล้วเนี่ยมันพร้อมสำหรับที่จะรับผู้ประสบภัยหรือไม่วิเคราะห์ต่อกับคุณอรวรรณสุขโขครับ

0: ระบบฐานข้อมูลของปภ.นะคะที่ระบุถึงศูนย์พักพิงเวลานี้มีอยู่ทั่วประเทศถึง 18,463 แห่งด้วยกันค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปดูในรายละเอียดของแต่ละศูนย์ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะมีทั้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรของคนที่จะเป็นคนที่รับประสานเรื่องดูไปได้ถึงสิ่งที่อำนวยความสะดวกรองรับได้กี่คนจอดรถได้กี่คันที่สำคัญสามารถลงทะเบียนและจองได้ด้วยค่ะนี่คือระบบฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ในเวลานี้แต่ว่าถ้าเราลองมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในเวลานี้กับศูนย์พักพิงในพื้นที่ของกทม.ที่ยังมีน้ำท่วมหลายจุดอยู่นะคะอย่างเช่นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังค่ะจุดนี้จะทำให้เราได้เห็นภาพของการทำงานศูนย์พักพิงที่ทางสถาบันการศึกษาและก็กทม.กำลังทำงานร่วมกันแม้ว่าจะมีความพยายามและมีแผนอยู่แล้วแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมักเป็นหลายสิ่งที่ทั้งผู้ประสบภัยและทุกๆภาคส่วนอาจจะคาดไม่ถึงค่ะศูนย์พักพิงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจล.นะคะเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกับกทม.แล้วก็อีกหลายฝ่ายในการดูแลผู้ประสบภัยประมาณ700คนค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนในเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสิ่งที่ผู้ประสบภัยเล่าคล้ายๆกันค่ะว่าพวกเขาเข้ามาอยู่ที่นี่แบบไม่ตั้งใจไม่คาดคิดว่าบ้านน้ำจะท่วมสูงและก็นานข้าวของที่ติดมือมาได้แม้แต่ยาที่ต้องกินประจำก็เตรียมไม่ทัน
1: คิดว่าจะอยู่ต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคงรถอยู่คืนหนึ่งแค่น้ำนั่งแค่น้ำอยู่ทั้งคืนอยู่แค่นี้พอพรุ่งนี้เช้าอ้าวอยู่เท่าเดิมเริ่มขึ้นมาอีกอยู่ไม่ไหวแล้วคืนที่สองออกมานอนโรงเรียนคอลอนอนคลอเสร็จน้ำไม่ลงอีกน้ำขึ้นอีกอย่างอื่นไม่ได้ค่ะได้เสื้อผ้ามาชุดเดียวได้โทรศัพท์กับแมวจริงๆอย่างอื่นไม่เอาม
2: ีอะไรอ่ะที่ของสำคัญอย่างยาเนี่ยต้องกินใช่ไหมลูกเราก็หยิบมาไว้แต่เราก็ลืมเนี่ยลูกไปหมดเลย
3: ดีมากค่ะทั้งน้ำทั้งข้าวห้องน้ำที่นอนอะไรอย่างเงี้ยดีมาก
1: ก็โอเคค่ะทุกอย่างโอเคหมดแต่ก็คิดถึงบ้านเนาะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านค่ะ
0: ศูนย์แห่งนี้จะยังต้องทำงานอย่างหนักอีกอย่างน้อย 3-7 วันนะคะนั่นหมายความว่าการบริหารจัดการโดยเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นจะต้องมีการวางแผนให้เพียงพอซึ่งทางกทม.และสจล.จะเป็นเจ้าภาพหลักที่จะต้องดูแลบริหารจัดการร่วมกันจนกว่าจะส่งทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยการใช้สถาบันเป็นศูนย์พักพิงมีข้อดีนะคะเพราะว่าที่นี่มีทั้งองค์ความรู้มีบุคลากรแล้วก็มีแผนในการบริหารจัดการภายในศูนย์อย่างเป็นระบบอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจำกันได้สถาบันการศึกษาที่เข้ามามีบทบาทสำคัญตอนน้ำท่วมที่หาดใหญ่ตอนนั้นก็คือที่ศูนย์อาสาสมัครของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะซึ่งเราได้พูดคุยกับทางสถาบันนะคะซึ่งอาจารย์อธิบายให้เห็นอย่างเป็นระบบค่ะว่าในช่วง 48-72 ชั่วโมงแรกเป็นช่วง

0: บุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกช่วงนี้มีฝน 30% ของพื้นที่นะคะที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็ตามแนวชายฝั่งชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้มีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่นะคะตกหนักทางตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนกระทั่งถึงยะลานะคะอ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะระยะนี้ขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกสังขเวชค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโดยปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแด่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งส่งถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และศาสตราจารย์กิติคุณเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรรวม15คนผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช3คนผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าพึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออํานวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกําลังกายกําลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเวลา

10:27 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากนั้นได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาองคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วองคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยโดยรับฟังรายงานการเกิดอุทกภัยรวมทั้งรายงานการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยองคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตจตุจักรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกประกอบด้วยชุมชนแผ่นดินทองสิริวังพัฒนาชุมชนหมู่บ้านพิบูลทรัพย์ชุมชนลำผักชีก้าวหน้าและชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชีรวม300ชุดพร้อมกันนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งปัจจุบันชุมชนมีน้ำท่วมขังและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นสำหรับพื้นที่เขตสวนหลวงมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้และชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนารวม400ชุดและพื้นที่เขตจตุจักรมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนชุมชนพหลโยธินจำนวน300ชุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทหารและประชาชนจิตอาสายังร่วมกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทย WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดวรราชาทินัดดามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแคร์วัดสกุลปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมนัสประวีเข็มธรรมโมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทการมหามงคลจำกัดบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์4รูปวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือเป็นเวลายาวนานอาทิโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่งเสริมให้ประสบนิกรในพื้นที่ฝึกฝนทำงานหัตถกรรมพื้นบ้านทั้งนี้เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประสบนิกรและยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาคเหนือ

0: 7.69และมีการเพิ่มขึ้นในทุกชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นมีการต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนนะครับก็คงจะมีการปรับระบายเป็นขั้นบันไดนะครับไปตามสถานการณ์ที่กระทบด้านท้ายน้อยที่สุดและมีการแจ้งเตือนประชาชนไปตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปอาจจะมีการปรับเพิ่มครับ
1: ครับเป็นขั้นบันไดเนี่ยมันจะชันขนาดไหนจะเร็วขนาดไหนครับที่ตัวเลขอาจจะไต่ไปถึง 2,500 ตามที่ทางกรมชลขออนุมัติหรืออาจจะสูงกว่านี้ได้ไหมครับ
0: วันหนึ่งพยายามจะไม่เกิน100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีชั่วโมงนะประมาณสัก20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อจะไม่กระทบด้านท้ายนะครับที่วางกรอบไว้แต่ยังไงเท่าก็ด้านหน้าก็ยังไม่ได้ลดลงมากนักนะครับระดับหน้าเขื่อนเพราะเนื่องจากว่าเราค่อยๆทยอยปล่อยครับน้ำที่มาทดแทนเพราะจาก C2 ที่ตัวนครสวรรค์เดินทางมาถึงหน้าเขื่อนก็ใช้เวลาแค่เพียงถึงวันเองครับ
1: ครับที่เราพูดถึงตัวเลขเนี่ยคุณผู้ชมคือถ้าคนที่ได้รับผลกระทบมาก่อนแล้วโดยเฉพาะปี54เนี่ยท่านอธิบดีผมเข้าใจว่าชาวบ้านจะเข้าใจถูกไหมว่าถ้าเราปล่อยเท่านี้เหนือเขื่อนเท่านี้ท้ายเขื่อนเท่านี้เขาจะได้รับผลกระทบขนาดไหนแต่คนกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกลัวว่าน้ำเหนือมาจะถึงตัวหรือเปล่าถ้าประเมินผลกระทบในแง่ของกรุงเทพโดยไม่ต้องเอาตัวเลขมาพูดกันแล้วเพื่อให้คนกรุงเทพเข้าใจเนี่ยท่านอธิบดีอธิบายยังไงดีครับ
0: น้ำเหนือนะครับคือเราบริหารผ่านลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพเนี่ยคันกั้นน้ำที่กรุงเทพเซตวางไว้นี่คือ 3.5 บวก 3.5 การบริหารจัดการท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับอย่างปีที่แล้วเราก็บริหารเกิน 2,000 ที่ตัวเลข 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ไม่ได้มีน้ำล้นเขื่อนทำนบนะครับในการแนวการกั้นน้ำของกรุงเทพอ่ะนะครับที่จะเข้าตัวเมืองกรุงเทพเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าการมาจัดการในตัวเลขในลักษณะดังกล่าวนะครับจะไม่สามารถไม่ล้นคันกรุงเทพเข้าไปท่วมซ้ำเติมในเขตกรุงเทพครับ
1: ปีที่แล้วสูงสุดเนี่ยเคยระบาย 2,900
0: ถูกต้องครับ
1: ก็ยังรับได้คันทั้งสองฝั่งของกรุงเทพโอเคยกเว้นชุมชนนอกคันยกเว้นจุดที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องคันรั่วคันแตกอะไรกันก็ว่ากันเป็นไปจุดๆถูกไหมครับ
0: ถูกครับคุณวราวิทย์ครับ
1: ฉะนั้นถ้าตัวเลขยังไต่ไปถึง 2,500 แล้วท่านเชื่อว่าก็จะไม่เกิน 2,900 ด้วยไหมสำหรับปีนี
0: ้จะอยู่ประมาณในถ้าผมวิเคราะห์ตัวเลขนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงวันที่5 6 7 8ที่จะตามที่กรมอุตุนะครับได้คาดการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีฝนอีกถ้าไม่ตกซ้ำเติมมีท้ายเขื่อนภูมิพลเขื่อนสี่กิตนะครับอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปนะครับก็คิดว่าตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับ
1: ครับที่ตัวเลขน้ำท้ายเขื่อนภูมิพลเหนือเขื่อนเจ้าพระยามันสะสมณขณะนี้เนี่ยแต่ว่าในปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลถ้าเหนือเขื่อนขึ้นไปลำพูนตากไล่ลงมาอันนี้จะไม่สูงถูกไหมครับ
0: ใช่ครับผมตอนนี้คือมันมีวันจันทร์ที่ผ่านมาฝนตกหนักในพื้นที่ของตรงท้ายเขื่อนภูมิพลนะครับกำแพงเพชรโซนนั้นนะครับที่หลังจากที่ว่าพายุเข้าส่วนกรุงเทพแล้วตกตะวันตกแล้วก็
1: เลื่อนไปข้างบน
0: ข้างบนนะครับใช่ถูกต้องในช่วงนั้นนะครับตกแค่วันเดียว200กว่ามิลลิเมตรแล้วก็ทำให้น้ำท่าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยยะจาก600กว่าในช่วงนั้นขึ้นมาเป็นพันกว่าโดยแค่เพียงแค่1วันแค่นั้นเองครับ
1: คือมันก็เป็นกลุ่มฝนที่กรุงเทพโดนแล้วมันก็ลากขึ้นไปทางฝั่งตะวันตกเหนือขึ้นไปนิดนึงตอนนี้มันก็กำลังจะไหลย้อนกลับมาแล้วก็มาเจอที่สถานี C2 ที่นครสวรรค์ก่อนจะไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาอันนี้เพื่อทำความเข้าใจกันทีนี้ก็แปลว่าในที่ประชุมอาจจะต้องประเมินว่าถ้าเอาไว้เหนือเขื่อนเท่านี้ปล่อยมาเท่านี้อันไหนความเสียหายเขาจัดสมดุลกันยังไงครับที่คุยกันในที่ประชุม
0: เนื้อเขื่อนเราก็พยายามหน่วงที่สุดนะครับแต่ยังไงเทียบก็คือการบริหารจัดการให้ลงอ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจะดีกว่าหน่วงไว้แล้วมีผลกระทบตัวเขื่อนหรือไม่ก็คือเนื้อเขื่อนขึ้นไปอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องคันได้ครับลักษณะนั้นแต่ก็เราจะต้องไม่นำบริหารจัดการน้ำเข้าไปเติมในส่วนตัวกรุงเทพที่ได้รับจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ค่อนมากอยู่แล้วนะครับก็คงในลักษณะแบบนั้นครับในการตัดสินใจในการบริหาร
1: แสดง

0: ว่าอาจจะมองว่าให้กรุงเทพลดลงกว่านี้สักหน่อยก่อนที่จะปล่อยมาเพิ่มจากเขื่อนเจ้าพระยาอันนี้มีผลไหมครับ
1: จริงๆตัวกรุงเทพก็คือเราฝนเกิดจากน้ำท่าที่ฝนตกในพื้นที่แล้วก็พยายามต้องสูบออกนะครับอันนี้แต่ในส่วนของตัวเหนือเขื่อนขึ้นไปที่เราคำนึงหรือบริหารจัดการก็จะน่าจะเป็นพื้นที่อยุธยานะครับโซนชัยอยุธยาสุพรรณโซนนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างที่ลุ่มต่ำอยู่ผงเพงบางบานเสนาซึ่งหลังจากแค่ปล่อยท้ายเขื่อนมาแค่700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เริ่มผลกระทบแล้วนะครับคือประชาชนตรงนี้นะครับที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบจะต้องคำนึงในพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างมากครับ
0: ฉะนั้นการที่ยังอั้นไว้ยังไม่ปล่อยมาในระดับ 2,500 เขาจะค่อยๆปล่อยเป็นขั้นบันไดเนี่ยก็เพื่อจะช่วยบรรเทาผลกระทบสุพรรณนครปฐมสมุทรสาครไล่กันลงมาถูกไหมครับส่วนกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะเป็นน้ำคนละส่วนกันอย่างที่ท่านบอกว่าเราเคยปล่อยมา 2,900 เมื่อปีที่แล้วมันก็ยังพอรับได้นะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับท้ายเขื่อนก็จะเป็นทางโซนใต้เขื่อนลงมาทั้งสุพรรณนครปฐมสมุทรสาครมากกว่าถูกต้องนะครับ
1: อยุธยาในส่วนของอยุธยาเน้นอยุธยาสุพรรณในส่วนของปทุมสองโซนนี้ครับในใกล้ๆโซนที่ลำน้ำเจ้าพระยาวิ่งพาดผ่านนะครับก็ในส่วนที่มีผู้อาศัยอยู่นอกเขตครับนอกคันครับ
0: เพราะว่าพอเข้ากรุงเทพแล้วมันจะมีคันกั้นน้ำตรงนี้ช่วยตลอดแนวทีนี้แม่กลองบ้างณขนาดนี้ตัวเลขการระบายน้ำอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: แม่กลองตอนนี้นะครับก็เลยพีคมาแล้วนะครับเคยพีคสูงสุดเราระบายท้ายเขื่อนแม่กลองอยู่ที่ 2,200 นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 2,190 นะครับก็ถือว่าปริมาณน้ำท่าค่อนข้างลดลงแล้วครับ
0: ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการระบายแม่กลองอยู่ที่ 2,000 กว่าเนี่ยจะเป็นจุดไหนยังไงบ้างครับ
1: ตั้งเลย 2,000 ขึ้นไปนะครับก็หลายๆจังหวัดท้ายตัวแม่กลองนะครับตั้งแต่อาจจะมีจังหวัดราชบุรีอำเภอต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งเราได้แจ้งเตือนแล้วล่ะในส่วนตรงนี้นะครับท้ายเขื่อนลงมาครับ
0: สมุทรสงครามด้วยถูกต้องไหมครับที่เป็นทางผ่านของแม่กลองนะครับครับป่าสักส่วนที่จะมาเติมเข้าเจ้าพระยาตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับ
1: ตอนนี้ป่าสักก็เต็มความจุแล้วนะครับแต่เราก็ยังระบายที่อัตราไม่มากอยู่นะครับที่10ล้านต่อวันนะครับที่115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับพยายามที่จะหน่วงเพราะมันมีช่องว่างระหว่างระดับเก็บกักระดับสูงสุดอยู่ประมาณ100กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตรงนี้ก็เมื่อสถานการณ์เหนือป่าสักยังไม่มีน้ำเข้ามานะครับก็จะบรรเทาด้านท้ายของป่าสักอยู่เพื่อที่จะให้ไม่ดึงว่วงเวลาที่การเคลื่อนตัวของมวลน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจะได้สอดรับกัน
0: ครับอ่ะได้ครับเอาเท่าที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนสำคัญที่ชาวบ้านเขาติดตามกันอยู่ก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับท่านอธิบดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณวรวิทย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ผมอาจจะคุยกับท่านอธิบดีเรื่องตัวเลขสักหน่อยคุณชาวลิตครับเพราะว่าก็เชื่อว่าหลายคนที่เคยผ่านประสบการณ์มาตามข่าวมาน่าจะพอรู้ว่าถ้าปล่อยมาตัวเลขเท่านี้เนี่ยบ้านเขาเคยท่วมตอนตัวเลขเท่าไหนท่วมสูงขนาดไหนท่วมนานขนาดไหนฉะนั้นบางทีถ้าพื้นที่ที่ห่างไกลออกมาจะไม่เข้าใจหรอกว่าปล่อยขนาดนี้จะถึงเขาหรือเปล่านะอันนี้อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคนที่เคยโดนมาแล้วที่เคยฟังข่าวมาแล้วแต่ทีนี้ชวนคุยเรื่องเขื่อนเจ้าพระยาก่อนที่ท่านอธิบดีก็บอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมว่าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตกหนักตั้งแต่กำแพงเพชรไล่ลงมาเนี่ยมันทำให้น้ำท่ามันสะสมตรงนั้นขอปล่อยไป 2,500 อนุมัติมาแค่ 2,200ซึ่งมันก็ต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมกนช.ถูกไหมครับท่านรองนายกทรงศักดิ์เป็นประธานคุณชวลิตมองประเด็นนี้ยังไงเอาเรื่องเขื่อนเจ้าพระยาการตัดสินใจระบายณขณะนี
2: ้ครับอันนั้นก็มีความจำเป็นนะครับก็อย่างที่ท่านที่ดีพูดถึงนะครับถ้าเราตัวเลขมารวมกันเลยที่นครสวรรค์เนี่ยตัวเลขมันสูงขึ้นแบบไม่หยุดเลยนะครับมาตั้งแต่ว่า 1,846
0: อันนี้ขออภัยเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าจะได้เข้าใจแล้วเห็นภาพตรงกันว่าณขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขื่อนเจ้าพระยาถึงต้องระบาย 2,200 ก่อนนะก่อนที่จะอนุมัติเป็น 2,500 คือเมื่อสักครู่ที่ท่านอธิบดีบอกว่าฝนมันตก ใต้เขื่อนภูมิพลนะก็จะโซนๆเนี่ยนะครับกำแพงเพชรฉะนั้นตอนนี้จริงๆน้ำในเขื่อนภูมิพลเนี่ยไม่ได้

0: เข้าใจว่าไม่ได้สูง
1: ไม่ถึงครึ่งอ่างครับ
0: แต่มันไปตกใต้เขื่อน
1: ตกใต
0: ้แล้วก็สะสมซึ่งก็เป็นร่องเดียวกับที่เคยตกแช่ในกรุงเทพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: เป็นก้อนเดียวกัน
0: แล้วมันยังไงนะมันบนขึ้นไปข้างบนนะฮะ
1: ใช่ครับมันเคลื่อนที่ไปทางพม่าแล้วก็เลาะขึ้นชายฝั่งของพม่าขึ้นไปนะเวลาเลาะชายฝั่งพม่าขึ้นก็กาญจนบุรีก็ตกหนักนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีไปขึ้นไปพบพระนะขึ้นไปที่แม่สอดท่าสองยางแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะขณะเดียวกันนั่นส่วนที่ติดกันก็คือกำแพงเพชรนะตากเนี่ยครับสองจังหวัดเนี่ยเป็นจังหวัดที่ฝนตกหนักเลยครับ
0: ฉะนั้นฟังตัวเลขทั้งอธิบดีกรมชลเมื่อสักครู่ก็คือมันตกหนักแถวๆนี
1: ้
0: นะแล้วก็จะมีจากทางยมทางน่านมาเติมอีกนิดหน่อยถ
1: ู
0: กไหมครับปริมาณมันก็เลยมาประจบกันตรงที่สถานี C2ที่นครสวรรค์เมื่อสักครู
1: ่นะสถานี C2เนี่ยนะครับเมื่อวันที่24เนี่ย 1,700 นะครับวันนี้ขึ้นมา24 25นะขึ้นมา 1,700 1,800 1,900 จนกระทั่งถึงวันที่29เมื่อวานนี้ก็ 2,000วันนี้ขึ้นมาเป็น 2,003 แล้วครับเลย 2,000 ขึ้นมาแล้วนะ 2,003 นี่ก็คือเป็นตัวเลขที่น้ำเข้านะมากกว่าที่ได้รับอนุมัติให้ปล่อยน้ำออกครับ
0: อืมเพราะว่าวันนี้อนุมัติ 2,002
1: ครับวันนี้อนุมัติ 2,002
0: คือสถานี C2 เนี่ยคือทั้ง4เส้นเนี่ยมารวมกันตรงนี
1: ้ปิงวางยมน่าน
0: แล้วเขาก็จะต้องดูว่าเขาจะต้องปล่อยไปท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เขื่อนเจ้าพระยานี่คือเขื่อนทดน้ำ
1: เขื่อนทดน้ำ
0: เป็นการควบคุมปริมาณน้ำ
1: ควบคุม
0: ที่จะไหลเข้าไหลออกเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วคนที่อยู่เหนือเขื่อนก็เหนื่อยหน่อยนะขนาดนี
1: ้ใช่ครับเพราะว่าน้ำก็จะต้องเรียกว่าเข้า 2,003 แต่ปล่อยไป 2,002 นะฮะปล่อย 2,002 อีก100จะอยู่ที่ไหนนี่แหละครับก็อยู่
0: แล้วเชื่อว่าไม่ได้เข้ามาแค่ 2,003 แน่ๆ
1: จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะดูจากแนวโน้มนี่ก็ยังไม่หยุดเลยครับ
0: แปลว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะอั้นที่ 2,002 ได้สักเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าฟังจากท่านอธิบดีกรมชล
1: ก็ไม่ได้เพียงแต่อั้นไว้ที่เขื่อนนะก็ต้องผลักดันไปทางด้านตะวันตกนะผลักดันไปทางด้านตะวันออกเพราะผลักดันไปทางด้านตะวันตกนะครับสุพรรณบุรีก็มีน้ำเยอะอยู่แล้วนะครับผลักมาทางด้านตะวันออกนะก็ไล่มาตั้งแต่ทางลพบุรีอะไรเงี้ยนะครับก็มีน้ำมากอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนที่ว่าจะต้องแบ่งกันไปทางสุพรรณบ้างทางลพบุรีคือฝั่งตะวันตกบ้างฝั่งตะวันออกบ้างแล้วบางส่วนก็ต้องปล่อยลงมาข้างล่างเนี่ยแต่ว่าก็ขีดจำกัดมันอยู่ที่ 2,002 นะครับที่ไปทางกนช.ได้อนุมัติไว้เนี่ยครับก็เลยทำให้รู้สึกการจัดการนี่ก็จะอึดอัดหน่อยนะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านอย่างคนสุพรรณนี่บอกว่าเออทำไมต้องมาเพิ่มที่บ้านเขา
0: เพราะว่าเขาก็จะเบี่ยงออกถ้าดูจากแผนที่ก็คือทางซ้ายมือคุณผู้ชมก็ค
1: ือ
0: ทางทิศตะวันตกเน
1: ี่
0: ยลงชัยนาทสุพรรณนครปฐมสมุทรสาครออกขวาก็ไปลพบุรีได
1: ้ลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีคร
0: ับแต่ก็เพื่อจะช่วยอยุธยาปทุมนนท์เหมือนที่ท่านอธิบดีกรมชลบอกเมื่อสักครู่
1: ใช่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะวันนี้เองนะครับที่บางไทรนะไหลจากบางไทรไปสามโคกลงมาที่สามโคกนะบางไทรอยุธยานะสามโคกนี่ปทุมธานีนะครับเป็นสถานีที่ติดต่อกันเนี่ยฮะเช้านี่ลงมาแล้ว 2,000 แล้วครับคือเพิ่มจาก 1,800 นะ 1,895 แล้วก็เป็น 2,071 แล้วนะครับวันนี้นะเพราะฉะนั้นเกณฑ์เนี่ยก็จะมากขึ้นนะก็เป็นส่วนที่หลายคนก็หวั่นใจอยู่นะครับแต่อย่างที่ท่านอธิบดีก็ยืนยันแล้วนะครับว่าปีที่แล้ว 2,009 ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องคันกั้นน้ำคันกั้นน้ำสองข้างแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในปทุมนนท์แล้วก็กรุงเทพนี่ครับ
0: แล้วทำไมคุณชาวลิตวิเคราะห์ว่าทำไมถึงยังไม่ให้ปล่อยถึง 2,005
1: ก็คงอยากจะให้เป็นขั้นบันไดนะขั้นบันไดอย่างเช่นว่าเมื่อวานนี้ 2,000 นะวันนี้ก็ขึ้นมาที่ 2,002 นะครับคราวนี้ถ้าจะมากกว่านั้นก็ต้องกลับไปประชุมด่วนกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะมันเคร่งเครียดจริงหรือเปล่านะดูน้ำมาจากกำแพงเพชรลดลงไหมนะน้ำจากพิษณุโลกลดลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็คงต้องขอตรวจสอบกันอีกขั้นตอนนึงให้รัดกุมครับ
0: ครับสำหรับกรุงเทพโอเคตัวเลขที่ปีที่แล้วปล่อยถึง 2,009
1: ครับ
0: ณขณะนี้ยังแค่ 2,002
1: ครับ
0: ตอนปี54เราปล่อยสูงสุด
1: ที่เขื่อนเจ้าพระยาไป 3,000
0: 3,000 กว่า
1: บางจังหวะนะบางจังหวะที่น้ำทะเลลงนะ 3,300 ด้วยครับ
0: คือต้องเร่ง
1: มันขึ้นอยู
0: ่ย
1: เวลาขึ้นระดับสูงอย่างนั้นนะไอ้ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ำนะน้ำขึ้นน้ำลงนี่ก็สำคัญนะครับต้องมีการปล่อยให้เป็นจังหวะด้วยครับ
0: ตกลงมันเกี่ยวไหมที่กรุงเทพหนักอยู่เพื่อลดผลกระทบอย่าเพิ่งปล่อยจากจามเจ้าพยาเกิน 2,002 2,005 มาณขณะนี
1: ้ส่วนหนึ่ง
0: หรือว่ากรุงเทพรับได
1: ้ส่วนหนึ่งก็เรื่องน้ำทะเลยังหนุนสูงอยู่นะครับเมื่อวันเสาร์เป็นคืนเดือนเพ็ญ เป็นวันเพ็ญนะเพราะวัน

0: เห็นปุ๊บนี่นะน้ำทะเลจะขึ้นสูงนะสูงกว่าวันอื่นๆนะครับแล้วพอวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยครับน้ำทะเลจะขึ้นสูงนะฮะแต่ว่าต่ำกว่าวันก่อนๆ นะครับก็เป็นจังหวะพอดีเลยครับการที่จะเร่งระบายน้ำมาจาก 1,700 1,800 ขึ้นมา 2,200 นะฮะแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีการประชุมเร่งด่วนกันนะวัน2วันนี่แหละครับที่จะให้มีการอนุมัติให้เกินเป็น 2,300 2,400 แล้วขึ้นเป็น 2,500 ครับ
1: คือหมายถึงว่าให้ผ่านช่วงน้ำหนุน
0: ครับผ่านช่วงที่น้ำหนุนสูงให้เป็นน้ำหนุนต่ำหน่อยลงไปฮะเ
1: พื่อพอน้ำหนุนลดลงเวลาระบายลงมามันก็จะไปได้เร็วขึ้น
0: ใช้จังหวะนี้ใช้จังหวะนี้ในการระบายก็เป็นขั้นบันไดนะก็จริงๆแล้วเป็นการวางแผนล่วงหน้ามีการบวกเลขกันไว้ก่อนแล้วนะครับว่าเป็นหน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแต่การอนุมัติกับผู้ใหญ่เนี่ยครับมันก็ต้องอนุมัติตัวเลขที่ว่าเป็นกรอบนะเป็นกรอบแต่ว่าการดำเนินการนี่เป็นขั้นบันไดไม่ได้พรวดพราดขึ้นไปเป็นร้อยสองร้อยเลยอย่างที่ท่านอธิบดีบอกครับแต่ละวันนี่จะขึ้นไม่เกิน100
1: ครับแต่คนกรุงเทพก็อย่างที่บอกคงจะหลอนอยู่กับฝนแช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: สรุปโดยภาพรวมคนกรุงเทพต้องสนใจน้ำเหนือที่จะปล่อยผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากน้อยขนาดไหนหรือว่าโอเคมันคนละส่วนกันไอ้น้ำฝนที่เราเจอณขณะนี
0: ้ครับคือจริงๆแล้วคนละส่วนกันอันที่หนึ่งก่อนนะครับว่าน้ำฝนที่ท่วมกรุงเทพอยู่ทุกวันนี้เป็นน้ำฝนล้วนๆนะครับไม่มีน้ำเหนือนะฮะไม่มีน้ำเหนือที่ไหนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังอยู่ในลำน้ำนะฮะในขนาด 2,000 ถึง 3,000 เนี่ยยังอยู่ในลำน้ำหมดเลยครับหมายถึงว่าอยู่ในลำน้ำเจ้าพระยาไม่ได้ล้นตลิ่งออกมาเลยนะครับก็เลยต้องแยกให้ชัดเจนนะครับว่าฝนที่ท่วมอยู่ทุกวันนี้เป็นฝนที่ตกบนหลังคาท่านเองนะอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเวลาตกหลังคาบ้านเพื่อนบ้านนะแล้วเขาสูงกว่าเขาก็ไหลมารวมบ้านเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในกรุงเทพเองเนี่ยก็มีบ่อขนมครกมั่งมีแอ่งกระทะแอ่งกระทะที่ชื่อรามคำแหงนะครับขยายตัวไปถึงบางกะปิขยายตัวไปถึงแฟลตคลองจันทร์อย่างนี้เป็นต้นฮะก็เป็นที่ต่ำกว่าคนอื่นเขานะครับเวลาอย่างตอนนี้นะสูบน้ำออกไปนะน้ำจากที่อื่นที่สูงกว่านะครับก็จะไหลมาสมทบด้วยนะอันนั้นก็เป็นภาระที่จะต้องมีการสูบจากจุดนี้ให้มากๆด้วยอย่างนี้เป็นต้นครับส่วนน้ำเหนือนะยังไหลอยู่ในลำน้ำนะป่าสักวันนี้ก็ได้รับอนุมัติให้ปล่อยน้ำขนาด400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้นะแต่ยังไม่ปล่อยนะครับยังไม่ปล่อยเพราะว่าป่าสักดูตัวเลขแล้วมันค่อนข้างจะทอนลดลงแล้วนะหมายถึงว่าตัวเลขจากวิเชียรบุรีลงมานะที่ลงมาที่ชัยบาดาล นะครับค่อนข้างลดลงพอค่อนข้างลดลงนี่ข้างล่างเราก็จะต้องขยับไว้ปล่อยให้น้อยหน่อยได้เพื่อจะได้ไม่มากระทบกันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีข่าวออกไปว่าแม่น้ำป่าสักนะตัวลำน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักจะปล่อยลงมา400นะแล้วเดี๋ยวปรากฏว่าจะวิ่งเข้ามาที่คลองระพีพัฒน์คลองระพีพัฒน์จะมาแยกตกอันนี้ก็ฟังเหมือนกับก็เข้าใจนะแต่จริงๆคนจัดการน้ำอย่างกรมชลประทานเนี่ยเขาทราบพอทราบอย่างนี้ปุ๊บนะน้ำมาที่ชัยบาดาลลดลงแล้ววันนี้เขาปิดบานประตูเลยครับระพีพัฒน์ไม่มีน้ำเข้าเลยนะจาก122ลดเหลือ70ลดเหลือ15แล้ววันนี้ลดเหลือ0อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับข่าวลือมาว่าเดี๋ยวคลองระพีพัฒน์จะมาเติมใส่คลองรังสิตนะแล้วจะทำให้คลองรังสิต1 2 3 4 5นี่น้ำเยอะขึ้นนี่ยังไม่เป็นอย่างนั้นครับ
1: ทีมงานเปิดภาพของโครงการคลองป่าสักชัยนาทอ่างทองจะอธิบายที่คุณชวลิตบอกเมื่อสักครู่คือกังวลกันว่ามันจะทะลุเข้ามาผ่านคลองระพีพัฒน์ถูกไหมครับฉะนั้นก็กรุงเทพทางเหนือก็จะได้รับผลกระทบเนี่ยเส้นสีเหลืองๆเนี่ยนี่คือเขื่อนป่าสักถูกไหมฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: เขื่อนป่าสักก็จะมาทางนี้แล้วก็จะรับน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักมาด้วยนะและจะมาบรรจบกันตรงนี้ตรงนี้เป็นเขื่อนพระราม6
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีคลองระพีพัฒน์ในเส้นสีเหลือง
0: ใช่ครับ
1: ตรงนี้นะไอ้สีแดงเนี่ยมันคือโครงการที่เขาจะข
0: ุดโครงการใหม
1: ่อ่ะละไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องนี้แต่ยืนยันว่าที่จะทะลุเข้ามาผ่านคลองระพีพัฒน์ตรงนี้เนี่ยลดความกังวลไปได้
0: ลดความกังวลไปได้เพราะเขาปิดบานแล้วครับปิดบานประตูเลย
1: ฉะนั้นน้ำที่กังวลว่าน้ำจะมาเติมผ่านตรงนี้ไม่ต้องกังวลขนาดน
0: ั้
1: น ก็ยังคงจับตามองหลักที่เขื่อนเจ้าพระยาว่าจะระบายมาขนาดไหนแต่กรุงเทพก็ยังรับได้อยู่
0: ซึ่งตามจำนวนที่พูดถึงกันเมื่อกี้นะครับอย่างที่ท่านอธิบดีบอกก็คือว่าได้รับอนุมัติมา 2,200 ขอไป 2,500 ได้รับอนุมัติ 2,200 ก็ต้องปล่อย 2,200 นี้นะส่วนไหนที่จะต้องเอาเข้าทุ่งบ้างนะเข้าทุ่งเท่าที่ทำได้นะครับอย่างเช่นว่าทุ่งท่าวุ้งอะไรเงี้ยนะที่ลพบุรีนะครับแล้วก็บางส่วนอาจจะต้องเพิ่มไปที่สุพรรณบ้างนะฮะก็เพื่อจะ รอจังหวะว่าเออมันจะสามารถจัดการได้หรือเปล่าถ้าน้ำจากทางเหนือปิงวังโยมน่านยังมาสูงกว่านี้ก็คงต้องขออนุมัติกันมากกว่านี้อีกครับ
1: ทีนี้น้ำจะมาขนาดไหนก็ต้องดูฝนตกลงโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักอีกรอบนึงเมื่อไหร่พื้นที่ไหนได้รับผลกระทบครับ
0: ครับก็ดูจากของทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศมานะครับคราวนี้ดีนะว่าเพราะว่าเวลาประกาศมาปุ๊บจะมีแผนที่แนบมาเลยนะแผนที่ที่แนบนี่ก็จะบ่งบอกเลยนะครับว่าเออตรงไหนนะที่เป็นสีแดงนะสีแดงนี่ก็จะระบุชัดเจนนะครับปริมาณฝนสะสมมากกว่า250มิลลิเมตร
1: ครับ
0: นะครับใน4วันนี้นะใน4วันนี้นะครับ
1: 4วันเนี่ยหมายถึง5ถึง8ตุลาคม
0: 5ถึง8นะครับโทษทีสีม่วงนะแต่ว่าสีม่วงไม่มีนะไม่มีมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ประมาณ250นะจะเป็นโซนสีแดงนะครับอันนี้ถ้ามีภาพก็เอามาขึ้นมาให้ดูนะคร
1: ับขึ้นตรงนี้ด้วยก็ได้ครับจะได้เห็นชัดๆ
0: อ๋อมีขึ้นมาให้นะคร
1: ับ อันนี้คุณชมได้ดูนี่ฮะคือแผนที่นี้จะบอกพื้นที่ว่าจะตกปริมาณขนาดไหนสีแดงเนี่ยสูงสุดคือสะสมมากกว่า250
0: ใน4วัน
1: นะลดลงมาคือสีขออภัยสีม่วงนี่สูงสุด250แต่ว่าในนี้ไม่มีสีม่วงลดลงมาความแรงรุนแรงที่สุดก็คือสีแดง
0: ครับ
1: สะสมอยู่ระหว่าง125ถึง250
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เป็น
0: สีส้ม
1: 65ถึง125
0: ครับ
1: จนมาเป็นสีเหลือง
0: ครับ
1: นะ35ถึง65
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าสีขาวนี่ก็จะเป็นน้อยกว่า35ทีนี้คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนดูจากพื้นที่นี้ได้เลย
0: ใช่ครับของเราที่อยู่ในน้ำกันอยู่ตอนนี้นะก็อยู่ในโซนสีเหลืองครับเพราะฉะนั้นฝนจะตก4วันนี้ก็ไม่เกินประมาณ65มิลลิเมตรครับที่ผ่านมา
1: แม็กซ์สุดของจังหวัดที่มีสีเหลืองเนี่ย65มิลเท่านั้น
0: 65มิลลิเมตรก็คือจังหวัดที่พวกเราอยู่แช่อยู่ในน้ำตอนนี้ก็คือกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีนะครับก็เป็นส่วนที่เรามีน้ำอยู่บนพื้นดินอยู่แล้วบนพื้นบ้านเราด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลามองอย่างนี้นะครับเราต้องลงรายละเอียดด้วยนะครับเวลาก่อนนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากรมอุตุประกาศแล้วไม่ได้ออกแผนที่นี่มาด้วยนะก็บอกว่าฝนตกหนัก5ถึง8นะมีโอกาสจะตกตั้งแต่35มิลลิเมตรถึง250มิลลิเมตรนะคนที่เขากำลังแช่อยู่ในน้ำเขาก็รู้สึกว่าสงสัยจะ200เหมือนเมื่อวันก่อน
1: ก็คือไปบอกจำนวนต่ำสุดถึงสูงสุดแล้วไปติดกับตัวเลขสัปดาห์ที่แล้วว่ามัน300
0: ใช่
1: ครั้งนี้จะเจอสูงสุด200ในขณะที่น้ำยังระบายไม่หมดเลยก็กังวลกันว่าม ันจะมาซ้ำเติมหรือเปล่า
0: แต่พอมาดูแผนที่ปุ๊บนะเอ้าเราอยู่ในโซนสีเหลืองเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน65มิลลิเมตรนะครับก็จะคลายใจไปได้ระดับหนึ่งด้วยครับ
1: ก็กรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับสีเหลืองถ้าเติมมาสูงสุด65มิลในตลอด4วันคือ5ถึง8ตุลาคมจะมากระทบกับพื้นที่ที่ยังพยายามจะระบายน้ำออกในขณะนี้ไหมคร
0: ับ ก็น้อยครับอย่างเช่นว่า65มิลลิเมตรนะครับถ้าพูดกันหารยาวคือหาร4นะครับเอาหาร2ก็พอเพราะบางวันจะตกมากบางวันจะตกน้อยนะฮะก็ตกประมาณ30มิลลิเมตรฮะ30มิลลิเมตรนี่เรียกว่า อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากน้อยมากนะครับสามารถระบายได้อย่างสบายๆนะครับเพียงแต่ว่าท่านที่แช่น้ำอยู่แล้วก็บอกว่าผมพูดอย่างนี้นี่ไม่โดนท่วมนี่ถึงพูดได้นะอันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจในสัดส่วนนะครับว่าที่เราถูกท่วมอยู่ทุกวันนี้นะครับมันสะสมกันนะประมาณ200ถึง300มิลลิเมตรนะครับแล้วคราวนี้พอจะมาอีก20มิลลิเมตรนี่มันก็ไม่ได้กระเทือนมากครับกระเทือน
1: ไม่ได้จะไปซ้ำเติมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
0: ถูกต้องครับ อันนี้ว่าตามสีนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ดูข้อมูลนะเวลาข้อมูลตอนนี้กรมอุตุก็คงให้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นอย่างที่เห็นในภาพนะครับ
1: แต่เราก็เห็นสีแดงอยู่เป็นบางจังหวัดเหมือนกันนะ
0: เช่นครับนครนายกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งหนักอยู่แล้วนะครับนครนายกนี่หนักอยู่แล้วหมายความว่าอ่างเก็บน้ำที่นครนายกหนักอ่างเก็บน้ำขุนด่านประการชนนะฮะก็จะเต็มนะมีการเร่งระบายน้ำออกมาด้วยนะครับเวลาเร่งระบายน้ำออกมาก็จะไปกระทบคนบ้านสร้างปราจีนบุรีนะซึ่งอันนั้นเขาก็รับน้ำจากประจันตคามมาแล้วนะประจันตคามฝนก็ตกมากนะครับก็ไหลตามแม่น้ำปราจีนบุรีมาเจอกันสามแยกนี้นะฮะพอเจอกันสามแยกนี้มันจะไหลลงไปนะแล้วก็ทำให้ตัวแปดริ้วฮะตัวอำเภอเมืองแปดริ้วฉะเชิงเทราเนี่ยเจอน้ำมากๆด้วยนะฝนตกไม่มากแต่เจอน้ำมาก
1: อันนี้ที่ต้องระวัง
0: ครับที่ต้องระวัง
1: ที่ทางแม่กลองคุณชวลิตประเมินความเสี่ยงยังไงณขณะนี้ครับ
0: แม่กลองตอนนี้นะก็เรียกว่าคือเนื่องจากว่าฝนที่มาตกที่แม่กลองนะครับหมายถึงว่า ใต้เขื่อนนะใต้เขื่อนศรีนครินทร์ใต้เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยครับเป็นน้ำก้อนเดียวกันน้ำก้อนเดียวกันแต่อ่อนแรงลงนะแล้วไปเพิ่มกำลังนะเพิ่มกำลังเพราะว่าเขาไปเจอทะเลนะไปเจอทะเลอยู่ที่ทวายนะก็จะเสริมกำลังกันแล้วมีแรงพอที่จะวิ่งแต่คราวนี้ดีหน่อยเขาวิ่งขึ้นเหนือนะพอวิ่งขึ้นเหนือปั๊บเนี่ยมันก็ไปตกท้ายอ่างเก็บน้ำตกในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ด้วยนะครับแต่มันยังเก็บน้ำไว้ได้เพราะว่าอ่างก็ใหญ่พอนะแต่ส่วนที่ตกใต้อ่างเก็บน้ำเนี่ยก็ไหลลงมานะไหลลงมาที่เขื่อนแม่กลองของกรมชลประทานอันนี้แหละครับก็มีความจำเป็นจะต้องปล่อยน้ำลงมานะฮะอันนี้เมื่อวานนี้ก็โกลาหลกันน่าดูนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ริมข้างแม่น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นกระชังเลี้ยงปลานะฮะแล้วก็ร้านอาหารต่างๆนะครับก็ถูกแรงกระแทกของน้ำมันมาแรงแล้วมาเร็วมากเนี่ยครับก็เลยเสียหายไปพอสมควรนะครับแต่วันนี้ก็ทรงตัวแล้วนะฮะแล้วค่อยๆลดลงแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตัวพายุนี่มันก็วิ่งไปเมืองเนปิดอเมืองหลวงของพม่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็หลุดออกจากพื้นที่ที่จะสร้างอิทธิพลให้กับฝนบ้านเราแล้วครับ
1: มันก็คือก้อนเดิมก้อนเดียวกัน
0: ครับ
1: เคลื่อนจากกรุงเทพขึ้นไปทางตะวันตกแล้วก็เคลื่อนขึ้นไปทางเหนือ
0: เคลื่อนขึ้นไปทางเหนือครับ
1: ตกในปริมาณแช่แบบนี้ก็เลยเป็นที่มาของน้ำที่มันสะสมอยู่ตามอ่างเก็บน้ำต่างๆอย่าง
0: ไรก็ตามนะอันนั้นเป็นน้ำต่างประเทศนะครับน้ำในประเทศเราเองยังมีตามฤดูกาลเดือนตุลาคมคือเดือนฤดูฝนของภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นตัวร่องความกดอากาศต่ำนะร่องสวนร่องที่มรสุมพาฝนมาตกเยอะๆเนี่ยก็อยู่ตามปกตินะครับเดี๋ยววันที่1 2 3เนี่ยครับก็จะอยู่แถวนครสวรรค์กับชัยนาทแล้วก็เป็นแถบไปเลยนะครับตั้งแต่เรียกว่าด้านนครสวรรค์ชัยนาทแล้วก็พาดผ่านไปทางเพชรบูรณ์นะฮะแล้วก็พาดผ่านภาคอีสานนะครับชัยภูมิไปถึงอุบลราชธานีเลยนะก็จะเป็นแถบที่เป็นร่องเหมือนกับร่องสวนนะครับเวลาเมฆดึงตัวความชื้นเข้ามาก็จะมาตกในร่องนี้มากกว่าคนอื่นนะแต่มันไม่ได้ตกแช่นะครับมันก็จะเลื่อนต่ำลงมานะเลื่อนต่ำลงมาเป็นระยะจนกระทั่งกลางเดือนตุลาคมนะก็ลงมาตกให้คนกรุงเทพอีกครับกรุงเทพแล้วก็ทางตะวันออกของประเทศไทยเหมือนแนวที่เกิดเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมานี้ครับ
1: การเคลื่อนตัวของมัน
0: การเคลื่อนตัวของม
1: ันจะเป็นแบบนี้
0: เพราะฉะนั้นเวลาม าอีกหนก็อย่าเพิ่งตกใจนะฮะมันไม่ได้มาเยอะอย่างนั้นนะครับเขาก็มาเป็นลักษณะว่าน้ำในประเทศฝนในประเทศแต่ต้องคอยติดตามดูด้วยนะครับว่ามันจะมีต่างประเทศนะถูกนำเข้าอีกหรือเปล่านะครับก็หมายถึงว่ามีพายุมีหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างไรบ้างนะก็ต้องฟังข่าวของทางราชการด้วยครับ
1: มีทั้งสองส่วนนะทั้งในและต่างประเทศนะครับน้ำหนุนที่เตือนกันตั้งแต่จริงๆเตือนกันตั้งแต่เมื่อวานและจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นจังหวะที่น้ำทะเลหนุนอันนี้ก็เป็นปกติของวงรอบตามฤดูกาลเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ครับก็จริงๆแล้วในเมื่อตอนวันเสาร์นะฮะวันเสาร์ที่25นี่นะครับอันนั้นเป็นคืนเดือนเพ็ญคืนเดือนเพ็ญนี่น้ำทะเลจะสูงสุดเลยครับน้ำขึ้นน้ำลงวันละ2เวลานะครับแต่ไปสูงสุดเอาคืนวันเพ็ญแล้วก็แรม1ค่ำก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับพอวันจันทร์อังคารพุธก็ขึ้นนะแต่สูงน้อยลงมาอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ครับพอสูงน้อยลงมาปุ๊บกรมชลก็ได้โอกาสระบายน้ำลงมาให้มากนะครับจะได้ไม่ปะทะกันหลังจากนี้เพราะว่าหลังจากนี้นะช่วงวันที่10 11 12 13 14เนี่ยก็จะ14ก็จะใกล้คืนวันเพ็ญอีกนะครับวันเพ็ญเนี่ยครับวันที่10นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงคร่อมนะระหว่าง9 10 11 12เนี่ยครับก็น้ำทะเลก็จะหนุนสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วจะสูงกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับช่วงปลายเดือนนะครับวันที่23ถึง31นี่ก็เป็นข้างแรมนะก็จะหนุนสูงอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะเนี่ยครับเป็นส่วนที่จะทำให้น้ำระบายลงได้เร็วหรือระบายลงได้ช้านะครับแต่ไม่เกี่ยวกับกทม.นะฮะเพราะว่าอย่างที่ท่านทิพย์ดีบอกนะครับระบายลง 2,009 ก็ไม่กระทบกับคันกั้นน้ำของกทม.ครับ
1: ถ้าจะหนุนเพิ่มขึ้นมาจริงๆการหนุนเนี่ยมันก็จะทำให้การระบายมันออกช้า
0: ออกช้า
1: ถูกไหมมันก็จะอยู่ตรงนั้นระบายช้าได้หน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในคันอยู่ดีย
0: ังอยู่ในคัน
1: ฉะนั้นน้ำที่สะสมอยู่ในกทม.คือน้ำฝนณขณะนี้เนี่ยชี้วัดกันที่การเร่งสูบออก
0: ใช่ครับ
1: อย่างเดียว
0: เราเปิดบาน
1: ยังไม่มีส่วนอื่นมาเติม
0: หนึ่งนะไม่มีส่วนอื่นมาเติมนะครับก็มีบ้างนะเมื่อวานนี้คันกั้นน้ำของกทม.นะฮะก็อ่อนตัวนะแล้วมีน้ำกระโดดข้ามมานะก็เลยทำให้บริเวณคันนายาวนะครับ สามวาเนี่ยคลองสามวาเนี่ยมีน้ำเข้ามาบ้างสายไหมนิดหน่อยนะครับแล้วก็กทม.ก็เข้าไปซ่อมแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเลยครับว่าพี่น้องใครที่อยู่ใกล้คันกั้นน้ำนะฮะก็ต้อง

0: กลางเดือนตุลานะครับร่องฝนจะมาพาดผ่านภาคกลางอีกนะครับบางจังหวะฝนกันเองนี่แหละฮะฝนที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละก็จะเพิ่มขึ้นน้ำในทุ่งยังคงค้างอยู่เนี่ยนะครับก็จะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นไปถึงขั้นคันกั้นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยอยากจะให้อบต. อบจ.เทศบาลนะครับจัดเวรยามนะเข้าไปดูแลคันกั้นน้ำนะครับอันนี้ผมก็มีเอกสารอีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็สามารถเผยแพร่ไปได้ว่าจะดูยังไงถึงจะรู้ว่าคันมันเริ่มอ่อนตัวนะคันอาจจะมีข้อบกพร่องนะครับอันนี้ก็จะได้ไปช่วยกันตรวจนะครับต้องช่วยทางราชการเต็มที่ด้วยครับ
1: ครับคือมันไม่ข้ามแต่ว่ามันอาจจะมีจุดที่ชำรุดจุดที่รั่วไหลจุดที่แตกเป็นจุดๆได้บ้าง
0: ครับถูกต้องเลยครับ
1: มีปัญหาตรงไหนมันก็จะท่วมบริ
0: เวณ
1: ใกล
0: ้
1: เค
0: ีย
1: งตรงนั้น
0: ใกล้เคียงตรงนั้นครับ
1: แต่ว่าย้ำอีกทีน้ำเหนือก็ดีน้ำทะเลหนุนก็ดีจะไม่กระทบโดยตรงกับพื้นที่กรุงเทพที่ท่วมอยู่ณปัจจุบัน
0: ใช่ครับ
1: ทางโซนตะวันออก
0: ถ้ามองนะพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะในปัจจุบันนะฮะรามคำแหงเนี่ยครับยังอยู่ห่างจากคันกั้นน้ำนะฮะอยู่ห่างจากคันกั้นน้ำถึงแม้ว่าอย่างคันกั้นน้ำที่รั่วเมื่อวานนี้นะฮะก็ไม่ได้ลงมาถึงรามคำแหงก็อยู่สูงคือสายไหมอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ในเขตที่เรียกว่าใกล้ๆกับบริเวณที่มีการรั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นใกล้สุดก็บางกะปิเนี่ยบางกะปิก็ยังอยู่ห่างครับถึงแม้รั่วมาอีกก็มาไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นในโซนของบางกะปิในโซนของพื้นที่ลาดกระบังนี้นะครับทั้งสองอำเภอนี้นะครับอยู่ห่างจากบริเวณที่ถ้าหากว่าคันกั้นน้ำพังนะครับก็ยังไม่ได้รับผลกระทบครับ
1: ถ้างั้นน้ำที่ยังท่วมอยู่ก็วัดกันที่ประสิทธิภาพในการสูบน้ำออก
0: ครับใช่ครับสูบน้ำออกอย่างเดียว
1: เ
0: นี่ย
1: นะมากน้อยขนาดไหน
0: เปิดบานในเดือนตุลาคมนี่เปิดบานจะไม่ไหลแล้วนะครับเพราะว่าน้ำจะสูงโดยตลอดฮะมีขึ้นมีลงแต่ว่าโดยฐานก็คือจะสูงกว่าเดือนอื่นๆก็เปิดบานไปน้ำก็จะไม่ไหลออกเพราะนั้นตอนนี้เรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับต้องเต็มที่เลยนะครับและโดยเฉพาะที่เป็นแอ่งกระทะนะฮะอย่างเช่นแอ่งบางกะปิแอ่งรามคำแหงนะครับก็รวมไปถึงที่แฟลตคลองจันด้วยเนี่ยนะครับมันต้องเอาเครื่องสูบน้ำระดมทอยกันนะ 3-4 ทอดเลยกว่าจะมาระบายลงทางคลองแสนแสบได้นะก็เป็นระยะทางพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กทม.ก็ได้จัดเครื่องสูบน้ำนะฮะระดมมาจากเครื่องที่ไปติดฝั่งทนนะฝั่งทนฝนน้อยนะฝนน้อยหน้าอิจฉ
1: าย้ายมาช่วย
0: ก็ต้องย้ายทางฝั่งทนมาช่วยฝั่งพระนครด้วยครับ
1: จากนั้นจะได้ทำความเข้าใจกันนะส่วนจังหวัดอื่นๆที่ก็คงจะพอรู้สถานการณ์กันอยู่ถ้าน้ำหนุนทางริมชายฝั่งตรงไหนที่มีความเสี่ยงบ้างถูกไหมครับปริมาณที่จะต้องดูว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายมาเท่าไหร่เชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่พอได้ยินตัวเลขเมื่อสักครู่แล้วก็คงจะปรับตัวไปตามสถานการณ์ได้ใครจะต้องอพยพนะครับทีนี้ผมชวนคุณชวลิตคุยนิดนึงเมื่อวานก็ติดใจเรื่องโครงการคลองชัยนาทป่าสักแล้วก็ป่าสักอ่าวไทยพอดีผมคุยกับท่านอาจารย์สีตางท่านก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับโครงการนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นว่ามันจะทำได้จริงตามนั้นหรือเปล่ามันจะก่อสร้างได้ไหมนะจะได้ถามในอีกมุมนึงเอาภาพรวมก่อน เห็นด้วยไหมกับโครงการนี
0: ้ในชัยนาทป่าสักนี่เห็นด้วยครับเพราะว่าอย่างที่พูดกันถึงเมื่อกี้นะครับปริมาณน้ำอย่างปริมาณน้ำ
1: เดี๋ยวเปิดแผนที่ประกอบไปด้วยจะได้ช่วยอธิบายว่าทำไมคุณชวลิตถึงเห็นด้วยเมื่อวานผมอธิบายไปรอบนึงแล้วแหละว่าเขาจะตัดน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
0: ถูกต้องครับ
1: มาลงคลองชัยนาทป่าสักซึ่งเป็นคลองเดิมจริงๆก็เป็นคลองขุดนั่นแหละ
0: เป็นอยู่ครับ
1: แต่เขาจะขยายความจุของคลองชัยนาทป่าสักเส้นสีเหลืองๆนี้นะครับแล้วก็มาบรรจบที่แม่น้ำป่าสักแล้วก็จะขุดคลองใหม่เส้นสีแดงๆเนี่ยรวมระยะทาง2ส่วนเนี่ยประมาณสัก270กิโลเมตรจะตัดน้ำระบายน้ำเพิ่มได้จาก200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยกลายเป็นประมาณทั้ง900ก็แปลว่าจะตัดน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาออกไปได้สัก700
0: ครับ
1: อันนี้ตามแผนของโครงการ
0: ครับ
1: ทำไมคุณชวลิตเห็นด้วย
0: ก็อย่างเราเห็นทุกวันเนี่ยครับน้ำมาวันนี้นะ 2,003 นะครับ
1: 2,003 เหนือเขื่อนเจ้าพระยา
0: ที่จะลงมาเขื่อนเจ้าพระยานี่ 2,003 ถ้าเราตัดออกไปได้700นะครับมันก็เหลือ 1,600
1: ก็คิดง่ายๆเอาตัวเลขไปลบออกเลย
0: มันเป็นอย่างนี้จริงๆเลยครับเวลาเราเปิดบานออกไป700มันก็ต้องหายไปพันเหลือไป1,600แน่ๆนะมันเป็นอย่างนี้เลยนะเพราะน้ำมันบวกกันมันไม่ได้รั่วไหลไปตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการน้ำนะที่จะลงมาตอนล่างนะหรือว่าจะอัดน้ำไปทางตะวันตกตะวันออกนะครับก็ผ่อนภาระนี่ลงไปนะฮะปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาตอนล่างก็หมายถึงว่าไหลจากบางไทรมาถึงสามโคกเนี่ยครับก็คือไหลจากอยุธยาเข้ามาที่ปทุมธานีนะก็จะได้ลดปริมาณลงนะครับ อย่างเช่นวันนี้นะไหลลงมาก1,900นะ

0: 1,900 ถ้าหักออก700ก็เหลือ 1,200 ครับ
1: ทั้งใต้เขื่อนเจ้าพระยาก็ดีทั้งเวลาจะเบี่ยงน้ำจากเจ้าพระยาออกมาทาง
0: สุพรรณ
1: ทางอะไรพวกนี้ก็ดีเนี่ยก็จะช่วยลดผลกระทบ
0: ใช่
1: ตรงนี้ไปได้
0: ช่วยลดลงได้นะครับ
1: จากเดิมเนี่ยคลองนี้มันเล็ก
0: เล็กๆครับ
1: 200ครับ
0: 200เวลาเล็ก200แล้วเดี๋ยวลดลง150ลดลงเหลือ100ด้วยเพราะเป็นคลองส่งน้ำนะครับแต่ตอนนี้เวลาเขาขยายเนี่ยเขาขยาย900โดยตลอดเลยครับ
1: เหมือนกับเป็นท่อใหญ
0: ่เป็นท่อใหญ
1: ่เมื่อวานผมคุยกับอาจารย์สีตางท่านก็กังวลว่าพื้นที่ตรงเส้นสีแดงที่เป็นคลองขุดใหม่เนี่ยมันจะเวนคืนพื้นที่ได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติว่าเกิดมีปัญหาคือก็ต้องยอมรับว่าหลายหน่วยงานหลายโครงการของรัฐเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเวนคืนตลอด
0: ใช่ครับ
1: สร้างไม่ได้ตามแผนแล้วก็เลยกังวลว่าไอ้ตรงข้างบนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเวนคืนเพราะมันเป็นคลองอยู่แล้วก็จะไปขยายให้มันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าทำข้างบนเสร็จข้างล่างทำไม่ได้เอาทีนี้ทางนี้เลยแย่เลยเพราะว่าไม่มีทางลงไปถึงอ่าวไทยได้คุณชวลิตมองไง
0: ในส่วนช่วงจากป่าสักอ่าวไทยนะศึกษามาแล้ว5ปีนะฮะไอการศึกษา5ปีนี่ศึกษาด้านวิศวกรรมว่าจะเล็กใหญ่โตสูงยาวอย่างไรดีเนี่ยนะครับจนหาวิธีการที่เหมาะสมแล้วก็ไปทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะเพื่อที่จะให้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี่มันเหลือน้อยที่สุดนะครับสิ่งที่เป็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่าความคิดไม่เห็นด้วยเรื่องการเวรคืนนี่แหละเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่เห็นได้ประโยชน์เลยนะคนได้ประโยชน์คือคนอยู่สองข้างแม่น้ำเจ้าพระยาต่างหากอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: ตัดน้ำแบ่งออกมาแต่คนที่จะต้องเจอเวรคืนตรงเส้นลำคลองสีแดงนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ประโยชน์อะไรตรงนั้น
0: ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะที่ผ่านมาก็มีคลองระพีพัฒน์ใช้มีน้ำเพียงพออยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็คงต้องพยายามทำความเข้าใจนะฮะเวลา3ปีหลังที่ผ่านมาใช้ในการทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับซึ่งออกไปรับฟังความคิดเห็นนี่3ครั้งนะนี่ตามกฎตามระเบียบแล้วนะแต่ละครั้งก็จะพบกับปัญหา1 2 3 4 5ที่ชาวบ้านให้ความเห็นมานะครับคนที่มาออกแบบก็ต้องพยายามมาปรับนะเอาแบบนี้แบบนั้นให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะอย่างเช่นว่าสะพานข้ามจะต้องมีทุกระยะ500เมตรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะคนเขาจะเอาวัวควายข้ามเนี่ยก็จะต้องเอาข้ามได้อะไรนี้เป็นต้นนะก็ต้องมาปรับกันนะไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็เป็นค่าก่อสร้างที่ว่าไปนะครับอันนี้ก็เลยใช้เวลานานนะถือว่าใช้เวลานานมากนะครับคลองสีแดงนี้นะฮะตั้งทางด้านศึกษาวิศวกรรมหาที่เหมาะสมไปศึกษาสิ่งแวดล้อมผลกระทบไปทำความเข้าใจกับประชาชนซึ่งทำความเข้าใจกับประชาชน3รอบ3ปีแล้วนะครับมาถึงเวลานี้นะรัฐบาลได้เห็นความสำคัญนะครับและหยิบออกมาและอนุมัติให้ทำการก่อสร้างได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะครับกรมชลก็ต้องมาเรียกว่าทำความเข้าใจกับประชาชนอีกรอบนึงนะว่าที่เราคุยกัน3ครั้งก่อนมีอะไรติดค้างอยู่ในใจไหมการเวรคืนจะเป็นอย่างไรบ้างคนนั้นได้ไร่แล้วเท่าไหร่ค่าชดเชยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปติดขัดกันเรื่องเงินทองนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นฝีมือของกรมชลประทานนะครับที่ต้องไปดำเนินการนะซึ่ง
1: คือมองว่าโจทย์ใหญ่คือการเพิ่มช่องทางระบายน้ำ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนปัญหายิบย่อยที่จะเกิดขึ้นกับคนในพื้นที่ก็ต้องไปทำให้เขาสบายใจ
0: ใช่
1: จะชดเชยเขายังไงให้เคลียร์ตรงนี้ให้ได้
0: ซึ่งเป็นส่วนที่ก็ตลอด3ปีที่ผ่านมาก็ทำความเข้าใจกันไว้อย่างดีแล้วนะครับถ้าจะมีบ้างอะไรที่ขุ่นข้องหมองใจก็อันนี้ต้องลงตัวแล้วนะต้องทำแฟ้มมาเอาทรัพย์สินมาดูกันว่าของท่านมีกี่ไร่มีกี่งานมีบ้านเรือนอะไรจะชดเชยกันอย่างไรเนี่ยมาลงรายละเอียดเป็นตัวเลยแล้วก็จะได้จัดการจ่ายเงินกันครับ
1: มีข้อกล่าวหาว่าใช้สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพณขณะนี้ซึ่งเป็นน้ำจากน้ำฝนไม่ใช่น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยซ้ำมาเป็นข้ออ้างในการผลักดันโครงการนี้คุณชวลิตมองอย่างไร
0: คืออย่างที่ผมเรียนนะครับศึกษาก็ว่าแล้วสิ่งแวดล้อมรับฟังความคิดเห็นมาตลอดนะครับเพิ่งผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต้นปี2569นะฮะจากต้นปี2569นะครับทางรัฐบาลมาถึงก็ให้มาดูนะว่าเรื่องราคาเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่าน้ำมันก็ขึ้นราคาปูนซีเมนต์ขึ้นราคานี่มามองรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งมอบให้สภาพัฒน์ไปศึกษาทบทวนผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะฮะคราวนี้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจนี่สภาพัฒน์ก็ใช้เวลาหลายเดือนเลยนะออกมาปุ๊บก็บอกว่านี่มันคุ้มทุนนะเพราะว่ามันช่วยในการทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างไรบ้างนะราคาเพิ่มขึ้นก็จริงราคาก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วแน่นอนนะครับส่วนผลที่ตอบแทนได้เป็นอย่างไรบ้างมีผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไรนะก็จะนำเสนอครม.มันเป็นไปตามรอบเป็นไปตามระยะเวลานะครับที่จะเป็นนะเรานึกถึงว่าตั้งแต่เดือนกุมภามีนาได้รับการอนุมัติทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็เอามารวมทางด้านวิศวกรรมนะแล้วก็ให้สภาพัฒน์ไปคิดเลขดูให้ดีเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้างนะ เนี่ยแหละครับ
1: คือมาถึงแม้
0: ใช้เวลาครึ่งปีนะ
1: สถานการณ์น้ำท่วมณวันนี้เนี่ยอย่างไรวันใดวันหนึ่งก็ต้องผลักดันโครงการนี้อย
0: ู่ดีถูกไหมต้องผลักดันให้เสนออยู่แล้วครับ
1: แต่ก็มันก็เป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมว่ามันไม่ได้แก้น้ำฝนในกรุงเทพ
0: มันไม่ได้แก้น้ำฝนในกรุงเทพครับ
1: หาทางระบายออกให้เร็วแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้คือแก้น้ำเหนือล้วน
0: ๆแก้น้ำเหนือล้วนๆเลยครับน้ำเหนือชัยนาทด้วยครับน้ำจากอยุธยาฝนตกอยุธยานะครับช่วงเดี๋ยวเดือนตุลานี่นะครับกลางๆเดือนนี่แหละน้ำที่ตกที่อยุธยานะก็จะไหลผ่านกรุงเทพด้วยนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าการผ่านน้ำนี่ไปผ่านที่ชัยนาทเพราะฉะนั้นก็ปิงวังยมน่านนะรวมกับฝนตกที่ตัวนครสวรรค์เองตัวชัยนาทเองก็จะถูกผันออกไปทางตะวันออกครับ
1: แล้วถ้าแก้การระบายน้ำในกรุงเทพถ้าเจอฝนระดับ300เหมือนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกแล้วกทม.มีโจทย์อะไรต้องทำหลังจากนี้ฮะ
0: สิ่งที่ต้องทำนะครับก็ตอนที่สูบน้ำกันอยู่เนี่ยนะทีมงานผมก็เข้าไปดูนะครับว่าเรื่องระดับน้ำเป็นยังไงเรื่องการสูบน้ำเป็นยังไงนะฮะก็พบว่าในส่วนของเส้นเลือดฝอยนะครับก็คือท่อระบายน้ำนะครับที่อยู่ถนนต่างๆเนี่ยนะครับก็ใช้การได้ดีนะยกเว้นในพื้นที่ที่ดินอ่อนแล้วมีการตกท้องช้างนะครับซึ่งอันนี้ก็ไปถามกทม.แล้วเขาก็บอกมีส่วนที่จะต้องเข้าไปแก้ไขด้วยการทำเราจะรื้อท่อออกมามันลำบากนะฮะเขาก็จะทำระบบดันท่อดันท่อไปแจ็คกิ้งตอนนี้กทม.ก็ทำอยู่หลายพื้นที่นนทบุรีก็ทำนะครับส่วนนี้แหละครับเป็นส่วนที่จะทำให้เส้นเลือดฝอยนี่คล่องตัวดีขึ้นนะก็ทำเพิ่มนะครับส่วนที่ขุดลอกนั้นมันลอกท่อนะฮะก็ลอกได้ปีหนึ่งให้ทางราชทัณฑ์ลอกไป 1,000 กิโลเมตรนะ 1,000 กิโลนะครับ
1: รวมกันทั้งหมด
0: กทม.ก็ลอกเอง 1,000 กิโลเป็น 2,000 กิโลนะฮะก็คิดว่าคล่องตัวดีแต่เรามีทั้งหมด 6,000 กิโลอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเวนรอบเวนกว่าจะมาถึงหน้าบ้านผมอีกทีหนึ่งก็อีก3ปีข้างหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ใจเย็นๆนะครับอันนี้เรื่องตะกอนนี่ก็ต้องลอกกันอยู่เสมอนะครับที่เราไปพบปัญหาก็คือว่าเส้นเลือดขนาดกลางนะก็คือการที่นำน้ำจากท่อต่างๆเนี่ยลงไปสู่ตัวสถานีสูบน้ำนะลงไปสู่อุโมงค์เนี่ยครับยังทำได้ไม่สะดวกกลายเป็นเส้นเลือดขอดหลายที่นะครับซึ่งก็เราก็มาทบทวนดูนะมาไล่ดูข้อมูลว่าจะทำไงดีนะครับดูแล้วนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการที่ชาวบ้านไปบุกรุกที่นะฮะเลยทำให้คลองนี่มันถูกใช้ที่ลดลงนะครับคลองที่ในอดีตนะฮะใหญ่ขนาดนี้สมัยก่อนโดดน้ำเล่นนะฮะก็ยังเห็นมันกว้างมันขวางเดี๋ยวนี้มันแคบลงเนื่องจากว่าขอบคลองนี่ได้ถูกไปทำบ้านเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไขอยู่นะครับจริงๆแล้วอย่างเช่นผมยกตัวอย่างหนองบอนนะฮะหนองบอนนี่เป็นสถานีสูบเป็นอุโมงค์ใหม่เลยนะฮะใหม่เอี่ยมเลยนี่ได้ใช้เครื่องผมก็เป็นห่วงไปถามเขาดูว่าหนองบอนนี่สูบน้ำได้ดีไหมเขาบอกดีเครื่องสูบน้ำมี6เครื่องเนี่ยใช้ได้หมดเลยครับ
1: ปัญหาอยู่ที
0: ่ปรากฏว่าสูบจริงๆอ่ะ3เครื่องมั่ง4เครื่องมั่งน้ำไหลไปไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องมาหาวิธีการว่าน้ำที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยจะดึงไปหนองบอนอย่างไรได้บ้าง
1: คือทำให้ตลอดเส้นทางของการระบายน้ำมันไหลได้ดี
0: ครับต้องให้มันไหลได้ดี
1: สถานี
0: แล้วอันนี้ก็ดีใจนะกทม.ก็พูดถึงว่าน้ำที่ไหลระบายจากแถวลาดกระบังนะฮะที่ลงไปคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยนะฮะมันยังไหลไม่ค่อยทันสิ่งที่จะทำก็คือว่าจะเจาะอุโมงค์เลยครับเจาะอุโมงค์จากลาดกระบังเอามาลงเมืองหนองบอนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ว่านี่แหละครับทำให้เราสามารถคิดสามารถทำทางเลือกอะไรได้ดียิ่งขึ้น
1: เอาละครับอันนั้นเป็นคงเป็นเรื่องระยะยาวนะเพราะมันเป็นต้องเป็นเรื่องเป็นไปเพิ่มประสิทธิภาพต้องไปก่อสร้างอะไรกันแต่ว่าเฉพาะหน้าก็ย้ำกันอีกทีน้ำเหนือน้ำหนุนจะไม่ซ้ำเติมกรุงเทพที่เจอน้ำฝนณขณะนี้วันนี้ขอบคุณคุณชวลิตที่มาพูดคุยกันครับ
0: คร
1: ับ
0: ดีครับสวัสดีครับ
1: และติดตามกันต่อกับทันโลกนะครับคุณกรุณากับคุณพงษ์สทัศน์นะครับตามกันต่อภัยพิบัติในธรรมชาตินี่ก็ในต่างประเทศนี่ก็เกิดขึ้นหนักหน่วงเหมือนกันน่าจะสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับทั้งสองท่านครับ
2: เมื่อสักครู่คุณวราวิทย์พาไปดูจุดเสี่ยงน้ำท่วมในประเทศไทยแล้วนะครับในทันโลกเดี๋ยวไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันบ้างและไปดูโมเดลสำหรับถอดบทเรียนด้วยว่าไทยจะมีวิธีการรับมือได้อย่างไรนะครับติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในทันโลกคืนนี้ครับ
3: ค่ะ
4: โดนัลด์ทรัมป์บรรลุพันธศีลธรรมหลังหารือ CEO วงการเทควางมาตรฐานกำกับ AI อาเซียนไวฟ์กับสดชื่นย้อนรอยส้มตำอาหารจานเด็ดขวัญใจไทยลาว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณกรุณาบัวคำศรีและผมพงศธรสุขพงศ์ในทันโลกนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามประเด็นเกี่ยวกับสภาพอากาศสุดขั้วเดี๋ยวไปดูเหตุด่วนที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางกันก่อนนะครับหล
1: ัง
0: จากเที่ยวบินฟลายดูไบมุ่งหน้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปอิสราเอลต้องลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียนะครับ
1: เหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราหรือประมาณสายๆตามเวลาท้องถิ่นนะคะเที่ยวบินที่ FC1073ของสายการบินฟลายดูไบซึ่งเป็นสายการบินโลคอสของเอมิเรตส์แอร์ไลน์นะคะได้ขึ้นบินจากสนามบินในดูไบมุ่งหน้าไปสู่เทลอาวิฟของประเทศอิสราเอลนะคะโดยระยะเวลาการบินเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงปรากฏว่า1ชั่วโมงก่อนถึงจุดหมายเนี่ยมันมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นอันแรกเนี่ยปรากฏว่าหน่วยที่ควบคุมการบินภาคพื้นดินเนี่ยได้รับสัญญาณรหัสฉุกเฉินจากเครื่องบินนะหลังจากออกเดินทางไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นไม่กี่นาทีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไอ้รหัสที่ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยดันเปลี่ยนเป็นรหัสที่ใช้แจ้งจี้เครื่องบินหรือว่าไฮแจ็คกิ้งแล้วอีกไม่กี่นาทีต่อมาก็เปลี่ยนไปเป็นโหมดเดิมก็คือโหมดขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในขณะนั้นเนี่ยหลายคนไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนเครื่องบินฮะหลังจากนั้นก็มีรายงานว่าอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเครื่องบินก็เปลี่ยนเส้นทางหักหัวออกจากทิศทางที่จะไปเทลวีฟนะแล้วก็ไปที่สนามบินทาบุกทางตะวันออกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียแทนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็สร้างความตกใจให้กับผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องประมาณ150คนมีเด็กด้วยนะคะแล้วก็สายการบินฟลายดูไบเนี่ยบินระหว่างดูไบกับเทลอาวีฟถือเป็นเส้นทางยอดนิยมของชาวอิสราเอลคุณผลสรัตจำได้ไหมว่าทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลเมื่อปี2022นะซึ่งเป็นช่วงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐในขณะนั้น
0: คือฟลายดูไบเป็นสายการบินต้นทุนต่ำนะครับอยู่ในเครือเดียวกับเอมิเรตส์เพราะฉะนั้นก็จะได้รับความนิยมอย่างมากจากบรรดานักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลหลังจากฟื้นฟูปรับความสัมพันธ
1: ์
0: ของทั้งสองประเทศสู่ระดับปกติด้วยนะครับโดยเที่ยวบินเนี่ยก็ออกเดินทางจากดูไบซึ่งเป็นสนามบินที่พลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยคุณกรุณา
1: เรียนเพิ่งกลับมาจากที่นั่นเหมือนกันฮะแล้วก็ฟลายดูไบก็อย่างที่บอกเนี่ยได้รับความนิยมมากเพราะว่าสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตคือว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะแล้วก็หลังจากนั้นสักประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยก็มีรายงานออกมา เป็นครั้งแรกบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้สายการบินฟลายดูไบต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งจริงๆไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลเลยเนี่ยเนื่องจากนักบินทะเลาะกันมันมีเหตุการณ์ระบุว่าเกิดการต่อสู้กันในห้องนักบินหรือว่าคอกพิทนะโดยตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นเหตุการณ์ทะเลาะกันธรรมดาแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเริ่มที่จะมีข้อมูลมากขึ้นดิฉันอ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็แล้วกันฮะที่ลงข่าวในสำนักข่าวต่างประเทศแทบทุกสำนักเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะฮะโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูระบุนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีนักบินซึ่งเป็นนักบินที่1เนี่ยได้พยายามจะเอาเครื่องดิ่งลงพื้นซึ่งก็ตรงกับคำบอกเล่าของผู้โดยสารนะซึ่งให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่สนามบินในซาอุดิอาระเบียบอกว่าอยู่ดีๆเครื่องบินก็ลดระดับความสูงจากประมาณ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่กี่วินาที
0: ภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีนะครับคุณกรุณา
1: คือ
0: ลดระดับลงอย่างรวดเร็วมาก
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่ถ้าเกิดดูจากการแถลงหรือให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาระบุ

0: คะบอกว่าเกิดขึ้นเนื่องจากนักบินนะนักบินที่1เนี่ยพยายามนำเครื่องเพื่อที่จะ crash ก็คือจะพุ่งลงสู่พื้นดินแล้วก็โคพายลอตนักบินผู้ช่วยพยายามสกัดไว้แล้วก็เกิดการต่อสู้กันจากรายงานของ BBC แล้วก็อ้างอิงการพูดของเนทันยาฮูมีการบอกว่าผู้โดยสารข้างนอกเนี่ยตกใจหลังจากรู้สึกว่าเครื่องบินมันลดความเร็วแล้วก็กำลังพุ่งสู่พื้นก็มีคนประมาณ 4-5 คนบุกเข้าไปในห้องนักบินอันนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นยังไงแต่ว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ของเนทันยาฮูเขาบอกว่าหลังจากนั้นก็ไปช่วยนักบินผู้ช่วยที่บาดเจ็บอยู่แล้วก็ไปทำให้นักบินซึ่งกำลังพยายามจะเอาเครื่องดิ่งพื้นเนี่ยนะสลบไปแล้วก็พาเครื่องกลับไปสู่ที่สนามบินซาอุดีอาระเบียได้อย่างปลอดภัย
1: ครับคือตอนนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก็ออกคลิปวิดีโอแถลงเป็นแถลงการนะครับสรุปได้ว่านักบินผู้ต้องสงสัยถูกสอบปากคำที่ซาอุดีอาระเบียนะครับถูกจับกุมแล้วและระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นจึงอนุมานได้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทของนักบินอย่างที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้แต่ว่าเรายังคงติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงจังหวะของการเกิดเหตุการณ์ก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้ฝั่งนักการเมืองในอิสราเอลโดยเฉพาะทางพรรคที่มีแนวทางขวาเนี่ยได้ออกมาพูดเป็นทำนองว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการก่อการร้ายนะเพราะว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งวันที
1: ่26ตุลาคม
0: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางอิสราเอลคัตซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลแล้วก็เป็นกลุ่มที่ให้การสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูในการที่จะป้องกันตำแหน่งในครั้งนี้นะได้ระบุนะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความพยายามก่อการร้ายของกลุ่มจิฮัดนะแล้วก็ระบุว่าเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องดูว่ามันจะถูกเอาไปเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วก็เกี่ยวพันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในอิหร่านหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอิสราเอลก็เป็นชาติที่ร่วมมือกับสหรัฐในการโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: เดี๋ยวเราจะรวบรวมข้อมูลและรายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับไปที่ประเด็นหลักของเราในวันนี้ก็คือเรื่องของวิกฤตสภาพภูมิอากาศค
0: ุ
1: ณกรุณาตอนนี้ไม่ใช่แค่ไทยที่เผชิญกับฝนตกแช่เท่านั้นนะครับหันไปดูประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่นเนี่ยกรุงโตเกียว
0: เผชิญกับ
1: ฝนตกแช่ใช่ตอนนี้ติดต่อกัน34 วันนะครับคือยาวนาน
0: เ
1: ป็นประวัติการถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับมีข้อมูลจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าแนวปะทะอากาศที่ทำให้เกิดฝนในฤดูใบไม้ร่วงยังมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเล็กน้อยครับก็คืออยู่กับที่ขณะที่ระบบความกดอากาศสูงเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกปกคลุมเป็นเวลานานกว่าปกติอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลกระทบให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นคือตามปกติฤดูฝนในกรุงโตเกียวจะอยู่ในเดือนมิถุนายนนะครับแต่ปีนี้กรุงโตเกียวเผชิญกับฝนตกหนักตลอดช่วงฤดูร้อนพื้นที่โดยรอบเมืองหลวงต้องเผชิญน้ำท่วมรุนแรงและสถิติตั้งแต่เดือนกันยายนช่วงต้นเดือนคุณกรุณามาจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยใจกลางกรุงโตเกียวมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากถึง629 มิลลิเมตร
0: ค
1: ือสูงกว่าระดับปกติเกือบ3เท่านะครับ
0: โอ้แต่ว่ายังไม่มีน้ำท่วมขังมากเท่ากรุงเทพใช่ไหมฮะยังไม่มีนะ
1: ครับ
0: คือหลายคนอาจจะถามว่านี่เกี่ยวกับโลกร้อนหรือเปล่านะจริงๆแล้วตอบคำถามนี้ทั้งยากทั้งง่ายในเวลาเดียวกันเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาเกิดความผิดปกติของอากาศเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นเพราะโลกร้อนแต่ว่ามันเกิดจากหลายปัจจัยพอสมควรแต่โลกร้อนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแน่ๆนะคะเพราะว่ารายงานของสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นปีที่แล้วชี้นะคะบอกว่าสภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในระยะยาวของทุกที่รวมถึงที่ญี่ปุ่นด้วยซึ่งมันจะไปครอบคลุมถึงปริมาณน้ำฝนที่มันมากขึ้น
1: คือคุณกรุณาพออ่านมาถึง

0: รงนี
1: ้
0: สงสัยไหมครับว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกรุงโตเกียวเคยทำสถิติฝนตกเนี่ยกี่วันล่าสุดคือ34วัน
1: ใช่
0: ไหมคร
1: ับ คือของปีนี
0: ้ที่ทำลายสถิติไปก่อนหน้านี้คือ33วันช่วง33วันเกิดช่วง27มิถุนายนถึง29กรกฎาคมปี2019
1: ก็7ปีที่แล้วนะฮะทีนี้ประเด็นคือว่ามันทำไมเกิดในปีนี้เมื่อสักครู่เนี่ย เราบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของแพทเทิร์นอากาศที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อนแต่ว่าปีนี้มันมีปัจจัยอีกอันนึงที่เข้ามาก็คือปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งปรากฏการณ์เอลนิโยเนี่ยมีส่วนทำให้เกิดสภาพอากาศบางคนอาจจะคิดว่าแล้งจัดอย่างเดียวแต่มันไม่ใช่มันอาจจะเป็นลักษณะของฝนที่ตกมากผิดปกติด้วย
0: ก็คือทิศทางลมระบบเมฆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบางพื้นที่ก็จะแล้งจัดบางพื้นที่ก็ฝนตกหนักนะครับนอกเหนือจากญี่ปุ่นไปดูที่อินเดียและเนปาลครับเป็นอีก2ประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภูมิภาคเอเชียใต้ที่เรารายงานกันไปเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างประชาชนในรัฐพิหารและรัฐอุตรประเทศของอินเดียต้องอพยพหนีน้ำท่วมครับไปยังพื้นที่ปลอดภัยและอพยพด้วยตัวเองด้วยนะครับคุณกรุณาเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังเข้าไม่ถึงพื้นที่ประสบภัยมีเขตกุสินาราในรัฐอุตรประเทศก็มีเหตุเขื่อนแตกในช่วงกลางดึก
1: คือแถวนั้นน่ะภาคเหนืออินเดียเนี่ย ติดกับเทือกเขาหิมาลัยเป็นภูมิภาคหิมาลัยเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยบางทีมันไม่ง่ายนะแล้วก็ลักษณะของภูมิประเทศเนี่ยมันทำให้เกิดดินถล่มนะแถวนั้นยังมีปรากฏการณ์ทานน้ำแข็งด้วยนะที่อาจจะถล่มลงมามีทะเลสาบน้ำแข็งซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ เกิดน้ำหลากนะลงมาในพื้นที่ด้านล่างด้วยในส่วนของอินเดียเนี่ยบริเวณที่เกิดน้ำท่วมเฉพาะช่วงนี้กระทบกับประชาชนประมาณ5ล้านคนแล้ว
0: เดี๋ยวลองไปฟังเสียงสะท้อนของประชาชนในรัฐอุตรประเทศกันหน่อย
1: ค่ะ
2: สารสมานมีตัวหนึ่งอย่างเดียวกันสามานการนี่ก็เราไม่สามารถเลี้ยงเพราะว่าไม่ได้จบแค่ในเอเชียนะครับคุณกรุณาเพ
0: ราะว่าถ้าข้ามไปอีกซีกโลกมันอีกที่หนึ่งเห็
1: นภาพไหมฮะที่บาร์เซโลนา
0: ในยุโรป
1: มีแบบน้ำทะลักเข้าสถานีรถไฟนะ
0: ที่เม็กซิโกก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากพายุเฮอริเคนโปโลที่พัดถล่มไปนะครับก็จากภาพเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพนะครับเป็นภาพมุมสูงคุณผู้ชมจะเห็นระดับน้ำท่วมสูงในชุมชนเปอร์โตซานกาโลสบริเวณริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกครับสาเหตุที่ทำให้เม็กซิโกเผชิญพายุรุนแรงขีดขึ้นในระยะหลังก็มาจากปรากฏการณ์เอลนิโยเนี่ยแหละครับทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวเร่งหลังจากอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นแบบที่ไม่เคยปรากฏให้เห็นมาก่อนนะครับชาวเม็กซิกันในจุดที่ได้รับผลกระทบเขาเล่าถึงความน่ากลัวของกำลังลมที่พัดถล่มพื้นที่บริเวณนี้ครับ
3: Una cosa tan horrible que nunca había pasado yo por esto hasta fue el primer año que yo veo un huracán que cómo pegó que una cosa horrible o sea el viento el chillido del viento como de terrorel viento que parece que andaba el diablo suelto así se sentía horrible una cosa que mira me da escalofrío todavía me da escalofrío y
1: ชาวบ้านบอกว่าพายุแรงขึ้นพายุแรงขึ้นเนี่ยมันส่วนหนึ่งง่ายๆเลยนะเป็นผลโดยตรงจากน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นพอน้ำในมหาสมุทรอุ่นขึ้นเนี่ยมันจะทำให้พายุหมุนเขตร้อนเนี่ยก่อตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่อุ่นขึ้นแล้วไอ้ความร้อนจากมหาสมุทรเนี่ยมันเหมือนอาหารชั้นดีของพายุมันทำให้พายุมีพลังมากขึ้นนะความเร็วของลมแล้วก็ฝนก็เลยมากขึ้นตามนะโดยสรุปเนี่ยน้ำทะเลที่อุ่นเนี่ยเป็นแหล่งอาหารแหล่งพลังงานให้กับพายุหมุนเขตร้อนทำให้พายุมันเกิดแรงขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดในจุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยนะอย่างเช่นกรณีที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2017เนี่ยนี่เป็นเรื่องที่ ภาษาอังกฤษเรียก unusual ก็คือไม่ค่อยเกิดบ่อยหรือแปลกก็คือพายุมันเคลื่อนตัวเข้าใกล้ขั้วโลกมากขึ้นอย่างเช่นกรณีเฮอริเคนโอฟิเลียที่พัดถล่มคาบสมุทรไอเบียเรียแล้วก็ไอแลนด์นะในช่วงปี2017อย่างที่บอก
0: ทีนี้ถ้าเราไปดูทั่วโลกเขาก็มีการเผยแพร่รายงานเป็นดัชนีความเสี่ยงจากพายุหรือ Storm Risk Index ครับในรายงานเขาประเมินทั้งหมด193ประเทศทั่วโลกคุณกรุณาคุณผู้ชมครับโดยระบุว่าการเผชิญภัยจากพายุทั่วโลกส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน10ประเทศมีประเทศไหนบ้างมีฟิลิปปินส์เม็กซิโกมาดากัสการ์มอริเชียสญี่ปุ่นจีนไมโครนีเซียสหรัฐเกาหลีใต้และออสเตรเลีย
1: ไทยอยู่หลังพายุนะ
0: ก็ไม่ได้อยู่ในรังไข่นะครับ
1: ไม่ได้อยู่ในแนวใช่
0: แต่ว่าไทยเนี่ยอยู่อันดับที่22ก็คืออยู่ในระดับสูงมากคะแนนได้ไป 9.22 นะครับคือความเสี่ยงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภัยธรรมชาติเท่านั้นแต่ก็ยังรวมถึงความเปราะบางและศักยภาพในการรับมือด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญอย่างมากที่เรายังต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็กระทบต่อประชากรโลกอย่างมากคุณกรุณาและตอนนี้ไทย PBS เองก็ให้ความสำคัญ ในเรื่องนี้ด้วยนะครับและเมื่อเราพูดถึงการรับมือกับภัยธรรมชาติในยุคที่โลกเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วแบบนี้เนี่ยก็มีหลายโมเดลที่น่าสนใจถูกไหมครับที่เราน่าจะถอดบทเรียนแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ได้ต้องถามคุณธรณินทร์ครับว่ามันมีโมเดลอะไรที่เราพอจะถอดบทเรียนได้บ้างครับ
4: คือถ้าไปดูการรับมือน้ำท่วมแต่ละประเทศนะครับไม่ใช่เพียงแค่เราจัดการงบประมาณหรือว่ามีเทคโนโลยีมารับมือเท่านั้นครับจุดสำคัญก็คือเราต้องดูว่าพื้นที่ลักษณะมันเป็นยังไงเพื่อที่จะดูลักษณะการไหลของน้ำเพื่อที่จะรับมือกันด้วยนะครับถ้าพูดถึงภัยน้ำท่วมครับลักษณะการเกิดน้ำท่วมในภาพรวมแล้วเนี่ยมันถูกออกไปถูกแบ่งออกไปหลายรูปแบบด้วยกันนะครับทั้งมาจากฝนตกหนักจนท่อระบายไม่ทันในเขตเมืองน้ำเหนือหลากไปล้นตลิ่งน้ำทะเลหนุนสูงและก็ที่น่ากังวลที่สุดก็คือ compound flooding ครับหรือว่าภัยธรรมชาติแบบผสมผสานที่เกิดจากทั้งฝนตกหนักน้ำหลากแล้วก็น้ำหนุนพร้อมกันซ้ำเติมด้วยปัญหาแผ่นดินทรุดตัวลงเรื่อยๆนะครับแต่ละเมืองใหญ่ทั่วโลกเลือกวิธีแก้ปัญหาแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศนะครับอย่างที่เนเธอร์แลนด์พื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลครับเขาเปลี่ยนจากการสร้างคันกั้นน้ำนะครับมาใช้แนวทางที่เรียกว่า Room for River ครับก็คือการที่มีพื้นที่นะครับขยายพื้นที่แนวราบคืนพื้นที่ให้มันน้ำให้มันไหลให้มันชะลอน้ำไม่ให้ไปท่วมกับพื้นที่เมืองนั่นเองนะครับส่วนที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นครับเราจะคุ้นเคยกันนะครับเมืองเนี่ยลาดชันน้ำหลากเชี่ยวเขาเลยทุ่มทุนสร้างอุโมงค์ยักษ์ใต้ดินนะครับลึก50เมตรดักน้ำหลากก่อนเข้าเมืองนั่นเองส่วนที่สิงคโปร์ครับข้อจำกัดพื้นที่ไม่ได้มีกว้างมากนะครับใช้โมเดลสปอนซิตี้หรือว่าฟองน้ำครับเป็นเมืองฟองน้ำเปลี่ยนคอนกรีตเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็สร้างอ่างรับน้ำแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะครับเราจะเห็นว่าในพื้นที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีจุดที่เหมือนเป็นสวนครับถ้ามาดูลักษณะพื้นที่ประเทศไทยไม่ได้เหมือนกับทั้ง3ประเทศที่เรายกตัวอย่างมานะครับแต่ที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็คือนิวออร์ลีนส์ของสหรัฐอเมริกาครับอย่างกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้มีลักษณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลคดเคี้ยวเป็นโค้งนะครับเหมือนกับนิวออร์ลีนส์เลยที่มีแม่น้ำก่อนออกไหลสู่ทะเลนะครับทำให้ลักษณะเมืองเนี่ยมันคล้ายกันเราก็จะเห็นว่าปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือตัวเมืองทรุดบางจุดก็มีเป็นแอ่งกระทะมีจุดรับน้ำที่อาจจะต้องรับศึกภัยพิบัติแบบผสมผสานทั้งน้ำฝนน้ำเหนือแล้วก็น้ำทะเลหนุนไปพร้อมๆกันครับพอเมืองที่มีจุดเป็นแอ่งกระทะนี่แหละครับน้ำระบายเองไม่ได้นะครับกรุงเทพและนิวออร์ลีนส์ก็เลยต้องพึ่งพาปั๊มสูบน้ำนะครับแต่คำถามคือปั๊มน้ำใช้ยั่งยืนหรือไม่ครับเพราะว่าการใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยใช้พลังงานมหาศาลเสี่ยงไฟดับอีกเจอขยะอุดตันแล้วก็ที่สำคัญครับเจอปริมาณฝนที่อยู่ในยุคโลกรวนที่ตกหนักเกินสถิติการใช้ปั๊มสูบน้ำเนี่ยก็ไม่ได้อาจจะรับมือได้ทันนะครับเหมือนเป็นเครื่องช่วยหายใจเท่านั้นครับปัจจุบันโลกของเรากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีพยากรณ์อากาศนะครับและเอา AI มาใช้ด้วยเพื่อคาดการล่วงหน้าครับสหภาพยุโรปใช้ระบบที่เรียกว่า eFast ครับผสมผสาน AI พยากรณ์น้ำหลากล่วงหน้านะครับ 3-10 วันเพื่อให้เมืองปลายน้ำเนี่ยมีเวลารับมือครับส่วนเกาหลีใต้ก็เพิ่งอัดฉีดงบนะครับในการพัฒนาระบบอัจฉริยะนำ AI มาประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ครับคำนวณเส้นทางอพยพไปในที่ปลอดภัยที่สุดนะครับให้กับประชาชนนั่นเอง แล้วเราจะไว้ใจ AI ได้ขนาดไหน AI จะมาช่วยประเมินในรูปแบบของฝนนะครับแล้วก็ประมวลผลข้อมูลมหาศาลในเวลาไม่กี่วินาทีแต่ AI เนี่ยจะเรียนรู้ข้อมูลจากอดีตครับหากเจอสภาพอากาศสุดขั้วที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็อาจจะคำนวณผิดพลาดได้นะครับทั่วโลกจึงใช้ AI มาเป็นไฮบริดครับลูกผสมร่วมกับหลักการฟิสิกส์แล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายครับจากตัวอย่างทั้งหมดนี้นะครับแล้วทางรอดของกรุงเทพในยุคโลกรวนเนี่ยมองกันว่าจะต้องทำ3เรื่องควบคู่กันไปนะครับนั่นก็คือการควบคุมแผ่นดินทรุดแล้วก็มีแก้มลิงธรรมชาตินอกเมืองนะครับชะลอมวลน้ำเหนือที่ไหลมาจากข้างบนส่วนรูปแบบเมืองควรจะปรับเป็นเมืองฟองน้ำหรือว่าสปอนซิตี้ครับปรับสวนสาธารณะมีพื้นที่จอดรถหรือว่าเป็นพื้นที่ที่โล่งกว้างใช้กักเก็บน้ำได้ชั่วคราวส่วนเทคโนโลยีก็ต้องนำเอามาใช้ในเชิงรุกมากขึ้นนะครับเอา AI มาประมวลเรื่องของพยากรณ์อากาศมวลน้ำล่วงหน้าแล้วก็นำทางอพยพประชาชนในจุดเสี่ยงจุดไหนเสี่ยงประชาชนควรไปจุดไหนควรจะแจ้งเตือนกันทีนะครับดังนั้นการบริหารจัดการน้ำท่วมในยุคสภาพที่สภาวะอากาศสุดขั้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่เอาชนะธรรมชาติเท่านั้นครับที่จะใช้เครื่องจักรหรือว่าคอนกรีตอีกต่อไปนะครับแต่การใช้เทคโนโลยีมาช่วยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งและที่สำคัญต้องรู้จักพื้นที่ด้วยครับคุณกรุณานาคุณพศธัตครับ
0: ก็ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป้าหมายที่เราพยายามจะดึงมาให้โลกร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียสมันเป็นไปไม่ได้แล้วคือยังไงเนี่ยเราไป 1.5 องศาเซลเซียสแน่ๆแล้วความแปรปรวนของอากาศความสุดโต่งของอากาศมันจะเกิดขึ้นมากขึ้น
0: การเตรียมความพร้อมก็จะช่วยให้เราไม่ต้องพูดคำว่าคาดไม่ถึงหลังจากเกิดเหตุไปแล้วนะครับขอบคุณคุณธรณินทร์ครับ
4: ขอบคุณครับ
0: คุณธรณินทร์พูดถึงประเด็น AI
1: ค
0: ุณกรุณามันเชื่อมโยงกับประเด็นนี้ล่ะครับ
1: เมื่อคืนต้องบอกว่าเป็นภาพแบบภาพที่คนที่สนใจเรื่องอนาคต AI เนี่ยต้องจับตาดูเพราะว่าเราคุยมาตลอดว่า AI เนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติแน่ๆมันจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะต่อไปมีการบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย อาจจะน้อยลงเพราะว่ามันมีวิธีการรักษาทุกๆอย่างจะมากมายเยอะขึ้นนะโดยเฉพาะอาหารเรียกว่ายุค abandon นะเพราะว่า AI มันจะมาช่วยแต่ด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีด้านมืดของมันแล้วด้านมืดมันเกิดจากอะไรคุณวงศทัศน์ด้านมืดมันเกิดจาก2อันอันที่หนึ่งคือว่า AI มันฉลาดเกินไปแล้วมันรวมหัวกันไปทำในสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สั่งให้มันทำแต่ว่ามันจะไปทำจุดนั้นได้ก็ต่อเมื่อว่ามนุษย์ที่พัฒนามันเนี่ยไม่ได้สร้างระบบความปลอดภัยที่ดีพอเพื่อป้องกันไม่ให้มันรวมหัวกันมาทำร้ายมนุษย์ซึ่งเมื่อวานเนี่ยหรือเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรานะโดนัลด์ทรัมป์ก็เชิญบรรดา CEO ของ AI มานั่งคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้ AI ที่เราพัฒนาอยู่มันปลอดภัย
0: คือเป็นการประชุมที่บางสื่อเขาเรียกว่าเป็นซัมมิตเลยนะเป็นการประชุมสุดยอดเพราะว่า
1: ก็คนอย่างนั้นเพราะว่าคนที่ไปเนี่ยก็คือเป็นหัวกะทิทั้งนั้นเลย
0: นะครับก็คือมี2ประเด็นสำคัญถูกมั้ยคุณกรุณาก็คือสหรัฐจะชนะการแข่งขันด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI อย่างไรอันที่2ก็คือมีแนวทางกำกับความปลอดภัยในการใช้ AI อย่างไร
1: จริงๆพอพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยคนที่ติดตามข่าว AI เนี่ยจะรู้จักจดหมายประวัติศาสตร์ฉบับหนึ่งเขียนขึ้นเมื่อปี2023
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยออกในนามขององค์กรไม่แสวงกำไรที่ชื่อว่า Future of Life Institute แล้วก็มีคนดังมากมายร่วมลงชื่อในจดหมายประมาณ 700-800 คนมีเจ้าชายแฮร์รี่ก็ลงนะเมแกนก็ลงแล้วก็มีซิปแบนนอนซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาของทรัมป์แล้วอีกคนที่เป็น CEOเทคที่ลงเนี่ยคืออีลอนมัสคนอื่นไม่ลง
0: คนนี้ลงปุ๊บเนี่ยคน
1: มันกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเพราะจดหมายของ Future of Life Institute ในขณะนั้นเนี่ยเรียกร้องให้บริษัท AI ทั้งหลายที่พัฒนา AI Frontier อยู่เนี่ยยุติการพัฒนา AI สักประมาณ6เดือนยุติเฉพาะ AI ที่มีการหรือมีความสามารถสูงกว่า GPT-4เป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนเพราะเขากลัวว่าถ้าเกิดทำต่อไปเนี่ยความปลอดภัยมันตามไม่ทันตอนนั้นขอให้หยุดเลยนะขอให้พอสเป็นการชั่วคราวปรากฏว่าบรรดา CEO AI ไม่มีใครฟังเพราะว่าถ้าเกิดฟังเนี่ยโดนแซง
0: ก็เท่ากับชะลอการพัฒนาของบริษัทตัวเองไป
1: ใช่เพราะฉะนั้นในคราวนั้นเนี่ยปรากฏว่าบรรดาบริษัท AI ต่างๆรวมถึง OpenAI Anthropic เนี่ยเดินหน้าต่อจนกระทั่งมี AI Frontier นะโมเดลใหม่ๆออกมาเยอะแยะมากมายแล้วมันก็นำมาสู่ความกังวลช่วงนั้นเนี่ยสหรัฐมีประธานาธิบดีชื่อโจไบเดนนะมันมีข้อเรียกร้องออกมาบอกว่ารัฐบาลควรจะสร้างกรอบนะเพื่อให้บริษัท AI เนี่ยจะต้องมั่นใจว่าไอ้ตัวที่จะปล่อยมามันปลอดภัยพอไบเดนก็ลงนามในเขาเรียกเป็น
0: คำสั่งฝ่ายบริหาร
1: ใช่เป็น executive power หลักๆเนี่ยก็คือว่าบริษัทไหนที่จะปล่อยฟีเจอร์มาใหม่โมเดลใหม่เนี่ยต้องส่งเขาเรียก certificate ของการรับรองความปลอดภัยรัฐบาลก่อนจะปล่อย
0: คล้ายๆว่าเป็นหลักประกันว่าการใช้ AI จะมีความปลอดภัยมั่นคงแล้วก็น่าเชื่อถือ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แต่ทั้งหมดนี้ก็เปลี่ยนไปหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์รับตำแหน่งวันที่อะไร20มกราคมปี2025
0: ครับ
1: วันต่อมาก็ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารยกเลิกคำสั่งของโจไบเดนมันก็เลยทำให้บริษัทต่างๆที่พัฒนา AI Frontier อยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องส่งรายงานเรื่องความปลอดภัยให้กับรัฐบาลอีกต่อไป
0: คือโดนัลด์ทรัมป์ก็ให้เหตุผลว่าคำสั่งฝ่ายบริหารของไบเดนเนี่ยมันเป็นการขัดขวางนวัตกรรม AI นะครับแล้วก็ประกาศจุดยืนสนับสนุนการพัฒนา AI ที่เปิดกว้างบนพื้นฐานของเสรีภาพในการแสดงออกด้วย
1: ใช่ค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาบริษัท AI ก็อย่างที่เราเห็นโดยเฉพาะคนตาม AI โอ้โหแบบโมเดลออกมาเยอะแยะมากมายใช่ไหมแล้วมันก็นำมาสู่ข้อกังวลมากขึ้นว่าเอ๊ะเราก็รู้อยู่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าไอ้โมเดลที่ปล่อยมาเนี่ยในที่สุดมันจะไม่ทำให้เราอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากนะเพราะว่าเกิดอยู่มาวันนึงมันไปทำอะไรที่เราไม่ได้สั่งแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมฮะที่มันไปรวมหัวกันแล้วไปแฮกระบบอะไรพวกนี
0: ้แล้วก็มีเคสล่าสุดคือการไปเจาะระบบหน่วยงานภาครัฐของออสเตรเลียด้วย
1: ใช่ของรัฐบาลออสเตรเลียเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายมาเป็น เรียกว่าการออกมาเรียกร้องแล้วการออกมาเรียกร้องคราวนี้ก็เป็นคนในวงการ AI เองนะฮะอย่างเช่นคนที่ออกมาคนหนึ่งก็คือดาริโอซึ่งเป็น CEO ของ Anthropic ซึ่งคนนี้เคยคัดค้านจดหมายเปิดผนึกปี2023คือไม่อยากให้พอสไม่อยากให้หยุดเป็นการชั่วคราวแต่เสนอแบบใหม่ก็คือว่าให้บริษัททำการเพซซิ่งคือยอมชะลอปล่อยโมเดลรุ่นใหม่จนกว่าโมเดลนั้นจะผ่านการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอก
0: ไม่ใช่คนเดียวนะครับอีกคนนึงที่ออกมาแสดงจุดยืนคล้ายกันก็คือแซมอัลต์แมน CEO ของ OpenAI ที่โพสต์สนับสนุนแนวทางเพซซิ่งของดาริโอเห็นด้วยนะครับว่าควรจะให้เวลาในการประเมินความปลอดภัยอย่างรอบคอบแล้วก็ดึงเอาหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบก่อนที่จะปล่อยตัว AI Frontier ออกไปให้ประชาชนใช้ด้วย
1: แล้วชื่อทั้งหมดที่เราพูดมาเมื่อคืนอยู่ที่ทำเนียบขาวแล้วก็อีลอนมัสก์นะอีลอนมัสก์เนี่ยก็ถูกเมาส์ถูกเพื่อนเมาส์เพราะว่าไปลงชื่อเมื่อปี2023กับจดหมายนั้นน่ะว่าให้พอสหรือว่ายุติการพัฒนา AI สัก6เดือนแต่ว่าอีก3เดือนหลังจากตัวเองลงนามเนี่ยก็ไปแอบเปิดไม่แอบหรอกประกาศเลยเปิดบริษัท AI ของตัวเองก็คือ XAI
0: ครับ
1: แล้วก็ปล่อยไอ้โมเดล
0: กร
1: อกออกมา คนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะการที่อีลอนมัสก์พยายามออกมาเรียกร้องให้หยุดเป็นเพราะว่าตัวเองกำลังจะเข้าสนามแล้วกลัวตามไม่ทันหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้มันคือความหวาดระแวงของคนที่อยู่ในวงการ AI ว่าเออถ้าเกิดมันมีกฎกติกาอะไรออกมาเนี่ยมันจะเป็นแผนของใครสักคนที่จะทำให้เพื่อนๆตามไม่ทันหรือเปล่านะถ้าเราจำกันได้เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วที่มีอดีตพนักงานแล้วก็เอนจิเนียร์ของ
0: Anthropic
1: ออกมานะแล้วก็บอกว่าเราควรจะใช้เพซซิ่งก็คือชะลอการปล่อยฟีเจอร์หรือโมเดลจนกว่าจะมีการรับรองความปลอดภัยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เจดีแวนซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีออกมาพูดเองบอกว่าเนี่ยมันเป็นแผนของบริษัทใหญ่ๆที่ไม่ต้องการให้สตาร์ทอัพบริษัทเล็กๆเนี่ยเข้าสู่สนามเพราะฉะนั้นเหมือนกับส่งสัญญาณว่ารัฐบาลไม่ทำ
0: แต่ว่าล่าสุดในการหารือกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับบรรดาผู้บริหารบริษัท AI ก็ดูเหมือนจะมากันคนละครึ่งทางไหมครับ เพราะว่ามีข้อตกลง
1: จริงๆไม่ครึ่งทางนะจริงไปทางพวก CEO
0: แบบข้อตกลงแบบสมัครใจใช่ไหมคุณกรุณา
1: คือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่หารือกันเสร็จเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์กับบรรดา CEO ของ AI ก็ออกมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราตกลงกันได้เนี่ยคือเราจะใ

0: พวกเราดูแลกันเองก็คือให้มีการเพซซิ่งหรือชะลอการออกโมเดลรุ่นใหม่ๆโดยให้คนภายนอกออดิเตอร์ภายนอกเข้ามาตรวจสอบได้แต่จะให้เป็นไปตามความสมัครใจหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดดิฉันเป็นบริษัท A คุณพงษ์ชัดเป็น B แล้วเราแข่งกันอยู่เนี่ยแล้วเรากำลังมองตากันจะปล่อยโมเดลตัวใหม่มาเนี่ยแล้วเรารู้ว่าถ้าเกิดเราช้า1วันเนี่ยเราแพ้เราจะให้คนข้างนอกมาตรวจมั้ยถ้าสมัครใจ อันนี้คือสิ่งที่คนตั้งคำถามนะนักข่าวก็ไปถามโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเอ๊ะทำแบบนี้โดยไม่มีเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก legally binding อ่ะคือข้อผูกพันตามกฎหมายอ่ะให้โดยสมัครใจเนี่ยมันจะไหวหรอใครจะไปยอมสมัครใจทำให้ตัวเองช้าลงใช่ไหมแต่ทรัมป์ก็ตอบคำถามบอกว่าแบบนี้ดีแล้วนะเขารู้ว่าเขาจะดูแลกันยังไง
1: เดี๋ยวลองไปฟังเสียงของผู้นำสหรัฐกันครับ
2: think I'm seeing tremendous self policing and they understand that they have to self police and it's very hard for somebody to come out say get into these models are very complexAnd again, I believe they're going to be used for the good, and when they're not, we're going to be able to nab them. But there's going to be a tremendous self-policing aspect. We're also thinking about forming a committee of sorts where we put maybe 10 people on that committee. It could be from that group, so that we can, so the committee can watch over the whole enterprise.
0: คือถ้าเกิดเราพยายามจะเข้าใจหัวอกของบรรดา CEO AI นะซึ่งรวยมากเนี่ย
1: ครับ
0: พยายามเข้าใจเนี่ยเขามองว่ากฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไปเนี่ยมันจะเอื้อให้กับคู่แข่งแซงขึ้นมาแล้วก็โดยเฉพาะบริษัทเล็กๆที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยไอ้กฎระเบียบที่มันเข้มเกินไปคนที่ได้เปรียบคือรายใหญ่นะอันนี้อันที่1อันที่2เนี่ย CEO ของบริษัท AI บางรายเนี่ยมองว่ารัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะต้องส่งให้รัฐดูว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะช้าเกินไปมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม
1: แต่มี CEO คนหนึ่งที่ดูเหมือนจะสนับสนุนผู้นำสหรัฐมาตลอดนะครับเจนเซนหวง
0: ค
1: ือก่อนหน้านี้เนี่ยCEO ของ Nvidia ก็แสดงจุดยืนสนับสนุนผู้นำสหรัฐไปครั้งนึงแล้วล่าสุดในภาพคุณผู้ชมจะเห็นยืนอยู่ข้างๆผู้นำสหรัฐด้วยนะครับก็ย้ำจุดยืนว่าเห็นด้วยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับ
3: You all agree with the president that no guardrails are necessary that you can self-regulate and that this existential threat that you've all talked about can actually be managedThat's a question for you all, actually. I don't know who to focus on.
2: Well, I mean, I can tell you the answer is yes, and we discussed it with the top about 40 people. But somebody who answered it very well is Jensen. He answered it before. Jensen, go ahead.
4: There's no conflict between innovation, technology, and safety. We are going to have to create new technologies to advance the capabilities of AI, but we're also creating new technologies to advance the safety of AI. All of this technology is being developed by the industry today.
0: ตกลงก็คือให้ดูแลกันเองนะแล้วก็ทรัมป์เรียกข้อตกลงที่ทำขึ้นที่ทำเนียบขาวเมื่อคืนว่าเป็น Joint Commitment on Frontier Responsibility ไม่อยากแปลภาษาไทยแต่ว่าทรัมป์บอกว่าเอางี้เรียกง่ายๆว่านี่มันคือเป็นพันธะทางศีลธรรมก็คือเชื่อมั่นว่า CEO เหล่านี้จะมีศีลธรรมมากพอในการที่จะดูแลไม่ให้ AI มันอันตรายต่อพวกเรา
1: ตอนนี้ตัวชี้วัดก็อยู่ที่ CEO แต่ละคนแล้ว
0: อยู่ที่ศีลธรรมของ CEO แต่ละคน
1: นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ คุณกรุณาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดให้เปลี่ยนให้ฝ่ายบริหารเปลี่ยนการใช้คำว่า artificial intelligence หรือ AI เป็นคำว่า super intelligence หรือ SI คือต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่ก้าวหน้าไปไกลของเทคโนโลยีนี้ด้วยครับ
0: แล้วต่อไปเราต้องเรียกSI
1: ขอเรียก AI เหมือนเดิมก่อน
0: AI น่าจะคุ้นกว่านะแต่ว่านี่คือการประกาศปักธงของสหรัฐเป็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วนะว่ารัฐบาลสหรัฐจะเอาแบบนี้ก็คือไม่เข้าไปเป็นผู้กำกับแต่ให้เอกชนกำกับดูแลกันเองโดยให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้ามาแต่ต้องเป็นความสมัครใจของบริษัท AI ว่าจะให้ตรวจสอบได้หรือเปล่า
1: คือหลายฝ่ายก็มองว่าสิ่งที่ออกมาจากทำเนียบขาวโดยเฉพาะการใช้แนวทางภาคสมัครใจในการควบคุมการพัฒนา AI อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการควบคุมความเสี่ยงนะครับเพราะว่าขาดสภาพบังคับ

0: างกฎหมายอย่างที่คุณกรุณาอธิบายไปทำให้บริษัทต่างๆมีอิสระที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ประเด็นนี้ก็ยังต้องจับตามองกันต่อไปด้วยนะครับ
1: ทั้งหมดนี้คือเพื่อแข่งกับจีน
0: เป้าหมายหลักเลยนะครับก็คือจีนคุณกรุณาชอบกินส้มตำไหมครับเป็นอาหารจานโปรดไหม
1: ชอบแต่ไม่ได้ชอบแบบไม่ได้ชอบแบบไม่ได้ชอบต้องกินทุกวัน
0: แต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นเมนูจานโปรดของใครหลายๆคนนะครับคือวันนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตจะพาไปย้อนรอยที่มาของส้มตำซึ่งอาจจะเป็นจุดร่วมระหว่างวัฒนธรรมไทยกับลาวด้วยนะครับติดตามในอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นพาคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็น
2: ทำงานเหนื่อยๆแบบนี้มีอาหารอีสานแซ่บๆสักมื้อแบบนี้ก็คงจะดีใช่ไหมครับถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยเราจริงๆนะครับที่มีอาหารไทยอร่อยๆแบบนี้อยู่ล้อมรอบเราตลอดเวลาเลยแต่เฮ้ยพอตอนผมเสิร์ช Google ไปทำไมเขาบอกว่าส้มตำมันเป็นของคนลาวล่ะน่าคิดนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาสำรวจกันในอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในวันนี้ครับ
3: ส้มตำก็เป็นอีกหนึ่งอย่างของวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะคุ้นเคยกับมันจนไม่ค่อยจะนึกถึงมันมากสักเท่าไหร่แต่ยังไงส้มตำก็คือสุดยอดอาหารโปรดของคนไทยเลยครับมีทั้งรสเปรี้ยวหวานมันเค็มครบทุกรสกินคู่กับไก่ย่างข้าวเหนียวผักสดถ้ามีเครื่องดื่มด้วยก็ถือว่าเป็นมื้อคุณภาพมื้อหนึ่งเลยครับแต่เชื่อผมสิครับส้มตำก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนได้ดีทีเดียวครับโดยเฉพาะเรื่องราวของความสัมพันธ์ไทยลาวนั่นเองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการถกเถียงถึงที่มาของอาหารสุดแซ่บจานนี้ก็ล้วนมีอยู่จริงครับย้อนกลับไปประมาณ30ปีที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์ที่จุดประเด็นถกเถียงนี้ขึ้นมาคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ระบุว่ามันเริ่มจากการที่รัฐบาลลาวประกาศจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมโดยมีการนำเสนอวัฒนธรรมและอาหารลาวดั้งเดิมซึ่งหนึ่งในนั้นคือส้มตำครับเขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีต้นกำเนิดในเวียงจันทน์ประเทศลาวจนเกิดกระแสถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในสังคมไทยที่มองว่ายังไงส้มตำก็เป็นอาหารไทยก่อนที่จะมีนักวิชาการไทยออกมาชี้ว่าจริงๆแล้วคำว่าส้มตำเองก็เป็นคำยืมที่มาจากภาษาลาวอีสานมาจากคำว่าตำส้มหรือตำหมากหุ่งที่คนไทยเอามาเรียกสลับคำกันสะท้อนว่าอาหารจานนี้น่าจะมีรากมาจากวัฒนธรรมลาวอีสานจริงแม้จุดกำเนิดที่แน่ชัดว่าเริ่มจากที่ไหนก่อนก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสังคมไทยก็มองว่าอาหารอย่างส้มตำและลาบก็เป็นของคู่คนไทยมาโดยตลอดครับอ่ะงั้นก่อนไปไหนกันต่อเรามาดูความแตกต่างของตำไทยและตำลาวตามความเข้าใจของคนไทยในปัจจุบันกันก่อนครับอันนี้ผมลองหยิบจานที่คิดว่าน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของส้มตำทั้งสองชาติครับตำลาวหรือที่เรียกว่าตำหมากหุ่งถูกวงในจัดเป็นส้มตำอันดับต้นๆของอาหารตระกูลส้มตำเลยครับจะมีมะละกอดิบเป็นวัตถุดิบหลักเน้นรสชาติเค็มนำนัวน้ำปลาร้าเพิ่มความกลมกล่อมด้วยผงชูรสบางคนก็ใส่มะกอกให้ได้กลิ่นหอมใส่กระถินเพิ่มความมันหรือใส่กุ้งฝอยเพื่อช่วยลดความเผ็ดสูตรส้มตำลาวแบบดั้งเดิมจะไม่ใส่น้ำตาลเลยด้วยซ้ำครับขณะที่ตำไทยก็จะเป็นสูตรที่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบกลิ่นปลาร้าหรือความนัวเพราะตำไทยจะไม่ใส่ปูและไม่ใส่ปลาร้าเลยแม้แต่นิดมีเส้นมะละกอเป็นวัตถุดิบหลักกรุบกรอบด้วยถั่วฝักยาวใส่กุ้งแห้งและถั่วลิสงเพิ่มความมันมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานและเค็มตามมาติดๆครับ
2: ในขณะที่หลายๆคนนะครับก็อาจจะบอกได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วความแตกต่างของส้มตำไทยกับส้มตำลาวมันอาจจะไม่มีก็ได้เพราะท้ายที่สุดมันก็อยู่กับมือของคนทำและคนทานใช่ไหมครับว่าอยากให้ส้มตำจานนี้มีรสยังไงนัวขนาดไหนใส่ส่วนผสมอะไรบ้างให้มันมีปลาร้าหรือเปล่าจะถามว่ามันมาจากประเทศอะไรไปก็เท่านั้นเพราะท้ายที่สุดอยู่ที่ว่ามันอร่อยไหมก็พอแล้วหรือเปล่า
3: น่าคิดนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปถ้าเรามาย้อนดูต้นตอของส้มตำจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ของไทยหรือของลาวเลยด้วยซ้ำครับเพราะมะละกอก็เพิ่งเข้ามาในภูมิภาคของเราในช่วงคริสตศตวรรษที่16ถึง17หรือสมัยกรุงศรีอยุธยาเท่านั้นครับส่วนพริกก็เพิ่งใช้กันในช่วงคริสตศตวรรษที่16และมาจากอเมริกากลางโดยทั้ง2 อย่างชาวสเปนและชาวโปรตุเกสเป็นผู้นำเข้ามาครับและที่สำคัญคืออาหารเหล่านี้มันไม่ได้มีไว้ให้แค่กินอร่อยเฉยๆแต่มันบ่งบอกตัวตนอีกด้วยครับถ้ามองผ่านกรอบการเมืองวัฒนธรรมจากข้อมูลของวารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในปี2021พบว่าในอดีตสังคมไทยเคยถูกกำกับด้วยสิ่งที่เรียกว่าอุดมการณ์ชาติพันธุ์ไทยที่คอยกำหนดว่าอะไรคือไทยหรือไม่ไทยซึ่งในยุคหนึ่งอาหารลาวหรืออาหารอีสานรวมถึงปลาร้าและส้มตำ

0: เคยถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรมของคนชายขอบถูกตีตราและด้อยค่าจนไม่ได้รับการยอมรับให้ขึ้นโต๊ะอาหารของคนเมืองแต่พอเวลาผ่านไปเกิดการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานชาวอีสานเข้ามาในกรุงเทพวัฒนธรรมส้มตำก็ค่อยๆแพร่กระจายและเติบโตครับจากร้านเล็กๆข้างสนามมวยราชดำเนินก็ขยับขยายเข้ามาในห้างจนท้ายที่สุดส้มตำและอาหารอีสานก็ได้ล้อมรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยที่คนทุกชนชั้นรับประทานร่วมกันได้อย่างสนิทใจปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงการเสื่อมคลายของอุดมการณ์ชาติพันธุ์ไทยที่เคยแบ่งเขาแบ่งเราและกลายเป็นภาพสะท้อนของประชาธิปไตยในมิติอาหารหรือ culinary democracy ครับที่ไม่ได้มองเห็นอคติทางชาติพันธุ์และแสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งตายตัวแต่มันก็ถูกปรับเปลี่ยนและนิยามใหม่ได้ตลอดเวลาครับนอกจากนี้นะครับทั้งหมดที่ผมว่ามามันยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ก้าวข้ามพรมแดนรัฐชาติอาเซียนไปไกลมากๆแล้วครับเพราะไม่ว่าจะเป็นทั้งวัตถุดิบทั้งรสชาติหรือผู้คนก็ล้วนเชื่อมโยงกันมาโดยตลอดครับส้มตำง่ายๆแค่ไม่กี่จานนี้มันเลยอาจจะเป็นได้ถึงสะพานที่เชื่อมความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยอย่างเรากับพี่น้องคนลาวครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
1: รัสเซียยังคงเดินหน้าถล่มเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในเวิลด์ราวด์อัพทันโลกวันนี้ครับ
2: แสงสว่างวาบบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือกรุงเคียฟขณะที่เสียงระเบิดดังขึ้นทั่วเมืองหลังรัสเซียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศมีผู้เสียชีวิต3คนรวมถึงเด็ก1คนและผู้บาดเจ็บอีก7คนโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านระบุว่าสหรัฐจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับความพ่ายแพ้และถอนกำลังออกจากภูมิภาคย้ำว่าสงครามจะยุติลงด้วยผลลัพธ์ดังกล่าวกองกำลังแนวร่วมที่นำโดยสหรัฐเตรียมถอนกำลังออกจากฐานปฏิบัติการในเขตคูร์ดิสถานของอิรักภายในวันที่30กันยายนนี้ตามข้อตกลงระหว่างอิรักปิดฉากภารกิจ2ทศวรรษถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจเปิดทางให้อิหร่านมีอิทธิพลมากขึ้นสื่อท้องถิ่นเปิดเผยว่า1ใน5ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อการร้ายใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดเป็นผู้โทรศัพท์สายด่วนแจ้งตำรวจเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปมหาเทมูฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถูกนำตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพียง2วันหลังภรรยาเสียชีวิตยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่เขามีประวัติสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจและเคยเข้ารับการผ่าตัดมาแล้วสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกทรงแต่งตั้งฟาติมาเอสราเอลมันซูรีเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศหลังพรรคเสรีนิยมสายกลางคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดอดีตผู้ประกาศข่าวได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโตโรของยูกันดาเป็นกษัตริย์องค์ที่13ของชาวบาโตโรและยุติข้อพิพาทเรื่องการสืบทอดราชบัลลังก์หลังพระมารดาและภรรคนิษฐาของกษัตริย์พระองค์ก่อนจะคัดค้านอ้างว่าพระโอรสอีกพระองค์ที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนคือผู้มีสิทธิ์ขึ้นครองราช
1: และทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยภาพของสมาชิกตัวจิ๋วของกองกำลังพิทักษ์ชาติเม็กซิโกครับเป็นสุนัขชิวาว่าวัยเพียง13เดือนเท่านั้นนะครับและกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับคืนวันนี้คุณกรุณาผมพงษ์สภัทรและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ียแต่มีวิธีมากมายที่ใช้ป้องกันตัวจากพิษภัยที่เราสร้างขึ้นเองสัตว์อย่างนาคไม่สามารถสร้างพิษภัยทางสิ่งแวดล้อมให้กับโลกนี้ได้แต่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับผลกระทบด้วยความจำเป็นเมื่อผืนป่าและพื้นที่รกร้างเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นที่อาศัยของมนุษย์บ้านของนาคก็ลดน้อยลงปลาที่เคยจับกินง่ายดายหนีหายไปเพราะน้ำสะอาดกลายเป็นน้ำเสียวันหนึ่งการหากินก็กลายเป็นความขัดแย้งกับมนุษย์หนทางเดียวแห่งการอยู่รอดคือการปรับตัวให้ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้ว

0: เช้าแล้วชาวบ้านที่ทำประมงด้วยการขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งก็เริ่มออกมาทำงานชีวิตต้องขับเคลื่อนไม่ต่างจากคนทำอาชีพอื่นอาชีพทำการประมงในบ่อเลี้ยงสืบทอดกันมายาวนานหลายสิบปีพื้นที่ซึ่งขนานไปกับคลองสรรพสามิตในปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยบ่อขุดเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
1: สมัยนั้นมันจะเป็นป่ามันจะเป็นเขามาล้มกันเป็นป่าสมัยป่าจากใช่ไหมแล้ววันนั้นเขาค่อยมาล้มทำวังกัน
2: เมื่อก่อนเนี่ยกุ้งปลาธรรมชาติมันเยอะ
3: ครับ
2: ไม่ต้องซื้อปล่อยอะไรก็ธรรมชาติก็เข้าเยอะแล้วก็อยู่ได้นานได้ทนไม่ค่อยตาย
4: มันไม่มีพวกสารพิษอะไรมาปนเปื้อนเลย

0: ทรัพยากรน้ำมันดีอะไรดีอ่ะพิษภัยไม่ค่อยมีเคมีเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีเหมือนเดี๋ยวนี้ไงเปิดกุ้งเข้าออกเนี่ยกุ้งธรรมชาติเยอะแล้ว
1: พอน้ำลงเราก็ถ่ายออกพอน้ำขึ้นเราก็เปิดเชื้อกุ้งเข้าพอเข้ามันมาจากทะเลเนี่ยทะเลบ้านเราเลยเชื้อกุ้งเยอะมากกุ้งขาวกุ้งเฉาบ๊วยกุ้งรูนะคืนๆนี่เลือกไม่ไหวอ่ะเทที่เป็นลำเรือ
2: สมัยก่อนที่พ่อพี่เด็กๆอ่ะเขาเปิดกันทีเนี่ยเมื่อก่อนไม่ต้องลงทุนเดี๋ยวนี้เราต้องซื้อลูกกุ้งนะเมื่อก่อนไม่ต้องซื้อเปิดน้ำเข้าน้ำออกเนี่ยพ่อพี่เคยเปิดคืนนึงแต่ที่เราไม่ได้เยอะไงคืนนึงก็ได้เป็นหมื่นแล้วเมื่อก่อนนะของอาเนี่ยเขามีที่เป็นร้อยไร่คืนนึงได้แสนหนึ่งเปิดเมื่อก่อนโอ้ยคนแถวนี้เขาใส่ทองกันอู้ฟุ
0: เมื่อก่อนเนี่ยเงิน 5,000 บาทเนี่ย30ปีที่แล้วนะถือเยอะนะ
3: ครับ
0: เปิดเข้าเปิดออกเดือนนึงกลาง2คืนได้ 5,000 บาทนะโหดีใจมากเลยอ่ะ
3: คร
0: ับ แ
1: ต่ก่อนนี่แถวนี้ป่ารกหมดเลยที่เจ๊เจอทําที่บุญทํานี่เป็นป่าหมดเพิ่งจะมาบุกเบิกก็ไม่เป็นบ่อไอ้บ่อไหนที่เขาทำนาได้ก็ทำบ่อไหนทำไม่ได้เขาปล่อยจากขึ้นเขาเหมือนทำไมก่อนเขาตัดจากเย็บก็เย็บจากขายกันด้วยไงเขาทำนาข้าวเย็บจากขาย

้นจากเติบโตได้ดีในน้ำกร่อยและบริเวณที่น้ำทะเลท่วมถึงเราจึงพบต้นจากตามป่าชายเลนและพื้นที่ซึ่งต่อเชื่อมกับทะเล

าพจำของป่าชายเลนคือต้นโกงกางแต่ต้นจากก็ทำหน้าที่เป็นกำแพงธรรมชาติได้ไม่แพ้กันสามารถปกป้องตะลิ่งและชายฝั่งลดการกัดเซาะจากน้ำทะเลใบจากมีความเหนียวและแข็งแรงคนสมัยก่อนนำใบจากมามัดรวมกันแล้วนำไปมุงหลังคาคำว่าหลังคามุงจากก็มาจากต้นจากนี่เองและใบจากยังถูกผู้คนนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอีกมากมาย

พื้นที่ดั้งเดิมมีต้นจากจำนวนมากจนถูกเรียกว่าป่าจากแต่ตอนนี้สภาพแวดล้อมถูกเปลี่ยนแปลงไปทำประโยชน์จากการขุดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำต้นจากจึงมีจำนวนลดลงเหลือเป็นหย่อมๆป่าจากเหลือแค่ดงจากแทรกตัวอยู่ตามคันดินเท่าที่จะมีบริเวณให้อาศัยแต่ดงจากที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดมีความสำคัญกับนาคเพราะเป็นบริเวณเดียวที่มีความรกลับตาสามารถใช้เป็นที่ทำรังของนาคได้อ่าวไทยตอนบนมีนาคใหญ่ขนเรียบที่อาศัยอยู่ตามบริเวณประมงในบ่อเลี้ยงจะทำรังตามป่ารกๆซึ่งเหลือที่ไม่มากแต่ก็เลือกไม่ได้ตามดงจากที่มีใบเก่าๆแห้งๆร่วงลงมากองสุมปกคลุมจนเกิดเป็นโพรงข้างในถึงจะแตกต่างจากโพรงดินซึ่งเป็นรังตามธรรมชาติแต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วในพื้นที่หายากแบบนี้ยิ่งอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งกับมนุษย์ยิ่งต้องระวังตัวมากกว่าจะออกมาทำกิจกรรมต่างๆที่น่ารังได้เลยต้องใช้เวลาดูแล้วดูอีกให้ปลอดภัยที่สุดถ้าไม่มั่นใจจริงๆก็จะหลบเข้าไปรอเวลาที่เหมาะกว่านี้

จนกระทั่งทางสะดวกแต่ก็ต้องรีบกันหน่อยธุระสำคัญบางทีก็ไม่อยากรอนาน

0: การถ่ายมูลของนาคเป็นการประกาศเขตแดนถิ่นที่อยู่อาศัยและบริเวณหากินที่อุดมสมบูรณ์ถือว่ามีความสำคัญต่อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือสัตว์ชายขอบจึงต้องแสดงการเป็นเจ้าของอาณาเขตเป็นพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมาตามธรรมชาติแม้ว่าจะเหลือพื้นที่ให้ปกป้องอยู่น้อยนิดก็ตามและการถ่ายมูลหน้ารังของนาคมีเหตุผลเรื่องความปลอดภัยด้วยจะเดินไปไหนไกลๆเดี๋ยวนี้คงไม่ง่ายแล้วแต่พฤติกรรมของสายพันธุ์ทำให้ฝูงนาคยังต้องขึ้นมาใช้ที่แห้งๆอยู่เสมอจนกว่าจะวิวัฒนาการตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเป็นแบบอื่น
1: จุดที่มันขึ้นมาพักเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรไหมว่าอย่างเคยเจอมันขึ้นมาเป็นบทขอบบ่อเนินดินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆพื้นที่แบบนี้มันก็มีทั่วไปแต่ว่ามันมีปัจจัยพิเศษอะไรมาทำไมมันจะต้องชอบตรงนี
2: ้มันจริงๆเวลามันพักมันต้องอยู่ที่แห้งค่ะคือเหมือนเขาเป็นสัตว์ที่หากินในน้ำ แล้วก็มีเหมือนอยู่ตามแหล่งน้ำแต่ว่าเวลาที่เขาจะพักเวลาที่เขาจะขับถ่ายทั้งหมดเนี่ยเขาจะอยู่ในที่แห้งใช่เพราะงั้นจุดที่จะเจอเนี่ยก็มักจะเป็นจุดที่มีทั้งน้ำเป็นเหมือนบกกับน้ำเชื่อมกันใช่เป็นสันดอนที่พอเดินแบบเหมือนมีแม่น้ำมีสันดอนตรงเนี้ยบางทีเขาก็ขึ้นไปพักได้เพราะว่าเหมือนก็ใกล้ๆหิวก็ลงไปกินได้อิ่มก็ขึ้นมานอนพักใช่

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของวันคือตอนที่ปราศจากการรบกวนแต่ก็ต้องดูให้แน่ใจเหมือนทุกครั้งพอแน่ใจแล้วว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีใครเห็นก็ได้เวลาของการทำกิจกรรมสำคัญอีกอย่างที่นอกเหนือจากการถ่ายมูล

ขนของนาคไม่สามารถต้านทานการบุกรุกของปรสิตเห็บเหาอาการคันก็ถามหาเป็นเรื่องปกติยิ่งอยู่รวมกันเป็นฝูงยิ่งลุกลามติดกันท่วนหน้าเราจึงเห็นภาพการกลิ้งและถูไถไปกับพื้นดินเหมือนการเล่นสนุก

0: นาคสามารถโน้มไปใช้ฟันเกาตามผิวหนังข้างลำตัวได้และสามารถใช้ขาหลังเอื้อมมาเกาบนหัวหรือใต้คางได้เหมือนหมาแต่ลำตัวบริเวณแผ่นหลังทั้งหมดขาสั้นๆเอื้อมไม่ถึงนาคเลยต้องพึ่งพาตัวเองด้วยการถูไถและกลิ้งไปกับพื้นนาคในฝูงเดียวกันช่วยกันหาเห็บเหาอยู่บ้างแต่อวัยวะที่มีทั้งนิ้วตีนปากและฟันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กำจัดปรสิต ที่มีขนาดเล็กมองด้วยตาอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำไม่เหมือนลิงแทบทุกชนิดที่มีนิ้วทำงานเหมือนนิ้วมนุษย์และสายตาก็ถูกออกแบบมาให้ทำกิจกรรมการกรูมมิ่งหรือการหาเห็บหาเหาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในฝูงแต่นาคต้องอาศัยพื้นช่วยแก้ปัญหาเรื่องน่าสนใจคือพื้นไม่น่าเชื่อว่าพื้นดินที่นาคเลือกใช้จะส่งผลต่อพฤติกรรมและการดำรงชีวิต
1: ครับผมตรงพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ริมตลิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือเป็นปูนโดยธรรมชาติแล้วนาคเนี่ยจะใช้ริมตลิ่งที่เป็นดินทรายกับดินกรวดก้อนเล็กๆเพื่อจะใช้ทำความสะอาดตัวแต่ว่าในพื้นที่เกาะตรงนี้เป็นพื้นที่เขาหินปูนที่จำกัดซึ่งมนุษย์ก็มาสร้างซีเมนต์เอาไว้เป็นปูนเป็นลานปูนทางเดินซึ่งนาคก็สามารถขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าจะไม่ค่อยดีนักเพราะว่ามันจะไม่ค่อยได้ทำความสะอาดตัวก็อาจจะมีผลต่อการไม่สบายตัวในต่อไปก็คืออาจจะเป็นโรคขนร่วงได้แต่ว่ามันพื้นที่มันจำกัดก็คือมันเลือกได้ไม่เยอะเพราะว่าเป็นเกาะเดียวที่อยู่กลางเลสาบเพราะว่าจะไปอีกเกาะนึงก็คือไปว่ายน้ำค่อนข้างไกลเลยทีเดียวก็ต้องเสียพลังงานเยอะเนาะมันก็จำเป็นต้องใช้

ล้องดักถ่ายที่ทิ้งไว้นับเดือนช่วยยืนยันข้อเท็จจริงว่านอกจากมนุษย์ก็ยังมีหมาที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นมิตรกับนาคและหมาก็มีจมูกที่ไวถ้าหมาปรากฏตัวก็ไม่น่าจะมีโอกาสเห็นนาคในกล้องดักถ่าย

พอถึงกลางวันแก๊งหมายังคงเกาะกลุ่มกันออกสำรวจรอบๆ บ่อเลี้ยงปลาเห็นทีกล้องดักถ่ายคงจะไม่ได้ภาพนาคมาง่ายๆถ้าเป็นการทำหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยก็ถือว่าฝูงหมาทำงานได้มีประสิทธิภาพ

แต่เมื่อมีจังหวะที่ปลอดภัยจริงๆคืนหนึ่งฝูงนาคก็ปรากฏตัวขึ้นลำแสงอินฟราเรดจากกล้องดักถ่ายเรียกความสนใจให้ฝูงนาคหยุดดูวันดีคืนดีมีสิ่งแปลกปลอมมาโผล่อยู่บนเส้นทางหากินประจำก็ต้องสำรวจสักหน่อยในภาพมีนาคนับได้13ตัวและอาจจะมีตัวที่อยู่นอกเฟรมอีกนิดหน่อยถ้าดูจากพื้นที่อาศัยซึ่งลดน้อยลงฝูงนี้ก็ถือเป็นครอบครัวใหญ่เลยทีเดียวเมื่อสิ่งแปลกปลอมไม่มีสัญญาณของการคุกคามก็เริ่มออกหากินได้เวลาผ่านไปหลายวันเหตุการณ์ริมดงจากก็ถูกบันทึกไว้ในกล้องดักถ่ายกลางวันเป็นซีนของหมาทำหน้าที่ตรวจตรากลางคืนเป็นซีนของนาครอเวลาออกหากินกลางวันฝูงหมาออกทำหน้าที่กลางคืนฝูงนาคก็ออกทำหน้าที่บางคืนเงียบสงบไม่มีทั้งหมาและนาคสัตว์เล็กๆอย่างหนูก็ออกมาหากินบ้างบางคืนฝูงหมาก็ทำโอทีออกสำรวจกันถึงตอนดึกฝูงนาคจึงออกมาใช้เวลาในช่วงกลางวันบ้าง

ข้อเท็จจริงและความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ช่วงเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนแต่อยู่ที่ช่วงเวลาไหนที่นาคออกหาอาหารแล้วทำได้สำเร็จแต่การอยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมของมนุษย์และอยู่อาศัยในฐานะศัตรูสำคัญของผลผลิตเป็นความขัดแย้งที่ยังแก้ไขไม่ได้การปรับตัวเพื่ออยู่อาศัยของนาคจึงต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวัง

ตอนกลางคืนกล้องดักถ่ายของนักวิจัยยังแสดงให้เห็นว่านอกจากออกหาอาหารแล้วช่วงเวลาสั้นๆที่ปลอดจากมนุษย์คือเวลาของความอิสระ

ในบริเวณที่แหล่งอาศัยลดน้อยลงและเต็มไปด้วยความกดดันช่วงเวลาแบบนี้ของฝูงนาคก็ถือว่าดีมากแล้ว

สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนก็ปรับตัวให้อยู่อาศัยไปแบบนั้นเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนสำหรับการใช้ชีวิตของนาคนาคใหญ่ขนเรียบที่อาศัยอยู่ใต้อาคารในโรงเรียนทวีทาพิเศษย่านบางขุนเทียนปรับตัวแบบนี้มาหลายปีแล้วรวมถึงนาคอีกหลายพื้นที่ในอ่าวไทยตอนบนที่ปรับตัวจากการอยู่อาศัยในโพรงใต้ต้นจากมาเป็นโพรงใต้ถุนบ้านคน

บ้านไม้ชั้นเดียวขนาดไม่ใหญ่มากมีบริเวณหลังบ้านติดกับลำคลองเล็กลำคลองเก่าแก่เชื่อมต่อถึงทะเลเมื่อน้ำลงก็จะลดลงจนเหลือแต่พื้นโคลนที่ทับถมกันมายาวนานพอน้ำทะเลขึ้นก็ไหลบ่าเข้ามาจนระดับน้ำขึ้นเต็มคลองสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวพันกับน้ำต่างปรับตัวเองให้อยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงน้ำใสสะอาดเหมือนในอดีตไม่มีอีกแล้ว

ตกกลางคืนที่ชานบ้านท่ามกลางความเงียบและปลอดจากเสียงผู้คนนาคใหญ่ขนเรียบหนึ่งตัวเริ่มออกมาใช้พื้นที่ครู่เดียวก็มีสมาชิกโผล่ขึ้นมาจากใต้ถุนจากหนึ่งตัวเป็นสี่ตัวและทยอยตามกันออกมาอีก

กิจกรรมไม่มีอะไรมากดูจากภาพก็เป็นการใช้พื้นไม้แทนพื้นดินหรือหาดทรายริมน้ำนอนเล่นเกลือกกลิ้งไปมาเป็นพฤติกรรมการฉกฉวยเวลาสบายๆไม่ต่างจากนางอีกฝูงที่อาศัยใต้ต้นจาก

นาคทุกตัวไม่มีท่าทีของความระแวดระวังบอกได้ถึงความคุ้นเคยในสถานที่เป็นอย่างดีปัญหาเดียวของชาญบ้านที่อยู่ติดน้ำและติดกับป่าละเมาะคือยุงแถวนี้มียุงตัวใหญ่จนเห็นได้จากในภาพดูจากกล้องดักถ่ายเห็นได้เลยว่ามียุงบินว่อนไปหมดและท่ามกลางยุงมหาศาลนาคฝูงนี้ก็ยังตามกันออกมาเพื่อใช้เวลาบน

นอกจากตัวใหญ่แล้วยุงริมคลองยังมีความดุบินวนเวียนตอมหูตอมตาหาโอกาสลงมาเจาะกินเลือดและฝูงยุงนี่เองที่เป็นอุปสรรคเดียวของการใช้เวลาสบายๆในช่วงค่ำคืน

การสังเกตพฤติกรรมของฝูงนาคใช้เวลาหลายคืนพบว่าทุกคืนนาคจะลงจากชานบ้านและใช้ลำคลองเป็นเส้นทางออกไปหากินข้างนอกบางทีก็กลับมาตอนที่น้ำในคลองลดลงแล้วทุกคืนนาคจะหายไปและกลับเข้ามาเข้าๆออกๆด้วยความคึกคักผู้คนเข้าใจว่านาคออกหากินเฉพาะตอนกลางคืนเพราะเวลาที่เกิดเหตุการณ์นาคเข้าไปกินปลาในบ่อเลี้ยงมักจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนมากกว่าแต่กลางวันถ้าถึงเวลาที่ต้องหากินนาคก็ใช้เส้นทางเดียวกับตอนกลางคืนและวันไหนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวของมนุษย์พวกนาคก็ออกมาใช้เวลาสบายๆบนชานบ้าน

จุดสำคัญอยู่ถัดจากตัวบ้านมานิดเดียวตรงที่เป็นลานดินเอียงๆฝูงนาคใช้ขึ้นลงลำคลองและใช้ลานดินทำกิจกรรมกันได้เต็มที่

จ้าของไม่ได้ใช้บริเวณหลังบ้านไว้ทำประโยชน์อะไรและปล่อยให้ฝูงนาคเข้ามาอาศัยอยู่นานแล้วแต่ละพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งมีหลายครอบครัวไม่ต้องการนาคและมีหลายบ้านที่ไม่มีปัญหากับนาคที่หลบนอนใต้ถุนและพื้นที่ชานบ้านอาจจะเป็นที่หลบภัยสุดท้ายที่ฝูงนาคจะอาศัยได้อย่างปลอดภัย

แก๊งหมายังเข้ามาเดินสำรวจบ่อปลาทุกวันวันละหลายรอบเช่นเดียวกับฝูงนาคที่ออกมาทำกิจกรรมหน้ารังความสนุกของแก๊งหมาคือการวิ่งเล่นอย่างอิสระไล่จับสรรพสิ่งที่สนใจไม่เว้นแม้แต่การลงไปเล่นในน้ำความหมายของพฤติกรรมเหล่านี้คือการประกาศตัวเป็นเจ้าของพื้นที่ขณะที่นาคใช้พื้นที่แค่บริเวณหน้ารังและไม่ได้ออกมาบ่อยนัก

เนื้อที่อันจำกัดรอบๆบ่อเลี้ยงปลาไม่แปลกใจที่หมาจะรู้ว่ามีนาคอาศัยอยู่ที่นี่รู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนและรู้ว่านาคไม่เป็นมิตรพวกหมาชอบเดินเฉียดเข้าไปใกล้รังของนาคครั้งแล้วครั้งเล่า

วันดีคืนดีก็ใช้วิธีกลิ้งไปมาบนพื้นเพื่อเลียนแบบและส่งสัญญาณท้าทายให้พวกนาคประกาศตัวให้โลกรู้ว่าที่นี่เป็นของฝูงหมาเท่านั้น

วันที่สถานการณ์สุกงอมแก๊งหมาบุกเข้าไปที่หน้ารังเหมือนทุกครั้งส่งเสียงเห่าขู่ตั้งใจให้พวกนาคตื่นกลัวไม่กล้าออกมาเผชิญหน้าและนั่นจะถือว่าเป็นชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่หมาคิดว่ามีแต่ตัวเองเท่านั้นที่เป็นเจ้าของสำนวนหมาจนตรอก

พวกหมายังไม่เคยเจอการปกป้องดินแดนของนาคโดยเฉพาะเมื่อมีลูกอยู่ในรังเมื่ออยู่ในความประมาทอะไรก็คาดไม่ถึงทั้งนั้นบทเรียนของแก๊งหมาก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

การปะทะไม่ได้เกิดขึ้นแบบเอาจริงเอาจังถึงเลือดถึงเนื้อแต่ต่างฝ่ายต่างรู้ว่าการต่อสู้มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะการปกป้องอาณาเขตคือสัญชาตญาณของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนาคหรือเป็นหมาที่มีคนเลี้ยงก็ตามความกดดันของฝูงนาคซึ่งอาศัยในพื้นที่หดแคบลงป่าต้นจากดั้งเดิมหายไปเกือบหมดแหล่งน้ำเสียเพิ่มมากขึ้นและยังมีลูกให้ต้องปกป้องเรื่องเหล่านี้

จะเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้นาคเป็นฝ่ายต่อสู้อย่างจริงจังกว่าหมาและอาจจะถึงขั้นเอาชีวิตหากถูกฝูงหมารุกไล่จนจวนตัวแก๊งหมาล่าถอยไปแล้วอาจจะแค่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ออกมาวนเวียนวิ่งเล่นเหมือนเดิมนาคใหญ่คนเรียบที่อาศัยใต้ต้นจากต้องระวังตัวขึ้นอีกและรู้ดีว่าความสงบหาได้ยากแล้วแหล่งอาหารไม่สามารถหาได้ง่ายจากลำคลองธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อนสถานที่เดียวคือบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านนั่นทำให้ปัญหาความขัดแย้งไม่มีทางสิ้นสุด

ช่วงเช้าตรู่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมีผู้คนเบาบางและอากาศยังไม่ร้อนแต่พอเริ่มสายท้องฟ้าก็แทบจะไร้เมฆแสงแดดจึงส่องสว่างจ้าไปทั่วมารีนาเบย์อากาศตอนต้นเดือนตุลาคมไม่ต่างจากเดือนอื่นประเทศสิงคโปร์มีอากาศร้อนและมีฝนตกสลับแดดออกตลอดทั้งปีวันไหนที่ไม่มีฝนความร้อนก็ครอบคลุมไปทั่วแต่สภาพอากาศขึ้นๆลงๆไม่เป็นอุปสรรคของประเทศสิงคโปร์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสวนพฤกษศาสตร์เก่าแก่ของประเทศที่มีอายุยาวนานถึง165ปีคือผลงานการปกปักรักษาอันยอดเยี่ยมและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศสิงคโปร์สวนเก่าแก่แห่งนี้มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่เต็มไปด้วยพันธุ์พืชเขตร้อนมากกว่า 10,000 สายพันธุ์เติบโตงอกงามและได้รับการดูแลอย่างดีภายในสวนพฤกษศาสตร์มีทะเลสาบขนาดย่อมๆ3แห่งทิศใต้สุดคือทะเลสาบชื่อสวอนเลกมีรูปปั้นฝูงหงส์สง่างามตั้งเด่นอยู่ตรงกลางแวดล้อมด้วยไม้ยืนต้นสูงใหญ่และร่มรื่นใกล้ๆกันมีศาลานั่งพักสำหรับนักท่องเที่ยวและเป็นจุดดูนาคที่น่าตื่นตาฝูงนาคดำผุดดำว่ายท้าทายสายตาไปตรงโน้นโผล่ตรงนี้เป็นฝูงนาคที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องกลัวการถูกล่าและไม่มีความขัดแย้งกับมนุษย์

ในทะเลสาบมีอาหารเหลือเฟือกินอิ่มแล้วก็ขึ้นมาบนฝั่งตลิ่งที่มีขอบเป็นปูนไม่เหมือนกับหาดริมน้ำในธรรมชาติแต่ไม่ได้มีความสูงเกินไปฝูงนาคสามารถใช้เป็นทางขึ้นลงได้ปกติและริมทางเดินก็มีบริเวณที่เป็นดินสำหรับเกลือกกลิ้งทำความสะอาดร่างกายได้ตามสบาย

กำลังดีฝูงนาคใหญ่ขนเรียบที่สวอนเลกจึงได้งีบกันช่วงสั้นๆทะเลสาบในสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ถูกนำไปใช้สำหรับการดูแลพืชพันธุ์แต่ฝนที่ตกอยู่เสมอก็ช่วยให้ทรัพยากรที่เป็นน้ำจืดไม่เคยขาดแคลน

ฝนหยุดตกไปพักใหญ่แต่ท้องฟ้ายังมืดครึ้มเป็นสัญญาณว่าฝนอาจจะตกลงมาอีกและตกเมื่อไหร่ก็ได้ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ทางเหนือสุดของสวนพฤกษศาสตร์มีชื่อว่าอีโคเลกที่นี่เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ไม่แพ้สวอนเลกดูจากขนาดของปลาตัวใหญ่อย่างเห็นได้ชัด

นาคใหญ่ขนเรียบที่นี่ก็ต้องขึ้นมาทำกิจกรรมบนบกไม่ต่างจากนาคในเมืองไทยยืนยันได้ว่าเป็นพฤติกรรมดั้งเดิมของสายพันธุ์ที่เป็นเหมือนกันในทุกแหล่งอาศัย

ความอุดมสมบูรณ์ก็ทำให้ฝูงนาคมักมีปัญหากับตัวเหี้ยเหี้ยเป็นสัตว์กินซากแต่ก็มีความสามารถในการล่าได้ด้วยการอาศัยอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ที่มีการดูแลอย่างดีซากสัตว์ที่ตายแล้วหาได้ยากยิ่งวิธีเอาตัวรอดคือหาปลากินเองหรือไม่ก็หาจังหวะฉกเอาจากพวกนาคนาคกับเหี้ยจึงเกิดการปะทะกันอยู่ตลอดแต่ส่วนใหญ่เป็นการดูเชิงเพื่อหาจังหวะแย่งเหยื่อมากกว่าจะต่อสู้กันถึงตายการมีเหี้ยอยู่ร่วมในนิเวศเดียวกันส่งผลดีกับฝูงนาคเพราะทำให้การดำรงชีวิตในธรรมชาติไม่ง่ายเกินไปอย่างน้อยก็ต้องระแวดระวังเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติ

ดูเหมือนนาคที่นี่แทบไม่ต้องการการปรับตัวใดๆทั้งสิ้นเพราะดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพนาคในประเทศสิงคโปร์ไม่ต้องเผชิญปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนและการแข่งแย่งทรัพยากรเหมือนในประเทศไทยที่นี่ไม่มีหมู่บ้านชาวประมงที่มีปัญหากับตัวนาคไม่มีสถานการณ์ความขัดแย้งแนวทางแก้ปัญหาของแต่ละประเทศจึงแตกต่างกันแต่การจัดการเรื่องที่อาศัยและระบบนิเวศที่เหมาะสมกับนาคเริ่มด้วยการศึกษาอย่างจริงจังจนเข้าใจนำไปสู่การวางแผนจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมสิงคโปร์จึงเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีการอนุรักษ์นาคดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

คลองสรรพสามิตรทอดตัวยาวเหยียดทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงแม่น้ำท่าจีนช่วยลดระยะทางการสัญจรของผู้คนลงได้มากไม่ต้องอ้อมไปถึงอ่าวไทย

0: บริเวณที่ขนานไปตามลำคลองเก่าแก่สายนี้คือพื้นที่ประมงซึ่งเต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอาศัยน้ำจากคลองสรรพสามิตรนำพันธุ์สัตว์จากทะเลเข้ามาเติบโตในบ่อเป็นอาชีพสืบทอดกันมาหลายสิบปีความเปลี่ยนแปลงจากสภาพพื้นที่ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ต้องปรับตัว
1: เขาก็ต้องหลบเข้าป่าไปเรื่อยๆแต่พี่ว่าถ้าเรายังไม่หยุดลุกล้ำมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่ว่าอีกหน่อยนะมันคงไม่มีที่อยู่มันคงต้องลงทะเลหายสาบสูญไปจริงๆเพราะว่าสุดแดนตรงนี้ก็คือทะเลแล้วเขาจะไปอยู่ตรงไหนล่ะ

0: างป่าแล้วทำบ่อกุ้งเนี่ยมันก็ถือเป็นลุกล้ำเขาแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ที่โล่งๆอย่างเงี้ยแต่คนมาขุดแล้วก็ถางป่าออกไปหมดเมื่อก่อนมันจะเป็นป่าชายเลนทั้งนั้นแหละแถวเนี้ยแล้วข้อเสียอีกอย่างก็คือเมื่อคุณถางป่าชายเลนแน่นอนระบบนิเวศมันไม่มีพอระบบนิเวศไม่มีลูกกุ้งลูกปลาก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่เพาะพันธุ์แล้วชาวบ้านก็มาบ่นว่าเลี้ยงกุ้งไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะเพราะนี่เมื่อคุณไม่รักษาระบบนิเวศเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่ได้รู้ว่าคนนั้นเลี้ยงรวยคนนี้เลี้ยงรวยฉันเอามั่งถ่ายหมดก็เลี่ยนเตียนโล่งลูกกุ้งลูกปลาจะเอาที่ไหนแล้วทุกคนก็เลี้ยงแถมยังพื้นที่ที่จะให้เขาเจริญเติบโตก็ไม่มีแน่นอนทุกวันนี้ชาวบ้านต้องซื้อลูกกุ้งมาปล่อย
1: ผ่านวันเวลามาถึงปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงคือน้ำเสียส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มากมายหนึ่งในนั้นคือความขัดแย้งระหว่างคนและนาคจากเดิมที่เคยหากินอย่างอิสระนี่คือการปรับตัวด้วยความจำเป็นของพวกนาคต้องหาวิธีปรับตัวไปตามสัญชาตญาณแต่การปรับตัวได้เก่งไม่ได้หมายถึงฉากจบเพราะการปรับตัวไม่มีวันสิ้นสุดและต่อให้ปรับตัวได้ดีแค่ไหนที่อยู่อาศัยก็จะไม่มีวันเพิ่มขึ้นสวนทางกับความขัดแย้งและความกดดันที่ไม่ลดลงขณะที่นาคก็ยังต้องออกไปหาอาหารในพื้นที่เดียวกันกับมนุษย์
2: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
4: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
3: 1ปี3เดือน5วันที่นรินถูกขังอยู่ในเรือนจำ
5: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมสิผู้คอตายและทรงนั้นนะผมนะ
6: แพะจากบ้านกกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
7: จากแม่ทัพที่ยืนอยู่แถวหน้าในสนามรบสู่การเป็นพระสงฆ์บวชใหม่ที่เดินบิณฑบาตท้ายแถว
8: เป็นสายธรรมยุทธบวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมือเดียวกวาดลานวัดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
9: เปลี่ยนรูปแบบการสู้รบ
8: พอบวชแล้วก็ต้องสู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
9: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
8: สู้กับตัวเองยากกว่าน
7: ักรบนักบวชชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร1ตุลาคมนี้4ทุ่ม

0: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม3ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
1: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
2: วางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
3: พอแล้วรวยไม่ไหวแล้ว
4: นี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
1: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
5: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
6: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
7: าเพื่อเปลี่ยนแก้สีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเด
8: ิ
7: ม
8: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
9: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
10: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
11: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
10: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
1: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้ดังนี
5: ้พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
1: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเชื่อคุณไหม

0: ไปส่ง QR code มาให้สแกนเนี่ยแถมยังบอกอีกว่ารับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกด้วยแบบนี้ต้องรีบสแกนแล้วหยุดก่อนค่ะถ้าหากเห็น QR code หน้าตาแบบนี้แล้วอ้างว่าแจกเงินรางวัลคืนเงินค่าสินค้าหรือว่าได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่าเพิ่งรีบเอาโทรศัพท์ไปสแกนเด็ดขาดนะคะเพราะว่านี่อาจจะเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เงินในบัญชีของคุณหมดตัวได้ค่ะวันนี้ไทย PBS Verify พาไปดูกลลวง QR code ที่มิจฉาชีพมักจะนำมาหลอกเรากันอีกครั้งค่ะพอดเรื่องเดิมๆที่มิจฉาชีพชอบใช้กลับมาอีกครั้งแล้วค่ะโดยการนำเอาความโลภแล้วก็ความเดือดร้อนของคนเนี่ยมาเป็นเหยื่อล่อพอเราหลงเชื่อสแกนปุ๊บมิจฉาชีพจะส่งขั้นตอนต่างๆมาหลอกล่อให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลใส่รหัสโอนเงินหรือว่าแซงทำเป็นขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์แต่สุดท้ายเงินในบัญชีของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะวิ่งออกจากกระเป๋าของเราแทนจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะก่อนจะสแกน QR code อะไรก็ตามเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามันคือ QR code รับเงินหรือว่า QR code โอนเงินเพราะว่าหน่วยงานรัฐหรือว่าบริษัทใหญ่ๆไม่มีนโยบายส่ง QR code มาให้สแกนสุ่ม4สุ่ม5แบบนี้แน่นอนแต่ถ้าหากคุณเพิ่งสแกนไปแล้วรู้ตัวว่าพลาดตกเป็นเหยื่อแล้วก็อย่ามัวแต่นั่งร้องไห้เสียดายเงินนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำทันทีเลยก็คือรีบโทรไปแจ้งสายด่วน0 AOC 1441เพื่ออายัดบัญชีคนร้ายให้ไวที่สุดหลังจากนั้นค่ะรวบรวมหลักฐานการพูดคุยรูป QR code ที่โดนหลอกแล้วนำไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนะคะจำเอาไว้ค่ะว่ามีสติก่อนที่จะสแกนเสมอมาร่วมกันตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify
1: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
2: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะ

0: สูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งนึงของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
1: เปิดโป่ง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
2: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
1: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับวันนี้ปภ.มีการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาธนะครับหลังจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านตัวเมืองนครสวรรค์มากกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนที่จะเข้าถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับครูและนักเรียนโรงเรียนวิชาวดีอำเภอเมืองนครสวรรค์ต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนข้าวสารอาหารแห้งและของมีค่าเก็บขึ้นไปไว้บนชั้น2ของอาคารนะครับหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงขึ้นต่อเนื่องบางจุดระดับน้ำสูงกว่า60เซนติเมตรและหากน้ำนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอาจจะต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวครับ
1: ก็ได้เด็กๆช่วยกันนะคะเก็บข้าวเก็บของวันนี้น้ำขึ้นเร็วมากตั้งแต่ตีสี่ขึ้นมาเยอะมากค่ะตอนแรกก็ยังอยู่ชายหลิงตีสี่ได้พ้นตลิ่งมาจนเห็นเป็นสภาพอย่างนี้ล่ะค่ะก็ประมาณขณะนี้ก็ประมาณ6-7เซนนะจากพื้นตลิ่งอะค่ะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
0: สำหรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากแม่น้ำปิงซึ่งเกิดจากฝนตกหนักที่จังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์นะครับได้ไหลลงมาที่อำเภอเมืองนครสวรรค์กว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้จะมีความพยายามผันน้ำออกทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับแต่รวมแล้วผันน้ำออกไปได้แค่ประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมวลน้ำทั้งหมดจะไหลถึงเขื่อนเจ้าพระยาในวันพรุ่งนี้และจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจะทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนถูกน้ำท่วมซึ่งจากการสำรวจของทีมข่าวไทย PBS นะครับพบว่ามีหลายจังหวัดในพื้นที่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนะครับอย่างเช่นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองที่อำเภอชัยโยป่าโมกและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเช่นที่อำเภอบางบานอำเภอเสนาและอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาและเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.4 ถึง 0.7 เมตรนะครับและล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลตลุกตำบลบางหลวงตำบลหาดอาสาตำบลสัพยาตำบลโพนางดำออกตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจะมีการขอให้ยกทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงนะครับเคลื่อนย้ายรถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนทางนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้นะครับผ่านทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือที่สายด่วนนิรภัยปภ. 1

0: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับกรมชลประทานได้มีการออกประกาศแจ้งเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้มีการทยอยปรับแบบขั้นบันไดเมื่อเวลา 21 นาฬิกาวันนี้ครับทำให้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและก็ชัยนาทสำหรับพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะครับฝนที่ตกหนักส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นและระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกันโดยมวลน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนแม่กลองจะผ่านที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยโดยพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจะมีความแตกต่างกันตามอัตราการระบายน้ำครับทีมแพทย์และทหารยังคงเดินหน้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับเพื่อมารักษาที่โรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์ล่าสุดได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตเคสสีแดงแล้วกว่า30รายไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดคุณรัตนกรเชิญครับ
1: สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองยังคงน่าเป็นห่วงคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับที่พื้นที่ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับส่งผลให้โรงพยาบาลเนี่ยนะครับไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้ครับอาจจะมีไฟสำรองแต่ก็ไม่เพียงพอในการที่จะรักษาชีวิตของผู้ป่วยครับวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับทีมแพทย์ได้พยายามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่จุดที่ผมยืนอยู่นะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ครับซึ่งวันนี้นะครับสามารถย้ายผู้ป่วยวิกฤตได้เพียงแค่7คนเท่านั้นสาเหตุที่ช้าคุณผู้ชมครับที่ไม่ได้มากกว่านี้เนื่องจากว่าการเคลื่อนย้ายนั้นต้องเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะครับสำหรับการช่วยชีวิตก่อนที่จะส่งตัวมาที่นี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพด้านหลังของผมนะครับนี่คือภาพที่ทางกู้ภัยนะครับมีหลายพื้นที่ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีครับอันนี้เป็นหนึ่งในรถกู้ภัยที่เข้าไปช่วยประชาชนแล้วปรากฏว่าเจอประชาชนนะครับที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือและก็ต้องมาส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลโดยด่วนครับเมื่อสักครู่ก็นำผู้ป่วยนะครับมาส่งรักษาที่นี่ครับซึ่งนอกจากกู้ภัยจะพาผู้ป่วยมารักษาที่นี่แล้วนั้นนะครับก็ยังมีเคสอื่นๆที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมอีกเยอะมากและที่สำคัญก็คือภารกิจนะครับสำหรับโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์นั้นก็คือการรับผู้ป่วยจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาที่นี่ที่นี่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามครับเตรียมเตียงไว้ทั้งหมด200เตียงด้วยกันคุณผู้ชมครับซึ่ง200เตียงเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่สำหรับผู้ป่วยเคสสีเขียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยเคสสีแดงอาการหนักวิกฤตเนี่ยนะครับแพทย์ก็จะมีการประเมินคุณผู้ชมครับเพราะว่าการนำมารักษาที่นี่เนี่ยด้วยที่นี่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กครับอาจจะมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอหรืออาจจะมีอุปกรณ์ที่ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตในการรักษาบางอย่างได้ครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์บอกว่าได้มีการทำเรื่องนะครับร้องขอไปยังโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ให้ส่งทีมแพทย์มาแล้วก็ให้ประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกสำหรับทีมแพทย์ที่พร้อมมาสนับสนุนเพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยที่นี่ครับ
2: ตอนนี้ที่ได้รับแจ้งเนี่ยยังมีจำนวนมากอยู่ครับวันนี้เนี่ยเราพยายามมีการปรับการเคลื่อนย้ายเข้าและย้ายออกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าคาดไว้ที่เยอะเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยสีเขียวที่ยังต้องมีการย้ายอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาก็ยังดูตึงเครียดอยู่นะครับและผู้ป่วยสีแดงเนี่ยก็ยังมีจำนวนที่มากอยู่ผู้ป่วยสีเหลืองก็ย้ายมาที่นี่ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตามระบบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งแดงก็ยังมากอยู่ครับเพราะฉะนั้นคิดว่าคืนนี้อาจจะต้องมีการลำเลียงผู้ป่วยเกือบทั้งคืนครับของเราที่ต้องการเนี่ยก็คือบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเราได้นำข้อมูลต่างๆที่เรามีความต้องการเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ตอบสนองด้วยการส่งบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นแพทย์เฉพาะทางต่างๆหมุนเวียนในโรงพยาบาลนี้มากขึ้นรวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งหมุนเวียนมากขึ้นตามลำดับนะครับตามลำดับของผู้ป่วยแล้วก็ความรุนแรงของผู้ป่วยด้วยตอนนั้นก็ยังมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่เทคนิคที่เข้ามาปฏิบัติงานอยู่ที่นี่ด้วยครับ
1: คุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรียังมีระดับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือตอนนี้เองเนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพว่ามีรถของอาสากู้ภัย

0: จำนวนมากนะครับมาจอดรออยู่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของทีมแพทย์เองเนี่ยก็มีการปรับเตรียมกำลังไว้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยเหมือนกันครับหรือแม้แต่ประชาชนคุณผู้ชมครับอย่างกลุ่มนี้เนี่ยนะครับได้มีการประสานรถของทหารนะครับมีการนำอาหารของใช้จำเป็นต่างๆเนี่ยนะครับขึ้นรถทหารไปเพื่อที่จะไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมและก็ค่อนข้างเข้าไปลึกการเข้าไปช่วยเหลือนี่อาจจะเข้าไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการประสานรถขนาดใหญ่เข้าในพื้นที่ถ้ารถขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้ก็จะมีการต่อเรือครับนี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับของประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตเคสสีแดงสีเหลืองและผู้ป่วยเคสสีเขียวมาที่โรงพยาบาลสนามต่อเนื่องครับเพราะว่าระดับน้ำยังไม่น่าไว้ใจและก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะครับทีมแพทย์บอกว่าต้องเร่งและก็แข่งกับเวลาเพราะว่าตลอดระยะทางที่มีการเคลื่อนย้ายประชาชนนั้นหมายถึงชีวิตของประชาชนครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรนะครับคุณผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็คือที่แยกลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับขณะนี้ระดับน้ำท่วมยังคงทรงตัวครับและก็กระทบต่อการจราจรในพื้นที่รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับไปตรวจสอบบรรยากาศล่าสุดกับคุณกัญญารัตน์เรือนใจรายงานสดจากแยกลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับคุณกัญญารัตน์เชิญครับ
2: ค่ะคุณนิติเทพคะสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณแยกลำลูกกาขณะนี้นะคะปริมาณน้ำยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ90เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อการจราจรค่ะรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะระดับน้ำบริเวณปากทางลำลูกกานะคะตัดถนนพหลโยธินยังคงอยู่ที่ประมาณ60ถึง90เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ที่จะเกิดความเสียหายนะคะซึ่งขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณนี้ค่ะก็พบเห็นรถจักรยานยนต์หลายคันเครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ลุยน้ำนอกจากระดับน้ำที่สูงแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่อันตรายสำหรับบริเวณนี้คือความมืดค่ะโดยจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติมุ่งหน้าไปถนนพหลโยธินตลอดเส้นทางมีเพียงแสงส่องสว่างจากหน้ารถยนต์ที่สัญจรเท่านั้นนะคะทำให้ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากบนถนนบางช่วงค่ะมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายคันจอดดับอยู่กลางถนนค่ะส่วนการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งขาเข้าและขาออกระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ10ถึง20เซนติเมตรรถยนต์สามารถสัญจรได้แค่ช่องทางขวาสุดส่วนรถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะค่ะคุณนิติเทพคะการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเนื่องจากปริมาณน้ำที่สูงแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยไปใช้ที่ถนนวิภาวดีรังสิตแทนค่ะ
1: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์นะครับและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้มีการประเมินนะครับว่าขณะนี้บนถนนสายหลักถึง90%น้ำนั้นได้แห้งลงแล้วนะครับส่วนที่บริเวณชุมชนเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำนั้นลดลงประมาณ50เซนติเมตรครับแต่ว่าบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังและก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นและมีขยะจำนวนมากลอยมากับน้ำนะครับเช่นเดียวกันกับชุมชนเคหะร่มเกล้าครับที่ระดับน้ำลดลงเล็กน้อยแต่มีปัญหาสำคัญก็คือชาวบ้านซึ่งอยู่ในชุมชนแห่งนี้ต้องขาดรายได้ในช่วงน้ำท่วมมากกว่า6วันแล้วครับสะพานคลอง2ต้นนุ่นนะครับทางเข้าชุมชนเคหะร่มเกล้าวันนี้ระดับน้ำลดลงเล็กน้อยครับหลังจากที่ชาวบ้านต้องเผชิญกับน้ำท่วมมานานถึง6วันนายพงศักดิ์สงวนพงศ์อาชีพคนขับรถแท็กซี่บอกนะครับว่าวันที่น้ำท่วมสูงพยายามทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อนำรถแท็กซี่ซึ่งเช่ามาหนีให้พ้นน้ำเพราะว่าหากได้รับความเสียหายก็จะต้องรับผิดชอบให้กับเจ้าของอู่และได้ที่จอดบริเวณสะพานซึ่งเป็นพื้นที่ในหมู่บ้านที่น้ำท่วมไม่ถึงตลอด6วันไม่สามารถนำรถออกไปวิ่งได้นะครับทำให้ต้องนำค่าเช่ารถมาจ่ายเป็นค่าเช่าห้องพักแทนครับ
3: ผมโทรไปคุยกับเขาบอกว่าผมมาเฝ้ารถเนี่ยตั้งแต่ผมไม่มีรายได้ผมขอยืมเงินที่ค่ากะผมยังไม่จ่ายเขาเนี่ยเอามาจ่ายค่าห้องก่อนเพราะว่าค่าห้องถ้าไม่จ่ายเขาก็ไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วเดือนนี้เอามาจ่ายเขาก่อนแล้วก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับก็มาอาศัยขอข้าวเขาเนี่ยมาเนี่ยครับ

0: ช่นเดียวกับแม่ค้ากล้วยทอดคนนี้นะครับบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ไม่สามารถขายของได้ต้องขาดรายได้ไปแล้ว6วันจากปกติที่ขายได้วันละ700ถึง800บาทไม่นับรวมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายครับ
1: ตรงนี้ก็เป็นอาหารตามสั่งก็เสียหายหมดเลยเนี่ยตรงนี้ตามสั่งใช่คนเยอะตรงนี้ขายของดีมากเลย
2: พอน้ำท่วมแล้วมันเปลี่ยนไปเลย
1: เปลี่ยนไปหมดเลยของก็หายไปหมดเลยลอยไปกับน้ำหมดเลยต้องลงทุนใหม่หมดอ่ะ
0: ชาวบ้านที่นี่บอกนะครับว่าขณะนี้ต่างรอคอยความหวังให้น้ำนั้นลดลงเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะกลับมาใช้ชีวิตและก็ทำมาหากินได้ตามปกติสำหรับสถานการณ์น้ำตอนนี้ระดับน้ำลดลงเล็กน้อยนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำส่วนที่เคหะคลองจันเขตบางกะปิครับระดับน้ำลดลงประมาณ50เซนติเมตรบางจุดของอาคารที่พักอาศัยน้ำเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วนะครับและก็มีขยะจำนวนมากลอยอยู่บนผิวน้ำทั้งสิ่งของที่เก็บหนีน้ำไม่ทันและก็ขยะพลาสติกรวมถึงพบขยะอันตรายซึ่งชาวชุมชนบอกว่าต้องเร่งจัดการตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงช่วงหลังน้ำลดส่วนแผนการระบายน้ำวันนี้ครับมีเอกชนนำท่อซิ่งมาช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่เคหะคลองจันนะครับคาดว่าจะช่วยดึงน้ำออกจากพื้นที่ได้วันละประมาณกว่า2ล้านคิวสำหรับภาพรวมการระบายน้ำหลังจากท่อซิ่งเข้ามาช่วยสูบน้ำออกไปนะครับน้ำจะถูกส่งผ่านถนนเสรีไทยไปยังใต้สะพานศรีบุรพาคลองแสนแสบก่อนที่จะมีเครื่องสูบน้ำอีก2จุดบริเวณหน้าโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาสูบน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบอีกจุดเป็นสถานีสูบน้ำคลองลำพังพวยมีเครื่องสูบน้ำติดตั้งแบบถาวร4เครื่องนะครับและมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมอีก1เครื่องปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่วันละ 800,000 คิวครับโดยน้ำที่ถูกระบายลงสู่คลองแสนแสบจะถูกระบายต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านอุโมงค์สูบน้ำคลองแสนแสบหรืออุโมงค์ยักษ์พระราม9ครับ
3: ที่หาดคลองจันทร์เป็นแอ่งกระทะนะครับมันต่ำกว่าพื้นที่ต่ำกว่าท่อระบายน้ำนั้นการเอาน้ำออกก็ต้องมีใช้วิธีเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกมาครับให้ระบายน้ำลงระบบระบายน้ำเรานะครับแล้วลงที่คลองแสนแสบครับครับ
4: ปัจจัยคลองแสนแสบมีผลต่อการระบายน้ำจากพื้นที่เคหะไหมครับ
3: คลองแสนแสบจะมีคลองหลักนะครับที่ระบายน้ำออกในพื้นที่ทั้งหมดนะกรุงเทพเป็นคลองที่อยู่แนวตะวันออกตะวันตกนะครับก็มีผลนะครับตอนนี้คลองแสนแสบก็ระดับน้ำก็ลดลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นผลดีต่อการระบายน้ำนะครับและยิ่งต่ำก็ยิ่งระบายได้เร็วครับ
0: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวนะครับว่าพยายามดึงน้ำจากคลองแสนแสบเมื่อน้ำในคลองแสนแสบพร่องก็จะสามารถดึงน้ำจากแฟลตคลองจันทร์หรือว่าหัวหมากถนนรามคำแหงลงไปที่คลองแสนแสบได้เช่นกันซึ่งขณะนี้หลายจุดนั้นดีขึ้นนะครับโดยถนนสายหลักน่าจะแห้งถึงร้อยละ90ยกเว้นตามซอยต่างๆหรือว่าในหมู่บ้านอาจจะต้องใช้เวลาเล็กน้อยครับนายชัชชาติกล่าวอีกนะครับว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือน้ำทางตอนเหนือจากทุ่งนะครับเพราะว่าหากที่จะปล่อยมาทางภาคตะวันออกก็อาจจะมาลงคลองทางฝั่งภาคตะวันออกและก็อาจจะท่วมในเขตสายไหมซึ่งกรมชลประทานจะต้องเฝ้าระวังการระบายน้ำเนื่องจากฝั่งตะวันออกมีจุดเสี่ยงก็คือคลองป่าสักชลสิทธิ์เพราะว่ามีปริมาณน้ำเต็มคลองก็จะต้องปล่อยน้ำลงคลองระพีพัฒน์แล้วก็ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกได้ครับปัญหาฝนตกหนักและน้ำท่วมรวมถึงสภาพอากาศสุดขั้วเป็นโจทย์ใหญ่ของมหานครทั่วโลกนะครับเมื่อปริมาณฝนในช่วงสั้นๆอาจตกลงมามากเกินไปจนกระทบต่อระบบระบายน้ำแบบเดิมๆที่จะสามารถรับมือได้หลายเมืองไม่ได้คิดเพียงแค่ว่าจะระบายน้ำออกให้อย่างรวดเร็วเท่านั้นนะครับแต่กำลังหาวิธีคิดครั้งใหญ่ด้วยการออกแบบเมืองให้สามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นครับมหานครระดับโลกอย่างนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเผชิญกับน้ำท่วมขังหลังฝนตกหนักได้มีการทดลองวิธีที่เรียกว่า Carbus Management นะครับหรือว่าแผนงานและระบบบริหารจัดการน้ำท่วมฉุกเฉินซึ่งออกแบบมาเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์ฝนตกหนักรุนแรงในเวลาอันสั้นที่เกินกว่าท่อระบายน้ำเดิมนั้นจะรองรับไหว แนวคิดสำคัญก็คือเปลี่ยนถนนสวนและก็พื้นที่สาธารณะบางส่วนให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายน้ำของเมืองชั่วคราวขณะที่มีฝนตกหนักนะครับโดยไม่ปล่อยให้น้ำทั้งหมดนั้นไหลลงเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำพร้อมกันเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนและป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็จะทยอยระบายมวลน้ำกลับเข้าสู่ท่อระบายน้ำหลักครับส่วนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับมีแนวคิดที่

0: ทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง2คนค่ะนางสาวสุมนทาเอียดนุ้ยหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับทุนการศึกษาบอกว่าขอบคุณนายกอบต.และก็คณะกรรมการทุกคนที่ช่วยเหลือที่บ้านอยู่กัน6คนนะคะมีอาชีพค้าขายตามตลาดนัดรายได้พอเลี้ยงครอบครัวนะคะพอได้รับทุนก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นอย่างดีตอนแรกให้น้องกู้กยศ.แต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติโชคดีที่ได้ทุนจากอบต.มาช่วยเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ
1: ก็ช่วยได้เยอะค่ะอย่างน้อยก็สัปดาห์ไหนที่ขายของช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะค่ะสัปดาห์ไหนที่ขายของได้ไม่เยอะก็อย่างน้อยก็ได้เอาเงินส่วนนั้นนะคะมาให้น้องแต่ถ้าเกิดว่าสัปดาห์ไหนขายดีหน่อยก็คือเก็บไว้ให้น้องเวลาต้องใช้จ่ายเยอะๆเวลาจำเป็นเยอะๆจริงๆอะค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือหมายถึงว่าเทอมนึงก็หลักหมื่น
1: ใช่ค่ะเทอมนึง 16,000 บาทค่ะค่าเฉพาะค่าเทอมนะคะส่วนค่ารายสัปดาห์ก็แล้วแต่บางสัปดาห์ก็ให้น้องประมาณ700บาทแต่ว่าถ้าน้องขอว่าเติมน้ำมันรถหรือว่ามีส่วนเกินเกี่ยวกับซื้อเสื้อผ้าก็ผมเรียกอะไรอะค่ะก็จะให้ส่วนต่างไป
0: สองครอบครัวก็บอกว่าดีใจที่ได้ทุนการศึกษาค่ะแล้วก็ขอบคุณโอกาสจากทางอบต.ที่มอบทุนให้กับเด็กๆเพราะว่าหากไม่ได้ทุนก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปส่งลูกเรียนค่ะ
3: ก็กรีดยางแล้วก็กายของ
2: เป็นไงบ้างคะได้ทุนน้องได้ทุนเอง
3: ก็ดีใจค่ะช่วยลดต้นทุนไปก็คนเดียวไม่ตันหรอกค่ะจะไม่ได้เรียนค่ะเรียนไม่จบด้วย
2: แต่ไม่ได้เรียนแล้วเป็นไงบ้างคะได้ทุนไปกี่ปีทั้งหมดคะน้อง
4: สามปีค่ะ
2: เรียนสามปีจบ
4: ของหนูเรียนสี่ปีค่ะหนูเพิ่งมาขอทุนตอนปีสองค่ะ
2: ก็เลยได
4: ้ค่ะ
2: เป็นไงบ้างคะช่วยได้เยอะไหม
4: ก็ช่วยแบ่งเบาภาระแม่ได้เยอะ
0: โครงการมอบทุนดังกล่าวริเริ่มจากนายชาลีเมืองนกอดีตนายกอบต.นาท่ามใต้ค่ะที่ส่งเสริมสนับสนุนลูกหลานในตำบลนาท่ามใต้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้เรียนฟรีต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีเริ่มตั้งแต่พ.ศ.2554ซึ่งปัจจุบันผู้บริหารที่มาบริหารต่อก็ยังดำเนินโครงการต่อเนื่องค่ะนายวรินทร์ ฤทธิ์ สิทธิชัยรองนายกอบต.ก็บอกว่าโครงการที่เกิดขึ้นเห็นว่าปัจจุบันมีเด็กๆที่เรียนแต่ขาดทุนทรัพย์จำนวนมากอบต.จึงเห็นความสำคัญจึงได้จัดสรรงบประมาณให้สำหรับส่งเสริมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและก็ครอบครัวที่ฐานะยากจนสำหรับเป็นทุนการศึกษามานานกว่า15ปีแล้วให้ทุนค่าเรียนฟรีต่อเนื่องไม่ต้องใช้คืนจากเดิมทุนละ 20,000 บาทต่อคนต่อเทอมปัจจุบันเพิ่มเป็นทุนละ 25,000 บาทต่อคนต่อเทอมจนจบปริญญาตรีแต่ต้องเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้นค่ะหากเรียนไม่จบก็จะต้องใช้คืน2เท่าค่ะ
5: เป็นการสนับสนุนค่าเรียนนะครับต่อทุนปีละ 25,000 ครับ 25,000 ต่อ1คนนะครับจนจบการศึกษาแต่ต้องมีก็ผูกพันสัญญากันว่าถ้ากรณีเรียนไม่จบนะครับทางเด็กที่ได้รับทุนไปเนี่ยต้องชดใช้คืนเป็น2เท่าของทุนที่ได้รับไปแต่ถ้าเรียนจบก็ไม่มีการเรียกคืนใดทั้งสิ้นก็ถือเป็นโครงการที่ดีและเป็นโอกาสของเด็กที่เรียนดีแต่ไม่มีทุนภาษาบ้านๆครับ
2: เกรดเฉลี่ยเราต้องคำนึงไหมคะ
5: คือเกรดเฉลี่ยเราเปิดรับทุกคนนะครับที่โดยแต่ถ้าคนไหนที่มีเกรดเฉลี่ยที่สูงก็จะให้คะแนนเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับ
0: ส่วนหลักเกณฑ์การคัดเลือกนะคะจะคัดเลือกจากน้องๆที่มาจากครอบครัวกลุ่มเปราะบางหรือฐานะยากจนแต่ต้องเป็นคนที่ขยันและก็ตั้งใจเรียนจริงๆค่ะหากมีผลการเรียนดีด้วยก็จะได้คะแนนเพิ่มซึ่งการคัดเลือกจะคัดเลือกโดยคณะกรรมการมีการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์และก็มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเด็กๆค่ะทุนจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปทางอบต.ก็จะส่งต่อให้กับน้องใหม่ถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาคนพัฒนาชาติตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่เขามอบทุนเนี่ยก็มีเด็กๆศึกษาจบไปแล้ว20คนค่ะซึ่งทั้งหมดก็สามารถเรียนจบในปริญญาตรีได้สำเร็จมีงานทำที่มั่นคงบางคนก็รับราชการแล้วก็ทำงานในภาคเอกชนค่ะตอนนี้นะคะทางอบต.ก็บอกว่ามีน้องๆนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ

0: ปริญญาตรีอยู่ประมาณ10คนแต่ละเทอมก็จัดสรรงบให้ประมาณ 250,000 บาทค่ะพาไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ชุมชนบ้านวังส้มซ่าเขานำส้มซ่าลูกที่ไม่ได้ขนาดเนี่ยมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทำเป็นก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าขายดีสร้างจุดขายด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะนำส้มซ่าในพื้นที่มาเป็นส่วนผสมในการปรุงรสชาติก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องต้มยำทำให้ก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าที่มีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากการใช้มะนาวค่ะนี่เป็นเมนูที่กำลังได้รับความนิยมจากลูกค้าของร้านบ้านวังส้มซ่าตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกนี่หน้าตาน่ากินมากคุณผู้ชมนะคะเขาจัดถ้วยได้สวยด้วยนะเนี่ยนะคะพี่วรัญญาหอมทูบเจ้าของร้านบอกว่าปกติเนี่ยจะรับซื้อส้มซ่าจากเกษตรกรเพื่อนำไปทำน้ำมันหอมระเหยรอบละประมาณ80ถึง200กิโลกรัมแต่ก็ยังมีส้มซ่าที่สุกรายวันเป็นแบบเกรดซีอ่ะไม่สามารถนำไปสกัดน้ำมันได้เพราะว่ามีผลขนาดเล็กแต่ยังคงความอร่อยอยู่แล้วก็มีคุณค่าทางอาหารเขาจึงนำมาต่อยอดทำเป็นก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าค่ะ
1: แต่ทีเนี้ยมันมีรายวันนะคะที่เขาสุกเนาะหรือว่าต้องใช้ประโยชน์อะค่ะก็เลยทำให้เราคิดว่าเราจะทำยังไงให้ในส่วนนั้นของชาวบ้านอะเพราะว่ามันเก็บเอาไปแช่ฟิตมันก็ไม่ได้เก็บไปแช่ตู้เย็นมันก็ไม่ได้เราก็เลยมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ใช้ส้มซ่าเป็นส่วนประกอบสำคัญใส่ในเครื่องต้มยำเลยค่ะปรุงในรสของต้มยำเลย
2: แล้วมันได้รสชาติยังไงครับ
1: มันก็จะมีรสชาติความหอมที่แตกต่างจากตัวมะนาวเพราะมะนาวก็จะเปรี้ยวสูงแต่ว่าขาดมะนาวไม่ได้นะคะแต่ส้มซ่าเนี่ยจะให้ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวลงไป
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีทั้งแบบน้ำข้นต้มยำโบราณใส่ถั่วแห้งต้มยำและก็น้ำใสค่ะราคาเริ่มต้นชามละ50บาทก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดก็จะมีน้ำของส้มซ่าเป็นส่วนประกอบสำคัญนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มสกัดเย็นที่หลายคนห้ามพลาดเพราะว่าความโดดเด่นของส้มซ่าอยู่ที่น้ำมันหอมระเหยนะอาจจะมีรสขมนิดๆก็นำไปสกัดเย็นแล้วก็ไปผสมกับผลไม้อย่างอื่นได้ค่ะรวมถึงเมนูเครื่องดื่มที่เป็นเมนูอื่นๆเนี่ยก็ใช้น้ำส้มซ่าเป็นส่วนผสมได้ด้วยค่ะ
1: ความเด่นของส้มซ่ามันอยู่ที่น้ำมันหอมระเหยเนาะพอมันอาจจะมีรสขมนะคะเราก็เลยนำเอาสกัดเย็นเนี่ยที่ผสมด้วยผลไม้อย่างอื่นนะคะแล้วก็ได้ความสดของส้มซ่าใส่ลงไปก็จะเป็นเมนูสกัดเย็นส้มซ่ารวมถึงเมนูอื่นที่เป็นน้ำอะค่ะก็ใช้ส้มซ่าได้หมดเลย
0: พี่วรัญญาบอกว่าปัจจุบันบ้านวังส้มซ่ามีเกษตรกรปลูกส้มซ่าจำนวน500กว่าต้นค่ะผลผลิตอยู่ที่60ตันต่อปีราคารับซื้อจากเกษตรกรอยู่ที่กิโลกรัมละ35บาทไม่ได้ส่งขายให้ที่อื่นนะคะเพราะว่าตั้งใจจะผลักดันให้เป็นพืช GI ของพิษณุโลกและต้องการทำให้ชาวบ้านวังส้มซ่ายกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้แบบยั่งยืนค่ะสำหรับผู้ที่สนใจต้องการลิ้มลองรสชาติความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าแล้วก็เครื่องดื่มส้มซ่าแวะอุดหนุนกันได้ที่บริเวณจุดชมวิวบ้านวังส้มซ่าตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกเปิดบริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาค่ะพี่เจ้าของร้านเขาก็บอกนะคะว่าถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าแบบอร่อยๆก็แนะนำเป็นเส้นหมี่ขาวหรือไม่ก็หมี่ซั่วค่ะเพราะว่าเส้นพวกนี้จะดูดซึมน้ำก๋วยเตี๋ยวได้ดีเลยค่ะก็ไปลองชิมกันได้ค่ะพาไปกันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะชาวบ้านกว่าร้อยคนคุณผู้ชมแห่พากันไปจับฝูงปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำนะคะที่เขื่อนทับเสลาค่ะก็หลายคนนำปลาขายสร้างรายได้วันหนึ่ง 2,000 ถึง 3,000 บาทเลยค่ะบรรยากาศที่ท่าเรืออ่างห้วยดงเขาหินเหล็กไฟเขื่อนทับเสลาตำบลระกำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าหลายร้อยคนเลยนะคุณผู้ชมก็ใช้ตะข่ายใช้แหจับปลากันแบบคึกคักเลยค่ะหลังฝูงปลานานาชนิดว่ายทวนกระแสน้ำจากผืนป่าห้วยขาแข้งลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนทับเสลาค่ะ
3: มาครับคราวนี้เกิดน้ำไหลลงมาบ่าลงมาคราวนี้ก็ปลาก็ขึ้นสวนไปวางไข่ข้างบนนะครับเพื่อจะให้ไข่มันไหลลงมาในเขื่อนนะครับ
4: ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุกปีไหม
3: เกิดขึ้นทุกปีครับ
4: ทุกปีครับช่วงไหน
3: ช่วงหน้าฝนครับ
4: ช่ว
5: วงต้น
3: ถ้ามีฝนน้ำไหลมาปลาก็จะส่วนขึ้นทันที
0: ปลาที่จับได้ส่วนใหญ่มีทั้งปลาสร้อยปลากดปลาขยงปลาช่อนปลานิลโดยชาวบ้านจะใช้วิธีทอดแหใช้สวิงช้อนตะข่ายลอบดักปลาและฉมวกค่ะบางคนสามารถจับได้หลากหลายชนิดเฉลี่ยวันละ50ถึง100กิโลกรัมสร้างรายได้วันละ 2,000 ถึง 3,000 บาทค่ะลูกค้าที่มาซื้อปลาก็มาจากหลากหลายจังหวัดมีทั้งชัยนาทนครสวรรค์ขณะที่บางคนเดินทางมาไกลถึงบุรีรัมย์เลยค่ะลูกค้าบอกว่าราคาปลาที่เขื่อนเนี่ยถูกกว่าปลาที่จำหน่ายตามท้องตลาดบางคนมาซื้อเพื่อรับไปจำหน่ายต่อบางคนก็ซื้อไปประกอบอาหารบริโภคกันเองภายในครัวเรือนค่ะ
6: ไปซื้อมาแล้วไปทานอ่ะแบ่งพี่น้อง10กว่าคนนะคะ
7: โอ้ชอบปลา
6: ใช่ใช่มาจากชัยนาทแต่ปลาเยอะนะคะปลาเยอะ
7: เป็นมหากรรมเลยเมื่อวานนี
6: ้พี่เมื่อวานเยอะกว่านี้นะหนูมาไม่ทันเมื่อวานปลาช่อนตัวละโลกว่าโลละ70หนูมาไม่ทัน
8: แล้วปลาถือว่าราคาเป็นไงครับ
6: สำหรับหนูเป็นผู้บริโภคเนาะหนูไม่ใช่แม่ค้าหนูถือว่าราคานี้ถูกเพราะว่าท้องตลาด100 120
0: ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปรากฏการปลาชุกชุมและว่ายออกจากเขื่อนทวนกระแสน้ำเช่นนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักค่ะโดยจะเกิดเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจนมวลน้ำจากพื้นป่าและภูเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไหลมาตามลำธารสายเล็กๆลงสู่อ่างเก็บน้ำทับสะเหลาค่ะชาวบ้านบอกว่าปีนี้ปลาเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะถ้าใครที่มีเวลาหรือตั้งใจที่จะจับปลาทั้งวันเนี่ยก็สามารถจับได้วันหนึ่งถึง200กิโลกรัมเลยค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันค่ะอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะใครที่อยากจะเที่ยวสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะแบบใกล้ชิดเลยแนะนำที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดเพราะว่าปีนี้ผืนป่าเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพค่ะตั้งแต่มีฝูงผีเสื้อหายากแล้วก็จะพาไปแอบดูสัตว์ป่าขนาดใหญ่อย่างเช่นกระทิงติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพค่ะ
9: วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะคะไม่ได้พามาชมแค่น้ำตกหรือว่าผีเสื้อค่ะแต่วันนี้ที่จะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะโดยมีพี่แก้วค่ะเจ้าหน้าที่ของอุทยานค่ะจะพาเราไปท่องเที่ยวกันแต่จุดแรกเลยคือเราจะต้องไปที่ไหนกันก่อนคะพี
10: ่ไปที่น้ำตกก่อนนะครับครับสวัสดีครับพี่แก้วปางสีดานะครับหลังจากที่จากน้ำตกแล้วเราก็จะไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติแล้วก็ไปที่หอดูสัตว์กันนะครับนะครับ
9: ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะอาจจะมีอะไรที่สวยงามแปลกจากฤดูกาลอื
10: ่
9: น
10: ๆแน่นอนนะแน่นอนครับเดี๋ยวลงไปที่น้ำตกปางสีดาเลยครับ
9: ไปเลยค่ะ
10: อันนี้เป็นหอยทาก
9: หอยทาก
10: หอยทากเนี่ยสังเกตได้ง่ายคือเป็นหอยที่ไม่มีฝาปิด
9: ค่ะ
10: แล้วจะมีหอยชนิดหนึ่งเขาเรียกหอยหอม
9: หอยหอม
10: จะมีฝาปิดบางคนเขาบอกว่าเอ้ยหอยจะเจอเฉพาะในน้ำไม่ใช
9: ่
10: หอยบนบกก็มีแล้วถ้ายิ่งเป็นหอยหอมจะมีนักท่องเที่ยวนะบางทีเราเผลอก็จะมาเก็บเราก็จะแนะตักเตือนแล้วก็ส่วนมากก็จะตักเตือนนะครับ
11: ก่อนจะพาไปสัมผัสน้ำตกปางสีดาจะพามาชมสิ่งสวยงามระหว่างทางกันก่อนค่ะทั้งเห็ดถ้วยแชมเปญเห็ดร่มสีส้มและพืชพันธุ์ชนิดต่างๆที่กำลังผลิบานเติมความสดชื่นสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าค่ะ
10: อันนี้บีโกเนียครับก้านดอกเห็นไหมสีแดงดอกสวยอันนี้ประดับหินนะครับหรือใบเดียวดอกเดียวน
9: ะคร
10: ับประดับหินอันนี้เกล็ดหอย
9: อันนี้คือ
10: เป็นไม้ที่หายากเราจะเจอเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะครับ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: นะปีนึงจะออกดอกครั้งนึงก็คือหน้าฝนนะครับอีกสักพักนึงก็จะร่วงโรยนี่คนที่คนหายากก็คือนี่ฮะ
9: เฟิร์น
10: คือเรียกเฟิร์นก้านดำก้านจะสีดำส่วนมากเราจะเห็นเป็นเฟิร์นอะไรฮะเฟิร์นก้านเขียวและก้านเหลืองเหลือง
9: ใช่อ
10: ันนี้เป็นเฟิร์นก้านดำครับ
9: เฟิร์นก้านดำ
10: ใช่ครับกระแตไตหินในกระแตตรงนี้เห็นไหมจะมีปอดน้ำน้ำตรงนี้ครับถ้าเราเดินป่าช่วงหน้าแล้งน
9: ะ
10: ถ้าเรามีน้ำกินเราหิวน้ำนะครับเราก็ถอนขึ้นมาเสร็จแล้วมาทำความสะอาดแล้วเคี้ยวกินน้ำได้เลย
9: เนี่ยเขาเป็นต้นที่สะสมน้ำเหรอ
10: ใช่ใช่ใช่
12: แล้วอย
10: ่
12: างนี้มีน้ำไหม
10: อันนี้มีน้ำครับนี่ไงในนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ว่านตะขาบ
9: ว่านตะขาบ
10: เป็นป้องเหมือนตะขาบเห็นไหม
9: ค่ะ
10: แมลงสัตว์กัดต่อยโดนตะขาบกัดแมลงต่อยน้ำร้อนลวกในป่าเราไม่มียาเราก็ถอนมามันทดแทนว่านหางจระเข้ได้เลย
5: ทุบแล้วไปพอกแผลผ้าพันไม่จะดูดพิษออกมาว่านตะขับเนี่ยเราใช้ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วครับเนี่ยเป็นในสมัยก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมแค่

0: อันนี้แค่ก้อนหินก้อนเดียวนะ
1: แค่ตรงนี้เท่านั้น
0: แค่ตรงนี
1: ้
0: แล้วคิดดูสองข้างทางก่อนถึงน้ำตกอ่ะมันมีอะไรเยอะแยะแต่ตรงนี้สิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีคืออะไรฮะ
1: อะไร
0: หงเหิน
1: หงเหิน
0: ไม่เจอตรงนี้เดี๋ยวไปดูข้างล่างหงเหินหรือเราเรียกอีกชื่อนึงคือดอกข้าวพรรษามันจะมี2สีนะครับที่นี่คือสีขาวกับสีเหลือง
1: ค่ะที่ดอกไม้จะห้อยๆออกมา
0: ใช่ใช่หรือ
1: ตั้งแต่เราเดินลงมานี่คือได้ยินเสียงน้ำตกมาไกลๆนะคะนี่ก็คือมาถึงแล้วค่ะจุดนี้น้ำตกปางสีดา
0: ครับนี่คือน้ำตกปางสีดา
1: ะ
0: นะครับเป็นตัวน้ำตกสูงประมาณ7เมตรนะถึง7ถึง10เมตรนะครับนะมันจะมีแอ่งอยู่2แอ่งสังเกตไหมครับแอ่งข้างหน้าน้ำจะลึกหน่อยสำหรับคนโตเล่นแอ่งลงมาตรงนี้เป็นบ่อเล็กๆสำหรับลูกหลานสามารถเล่นได้นะครับ
1: เล่นได้
0: ใช่ฮะและจากตรงหน้าผาขึ้นไปประมาณ4ถึง500เมตร
1: ค่ะ
0: 3ตรงนี้จะเป็นลำธารยาวขึ้นไปนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเล่นทั้งบนก็ได
1: ้อ๋อเล่นทั้งบนก็ได
0: ้ใช่ครับแต่มีเส้นขาวๆเห็นไหมข้างบนที่เราขึงเชือกไว้ก็คือห้ามเข้าใกล้หน้าผาแล้วก็จะมีป้ายบอกห้ามปีนนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมายืนดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับ1ดูน้ำก่อนน้ำใสสะอาดโดยเฉพาะที่เราจะต้องแจ้งไปที่ผู้บังคับบัญชาทุกเช้าวันนี้เล่นได้หรือเล่นไม่ได้เนี่ยผู้บังคับบัญชาจะสั่งไปที่ด่านข้างนอกว่าวันนี้น้ำสามารถเล่นได้นะนักท่องเที่ยวจะขึ้นมา
1: ะ
0: นะครับแต่ขณะเดียวกันทุกครั้งถ้ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วคร
1: ับ
2: ชมความสวยงามของน้ำตกไปแล้วพี่แก้วจะพาเราไปต่อที่โป่งผีเสื้อแต่ระหว่างทางเราได้เจอกับหมาไม้สัตว์ป่าหายากตระกูลเพียงพรที่ออกมาปรากฏตัวให้เห็นค่ะ
1: เราเดินทางกันมาถึงจุดที่2แล้วนะคะจุดนี้คือเป็นจุดชมผีเสื้อ
0: ชมผีเสื้อเขาเรียกว่าโป่งผีเสื้อซึ่งห่างจากตรงน้ำตกกินเนี่ยนะครับที่เราลงไปประมาณ400เมตรครับ
1: อ๋อ400เมตร
0: ครับผม
1: อย่างช่วงที่เรามานี่เราจะได้ชมผีเสื้อพันหายากหรือว่ายังไงบ้างคะพี่ช่วงนี
0: ้ในช่วงนี้ช่วงกันยานะครับมันจะเป็นจุ่มกลุ่มผีเสื้อที่หายากแต่ถามว่ามีไหมมีนะครับมีแต่ปัญหาก็คือ1แสงแดดไม่
1: ม
0: ีผีเสื้อไม่ลงนะครับเพราะว่าธรรมชาติของผีเสื้อเขาจะกลัวฝนนะครับพอไม่มีแดดไม่มีอะไรเขาจะอยู่ในป่าดังนั้นเราต้องไปลุ้นกันในป่าเส้นทางสื่อสารธรรมชาติที่เราจะเดินเนี่ยวันนี้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับแต่ในช่วงนี้โป่งผีเสื้อตรงนี้ผีเสื้อจะน้อยนะครับเพราะว่าผีเสื้อจะออก2ช่วงก็คือ1ต้นฝนออกไปแล้วคือพฤษภามิถุนาอีกปลายฝนเรามาลุ้นกันระหว่างธันวากับมกราว่าจะออกช่วงไหน
3: นี่คือผีเสื้อหนอนพุทรานะคะตัวจิ๋วค่ะเขามีอายุสั้นมากค่ะอยู่แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นค่ะสวยมาก
0: เหมือนตุ๊กตา
3: ดูลายดิน ี่เราเริ่มต้นของเส้นทาง
0: ศึกษาธรรมชาติ
3: ศึกษาธรรมชาตินะคะ
0: เส้นทางศึกษาธรรมชาติก็จะมีทั้งความหลากหลายของพืชความหลากหลายของสมุนไพรความหลากหลายของแมลงที่เราสามารถเรียนรู้ได
3: ้
0: นะครับ
3: อะไรนะคะ
0: อาไซเลียนที่บิน
3: อาไซเลียนนี่คือ
0: ผีเสื้อ
3: ผีเสื้อ
0: มันจะมีชื่อของเขาผีเสื้อทุกตัวมีชื่อ
3: ค่ะ
0: ผีเสื้อไซเลียนพวกก็จะกินใบนี้เป็นอาหารตัวเป็นตัวนอน
3: มันกินใบอะไรคะ
0: แข้งไก
3: ่กินใบแข้งไก่เป็นอาหารเนี่ยเราเริ่มเจอผีเสื้อนะคะเข้ามานี่เจอแล้ว1ตัว
0: กลุ่มแพทย์แผนไทยหลายพื้นที่ก็จะมาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรด้วย
3: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าป่าที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นสีเขียวเนี่ยนอกจากจะเป็นอะไรนะพืชที่ทำให้เรามีออกซิเจนได้หายใจแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นสมุนไพรยังเป็นผักยังเป็นอาหารให้กับพวกเราได้เยอะแยะเลย
3: ค่ะ
0: นะครับ
3: นี่คือตลอดเส้นทางประมาณสัก 1.8 กิโลเมตรใช่ไหมคะ
0: ไม่ไกลเดินกำลังเหงื่อออกพอดีเลย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะครับไอ้ตัวนี้ก็เข็มขาวใช้รากต้มดื่มอันนี้ก็เป็นแก้ไข้หวัดนะครับนะแก้ไข้หวัดไอ้ตัวนี้กำลังช้างสารหรือบางคนเขาเรียกต้นคอนแคนบ้านต้นคอนแคนป่าเนี่ยเวลาออกดอกจะเป็นพวงเหมือนว่าเหมือนกับไอ้วาสนาแต่เราก็เก็บดอกเนี่ยสามารถไปทำอาหาร

0: หารได้แต่รากของเขาเนี่ยครับไปต้มดื่มเป็นยาบำรุงกำลังอีกเห็นไหมนี่สมุนไพรที่ในเมืองในบ้านเราเยอะแยะมากมายมันอยู่ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เรียนรู้แล้วถ่ายทอดให้กับคนปัจจุบันว่าเราจะถ่ายทอดกันต่อไปยังไง
1: เส้นทางศึกษาธรรมชาติเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรหลายชนิดและพันธุ์ไม้ต่างๆทำให้เข้าใจถึงบทบาทของพืชพันธุ์แต่ละระดับชั้นที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ร่มเงาแต่เป็นปอดขนาดใหญ่ที่คอยฟอกอากาศคอยอุ้มน้ำใต้ดินและเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตค่ะ

0: ช่วงบ่ายๆทีมงานเราก็มาเฝ้ารอเวลาเพื่อเก็บภาพกระทิงป่าออกมาหาหญ้าอ่อนที่เพิ่งแตกยอดรับน้ำฝนซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นดีบริเวณทุ่งหญ้าโป่งกระทิงแต่ระหว่างรอลองเดินสำรวจดูบริเวณรอบๆพบรอยเท้าของกระทิงป่าจำนวนมากค่ะ
1: ทุ่งหญ้าโป่งกระทิงเพราะรอยกระทิงเยอะมากกระทิงเยอะมากทิ้งตรงนี้นะครับกระทิงป่าที่ปางสีดานี่หรือสัตว์ป่าเนี่ยฮะมันยังเป็นสัตว์ป่าที่ 100% อยู่ได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงเราคุยกันได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยเนี่ยเนี่ยเขารู้แล้วว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเขาก็จะไม่ออกให้เราเห็นดังนั้นการที่จะมาซุ่มดูที่นี่นะครับจะต้องปฏิบัติต่อที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวเสร็จแล้วจะมีเจ้าที่เนี่ยพามาที่นี่นะครับเดินเข้ามากระทิงมันออกมาทื้นที่โล่งไม่ว่าจะเป็นที่เขาแพงม้าเองก็ดีหรือพื้นที่ต่างๆเองก็ดีเนี่ยที่ออกมาทีโล่งเพราะว่าเขามีหญ้าให้กินเขาจะออกมากินหญ้าหญ้าที่มันเขาเรียกหญ้าระบาดก็คือหญ้าขึ้นมาจากดินประมาณ1คืบเนี่ยเขาหญ้าระบาดเนี่ยมันจะมีโปรตีนแล้วก็มีแร่เกี่ยวกับอาหารของเขาดีๆมากดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำที่นี่ก็คือการเสริมโป่งอีกที่หนึ่งก็คือเสริมโป่งแหล่งน้ำอย่างเงี้ยครับถ้าเรามีแหล่งน้ำมีโป่งนะครับผมว่ากระทิงในที่เนี้ยมันจะไม่ลงไปข้างล่างแต่ณ ปัจจุบันนี้การจัดการทุ่งหญ้าไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าและท่านผู้ช่วยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็พยายามที่จะจัดการให้ดีเพราะว่าถ้าเราจัดการดีแล้วเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยมันจะไม่ออกไปข้างนอก
0: เมื่อแดดร่มกระทิงป่าเริ่มทยอยออกมาหาเล็มหญ้าอยู่อย่างเงียบสงบซึ่งเรามองจากหอดูสัตว์ในระยะที่ปลอดภัยโดยไม่ส่งเสียงรบกวนค่ะ
2: เจอแล้วค่ะกระทิง2ตัวนะคะหลังจากที่เรานั่งเฝ้ามาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าด้วยกันค่ะตอนนี้กระทิงเริ่มออกมากินแล้วค่ะประสบความสำเร็จแล้วค่ะวันนี้เราได้เห็นกระทิงตัวเป็นๆถึง2ตัวด้วยกันค่ะ
0: การเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาสิ่งสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดไม่ส่งเสียงดังรบกวนสัตว์และไม่ทิ้งขยะไว้ภายในป่าเพราะทุกก้าวที่เราเดินผ่านคือบ้านของสิ่งมีชีวิตและต้นไม้ทุกต้นจะเติบโตเป็นปราการธรรมชาติต่อไปในอนาคตค่ะ
3: ใครที่อยากจะไปเที่ยวนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กันได้ก่อนค่ะซึ่งไปแล้วก็ต้องเคารพแล้วก็ใส่ใจสัตว์ป่าไม่รบกวนสัตว์ป่านะคะปิดท้ายกันด้วยถนนมอสพรมสีเขียวค่ะทางขึ้นเขาจอมทองอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีมอสเขียวขึ้นเต็มถนนตลอดเส้นทางกลายเป็นพรมสีเขียวสวยงามมาก1ปีมีให้ชม1ครั้งและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะดิฉันและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมและน้องไข่ตุ๋นจะพาไปเดินเที่ยวตลาดวิถีป่าชุมชนโคกอีดอยชายแดนจังหวัดสระแก้วกันครับโอ้ยมันลื่นอ่ะมันลื่นอึ่งเสียบไม้เหมือนพวกแบบไข่ปลาช่อนเหมือนนะ
2: ใช่
1: อันนั้นเนี่ยไม่เคยกินเผ็ดเอ็นข้อไก่เฮ้ย จะอร่อยเด็ดแค่ไหนห้ามพลาดกันเลยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดป่าก็ต้องมีวัตถุดิบและอาหารป่าแปลกๆให้ผมได้ลองชิมอย่างแน่นอนครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่อุชาวบ้านของที่นี่เป็นคนพาไปกันเลยดีกว่าครับเขาบอกว่ามาสระแก้วเดี๋ยวต้องมาที่ตลาดชุมชนนี่ตลาดชุมชนโคกอีดอยหมายถึงอะไรครับ
2: ก็เป็นชื่อของชุมชนก็พวกเราคิดกันขึ้นมาเพราะว่าเราอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายก็เลยเป็นชุมชนโคกอีดอย
1: อีดอยนี่มันโดยคือเดียวๆประมาณนี้ใช่ไหม
2: ประมาณนั้น
1: อ๋อก็คือเป็นชุมชนที่อยู่กันเป็นกลุ่มเดียว

0: การค่ะแล้วก็แมลงหรือว่าสัตว์ที่เขาไม่หวงห้ามค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือเป็นที่ไม่ใช่ของผิดกฎหมาย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่น่ารักมากแปลว่าอยู่กับป่าแล้วก็ดูแลป่าด้วยนะครับเราได้ผลประโยชน์จากป่าเราก็ดูแลป่าไปด้วยเอาละครับผมอ่ะสวัสดีก่อนหนูอยากไปเที่ยวตลาดหนูสวัสดีพี่อูหรือยัง
0: สวัสดีหน่อยค่ะ
1: นี่หนูอยากไปตลาดนะตลาดมีอะไรให้หนูกินบ้างนะเห็นเลยนะว่าความน่ารักคือความน่ารักของพ่อค้าแม่ค้า
0: ใช่ค่ะ
1: คือเป็นชาวบ้านจริงๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
2: หอยนาสดๆนะจ๊ะหอยนาจ้าหอยนาสดๆเลือกดูก่อนได้นะคะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ย่องย่องย่องย่องสวัสดีครับได้ยินเสียงเขาเรียกหอยนาน
2: ี่ดูได้เลยค่ะหอยนาสดๆเลยค่ะ
1: ไอ้ที่ผมไปกินแบบที่ใส่ส้มตำคืออันนี้ใช่ไหมอ
2: ันนี้หอยนาค่ะ
1: แล้วก็อันนี้ไข่ตุ๋นสนใจแล้วครับอันนี้อึ่งอันนี้คืออึ่งอะไรนะ
2: อันนี้อึ่งเท้าอึ่งปากขวด
1: ใช่อึ่งโกรกอันเดียวกันไหม
2: ใช่อันเดียวกันค่ะ
1: ทีนี้คุณผู้ชมพอเห็นอันนั้นปุ๊บแล้วงงแล้วอันนี้อะไรอ่ะ
2: อันนี้อึ่งเหมือนกันแต่เป็นอึ่งไม้แดงอันนี้จะมันกระดูกไม่แข็งแต่ตัวนี้ข้อมันจะแข็งข้อตรงเนี้ยเนี่ยข้อตรงเนี้ยมันจะแข็งแต่คนนิยมจะกินตัวนี้มากกว่า
1: อย่างพวกอึ่งนี่เขาเอาไปทำอะไรกันครับ
2: อันนี้ต้มยำจ้ะ
1: ต้มยำ
2: ทอดก็ได้
1: ทอดก็ได้ย่างก็ได
2: ้ค่ะ
1: แล้วอย่างหอยเนี่ยครับนอกจากก็ใส่ส้มตำทำอะไรได้อีก
2: เอาไปลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด
1: อ๋อเออน่าอร่อยนะอันนี้ก็คือหอยนาที่เราเอาไปลวกนะ
0: ใช่
1: วิธีแคะก็จิ้มอย่างนี้เลยเนาะต้องบอกว่าอร่อยมันหนึบหนึบหน่อยแล้วก็ตรงข้างในมันมันแล้วก็ผมว่าพอมันเป็นหอยนาข้อดีคือมันไม่เหม็นเอาล่ะอันนี้ลองให้ตุ๋นนะลองดูซิว่าตุ๋นจะกินไหมตุ๋นชอบเหรอตุ๋นอยากลองชิมหอยนะเอาแบบไม่จิ้มนะเอาแบบไม่จิ้มนะตุ๋นของดีตุ๋นกินของดีไม่เป็นนะ
0: หากินยากนะตุ๋น
1: เออของหายากนะเนี่ยคุณแม่ยังขายอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่ร้าน
2: ขายอยู่ค่ะ
1: มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าตุ๋นใจเย็นลูกตุ๋นจะกินทุกร้านไม่ได้ลูกแหมจะพุ่งใส่ร้านเขาอย่างเดียวเลยโอเคนี่ก็คือร้านคุณแม่ก็จะมีแบบวัตถุดิบพื้นบ้านเนาะแต่ที่แปลกๆอันนี้ฤดูฝนที่มาตัวนี้คือเห็ดเพาะถูกไหมครับ
2: เห็ดเพาะหนัง
1: เดี๋ยวมันมีเห็ดเพาะหนังกับเห็ดเพาะอะไรอะ
2: เห็ดเพาะฝ้ายกับเห็ดเพาะหนัง
1: ถ้
2: าฝ้ายมันจะออกขาว
1: ครับอันนี้คือสดๆเลยหรือว่าทำอะไรมาแล้วอัน
2: นี้เราเก็บมาเราถนอมอาหารเราต้องนึ่งเอาไว
1: ้หืมกรอบมากกินไม่ได้หนูกินไม่ได
2: ้หนูกินไม่ได้ครับ
1: สมชื่อเลยคือผิวด้านนอกเหมือนหนัง
2: ใช่
1: จะหนึบหนึบหน่อยแล้วข้างในก็กรอบแล้วก็กลิ่นแบบกลิ่นเห็ดเพาะมันนะมันเป็นเอกลักษณ์เนาะ
2: ค่ะ
1: มัน
2: จะนิ่มมันไม่กรอบเหมือนพอ
0: จะเปาะกว่า
2: จะเปาะเนื้อ
1: มันตกลงมันคือเห็ดคนละพันใช่ไหมหรือว่ามันพันเดียวกันแต่ว่าม
2: ันคนละสายพันธุ์กินรสชาติมันก็จะต่างกันเลย
1: อ๋อมันผมนึกว่ามันเป็นอ่อนเป็นแก่ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจ้ะ
1: อืมคนละเรื่องเลย
0: ใช่
2: แต่คนละเรื่องเดียวกัน
1: คนละเรื่องเลยอันนี้จะนุ่มๆมันๆแค่นั้นเลยไม่กรอบไม่หนึบเลยอันนี้คืออะไรแม่ถือมาให้เนี่ยอันน
2: ี้อ๋ออันนี้เม็ดมะค่าเคยเห็นไหมคะอันนี้ของแปลกที่สุดในร้าน
1: แล้วมันเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปไว้ให้คนแก่กินหมาก
0: คนแก่แถวเนี้ยบางครั้งเนาะแกไม่มีลูกหมากจะใช้ส่วนผสมตัวนี้เข้าไปช่วยในการ
2: จะออกรสชาติอร่อย
0: มันจะออกหวานออกหนึบหนึบมันมันนะคะ
1: มีอะไรที่ผมน่าจะไม่รู้จักไหมพี่อู๋ในนี
0: ้มีล้าอึ่งจ้ะ
1: ล้าอึ่งคือไหนอะ
0: ล้าอึ่งคือตัวนี้พี่น้องจะถึงฤดูกาลพี่น้องจับถ้าขายไม่หมดพี่น้องก็จะมาทำเป็นล้าอึ่ง
1: เดี๋ยวก่อนมันก็คือเหมือนปลาล้าปลาแต่เอาอึ่งมาแทน
0: ใช่ใช่
1: แล้วมันหมักเหมือนกันเลยเหรอ
0: วิธีหมักวิธีการทำเหมือนกัน
1: แล้วเขาไปทำอะไรกินนะ
2: เอาไปทอดเอาไปแกงใส
0: ่อีลอก
1: เอาไปแกงอีลอกคืออะไรไม่รู้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูต่อ
0: ใช
1: ่ดูเหมือนไข่ตุ๋นจะงอนเรื่องที่ไม่ได้กินเห็ดเพาะก็เลยไม่ลุกไปไหนเลยนะครับผมเลยต้องฝากพี่อู๋ให้คอยง้อไข่ตุ๋นไปก่อนแล้วกันนะครับคุณยายครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่คุณยายเคี้ยวมาฆ่าแน่เลยใช่ไหม
3: ค
1: ่
3: ะ
1: นี่ไงเจอแล้วเจอคนเคี้ยวแล้วมาฆ่ากับหมากแล้วก็ตัวนี
3: ้เขียดแห้งจ้า
1: เขียด
3: ตากจ้าเขียด
1: แล้วมันทำอะไรอ่ะ
3: เอามาทอดจ้า
1: รอบๆอย่างเงี้ยหรอ
3: จ้าทอดแล้วมันจะกรอบมันจะ

0: เหมือนเวลาผมไปตามร้านแมลงทอดอ่ะใช่อย่าง
1: น
0: ี้ไหมอ
1: ันนั้นมันจะทอดสุดอันนี้มันจะแห้ง
0: คุณยายขายที่นี่มากี่ปีแล้วเนี่ยประมาณ 20-30 ปีแล้วใช่ไหม
1: จ้า
0: เออโอ้ก็ขายมาตั้งแต่เขาเปิดตลาดเลยสิ
1: ยายแหละคนมาอยู่กินได้เปิดตลาดยายมาคนแรกเลย
0: คนเปิดตลาดเลย
1: จ้า
0: อันแรกที่เอามาขายเลยคืออะไร
1: หน่อไม้หน่อโจด
0: ไม่รู้จักสักอันเลยอ่ะหน่อไม้รู้จักหน่อไม้จากหน่อโจดคืออะไรอ่ะ
1: หน่อโจดหน่อเล็กๆน่ะลูก
0: โอ้หน่อไม้อันเล็กโอเคเราได้ความรู้ไปพอสมควรนะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อจะมีอีกหลายร้านนะคุณยายขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้โหนี่ผักสดๆเลยครับอันนี้ผมรู้จักใบเปาะอันนี้เอาไปแกงได้เอาไปอะไรได้อร่อย
1: ผัดได้ค่ะ
0: มันจะแบบมีเมือกเมือกนิดนึงเนาะคล้ายๆกระเจี๊ยบบังเอิญหันแวบๆไปเห็นทางนู้นครับ
1: จ้าได้
0: นอกจากวัตถุดิบแบบผักสดแล้วยังมีนี่ด้วยวัตถุดิบแบบสดๆเลยตัวนี้ว้าว
2: ใหญ่ค่ะน่ารักด้วยค่ะ
0: อะไรนะแม่ใช้คำว่าอะไรนะน่ารักด้วยค่ะมันลื่นอ่ะมันลื่น
2: เออปลาไหลค่ะ
0: อันนี้คือปลาไหลเขาเรียกอะไรปลาไหลนา
2: ปลาไหลธรรมชาติเลย
0: ปลาไหลธรรมชาติเขาจับตามท้องนาอะไรเงี้ยหรอ
2: จ้านั่นแหละจ้ะตามสระตามคลองนะจ้ะ
0: เขานิยมเอาไปทำอะไรกันนะครับ
2: เอาไปผัดกะเพราต้มยำต้มปีพวกนี้แหละค่ะ
0: มาอีกร้านแล้วคุณผู้ชมอันนี้ตามกลิ่นมาเลยนะครับผมเป็นแมลงทอดนะขอหยิบเลยแล้วกันนะตะกะแตน
3: มันก็จะหอมหอม
0: กรอบมันมัน
3: ค่ะ
0: ในทอดกับใบเตยให้หอมเนาะ
3: ค่ะอันนี้จะเป็นตัวไหม
0: โอ้ยของดีเนี่ยไหมที่เนี่ยเนื้อแน่นมากบางที่คือแบบมันจะฟอฟออันนี้คือแน่นเลยอร่อยมากคุณผู้ชมอันนั้นเนี่ยไม่เคยกินเผ็ด
3: ตัวเผ็ด
0: จากพัตต้ากินนะคุณผู้ชมผมลูกชายผมพัตต้ากินอ่ะกล้องดูผมไม่ดูเพราะถ้าดูแล้วผมไม่กล้ากิน
3: กินได้หมดเลย
0: กินได้ทั้งกระดูกเลย
3: ค่ะ
0: เป็นข้อไก่เฮ้ยเหมือนพวกหนังปลากรอบๆอร่อยอร่อยมันมัน
3: ประมาณนั้น
0: แล้วมันจะมีเหมือนกระดูกเล็กๆกรึบๆอันนี้ต่อมานี่ว่ายำแม่เป้ง
3: อันนี้มันจะเป็นจะใช้ห่อมันเป็นแม่เป้งเนาะเอาแม่เป้งใส่ตรงกลางใบเลยค่ะแล้วก็มันจะมีหอมพริกสด
0: แม่เป้งนี่คือที่มันอยู่กับเวลาเราไปเก็บไข่มดแดงใช่ไหม
3: มันออกจากไข่ขาวมันก็จะเป็นเป้งอีกทีนึง
0: อันนี้แม่เป้งเราไปทำอะไรมาก่อนอ่ะ
3: เอาไปคั่วคั่วใส่หัวตะไคร้นะพริกสดสักหน่อยก็ดี
0: พริกสดตามดีกว่าเดี๋ยวตามเดี๋ยวกึ๊บกึ๊บตามสักเม็ดสักเม็ดก่อนสักเม็ดเพื่อทำไมพี่ต้องซีดเดี๋ยวผมกินผมเป็นคนกิน
3: แกบอกแกจะ
0: พี่จะซีดทำไมพี่ไม่ได้กินมันมากต้องบอกว่าแม่เป้งนะครับมันจะมีความมันแล้วก็มีความเปรี้ยวในตัวแล้วพอเราไปกินกับใบชะพลูที่มันๆๆน่ะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยนะ
3: มันรสชาติจะหอมเลยเนาะใบชะพลู
0: มันหอมแล้วมันแล้วก็แบบตอนสุดท้ายมันจะมีรสเปรี้ยวนิดๆทําให้เราสามารถกินได้เรื่อยๆมีแปลกๆเยอะเลยวันนี
3: ้
0: จุใจ
3: ค่ะมีแปลกกว่านี้อีกอึ่งเสียบไม้เคยกินมั้ยคะ
0: โอ้แค่อึ่งปกติก็ลําบากแล้วพี่นี่เอาอึ่งเสียบไม้เลยเหรอเป็นอาหารเด็ดที่นี่เลย
3: ค่ะ
0: เมื่อกี้ร้านแมลงทอดเขาแนะนำว่าที่ถ้ามาที่ตลาดแห่งนี้ของเด็ดที่ห้ามพลาดคืออึ่งเสียบไม้
3: ใช่
0: อันนี้เลย
3: จ้ะ
0: อันนี้คือกินได้เลยเหรอ
3: กินได้เลยค่ะ
0: ยังคิดอยู่แล้วร้านนี้เราไปทำอะไรมาทอดย่างหรือยังไง
3: ทอดจ้ะ
0: เอาไปทอดปรุงรสเรียบร้อยแล้ว
3: ปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็ทอด
0: ครั้งแรกในชีวิตยังไงตรงขากินได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: ดูวิธีกินก่อนสาธิตต้องบีก่อนเหรอ
3: บีก่อน
0: อันนั้นอะไรอ่ะหยิบอะไร
3: อันนี้ที่มันต้องเอาออก
0: บีออกมาปั๊บอันนี้ไข่ขาวๆไอ้ไข
3: ่ใช่ไข่ค
0: ่
3: ะ
0: อันไหนคือขี้ตรงไหน
3: ไม่มีชิ้นนี้ไม่มีนะคะ
0: บางตัวไม่มีอันนี้คืออร่อยเลยของดีไข
3: ่ใช่
0: เหมือนพวกแบบไข่ปลาช่อนเหมือนนะ
3: ใช
0: ่แต่ว่าหนึบกว่ามันมันเค็มๆแล้วก็เนื้อจะหนึบกว่าไข่ปลามันจะนิ่มกว่านี
3: ้ใช่ใช
0: ่แม่ค้ากินไม่หยุดเลยได้ขายไหมเนี่ย
3: ก็ขายบ้าง
0: กินบ้าง
3: กินบ้าง อร่อยนะคะ
0: ยังไม่กล้ากินเยอะคุณผู้ชมครั้งแรกเอาพอประมาณแต่แอบไปเห็นตรงนู้นเขามีนี่ด้วยแมงดานาอันนี้แมงดาธรรมชาติเลยใช่ไหม
3: ธรรมชาติค่ะ
0: ร้านต่อไปผมมั่นใจเลยว่าจะต้องมีของอร่อยอย่างแน่นอนเพราะขนาดไข่ตุ๋นยังทนความน่ากินไม่ไหวจนต้องมานั่งเฝ้ากันถึงหน้าร้านเลยล่ะครับแหมสวัสดีครับพี่
4: สวัสดีครับ
0: อยู่ร้านนี้ตลอดเลยไม่ไปไหนเลยติดใจอะไรเขาติดใจอะไรร้านนี้ครับพี
4: ่ติดใจหนังวัวต้ม
0: โอ้อันนี้เหรอหนังวัวนี่หนังวัวอ๋อนี่คือหนังวัวต้ม
4: ยังไงครับ
0: ขายที่ชอบพวกผัดเผ็ดหมูป่านะใช่เลยนะ
4: ครับผม
0: เหมือนหนังหมูป่าหนึบหนึบเด้งเด้ง
4: ไปยำไปแกงขี้เหล็กก็ได้ใส่แกงขี้เหล็ก
0: เนื้อมันจะเด้งเด้งเหมือนเวลาเรากินพวกแบบผัดเผ็ดหมูป่าคุณผู้ชมนะลูกสาวผมไม่ไหวแล้วอ่ะตุนนั่งลงก่อนตุนนั่งลงตุนสวัสดีหน่อยตุนอยากกินตุนสวัสดีตอน
4: เก่งเนาะเก่ง
0: ถึงว่าแล้วไม่ไปไหนเลยแล้วก็คือทิ้งพี่อู้เลยมาอยู่ร้านนี้ตลอดเลยทิ้งพี่อู้เลยคุณผู้ชมอ่ะผักสดมากสวัสดีครับ
5: สวัสดีค
0: ่
5: ะ
0: โอ้นี่สะดุดตานี้ก่อนเลยผักหวานเหรอ
5: ใช่ค่ะผักหวาน
0: โอ้สดมากเลยอ่ะอันนี้ผักหวานป่าผักหวานธรรมชาติ
5: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เมื่อกี้มองเผินๆมาปั๊บเห็นอันนี้ว่าแบบตอนแรกเรานึกว่าผมมองตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรผมนึกว่ามันคือไอ้นี่ผักชายาแต่ไม่ใช่ใช่ไหม
5: ไม่ใช่ค่ะเป็น
0: มันคืออะไรอ่ะ
5: อีลอกค่ะ
0: ผักอีลอกเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: หายากไหมอันเนี้ย
5: มีต้องไปหาในป่าหายาก
0: ต้องไปหายาแล้วก็มันมีตลอดไหม
5: ปีนึงจะมีเก็บครั้งเดียวค่ะ
0: โอ้แล้วก็คือมาช่วงฤดูนี้พอดี
5: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าผมโชคดีได้มาเจอพวกเขาอันนี้เขานิยมกินกันนะครับตัวนี
5: ้ก็กินไปแกง
0: เอาไปแกง
5: ใส่เห็ดใส่แล้วแต่คนชอบใส่หมูใส่ไก่
0: ถือว่าเป็นของหายากเน
5: า
0: ะ
5: หายาก
0: แล้วปกติเขาไปเก็บกันที่ไหนแถวนี้มีไหม
5: มีค่ะแถวป่าบนเขาแล้วแต่พื้นที
0: ่ค่ะก็คือเราสามารถเข้าไปเก็บได้
5: ได้ค่ะ
0: เอออยากเห็นเหมือนกันผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่าปีนึงมีครั้งเดียวแล้วเรามาถูกช่วงเวลาพอดีเลยอยากจะลองไปดูเนา
5: ะ
0: เดี๋ยวเราลองไปขอให้หาให้พี่อู๋ดีกว่าให้พี่อู๋พาเราไปเก็บดีกว่าตัวนี้พี่อู๋เราเดินมาจากตลาดนิดเดียวเองอ่ะเราก็ถึงแล้วเหรอตรงเนี้ย
6: ใช่เพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของชุมชนเราที่เราอิงธรรมชาติเราก็จะไม่ต้องไปไกลเหมือนเมื่อก่อนละ
0: เมื่อกี้เราเห็นแบบที่เอามาขายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาด้วยตัวเองซิว่าผมจะเห็นต้นมันจริงๆมั้ยว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง
6: ถ้าเป็นพี่ก็จะก้มๆหน่อยเพื่อที่จะดูลำต้นของเขาเพราะว่า
0: อ๋อมันจะเป็นลายใช่ไหมมันจะเป็นลายนะต้นมันจะเป็นลายนะ
6: ก็จะ
0: ตุ่นช่วยหาหน่อยเร็วผมว่ามันต้องเป็นต้นไม่ใหญ่สิ
6: ใช่เพราะว่าน่าจะเหยียบแล้วมั้ง
0: เหยียบแล้วด้วยเหรอเด
6: ี๋
0: ยว
6: ใช่
0: มันเล็กขนาดนั้นเลยเหรอ
6: เพราะว่าปีนี้มันแล้งที
0: ่อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ใช่ไหมนี่อันนี้ไหม
6: อันนี้ใช่ค่ะ
0: แปลว่าที่เมื่อกี้เราเห็นเป็นมัดเป็นกำเนี่ยคือเขาเด็ดทั้งต้นเลยเหรอ
6: ใช่เขาจะถอนขึ้นมันจะอยู่หัวมันจะฝังดิน
0: ผมนึกว่ามันจะมีลำต้นแล้วอันนั้นมันคือกิ่งที่แตกออกมา
6: ไม่
0: เลยก็คืออันนี้คือเด็ดทีนึงก็ไปทั้งต้นเลย
6: ใช่
0: นี่คุณผู้ชมเขาจะดูแล้วมาบังทำไมล่ะก็มาบังต้นเนี่ยต้นเขาอยู่นี่นี่ต้นเขาอยู่นี่นี่นี่แล้วตอนครั้งแรกที่เราเอามาปลูกเลยเราเอาอะไรมาปลูก
6: หัวมัน
0: เราไปเก็บหัวในป่าแล้วก็มาปลูก
6: เนี่ยเราก็จะดึงเฉพาะลำต้นเขาขึ้นมาอย่างเงี้ย
0: อ๋อมันขาดเลย
6: มันก็จะขาดออกแบบนี
0: ้แต่ว่าหัวเขาก็อยู่แล้วปีหน้าเขาจะแตกอีก
6: เขาก็จะเป็นหนอน
0: เราเคยเก็บตรงไหนเราก็ไม่เก็บตรงนั้นได้เลย
6: ม
0: ันก็จะอยู่ที่เดิมนะฮะเด้อขาดไ
6: หมนั่น
0: อ๋อขาดอย่างนี้เลย
6: เขาจะเป็น
0: เก็บง่ายเนี่ย
6: เก็บง่ายค่ะอ
0: ย่างอีลอกเนี่ยมันมีตลอดทั้งปีไหม
6: ไม่ค่ะเฉพาะฤดูฝนแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหา
0: เรามาจังหวะพอดีเลยงั้นแปลว่าวันนี้ผมก็ต้องลองกินให้ได้แหละนะครับเพราะว่าเราอุตส่าห์มาถึงในช่วงเดือนเดียวที่มันมีพอดีวันนี้ต้องลองชิมให้ได้ว่าอีลอกเนี่ยจะรสชาติเป็นยังไงนะอีลอกนั้นไม่ใช่ว่าจะเก็บมาแล้วกินได้เลยนะครับมันจะต้องมีวิธีการทำด้วยซึ่งจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโถเขาบอกให้มาดูการทำผักอีลอกเราก็นึกว่าใครที่ไหนเป็นแม่ครัวที่แท้ก็เจ้าของร้านเองคือชื่อมันผักอีลอกเพราะมันต้องลอกใช่ไหม
5: ใช่ต้องลอกถ้าไม่ลอกแล้วมันก็
0: กินไม่ได
5: ้กินไม่ได้
0: ต้องลอกอันไหนลอกให้ดูหน่อยเหมือนใส่บัวหรอเหมือนยังไงลอกเอาเขียวๆออกอ๋อเหมือนใส่บัว
5: เหมือนใส่บัวลอกเหม
0: ือ
5: น
0: ใส่ลอกมาเหมือนใส่บัวเลยดูสิต้องไปล้างอะไรก่อนไหม
5: ล้างค่ะ
0: ล้างน้ำเกลือล้างน้ำอะไรไหมหรือน้ำ
5: ไม่ต้องค่ะ
0: น้ำปกตินี่เลย
5: น้ำปกติ
0: อันนี้เอามาล้างใช่ไหมผมใส่เลยน
5: ะ
0: พอล้างเสร็จแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อ

0: ครับ
1: มันจะมี2 อย่างนะคะ
0: ครับนะฮะ
1: มีนึ่งกับต้ม
0: ถ้าต้มนี่ต้องต้มใส่อะไรบ้าง
1: ต้มใส่มะขามเปียกเพื่อตัดความคันมันออกไป
0: อ๋อน้ำมะขามเปียกแก้คันได้
1: แต่ถ้านึ่งอ่ะเราไม่ต้องใส่อะไรเรานึ่งได้เลย
0: แล้วทำไมเวลานึ่งมันถึงไม่คันนะครับ
1: คือเวลาเรานึ่งอย่างเงี้ยน้ำคันมันจะหยดลงข้างล่าง
0: เหมือนยางมันจะหยดลงไป
1: ใช่เหมือนยางความคันที่มันมีอยู่ในตัวของยี่ลอกอ
0: ่
1: ะน้ำมันจะหยดลงข้างล่างแล้วก็ทำไม่ให้คัน
0: แล้วเดี๋ยวเราเอานี้ไปนึ่งวันนี้จะนึ่งหรือจะต้มดี
1: เอานึ่งดีกว่า
0: วันนี้จะไปนึ่งอันนี้คือที่อีรอกที่ไปนึ่งเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: หวานอ่ะนึกว่ามันจะขมกรอบกว่าสายบัวอีกอร่อยอร่อยอร่อยลื่นๆหน่อยหวานหวานอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาแล้วเอาอีรอกวันนี้มาเอาอีรอกมาทำอะไร
1: แกงป่าใส่น้ำใบยะนางแล้วก็ใส่เห็ดเผาะพริกแกงก่อน
0: พริกแกงป่ามันก็จะเหมือนแกงเผ็ดแต่ไม่มีผิวมะกรูด
1: กระชายโขกกระชายกัน
0: ตามจนเข้ากันดีแล้วก็จะเริ่มแกงใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: มา
1: ดับแรกก็ใส่น้ำยะนาง
0: น้ำยะนางลงไปพอผสมพริกแกงกับน้ำยะนางแล้วสีแบบมันดูเข้มข้นมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ตามด้วยเห็ดเผาะ
0: อันนี้เห็ดเผาะที่เราเจอที่ตลาดเขาต้มมาแล้วก็คือใช้ได้เลยขั้นตอนต่อไปพี่เอ๋ก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเกลือน้ำปลาและก็น้ำมะขามเปียกครับอีรอกลงเลยไหม
1: ใช่ลงเลย
0: ลงแล้วพอผัดอีรอกลงไปจะเห็นเลยว่าด้วยความที่ผัดอีรอกมันมีเมือกกันเนาะมันกลายไปแบบน้ำมันเริ่มเหนียวขึ้นเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ตามด้วยใบนางรัก
0: ใบแมงลักใช่ไหมอันนี้สุดท้ายเลย
1: สุดท้ายเลย
0: โอ้เผ็ดนะเผ็ดร้อนแบบแกงป่าเลยคุณผู้ชมแต่ว่ามันทำให้เรากินได้ง่ายเพราะว่าตัวน้ำย่านางกับตัวผัดอีรอกเนี่ยมันมีลักษณะของเมือกไอ้เมือกตัวนี้มันไปแก้เผ็ดเนาะ
1: ใช่อ
0: ร่อยแต่ทีเด็ดคือผัดอีรอกอร่อยจริงๆอ่ะมันหวานแล้วมันก็กรอบแล้วมันก็จะแบบเหมือนช่องว่างในตัวมันอ่ะน้ำแกงมันจะซึมเข้าไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่น้ำแกงน้ำใบย่านางมันจะซึมเข้าไป
0: เด็ดจริงๆเห็ดเผาะนี่ไม่ต้องพูดนะทุกคนรู้อยู่แล้วกัดไปนี่แตก
1: ดังป๊อก
0: อร่อยอร่อยเด้อเด้อเด้อนะทุกคนรู้เลยจานต่อไปเดี๋ยวพี่ทือแม่ครัวอีกคนของชุมชนจะขอมาโชว์ฝีมือการทำอาหารให้เราได้ชิมกันครับเราจะทำอะไรกินครับวันนี
2: ้วันนี้เป็นเมนูแกงคั่วปลาไหลจ้ะ
0: ปลาไหลเนี่ยเราเวลาเราเอามาสดๆเนี่ยเราต้องไปล้างต้องไปทำอะไรยังไงไป
2: ล้างด้วยน้ำเกลือค่ะ
0: ล้างด้วยน้ำเกลือให้มันหมดเมือกเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็หั่นออกมาได้เป็นแบบนี้อ่ะผมตั้งกระทะและมาเราจะคั่วแบบไม่ต้องใช้น้ำมันใช่ไหมคั่วด้วยน้ำ
2: ใส่พริกแกง
0: พริกแกงก่อนหลังจากนั้นก็ใส่ปลาไหลเหรอครับปลาไหลเริ่มสุกแล้วใส่มะเขือเหรอครับผม
2: อ
0: ันนี้
2: น้ำมะขาม
0: แล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนเน
2: า
0: ะ
2: น้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งค่ะน้ำปลาเล็กน้อย
0: น้ำปลาเล็กน้อยตอนนี้ก็ได้ที่แล้วก็ใส่ใบชะพูลงไปแล้วก็แน่นอนเวลากินปลาไหลมันต้องเผ็ดร้อนก็เลยปิดท้ายด้วยใบกะเพราอีกทีนึง
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึบมาก
2: อร่อยมาก
0: ปลาไหลเนื้อหนึบเนื้อเด้งมากเลยกลิ่นของใบชะพูครับมันเข้ากันจริงๆเน
2: า
0: ะ
2: มันเข้ากัน
0: ผมเคยกินปลาไหลมันไม่หนึบขนาดนี้
2: อันนี้มันเป็นปลาไหลหาเองไม่ใช่ปลาไหลเลี้ยงก็เลยจะได้รสชาติแบบนี้ค่ะ
0: หนึบมากเลยแล้วก็หลายๆคนจะไม่กล้ากินปลาไหลเพราะว่ากลัวว่าจะเหม็นไม่มีกลิ่นเลย
2: ไม่มีกลิ่นค่ะ
0: ตัวหนังเนี่ยมันจะลื่นๆเด้งๆเลยนะเหมือนเวลาเรากินพวกแบบปลากดคังหรือปลาอะไรที่หนังมันหนึบๆอ่ะเด้งๆแล้วก็เนื้อหนึบแน่นเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปดีกว่าอันต่อไปนี่เขาบอกไฮไลอันนี้คือจานเด็ดเลยปลาร้าอึ่งปลาร้าอึ่งนี่เราหมักนานไหม
2: ประมาณ1เดือนค่ะหรือมากกว่านั้นก็ได
0: ้ปกแล้วปกติปลาร้าปลาหมักนานไหม
2: ปลาร้าปลานี่น่าจะประมาณ 2-3 เดือนได้
0: ปลาร้าปลาจะนานกว่า
2: ค่ะใส่เกลือนิดหน่อยกับกระทะไม่ให้มันติด
0: มันต้องทอดไฟแรงหรือไฟอ่อน
2: ไฟแรงค่ะไม่ให้มันติดกระทะแล้วสักพักค่อยเบาแก๊ส
0: หน้าตาเหมือนอึ่งทอดที่เสียบไม้เลยอ่ะแต่อันนั้นไม่ใช่ปลาร้า
2: อันนั้นเป็นสดเป็นสด
0: อันนี้พอยังหรือต้องกรอบกว่านี
2: ้น่าจะได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าอย่างนั
0: ้นแล้วทีนี้ผมเห็นพี่เหมือนเตรียมอะไรมาไว้แต่ง
2: ค่ะมีหอมเจียวค่ะแล้วก็พริกทอดและมะกรูดทอด
0: เปรี้ยวๆเค็มๆแต่ว่าพอมันเป็นอึ่งอ่ะมันมีความมันอร่อย

0: อ่อยคุณผู้ชมแต่ว่ารสจัดมากเลยนะคือบางคนพอแบบพอได้ยินว่าเป็นอึ่งเป็นปลาก็เลยแบบเอ้ยไม่กล้ากินผมบอกได้เลยเหมือนคุณกินไปเค็มดีๆแล้วก็บีบมะนาวแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ข้อดีคืออึ่งเนี่ยมันมีหนังพอไปทอดเนี่ยหนังมันจะกรอบอร่อยโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาสอนต้องบอกว่าอาหารที่ได้รู้จักในวันนี้นะครับเป็นอาหารจานที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนทำรายการอาหารมา10ปีเนี่ยยังมีอาหารที่ไม่รู้จักอีกเยอะมากเลยครับผู้ชมวันนี้ถือว่าตื่นเต้นจริงๆขอบพระคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ได้มารู้จักวัตถุดิบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนหลากหลายชนิดเลยครับคุณผู้ชมพอชิมไปแล้วนะครับก็พยายามคิดอยู่ว่าจะทำอาหารแบบไหนดีเลยรู้สึกว่าติดใจอีลอกมากๆเลยก็เลยคิดว่าอยากจะลองมาทำแกงส้มแต่ทีนี้ผมพยายามหาสูตรนะครับว่าแกงส้มมีแบบที่ใช้ปลาร้าบ้างไหมปรากฏว่าก็มีเหมือนกันนะครับมีบางที่ที่ทำแกงส้มใส่ปลาร้าวันนี้ผมเลยเลือกทำแกงส้มที่ใส่อึ่งล้าแทนพริกแห้งนะครับกระเทียมครับแกงส้มเนี่ยเวลาทำพริกแกงส้มผมแนะนำว่าใส่หอมแดงเยอะๆได้มันจะช่วยให้น้ำดูเข้มข้นน่ารับประทานมากขึ้นนะครับเกลือครับผมตามพริกแกงได้ที่แล้วเราก็จะใส่กะปิลงไปนิดนึงครับเดี๋ยวรอให้เดือดสักหน่อยนะครับให้พริกแกงนั้นสุกซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมเครื่องอย่างอื่นลงไปครับอึ่งล้านะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวด้วยแล้วก็เค็มด้วยนะครับฉะนั้นการเอามาทำแกงส้มเลยถือว่าค่อนข้างเหมาะครับเพราะจะได้รสเปรี้ยวไปด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้รสของอึ่งกระจายอยู่ในน้ำแกงส้มทั้งรสเค็มแล้วก็รสเปรี้ยวนะครับเติมน้ำมะขามเปียกเล็กน้อยเลยครับแล้วเราก็จะใส่อีลอกที่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเดือดได้ที่แล้วชาวบ้านที่นี่จะชอบรับประทานอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านหรือว่าเผ็ดผมเลยทําแกงส้มลักษณะที่ใส่พริกขี้หนูที่เป็นลูกโดดลงไปเลยครับจุดเด่นของรสชาตินะครับต้องบอกว่าอึ่งล้าจะมีทั้งรสเปรี้ยวและรสเค็มในตัวนะครับเลยเข้ากับแกงส้มได้ดีมากแล้วก็ตัวเนื้ออึ่งล้าสามารถรับประทานได้นะครับตัวหนังจะมีความหนึบหนึบและตัวไข่ข้างในก็จะมีความมันครับแต่ที่เด็ดคือตัวอีลอกครับอีลอกนะครับนอกจากจะกรอบจะอร่อยเหมือนสายบัวแล้วซึมซับน้ำแกงได้ดีแล้วยังให้รสหวานอ่อนๆในแบบที่เราไม่จำเป็นต้องเติมน้ำตาลในแกงถ้วยนี้เลยก็ได้ครับปิดท้ายด้วยการเพิ่มพริกขี้หนูสดๆลงไปในแกงส้มให้ทั้งกลิ่นหอมและก็รสชาติเผ็ดร้อนที่ต้องบอกว่าถูกปากชาวบ้านที่นี่อย่างแน่นอนครับวันนี้นะครับมาเที่ยวตลาดโคกอีโดยนะครับผมต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาคือตลาดเนี้ยเขาทำขึ้นมาเพื่อคนในชุมชนทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีความรักในป่ามากขึ้นด้วยเพราะว่าป่าคือแหล่งที่ทำให้เขามีรายได้ฉะนั้นผมเลยบอกว่าตลาดแบบนี้มีความหมายมากอยากให้คุณผู้ชมนะครับลองแวะมาเที่ยวแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนสินค้าชุมชนแบบนี้นะครับเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถอยู่ต่อไปได้แล้วก็อนุรักษ์ป่ากันต่อไปได้ด้วยนะครับเอาละครับไข่ต้นวันนี้หนูไปเป็นนางกวักหนูเรียกลูกค้าได้เยอะไหมบุ๊กเห็นอ่ะพอเราออกมาเขาก็ปิดร้านแล้วอ่ะเขาไม่ได้ขายเลยใช่ไหมหนูกินหมดแล้วเนาะโอเคครับงั้นวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ
2: การแต่งงานไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิต
3: สี
4: นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
5: มีดบาดอะค่ะแม่
3: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อน
6: หมูแดงจ้ะ
7: พอเป็นสาวเนี่ยสีมันก็ควรจะหัดทำอาหารตำรับแม่ไปบ้าง
8: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
9: ้มหาอำนาจด้านนาเข้ามาแบบยกกวนกันแล้วนะจ๊ะ
10: สนุกแบบยกกวนวันแบบยกกำลังแล้วเจอกันทางไทย PBS ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.เวลาเดิมเพิ่มเติมคือเริ่ม4ตุลาคมนี
11: ้มหาอำนาจด้านหน้ามายกวันเฮ
12: ้ไฟป่ายังหนักนะครับที่บริเวณป่าผายอง9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
13: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25 ปีที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ
14: IPS เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
13: ครับ PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต
15: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่าน สามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: 3 2 1อินดีต้อนรับคาโกชิมะ
6: ตอนนี้เราอยู่ที่ภูเขาไฟซากุระฮิมะแล้วนะการปะทุอยู่ในระดับ3ทุกวันจะมีการปะทุออกมาตลอดเลยใกล้มากนะเนี่ย
1: บิลิบิลิบิลิってこう
6: วันนี้นะ
1: มาโดกาส
6: คุณครูบอกว่ามีการระเบิดแล้วก็สั่นนะกระจกเนี่ยสั่นอย่างเงี้ยเลย We are here ใกล้แทงป่อง 3.6 กิโลเมตรหัวชัยเท้าเนี่ยนะฮะในเมืองเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่สุด31กิโล31กิโลใหญ่มากโอ้น่ากินหมดเลยผมเขาเอาพวกหัวชัยเท้ามาทำอะไรแปลกๆได้เยอะมากครับ
16: Sakurajima daikon is very sweet.
17: Do I know?
6: โหนี่เป็นนะฮะส่วนต่างๆของเนื้อวัวสำหรับในปาร์ตี้ใหญ่ๆ
18: ดูให้รู้ตอนที่แล้วฟูจิเซนเซพาไปคาโงชิมาชิมเนื้อคาโรชิมะคุโรอุชิหรือวัวดำคาโงชิมาอันเรื่องชื่อของญี่ปุ่นว่าเป็นเนื้อลายหินอ่อน A5 ละลายในปากแถมราคาถูกกว่ากินในโตเกียวถึง3เท่าแล้วใครจะอดใจไหวคะจองตั๋วกันหรือยังแต่ไปคาโงชิมาไม่ได้มีแค่วากิวเลิศรสของเด็ดที่มีแค่ที่นี่ยังมีอีกค่ะวันนี้เช่ารถขับจากตัวเมืองคาโงชิมะไปข้ามเฟอร์รี่กันค่ะ
6: นี่ค่ะเห็นไหมนั่นคือภูเขาไฟซากุระฮิมะฮะแล้วก็เราไปที่นั่นเลยเดี๋ยวเราก็ได้ขึ้นเฟอร์รี่แล้วปัจจุบันนี้ครับเรากำลังเดินทางนะฮะไปที่ภูเขาไฟซากุระฮิมะครับเหมือนกับว่าเราได้เที่ยวด้วยได้ดูวิวด้วยแล้วก็สนุกด้วย
18: ข้าเฟอร์รี่จากตัวเมืองคาโงชิมะมาแค่15นาทีก็ถึงซากุระฮิมะแล้วค่ะที่นี่มีอะไรเด็ดและวันที่เราถ่ายทำก็เด็ดเป็นพิเศษซะด้วยตามฟูจิเซนเซไปพิสูจน์กันค่ะ
6: ตอนนี้เราอยู่ที่ภูเขาไฟซากุระฮิมะแล้วนะอยู่ตรงตีนภูเขาแล้วนะตรงที่มันปะทุอยู่แถวนี้เลยนะทุกวันจะมีการปะทุออกมาตลอดเลยใกล้มากนะเนี่ยวันนี้นะฮะพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกนะครับเราก็ต้องรีบถ่ายให้เรียบร้อยก่อนนะช่วงกลางวันเนี่ยจะมีแดดอยู่ดูดิว่าฝนจะตกจริงหรือเปล่าดูดิแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยอะตอนนี้นะฮะเราอยู่ใกล้ภูเขาไฟมากๆเลยแต่พออยู่ข้างล่างเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันมีควันอะไรออกมาเลยฮะดูดิอากาศสดใสสวยงามเลยยังไม่รู้สึกอะไรนะฮะหรือว่ามันอยู่คนละฝั่งกันนี่เห็นไหมเขียนว่านะฮะการปะทุของภูเขาไฟอยู่ในระดับ3เขียนอยู่ครับมันจะมีการปะเขียนป้ายอยู่เรื่อยๆเพื่อป้องกันความปลอดภัยก็ใช้ชีวิตอยู่กับภูเขาไฟใช้ชีวิตอยู่กับควันไปเรื่อยๆเนาะคุโรกามิคาวะโนชะอันนี้ถ้ามีเขียนไว้ว่านะฮะอีก600เมตรจะมีพวกหินพวกเศษควันตะกอนเนี่ยตกมาเยอะหรือน้อยนะครับแสดงว่าเราอยู่ใกล้ตรงป่องควันมากหรือเปล่าเนี่ย
18: เรามาตามหาเสาประตูโทริที่แทบจะถูกฝังอยู่ในดินเพราะเหตุการณ์ปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟซากุระฮิมะเมื่อปีคริสตศักราช1914ค่ะและภูเขาไฟซากุระฮิมะก็เป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังมากที่สุดในญี่ปุ่นตอนนี้ค่ะคือในปีหนึ่งมีการระเบิดขนาดเล็กและปล่อยเท่าควันออกมาเป็นพันครั้งแล้วชาวบ้านที่นี่เขาอยู่กันยังไงล่ะคะเนี่ย
6: โอ้อย่างนี้เห็นป่องนี้เลยอ่ะโอ้ใกล้แล้วเนี่ยโอ้โหเอ้ยเห็นชัดเจนเลยเนี่ยมาทุกันกำลังขยับเลยนี่เห็นไหมครับภูเขาไฟเราอยู่ใกล้มากนะเราขับรถเข้ามาใกล้มากครับถึงขนาดยังไงฮะดูพื้นเลยนี่ครับเห็นอะไรนี่คือนะเท่าฐานหรือตะกอนที่พ่นออกมาครับดูดิเป็นอย่างนี้เลยอ่ะ
18: วันนี้นะเป็นวันที่มีการระเบิดและพ่นเท่าควันออกมาเยอะมากๆค่ะสงสัยจะรู้ว่ามีรายการทีวีจากเมืองไทยมาถ่ายทำจัดการแสดงโชว์กันไปเลย
17: ดูให้รู
6: ้นี่โหอย่างนี้เลยเหรอแล้วนี่อยู่แถวไหนเนี่ยฮะนี่ป่องมันใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้เราอยู่ใกล้ขนาดนี้แล้วอะห้ามเข้าใกล้ป่องควันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง2กิโลเมตรน่าจะประมาณนี้ครับ2กิโลเมตรแค่2กิโลเองนะเพราะนะฮะมันจะมีสีชมพูสีเหลืองสีฟ้านะครับก็คือถ้าเป็นสีฟ้าเลยนะฮะบอกว่าจะมีความแรงของปะทุนะฮะถ้าสีแดงถ้าเป็นสีเหลืองนี่ก็คือจะมีควันแล้วก็จะมีไฟแล้วก็จะมีความร้อนปลิวเข้ามาด้วยนะฮะโอ้โหมันอย่างนี้เลยตอนนี้เราอยู่แถวนี้เลยนะอยู่ข้างในของสีเหลืองอะมีการเตือนเรื่องภูเขาไฟมีการปะทุออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้เรื่องการหลบภัยให้กับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวคนต่างชาติตรงนี้ครับเราจะสอนในที่โรงเรียนนี้เลย
18: เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการประทุของภูเขาไฟอยู่บ่อยครั้งทั่วทั้งเกาะก็เลยต้องมีที่หลบภัยแบบนี้อยู่ตามข้างทางค่ะ

0: あ、皆さん、これは何か。
1: これは火山で。
0: で、火山で、
1: はい、ここの火山、桜島が爆発した時に、はい、流れて、はい、溶岩が、
2: 火山灰
1: が流れて、はい、埋まったんです。だからこの下の、はい、大隅半島とつながった
2: んです。つながったんです
0: 。あー。ก่อนหน้านี้รู้ไหมว่าตรงนี้มันคือเกาะนะเมื่อมีการระเบิดปะทุนะลาวามันไหลออกมาเนี่ยทำให้นะฮะเกาะเนี่ยมันเกิดการต่อกันเลยระหว่างเกาะเล็กกับเกาะใหญ่นี่ต่อกันเลยมีคือここの見るか
2: 修学旅行で来たから行ってみようか
1: 修学
0: 旅行の時に来た思い出なんですねนี่ก็คือมาเที่ยวก็คือในช่วงที่นะคุณลุงคุณป้าเนี่ยนะฮะยังเป็นเด็กปฐมอยู่นะแล้วมาเที่ยวเพราะเคยมาเมื่อ60ปีก่อนแล้วมาเที่ยวกันครับเส้นอ่ะ高いですか
1: 2เมตร下にあるっていうか
0: 5
1: เมตร
0: ฮะเขาบอกว่านะฮะความสูงของโทรีเนี่ยสูงมากกว่า2เมตรนะฮะแต่ว่าเนี่ยที่เรายืนอยู่นี่ก็คือนะฮะพวกลาวาหรือนะฮะพวกเท่าฐานที่มาจากภูเขามันไปออกมานะฮะมาสุมอยู่ที่นี่ประมาณ2เมตรเลย2เมตรนะ
3: นี่แค่จุดแรกก็สนุกแล้วนะคะเป้าหมายต่อไปของเราสนุกยิ่งกว่าอีกค่ะ
0: บอกจะมาขุดหัวใจเท้ายักษ์ข้างหลังเป็นทะเลไม่เห็นมีตรงไหนเป็นฟาร์มอะไรเลยไม่เห็นมีด้วยเหรอตรงไหนเนี่ยโอ้โหงามมากท่านคนนั้นน่าจะเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับใช่หรือเปล่าคนจิวา
4: เฮ้ย
0: よろしくお願いします
4: こんにちは
0: 今日体験しに来ました
4: はい
0: はい大根ですか
4: そう
0: はい
4: それこれが桜島大根なの
0: ああえそうすると大根世界一大きいってどれぐらいですか
4: ね一番大きいのは31キロ
0: は
4: 31キロ
0: 我在他呢นะฮะในเมืองเนี้ยใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้พูดผิดนะในโลกใหญ่สุด31กิโล31กิโล
3: ที่นี่คือของเด็ดอีกอย่างของซากุระชิมะค่ะและมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นใครจะเอาไปทดลองปลูกที่อื่นก็ไม่ได้ลูกใหญ่เท่าที่นี่ค่ะ
4: นะถ้าอากาศไกลโหกะอินดะเกโดฟูยะซามุคุไนโตเนกุกะโคโรここは大きくならない
0: のท่านบอกนะว่าหัวใจเท้าที่ดีต้องเจอความเย็นด้วยแล้วก็เจอความอุ่นด้วยนะฮะปีนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็เลยนะฮะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนี้อย่างต่ํา10โลครับ
4: 今朝朝方降ったの桜島の灰、あの爆発した
0: あの飛んでくるんですか？
4: そうそうそうそう。
0: もう我々はこれ、粉ね、見てください。粉が飛んできました。朝にね、ね、ラオンの粉が降ってきました。これは、明日粉が降ります。
4: いや、爆発したら一旦。
3: มีคำถามเยอะแยะที่อยากรู้เลยนะคะว่าถ้าภูเขาไฟปะทุบ่อยๆขนาดนี้แล้วมีชีวิตอยู่กันอย่างไรคะ
0: แล้วอยู่ที่นี่เวลาระเบิดขึ้นมาเนี่ยไม่อันตรายเหรอคำถามนะบอกว่าถ้าในช่วงที่มันระเบิดจริงๆนะฮะจะมีการย้ายไปชั่วคราวแล้วกลับมาใหม่แล้วตอนนี้ท่านอาศัยอยู่ที่เนี่ย77ปีแล้วถ้ามันระเบิดยักษ์ใหญ่ระเบิดตุ้มอย่างเงี้ยนะฮะในช่วงสมัยไทยโชเมื่อประมาณ100ปีก่อนน่ะถ้าอย่างนั้นน่ะต้องมีการไปหลบภัยก่อนนะฮะถ้าธรรมดาแบบระเบิด

0: เล็กๆนะครับจะไม่มีการหนีไปไหนครับไม่ถึงกับอันตรายขนาดนั้นครับสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติครับ
1: บ้านคนไม่เหรออ
2: ืม
1: はい、
2: 川なのね、
1: はいはい、
2: ほんでほら土石流が出ないように、はい、ダムを作ってるの
1: ああนั่นนั่นนึกว่าเป็นบ้านคนคงอยู่ไม่ได้นะท่านบอกว่านั่นไม่ใช่บ้านคนนั่นคือเขื่อนถ้าไม่มีเขื่อนเวลาฝนตกนะดินจะทะลักดินจะสไลด์ลงมาแล้วก็น้ำก็จะทะลักลงมานะจะมีการสร้างเขื่อนอยู่สองเขื่อนอยู่ตรงนี้เลยนั่นคือเขื่อนนะไม่ใช่บ้านโอ้นึกว่าบ้าน
3: มาค่ะได้เวลาถอนชะเท้ายักษ์กันแล้วมีสองพี่น้องน่ารักคู่หนึ่งจะมาสาธิตการถอนให้ดูด้วยจะต้องใช้แรงขนาดไหนไปดูกัน
2: เซโน่กึ๊ดเ
4: ซโน่โอ้เ
0: สร็จแล้วจังเลยนะเซโน่กึ๊ดโอ้โตเลยโอ้โหดูอมอย
2: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
0: หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

0: เป็นไงดูดิใหญ่ไหมใหญ่มากนะฮะ
1: หลายต้นพวกนี้นะฮะเราจะดูยังไงว่าต้นไหนจะใหญ่เติบโตและต้นไหนนะฮะเป็นต้นแม่พันธุ์ก็คือต้นนี้ครับวิธีการดูเขาบอกว่านะฮะตรงก้านตรงนี้ที่เป็นก้านสีขาวนะฮะเป็นก้านที่มันยาวออกมาแสดงว่ามันยังบานขึ้นมายังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆท่านบอกว่าต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์เลยก็เลยปล่อยให้ออกดอกมีการผสมเกสรจากผึ้งแล้วจะเก็บเมล็ดไปปลูกในปีหน้าครับ

0: อนใช้เท้าจนเหนื่อยได้เวลากินซากุระชิมะไดคอนหรือใช้เท้ายักษ์ซากุระชิมะแล้วค่ะที่หน้าฟาร์มมีร้านอาหารเล็กๆที่ถอนใช้เท้าเสร็จก็จะสามารถมาชิมอาหารจากใช้เท้ายักษ์กันได้แต่ในหนึ่งปีจะกินได้แค่ช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะ
1: โอ้
2: ทั้งหมดนะครับมันคือหัวใจเท้าของซากุระชิมะหมดเลยนะครับและนี่ก็คือมีมิโซะนะครับข้างในจะมีหัวใจเท้าด้วยและในนี้นะครับโพตาจุก็จะมีหัวใจเท้าด้วยแล้วก็มีซูบากิอาบุระนะก็คือน้ำมันของซูบากิด้วยซากุระชิมะหัวใจเท้าย่างครับข้าวนี้ก็นะครับมีการหุงผสมกับหัวใจเท้าด้วยครับโอ้น่ากินหมดเลยทั้งหมดนี้เป็นซากุระชิมะไดกองเลยก็คือหัวใจเท้าซากุระชิมะนี่ก็คือเปลือกของซากุระชิมะไดกองนะฮะนุ่มอร่อยซากุระชิมะไดกองสเต็กอร่อยเลยนุ่มหอมหวานเลยผมเขาเอาพวกหัวใจเท้ามาทำอะไรแปลกๆได้เยอะมากครับถ้าไม่มาที่นี่คงไม่มีโอกาสได้กินเนาะแล้วรู้ไหมครับว่าในเกาะเนี้ยมีส้มที่เล็กที่สุดในโลกด้วยนะเกาะเนี้ยมีส้มที่เล็กที่สุดในโลกและมีหัวใจเท้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเล็กสุดและใหญ่สุดอยู่ที่นี่ครับโหดูเปลือกบางด้วยนะเนี่ยโอ้มันเล็กมากเลยฮะดูกรีบดิเล็กมากแต่เขาบอกว่ารสชาติเข้มข้นนะแค่กรีบเดียวหวานเนี่ยเข้มข้นมากหวานเข้มข้นจริงๆมันก็กินน้ำผลไม้ด้วยผมรู้อีกอย่างนึงนะว่านะทำไมถึงหัวใจเท้าถึงใหญ่และอร่อยคำตอบคือนะเขาไม่ใช้ยาฆ่าแมลงด้วยนะฮะแล้วข้อดีก็คือเขาใช้ดินหรือนะฮะลาวาเนี่ยที่ไหลออกมานะบวกกับไคโซนี่ก็คือสาหร่ายทะเลนะครับมันจะมีมิเนอรัลหรือเกลือแร่จากทะเลบวกกับบนเขาออกมาเนี่ยนะฮะมันทำให้ใหญ่ที่สุดในโลกได้

0: ก่อนจะออกเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปเราก็เห็นเจ้าของร้านกำลังกวาดหน้าบ้านอยู่ค่ะคนอยู่เกาะนี้เหนื่อยหน่อยนะคะ
1: ที่นี่
0: เ
1: ลยจะ1日でもこういうこともある
2: 多い時はね
1: ก็คือถ้าวันไหนที่มีการฮะภูเขาไฟมีการพ่นควันออกมาเยอะน่ะจะแม่อย่างนี้เลยนะแล้วบอกบางทีเนี่ยอาจจะเจ็บตานะครับคนที่ใส่คอนแทคเนี่ยจะรู้สึกเจ็บตาแล้วเยอะนะเนี่ยดูดิเขาเขียนว่าโคคุไฮฟุโรนะครับอันนี้เป็นเอาไว้ใส่ขี้เถ้าที่มาจากภูเขานะครับเพราะว่าถุงนี้อย่าใช้เป็นขยะนะครับ
0: จุดหมายต่อไปเราไปที่โรงเรียนประถมกันค่ะเป็นผู้ใหญ่บนเกาะซากุระชิมะต้องมีวิถีชีวิตที่ต่างจากคนที่อื่นเด็กก็ต่างเหมือนกันค่ะ
3: อินดีทองหลับคาโกชิมะ
1: คือดังว่า
4: ถือว่าこっちの予報でしたね
1: อันนี้คือการอธิบายถึงพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็ตรงนี้มีการอธิบายถึงพยากรณ์การพ่นควันของภูเขาไฟด้วยฮะ

0: これは何が入ってるんですか？
1: これはまず子どもたちが、毎日ヘルメットをかぶって登校と下校をします。学校の行き帰りにこれをかぶっているので、まずこれを頭にかぶります。
0: เด็กทุกคนนะที่อยู่ที่นี่ที่เกาะนี้นะจะใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เดินมาจากบ้านใส่หมวกกันน็อกมาที่โรงเรียนและขากลับก็ใส่หมวกกันน็อกกลับ
1: 災害が起きたりした時にこれを持って逃げますっていう。
0: 持って出すんですか？
1: はい。
0: ถ้าเกิดมีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือประสบภัยอะไรต่างๆเนี่ยต้องเอาเนี้ยกลับบ้านแต่เตรียมไว้เลยแต่ถ้าวันธรรมดาจะไม่ถือกลับบ้านครับแต่เราเตรียมไว้ก่อนว่าข้างในมีอะไรครับ
1: これが給水バッグって言って水が入るバッグになります。
0: 水が入るバッグ。
1: はい。
0: ถุงใส่น้ำนะครับถ้าสำหรับเวลาเราต้องการเดินทางไปไหนไกลๆไม่มีกระติกน้ำเราก็จะใส่ถุงใส่น้ำส่วนอันนี้นะครับที่ใส่ป้องกันฝุ่นพวกกรวดหรือหินต่างๆเนี่ยที่มันปลิวมาเนี่ยอาจจะเข้าตาได้นะก็ป้องกันสายตาครับและนี่ก็คือเวททิชชูนะครับคือตัวฆ่าเชื้อนะครับถ้าไม่ใช้เลยเนี่ยจะอยู่ได้5ปีเลยครับและตัวนี้ก็คือตัวไคโลนะครับคือตัวที่ทำให้ป้องกันความหนาว
1: โบกันชีโต
0: และนี่ก็คือโบกันชีโตนะครับก็คือเป็นผ้าห่มถ้าเวลาเราหนาวเนี่ยเราเอามาคุมตัวก็จะป้องกันความหนาวได้ครับ
1: ฮุยสึ
0: นกหวีดนะครับเป่าเพื่อที่จะช่วยเรียกร้องผู้มาช่วยแล้วก็มีหน้ากากมีผ้าแล้วก็มีถุงมือครับและน้ำนะฮะจะเก็บไว้ได้7ปีเลยฮะเอาไว้เก็บไว้ได้สำหรับที่เราต้องการครับนี่ก็คือตัวนะฮะทำให้มันเย็นกระทันหันเป็นเหมือนน้ำแข็งถ้าเราต้องการหยุดเลือดหรือหยุดอะไรต่างๆเนี่ยคือตัวที่เปลี่ยนเป็นน้ำแข็งได้ทันทีครับ
2: อุปกรณ์พร้อมสับจริงๆค่ะเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์แต่อาจารย์บอกว่ายังไม่เคยต้องใช้เลยนับเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะที่ไม่ต้องใช้กันเลย
0: 使うことってありますか今
1: 今までは使ったことはないです。救急車とかパトカーとかそういったような自衛隊とかも含んで大きな訓練
0: มีการฝึกซ้อมการหนีภัยหลายอย่างมากนะครับก็คือสึนามิแล้วก็มีคนแปลกหน้าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องภูเขาไฟการที่จะมีแผ่นดินไหวก็จะอาจมีสึนามิมาด้วยก็จะมีการฝึกทีเดียว2อย่างเลยครับฝึกอพยพทั้งเกาะเลยก็มีนะฮะมีการซ้อมกันบ่อย
1: ๆ渋谷区東京の渋谷区の方でも小学

0: こうに育ててもらって一緒に種をまいて。
1: ที่เนี่ยมีการปลูกซากุระจิมะไดกอนอย่างเดียวไม่พอนะจะต่อเชื่อมไปถึงเมืองชิบุย่าโตเกียวเพื่อที่จะให้อันเนี่ยเอาหัวใจเท้าของเมืองเนี้ยให้เด็กที่นู่นมาปลูกแล้วก็วิดีโอคุยกัน
2: ด้วยความแตกต่างของภูมิประเทศวิถีชีวิตการได้แลกเปลี่ยนแบบนี้ดีกับเด็กมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นด้วยว่าโรงเรียนใหญ่ที่มีนักเรียนน้อยๆแค่นี้เด็กจะเก่งขนาดไหนค่ะตอนนี้ออกไปชมวิวหน้าโรงเรียนกันก่อนค่ะ
0: 大きな爆発とかはなくて
1: 今日は多い方
0: 今日は大きなのがドーンってビリビリビリってこう
1: วันนี้นะคุณครูบอกว่านะธรรมดาไม่ค่อยมีการสั่นแบบนี้วันนี้นะครับมีการระเบิดแล้วก็สั่นนะครับกระจกเนี่ยสั่นดื้อๆอย่างเงี้ยเลยกระจกสั่นเลยครับผมส่วนจะ避難訓練とかするんですか？
3: はい、します。
1: どんなことするんですか？มีการฝึกซ้อมไหมครับผมมีการฝึกซ้อมนะถ้ามีสึนามินะให้ขึ้นบนโรงเรียนให้เป็นสูงที่สุดนะครับถ้ามีแผ่นดินไหวอะไรก็จะมีการฝึกซ้อมครับแล้วก็渋谷の学校と
3: はい。
1: あ、やったことあるんですか？
3: あります。
1: そこに行くんですか？
3: あ、渋谷に行きました。
1: 行きました。あ、渋谷吗？どうでした？
3: まあ、ビルが家具商
1: と違って。あ、もう違うที่นี่เลยครับ。ไปที่นู่นนะจะมีคนเยอะมากแล้วก็มีตึกสูงๆเยอะที่นี่ต่างกันเลยครับこっちの方がいいよね。
3: ここはね、家具商の方がいい。
1: ผมชอบคาโกชิมะมากกว่าครับเขาแกบอกฮะเพราะคาโกชิมะที่เนี่ยนะฮะมันอยู่สบายจริงกว่าครับ
4: ซากุระจิมะのいいところはサクラジマ大根のプロジェクトがあったり、コミカンが取れたり、みんなが幸せに暮らせるから、とてもサクラジマが好きだし気に入っています。
1: でしかも火山があることがすごくびっくりしてて関心持ってて皆さんどう思いますか？
5: 不便なこともあるけど、はい、住んでいてよかったなと思います。
1: はい、どのように良かったのか教えてほしいです。
5: はい、まあ、桜島だからこそ、はい、できる作物とか、
1: はい、あだからです。例えば何ですか？椿とか。ああそうかそうか。
5: 桜島大根。
1: 桜島大根。
5: 桜島コミカンとか。
6: 桜島 is very beautifulI love Sakurajima. Sakurajima daikon is very sweet.

0: จุดสุดท้ายที่เราจะไปก็คือจุดที่เราจะเข้าไปใกล้ปากปล่องภูเขาไฟซากุระชิมะได้ใกล้ที่สุดค่ะ
1: และตอนนี้นะครับเราขึ้นมาที่จุดชมวิวเขาบอกว่านะฮะอยู่ใกล้และก็สูงที่สุดในที่จุดชมวิวนะฮะอยู่ตรงนี้ครับเราอยู่ตรงนี้ we are here แล้วนะฮะบอกว่าใกล้จากป่องตรงกลางเนี่ยนะประมาณ 3.6 กิโลเมตรและถ้าอีกทางก็คือ3กิโลเมตรก็คือไม่ไกลเท่าไหร่เลยนะใกล้เลยใกล้จากป่องมากๆเลยแล้วเดี๋ยวไปดูวิวกันดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงโอ้โหมันใกล้มากเลยไปดูกันขึ้นทางนี้ไปดูกันว่าเป็นยังไงบอกว่าวิวตรงนี้เป็นวิวที่สวยที่สุดในการดูภูเขาไฟนะด้านไหนด้านไหนโอ้เอ้าหูมันเลอะเลยนะฮะถ้าดูจากตรงเนี้ยเราดูเนี่ยจะรู้สึกว่ามันใหญ่มาก
0: ตรงนี้คือปากปล่องภูเขาไฟด้านทิศเหนือค่ะจะเห็นวิวที่ต่างไปจากจุดที่เราเห็นในตอนต้นรายการตามสถิติบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้เคยประกาศแจ้งเตือนการปะทุถึงระดับ5ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2565ซึ่งเป็นระดับสูงสุดรวมถึงประกาศให้มีการระวังภัยและการอพยพในระดับสูงสุดด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่มีการแจ้งเตือนการปะทุระดับสูงสุดเลยค่ะแต่ในที่สุดก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นค่ะ
1: นี่ก็คือร้านค้าที่อยู่สูงที่สุดในย่านภูเขาไฟภูเขาไฟมันดูไม่น่าปลอดภัยแต่จัดเป็นที่ท่องเที่ยวและสร้างรายได้ซะเลยนี่คือตะกอนของภูเขาไฟที่ตกมาจริงๆเอามาขายนี่คือหินของลาวาเนี่ยโคลนของมันก็มาปั้นอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราชอบเลยทากุระชิมะหัวใจเท้าดองแผ่นเบลเลอร์เนี่ยมาเอามาสไลด์เอามาตัดตรงกลางเบลเลอร์เลยใหญ่มากนะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสครับ

0: ส้มทีซากุระจิมะและก็มาทำเป็นขนมด้วยนะฮะสวยเลย
1: อร่อยไม่พอเขาบอกใช้ส้มของที่นี่ก็ทำให้คนอยากกินหน่อยเนาะ
2: แม้ซากุระชิมะจะไม่ใช่เกาะที่ใหญ่อะไรมากแต่เที่ยวสนุกและสงบไปในเวลาเดียวกันเพราะผู้คนไม่เยอะเลยแถมชาวบ้านในท้องถิ่นก็น่ารักเหมาะแก่การมาเที่ยวมากๆนะคะคิดถึงญี่ปุ่นครั้งต่อไปอย่าลืมนึกถึงคาโงชิมะและซากุระชิมะนะคะพอออกมาจากเกาะแล้วอาจารย์ที่โรงเรียนก็ส่งคลิปหนึ่งมาให้เราบอกว่าวันนี้เป็นวันที่มีการปะทุของภูเขาไฟมากขึ้นไปอีกในตอนหัวค่ำค่ะโอ้โหเยอะจริงๆเลยนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
0: เธอครบรอบ3เดือนเอาดอกไม้มาฝากปีหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวเมืองไทยกันเน
3: า
0: ะ
3: เดี๋ยวกันร้องเพลงบาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงู
2: ดูให้รู้รู้ให้ลึกฟูจิเซนเซได้ลองใช้ชีวิตกับตุ๊กตายางหรือเลิฟดอลจะอินกับน้องหรือไม่ตุ๊กตายางมีบทบาทหน้าที่อะไรในสังคมญี่ปุ่น
4: มันลึกกว่าที่เราคิดครับ
5: คุณแม่ต้องช่วยลูกชายให้หลั่งออกมาแต่พออยู่ไปเรื่อยๆกลายเป็นครอบครัวขึ้นมา
2: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอน Love หรือ Sex ตุ๊กตายางญี่ปุ่นเป็นอะไรให้ได้วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทาง Thai PBS

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัจสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

0: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
1: คนอีสานพูดจริงเขาจะออกเป็นเสียงกอไก
2: ่เป็นยังไง
1: เขากี
3: ้วัฒนธรรมอาหารอีสานเราเข้มแข็งมากเพียงแต่ว่ามันยังขาดความเป็นระบบอย่างจริงจังในการพัฒนาอุตสาหกรรม
4: ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลท็อกเติมทรัพย์สินทางปัญญาให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
5: ปัจจุบันเนี่ยตัวบทละครโทรทัศน์เองเนี่ย
1: ครับ
5: IP ไม่ได้อยู่ที่คนเขียนนะครับเราไม่มีทรัพย์สินทางปัญญากันนั้นนะณวันนี้นักเขียนบทละครโทรทัศน์ไทยยังไม่มี IP เป็นของตัวเอง
2: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยเลยไม่แซ่บ
1: ใช่ยังแซ่บไม่พอ
3: แซ่บไม่พอนะฮะ
4: ฟังเสียงประเทศไทยเทเบิลท็อกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS ค่ะ
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน1ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมวัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะ
1: เช้านี้อยากถามคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีพื้นที่ติดริมแม่น้ำแม่กลองรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับคืนที่ผ่านมามีรายงานว่าระดับน้ำขึ้นเร็วและสูงมากๆอัมพวาบางคนทีค่อนข้างหนักทีเดียวเช้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับแสดงความเห็นในไลฟ์ของเรากันมาหน่อยนะครับเป็นห่วงครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจุดเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันตลอดทั้งรายการนะครับถ้าดูทางตะวันตกของประเทศไทยอย่างที่เกริ่นไปว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจุดที่หนักเนี่ยจะอยู่ที่พื้นที่ปลายน้ำครับก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยแต่ถ้าไปดูในพื้นที่ต้นน้ำแม่กลองอย่างที่จังหวัดกาญจนบุรีเองตอนนี้สถานการณ์หลายจุดค่อนข้างคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วก็มีแดดออกครับส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเลียแม่น้ำรันตีแม่น้ำบีคลี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยคุณผู้ชมก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นถนนถูกตัดขาดสะพานก็ขาดครับวิธีการช่วยเหลือชาวบ้านเขาก็เลยต้องใช้วิธีนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเขาใช้โดรนนะครับโดรนตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยส่งมอบถุงยังชีพยารักษาโรค30ชุดให้กับชาวบ้านที่หมู่บ้านตีนตกหมู่ที่1ตำบลเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนหลังจากที่สะพานที่ใช้สัญจรเข้าออกหมู่บ้านถูกน้ำป่ากัดเซาะจนขาดเป็นระยะทางกว่า30เมตรทำให้ชาวบ้านรวม28หลังคาเรือนพวกเขาไม่สามารถที่จะออกจากพื้นที่ได้เลยครับโอ้โหคุณผู้ชมลองดูมันห่างขนาดนี้30เมตรจะออกยังไงก่อนนะครับพัดขาดหมดเลยครับสะพานส่วนเจ้าหน้าที่เองก็ไม่สามารถเดินเท้าเข้าถึงพื้นที่ได้ก็เลยต้องใช้โดรนบินส่งแบบนี้นะครับไปดูภาพมุมสูงที่สังขละบุรีครับจะเห็นว่าตอนนี้ระดับน้ำที่แม่น้ำซองกะเลียบริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญที่หลากเข้าท่วมชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญและชุมชนริมน้ำได้รับผลกระทบยังสูงอยู่นะครับและภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำท่วมสูงมาก161หลังคาเรือนเป็นอย่างน้อยครับทางเจ้าหน้าที่วัดระดับน้ำบริเวณกลางสะพานซึ่งเป็นจุดที่ต่ำที่สุดพบว่าเหลืออีกประมาณ1เมตรระดับน้ำก็จะแตะถึงสะพานแล้วแต่ยืนยันว่ายังคงเปิดสะพานให้ชาวบ้านสัญจรได้ตามปกตินะครับแต่ขณะเดียวกันชาวบ้านในหลายจุดก็ยังคงใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากเพราะไฟฟ้าถูกตัดครับกระทบกับการใช้ชีวิตมาถึง4วันเต็มแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ทางการไฟฟ้าก็สามารถที่จะจ่ายไฟให้กับชาวสังขละบุรีมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกจุดแล้วครับ
4: ขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานที่ช่วยกันเต็มที่นะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ
1: ทีมข่าวยังได้ลงพื้นที่บริเวณจุดเล่นน้ำซองกะเลียครับอยู่ที่หมู่8ตำบลหนองลู่ซึ่งเป็นจุดต้นน้ำซองกะเลียก่อนที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์บริเวณสะพานมอญครับพบว่าระดับน้ำซองกะเลียลดลงจาก27กันยายนแล้วนะครับประมาณ 2-3 เมตรเลยเนื่องจากในพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอากาศล่าสุดครับคุณผู้ชมแจ่มใสเห็นแดดเป็นวันแรกในรอบสัปดาห์ส่วนด้านเรื่องของปัญหาระบบการสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ก็เริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วในบางจุดหลังจากที่ล่มนานกว่า15ชั่วโมงจากฝนตกหนักลมแรงแล้วทำให้ต้นไม้หักโค่นครับเสาไฟฟ้าล้มทับสายสัญญาณเสียหายไปกว่า30จุดตลอดแนวทางหลวงหมายเลข323ช่วงทองผาภูมิสังขละบุรีส่วนความคืบหน้าในการเก็บกู้แพพักและกระชังปลาที่ลอยไปติดบริเวณประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่กลางดึก29

0: กาญจนบุรีทั้งหมดเนี่ยประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติไป13อำเภอชุมชนได้รับผลกระทบ 9,635 ครัวเรือนบ้านเรือนเสียหาย 4,376 หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหาย 31,226 ไร่นะครับก็จะเห็นว่าต้นน้ำที่กาญจนบุรีตอนนี้เริ่มคลี่คลายก็จะเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแต่ก็ต้องจับตากันปลายน้ำราชบุรีสมุทรสงครามที่จะต้องรับน้ำต่อ
1: ค่ะเรารายงานแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะมีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบางจุดต้องลุ้นบางจุดไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นเพราะว่ามันล้นไปแล้วอะค่ะคุณผู้ชมอย่างที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเตือนภัยระดับสีแดงเลยนะคะน้ำในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยค่ะท่วมบางคนทีแล้วก็บางนกแควกจังหวัดประกาศเตือนอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วก็เฝ้าระวังน้ำมันจะสูงขึ้นอีกอะค่ะทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจชุมชนตลาดเก่าบางนกแควกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นชุมชนริมแม่น้ำแม่กลองค่ะคุณผู้ชมสภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะตอนที่เข้าไปเนี่ยรายงานว่าระดับน้ำเนี่ยท่วมประมาณหัวเข่าแล้วก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะชาวบ้านเล่านะคะบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้มีความรุนแรงใกล้เคียงกันกับเมื่อปี2539บ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมเปิดขายอุปกรณ์ก่อสร้างเบ็ดตกปลาแล้วก็อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะคะสินค้าบางส่วนถูกน้ำท่วมเสียหายเจ้าของบอกว่าแม้จะมีการแจ้งเตือนแต่ว่าน้ำมาเร็วเก็บของไม่ทันจำใจต้องปล่อยให้สินค้าเสียหายแบบนี้เลยค่ะ
2: แต่ณปัจจุบันนี้ถนน2ฝั่งเราทำสูงขึ้นฉะนั้นน้ำจะดันไปทางนู้นเยอะสมัยก่อนปี39น้ำยังไม่ล้นสปริงเวย์วัดเจริญนะคะแต่ปีนี้ล้นแล้วค่ะสมุทรสาครเขาก็ตื่นตัวกันเต็มที่นะคะพวกในคลองก็เตรียมตัวเถอะค่ะอย่าให้เกิดเหตุเรือวิ่งแล้วยิงกันตายกันขึ้นอีกเลยนะคะ
3: แสดงว่ามวลน้ำตรงนี้จะเข้าไปที่สมุทรสาครแน่นอนพี่
2: เข้าแน่ค่ะตอนนี้เข้าแล้ว
3: แล้วด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะเพราะจะเข้าไปทางนี้แหละค่ะ
3: อยากให้เขาตื่นตัวยังไงตอนนี
2: ้ช่วยเถอะค่ะดูแลกันเถอะว่าอันนี้เราขนาดว่าเราเตรียมตัวกันมา 2-3 วันเรายังเป็นสภาพนี้นะคะถ้าคุณไม่เตรียมตัวเลยคุณอาจจะเจ็บยิ่งกว่าเราขนาดว่าเราเคยเจ็บมาแล้วทั้ง5 ปี 5 ปีก่อนเนี่ยมันยังไม่เข้าบ้านแต่ปีนี้ไม่เหลืออะไรเลยถ้าคุณยังทำอย่างนี้อีกเดี๋ยวคุณก็อาจจะนั่งร้องไห้ทีหลังว่าไม่ควรเลยไม่น่าเลย
1: ก็ต้องเตรียมรับมือกันเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนตลาดเก่าเนี่ยค่ะยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองส่วนใหญ่เป็นบ้าน2ชั้นนะคะหลายคนสะท้อนว่าอยากจะให้ภาครัฐแจ้งเตือนตัวเลขการปล่อยน้ำที่ชัดเจนเพื่อคาดการณ์นะคะว่าระดับน้ำมันจะสูงขึ้นแค่ไหนค่ะ
4: เคยเจอตอนปี39ค่ะก็คือจะท่วมเยอะกว่านี้อีกนิดนึงแต่ปี54ที่ผ่านมาก็คือยังไม่ท่วมถนนนี้เท่าไหร่ค่ะ
3: ตอนนี้เราเตรียมตัวยังไงบ้าง
4: ก็ฟังประกาศค่ะเตือนจากปภ.แล้วก็ข่าวสารที่ได้แต่ก็งงอยู่ว่าจะรับแบบเดี๋ยวมา 2,500 เดี๋ยวมา 3,000 มาช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากให้เจาะไปเลยว่าบ่ายโมงนะน้ำจะสูงขึ้นอีก30เซน5เซน10เซนอะไรอย่างนี้ไปบอกปริมาณลูกบาศก์อะค่ะเขาคำนวณไม่ได้งงๆ
3: ย
4: ัง
3: ไงคะ
5: ก็คือเขาจะบอกว่าปล่อยเท่านี้ใช่ไหมบางทีอ้าวปล่อยแล้วน้ำทำไมมันมาแบบมาเร็วอะไรประมาณนี้คือบางทีชาวบ้านเขาก็ยังไม่ทันตั้งตัวว่าเขาก็ยังสงสัยว่าอ้าวแจ้งตัวนี้ทำไมมาอีกตัวนึงอะไรประมาณนี้
3: คือมวลน้ำแจ้งตัวเลขเท่านี้
5: ประมาณสมมุติว่า 1,500
3: ค่ะ
5: มันมา 1,600 หรือว่า 2,000 ไม่รู้คือมันมาแบบว่าเราก็อาศัยดูใช่
3: ส
5: ู
3: งข
5: ึ้
3: น
5: ใช่ก็อาศัยดูแบบว่าเฮ้ยน้ำมันมาเร็วไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูระดับน้ำก็วัดกันอย่างเงี้ย
1: หลายพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสงครามยังถือว่าวิกฤตนะคะเขื่อนแม่กลองเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำท่วมริมแม่น้ำกลองและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณตำบลบางนกแควค่ะซึ่งเป็นจุดรับน้ำด่านแรกแล้วก็เชื่อมต่อกับคลองดำเนินสะดวกด้วยนะคะคุณผู้ชมการปล่อยน้ำเนี่ยค่ะแม้ว่าถ้าหากว่าปีนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าปล่อย 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันจะเท่ากับปีที่แล้วระดับน้ำมันไม่ได้สูงเท่ากับปีที่แล้วคุณผู้ชมแต่ถ้าจะไปดู

0: ดูในพื้นที่เองเนี่ยต้องยอมรับนะว่าการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เนี่ยมันมีมากขึ้นภูมิทัศน์มันเปลี่ยนแปลงไปก็มีความเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมการปล่อยน้ำเท่าเดิมแต่ผลกระทบไม่เท่าเดิมนะคะเพราะว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันอาจจะน้อยลงซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นมันคล้ายๆกันกับในหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะปี54ไม่ได้ท่วมเท่านี
1: ้
0: แต่ปี69ท่วมหนักอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยค่ะพื้นที่รับน้ำพื้นที่ว่างหรือว่าเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยค่ะมันมีมากกว่านะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยต้องไม่ประมาท
2: ครับ
0: โดยเฉพาะคนที่อยู่ริมน้ำนะคะ
2: พื้นที่สมุทรสงครามนี่คือ2ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังนะคุณผู้ชมนอกจากเขื่อนแม่กลองแล้วยังมีปัจจัยเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วย อย่าลืมกันด้วยนะครับย้ำเตือนกันจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้และไม่ใช่แค่ในพื้นที่ภาคกลางเท่านั้นที่ต้องจับตาเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในพื้นที่ภาคตะวันออกวิกฤตไม่แพ้กันคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมไปดูในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็รวมไปถึงฉะเชิงเทราที่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกประมาณ50เซนติเมตรมีการแจ้งประชาชนให้เร่งยกของขึ้นที่สูงนะครับเราจะมาวิเคราะห์พื้นที่นี้กันต่อกับคุณจิราพรคำพาพันธ์ถามคุณจิราพรหน่อยณเวลานี้ต้องอพยพกันหรือยังครับ
3: ทั้ง3ท่านคะตอนนี้ใครย้ายได้ย้ายยกของขึ้นสู่ที่สูงได้รีบยกเลยค่ะมีญาติอยู่ตรงนั้นไหมคะเตือนกันเลยนะคะว่าระดับน้ำขึ้น50เซนติเมตรไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะตอนนี้เราเห็นภาพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วนะคะอย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเมื่อวานนี้เคลื่อนย้ายแล้วค่ะตลอดทั้งคืนเลยคุณผู้ชมคะสำหรับสถานการณ์ที่บ้านสร้างถือว่าหนักเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เราเห็นภาพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอดทั้งคืนเลยนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงกว่า1เมตรค่ะผู้ป่วยบางรายต้องใช้เรือเคลื่อนย้ายกันเลยทีเดียวค่ะออกจากตึกด้านในก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลภาคสนามขณะที่บางรายต้องใช้รถบรรทุกทหารแบบขับเคลื่อน4ล้อแบบนี้ขับลุยน้ำกันออกจากพื้นที่กันไปเลยนะคะและแต่ละเที่ยวลำเลียงได้ประมาณ6เตียงใช้เวลาเดินทางราวๆ40นาทีถึง1ชั่วโมงค่อยๆไปแบบนี้ละค่ะและระหว่างทางนะคะพยาบาลต้องติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยตลอดเวลาด้วยขณะที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยประมาณ200เตียงโดยมีผู้ป่วยที่ต้องดูแล167คนแบ่งเป็นสีแดง37คนสีเหลือง50คนและสีเขียว80คนค่ะคุณผู้ชมคะในจำนวนนี้ยังมีทารกแรกเกิดวิกฤตอีก3คนด้วยที่ต้องส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเฉพาะทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือว่าเป็นไปอย่างยากลำบากแล้วก็เคลื่อนย้ายตามคำแนะนำของปภ.นะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปปักหลักเหมือนกันนะคะคุณรัตนกรค่ะไปสอบถามผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ท่านผู้อำนวยการบอกนะคะว่าต้องประเมินว่ามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกันตลอดทั้งคืนเลยค่ะเนื่องจากว่าผู้ป่วยมีจำนวนมากค่ะ
4: สำหรับวันนี้เนี่ยการรับผู้ป่วยเนี่ยเราเรียกว่ารับกันทั้งวันเลยครับแล้วก็มีการส่งเคสจากโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เนี่ยได้กระจายไปตามโรงพยาบาลตามเขตสุขภาพต่างๆอยู่จำนวนทั้งสิ้นเนี่ย12รายครับแล้วก็ตอนนี้กำลังรับเคสที่มาทดแทน12รายอยู่ครับเป็นเคสผู้ป่วยสีแดงทั้งหมดครับ
5: แสดงว่าตอนนี้คือเคสผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ที่นี่ที่รับมาก็เยอะพอสม
4: ควรยังเยอะอยู่ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงประมาณใกล้จะ30รายอยู่แล้วครับในเคสผู้ป่วยวิกฤต
5: เรายังพอจะร
4: ับ พอรับได้ครับวันนี้เนี่ยเราได้ปรับปรุงระบบออกซิเจนของโรงพยาบาลเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมออกซิเจนเหลวเป็นแทงออกซิเจนต่างๆไว้เยอะมากครับก็คิดว่าน่าจะรองรับผู้ป่วยได้เยอะตามจำนวนของท่อทางเดินท่อของออกซิเจนที่สามารถที่จะบรรจุออกซิเจนแล้วส่งให้ผู้ป่วยได้ครับ
5: ครับผู้ป่วยที่เจ้าพระยาที่จะย้ายมาที่เนี่ยยังมีอยู่6ครั้งที่ต้องเคลื่อนย้ายยังมีอีกเยอะครับ
4: ครับตอนนี้ที่ได้รับแจ้งเนี่ยยังมีจำนวนมากอยู่ครับวันนี้เนี่ยเราพยายามมีการปรับการเคลื่อนย้ายเข้าและย้ายออกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าคาดไว้ที่เยอะเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยสีเขียวที่ยังต้องมีการย้ายอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาก็ยังดูตึงเครียดอยู่นะครับแล้วผู้ป่วยสีแดงเนี่ยก็ยังมีจำนวนที่มากอยู่ผู้ป่วยสีเหลืองก็ย้ายมาที่นี่ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตามระบบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งแดงก็ยังมากอยู่ครับเพราะฉะนั้นคิดว่าคืนนี้อาจจะต้องมีการลำเลียงผู้ป่วยเกือบทั้งคืนครับ
3: นั่นแหละค่ะสถานการณ์น้ำท่วมนะคะน้ำก็ยังเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องสำหรับปราจีนบุรีค่ะน้ำท่วมแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทำให้ญาติผู้ป่วยเกิดความเครียดอย่างผู้หญิงคนนี้ร้องไห้กันเลยค่ะเขาเป็นชาวปราจีนบุรีนะคะพ่อของเธอประสบอุบัติเหตุหัวฟาดพื้นแพทย์ประเมินว่าต้องผ่าตัดสมองหลังไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อผ่าตัดได้2วันแต่ก็ต้องมาย้ายโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลสนามเธอบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงพ่อมากๆเลยนะคะเพราะบ้านก็น้ำท่วมด้วยแล้วก็ต้องฝากเลี้ยงลูก5ขวบแล้วก็ต้องมาเฝ้าญาติเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลค่ะกลัวว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อด้วยค่ะ
1: น้ำท่วมนี่คือกระทบ
6: ป่วยเยอะมากทุกอย่าง
1: เราเห็นภาพคุณหมอแพทย์พยายามช่วย
6: เขาก็ช่วยเต็มที่ค่ะช่วยพาเราออกมาช่วยพาเราแบบสื่อสารทุกอย่างให้มาอยู่ที่นี่แล้วก็รอแบบเหมือนกับว่าน้ำลดแล้วค่อยกลับไป
3: มาดูนะคะว่าแล้วทำไมบ้านสร้างจึงต้องเป็นจุดที่ต้องจับตาหากเรามองตามแผนที่ลุ่มน้ำบางประกงจะเห็นรูปลักษณะคล้ายๆกับรูปตัววายค่ะคุณผู้ชมคะคือแขนข้างหนึ่งของแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยจะรับมาจากที่แม่น้ำนครนายกรับมาจากเขาใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็เขื่อนขุนด่านปราการชนอีกด้านนึงนะคะก็จะเป็นแม่น้ำปราจีนบุรีรับน้ำมาจากแควหนุบาลแล้วก็แควคลองพระโป่งค่ะซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำทั้งสองจุดนี้เยอะมากๆเลยก็จะไหลมาเป็นแม่น้ำปราจีนบุรีจุดที่บรรจบของแม่น้ำทั้งสองสายนี่จะอยู่ที่ปากน้ำโยธกาจุดนี้เองจะอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างนะคะถือว่าเป็นจุดรับน้ำและจุดนี้เองเป็นจุดที่ต้องแจ้งเตือนว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างน้อย50เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นน้ำไหลไปไหนต่อน้ำจะไหลไปที่ปากแม่น้ำที่บางปะกงแล้วก็จะไหลลงสู่อ่าวไทยนั่นเองค่ะสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังกันเมื่อน้ำทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะไหลมารวมกันแล้วยังต้องได้จับตาเรื่องของผลกระทบด้วยว่าน้ำจะขึ้นอีก50เซนติเมตรแล้วจะอยู่กับเรามากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งน้ำจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมันก็จะไปทางฝั่งขององคลักษ์ด้วยแล้วก็อำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทราแต่ที่แน่ๆค่ะสิ่งที่สำคัญที่มันจะทำให้น้ำยืดเยื้อก็คือว่ามันจะมีมวลน้ำสองสายมารวมกันแล้วก็จะมีภูมิประเทศที่ค่อนข้างลุ่มต่ำจึงทำให้แม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยค่อนข้างที่จะระบายได้ช้านอกจากนี้ปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงอีกอยู่จุดนี้นั่นก็เลยกลายเป็นว่าแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยจะใช้เวลาคาดการยืดเยื้อถึง1สัปดาห์ด้วยกันนะคะดังนั้นสำหรับใครที่อยู่พื้นที่ของปราจีนบุรีอย่างที่เราบอกไปว่าอย่าปล่อยให้ถึงคอแล้วเคลื่อนย้ายค่ะตอนนี้ใครอยู่บ้านชิดติดริมน้ำย้ายได้ย้ายเลยนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างวิกฤตแล้วก็น่าเป็นห่วงด้วยอย่าให้ซ้ำรอยเหมือนกับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะนี่ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่จะต้องเตรียมตั้งรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะหากไม่เคลื่อนย้ายวันนี้สถานการณ์ก็อาจจะแย่กว่าที่เราเห็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้ทั้ง3ท่านคะบ้านสร้างอย่าปล่อยให้ถึงคอแล้วเคลื่อนย้ายเรามีประสบการณ์จากกรุงเทพมหานครแล้วนะคะดังนั้นเตือนได้เตือนค่ะใครมีญาติประกาศเลยค่ะเมื่อวานนี้เราเห็นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เขาใช้หอกระจายเสียงประกาศเลยนะคะว่าย้ายไปเลยไม่ต้องกังวลย้ายก่อนเอาคนออกไปก่อนอย่าให้ซ้ำรอยเหมือนกรุงเทพค่ะ
0: ค่ะจะว่าไปครึ่งเมตรอะค่ะคุณผู้ชม50เซนติเมตรก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะเพราะว่าที่ปราจีนบุรีเนี่ยก็มีการประเมินจากทางหอการค้าปราจีนบุรีนะบอกว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยคุณผู้ชมประเมินแล้วเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า300ล้านบาทตอนนี้คืออยู่ระหว่างท่วมอยู่นะแต่ถ้าเกิดน้ำลดเนี่ยต้องประเมินกันใหม่ด้วยนะคะดังนั้นคำเตือนที่คุณจิราพรบอกเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านไม่ใช่แค่คนปราจีนบุรีทุกที่เลยถ้ามีคำเตือนมาเนี่ยต้องระแวดระวังแล้วก็เตรียมอพยพเอาไว้ก่อนนะ
3: ใช่เหมือนเราสายไหมเตือนไว้ก่อนแจ้งเตือนไว้ก่อนว่าน้ำจะมาแต่ไม่มาไม่เป็นไรเอาทรัพย์สินออกมาก่อนค่ะคุณจิริมา
0: เราจะได้รอด
3: ใช่รอดจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังนะคะ
0: ขอบคุณคุณจิราพรค่ะ
3: ค่ะ
7: คุณผู้ชมก็แบบต้องใจเย็นๆกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บ้านสร้างเนี่ยผมดูในสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้คือเริ่มมีความดุเดือดในกลุ่มเนี่ยบางคนคือไปขึ้นโพสต์บอกว่าตอนบอกให้อพยพไม่เชื่อกันแต่พอเวลานี้จะมาเร่งให้ไปช่วยรอกันเลยครับคิวไม่ว่าง
2: โ
7: โหแล้วคนเข้ามาคอมเมนต์กันแบบดุเดือดมากคือตอนนี้ที่บ้านสร้างก็กำลังอพยพกันอยู่นะฮะจนถึงเช้ามืดวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวติดตามสถานการณ์กันต่อว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันด้วยนะครับขยับไปดูที่อรัญประเทศจังหวัดสระแก้วก่อนหน้านี้ก็หนักเหมือนกันนะครับน้ำท่วมสูงจนชาวบ้านอยู่ในสภาพติดเกาะครับออกไปไหนไม่ได้การลำเลียงอาหารทางเรือทางรถเป็นไปยากมากครับทำให้ทางกองบิน3ตัด

0: สินใจใช้วิธีนี้ครับโดรนครับคุณผู้ชมเหมือนกับกรณีที่กาญจนบุรีเมื่อสักครู่นี้เลยใช้โดรนบินครับเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กองบิน3อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนำโดรนพระราชทานปฏิบัติภารกิจส่งมอบอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศภาพจากกล้องของทีม Skyhawk 02เผยให้เห็นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนออกมารับอาหารและสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้วจะมีบางช่วงที่โค้งศีรษะเพื่อขอบคุณทีมงานด้วยความดีใจนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือทำให้สร้างความปลื้มใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานเป็นอย่างมากและถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในขณะนี้ครับอีกชุดนึงก็คือชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับกองกำลังบูรพานำโดรนกริฟฟินเข้าไปสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเช่นกันลำเลียงสิ่งของที่จำเป็นทั้งอาหารยารักษาโรคส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนการเดินทางเข้าไปถึงทางเรือทางรถเป็นไปด้วยความยากลำบากครับจากอากาศยานที่เคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนตอนนี้กริฟฟินได้เปลี่ยนบทบาทจากการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงมาสู่อีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการส่งต่อความช่วยเหลือในยามที่ประชาชนต้องการก็น่าจะเป็นภาพที่สะท้อนถึงการนำขีดความสามารถเทคโนโลยีของกองทัพมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนนะครับและจะสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงต่อไปนะครับ
1: มาในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากแฟลตคลองจันแฟลตล่มเก้าแล้วเนี่ยค่ะจุดนึงที่หลายคนบอกว่าไม่รอดแล้วก็คือสายไหมนะคุณผู้ชมใครเป็นชาวสายไหมมารวมกันตรงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปชาวบ้านริมคลองพญาสุเรนเขตสายไหมค่ะยังต้องเฝ้าระวังหลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำ10เซนติเมตรหลายจุดในพื้นที่สายไหมยังมีน้ำท่วมขังแบบนี้ค่ะนี่คือระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนหลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำ10เซนติเมตรนะคะเพื่อควบคุมและบริหารจัดการมวลน้ำจากคลอง6วาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครกับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ริมคลองพระยาสุเรนก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยอมรับนะคะบอกว่ามีความกังวลถ้ามีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพราะว่าอาจส่งผลต่อระดับน้ำในพื้นที่ริมคลองแล้วก็บ้านเรือนแต่จากการสังเกตระดับแล้วก็ทิศทางของมวลน้ำนะคะพบว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นระดับน้ำเริ่มทรงตัวแม้บ้านเรือนของชาวบ้านบางส่วนจะถูกน้ำท่วมมาแล้วประมาณ 2-3 วันค่ะ
2: โอ้โห54มันเหนือกว่าเหนือกว่าเหนือเยอะ
3: เห็นว่าช่วงนี้พอเขาปล่อยน้ำออกมา10เซนนี่ถือว่าแบบยังจุดพอ
2: ก็ดีฮะเนี่ยพอระบายดี
3: แล้วมันเราต้องใช้ชีวิตยังไงกับการที่แบบอยู่บ้านริมคลองบ้างครับป่ะ
2: มันน้ำท่วมก
3: ็ปรับตัวต้องปรับตัวไหม
2: ปรับมันก็ยากเหมือนกันนะเคยอยู่แห้งแล้วมาอยู่น้ำมา
1: จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนคุณผู้ชมขยับมาที่แยกวงศกรใกล้กับตลาดวงศกรเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ก็พบว่ายังมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรนะคะรถยนต์ที่ผ่านเส้นทางนี้ต้องใช้ความระมัดระวังค่ะในการขับขี่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาไปสำรวจในพื้นที่นะคะจากแยกวงศกรแล้วก็ขับไปเรื่อยๆบริเวณหน้าโรงพยาบาล CGS สายไหมซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพบว่าระดับน้ำบนผิวจราจรเนี่ยก็ยังสูงนะคะทีมข่าวสำรวจต่อค่ะบริเวณถนนเลียบคลอง6วาฝั่งสายไหมมุ่งหน้าโรงพยาบาล CGS สายไหมพบว่ายังมีน้ำท่วมขังตลอดแนวถนนบางช่วงคือระดับน้ำเนี่ย 30-40 เซนติเมตรเป็นผลมาจากน้ำเอ่อล้นในคลอง6วาทำให้การสัญจรไปมาผ่านทางเส้นทางนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะและก็อาจจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายถ้าหากฝ่าน้ำในจุดที่มีระดับน้ำลึกถนนสายไหมเนี่ยคุณผู้ชมบางจุดแห้งเลยนะคะ
4: บ
1: างจุดก็ยังท่วมอยู่แล้วก็ระดับน้ำเนี่ยค่ะ คือสัก 30-40 เซนติเมตร

0: แต่ว่าจุดที่บางคนบอกนะคะว่าถ้าจะผ่านเส้นสายไหมเนี่ยต้องตรวจสอบตลอดนะคะว่ามันจะมีบางจุดที่รถขนาดเล็กเนี่ยต้องลุ้นเวลาผ่านอาจจะอยู่แถวๆสายไหม43เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อออกไปยังลำลูกกาที่ปทุมธานีได้เหมือนกันนะคะ
1: ครับเพราะว่านอกจากน้ำในคลองในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือน้ำจากในคลองปทุมธานีที่มันเป็นเขตรอยต่อกันและพื้นที่สายไหมก็ยังเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอยากให้มีการเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมมันเกิดความขัดแย้งกลางดึกเกิดขึ้นบริเวณสายไหม43นี่แหละครับหลังจากชาวบ้านเนี่ยเขาออกมาคัดค้านการทำแนวกั้นน้ำวันว่าจะไปซ้ำเติมน้ำท่วมชุมชนก่อนที่จะมีการเจรจาแล้วก็รื้อแนวกั้นออกขณะที่เช้าวันนี้เนี่ยมีการวางแผนจากโยธากทม.บอกว่าเดี๋ยวจะมีการวางแผนเรื่องของแนวกั้นน้ำใหม่ด้วยแต่ว่าก่อนอื่นให้คุณผู้ชมไปดูคลิปภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กันก่อนครับ
2: แล้วเดี๋ยวเขาจะหาแผนใหม
3: ่ได้ครับ
2: ก็เดี๋ยวนี้ให้อยู่แล้วครับ
4: แผนใหม่
5: แผนใหม่แจ้งเลยครับ
1: เกิดขึ้นเมื่อคืนนี
0: ้
1: ชาวบ้านไม่ยอมนะครับนี่เป็นภาพของชาวบ้านสายไหม43กำลังเจรจากับสำนักโยธานางสาวศศินันท์ธรรมนิธินันท์สสเขตสายไหมพรรคประชาชนและนายเอกภพเหลืองประเสริฐหรือว่าเอกสายไหมต้องรอดครับหลังจากเมื่อคืนนี้เนี่ยเกิดความวุ่นวายบริเวณซอยสายไหม43ซึ่งจุดนี้มันเชื่อมต่อกับคลอง6วาสายล่างหลังจากมีความพยายามเขานำยางมาต่อยมาทำแนวกั้นน้ำแต่ชาวบ้านในซอย43เนี่ยเขาคัดค้านครับเนื่องจากชาวบ้านเขากังวลว่าจะทำให้ระดับน้ำภายในชุมชนมันเพิ่มสูงขึ้นไปอีกโดยเฉพาะหากมีการสูบน้ำจากถนนสายไหมลงมาทางจุดดังกล่าวการเจรจาเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาสักพักนึงเลยนะครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะมีการรื้อแนวกั้นน้ำออกโดยนางสาวศศินันท์เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของการวางแนวทางกั้นน้ำที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการมาสอบถามประชาชนก่อนก็เลยอาจจะเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ผิดวัตถุประสงค์ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ด้วยนะครับต่อมาเนี่ยนายสมชายเวสารัตกูลสกเขตสายไหมก็มีการไลฟ์คุณผู้ชมไลฟ์ชี้แจงระหว่างที่ลงพื้นที่เรื่องของการผลักดันน้ำคลองสายไหมนะครับอธิบายแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของการวางแนวกั้นเพื่อป้องกันน้ำจากคลอง6วาสายล่างไหลเข้าพื้นที่แล้วก็ยังให้รถเนี่ยสามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติแต่จุดที่ดำเนินการเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับทิศทางการระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่จำเป็นต้องสูบออกไปทางคลองจึงต้องมีการปรับตำแหน่งและก็แนวทางใหม่เพื่อไม่ให้กระทบกับพี่น้องในชุมชนนะครับ
6: เพราะวันนี้เนี่ยตั้งแต่อภิปรายแล้วก็ทางสำนักระบายน้ำได้เอาเรือทั้งหมด11ลำนะครับมาทำการส่งน้ำไปนะครับเพราะน้ำในคลอง2เนี่ยไม่ยอมลดเลยในขณะที่กรุงเทพชั้นในน้ำลดนะครับต่างกันเยอะมากเลยก็เลยสงสัยกันก็เลยวางแผนกันว่าจะเอาเรือทั้งหมด11ลำมาทำการไล่น้ำไปนะครับตอนนี้ท่านดูเราเรือ2ลำนะครับเปิดเครื่องไล่น้ำมันก็ไปเรื่อยๆนะครับนะเราดูตรงฝั่งนี้นะครับเรือสองลำเจ้าหน้าที่เรานี่ไม่ได้พักกันเลยนะครับทั้งเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำเจ้าหน้าที่เขตนะครับทำงานกันเหนื่อยมากเลยนะครับนะ
1: และมีการคาดการณ์กันแบบนี้นะครับบอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยจะมีการปรับวางแนวทางการวางคันกั้นน้ำใหม่เพื่อไม่ให้น้ำจากคลอง6วาสายล่างไหลเข้าไปกระทบชุมชนสายไหม43อีกและเพื่อจะวางแผนการสูบน้ำออกจากซอยได้ทันก่อนที่น้ำเหนือและก็น้ำฝนเนี่ยจะเข้ามาเติมที่คาดการว่าเดี๋ยว4ตุลาคมนี้กทม.ฝนจะกลับมาตกหนักอีกแล้วนะคร
0: ับ ค่ะที่ถนนสายไหมเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีหมู่บ้านที่เกิดขึ้นสร้างขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะบางหมู่บ้านเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2554ในช่วงเวลานั้นคนในหมู่บ้านบางคนเนี่ยดิฉันก็อยู่สายไหมเหมือนกันก็ไปสอบถามนะคะบอกว่าระดับน้ำเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างอะไรกันกับปี2554เลยนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยความต่างของมันก็คือว่าพื้นที่ที่อยู่ติดกับคลอง6วาข้างหลังเนี่ยค่ะคุณผู้ชม คือพื้นที่ที่รับน้ำเนี่ยค่ะมันน้อยลงเพราะว่าตั้งแต่ปี2554จนถึงปี2569เนี่ยผ่านมา10กว่าปีอ่ะคุณผู้ชมมีหมู่บ้านสร้างขึ้นมาใหม่เยอะเลยนะคะนั่นหมายความว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันจะมีน้อยลงแล้วก็หมู่บ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะก็ ก็จะถมที่สูงกว่าหมู่บ้านเก่าแล้วก็สูงเพื่อสร้างความมั่น

0: จ่ายให้กับคนที่จะมาซื้อบ้านว่าระดับน้ำที่มันจะท่วมเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าจะมาอยู่บ้านที่จะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยยังไงก็ไม่ถูกน้ำท่วมดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ค่ะหมู่บ้านที่อยู่เดิมก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าหมู่บ้านที่สร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: และตอนนี้บางหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมคนในหมู่บ้านเนี่ยต้องช่วยกันไปหาเครื่องสูบน้ำหาท่อพญานาคอะไรก็แล้วแต่ค่ะมาพยายามสูบน้ำออกจากหมู่บ้านของตัวเองเพราะว่ายิ่งนานไปน้ำที่มันขังอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมมันจะกลายเป็นน้ำเน่าแล้วมันก็จะส่งผลกระทบด้านอื่นๆตามมา
2: ครับบ้านที่สร้างมาก่อนตั้งแต่ปี54ก็หมายความว่าน้ำก็อาจจะท่วมสูงกว่าด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญในเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยได้เหมือนกัน
1: ครับด้วยความที่ว่ามีหมู่บ้านเยอะเนี่ยมันเป็นที่มาของประโยคที่แซวกันมาตลอดอะเพราะสายไหมหมู่บ้านเยอะบางทีแบบช่วงเช้าช่วงเย็นรถติดไปทำงานสายไหมเพราะว่ารถติดแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะบ้านท่วมไห
2: ม
1: ไม่ถามว่าไปสายไหมแต่ถามว่าท่วมไหมแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้อยู่นะครับแล้วก็คนในพื้นที่เองก็หวังจะให้น้ำมันลดลงเร็วๆนะครับขยับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันก็คือที่เขตคลองจันนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับก่อนจะเข้ารายการประมาณ4:00 กว่าๆผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็มีการไลฟ์ด้วยยืนยันว่าสถานการณ์นั้นดีขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีการติดตั้งจุดสูบน้ำเพิ่มเติมระดับน้ำมันก็ลดลงนะครับเร่งผลักดันน้ำลงคลองแสนแสบครับที่ตอนนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบก็ลดลงเช่นเดียวกันแต่ก็มีปัญหาที่อาจจะต้องแก้ไขกันหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำท่วมมาแล้วหลายวันมันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นและมีโรคที่มากับน้ำแล้วด้วยครับหลังจากที่ต้องเดินลุยน้ำจากเคหะคลองจันอาคาร2ออกไปซื้ออาหารมาตลอด5วันเท้าของชายคนนี้มีสภาพแบบนี้ครับมีแผลพุพองแสบคันจากน้ำกัดเท้าแต่ยังดีที่ผู้พักอาศัยภายในอาคารเดียวกันซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมียาและพอจะช่วยบรรเทาอาการได้ครับ
3: คล้ายๆว่าน้ำกัดเท้าอะครับมันจะตอนก่อนนอนมันจะแสบๆหน่อยนึงแต่พอตอนเช้าอะมันจะเหมือนตึงๆ ตึงแบบตึงสุดๆอ่ะตึงแบบตึงรัดๆอ่ะครับแล้วก็มันจะมีเลือดซิบๆออกมาตามแผลเล็กๆอ่ะครับ
4: นี่เป็นมากี่วันแล้วพี่เหร
3: อก็2วันแล้วครับ
5: แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เขาจะเข้ามาแบบว่าเออยาต้องอย่างนี้ต้องแบบอืมๆให้เบื้องต้นอ่ะ
4: กลัวโรคอะไรกันบ้างครับ
5: มันจะมีฉี่หนูด้วยใช่มั้ยแล้วก็น้ำกัดเท้าน้ำกัดเท้าอันดับแรกใช่เริ่มเป็นกันหมดแล้วแต่หน่วยงานยังไม่เข้ามาอะไรเลย
1: จากการสำรวจพื้นที่ท่วมน้ำท่วมขังรอบๆ อาคารพบว่าบางจุดน้ำมันมีกลิ่นเหม็นนะคุณผู้ชมลองดูจากภาพอะอะไรที่ลอยอยู่บ้างเต็มไปหมดเลยนะครับอาจจะเป็นแบบขยะเศษอะไรต่างๆคือมันลอยอยู่แล้วมันส่งกลิ่นเหม็นครับบางส่วนก็เป็นสิ่งของที่เก็บออกมาไม่ทันโอ้โหนี่ถังขยะอันตราย
2: ครับ
1: ไม่รู้มีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับพลาสติกอะไรต่างๆรถถูกน้ำท่วมครับนี่เป็นอีกปัญหาที่ชาวชุมชนบอกว่าต้องเร่งจัดการตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงช่วงหลังน้ำลดนะครับส่วนแผนการระบายน้ำล่าสุดก็มีเอกชนนำท่อซิ่งนะครับมาช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่เคหะคลองจันคาดว่าจะช่วยดึงน้ำออกจากพื้นที่ได้มากกว่าวันละ2ล้านคิวเราดูกราฟิกภาพรวมของการระบายน้ำจะเห็นว่าหลังจากท่อซิ่งสูบน้ำออกมาก็จะถูกส่งผ่านถนนเสรีไทยไปยังใต้สะพานศรีบูรพาคลองแสนแสบก่อนจะมีเครื่องสูบน้ำอีก2จุดบริเวณหน้าโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาเพื่อสูบส่งเข้าไปที่คลองแสนแสบครับอีกจุดที่เป็นสถานีสูบน้ำคลองลำพังพวยมีเครื่องสูบน้ำติดตั้งแบบถาวร4เครื่องและมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมอีก1เครื่องปริมาณการระบายอยู่ที่ 8,000 คิวต่อขออภัย 800,000 คิวต่อวันนะครับซึ่งน้ำที่ถูกระบายลงไปในคลองแสนแสบจะถูกระบายต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านอุโมงค์สูบน้ำคลองแสนแสบหรือว่าอุโมงค์ยักษ์พระราม9ครับ
6: ที่หาดคลองจันทน์เป็นแอ่งกระทะนะครับมันต่ำกว่าพื้นที่ต่ำกว่าท่อระบายน้ำนั้นการเอาน้ำออกก็ต้องมีใช้วิธีเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกมาครับให้ระบายน้ำลงระบบระบายน้ำเรานะครับแล้วลงที่คลองแสนแสบครับครับ
7: ปัจจัยคลองแสนแสบมีผลต่อการระบายน้ำจากพื้นที่เคหะไหมครับ
6: คลองแสนแสบจะมีคลองหลักนะครับที่ระบายน้ำออกในพื้นที่ทั้งหมดนะกรุงเทพเป็นคลองที่อยู่แนว ตะวันออกตะวันตกนะครับก็มีผลนะครับตอนนี้คลองแสนแสบก็ระดับน้ำก็ลดลงเรื่อย

0: นะครับก็เป็นผลดีต่อการระบายน้ำนะครับและยิ่งต่ำก็ยิ่งระบายได้เร็วครับ
1: ถ้าไปดูระดับน้ำในคลองพังพวยตอนนี้ลดลงนะครับเห็นได้ชัดเลยถ้าดูของเทียบกับ7โมงเช้า25ระดับน้ำในคลองพังพวยอยู่ที่ความสูง1เมตร90เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว26เนี่ยสูงสุด2เมตร80เซนติเมตรแล้วก็ปรับลดลงตั้งแต่28เป็นต้นมาบางกะปิซึ่งเป็นจุดรับน้ำต่อจากคลองลำพังพวยพบว่าเมื่อวานนี้ระดับน้ำค่อนข้างทรงตัวและเพิ่งปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยนะครับล่าสุดใน Facebook ของผู้ว่าชัดชาติที่ไลฟ์เมื่อกี้นี้เลยนะครับผู้ว่าบอกว่าคือผู้ว่าไปถามทางผอ.สำนักงานเขตบางกะปิ
2: ค่ะ
1: ป้ายแดงครับเพิ่งรับตำแหน่งเลยวันนี
3: ้ครับ
1: ท่านบอกว่าล่าสุดนะครับเช้าวันนี้แยกบางกะปิแห้งแล้วเดินได้เลยแห้งแล้วสามารถสัญจรและเดินได้แล้วนะครับอันนี้คือล่าสุดเช้าวันนี้เลยนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ผู้ว่าชาติชาติก็ไลฟ์เหมือนกันครับลงพื้นที่ไปติดตามการทำงานของท่อซิ่งบริเวณเคหะคลองจันทร์ซึ่งตอนนั้นเดินเครื่องพร้อมกัน3เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่คลองแสนแสบหลังจากระดับน้ำในคลองลดลงทำให้สามารถรับน้ำจากพื้นที่ท่วมขังได้มากขึ้นทางผู้ว่าชาติชาติบอกว่าระดับน้ำในพื้นที่รามคำแหงและลาดพร้าวลดลงพอสมควรขณะที่จุดซึ่งยังต้องเร่งระบายน้ำก็คือพื้นที่ประเวศสะพานสูงและลาดกระบังอันนี้ไม่แน่ใจต้องเติมสายไหมไปด้วยหรือเปล่านะฮะระหว่างการทำงานพบว่าเครื่องขนาดใหญ่มีปัญหาใช้งานไม่ได้ครับจึงเตรียมนำเครื่องขนาดเล็กเข้ามาทดแทนเพื่อให้การสูบน้ำทำงานได้อย่างต่อเนื่องส่วนประเด็นโครงการแก้มลิงที่มีการพูดถึงกันในช่วงนี้ผู้ว่าชัดชาติระบุว่ามีรายละเอียดทางเทคนิคหลายส่วนทั้งการรับน้ำและก็การระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งเตรียมชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนในวันนี้ครับ
2: ค่ะเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีเขตที่ได้รับผลกระทบหนักแล้วก็บางเขตไม่ได้รับผลกระทบนะคะก็เมื่อวานมีการประชุมสภากรุงเทพมหานครประเด็นหลักๆที่มีการคุยกันก็คือน้ำท่วมค่ะสก.สายไหมและลาดกระบังยังเผชิญกับน้ำท่วมนะคะแล้วก็บอกระบายช้าเสนอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำแล้วก็จัดอุปกรณ์ช่วยเหลือขณะที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่าตอนนี้เร่งสูบน้ำอย่างเต็มกำลังค่ะนายสมชายเวสารัตกูลสก.เขตสายไหมลุกขึ้นอภิปรายระหว่างการประชุมสภากรุงเทพมหานครนะคะสะท้อนวิกฤตปัญหาน้ำท่วมขังโดยบอกว่าคลอง6ว่าคลอง2และคลองอเงินมีระดับน้ำสูงการระบายล่าช้าบางจุดเริ่มเน่าเสียจนมีปัญหาโรคน้ำกัดเท้าเช่นเดียวกับนายสุรจิตพงสิงห์วิทยาสก.เขตลาดกระบังก็อภิปรายในประเด็นเดียวกันโดยบอกว่าหลายชุมชนโดยเฉพาะซอยลึกยังมีน้ำท่วมสูงการเดินทางถูกตัดขาดขยะสะสมกระทบต่อสุขภาพซึ่งทั้งสองพื้นที่เรียกร้องให้ผู้บริหารกทม.ค่ะเร่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำกำจัดขยะและผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำรวมไปถึงจัดเรือรถยกสูงอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยาเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าไปไม่ถึงด้วยนะคะส่วนทางด้านรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ยืนยันค่ะว่าทางกรุงเทพมหานครเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังโดยพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังจากที่ระดับน้ำคลองแสนแสบลดลงทำให้การระบายน้ำจากคลองสายย่อยดีขึ้นตามไปด้วยนะคะส่วนแฟลตคลองจันมีน้ำค้างสะสมประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตรเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแอ่งแล้วก็ระบบท่อเดิมระบายได้จำกัดล่าสุดทางกทม.ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ปรับแผนสูบน้ำจากคลองจันทร์ขึ้นบนผิวถนนเพื่อใช้ระบบท่อช่วยระบายโดยระดับน้ำลดลงประมาณ50เซนติเมตรภายใน2ชั่วโมงส่วนพื้นที่ลาดกระบังและศรีนครินทร์ยังต้องเร่งระบายค่ะเพราะว่าคลองประเวศบุรีรมย์มีข้อจำกัดด้านการไหลของน้ำค่ะ
4: ก็ไปส่วนลาดกระบังนะที่ยังหนักอยู่ศรีนครินทร์ที่พวกอาศัยที่คลองประเวศเนี่ยเขาประเวศยังก็ลงแต่ลงช้ากว่าแสนแสบเพราะแสนแสบมีอุโมงค์ที่ช่วยนะประเวศนิยาก็ต้องใช้ระบบดึงเข้ามาใช้ทอนบ้างก็ยังสู้แสนแสบไม่ได้ครับ
2: รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครยังชี้แจงกรณีคันกั้นน้ำสายไหมคุณผู้ชมยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้แตกแต่ว่าเป็นน้ำล้นคันกั้นน้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้มีการเสริมความแข็งแรงแล้ว สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะทางกรุงเทพมหานครเตรียมผลักดันโครงการอุโมงค์รับน้ำบริเวณวัดมหาบุตร

0: เพื่อดึงน้ำเข้าสถานีสูบน้ำพระโขนงโดยตรงก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลดข้อจำกัดจากคลองประเวศบุรีรมย์ที่มีลักษณะคดเคี้ยวด้วยนะคะ
1: ครับตั้งแต่ต้นรายการเราไล่เลียงสถานการณ์น้ำมาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเมื่อวานนี้ทั้งในพื้นที่ของภาคตะวันตกพื้นที่ภาคตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ภาคกลางภาคกลางยังหนักหลายจังหวัดนะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ต้องย้ำกันอีกหนึ่งปัจจัยเรื่องของน้ำเหนือน้ำเหนือต้องติดตามกันแบบรายวันนะคุณผู้ชมเพราะยังคงมีการระบายน้ำมาเพิ่มเติมนะครับน้ำเหนือเนี่ยจะไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็น้ำระบายได้ช้าโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณตัวเมืองนครสวรรค์เมื่อวานนี้จากการไปสำรวจเนี่ยมีปริมาณน้ำไหลผ่านมากกว่า 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับกรมชลประทานมีการประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงหลังจากบอกว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ครูและก็นักเรียนโรงเรียนวิชาวดีอำเภอเมืองนครสวรรค์เร่งเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ของมีค่าขึ้นไปเก็บไว้บนชั้น2ของอาคารเรียนหลังจากเมื่อวานนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงขึ้นต่อเนื่องบางจุดเนี่ยจากการไปสำรวจเขาบอกว่าสูงกว่า60เซนติเมตรไปแล้วและก็คาดการว่าหากน้ำยังระบายเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะต้องหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยครับ
2: ก็ได้เด็กๆช่วยกันนะคะเก็บข้าวเก็บของวันนี้น้ำขึ้นเร็วมากตั้งแต่ตีสี่ขึ้นมาเยอะมากค่ะตอนแรกก็ยังอยู่ชายหลิงตีสี่ได้พ้นตลิ่งมาจนเห็นเป็นสภาพอย่างนี้แหละค่ะก็ประมาณขณะนี้ก็ประมาณ 6-70 เซนนะจากพื้นตลิ่งอะค่ะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
1: ส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จุดวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ครับระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นไหลผ่านอยู่ที่ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยไหลลงมาเติมขณะที่บึงบอระเพชรขณะนี้มีน้ำอยู่ที่255ล้านลูกบาศก์เมตรมันเกินความจุแล้วครับความเกินความจุ234ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น108โดยน้ำที่เกินความจุเนี่ยจะไหลลงไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันโดยมีการคาดการณ์นะครับบอกว่ามวลน้ำทั้งหมดเนี่ยจะไหลถึงเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้ก็คือ1ตุลาคมซึ่งถ้าไปย้อนดูเมื่อวานนี้เนี่ยยังคงมีการระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงประมาณ3ทุ่มกว่าๆปรากฏว่าหลายคนเนี่ยแชร์โพสต์ของกรมชลประทานเขาออกหนังสือแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดครับเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมสูงหลังจากกรมชลประทานมีการแจ้งแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตัวเลขอัปเดตเมื่อคืนนี้อยู่ที่ 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีย้ำแบบนี้บอกว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็จะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทอำเภอสัพพยาจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วก็อำเภออินบุรีเช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองอำเภอชายโยอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอวิเศษชัยชาญชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองว่าหนักแล้วมาดูอยุธยากันหน่อยหลังจากเมื่อวานนี้กรมชลประทานมีการแจ้งเตือนนะครับบอกว่าอาจจะระบายสูงถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ที่ต้องขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เฝ้าระวังปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นก็คือในพื้นที่ของอำเภอบางซ้ายอำเภอบางไทรอำเภอบางบานอำเภอบางปะอินอำเภอผักไข่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอลาดบัวหลวงแล้วก็อำเภอเสนานะครับพื้นที่เหล่านี้ต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่ถ้ามาดูในพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานครอีกหน่อยคุณผู้ชมอยู่2จังหวัดนี้หรือไม่ปทุมธานีนนทบุรีได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับโดยพื้นที่ของอำเภอจังหวัดปทุมธานีเนี่ยอำเภอที่ต้องเฝ้าระวังคือ2อำเภอด้วยกันคืออำเภอเมืองปทุมธานีและก็อำเภอสามโคกส่วนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมี3พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ของอำเภอบางกรวยอำเภอปากเกร็ดแล้วก็อำเภอเมืองนนทบุรีนี่ล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่ตอนที่กรมชลประทานมีการแจ้งอัปเดตเนี่ยปรากฏว่าในโลกออนไลน์ก็เดือดเหมือนกันบอกว่าดีนะยังไม่หลับบางพื้นที่บอกว่าเดี๋ยวต้องขนของแล้วจากเดิมที่รอดูสถานการณ์เช้านี้ก่อนปรากฏเมื่อคืนนี้บอกไม่ไหวแล้ว
3: คือเอาจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเรื่องของการปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะ

0: มากเมื่อวานนี้ว่าจะเกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือเปล่าซึ่งท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีท่านออกมายืนยันตอนบ่าย2
1: ครับ
0: ว่าข่าวที่ออกมาว่าจะเกิน 2,200 ไม่เป็นความจริงคือตอนบ่าย2อ่ะใช่อยู่แต่3ทุ่มเนี่ยมาเลย 2,500
1: ใช่
0: อย่าลืมนะคุณผู้ชมคือท่านทรงศักดิ์ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่โซเชียลพูดถึงกันเอาอยู่แล้วมารอบนี้นี่เป็นประเด็นอีกรอบหนึ่งเร
1: ื่อง
0: ของการระบายน้ำคนในโซเชียลก็ถกกันเยอะมากไงว
2: ิ
0: พากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานานะครับคุณผู้ชมทีนี้เรื่องของการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้มีการรวมศูนย์อำนาจแล้วนะครับเป็นกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ครับนายกกำชับเรื่องของการบูรณาการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือประชาชนอย่าเกี่ยงอย่าโยนตอนนี้เข้าโหมดรวมศูนย์อำนาจแล้วครับระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครนะครับผ่านทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.นายกนั่งเป็นประธานและประชุมนัดแรกเมื่อวานนี้พร้อมกำหนดให้ประชุมทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานตรงทุก8ชั่วโมงนายกกำชับเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอุดรอยรั่วปัญหาการจัดการระหว่างรัฐบาลกับกทม.ซึ่งเป็นเขตปกครองรูปแบบพิเศษพร้อมกับยอมรับทุกเสียงตำหนิเพื่อจะนำไปปรับปรุงและย้ำทุกส่วนงานจะต้องร่วมมือกันครับ
3: ทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผมขอเรียนย้ำนะครับไม่มีการขัดแข้งขัดขากันเกี่ยงกันนะครับทุกคนก็พยายามใช้อำนาจหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของตนเองอย่างเต็มที่ในการเข้าแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้นะครับ
0: ด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับและท่านเป็นประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปท่านออกมาให้สัมภาษณ์ตอนบ่าย2ของเมื่อวานนี้อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมท่านบ
1: ่
0: าย2เมื่อวานนี้นะครับท่านบอกว่ากนช.เห็นชอบให้ระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยการระบายจะเป็นไปตามขั้นบันไดครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าระบายน้ำสูงกว่า 2,200 ลูกบาศก์เมตรนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของอาจจะต้องเพิ่มเป็นขั้นบันไดก
2: ็
0: อาจจะเป็นขั้นสูงนิดนึง 2,200 กระโดดเป็น 2,500 เมื่อคืนนี้นะ
2: มันจะสูงกว่านี้อีกไหมจริงๆคือชาวบ้านอาจจะอยากรู้ว่าจะสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เนี่ยเป็นคำถามที่หลายคนอยากจะรู
1: ้
0: เพราะเขากลัวตัวเลข 3,000
2: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ายกของขึ้นสู่ที่สูงต้องสูงเท่าไหร่คุณผู้ชม
1: สูงแค่ไหนนี่แหละ
2: อันนี้สำคัญถ้า 2,200 เนี่ยขึ้นสูง50ซมอายกตัวอย่างนะคุณผู้ชม 2,200 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยคือยก50เซนถ้า 2,500 บางคนบอกว่างั้นฉันยกไปเลย1เมต
1: ร
2: แล้วถ้าเกิดจะมา 3,000 สูงสุดฉันเอาออกจากบ้านเลยแล้วกัน
0: จะได้อพยพ
2: อพยพเลยเพื่อความแบบสบายใจ
1: ครับ
0: ครับนอกจากสื่อสารที่อาจจะต้องชัดเจนแล้วก็อาจจะต้องอัปเดตตลอดเวลาด้วยว่าสถานการณ์หน้างานเป็นยังไงเนาะจะได้ปรับตัวกันถูก
2: ความจริงคือสิ่งที่จะต้องสื่อสารกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยต้องรับได
0: ้ครับ
2: เพราะว่าถ้าหากว่ามันมาแบบสูงจริงๆเนี่ยทรัพย์สินไม่เสียหายแล้วก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติถ้าหากว่าน้ำลดอันนี้น่าจะเป็นผลดีต่อชาวบ้านมากกว่า
1: ครับนะบางทีตัวเลขที่มันสูงเนี่ยอาจจะกลัวว่าถ้าเกิดรายงานไปชาวบ้านอาจจะตื่นตระหนกแต่จริงๆถ้าไปถามชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าบอกมาเลยแจ้งล่วงหน้ามาเลยเพราะว่าเท่าไหร่ 2,500 3,000 ก็ว่ากันไปแต่ว่าตัวเลขนี้ชาวบ้านเขาเตรียมความพร้อมไว้ก่อนอันนี้มันปลอดภัยกับเขามากกว่า
0: ครับคุณผู้ชมคิดยังไงแสดงความเห็นกันมาได้นะครับในประเด็นนี้นะครับเพราะว่าเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันทีนี้ถ้าดูตามพื้นที่ถนนในกรุงเทพมหานครเพราะจริงๆเมื่อวานนี้ยังมีหลายสายที่น้ำยังท่วมอยู่นะครับทางผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านออกมายืนยันแล้วแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์น้ำที่ท่วมขังถนนสายหลักจะลดลงในวันนี้ครับ1ตุลาคมยกเว้นถนนแล้วก็ชุมชนที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและเขตสายไหมอาจจะมีน้ำเหนือไหลลงมาเติมนะคุณศิริมาและยังต้องเฝ้าระวังเขตที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกรวมถึงชุมชนนอกคันกั้นน้ำด้วยหมายความว่าวันนี้สายไหมถนนน่าจะยังมีบางจุดที่ท่วมอยู่นะครับผู้ว่ากทม.ยืนยันว่าเร่งระบายน้ำในคลอง4เส้นประกอบด้วยคลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ทั้งนี้ก็ต้องรับมือกับน้ำระลอกใหม่

0: ่ที่อาจจะมาเติมด้วยรวมถึงเตรียมพร้อมสำรวจเพื่อการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูตลอดจนการเร่งเก็บขยะและการขนย้ายขยะชิ้นใหญ่นั่นก็จะเป็นภารกิจหลักต่อไปด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าตอนนี้ยังน้ำท่วมอยู่เลยบางคนนี่น้ำลดแล้วทำความสะอาดบ้านแล้วนะคะแต่ว่าหลังน้ำลดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่ตามมาก็คือความเสียหายซึ่งรวมไปถึงรถยนต์จากภาพที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นนะคะว่ามีรถยนต์จำนวนมากเลยที่ถูกน้ำท่วมขังล่าสุดทางสคบประสานหน่วยงานต่างๆค่ะออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมถ้าจะไปดูในโลกออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการซื้อขายรถมือสองที่ถูกน้ำท่วมกันแล้วนะคะคือหลายคนเนี่ยมาแสดงความสนใจด้วยค่ะประชาชนเริ่มที่จะโพสต์ขายรถถูกน้ำท่วมน้ำท่วมเพิ่งลดนะคุณผู้ชมแต่ว่าในกลุ่มซื้อขายรถเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะคะโพสต์นี้ค่ะระบุว่ารถเก๋งปี2014รถน้ำท่วมมีเล่มพร้อมโอนรถจอดอยู่รามคำแหงขอขาย 16,000 บาทคันนี
2: ้รถยนต์นะ
1: ใช
2: ่ราคารถยนต์ที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกตอนนี
1: ้แต่ต้องรับความจริงให้ได้นะ
0: แต่ก็เป็นการขายที่แบบจริงใจเพราะว่าเอาภาพตอนที่ถูกน้ำท่วมมาให้ดูเลยว่าเนี่ยท่วมขนาดนี
2: ้มีภาพประกอบ
1: ทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ตรวจสอบเพิ่มเติมพบนะคะว่าราคามือ2แบบไม่โดนน้ำท่วมรุ่นนี้เนี่ยเขาจะขายกันอยู่ประมาณ 230,000 บาท
0: โอ้ต่างกันเยอะ
1: อันนี้ขาย 16,000
0: โอ้โหเพราะมันโดนน้ำท่วมไปแล้วไม่รู้จะยังไงสตาร์ติดหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: คุณผู้ชมไปดูอีกโพสต์นึงค่ะโพสต์นี้คุณผู้ชมเป็นรถกระบะตู้ทึบขนส่งสินค้าถูกน้ำท่วมผู้โพสต์เขาย้ำนะคะว่าเครื่องดีมากน้ำท่วมนะแต่ไม่มิดคอนโซลสามารถขับกลับได้เลย
0: ขับกลับได้ใช่ไหมอัน
2: นี้ก็จริงใจเหมือนกัน
0: น่าจะได้ใช่ไหม
2: ท่วมนะแต่ยังไม่มิดคอนโทรลรับได้ไหมล่ะถ้ารับได้ก็มาขับไปเลย
1: ค่ะนอกจากคนขายแล้วนะคะยังมีคนรับซื้อเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมอย่างเช่นโพสต์นี้นะคะบอกว่ารับซื้อมอเตอร์ไซค์เสียจอดพังน้ำท่วมมีเล่มหรือไม่มีเล่มปีใหม่ปีเก่ารถรุ่นใหม่ลองทักแชทส่งรูปมาดูได้แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่ามีบริการรับซื้อถึงที่ด้วย
0: นี่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตนะแบบคันเห็นคันแรกแล้วบอกว่ารู้สึกเสียดายอีกท่านนึงบอกว่าซื้อมาปุ๊บค่าซ่อมอีก 200,000 คือไม่รู้ว่าค่าซ่อมขนาดไหนเลยเพราะมันท่วมขนาดนั้นใช่ไหมซื้อมา 16,000 แบบเนี้ย
1: บางทีอาจจะเอาอะไหล่หรือเปล่าเอาแค่บางชิ้นไหม
0: ซื้ออะไหล
1: ่ค่ะล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบค่ะได้มีการสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่แล้วก็ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนะคะสคบยังได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือเรื่องของรถยกผ่านทางสายด่วน191ด้วยนะคะแล้วก็ประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันบอกว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ด้านภาระหนี้ค่ะทางสคบบอกว่าได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาการชำระหนี้โดยผู้บริโภคสามารถติดต่อกับสถาบันการเงินที่ใช้บริการซึ่งรายละเอียดแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยค่ะจะแตกต่างกันตามสถาบันการเงินแล้วก็ประเภทของสินเชื่อส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยนะคะทางสคบ.บอกว่าตอนนี้ได้มีการประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์นะคะโอ้ยคุณผู้ชมมีหลายจุดหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะ
0: ครับ
1: หลังจากนี้อู่รถนี่น่าจะโห
2: คิวน่าจะเยอะนะ
1: คิวน่าจะยาว
0: ครับเมื่อเช้านี้ผมมาวินมอเตอร์ไซค์
1: ค่ะ

0: คุณลุงโกะซอยวิภาวดี64
1: ค่ะ
0: คุณลุงบอกว่าเนี่ยรถที่คุณป้างคุณป้างก็คือผมนะ
2: ครับ
0: นั่งมาเมื่อวานไปแล้ว
2: อ้าว
0: ไปอู่แล้วคือวันศุกร์วันเสาร์เจอน้ำท่วมแต่วันอาทิตย์ยังขับได้วันจันทร์ยังได้อยู่สักพักหนึ่งมันเริ่มไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ไปอู่แล้วซ่อมแล้วก็วันนี้ต้องเอารถสำรองมาใช้มันเป็นภาพที่สะท้อนว่าคนที่ถูกสถานการณ์นี้แล้วรถน้ำท่วมอ่ะบางคนเขาจำเป็นต้องใช้รถในการทำมาหากิน
2: ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่ารถถูกน้ำท่วมไปปุ๊บมันคือต้นทุนที่เขาจะต้องไปส่งเข้าอู่แล้วถ้าซ่อมไม่ได้ต้องซื้อใหม
2: ่
0: มันคือต้นทุนทางนั้นเลยที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มในการที่จะลงทุนทำมาหากินต่อไปในอนาคต
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะทั้งคนที่กำลังจะถูกน้ำท่วมคนที่ท่วมไปแล้วแล้วก็คนที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วด้วยนะคะ
2: ครับเดือดร้อนกันทั่วหน้าจริงๆคุณผู้ชมส่งกำลังใจนะครับพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมบางทีบางจุดเนี่ยน้ำมันท่วมสูงมากๆรถมันเข้าไปไม่ได้ยานพาหนะสำคัญณเวลานี้ก็เลยกลายเป็นเรือ เราได้เห็นภาพเรือนะขนข้าวขนของกันเอาข้าวเข้าไปส่งบ้างหรือบางคนก็นั่งเรือเนี่ยออกมาซื้อของด้านนอกใช่ไหมคุณผู้ชมผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยค่อนข้างวิกฤตกันเลยแต่ว่าล่าสุดที่จังหวัดปทุมธานีครับมีผู้ก่อเหตุเขาใช้ช่วงวิกฤตนี่แหละเข้าไปขโมยเรือของชาวบ้านตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับรอสักครู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าอ้ายมากัน2คนครับมากัน2คนเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณตีห้ากว่าๆนี่มาแล้วเรือลำสีส้มๆคนแรกเนี่ยคือใส่ฮูดแจ็คเก็ตแล้วก็เอาหมวกเนี่ยมาคลุมด้วย
1: ค่ะ
2: กลัวจะจำหน้าได้แต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอามากัน2คนตอนแรกเหมือนจะพายไปด้านหน้าเกิดอะไรขึ้นทำไมหันหัวเรือกลับ
1: วนกลับ
2: ไปเจอคนหน้าข้างหน้าพอดีชาวบ้านเยอะแล้วกลัวคนจะจำได้ว่าไม่ใช่เรือของตัวเองหันเรือกลับท้ายหมู่บ้านไปเลยออกไปทางท้ายหมู่บ้านแทนเพราะตอนแรกตั้งใจจะเข้าไปหน้าหมู่บ้านคุณผู้ชมแบบนี้ก็มีด้วย
0: จริงๆจะไปอีกทางหนึ่งใช่ไหม
2: ใช่
0: ครับ
2: พอเห็นนี่ไงมีคนเดินเข้ามีคนเดินออกเนี่ยเสื้อดำนี่เดินเข้ามาใช่ไหม
0: ครับ
2: เนี่ยก็เลยตัดสินใจวนเรือกลับแล้วก็ไปท้ายหมู่บ้านแทนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีบันทึกภาพชาย2คนมาด้วยกันสวมเสื้อฮูดแขนยาวใช้หมวกในคลุมศีรษะปิดบังใบหน้าเข้ามาขโมยเรือของชาวบ้านจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าทั้ง2คนเนี่ยตอนแรกพยายามที่จะพายออกไปด้านหน้าสุดท้ายกลับเรือครับพายหนีกลับไปด้านหลังท้ายหมู่บ้านแทนเพราะไปเจอคนอยู่ที่หน้าหมู่บ้านทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยก็เลยลงพื้นที่ไปบริเวณจุดเกิดเหตุไปพบกับนางสาวพรทิพย์ลุนมาศอายุ57ปีเขาเป็นเจ้าของเรือเขาเปิดเผยบอกว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ยเขาซื้อมาตั้งแต่ปี2565คือตอนนั้นเนี่ยปี65จุดนี้น้ำก็ท่วมเหมือนกันก็เลยซื้อเรือมาใช้เลยเพราะน้ำมันท่วมสูงทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพอบริเวณจุดนี้เกิดน้ำท่วมใช่ไหมครับเขาก็จะนำเรือนี่แหละเป็นยานพาหนะหลักในการนำมาขนกระสอบทรายบ้างขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ประสบภัยบ้างแต่ล่าสุดเมื่อวันที่27กันยายนหลังจากเขาเนี่ยใช้เรือเสร็จแล้วเขาก็เลยนำเรือไปผูกไว้กับเสาไฟฟ้าหน้าบ้านก่อนที่จะเข้าไปนอน
1: ค่ะ
2: ก็ผูกไว้หน้าบ้านตัวเอง
0: ครับ
2: มันก็ไม่น่าจะหายไห
1: ม
2: คิดแบบนั้นแล้วก็เข้าไปนอนนะครับพอตื่นเช้ามาปรากฏว่าเอ้าเรือหายไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันปรากฏภาพนี้เลยครับมากันเลย2คนช่วงตี 5:20 ของวันที่28กันยายนเข้ามาขโมยเรือเจ้าของเรือเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาเสียใจเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ก่อเหตุเข้ามาขโมยเรือในช่วงน้ำท่วมที่ถือเป็นยานพาหนะหลักในการที่ใช้เดินทางนะครับแต่การขโมยเรือครั้งนี้ยังทำให้ชาวบ้านอีกหลายครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเพราะปกติเรือลำนี้เนี่ยนอกจากเจ้าของเรือใช้แล้วชาวบ้านหลังอื่นๆเขาก็ใช้เรือลำนี้กันด้วยครับ
3: แล้วก็ช่วยกันขนทรายเพราะนั้นทั้งวันแต่วันนั้นทำถึง6ทุ่มมาถึงเอาไปจอดมัดไว้แล้วทีนี้ตื่นเช้ามาไม่เห็นแล้วก็เลยเพื่อนบ้านเขาก็เลยให้กล้องมาก็เห็นที่ตามที่โรงนั่นแหละทีนี้ก็มีคนให้บอแสอยู่แต่เราไม่กล้าไงเรากลัวแจ้งความไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมอยู่
4: เขามากี่คนที่มา
3: คนนะคะ
4: ของพี่เป็นเรือแบบไหนยังไงนะคะ
3: สีส้มนะคะเรือพลาสติกอ่ะแล้วมีพี่พายด้วย
4: อ๋อใช้ในหมู่บ้านในกลุ่มนั้นก็ใช้กันอยู
3: ่พอน้ำท่วมก็ใช้ด้วยกันอยู่ทั้งวันใช้ด้วยกันทั้งวันอ่ะ
2: คือน้ำท่วมเนี่ยมันวิกฤตจริงๆวิกฤตถึงขั้น

0: ที่ว่าเจ้าของเรือบอกว่าเรือหายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไปแจ้งความเลยนะ
1: ค่ะ
0: พอน้ำมันท่วมออกไปไหนก็ลำบากยังไม่ได้ไปแจ้งความแต่ล่าสุดเนี่ยตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เจ้าของพื้นที่เขาทราบเรื่องแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่มาให้การช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อวานนี้ในเบื้องต้นไปแล้วแล้วก็ตำรวจเนี่ยบอกกับเจ้าของเรือบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่เข้ามาขโมยเรือของชาวบ้านพร้อมกับย้ำเตือนชาวบ้านแบบนี้บอกว่าให้เพิ่มความระมัดระวังในช่วงวิกฤตน้ำท่วมอาจจะมีผู้ไม่หวังดีเนี่ยเข้ามาก่อเหตุขโมยของในลักษณะแบบนี้อีกก็เลยเอามาย้ำเตือนกันเพราะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าน้ำมันท่วมสูงบางทีเราว่าเราระวังตัวแล้วแต่ผู้ก่อเหตุบางทีเขาอาจจะฉวยโอกาสในช่วงนี้ไงเข้ามาในบ้านที่น้ำท่วมไม่มีคนอยู่ก็อาจจะเข้ามาก่อเหตุกันได้นะครับ
1: ก็เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์นะคุณผู้ชมเดือดร้อนกันทั่วหน้าแล้วยังจะมาขโมยของกันอีกนะ
2: ครับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมสิ่งที่เราจะต้องรับหลังจากนี้ก็คือข้าวของที่มีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกถูกน้ำท่วมมีแม่ค้าขายผักที่พิษณุโลกออกมาบอกว่าน้ำท่วมหลายๆจังหวัดตอนนี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนผักที่ปรับราคาขึ้นแต่บางส่วนก็จำเป็นต้องขายราคาเดิมแล้วใช้วิธีการถัวเฉลี่ยต้นทุนผักหลายๆชนิดกันไปเพราะถ้าขึ้นราคากลัวจะเสียลูกค้าครับไปบรรยากาศที่ตลาดพิษณุโลกร่วมใจอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกันหน่อยนะครับประชาชนในพื้นที่ออกมาเลือกซื้อผักสดจากแม่ค้านำไปประกอบอาหารแต่ช่วงนี้จะต้องจ่ายเงินเพิ่มครับเพราะราคาผักหลายอย่างก็มีการปรับขึ้นเนื่องจากฝนตกน้ำท่วมหลายจังหวัดทำให้ผักหายากและปรับราคาขึ้นจากราคาขายส่งเนี่ยนะครับนางสมปองศรีมงคลแม่ค้าขายผักบอกว่าต้นหอมผักชียังคงขายลูกค้าในราคากำละ10บาทแต่ยอมรับว่าผักจากทางภาคเหนือปรับราคาขึ้นแล้วเช่นผักชีราคากิโลกรัมละ120ถึง150บาทจากเดิมกิโลกรัมละ70ถึง80บาทส่วนหอมครับจากเดิมกิโลกรัมละ50ถึง60บาทตอนนี้90บาทชะอมจากเดิมกิโลกรัมละ13บาทตอนนี้กิโลกรัมละ15บาทแล้วครับ
3: ต้นหอมผักชีปกติเคยซื้อผักชีเคยซื้อ70 80ตอนนี้120กับ150ต้นหอมต้นหอมก็ปกติซื้อ50 60ตอนนี้เป็น90ต้นโอก็เหมือนกันโอก็เป็นร้อยอะ
4: โอ้แล้วแตงกวาล่ะ
3: แตงกวาละแตงกวาแตงกวาปกติซื้อร้อยตรงนี้ร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบ
2: เช่นเดียวกับนางมาลินีผลทวีแม่ค้าขายผักอีกคนบอกว่าตอนนี้มะเขือเปราะราคาแพงขึ้นมากกว่าผักหลายชนิดเลยครับต้นทุนถุง10กิโลกรัม250บาทจากเดิมขายกันอยู่100กว่าบาทเท่านั้นเพราะพื้นที่เพาะปลูกเจอน้ำท่วมและภาพรวมผักปรับขึ้นราคาทุกอย่างครับ
5: มะเขืออยู่ตอนนี้อยู่มาที่250จ้ะ
4: จากเดิมเท่าไหร่ครับ
5: จากเดิม100กว่าบาท
4: 100กว่าบาทมันเป็นเพราะอะไร
5: น้ำมันท่วมมั้งพี่ตอนนี้ไม่มีของเลยจ้ะ
4: ของไม่มีมะเขือนะ
5: ค
4: ่ะแล้วพริกครับตอนนี้มันขึ้นยังไงบ้างครับ
5: พริกมันก็เป็นหน้าฝนด้วยอะไรด้วยเงี้ยพี่ใช่มันไม่มีของ
4: พริกก็ไม่มีของ
5: ค่ะ
2: แม่ค้าขายผักต่างบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบต่อรายได้โดยตรงเลยครับเพราะผักบางอย่างไม่สามารถปรับราคาได้กลัวจะเสียลูกค้าจึงต้องถัวเฉลี่ยไปก่อนอดทนและเน้นขายพืชผักสวนครัวพื้นบ้านมากขึ้นเพื่อให้ยังสามารถค้าขายต่อไปได้สำหรับมะเขือเปราะซึ่งมีแหล่งเพาะปลูกเชิงพาณิชย์สำคัญอยู่ในจังหวัดนครปฐมราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในผักที่ตอนนี้ราคาปรับเพิ่มสูงมากนะครับทีมข่าววันใหม่ไทย PBS พบว่าสำหรับราคาหน้าสวนนะครับเกษตรกรบางส่วนเขาโพสต์ด้วยคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยราคานี่เลยมะเขือเปราะราคายังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเมื่อวานนี้หน้าสวนเขาขายกัน220บาทนะคุณผู้ชมถุง10กิโลกรัมนี่หน้าสวนนะครับส่วนคนที่ไปซื้อผักที่ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีอีกคนนึงก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าตอนนี้ตลาดไทยแบบโล่งมากรถผักเข้ามาน้อยมากส่งผลให้ผักมีราคาแพงกะเพรากิโลกรัมละ150บาทโหระพา200บาททุกอย่างทยอยขึ้นราคาหมดแล้วก็ยังติดแฮชแท็กผักแพงน้ำท่วมด้วยนะครับอีกคนนึงก็ระบุเหมือนกันว่าผักบุ้งแก้วสัปดาห์ที่แล้วถุงละ50ถึง70บาทสัปดาห์นี้ขึ้นเท่าตัวส่วนผักบุ้งจีนสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ20บาทแต่สัปดาห์นี้กิโลกรัมละ100บาทพร้อมกับตั้งคำถามด้วยว่าโอ้โหราคานี้แพงไปไหมนะครับคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยเวลาไปซื้อข้าวเนาะผมคนหนึ่งอ่ะไปกินแกงเขียวหวานเวลาแม่ค้าเขาตักมะเขือให้เยอะๆก ก็จะแซวแม่ค้าขอไก่เพิ่มอีกหน่อยเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนนะขอมะเขือเพิ่มอีกนิดนึงครับเพราะมะเขือเปราะน่าจะแพงกว่าไก่แล้วหรือเปล่า
1: เออแม่ค้าจะบอกว่าช่วงนี้มะเขือไม่มีเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเอาไก่ไปแทนแล้วกัน
2: เนาะอาจจะถูกกว่ามะเขืออะไรแบบนี้หรือเปล่า
1: ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่า

0: ชันเป๋าตังค์เหมือนจะเข้ายากมาก
1: เข้าไม่ได
0: ้มันเข้าไม่ได้อ่ะผมเปิดให้ดูเลยมันหมุนครับคุณผู้ชมมันหมุนจริงๆอันนี้ไม่แน่ใจเห็นไหมเดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้
1: ดิฉันก็เข้าไม่ได้
0: นะคร
1: ับไม่ใช่คุณคนเดียว
0: ตอนนี้ในโซเชียลคนเริ่มโพสต์กันตั้งแต่เช้าแล้วว่าแอปเป๋าตังค์เข้าไม่ได้เข้าปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้
1: ใช่มันจะหมุน
0: มันหมุนอ
1: ย่างเงี้ย
0: นี่คุณผู้ชมดูมันหมุนแอปเป๋าตังค์ครับเข้าไม่ได
1: ้แล้วมาเป็นวันเนี้ยคุณผู้ชม1ตุลาคมเนี่ยค่ะอุ๊ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะเผื่อจะได้
0: ได้มั้ยครับ
1: สแกน
0: ของผมมันยังไม่
1: ได
0: ้ยังหมุนอยู
1: ่แล้วจะไปเสี่ยงโชคยังไงล่ะ
0: เสี่ยงโชคไปซื้อแล้วเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหม
1: เนี่ยคุณผู้ชมทางไหนหลงละเราเข้าไม่ได้นะคะไม่ได้เลยมันหมุนอยู่อย่างเงี้ยเห็น
0: ไ
1: หมคะนี่
0: เข้าไม่ได้จริงๆ
1: ไม่ได้
0: เช้านี้คุณผู้ชมบอกเข้าได
1: ้เข้าได้เหรอ
0: มีคนเข้าได้และคนที่บอกว่าหมุนติ้วติ้วมีคนที่เข้าได้และเข้าไม่ได้บางท่านก็บอกเข้าไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับคุณผู้ชมบอกกันมาได้นะครับว่าเช้าวันนี้เป๋าตังค์ใช้งานกันได้หรือเปล่าเพราะว่าเราสองคนแล้วก็รวมทั้งทีมงานในสตูดิโอเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมครับเข้าไม่ได้ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ละไทยช่วยไทยพลัสเช้าน
1: ี้ตัวช่วยค่าครองชีพเราอาจจะมีปัญหานิดหน่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนสายๆเผื่อจะดีขึ้นนะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าแอปจะใช้งานได้เมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามเรื่องของอากาศกันต่อเลยนะครับว่าหลังจากนี้สถานการณ์เนี่ยเบาใจได้หรือยังครับคุณภัทรชัย
2: ครับเมื่อสักครู่คุณศิริมาคุณเชิดสาร1ตุลาคมชวนตรวจสอบเรื่องเงินว่าเข้าหรือยังไทยช่วยไทยพลัสบางคนบอกเข้าไม่ได้บางคนบอกว่าเข้าได้แล้วแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องชวนคุณผู้ชมติดตามก็คือเรื่องของสภาพอากาศ1ตุลาคมเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วคุณผู้ชมแล้วถามว่าเข้าสู่ตุลาคมแล้วเรายังเจอฝนได้อยู่หรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมน่าจะตั้งคำถามนะครับบางคนบอกว่าจะได้เตรียมความพร้อมด้วยไม่อยากจะเหมือนสัปดาห์ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าฝนตกแช่ตกนานแบบนี้เดี๋ยวน้ำมันท่วมอีกเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างอยากชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกันยาวๆ7วันเต็มเลยเพราะมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการคาดการณ์สภาพอากาศ7วันล่วงหน้าตั้งแต่30กันยายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7ตุลาคมเขามีการคาดการณ์ว่าสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันออกไปเขาแบ่งเป็น2ช่วงเริ่มกันที่ช่วงแรกก่อนครับช่วงแรกเนี่ยมีการแจ้งเตือนแบบนี้ครับว่าในช่วงระหว่างวันที่30กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมแต่ละพื้นที่เนี่ยปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงนะครับมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนในบางพื้นที่ด้วยเหมือนกันถามว่าทำไมถึงใช้คำว่าสภาพอากาศแปรปรวนเพราะเรายังอยู่ในช่วงของหน้าฝนอยู่มันก็จะมีปัจจัยเรื่องของฝนฟ้าคะนองกรมอุตุอธิบายแบบนี้ว่าถ้าไปดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่ยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3ตุลาคมเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคเหนือก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองได้บริเวณพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนพื้นที่เหนือตอนบนอาจจะเจอกับฝนฟ้าคะนองได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่นะครับพอเราดูเรื่องของสภาพอากาศที่คาดการณ์ที่กรมอุตุบอกว่า30กันยายนจนถึง3ตุลาคมเนี่ยสภาพอากาศเรื่องของฟ้าฝนจะเริ่มน้อยลงแต่เมื่อวานนี้หลายคนบอกปทุมธานีฝนยังตกอยู่เลยปัจจัยมันมาจากอะไรกรมอุตุอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าปัจจัยมันมาจากเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นครับก็อาจจะส่งผลทำให้พื้นที่ของภาคกลางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบางวันเนี่ยอาจจะเจอฝนตกได้อยู่บ้างแต่ถามว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงวันนี้จนถึงวันที่3ตุลาคมฝนจะไม่ได้หนักมากนะครับจะเป็นฝนของการฝนกระจายฝนตกในรูปแบบของการกระจายก็อาจจะไม่ได้หนักมากเหมือนกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นี่คือการพยากรณ์ในช่วง7วันล่วงหน้านะครับอย่างที่บอกไปว่า30กันยายนจนถึง3ตุลาคมคุณผู้ชมที่อยากจะซักผ้าอยากจะได้เห็นแดดกรมอุตุถ้าไปดูในความเคลื่อนไหวใน Facebook เขาบอกว่าเริ่มได้เห็นแดดกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องของการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่ที่ยังเจอน้ำท่วมขังกันด้วยนะครับแต่ทีนี้ในช่วงที่2ที่กรมอุตุเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่วันที่4ตุลาคมยาวไปจนถึงวันที่8ตุลาคมจริงๆมันจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมกังวลไปเลยว่าเดี๋ยวจะเจอฝนกันอีกใช่ไหมใช่ครับกรมอุตุบอกว่า4ตุลาคมจนถึงวันที่8ตุลาคมพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเจอกับฝนตกหนักนะคุณผู้ชมรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออก นี่หลายภาคเลยนะครับที่เราบอกว่าฝนจะกลับมาอีกแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมตั้งคำถามต่อว่าเอาแล้วปัจจัยอะไรล่ะที่มันจะทำให้ฝนเนี่ยกลับมาตกเพราะรอบก่อนเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่รอบนี้คุณผู้ชมเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงของปลายฝน

0: ต้นหนาวใช่ไหมครับถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนปรากฏว่าช่วง 4-8 ตุลาคมเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมลงมาก็เลยจะส่งผลทำให้ร่องฝนเนี่ยมันกดต่ำลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลช่วงจังหวะนี้แหละครับ 4-8 ตุลาคมกรุงเทพมหานครปริมณฑลเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนที่อาจจะตกหนักในพื้นที่อีกแล้วแต่กรมอุตุเน้นย้ำแบบนี้บอกว่าไม่ต้องกังวลไปลักษณะของฝนมันจะไม่ได้เหมือนกับรอบที่แล้วมันจะไม่ได้เป็นการตกหนักตกแช่แต่มันจะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองที่ตกตามฤดูกาลเท่านั้นเองแต่ก็ต้องเฝ้าระวัง4วันนี้ 4-8 ตุลาคมกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ด้านตะวันออกก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักส่วนพื้นที่ภาคใต้เป็นปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงครับยังคงมีกำลังแรงอยู่ก็อาจจะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้เจอกับฝนตกหนักได้นี่ก็เป็นการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ให้กันยาวๆเลยนะครับ7วันล่วงหน้าคุณผู้ชมจะได้วางแผนถูกว่าช่วงแรกซักผ้าตากผ้าส่วนช่วงที่2อาจจะต้องเฝ้าระวังวางแผนกันใหม่เรื่องของการเดินทางเรื่องของการที่จะต้องใช้ชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ในพื้นที่ไหนบ้างที่จะเจอกับฝนตกหนักมากที่สุดมาดูเรดาร์อากาศกันหน่อยนะครับเรดาร์อากาศเนี่ยเช้าวันนี้ต้องย้ำแบบนี้ว่าเช้าวันนี้นะครับพื้นที่ถ้าไปดูในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเช้าวันนี้ยังไม่เจอกับกลุ่มฝนนะครับส่วนกลุ่มฝนเนี่ยถ้าไปจากการตรวจสอบก็จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วซะเป็นส่วนใหญ่สระแก้ววันนี้ยังเจอกับสถานการณ์ฝนได้อยู่บ้างนะครับแต่ถ้าขยับไปดูในพื้นที่ของภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางของขยับขึ้นไปจากกรุงเทพมหานครพื้นที่อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทวันนี้กลุ่มฝนเช้าวันนี้จะอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในช่วงเช้าวันนี้ด้วยส่วนช่วงบ่ายก็ต้องมาอัปเดตกันอีกทีเพราะว่ากลุ่มฝนก็อาจจะขยับไปเรื่อยๆก็ต้องเฝ้าระวังว่าในพื้นที่ภาคกลางจุดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับส่วนในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้อุณหภูมิจะเป็นอย่างไรชวนคุณผู้ชมไปตรวจสอบอุณหภูมิรายภาคกันต่อเลยนะครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ในช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22-23 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 33-34 องศาเซลเซียสครับขยับไปดีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากฝนจะตกมากที่สุดคือในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือราชบุรีลพบุรีสระบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ยังมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงนะครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้อย่างฝั่งตะวันตกวันนี้คาดการว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดพังงากระบี่ตรังแล้วก็สตูลส่วนฝั่งตะวันออกครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาแล้วก็ยะลาช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมนะครับฝั่งอ่าวไทยวันนี้คลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: 6นาฬิกา19นาทีคุณผู้ชมติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันครับเมื่อวานนี้มีข่าวระทึกขวัญบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบครับที่กำลังมุ่งหน้าไปยังอิสราเอลต้องเปลี่ยนไปลงจอดที่ซาอุดีอาระเบียแทนหลังจากที่มีรายงานว่าเกิดเหตุผู้ช่วยนักบินแทงนักบินนะครับคุณวินิษฐาง
2: านนี้ผู้นำอิสราเอลก็เลยออกโรงมาระบุว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยพยายามจะทำให้เครื่องบินตกด้วยนะคะแต่กลุ่มผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเข้าไประงับเหตุเอาไว้ได้ทันตอนนี้ผู้ก่อเหตุถูกจับกุมตัวได้แล้วอยู่ระหว่างการสอบสวนหาแรงจูงใจค่ะ

ผู้โดยสารบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบินที่ FZ1073อัดคลิปวิดีโอแล้วก็โพสต์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะเป็นการร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ระบุด้วยว่าผู้โดยสารควบคุมตัวผู้ก่อการร้ายเอาไว้ได้แล้วส่วนอีกวิดีโอนึงปรากฏภาพผู้โดยสารคนเดียวกันเนี่ยกำลังช่วยกันปฐมพยาบาลชายที่ได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งนอนอยู่บนพื้นเครื่องบินมีอย่างน้อยคนนึงนะคะที่สวมเครื่องแบบนักบินภาพเหล่านี้ปรากฏออกมาในขณะที่มีรายงานว่าเที่ยวบินดังกล่าวซึ่งออกเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มุ่งหน้าไปยังอิสราเอลพร้อมผู้โดยสาร172คนส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลเนี่ยต้องเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็ไปลงจอดที่ซาอุดีอาระเบียแทนหลังมีการส่งสัญญาณฉุกเฉินเจ้าหน้าที่อิสราเอลคนหนึ่งระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากนักบินเนี่ยวิวาทกันบนเครื่องข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน Flight Radar 24แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลำดังกล่าวลดระดับลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่บินขึ้นได้ราว2ชั่วโมงครึ่งเพดานบินเนี่ยลดลงมากกว่า 17,000 ฟุตหรือว่าประมาณ 5,200 เมตรในเวลาไม่ถึง2นาทีก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางในที่สุดเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงยืนยันในเวลาต่อมาระบุว่านักบินคนหนึ่งก่อเหตุแทงนักบินอีกคนหนึ่งระหว่างเที่ยวบินจากดูไบมุ่งหน้ามายังอิสราเอลแล้วก็พยายามทำให้เครื่องตกพร้อมเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงอย่างยิ่งผู้โดยสารคนหนึ่งเปิดเผยว่าเครื่องบินเริ่มจะหมุนควงแล้วก็ดิ่งลงขณะที่บินเข้าใกล้อิสราเอลแต่มีผู้โดยสารชาวอิสราเอลและลูกเรือพังประตูเข้าไปในห้องนักบินและควบคุมตัวนักบินผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ขณะที่ลูกเรือคนอื่นๆพยายามจะควบคุมเครื่องบินให้ทรงตัวเอาไว้ได้ผู้นำอิสราเอลเนี่ยระบุด้วยนะคะว่าเครื่องบินไปลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินทาบุกในซาอุดีอาระเบียผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยส่วนนักบินผู้ก่อเหตุถูกจับกุมตัวและอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุแล้วก็ต้องรออยู่ที่ซาอุดีอาระเบีย8ชั่วโมงผู้โดยสารบนเที่ยวบินนี้ก็ได้ขึ้นเครื่องบินลำใหม่และเดินทางกลับไปถึงที่สนามบินนานาชาติเบนกูเรียนที่อิสราเอลซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางตั้งแต่ทีแรกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นผู้โดยสารคนหนึ่งที่เข้าไปช่วยระงับเหตุเขาเล่าว่าตัวเขาเนี่ยวิ่งไปที่ห้องนักบินแล้วก็ช่วยกันลากตัวผู้ก่อเหตุออกมาพอลากออกมาได้ก็เข้าไปพยายามควบคุมเครื่องบินตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่ดึงคันบังคับขึ้นมาเพื่อประคองเครื่องเอาไว้ส่วนโฆษกของผู้นำอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่านักบินคนที่ได้รับบาดเจ็บนอนจมกองเลือดเนี่ยแต่ว่ายังสามารถกดปลดล็อกประตูห้องนักบินได้ให้ผู้โดยสารเข้าไปแล้วก็ลูกเรือเนี่ยเข้าไปช่วยระงับเหตุได้ตัวของผู้นำอิสราเอลไปที่สนามบินด้วยตัวเองนะคะแล้วก็พบกับปะกับผู้โดยสารคนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้กล่าวชื่นชมเรื่องของการยื่นมือเข้าไปช่วยระงับเหตุนอกจากนี้ผู้นำอิสราเอลโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยยกย่องนักบินที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่ากัปตันสมิธมัชชาเป็นชาวอินเดียระบุว่าเขาเป็นฮีโร่ที่แท้จริงแม้ว่าจะถูกแทงแล้วก็บาดเจ็บสาหัสแต่ยังต่อสู้ขัดขืนปลดล็อกประตูห้องนักบินให้คนเข้าไปช่วยได้ถือว่าป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่กลางอากาศขึ้นตอนนี้นักบินชาวอินเดียเนี่ยกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่ซาอุดิอาระเบียนะคะอาการเนี่ยทรงตัวแล้วสายการบินฟลายดูไบเปิดเผยว่าลูกเรือของสายการบินที่เดินทางมากับเที่ยวบินนั้นด้วยเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ปลอดภัยสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัดแล้วก็เตือนด้วยว่าอย่าเพิ่งคาดการคาดเดากันไปเองล่วงหน้าส่วนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามก่อการร้ายของกลุ่มญิฮัดส่วนกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลระบุว่าเหตุแทงนักบินเนี่ยเป็นความพยายามก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีชาวอิสราเอลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ข้อตกลงอับราฮัมด้วยซึ่งล่าสุดฟลายดูไบประกาศระงับเที่ยวบินทั้งขาไปแล้วก็ขากลับจากอิสราเอลแล้วนะคะในระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้หลายฝ่ายออกมาพูดถึงมาตรการที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เหตุการณ์11กันยาเมื่อ25ปีก่อนก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นก็เริ่มมีการล็อกประตูคอกพิทหรือว่าห้องนักบินขึ้นแต่ครั้งนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าไอ้ล็อกประตูตรงนั้นกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าไปช่วยเหลือขณะที่ตัวนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเองเขาตั้งข้อสังเกตด้วยว่าคือนี่เป็นช่วงที่กำลังจะใกล้เลือก

0: ั้งอิสราเอลจะเลือกตั้งเนี่ย27ตุลาคมนี้ก็เลยอาจจะเป็นเหมือนกับตกเป็นเป้าให้หลายฝ่ายฝ่ายที่ต่อต้านมาก่อเหตุอะไรช่วงนี้หรือเปล่าแต่ไม่ได้มีข้อพิสูจน์นะคะในเรื่องนี
1: ้ครับเดี๋ยวน่าจะต้องรอการสอบสวนกันต่อไปด้วยนะครับแต่ว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่ากลัวจริงๆเมื่อวานนี้ตอนที่ข่าวออกมาเนี่ยมีทั้งข้อมูลจริงข้อมูลเท็จออกมาเต็มไปหมดในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชมคือถ้าดูภาพตอนที่เครื่องบินไปลงจอดที่ซาอุดีอาระเบียแล้วเราจะเห็นความเสียหายภายนอกเครื่องบินด้วยบริเวณส่วนหางส่วนที่เรียกว่าเป็นหางเสือหรือว่ารัดเดอร์ที่ฉีกขาดออกไปอย่างชัดเจนเลยซึ่งปกติเครื่องบินเนี่ยมันจะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะต้องรับแรงมหาศาลอยู่แล้วแต่ตามข้อมูลที่เป็นเรดาร์ไฟท์เรดาร์ 24 ADS-B เนี่ยพบว่าเครื่องบินสูญเสียความสูง 14,000 ฟุตในช่วงเวลาไม่ถึง30วินาทีปกติเวลาเครื่องบินจะลงจอดเนี่ยนักบินจะใช้วิธีการลดระดับประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ฟุตต่อนาทีนะครับแต่อันนี้ลงมาทีเดียว 14,000 ฟุตไม่ถึง30วินาทีดังนั้นมันแรงมากจริงๆเจอทั้งแรง G ทั้งอะไรด้วยหลายอย่างก็ช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบวุ่นวายมากๆบนเครื่องแต่สุดท้ายนี้ก็สามารถที่จะคุมเครื่องแล้วก็ลงจอดได้สำเร็จด้วย
0: ก็ไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นไม่อย่างนั้นน่าจะหนัก
1: ครับ
2: คุณผู้ชมกลับมาที่เรื่องสภาพอากาศกันนะคะขณะนี้นอกจากฝั่งทวีปอเมริกาที่เผชิญผลพวงจากพายุเฮอริเคนแถบบ้านเราค่ะทั้งเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาแล้วก็เวียดนามก็กำลังเจอกับน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มที่เป็นปัญหาไม่แพ้กับประเทศไทยเลยนะคะ
0: อย่างเวียดนามเนี่ยโฮจิมินห์ซิตี้เมืองใหญ่เลยนะคะน้ำท่วมกลางเมืองให้คนต้องใช้ชีวิตฝ่าน้ำท่วมกันไม่ต่างจากบ้านเราเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ส่วนฝนตกหนักปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ทำบ้านเราน้ำท่วมเนี่ยก็ไปตกที่เมียนมาเหมือนกันมีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มจำนวนมากค่ะสภาพถนนในตะนาวสีของเมียนมามองไปทางไหนก็เห็นน้ำท่วมขังนะคะกินบริเวณสุดลูกหูลูกตาหลังจากเจอฝนตกหนักรุนแรงตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศแปรปรวนทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าไปขุดค้นหานะคะแล้วก็ล่าสุดทยอยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตหลังจากที่พบใต้ซากกองดินโคลนซึ่งตอนนี้ทั้งน้ำท่วมและดินถล่มเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า32คนคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตรวมจะยังพุ่งสูงขึ้นอีกเมื่อทีมกู้ภัยเจาะผ่านถนนต่างๆที่ถูกตัดขาดแล้วก็เข้าไปถึงหมู่บ้านอื่นๆที่ประสบภัยได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดเผยว่าปฏิบัติการค้นหาเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าเส้นทางถูกตัดขาดระบบสื่อสารก็ล่มหมู่บ้านเขาคาดว่ามีกว่า30แห่งที่ถูกน้ำท่วมขังแล้วก็มีดินถล่มลงมาตัดขาดทางเข้าออกชาวบ้านที่ประสบภัยบางส่วนต้องใช้เรือเดินทางเท่านั้นแม้ว่าสภาพอากาศจะทำให้การเดินทางมีความเสี่ยงสูงก็ตามทีนี้อีกความเสี่ยงหนึ่งก็คือความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่นะจุดนี้เป็นพื้นที่ขัดแย้งระหว่างกองทัพเมียนมากับกลุ่มต่อต้านดังนั้นการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปพื้นที่เนี่ยทำได้ยากลำบากสภากาชาดเมียนมากับกลุ่มเคลื่อนไหวในแถบทวายออกมาประชุมร่วมกันนะตอนนี้จัดทำแผนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินแล้วก็ขอให้บรรดาองค์กรการกุศลทั่วประเทศเนี่ยเร่งส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะไปดูเมืองใหญ่ในเวียดนามกันบ้างโฮจิมินห์ซิตี้นะสภาพไม่ต่างจากกรุงเทพช่วงก่อนหน้านี้ฝนพัดกระหน่ำอย่างหนักในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำท่วมขังตามถนนสายหลักทั่วนครโฮจิมินห์ซิตี้ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจบรรยากาศบนถนนโดยเฉพาะตรงที่ใกล้กับแม่น้ำไส้ง่อนค่อนข้างจะโกลาหลนะคะหลายจุดน้ำท่วมประมาณครึ่งล้อได้ทำให้การจราจรติดขัดเป็นอัมพาตมียานพาหนะจอดเสียจำนวนมากประชาชนในมหานครที่มีผู้อาศัยอยู่กว่า10ล้านคนเนี่ยก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันนะคะหลายคนหาอะไรมาปิดกั้นไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าบ้านเป็นแนวกั้นชั่วคราวชาวเมืองที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นปากแม่น้ำเป็นใกล้ๆกับปากแม่น้ำคุ้นกับปัญหาน้ำท่วมเป็นอย่างดีแต่ว่าความถี่ความรุนแรงของอุทกภัยที่เพิ่มเรื่อยๆแบบนี้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็การดำเนินชีวิตไม่น้อยเหมือนกันผู้เชี่ยวชาญเองก็เตือนว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยกำลังจะกลายเป็นเมืองนึงที่เสี่ยงต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดในโลกนะจากปัญหาโลกร้อนแล้วก็การสูบน้ำใต้ดินจนแผ่นดินทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ทำให้โฮจิมินห์ซิตี้ทรุดต่ำลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ระบบระบายน้ำรองรับ ปริมาณน้ำไม่ได้อีกต่อไปนะคะก็เป็นอีกสัญญาณเตือนถึงภัยคุกคามทางธรรมชาติที่ท้าทายการพัฒนาของเวียดนามในอนาคตอยู่เหมือนกันข้ามไปดูฝั่งสหรัฐบ้างอิทธิพลส่วนที่หลงเหลือจากสิ่งที่เคยเป็นพายุเฮอริเคนโปโลที่ขึ้นฝั่งที่เม็กซิโกแล้วตอนนี้มาถล่มทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐเกิดภาพฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นน้ำป่าไหลทะลักอยู่ที่แอริโซนานะคะจนเกิดวินาทีชีวิตขึ้นเมื่อเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยเนี่ยต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปโรยตัวลงไปช่วยคนที่ติดอยู่หลังรถยนต์ที่อยู่ท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวกรากเจ้าหน้าที่เนี่ยโรยตัวลงไปอุ้มผู้ประสบภัยขึ้นมานะคะเขาติดอยู่บนถนนสายหนึ่งอยู่ที่เมืองโตโนปาอยู่ไม่ไกลจากเมืองฟีนิกซ์การช่วยเหลือผ่านไปด้วยดีผู้ประสบภัยปลอดภัยดีไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะทีนี้นักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเตือนว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกแล้วก็กระทบหลายรัฐด้วยกันแอริโซนายูทาห์นิวเม็กซิโกแล้วก็เท็กซัสอาจจะมีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้200ถึง300มิลลิเมตรเทียบเท่าปริมาณฝนสะสมตลอดทั้งปีของรัฐแถบนี้ที่เป็นทะเลทรายนะคะทางการรัฐนิวเม็กซิโกในขณะเดียวกันประกาศเตือนภัยขั้นสูงและแนะนำให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำอพยพโดยด่วนหลังจากที่เขื่อนแมคลอดในเขตโดยแอนนาเสี่ยงจะพังลงมานะเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะกระทบโดยตรงต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ตอนใต้ของเขื่อนชาวบ้านในหลายๆจุดเนี่ยตอนนี้วางกระสอบทรายเตรียมพร้อมอพยพอยู่เหมือนกันถ้าเกิดระดับน้ำทะลักข้ามแนวกั้นขึ้นมาภูมิประเทศแถบนั้นนะคะที่เป็นหินแล้วก็ทะเลทรายแห้งแล้งไม่มีอะไรปกคลุมดินเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะคะที่ฝนตกหรือว่าเกิดอะไรขึ้นจะมาเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ง่ายมวลน้ำจะไหลทะลักลงมาจากหุบเขาผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำแทบจะไม่มีอะไรขวางเลยแล้วก็ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าด้วยนะคะเป็นอีกความผิดปกตินึงที่เกิดขึ้นแล้วกันปกติฝนตกปริมาณนี้ทั้งปีตกในช่วงไม่กี่วันเกิดขึ้นได้นะคะเช่นเดียวกันกับแถบบ้านเราหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีเผชิญปัจจัยหลักๆ4อย่างคล้ายบ้านเราเลยเกิดขึ้นพร้อมๆกันคือน้ำทะเลสูงขึ้นจากโลกร้อนฝนตกหนักผิดปกติเมืองเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็แผ่นดินทรุดเพราะสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มากเกินไปฟังแล้วราวกับเป็นเมืองเดียวกันปัญหาทั้งหมด
1: สิ่งที่ตามมาก็คือการที่ต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลในการที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของเมืองไหนหรือประเทศไหนอย่างโฮจิมินห์ซิตี้ปีที่แล้วก็ทุ่มงบถ้าคิดเป็นเงินบาทนี่ 11,000 กว่าล้านบาทเพื่อที่จะขุดลอกคลองประมาณ7กว่ากิโลเมตรคลองบาโลนซึ่งมันผ่านกลางเมืองและเป็นเส้นทางระบายน้ำสำคัญมันก็คือเงินภาษีของประชาชนในแต่ละประเทศที่ต้องสูญเสียไปกับการที่รับมือกับภัยธรรมชาติที่หนักขึ้นทุกปีนะครับ
3: ครับแล้วยิ่งเป็นเมืองน้ำท่วมด้วยนะหรือว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยอ
1: ัน
3: นี้ก็ได้รับผลกระทบหนักไปด้วยนะครับดูอีกหนึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอาเซียนกันหน่อยคุณผู้ชมแต่ว่าภัยพิบัติครั้งนี้เรียกว่าได้รับผลกระทบไปหลายประเทศนะครับก็คือปัญหาเรื่องของหมอกควันไฟป่าต่อเนื่องจากภาพสิงคโปร์ที่เรานำเสนอเมื่อวานนี้คิวถัดมามาเลเซียครับมาเลเซียเจอเหมือนกันหมอกควันพัดปกคลุมเมืองหลวงเลยนะครับ
0: ข้ามพรมแดนไปอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียทีนี้อาการค่อนข้างหนักนะทัศนวิสัยทั่วเมืองค่อนข้างแย่ชาวเมืองเนี่ยเริ่มกังวลว่าต่อไปสังคมกำลังมองวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นแบบนี้ซ้ำซากทุกปีมองเป็นเรื่องปกติแล้วทั้งที่จริงๆเนี่ยกระทบสุขภาพรุนแรงทีเดียวค่ะภาพที่เห็นในกัวลาลัมเปอร์เป็นแบบนี้นะคะตึกสูงระดับโลกต่างๆที่อยู่ในเมืองนี้เนี่ยหมอกควันหนาทึบปกคลุมเรียบร้อยนะคะในเมืองนี้เราก็รู้จักกันดีจะมีตึกแฝดเปโตรนัสแล้วก็ตึกเมเดกามองแทบไม่เห็นจากระยะไกลๆไม่ว่าจะเป็นตึกสูงตึกอะไรก็ตามภาพบรรยากาศริมถนนต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสะท้อนให้เห็นถึงอากาศพิษที่พุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหมอกควันเป็นสีเทานะปกคลุมในหลายๆจุดทัศนวิสัยลดลงอย่างหนักอากาศอบอ้าวด้วยบวกควันพิษด้วยเนี่ยกระทบการใช้ชีวิตของประชาชนในกัวลาลัมเปอร์มากทีเดียวชาวเมืองบอกว่าหมอกควันพิษที่เกิดขึ้นแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติประจำปีแต่ละปีแต่ละปีคนเริ่มชินชาเนื่องจากปัญหาไฟป่าในอินโดนีเซียที่มาเป็นเวลานี้ประจำทุกปีนะคะแต่ว่าก็ยอมรับว่ากระทบต่อการทำงานแล้วก็การสัญจรผู้ปกครองในกัวลาลัมเปอร์เนี่ยปรับตัวกันด้วยการให้บุตรหลานสวมหน้ากากอนามัยทานวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันพิจารณาให้เด็กหยุดเรียนเพื่อจะเลี่ยงการออกไปกลางแจ้งแล้วก็ปรับเปลี่ยนการเดินทางไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนแล้วก็หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องใ ทั้งประชาชนและรัฐบาลมองปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนจริงจังกว่านี้นะคะแล้วก็ไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องยอมรับแต่ควรจะต้องหามาตรการแก้ไขปกป้องสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนฟังนักข่าวที่เขาไปสัมภาษณ์คนในกัวลาลัมเปอร์เนี่ยสัมภาษณ์กันในห้างก็จะไม่เห็นควันแต่ว่าหลายคนบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงสิ่งที่ทำได้คือขยันกินวิตามินคุณคิดดูแล้วกันคือเขาพยายามดูแลสุขภาพมันทำยังไงไม่ได้แล้วใส่หน้ากากก็แล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ดีต่อสุขภาพแน่ๆเอาซื้อวิตามินมากินซึ่งแหมมันก็ไม่ควรจะเป็นทางออกเน
1: า
0: ะ
1: ครับแต่สิ่งที่น่าจะเป็นจุดที่ประชาชนบอกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นคือทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โอ้เดี๋ยวเกิดขึ้นทุกปีซึ่งจริงๆมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วเรารายงานข่าวเราจะเห็นเลยว่าอ่ะมันเกิดขึ้นแบบแทบทุกปีจริงๆเดี๋ยวประมาณธันวาคมมาละอินเดียสักพักหนึ่งปลายปีต้นปีไทยหรือปีนี้อาจจะไม่มีก็ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมสักพักหนึ่งพอไทยเสร็จปุ๊บเวียดนามฮานอยเนี่ยคือแบบเนี้ยแบบแทบทุกปีแล้วเจอกันตลอดก็ไม่รู้ว่าต้องสูดดมฝุ่นกันไปขนาดไหนนะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับก็อีกเรื่องราวนึงนะครับมาดูเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมกันบ้างนะครับหลายคนก็คอยเอาใจช่วยนักกีฬาทีมชาติไทยอยู่นะครับที่ยุโรปเองก็เพิ่งมีการแข่งขันที่หลายคนรอติดตามกันทุกๆปีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่การแข่งขันกีฬาแบบทั่วไปที่เราคุ้นเคยหรอครับ
0: เพราะว่าเวลาปกติถ้าไปเที่ยวหลายๆเมืองที่ยุโรปเนี่ยเราอาจจะเห็นวิธีคมนาคมหลักๆอย่างนึงจะเป็นรถรางนะแต่ละเมืองจะมีชื่อเสียงมีเอกลักษณ์กันคนละแบบบรรดาคนขับรถรางเขาก็เลยต้องมีกิจกรรมประชันฝีมือกันสักหน่อยปีนี้ไปจัดที่โปแลนด์ค่ะแปลกๆไหมคือเหมือนกีฬาแหละแต่ว่าไม่ใช่คนนะใช้เป็นรถรางเลยนะคะหลายคนถ้ามีเวลาว่างๆอาจจะชวนเพื่อนไปเล่นโบว์ลิ่งอันนี้ก็เป็นโบว์ลิ่งอีกแบบหนึ่งเขาก็แซวกันว่าจัดที่กรุงวอร์ซอของโปแลนด์ไม่นานมานี้รถรางเล่นโบว์ลิ่งวอร์ซอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันนะ European Tram Drivers Championship ครั้งที่12แข่งขันชิงแชมป์คนขับรถรางแบบยอดคนขับรถรางประจำทวีปยุโรปมีทีมเข้าร่วม26ทีมด้วยกันหนึ่งในนั้นไม่ใช่แค่ในยุโรปบินมาไกลจากถึงเมลเบิร์นของออสเตรเลียก็ไปแข่งกับเขาด้วยนะคะเกมที่ใช้ก็จะมีโบว์ลิ่งอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้อีกเกมนึงเนี่ยกรรมการค่ะเขาจะวางถ้วยใส่น้ำเอาไว้ด้านหน้ารถรางคนขับต้องทำยังไงต้องหยุดรถรางให้นุ่มนวลที่สุดยังไงไม่ให้น้ำหกไม่งั้นโดนหักคะแนนอันนี้โยนลูกบาสเกตบอลทดสอบความแม่นยำในการเบรกถ้าเบรกดีเบรกได้ตรงจุดอ่ะก็จะชูตบาสเกตบอลลงห่วงลงตะกร้าได้ง่ายขึ้นปีนี้ทีมที่คว้าแชมป์ไปปรากฏว่าเป็นทีมจากกรุงปรากสาธารณรัฐเช็กนะฮะจริงๆคนขับเขาก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าไม่ได้คิดว่าจะได้เพราะว่าเล่นเนี่ยก็พลาดไปเยอะแถมมาแข่งครั้งแรกด้วยนะคะแต่ว่าก็ได้รางวัลใหญ่ซะแล้วเป็นกิจกรรมอีกอย่างนึงเหมือนกันที่หลายคนรอคอยกันทุกปีทั้งคนขับรถรางเองแล้วก็แฟนๆคนที่ชอบรถรางทีมงานข้ามาจัดกันไกลถึงที่นี่ก็ปกติอยู่อีกที่อื่นนะนี่มาไกลถึงที่ยุโรปก็เผื่อคนไทยที่อยู่เมลเบิร์นจะสนใจไปชมกันว่าบรรยากาศคนขับที่นั่นฝีมือเป็นยังไงเนาะแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบนึกถึงรถรางหลายๆเมืองอาจจะเป็นโอเพนแอร์อยู่อย่างสมมติซานฟรานซิสโกฝั่งสหรัฐเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆสองแถวที่ยังไม่ได้มีกระจกแบบนี้ไม่รู้ว่าถ้ามาแข่งจะได้เปรียบเสียเปรียบยังไงเหมือนกัน
3: ใช้ความสามัคคีเนาะแล้วก็พูดถึงว่ามันก็ค่อนข้างยากนะแต่พูดถึงเมลเบิร์นนี่เดี๋ยวต้องถามคุณเชอร์สารเผื่อคุณเชอร์สารไปแล้วไปเซอร์เวย์นะ
1: มันช่วยตอบโจทย์คนขี้เกียจอย่างผมได้มากเลยสำหรับแทรมหรือว่ารถรางเพราะว่าอย่างถ้าเป็นรถไฟฟ้าแน่นอนสถานีมันจะแบบสักห่างกัน500เมตรกิโลนึงแต่พอมีรถรางปุ๊บมันจะสถานีถี่กว่าคล้ายๆกับรถเมย์ดังนั้นเราไปลงสถานีไหนเอ้าใกล้มากเลยนะฮะก็จริงๆหลายเมืองก็ยังมีอยู่เนาะก็เสียดายบ้านเราไม่มีแล้ว
0: ใช่
1: นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณวินิธา
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะพบร่างทารกแรกเกิดถูกเก็บเอาไว้ในช่องแช่แข็งภายในโรงแรมห้องพักย่านรามคำแหงนะคะตำรวจสามารถควบคุมตัวหญิงคนหนึ่งค่ะอายุ21ปีนำตัวไปสอบปากคำแล้วก็ส่งร่างของทารกไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะตำรวจสน.หัวหมากพร้อมกับแพทย์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบห้องพักภายในโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในซอยรามคำแหง40หลังจากได้รับแจ้งว่าพบร่างทารกอยู่ภายในห้องพักจากการตรวจสอบบริเวณช่องแช่แข็งของตู้เย็นพบถุงพลาสติกสีดำภายในมีร่างของทารกแรกเกิด
4: คาดว่ามีอายุครรภ์ประมาณ9เดือนนอกจากนี้ยังพบกล่องยายุติการตั้งครรภ์เจ้าหน้าที่จึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน